0: ที่คนเดือดร้อนเยอะๆนะครับน้ำเนี่ยท่วมสูงประมาณ1เมตร50ยังคงต้องใช้เรือนะครับภาพเนี้ยเราถ่ายไว้ตั้งแต่วันแรกๆที่เป็นคลิปของคุณบิว
1: ค่ะ
0: ตอนนี้น้ำเท่าเดิมฮะ
1: โอ
0: ้ตอนนี้น้ำเท่าเดิมนะอาจจะมีที่อื่นมาเติมด้วยนะเพราะว่ามีฝนตกเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมแล้วเขาบอกเลยอ่ะตาถ้าดูตามภาพรถน้ำท่วมเท่าเดิมเหมือนกัน
2: ครับ
0: สงสารเลยคุณผู้ชมชาวเคหะคลองจันทน์บางกะปิยังน่าห่วงนะครับระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรท่วมหลังคารถแล้วที่เคหะคลองจันทน์น่ะอยู่กันหลายตึกมากนะเพื่อนๆผมก็อยู่ที่นั่นน่ะคุณผู้ชมคนเดือดร้อนเป็นพันๆคนเลยนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนอยากได้ก็คือไฟฟ้าแต่ผมก็ต้องบอกเพื่อนๆไปว่ายังไม่สามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้นะครับเนื่องจากว่าต้องตัดไฟไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยชาวบ้านยังรอความช่วยเหลืออยู่ด้านในเลยนะครับที่น่าห่วงคือคุณผู้ชมครับชาวบ้านเนี่ยบางคนเอารัฐไม่ได้บอกเขาให้เขาเตรียมตัวในการสำรองอาหารถูกไหม
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ทำยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูการลุยน้ำของเขา
2: ว่ายเรียกว่าว่ายน้ำออกมาดีกว่า
1: ใช่ก็ถืออาหารให้มันแบบพ้นน้ำ
0: คืออันเนี้ยมันลำบากจริงๆเนื่องจากว่าบางบ้านเขาไม่ได้ตุนหรือบางบ้านเขามีเด็กเล็กมีความจำเป็นที่จะต้องดื่มนมกินนมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลุยน้ำออกไปหาซื้ออาหารระดับหน้าอกนะครับชาวบ้านบอกว่าตอนเช้านะยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเลยขยับจากคลองจันทน์มาดูแถวแถวแฮปปี้แลนด์กันบ้างแฮปปี้แลนด์ที่ไม่แฮปปี้คุณผู้ชมนี่แฮปปี้แลนด์รามคำแหงเพชรบุรีถนนหลายจุดน้ำยังท่วมสูงนะครับสะพานข้ามแยกมีรถยนต์จอดหนีน้ำหลายคันจอดอยู่ด้านบนสะพานเพราะว่าด้านล่างจอดไม่ได้ยังมีถนนอีกหลายเส้นนะที่มีปัญหาเหมือนกันน่าห่วงอีกจุดนึงก็คือวิภาวดีรังสิตเป็นยังไงกันบ้างวิภาวดีรังสิตเหมือนคลองระบายน้ำเลยอ
1: ่
0: ะใช่ถูกไหมวิภาวดีรังสิตหลัก4พหลโยธินแถวแถว BTS สายหยุดที่อยู่แถวแถวสายใหม่นะฮะน้ำยังท่วมสูงฝนไม่ตกก็จริงแต่ภาพรวมไม่ว่าจะเป็นถนนสายใหม่ตลาดวงศกร
1: ค่ะ
0: ยังหนักอยู่ฮะ
2: หนักหนักมาก
0: แยกประเวศเองเลี้ยวเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติก็คือแถวแถวบางนาคุณผู้ชมประเวศเนี่ยน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่นี่คือประเวศนะครับนี่ขอบคุณจสร้อยด้วยกระดาษเดียวกันศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของปภ.นะส่งเซลล์บอร์ดแคสต์หรือว่าระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินส่งพิกัดศูนย์พักพิงทั่วกรุงเลยฮะแจ้งว่าใน50เขตเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูหน้าจอนะเขตของเราอยู่เขตไหนมีศูนย์พักพิงอะไรบ้างมีเบอร์ติดต่ออ้าวมีเบอร์ติดต่อมีเฟซบุ๊กสามารถไปติดต่อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้50เขตก็คือส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ไปแจ้งเตือนแล้วนะพวกเราก็จะได้พวกเซลล์บอร์ดแคสต์เหล่านี้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะหลายสถานการณ์หลายพื้นที่เนี่ยยังน่าเป็นห่วงซึ่งบางจุดนะคะก็ต้องบอกว่าพอสูงปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือลำบากเป็นทางแคบด้วยแต่วันนี้ค่ะเรือวันสร้างสุขค่ะจากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศช่วยชีวิตในตะกร้านั้นคือเด็กน้อยทารกวัยเพียงแค่2เดือน
0: ขนลุก
1: โอ้ขนลุกจริงๆคุณผู้ชมภารกิจนี้ก็ทำกันเต็มที่นะคะต้องขอบคุณทีมตอบโต้ภัยพิบัติหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัพพราเชนจากจังหวัดสมุทรสงครามด้วยเพราะนำเรือวันสร้างสุขนี้ไปช่วยครอบครัวนี้มี5ชีวิตดูนะ
0: อ
1: ุ้ยหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ลูกต้องนอนอยู่ในตะกร้า
1: เนาะแต่หลับไปดีแล้วจะได้ไม่ตกใจนะคะบริเวณนี้ก็คือซอยลาดพร้าว101ซอยที่40แยกที่3ซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนแรกพอจะเข้าไปเนี่ยต้องเปลี่ยนแผนปีนออกมาอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมก
2: ็คือ
1: ใช่ต้องปีนหลังคาเพื่อเอาออกทางหน้าต่าง
0: หลังคาก็อันตรายอะเน
1: า
0: ะ
1: อันตรายแต่ว่าก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ปลอดภัยทุกชีวิตนะคะเพราะว่านอกจากเด็กน้อยทารก2เดือนนี้ยังมีเด็กหญิงวัย5ขวบ
0: อันนี้แหละอุ๊ยพี่เขาต้องเดินตามเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ตามร่องแนวของหลังคา
0: ตามแนวหลังคาตามแนวหลังคาตัวมันจะพุบไปเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่นะคะแล้วก็ยังมีเด็กหญิงวัย2ขวบพร้อมกับพ่อแม่รวมทั้งหมด5ชีวิตนะคะแล้วก็เรียบร้อยพาไปส่งต่อไปยังจุดพักคอยที่โรงเรียนช่างหนังแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเรือวันสร้างสุขเองยังออกสำรวจนะคุณผู้ชมชื่นใจนะเพราะว่าอันเนี้ยมาจากการบริจาคของคนไทยทั้งประเทศได้ช่วยเหลือจริงๆได้ใช้จริงๆนะคะสำหรับใครที่ต้องการอพยพวันสร้างสุขนะคะเรือลำนี้ก็นำไปช่วยในซอยลาดพร้าว101ต่อเพราะบางจุดสวมไม่ใช่สวมนะสูงถึงคอคนที่อยู่เมื่อกี้ต้องสวมร่มเสื้อชูชีพแต่เป็นร่มชูชีพซะแล้วหลายคันนี่คือรถจมน้ำจมหลังคากันแบบนี้คุณผู้ชม
0: คุณผู้ชมดูเดี๋ยวบางคนลอยคอกันแบบนี้
1: เนี่ยค่ะลำบาก
0: ต้องใช้โฟมนะลำบากนะคุณผู้ชมเขายังลำบากกันอยู่เยอะนะคะ
1: ถูกต้องนะคะส่งกำลังใจกันเยอะๆนะเช่นการที่ย่านเคหะร่มเก้าเขตลาดกระบังค่ะ
0: สงสารมาก
1: สงสารจริงๆเพราะว่ากว่าหลายร้อยครอบครัวเนี่ยต้องอพยพเพราะหลังจากที่มีการประกาศตัดน้ำตัดไฟเพื่อป้องกันการไฟดูดใช ฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเด็กเล็กต้องออกจากพื้นที่หมดเลย

0: นะคะเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำไม่มีลดมีแต่จะสูงขึ้นเลยค่ะ
1: แต่เด็กน้อยแบบนี้เราใส่เสื้อชูชีพหรือทำยังไงมีโฟมมีอะไรหน่อยก็ดีนะครับ
2: และประเด็นคือพอถูกตัดน้ำตัดไฟนี่มันกำลังจะมืดแล้วด้วย
1: ใช่
2: นี่แหละสิ่งที่น่ากังวลมากๆคุณผู้ชมและอย่างที่บอกว่าชุมชนแขกร่มเกล้าเข้าสู่วันที่3ที่เจอกับน้ำท่วมหนักขนาดนี
0: ้
2: และไม่มีท่าทีว่าน้ำจะลดลงด้วยปัญหาเรื่องของขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยนะฮะและทีมข่าวของเราครับคุณพีทครินขมุโจทินก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณพีทเลยครับเชิญเลยครับ
1: ครับ
3: ครับพี่ๆทุกท่านครับตอนนี้เรียกได้ว่ายิ่งมืดนะครับบรรยากาศในด้านหลังของผมตอนนี้ชุมชนเขตร่มเกล้าตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าทุกสรรพกำลังหน่วยงานทุกอาสาสมัครกู้ภัยนะครับกำลังระดมเร่งกันเข้ามาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับซึ่งในตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีเรือหลายลำนะครับทยอยที่จะเข้าไปในพื้นที่ด้านในนะครับเพื่อที่จะนำเอาช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกับชาวชุมชนมากมายนะครับซึ่งในตอนนี้จะเห็นได้ว่าอย่างบริเวณบนตึกด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับคือ1ในตึกในชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับตึก33เนี่ยจะเห็นได้ว่าชาวชุมชนเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะออกมาได้ลักษณะที่อยู่เนี่ยเป็นลักษณะติดเกาะนะครับและไม่มีไฟไม่มีน้ําใช้จะมีแค่เป็นบางตึกบางจุดนะครับที่น้ําประปาเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ไฟฟ้าเนี่ยต้องตัดนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นทุกคนก็ที่พักอาศัยอยู่ในแฟลตชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับก็จะออกมารอขอความช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้นะครับวิกฤตสำคัญที่เรียกได้ว่าทุกคนต้องการก็คืออาหารและน้ำดื่มเนี่ยตอนนี้มันเริ่มที่จะขาดแคลนตอนนี้จะเห็นได้ว่าฝนเนี่ยอาจจะทิ้งช่วงไปบ้างสักครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องนะครับซึ่งระดับน้ำเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะลดลงเลยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นอยู่ตอนนี้ก็มีบรรดาอาสาสมัครกู้ภัยหลายมูลนิธินะครับที่จะทยอยเอาความช่วยเหลือเข้ามาให้กับพี่ๆน้องๆชาวชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับซึ่งพื้นที่ด้านในนะครับยังมีอีกหลายพื้นที่มากที่ความช่วยเหลือเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงจริงๆต้องยอมรับแบบนี้นะคุณผู้ชมว่าความช่วยเหลือเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงจริงต้องยอมรับเพราะว่าพื้นที่ด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกน้ำเนี่ยอยู่ระดับประมาณหน้าอกถึงศีรษะเลยต้องใช้เรือเท่านั้นแต่ก็มีบางคนครับที่เขารอความช่วยเหลือเข้าไปไม่ไหวเขาก็ต้องลอยคอออกมาบางคนก็ใช้กะละมังใช้ถังแบบนี้เข็นออกมาลอยคอออกมาเพื่อที่จะมารับอาหารรับน้ำดื่มรับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเนี่ยเข้าไปให้กับคนในครอบครัวที่บางคนก็มีลูกเด็กเล็กแดงบางครอบครัวก็มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงเขาก็ไม่สามารถจะออกมาได้ก็จะเป็นตัวแทนของครอบครัวเนี่ยออกมาขนเอาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเนี่ยออกมานะครับเนี่ยอย่างพี่ๆกลุ่มนี้นะครับเนี่ยออกมาจากพื้นที่ด้านในตอนนี้ด้านในเป็นไงบ้างครับ
4: ครับ
3: คุณพี่มันหนักเลยรอไม่ไหวต้องออกมา
4: ใช่ครับใช่ครับต้องออกมาเองมาเองครับ
3: ตอนนี้มันขาดอะไรบ้างของที่บ้านพี่ครับ
4: ตอนนี้ไม่มีข้าวเลยครับข้าวไม่มีมีแต่น้ำ
3: ไม่ได้กินข้าวมา
4: ก็พอมีพอได้กินอยู่ครับ
3: ก็ยังพอ
4: ต้องออกมาเอง
3: แต่ก็ต้องออกมาเอา
4: ใช่ครับ
3: ก็คือวิธีการออกมาของพี่ก็คือต้องลอยคอเอากะละมังมาอย่าง
4: นี้ใช่ครับ
3: ไม่มีเรือแล้วไม่มีเรืออย่างเขา
4: ใช่ไม่มีใครไม่มีเรือเข้าไปครับ
3: บ้านพี่แล้วบ้านพี่ก็ไม่มีเรือที่ออกมา
4: ใช่ครับ
3: ก็คือต้อง
4: ใช่ครับ
3: ลอยน้ำกันออกมา
4: ใช่ครับ
3: มันหนักไหมเรียกได้ว่ามันหนัก
4: หนักครับ
3: ไหม
4: หนักครับ
3: เป็นมหาอุทกภัยได้
4: ใช่ครับได้ใช่ครับครั้งแรกเลยไม่เคยเจ
3: อ
4: ครับผม
3: ตั้งแต่น้ำท่วมเข้ามาภาครัฐนอกจากพวกพี่ๆกู้ภัยเนี่ย
4: ยังไม่เห็นเลยครับ
3: ไม่เห็นเลย
4: ใช
3: ่ไม่ว่าจะเป็นสสที่เคยมาหาเสียงนักการเมืองไม่มีย
4: ังครับยังไม่เห็นครับ
3: ลำบากมากๆใช่ไหมพี
4: ่มากครับ
3: อยากจะสะท้อนอะไรไปถึงพวกเขาไหมตอนนี้คือพวกเราคือจะอยู่กันไม่ได้ไฟก็ไม่มีน้ำก็ไม่มี
4: ก็วอนครับผม
3: คนเคหะร่มเกล้าลำบากจริง
4: ๆลำบากจริงครับเพราะว่าด้านนอกเขาไม่มีน้ำเลย
3: ม
4: ีแต่เราอ่ะที่มีน้ำ
3: พี่ก็ออกมาใช้เวลาชั่วโมงนึง
4: ใช่ครับเข้าไปอีกชั่วโมงครับ
3: โอเคได้
4: ครับผม
3: ได้ครับพี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนนะครับของชุมชนชาวเคหะร่มเกล้านะครับที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อกี้นะครับมันเป็นเสียงสะท้อนจากความรู้สึกของพวกเขาจริงๆนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีแม้แต่น้ำไม่มีแม้แต่อาหารไม่มีแม้แต่เรือจะต้องลอยคอออกมาใช้กะละมังซีเมนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี้ย ออกมาเพื่อที่จะนำน้ำนำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปให้คนในครอบครัวของพวกเขาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือความช่วยเหลือที่ต้องการเข้าไปให้ถึงพวกเขามากที่สุดครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าครับครินทร์ กมุจโยธินรายงานจากเคหะร่มเกล้าครับ
1: ขอบคุณคุณพีทคลินนะครับมาดูพยากรณ์อากาศนิดนึงคุณผู้ชมครับพยากรณ์อากาศกรมอุตุบอกแบบนี้กรุงเทพยังมีฝนตกนะครับแต่ไม่หนักเท่า 1-2 วันแรก

0: คุณผู้ชมครับขอสลับอารมณ์นะฮะไปดูการแข่งขันกีฬากันหน่อยในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ซึ่งต้องบอกว่าอีกหนึ่งความหวังในการคว้าเหรียญทองของเรานะฮะกับกีฬาแบดมินตันแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถต้านความแกร่งของมือหนึ่งได้ทำให้พ่ายไปในศึกนี้ครับ
1: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
0: โดยกีฬาแบดมินตันนะฮะเมรัชนกอินทนนท์ครับมือวางอันดับ5ของรายการมืออันดับ5ของโลกนะฮะพยายามสู้อย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถต้านความแกร่งนะฮะของมือวางอันดับ1อันเซยองไว้ได้ครับจากเกาหลีใต้ทำให้พ่ายไป0-2เกมส่งผลให้เมรัชนกนะฮะต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศและถือเป็นการปิดฉากมากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ไปอย่างน่าเสียดายครับ
2: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GMM 25ครับ
3: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการรอบกรุงเทพประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพราะว่าถ้าดูตามสภาพแล้วหนักเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
11: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
16: โทรออก
17: ขอโทษด้วยนะ
18: ครับ
19: โดนใจจริงๆโดนแฟนทิ้งออก
0: ถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยปะ
8: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
4: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
6: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
4: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
6: ยินดีต้อนรับนะเมที
4: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
6: กดข้อที่หนึ่ง
2: เรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
8: คนละทีเดียวกันคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
18: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
13: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
9: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
13: ้อใหม่ Isuzu V-Cross 2.2 DDI MacForce
17: 1เดียว

0: านั้น
1: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
2: กลับมาขอติดสถานการณ์น้ำท่วมกับข่าวแหกโค้งนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ให้คุณผู้ชมได้ดูบางส่วนของกรุงเทพมหานครแต่อีกพื้นที่หนึ่งปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีก็สาหัสเหมือนกันนะครับประกาศภัยพิบัติไปเรียบร้อยแล้วในบางพื้นที่บางอำเภอนะทีนี้ไล่เลียงไปดูความเดือดร้อนของปทุมธานีโดยเฉพาะการจะต้องเข้าไปช่วยเหลือพวกกลุ่มเปราะบางพ่อแม่ๆนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยคุณผู้ชมน่าสงสารมากๆเลยนี่ช่วยกันท่ามกลางด้านล่างเป็นน้ำข้างบนเป็นฝนนะครับฝนก็กำลังตกอยู่ในพื้นที่ปทุมธานีคือชาวบ้านเดือดร้อนนะครับมีการเปิดศูนย์พักพิงที่ปทุมธานี5แห่งนะโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมศึกษาเทศบาลนครรังสิตแล้วก็โรงเรียนเปรมปรีนะครับรองรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านได
3: ้
2: สถานการณ์รังสิตน่าห่วงนะครับเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องระบายไม่ทันด้วยน้ำก็จะมาจากนครนายกอีกถูกไหมครับและที่สำคัญคือเกิดไฟฟ้าขัดข้องครับเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูปากคลองรังสิตหยุดไปเกือบ1ชั่วโมงอ่ะแล้วพอมันหยุดสูบน้ำไม่ได้เขาบอกน้ำมันเอ่อขึ้นมา50เซนมันก็เลยนี่ฮะเข้ามาทั่วถนนรังสิตฮะอันนี้คือเราใช้คำว่าคลองรังสิตแล้วกัน
3: จริง
2: ถูกไหมมันเป็นคลองรังสิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายจุดปทุมธานีน้ำท่วมสัก40เซนหน้าฟิวเจอร์พาร์คหน่อยเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญที่คนเดินทางนี่จอดกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับ
1: เพราะว่ารถติด
2: ไม่ใช่รถติดก็คือพื้นที่ข้างล่างมันจอดไม่ได้
1: จอดเลยอ่ะ
2: อันนี้คือหน้าฟิวเจอร์พาร์คนะครับส่วนแถวๆสนามกีฬาทุปัตเตมีลำลูกกาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ารถต้องลุยน้ำอ่ะ
1: ค่ะ
3: โอ้
1: ยดูสิสแปลชขึ้นมา
2: ตรงนี้แค่ฝนตกก็ท่วมหนักอยู่แล้วแล้วเจอสภาพแบบนี้ก็ยิ่งท่วมหนักการจราจรติดขัดนะครับมีรถชาวบ้านมาจอดตรงนี้ด้วยนะก็หนักอยู่เหมือนกันผู้ว่าปทุมประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับในพื้นที่อำเภอธัญบุรีนะไม่ได้ประกาศหมดนะประกาศในพื้นที่ธัญบุรีเพิ่มเติมเพราะฝนตกหนักบวกกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์มันล้นเข้าไปท่วมบ้านของชาวบ้านจากเดิมเนี่ยตำบลประชาธิปัตย์ได้รับผลกระทบ90ชุมชนล่าสุดน้ำขยายวงกว้างนะครับจนสุดท้ายเนี่ยจังหวัดต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพิ่มเติม
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับสนามบินบ้างขยับจากปทุมมาแถวๆดอนเมืองกันหน่อยสนามบินเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเป็นผู้โดยสารวางแผนการเดินทางด้วยนะครับเพราะวันนี้คนตกเครื่องบินกันเยอะมาก
3: ไปไม่ทัน
2: ไปไม่ทันนะครับสำนักงานการบินพลเรือนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะเตือนผู้โดยสารถ้าคุณจะมาดอนเมืองหรือคุณจะไปสุวรรณภูมิเนี่ยเผื่อเวลา 2-3 ชั่วโมงเลยนะครับคือแม้ว่าน้ำเนี่ยมันจะขังเล็กน้อยแต่กว่าเขาจะมาได้นะคุณผู้ชมกว่าจะผ่านถนนแต่ละเส้นเนี่ยมันก็มีอุปสรรครอบนอกเหมือนกันเพราะว่าบางเส้นเนี่ยเนี่ยวิภาวดีเนี่ย
1: โอ
3: ้โหจะไปยังไงอ่ะ
1: ไม่แล้วนี่นะเห็นคนรู้จักอ่ะที่ไปสนามบินนะคะ
2: ค
1: ือเจ้าหน้าที่น้อยกระเป๋ามีปัญหา
2: ใช
1: ้เวลานานมากคุณผู้ชมวันนี้ต้องทำใจเลยนะ
2: ไม่คือเจ้าหน้าที่บ้านก็น้ำท่วมเพราะเจ้าหน้าที่ก็อยู่แถวนั้นกันก็มาไม่ได้อันนี้เห็นใจด้วยคุณผู้ชมครับ
1: อันนี้ต้องเตรียมเวลาไปเลยนะคุณผู้ชม
2: เอาขณะเดียวกันเรามาช้าแล้วตารางบินก็ช้าด้วย
1: ทั้งหมด
2: ตารางบินคือฝนมันก็ตกมันก็ดีเลย์ไปด้วยนะมิฉะนั้นเนี่ยวางแผนและเผื่อการเดินทางด้วยนะครับ
3: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันไปดูแถวแถวบางนาสมุทรปราการกันหน่อยนะฮะล่าสุดทางเพจที่นี่สมุทรปราการนี่โพสต์ภาพนี
2: ้ครับ
3: แบบคออีกนิดนึงนี่คือจะค้างอยู่แล้วนะฮะ
2: จริงๆสมุทรปราการเนี่ยเขาคือบางนานะ
3: ใช่คือจุดนี้เนี่ยบริเวณชุมชนหมู่บ้านชวนชื่นย่านบางนา
2: เ
3: กิดน้ำท่วมหลังจากแนวคลองแนวกั้นคลองมันแตกน้ำมันก็เลยทะลักเข้ามาและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะโดยณตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องการความช่วยเหลือเป็นการด่วนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรอาหารเริ่มขาดแคลนแล้วแล้วก็น้ำประปาไฟฟ้าก็ใช้งานไม่ได้ด้วยนะฮะในขณะที่ซอยแบริ่งฝั่งถนนศรีนครินทร์น้ำท่วมสูงเนี่ยเหนือฟุตบาทก็มีการไปกระทบต่อบ้านแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ริมทางกันด้วยนะฮะแต่ชาวบ้านเขาขอมาแบบนี้สิ่งที่มันเป็นการเหมือนซ้ำเติมเขาก็คือการขับรถเพราะเวลาคุณขับรถเร็วไอ้คลื่นกระแทกของน้ำนี่แหละมันคือตัวสร้างความเสียหายเพราะฉะนั้นชะลอความเร็วลงหน่อยนะฮะขณะที่ถนนศรีนครินทร์บางช่วงครับก็สูงสักประมาณสัก30เซนนะฮะเทพารักษ์เองก็น้ำท่วมเป็นระยะด้วยล่าสุดทางผู้ว่าสมุทรปราการครับก็มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง6อำเภอทั้งอำเภอเมืองสมุทรปราการบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีย์แล้วก็พระประแดงด้วยนะฮะหลังจากที่มีฝนตกหนักตั้งแต่23กันยายนที่ผ่านมาแน่นอนว่าตอนนี้กระทบนะฮะต่อประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินด้วยครับและการประกาศครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานรัฐนะฮะแล้ว

0: ก็ท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับไปดูถนนงามวงวานกันหน่อย
1: นี่โ
0: หนี่จุดนี้ตั้งแต่แยกพงเพชรถึงใต้ทางด่วนนะฮะน้ำท่วมสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร
1: คนเอารถมาจอดข้างบนเลยอ
2: ่ะ
0: ก็ไม่จอดไว้ยังไงไหวอ่ะคุณผู้ชมลองดูสิเพราะว่ารถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วเจ้าหน้าที่เลยจำเป็นต้องมีการนำรถบรรทุกเนี่ยมารับส่งประชาชนในพื้นที่แทนไปก่อน
1: ไปไม่ได้
0: เพราะมันเดือดร้อนมากจริงๆขณะที่เลียบคลองประปาแจ้งวัฒนะนะก็น้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรรถจอดเสียหลายคันเลยนะฮะ
1: ค่ะ
2: นี่แหละเนาะสถานการณ์ยังไม่ผ่อนคลายไม่ดีขึ้นในหลายพื้นที
1: ่เ
2: ช่นกันนะคะเรื่องการกักตุนอาหารก็ยังเป็นสิ่งที่ไปที่ไหนเนี่ยก็ยากลำบาก
0: หมดเชลตลอด
2: เนาะเดินทางก็ยากหมดเชลตระเวนไปที่ต่างๆก็หมดเหมือนกันไม่ต่างกันแบบนี้นะคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมเริ่มที่ร้านสะดวกซื้อกันก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆหลายที่นะสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในกรุงเทพอย่างบริเวณหลักสี่นะคะสายไหมแจ้งวัฒนะไปจนถึงบริเวณเมื่อกี้นนทบุรีปทุมธานีประชาชนยังออกมาซื้อกันอย่างต่อเนื่องแล้วภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพคล้ายๆกันนั่นแหละใช่มาก็ไม่มีสาขานี้อ่ะไปสาขาต่อไปก็หมดเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยคือไปตระเวนซื้อเนี่ยหวังจะไปเอาอะไรบ้างอาหารสดเนี่ยน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องข้าวสารนมหมดเลยค่ะ
0: เลี้ยง
2: รวมถึงอุปกรณ์ฉุกเฉินด้วยก็เช่นกันเทียนไขไฟฉายยารักษาโรคนะคะร้านสะดวกซื้อบางสาขาถึงกับต้องปิดให้บริการไปเลย
1: มันไม่มีมันหมดเชลจริ งๆ
2: ของมันหมดอ่ะนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะห้างบางแห่งเนี่ยเปิดให้บริการก็จริงแต่ต้องจำกัดพื้นที่เพราะว่าอย่างบางที่เนี่ยน้ำทะลักเข้าบริเวณชั้นล่างปุ๊
0: บ
2: เหลือแค่ชั้น2ที่เปิดให้บริการได้
0: เนี่ยอย่างห้างเนี่ยโหปกติของจะวางเรียงเพียบเลย
1: อันนี้ไม่มี
0: ก็แทบจะไม่มีและเห็นบอกว่าบางห้างต่อคิวจ่ายเงิน3ชั่วโมง
2: ใช่เห็นบอกว่าบางห้างเนี่ยคิวล้นออกไปจะนอกห้างอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแม้ว่ารัฐบาลนะยืนยันนะตอนนี้สินค้ายังมีเพียงพอนะแต่สิ่งที่ตอนนี้ประชาชนเขาต้องเผชิญเนี่ยนอกจากการเดินทางที่ยากลำบากของมันเติมเข้าชั้นวางไม่ทันไงเพราะหลายพื้นที่อ่ะมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมพอน้ำท่วมขังปุ๊บขนส่งเอ่ยการลำเลียงสินค้ามันก็ลำบากนะคะมันก็อาจจะล่าช้ากว่าปกติหรือทำไม่ได้เลยล่าสุดนี้ค่ะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ว่ายังไง
1: ว่ายังไงครับ
2: มีการประสานเพิ่มเติมนะคะอันนี้ต้องขอบคุณนะประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อต่างๆให้เพิ่มรอบของการเติมสินค้าแล้วก็เร่งกระจายในบริเวณโดยเฉพาะที่มีความต้องการสูงค่ะส่วนคุณผู้ชมคะหากใครนะที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะกรณีของการขาดแคลนอาหารน้ำดื่มโทรขอความช่วยเหลือได้ตามหน้าจอนี้เลยนะคะแคปไว้ก่อนเลยนะสายด่วนกทม1555หรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมโทร02ค่ะ2485115ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่คุณได้หรือแจ้งผ่าน LINE นะคะแอดแบบมีแอดนะแคปฟรีฟองดูส่งภาพและพิกัดระบุไปเลยค่ะว่าขาดแคลนอาหารน้ำดื่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือตรงจุดรวมถึงยังมีจิตอาสาพระราชทานโทร1510นะคะและมูลนิธิป่อเต็กตึง1418ก็เป็นอีกช่องทางที่โอ้พี่น้องตอนนี้หลายหน่วยงานก็ช่วยกันเต็มที่เลย
0: จริงๆในกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยผมเองเนี่ยคือในตัวหมู่บ้านไม่ท่วมแต่ว่ารอบๆเนี่ยท่วมหมดเลยหลายคนก็บอกไม่มีของเหมือนกันแต่โชคดีคือเห็นความมีน้ำใจบางคนบอกว่าเนี่ยคือต้องการไข่ไก่เขาเลยบอกว่ามาแบ่งกันได้เอาไปก่อน15ฟองไม่ต้องคิดตังค์ด้วยบางคนบอกขอข้าวเปล่าได้ไหมอะไรเงี้ยจะซื้อต่อเขาบอกว่ามาเอาไปได้เลยไม่คิดตังค
1: ์ตลาดบางกะปิแม่ค้าเนี่ยเอาของมาขายเลยขายแบบถูกๆเลยเพื่อให้ทุกคนอ่ะช่วยเหลือกันแล้วเอาไปทำอาหารไปที่แฟลตคลองจันไปนู่นไปนี่ไปนั่นบ้างคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้มันมีคำถามที่ถูกตั้งคำถามมาเยอ
2: ะ
1: ว่าเอ๊ะมหาอุทกภัยเราใช้คำนี้นะคุณผู้ชมนะเราใช้ได้แล้วครับมหาอุทกภัยปี69กับมหาอุทกภัยปี54
2: ค่ะ
1: มันต่างกันยังไงแล้วเราจะเตรียมรับมือกับมันยังไงเอาข้อมูลมาคุยกันแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าเราเทียบมหาอุทกภัยปี54ก่อนมหาอุทกภัยถ้าไปดูนะเขาบอกเลยน้ำมันมาจากไหนมันมาน้ำเหนือฮะถูกไหมน้ำมันมาจากเขื่อนเขื่อนต่างๆมันระบายไม่ได้เพราะน้ำเหนือมันมาอยู่ที่เขื่อนมันก็ปล่อยมามันก็จะไล่เลียงมาตั้งแต่จังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลางแล้วก็ไหลมาอยุธยาแล้วสุดท้ายก็คือถล่มกรุงเทพมหานคร
2: ครับ
1: ถูกไหมตอนนั้นเราจะมีภาพเลยว่าเราต้องพายเรือกันในพื้นที่รังสิตกับพื้นที่ด้านในวิภาวดี
2: แต่ตอนนั้นอ่ะเรายังพอรู้ตัวนะว่าจะต้องมาแน่ๆ
0: เตรียมการไปก่อนแล้ว
1: มันถึงเป็นวลีว่าน้องน้ำไงน้องน้ำมาบ้านเธอหรือยังมาบ้านเชียร์หรือยังอย่างผมเนี่ยเพื่อนอยู่ดอนเมืองน้องน้ำมาถึงดอนเมืองแล้วแล้วเพื่อนก็หนีมาอยู่กับผมที่ลาดพร้าวสักพักผ่านไป3วันน้องน้ำได้มาเยือนลาดพร้าวแล้วแล้วก็พอเดือนลัดพร้าวไอ้นี่หนีมาอยู่แถวอโศก อย่างเงี้ยเรารู้ปี54เรารู้แต่พอปี69ฝนมาจากไหนคุณผู้ชมฝนมาจากฟ้าครับที่เราอธิบายคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามข่าวแหกโค้งมันมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำและล่องมรสุม
0: ถูก
1: และมันก็พัดผ่านเข้ามาแล้วมันมาเจอกันในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางพอดี
0: ครับ
1: วนอยู
0: ่วน
1: ติดต่อมันหมายความว่าถ้ามันตกวนๆหนักๆเบาๆสลับกันแบบนี
2: ้
1: แต่ปริมาณฝนเนี่ยคุณผู้ชมครับวัดได้เนี่ย300กว่าทั้งนั้นเพราะ300กว่าเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่ากรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ต่างๆพื้นที่ในการรับน้ำเนี่ยในการระบายมันไม่มีคลองมันก็
0: เต็ม
1: สุดท้ายก็เกิดภาพแบบนี้เลยถ้าดูจากเรื่องของปริมาณน้ำที่มันมาจากน้ำเหนือเราเจอน้ำเหนือปี54แต่ครั้งนี้เราเจอน้ำฝนจากฝนที่มันตกวนๆนะอ
0: ้
1: าวจากน้ำเหนือจากน้ำฝนดูการระบายน้ำกันบ้างปี54เนี่ยถ้ามาจากน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเราจะได้ยินบ่อยๆระบายน้ำเท่าไหร่ซ้ายมือครับปริมาณน้ำเหนือที่นครสวรรค์เราชอบวัดตรงนี
0: ้
1: สูงสุดก็คือ4,600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าเป็นปีนี้ปี69เนี่ยเราระบายน้อยมากนะครับ1,800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่างกันหลายเท่าตัวซึ่งบรรดาพวกผมเองที่ไปทำน้ำท่วมเราก็ดูจากตัวนี้นะเราก็เลยประเมินว่าเอ้ยถ้าระบายน้ำแค่นี้เนี่ยมันไม่น่าจะท่วมเป็นมหาอุทกภัยปี54แต่เราไม่เคยคาดคิดว่าอีน้ำฝนนี่แหละม
0: ัน
1: จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดมหาอุทกภัยในปี69นี้คุณผู้ชมครับที่สำคัญคนก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมกรุงเทพเนี่ยมันมาท่วมแถวแถวภาคฝั่งตะวันออกมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังบางกะปิฝนมาตกตรงนี้เยอะฮะ
0: ใช่
1: ฝั่งทนทำไมไม่ค่อยเลยอ่ะ
2: เนาะพระราม3ฝั่งทนต่างๆ
1: ดูชิวๆดูชิวๆเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมปริมาณฝนที่มันวนอ่ะมันดันมาวนน้อยกว่าไอ้ตรงที่จุดนี้ไงแล้วจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ต่ำด้วยก
2: ็
1: คือแถวบางกะปิลาดกระบังเป็นจุดที่พื้นที่ต่ำ
0: และเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วด้วย
1: นี่แหละฮะคุณผู้ชมมันก็เลยเอาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นนะว่ามหาอุทกภัยปี54กับมหาอุทกภัยปี69ผมใช้ตามเพจของทีแล้วนะมหาอุทกภัยเราใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมเอาทีนี้เจาะลึกกันต่อนะครับทำไมมันไม่เหมือนปี54คำตอบก็บอกมันมีหลากหลายมากนะและได้ไปคุยกับหลายๆคนหลายๆคนบอกว่าตอนนี้รูปแบบของฝนรูปแบบของน้ำมันแตกต่างกันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับคุณผู้ชมครับสมัยก่อนเหมือนที่เราบอกไปรอ3น้ำเลยมาจากน้ำเหนือเป็นหลักแล้วมาเจอน้ำฝนแล้วมาเจอน้ำหนุน
2: อัน
1: นั้นคือปี54แต่พอมาปี6เนี่ย69เน
2: ี
1: ่ยแค่ฝนอย่างเดียวแค่ฝนอย่างเดียวและคำถามคือแล้วแค่ฝนอย่างเดียวแล้วต่อไปเราจะอยู่ยังไงเราจะรับมือกันไหวไหมล่ะเพราะแค่ได้แค่ฝนตกแล้วระบายไม่ได้เนี่ยกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอื่นๆก็อยู่ไม่ได้แล้วนะ
0: ครับ
1: เราจะต้องอยู่กันยังไงคุณผู้ชมครับทีนี้เราไปคุยกับหลายคนหนึ่งในนั้นเป็นนักวิชาการเอาไปคุยกับอาจารย์ธรดีกว่าอาจารย์ธรทำโรงนาวาสวัสดิ์เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอาจารย์ก็เขียนโพสต์ร่ายยาวอธิบายแบบนี้แต่อาจารย์ก็บอกอย่างนี้เอาอดีตกับปัจจุบันมาเปรียบเทียบกันมันแตกต่างกันมากนะสมัยก่อนบ้านเชียร์เนี่ยหรือบ้านยศก็ได
2: ้ครับ
1: สมัยก่อนเชียร์บ้านอยู่ไหนนะ
2: บ้านเชียร
1: ์บ้านที่กรุงเทพเนี่ย
2: สายไหม
1: สายใหม่ใช่ไห
2: ม
1: สายใหม่เป็นยังหมู่บ้านเป็นไงหมู่บ้านมีหมู่บ้านเยอะไหมหมู่บ้านน้อยไหม
2: หมู่บ้านเยอะขึ้นเยอะ
1: หมู่บ้านแต่สมัยก่อนไม่ค่อยมี
2: ไม่มี
1: บ้านยศอยู่ที่ไหน
0: บ้านผมอยู่เจริญกรุงแต่ว่าเอาจริงๆนะตอนนี้เนี่ยคือตึกสูงมันเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก
1: เราแปลสภาพไงสมัยก่อนเรามีเขาเรียกว่าปัจจัยสำคัญคือเรามีร่องน้ำมีคูน้ำเยอะพอเมืองมันขยายเสร็จสับปั๊บเฮ้ยไม่มีละบ่อไม่มีคลองไม่มีเพราะทุกคนถมหมด
0: ขวางทางน้ำหมด
1: ถูกไหมพอถมเสร็จน้องน้ำไม่มีที่ไปใช้คำนี้แล้วกันพอน้องน้ำไม่มีที่ไปมันก็ไปอยู่อย่างนี้แหละฮะ
2: ค่ะ
1: เพราะน้ำที่อยู่ตามคลองที่เป็นสายหลักที่เป็นเส้นเลือดสำคัญในการระบายน้ำไม่
2: ม
1: ีน้ำมันเต็มแล้วมันก็เลยต้องน้องน้ำก็เลยต้องไปเนี่ยไปอยู่ที่แฟลตคลองจันไปอยู่แฮปปี้แลนด
2: ์
1: รามคำแหงบางนาลาดกระบัง
0: ที่มันต่ำๆก็จะไปอยู่จุดนั้นแหละ
1: ถูกเพราะว่าเราเจอเมืองขยายด้วย
0: ถูก
1: ปัจจัยต่างๆเครื่องมือต่างๆในการแก้ปัญหาน้ำมันก็เลย มันมีน้อย
0: คืออาจารย์เนี่ยเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์ได้คุยกับอาจารย์ในการขยายความเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพเมืองอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วแต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันรูปแบบของฝนที่ตกก็ไม่เหมือนกับอดีต
2: ก็ใช่
0: ถูกต้องไหมแล้วพอปัจจัยเมืองมันขยายมากขึ้นอย่าลืมว่าแผนการระบายน้ำก็ต้องเปลี่ยนอีกเหมือนกัน
1: เราจะใช้แผนระบายน้ำแบบเดิมไม่ได
2: ้ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้ว
1: ถูกไหมหรือจะพูดได้ไหมเราจะใช้การพยากรณ์อากาศแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราจะใช้การระบายน้ำแบบเดิมก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันลอง

0: ฟังอาจารย์ธรดูครับ
1: อยู่กับคำว่าคาดไม่ถึงสำหรับยุคนี้เนี่ยมันเป็นคำที่อันตรายโลกมันเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยเราต้องประเมินในทางเลวร้ายไว้ก่อนต่อให้มันผิดลมเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะฮะคืนนี้พรุ่งนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะสภาพปกติเพราะฉะนั้นในช่วงที่น้ำลงก็น่าจะระบายน้ำออกไปได้เยอะพอควรเคยจริงมันเถอะไอ้นี่แค่ออเดอร์ภายใน15-20ปีนี้โลกไม่มีวันเย็นลงครับโลกมีแต่ร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าหนักที่สุดครับเพราะว่าอีก2-3ปีอาจจะมีหนักกว่านั้น
2: อาจารย์ยังบอกด้วยนะบอกว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นออเดิฟอนาคตอาจจะเกิดขึ้นอีกและอาจจะรุนแรงมากกว่านี้แต่ไม่สามารถระบุเวลาได้
3: เนี่ยแล้วจริงๆแล้วฟังนะเมื่อกี้อาจารย์พูดคำหนึ่งนะโลกมีแต่จะร้อนขึ้นใครที่บอกว่าโลกร้อนมันกระทบเรายังไงมันไกลตัวเรามันไม่ไกลเลยนะคุณผู้ชม
2: นี่ไงสิ่งที่เกิดขึ้น
0: สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะถ้าย้อนกลับไปนะสมัยก่อนนะถ้าใครจะซื้อบ้านฉันอยากมีบ้านอยู่ริมน้ำฉันอยากมีบ้านอยู่ริมน้ำอยากมีบ้านอยู่ริมบึงแล้วพอน้ำท่วมปี54ไอ้บ้านที่อยู่ริมน้ำริมบึงคือท่วมหมด
3: ตอนนี้ฉันอยู่กลางน้ำ
0: เข้าใจไหม
3: มันเป็นอย่างนี้เลย
0: แต่เผอิญว่าพอมาปีนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะเป็นริมน้ำหรือไม่ริมน้
2: ำ
0: เราคาดการไม่ได้แล้วนะเฮ้ยว่าบ้านเราจะท่วมหรือเปล่าถูกไหมใครจะคาดคิดอะคลองจันทร์อย่างเงี้ยอโศกเพชรบุรีอย่างเงี้ยจะท่วมคลองตันอย่างเงี้ย
2: อ่อนนุชอย่างเงี้ย
0: อ่อนนุชอ่ะ
3: นี่ไงนวมินที่บอกไม่เคยท่วม
0: เราคาดการไม่ได้เลยนะว่าตอนนี้น้องน้ำเขาอยากจะไปทักเราหรือเปล่า
2: อย่าว่าแต่กรุงเทพเลยนครนายกปกติก็ไม่ท่วมนี่ก็ท่วมอีกเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเราต้องมาขยายความกันเพิ่มเติมแต่ในขณะเดียวกันวันนี้นายกกับผู้ว่าลงพื้นที่ไปแถวๆคลองเปรมประชากรคุณผู้ชมครับมีช่วงนึงไปเจอกับชาวบ้าน
3: นั่นไง
2: กล่าวทักทายนายกเลยรวยไม่ไหวแล้ว
0: โอ้โห
2: อย่างนี้เลย
3: ยังไม่คำว่ารวยนะ
2: ยังมีอยู่ยังรวยลองดูช็อตนี้กันหน่อยฮะนี่จังหวะที่ชาวบ้านเรียกนายกเลย
3: นี่คือเรียกนายก
2: มาทางนี้หน่อย
3: ให้มาใกล้ๆอย่างนี้หรอ
2: มาดูตรงนี้หน่อยว่าสิ่งที่ปัญหาชาวบ้านเจออะไรกันบ้าง
0: ครับ
2: เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้าน
0: คือเป็นความรู้สึกของชาวบ้านแหละเราเข้าใจนะอยากจะระบายให้นายกฟังในการแก้ปัญหาต่าง
3: ๆ
2: ใช่คือนายกบอกว่าอยากจะมาขอดูความเป็นอยู่ด้วยตัวเองเลย
0: อ๋อชัดชาติก็มา
2: เอาบ้างมาด้วยกันเลยมาด้วยกัน
0: ชัดชาติทั้งนายกอนุทินเลย
2: ใช่พอมาถึงเนี่ยก็มีการไปรับฟังปัญหาก่อนว
0: ่
2: าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนยังไงใช้ชีวิตลำบากอย่างไรหลายคนก็สะท้อนบอกว่าปัญหาณตอนนี้คือเรื่องของสุขาเคลื่อนที่มันไม่เพียงพอ
0: เ
2: พราะว่าที่บ้านใช้งานไม่ได้ไง
0: ครับ
2: ถูกต้องไหมน้ำไฟมันถูกตัดไปหมดแล้วเบื้องต้นนายกก็เลยสั่งให้กรุงเทพเนี่ยนำสุขาเคลื่อนที่เข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็มีการขอความร่วมมือให้นำผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนปัญหาต่อมาคือเรื่องของอาหารไม่เพียงพอชาวบ้านสะท้อนเลยบอกว่า26เมื่อวานเอามาแจกใช่ไหมแต่มันไม่พอกับจำนวนคนที่เขาต้องการได้รับงานนี้นายกเลยสั่งให้รัฐมนตรีกลาโหมจัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่เข้ามาภายในชุมชนเลยครับ
4: ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอยากจะกล่าวขอพวกอะไรประชาชนบ้างไหมคร
5: ับ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2: เนี่ยคือนายกก็มีการไปสอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะฮะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างและมีช่วงนึงเนี่ยนายกควักเงินส่วนตัวเลยนะเหมาร้านอาหารนะฮะทั้งอาหารตามสั่งลูกชิ้นร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าเนี่ยเอาไปทำแจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่เลยระหว่างรอโรงครัวมาตั้งเพราะว่าเดี๋ยวรอเนี่ยไม่รู้อีกนานแค่ไหนมันจะมา
3: ค่ะ
2: นายกบอกอย่างนี้นะ
0: จริงๆมันต้องมีโรงครัวแล้วนะ
2: ใช่นี่ขนาดนายกสั่งเองนะยังไม่รู้เลยนะว่าจะมาตอนไหนแต่ว่าก็ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเต็มที่แน่นอนและนายกก็ได้มีการประชุมนะคุณผู้ชมครับกับผอ.กองป้องกันบรรเทาสาธารณภัย76จังหวัดแล้วก็มีการให้ผู้ว่ามีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาทันทีไม่ต้องรอส่วนกลางเลยส่วนจังหวัดไหนที่ยังไม่ท่วมเนี่ยก็วางแผนรับมือล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีกและเดี๋ยวตุลาคมนี้ครับก็จะมีการใช้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นกลไกในการจ่ายเงินเยียวยานะฮะส่วนเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์ครับก็นายกย้ำแบบนี
0: ้
2: ขอให้มีการใช้ข้อความที่มันสั้นเข้าใจง่ายๆกระชับ และบอกชัด

0: เจนไปเลยว่าประชาชนต้องทำอะไรเป็นสเต็ปไปเลยอย่างเช่นน้ำมาแล้วยกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีไม่ใช่มีการเฝ้าระวังเตือนอย่างเดียวนะฮะ
1: เข้าใจง่ายแค่นี้แหละ
0: แล้วก็ด้วยความที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายจังหวัดใช่ไหมฮะนายกก็เลยมีการประชุมร่วมกันว่าประกาศให้28 29ก็คือพรุ่งนี้กับวันอังคารเป็นวันหยุดพิเศษราชการ
2: ครับ
0: เพื่อเป็นการที่จะให้ประชาชนนะฮะสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้อย่างเต็มที่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็อำนวยความสะดวกประชาชนนะฮะแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยครับธนาคารทั่วไปตลาดหลักทรัพย์ยังเปิดอยู
1: ่
0: เนื่องจากต้องรองรับธุรกรรมการชำระเงินตามระบบนะฮะและนอกจากนี้ครับรัฐบาลประกาศตั้งศูนย์เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงทุกวันเนี่ยตอนช่วง10โมงแล้วก็ขอให้ประชาชนครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะฮะสามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้ที่1555หรือว่าตามจังหวัดก็สามารถโทรไปที่สายด่วนของปภ1784ตลอด24ชั่วโมงด้วยในขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับก็จะมีการขยายเวลายกเว้นค่าเดินทางหรือว่าทางด่วนนะฮะจากเดิมจะสิ้นสุดก็คือเที่ยงคืนของวันนี้ขยายไปเป็นเที่ยงคืนของ29กันยายนนะฮะเพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนในครอบคลุม8ทางพิเศษนะฮะทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงเส้นทางบางนาชลบุรีแล้วก็บางปะอินปากเกร็ดด้วยครับ
1: ครับ
3: ยังตามกันต่อนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่ได้คลี่คลายนะครับแล้วก็คนที่ทำงานแล้วก็หนักอีกหนึ่งหน่วยงานพวกบรรดากู้ภัยอ่ะคุณผู้ชมจะมีนาทีชีวิตเลยที่เขาก็เสียสละแล้วก็เนี่ยต้องเข้าไปช่วยหลายหลายคนเลยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นสระแก้วเองพื้นที่กรุงเทพก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังครับ
4: ข้าวเข้ามาแจกชาวบ้านนะเพราะว่า
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
5: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 น.พบเซปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเล่นบอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
6: พวกเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน
7: ่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
8: ขอ
9: แฟน
8: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
7: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
9: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
7: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
11: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: มาก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมกับข่าวแหกโค้งนะครับสระแก้วก็ยังหนักอยู่นะและที่สำคัญมีหน่วยที่ทำงานอยู่หลายหน่วยนะที่จะช่วยชาวบ้านมีระทีระทึกเกิดขึ้นนะครับทางกู้ภัยเนี่ยเห็นพอดีนี่คุณผู้ชมไปช่วยชีวิต4คนบริเวณทางหลวง33โค้งคลองหันแดงอยู่ที่อำเภอเมืองสระแก้วนะครับคือพยายามจะขับรถฝ่ากระแสน้ำที่มันเชี่ยว
13: ค่ะ
12: เขาเตือนแล้วนะคุณผู้ชมแต่ต้านไม่ไหวมันก็เลยพัดไปทั้งคันเลยนะครับโชคดีคนบนรถเนี่ยสามารถออกจากรถไปเกาะลอยคอกับบริเวณต้นยูคาลิปตัสข้างทางเอาไว้ได้รอการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ในเวลาเข้าไปช่วยเหลือก็ยากลำบากทุลักทุเลก็คือต้องใช้เชือกผูกกับต้นไม้เอาไว้ก่อนจะมีการลำเลียงพาทั้งหมดออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยมิฉะนั้นเอามาเตือนนะถ้าเห็นกระแสน้ำแบบนี้คุณผู้ชมอย่าฝืนไปดีกว่าอย่าไปฮะเพราะมันอันตรายจริงๆนะครับ
14: ครับผมในขณะเดียวกันอีกหนึ่งจุดก็คือที่อรัญญประเทศสระแก้วตอนนี้ต้องเป็นจับตาดูเลยนะเพราะว่าฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับซึ่งทีมข่าวของเรานะฮะก็อยู่ในพื้นที่กันด้วยดูกันหน่อยซิว่านะตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณเออนุสักเลยครับ
12: เชิญครับเอครับ
15: สวัสดีแฟนๆของรายการข่าวแหกโค้งทุกๆคนนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ที่ตลาดอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วผู้คนที่นี่ยังต้องการกำลังใจนะครับเนื่องจากตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับมีมวลน้ำจากทั่วทุกสารทิศไหลเข้ามาท่วมที่ตลาดแห่งนี้แบบไม่แผ่วเลยนะครับแล้วมวลน้ำวันนี้แรงกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาด้วยประชาชนบางคนเนี่ยก็ไม่มั่นใจสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงปลอดภัยหรือไม่บางคนก็ตัดสินใจที่จะออกมาอยู่ข้างนอกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเอ้าพามาดูบรรยากาศนะตอนนี้ก่อนนะครับต้องบอกว่าผ่านมา 2-3 วันแล้วนะครับที่ตลาดอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วต้องจมบาดาลตอนนี้มีมวลน้ำจากทุกทิศทางจริงๆนะครับจากทุกตำบลไหลเข้ามาในตลาดแห่งนี้เพราะเป็นพื้นที่ลุ่มและเป็นเหมือนแอ่งกระทะไว้รับน้ำเลยล่ะครับซึ่งพื้นที่ของตลาดอรัญญประเทศนั้นถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้มีร้านค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่และตอนนี้ทุกๆร้านเนี่ยตกอยู่ในสภาพเดียวกันนะครับนั่นก็คือถูกน้ำท่วมขังและตอนนี้มีประชาชนบางคนด้วยนะครับที่ตัดสินใจยังอยู่ในบ้านเพราะว่าเป็นห่วงข้าวของไม่ได้ออกมานะครับซึ่งตลอดทั้งวันเนี่ยต้องบอกว่ามีประชาชนเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐนะครับขึ้นรถเพื่อที่จะเข้าไปด้านในทางเจ้าหน้าที่เองก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นทางกู้ภัยแล้วครับที่พาประชาชนเดินทางเข้าไปในชุมชนแบบนี้นะครับเข้าไปส่งอย่างปลอดภัยส่วนทางโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่ายังคงรักษาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่าด้านในเนี่ยมีปริมาณน้ำที่เหมือนจะสูงขึ้นท่าทีก็ไม่น่าไว้ใจสถานการณ์อาจจะไม่ปลอดภัยก็เลยออกมาข้างนอกบวกกับโดนตัดน้ำตัดไฟด้วยนะครับก็อาจจะไม่สะดวกก็ไม่ปลอดภัยก็เลยต้องได้ออกมาอยู่ข้างนอกแทนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับท่านกรินทร์คติกำจรนะครับนายก เทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
2: สวัสดีครับ
15: ก่อนอื่นต้องขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกนะครับในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อสักครู่บอกคุณผู้ชมในรายการไปแล้วว่ามีประชาชนบางคนเนี่ยเลือกที่จะออกมาอยู่ด้านนอกก่อนทางฝั่งของหน่วยงานเองเนี่ยแนะนำให้ประชาชนออกมาอยู่ด้านนอกก่อนไหมครับณตอนนี้เพื่อความปลอดภัย
13: อยากให้มาอยู่ด้านนอกนะเพราะว่าระดับน้ำสูงขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่ดีทำให้เข้าถึงลำบากนะครับก็อยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกก่อนดีกว่าครับ
15: คือมันจะเป็นการเสี่ยงต่อคนที่เข้าไปช่วยด้วยใช่ไหมฮะ
13: ใช่ครับเพราะว่าระดับน้ำแรงแล้วก็สูงมากครับผม
15: ครับคำถามต่อไปคือตอนนี้ภาพรวมของสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับนายกครับ
13: ตอนนี้สถานการณ์ถือว่าคงที่นะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมีน้ำมาเติมเรื่อยๆแต่ว่าเติมในระดับที่คงที่อาจจะขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือว่าลดลงเล็กน้อยนะครับแต่พรุ่งนี้ต้องประเมินสถานการณ์ต่อไปครับ
15: เท่าที่ฟังดูเหมือนจะเอาอยู
13: ่ครับก็มีหลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลืออย่างเช่นทางทหารนะครับตำรวจนะครับ กู้ภัยนะครับป่าไม้ก็มานะครับหลายท่านทั้งเอกชนก็มาช่วยเหลือวันนี้นะครับ
15: แล้วมีการประเมินหรือว่าคาดการสถานการณ์ต่อไปนี้ยังไงบ้างไหมครับกว่าจะเข้าถึงสู่ระยะคลี่คลายอะไรอย่างนี้ครับ
13: จากคลี่คลายที่ประเมินไว้นะครับน่าจะประมาณ2-3วันนะครับก็ดูระดับน้ำวันนี้ว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยระดับน้ำลดลงก็จะคลี่คลายเร็วครับผม
15: โอเคนี่เป็นคำยืนยันจากทางท่านนายกนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ประชาชนรวมถึงหน่วยงานเองก็มีความหวังนะครับว่าถ้าฝนไม่เติมหรือว่าไม่ตกลงมาเนี่ยสถานการณ์ก็อาจจะดีขึ้นตามที่หน่วยงานบอกนะครับอย่างไรก็ตามทางหน่วยงานเองก็ยังคงอยากจะย้ําเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวทุกท่านเองนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นอนุสาวรีย์ภูมิเทศรายงานสดจากตลาดอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วครับ
12: ขอบคุณคุณเอนะครับ
16: ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือสถานการณ์แบบนี้เรายังเห็นน้ำใจคนไทยอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาดูกิจกรรมนี้คุณผู้ชมคะความช่วยเหลือหรือการส่งต่อภาพที่เกิดในสถานการณ์ต่างๆวันนี้ห่วงใยคนไทยช่วยแชร์ค
12: ่
16: ะส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณทุกท่านมากไปดู Facebook คุณฮัลโหลสาหน่อยนะคะรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณหน้าถนนรามคำแหงเข้ามานะระบุเวลาชัดเจนเที่ยงที่ผ่านมานี้น้ำยังท่วมขังและเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมาถึงอีเฟซบุ๊กนึงบ้างคุณกรณ์วิภาสบอกว่าเมื่อ 10:45 นาทีของวันนี้ค่ะน้ำท่วมถนนนะในอำเภอท่าใหม่ที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างเช่นกันคุณแพรวพันธ์ส่งเฟซบุ๊กมาเหมือนกันนะคะบอกว่าเมื่อ26กันยายนเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมานี้น้ำเข้าท่วมหมู่บ้านอัมพรไพศาลที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะคะต้องขอบคุณนะทุกท่านเลยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของการร่วมส่งต่อข้อมูลสภาพอากาศและรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กับกิจกรรมวันนิวส์ห่วงใยคนไทยช่วยแชร์ค่ะ
12: เป็นกิจกรรมคุณผู้ชมครับส่งกันเข้ามาได้นะถ่ายคลิปแล้วก็ระบุหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยพิกัดที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ส่งมาที่ไหนส่งมาที่ Facebook ข่าววันข่าวช่องวันนิวนะครับวันนี้27กันยาคือกิจกรรมวันสุดท้ายเรามีร่มให้นะครับเป็นร่มอย่างดีของวันนิวของเรานะครับนี
17: ่
12: ใช้งานง่ายนะครับแล้วเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี
16: ้
12: ขออนุญาตคุณผู้ชมครับ
16: เอาอีกแล้วชุดนี
12: ้ไม่คืออันนี้อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมถูกไหมล่ะ
16: โอ้โห
12: คุณแบบว่ากลางร่มนี่ฝน
16: โอ้โห
12: นี่ร่มอย่างดีเลย
17: ถูกต้อง
12: ตอนนี้ยังมีฝนตกอยู
16: ่
12: กรมอุตุบอกว่ายังมีฝนตกอยู่แล้วถ้าคุณจะเก็บ
16: ฟืบ
12: อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นเพชรบุรีคลองตันเนี่ยผมมาจากตรงนั้นเนี่ยในสภาพก็คือ
17: น
12: ้ำยังท่วมอยู่ก็เป็นขาสั้นกับรองเท้าแต่
16: ดิฉันอยากแชร์คลิปนี้ลงเพจ Facebook วันนิวบ้างได้ไหม
12: ได้ครับ
16: มีคนมาเมนเทนเนี่ยบอกว่าคุณหนุ่มคนละครึ่งหล่อมาก
17: เออคนละครึ่ง
16: ใช่
17: 60-40
12: พอเป็น60-40ได้
16: ก็เนี่ย60-40ค
12: ่ะไม่เป็นไรนะฮะส่งมาได้นะขอย้ำอีกครั้งนะคุณผู้ชมนะถ่ายคลิปถ่ายภาพมาแล้วอย่าลืมบอกนะว่าเป็นกิจกรรมอะไรเรื่องอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็แชร์เป็นสาธารณะด้วยนะครับส่งมาผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันนิวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคณะกรรมการนะคอยตัดสินประกาศผลวันพรุ่งนี้วันที่28กันยายนผ่าน Facebook วันนิวส์ของเรานะครับอย่าลืมนะครับวันนิวห่วงใยคนไทยช่วยแชร์เราช่วยกันแบ่งปันและช่วยกันเตือนภัยนะครับ
17: ครับผมนะฮะแต่ว่าณตอนนี้คุณผู้ชมครับขอสลับอารมณ์นะฮะมากันที่อีก1ผลิตภัณฑ์ดีๆที่บอกเลยว่าถูกใจคุณผู้ชมที่ชอบดูแลสุขภาพกันแน่นอนไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
18: ผลิต
2: ภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสรวมมือกับแอนซีเรียมมอบความสุขสนุกล้นตลาดชวนให้ทุกคนได้ใส่ใจตัวเองด้วยน้ำผงผักชงดื่ม1ซองมีผงและสารสกัดจากผักและผลไม้อีกทั้งส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดครบ5สีมีคุณประโยชน์ใยอาหารสูงดื่มกันแล้วทั่วไทยกว่า12ล้านแก้วการันตีด้วยยอดขายทะลุ200ล้านบาทรสชาติอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นเมลอนฉีกชงดื่มตอกย้ำการใส่ใจตัวเองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสขอเชิญชวนให้ทุกคนทานผักในทุกๆวันเพราะการทานผักสดเป็นเรื่องที่ดีแต่เราอยากมาแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสฉีกชงดื่มวันละ1ซองรวมส่งต่อการใส่ใจตัวเองง่ายๆให้กับคนรอบข้างตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE @gmmveggie
12: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอีกหลายจังหวัดเลยนครนายกคุณผู้ชมครับเขื่อนขุนด่านปราการชนวันนี้เนี่ยหลายหน่วยงานต้องไปถึงหน้าเขื่อนเลยนะจะคุยกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ที่ล้นสปินเวย์ออกมาแบบนี้จะปิดสปินเวย์ก่อนไหมแล้วผลกระทบเนี่ยคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยววันนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยนะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ
18: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที
12: ่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
18: ทันหรือเปล่า
19: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
20: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
19: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
21: ้ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
22: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
23: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะหืมห
22: ืมอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
23: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
24: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
25: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี
26: ่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
27: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
28: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: วัดโบ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
3: เอาเรามาเกาะติดสถานการณ์เรื่องของน้ำกันต่อนะครับเราไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นระยองนครนายกหรือว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำนะไม่ได้มีแค่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพอย่างเดียวไประยองกันก่อนคุณผู้ชมครับฝนตกหนักที่ระยองเหมือนกันเขาบอกตลาดสำนักทองแล้วก็มีการซัดรถ2คันจมน้ำเลยนะครับนี่คุณผู้ชมดูฮะคันหนึ่งติดเสาไฟนี่กู้ภัยเนี่ยช่วยมาได้3คนส่วนอีกคันหนึ่งเนี่ยถูกน้ำพัดหายไปล่าสุดเนี่ยไปพบรถเก๋งสีขาวพลิกตะแคงอยู่ในคูน้ำแต่ยังไม่พบคนในรถนะครับตอนนี้กำลังเร่งหาอยู่นะยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับนี่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปที่อำเภอแกลงนะครับถนนสุขุมวิทหน้าโรงพยาบาลแกลงโอ้โหเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วนะครับน้องน้ำนะน้ำท่วมหนักรถเล็กผ่านไม่ได
4: ้
3: เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเอากระสอบทราย300ใบทำเป็นแนวกั้นทางกั้นน้ำอยู่หน้าโรงพยาบาลนะครับทำอยู่3จุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเดินเข้าออกแล้วก็ค้างที่โรงพยาบาลทำภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยได
4: ้
3: ทางโรงพยาบาลออกประกาศนะครับขอให้คนใช้รถคุณช่วยชะลอความเร็วหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดคลื่นน้ำป้องกันแนวกระสอบทรายมันจะพังเสียหายนะระหว่างทางเนี่ยระหว่างนี้ทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการเฉพาะเคสฉุกเฉินเท่านั้นหรือว่าผู้ป่วยวิกฤตจนกว่าสถานการณ์โดยรวมมันจะคลี่คลายมากกว่านี้ขณะเดียวกันไปที่จังหวัดตราดกันบ้างคุณผู้ชมครับเป็นภาพกู้ภัยดึงรถขึ้นมาจากคลองฮะนี่โอ้ทำอีท่าไหนตกลงไปนะรถคันนี้ถูกน้ำป่าไหลมาจากพื้นที่สูงในอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดพัดจนตกถนนเจ้าหน้าที่เนี่ยคือต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับเนื่องจากว่าในรถครับมีคุณตาอายุ70ปีติดอยู่ในรถด้วยกระแสน้ำก็ค่อนข้างเชี่ยวนะแต่สุดท้ายช่วยเหลือคุณตาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
2: โอ้ค่ะต่อที่ชลบุรีเลยนะคะสถานการณ์ฟ้าฝนก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าทั้งลมทั้งฝนพัดกระหน่ำรุนแรงและดูภาพมุมสูงนี่เห็นชัดเจนเลยหลายจุดนะน้ำยังท่วมกันแบบนี
5: ้น้ำขุ่นด้วย
2: ถูกค่ะส่วนที่อำเภอพนัสนิคมนะคะมวลน้ำก็ไหลเข้าตัวเมืองอย่างรวดเร็วจริงๆต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะ 30-60 เซนติเมตรแต่ว่าบางจุดสูงสุดก็คือเกือบประมาณ1เมตรชาวบ้านนี่บางส่วนก็ขนของหนีน้ำไม่ทันนะคะโดยมากต้องใช้เรือสัญจรเลยค่ะและเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งกันระดมความช่วยเหลือเพราะว่าผู้สูงอายุกับผู้ป่วยติดเตียงก็มีหลายส่วนจริงๆที่ต้องช่วยเอาใจช่วยนะส่วนจังหวัดประจินบุรีค่ะยังน่าห่วงเช่นกันโดยถนน304บริเวณกบิลบุรีค่ะน้ำจากแควพระโปร่งล้นนะท่วมถนนอุ้ยตายนี่มองไม่ออกว่าเป็นถนนแล้วอ่ะ
3: โอ้นี่เป็นมันรวมเป็นผืนน้ำเลยอ่ะ
2: มันรวมกันไปหมดแล้วค่ะน้ำก็สูงเหมือนกันค่ะประมาณ80เซนโอ้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรนะคะเน้นย้ำว่าห้ามถนนห้ามรถนะคะทุกชนิดผ่านบนถนนเส้นนี้ขณะเดียวกันถนนสาย33สุวรรณสอนน้ำก็ท่วมกว่า80เซนในบางจุดรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วเช่นกันคุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับพี่อำเภอนาดีค่ะ
3: ครับ
2: นี่น่าเห็นใจมากมีหมูในฟาร์มคุณผู้ชมราวร้อยตัวเลยนะคะเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือเพราะว่าโอ้ต้องแข่งกับเวลาจริงๆสิ่งมีชีวิตนะทั้งคนทั้งสัตว์ต้องช่วยกันเต็มที
3: ่
2: ไปต่อกันที
3: ่นี่น้องหมูไง
2: โอ้ยหนูลูกโอ้ยอันนี้คือช่วยเหลืออยู่นะคุณผู้ชมนะ
3: ช่วยไงเขาเรียกว่าทำอะไรนะทำ
5: แบบแพชูชีพอะ
3: ทำแพชูชีพให้แล้วต้องลากแบบนี้เพราะตัวเขาใหญ
2: ่ใช่
5: ตัวเขาใหญ่
2: แล้วโทษนะน้องก็ตัวไม่ได้สูงอะแต่น้องรอดแล้วนะลูก
3: เป็นหมูขาสั้นนะเน
2: า
3: ะ
2: จริงอะขอให้รอดนะคะขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีก็ยังเดือดร้อนอยู่ค่ะเพราะว่าพื้นที่ของตลาดกบิลน้ำสูงเกือบ1เมต
3: ร
2: เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือเท่านั้นเลยค่ะอพยพประชาชนนะคะเพราะว่าจุดนี้ได้รับผลกระทบเร่งด่วนยังไม่หมดค่ะยังมีล่าสุดรายงานในที่ส่วนของเรือนจำกบิลบุรีค่ะประกาศขอความช่วยเหลือด่วนเช่นกันเพราะว่าน้ำสูงประมาณ 1.5 เมตรและผู้ต้องขังกว่า350ชีวิตไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวรถของกรมราชทัณฑ์เนี่ยคือต้องจอดห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรแล้วมีแผนที่จะต้อง
5: อพยพ
2: เนี่ย300กว่าชีวิตเนี่ยไปเรือนจำสระแก้วนะคะซึ่งตอนนี้เรือก็ไม่เพียงพอก็ต้องเร่งให้เจ้าหน้าที่เน
3: า
2: ะ ทางเอ่ยความช่วยเหลือกำลังใจต้องส่งกันไปเยอะๆนะคะขณะเดียวกันค่ะนครนายกมาดูพื้นที่ต้นน้ำกันหน่อยคือระดับน้ำก็ยังสูงและที่เมื่อกี้พี่หนุ่มมีเล่าเบื้องต้นไปแล้วเขื่อนขุนด่านค่ะเร่งระบายน้ำแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนะเพราะว่าน้ำเริ่มทะลักตามภาพที่เห็นเลยคุณผู้ชมนะขณะเดียวกันค่ะตัวเมืองหลายจุดก็ถูกน้ำท่วม
3: บ
2: ริเวณหน้าโรงพยาบาลเอ่ยเส้นทางสำคัญเอ่ยตอนนี้กระทบไปหมดแล้วล่าสุดนี้ภาพในช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมานี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกสั่งปิดประตูสปิลเวย์แล้วนะคะ
3: ครับ
2: เพราะว่าตอนนี้เป็นอย่างที่เห็นเลยน้ำเริ่มทะลักออกนอกเส้นทางแล้วเนี่ยแหละกิจกรรมอะไรต่างๆต้องยกเลิกทั้งหมดเช่นกันค่ะ
3: โอ้โหจริงๆเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ฮะคือตอนเลิกของสปิลเวย์เนี่ยนะ
5: ครับ
3: มีไลฟ์สดมีท่านพลพีไปด้วยแล้วก็บอกว่าก็เปิดได
2: ้
3: เปิดปิดตามสถานะก็คือสภาวะของเขื่อนนะครับจริงๆเนี่ยมีอยู่4ปิดไปแล้วเมื่อเย็นเนี้ยเปิดเพิ่ม2เข้าใจใช่ไหมฮะเพราะว่าน้ำมันก็มีมาเติมเพิ่มอ่ะนะเขาก็เลยต้อง
5: ปรับนี่เปิด4
3: พอ4ไปปิดไปเสร็จสับปั๊บพอตอนเย็นขอเปิดอีก2เข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าต้อง
5: ค่อยๆระบายออก
3: ระบายออกมาแต่ว่าอย่าให้ระบายหนักเพราะว่าคนที่อยู่ท้ายเขื่อนก็ลำบากเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
3: ไปอ่างทองกันบ้างคุณผู้ชมครับอ่าง
0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไปอ่างทองกันบ้างคุณผู้ชมครับอ่างทองเนี่ยคุณต้องเตรียมรับมือนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้ำเหนือไหลบ่าบรรจบนะครับโดยเฉพาะจุดที่หลายๆปีก็มีปัญหาแม่น้ำน้อยแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองบางจุดเนี่ยมีน้ำท้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ต่ำนะครับตอนนี้รอประเมินสถานการณ์แต่ถ้าใครอยู่พื้นที่นั้นยกของขึ้นที่สูงจะดีกว่านะครับโผงเพงป่าโมกนี่ก็ท่วมทุกปีคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตอนนี้เสริมแนวคันดินบริเวณวัดถนนหลังถูกน้ำกัดเซาะจนเกิดรอยรั่วนะครับหวั่นว่าอาจจะมันจะท่วมเข้าไปถึงด้านในแล้วก็ใช้เสาเข็มกระสอบทรายอุดแนวคันดินแล้วก็ให้ชาวบ้านมาช่วยกันนะฮะคือกลัวว่าทำทุกวิถีทางแหละไม่ให้มันเข้าไปข้างในชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำนะครับรองรับมวลน้ำจากน้ำเหนือลดผลกระทบจากตัวเมืองเศรษฐกิจนะคุณผู้ชมโดยชลประทานชัยนาทแจ้งเตือนว่าเราจะมีการระบายน้ำเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับมิฉะนั้นตอนนี้รู้สึกว่าจะระบายเพิ่มมาเป็นอยู่ที่ระดับ 2,000 จากเมื่อวานอยู่ที่ 1,900 นะคุณผู้ชมเตรียมรับมือกันแล้วกันนะครับ
1: ใช่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือเส้นทางฝนนะฮะเพราะว่ามีกลุ่มฝนจากอ่าวไทยกำลังพัดหนุนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางตอนล่างทำให้หลายพื้นที่อาจจะเจอฝนตกชุกแล้วก็มีฝนตกสะสมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเฝ้าระวังกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะมวลน้ำเนี่ยมันนอกจากฝนที่ตกแล้วจะมีมวลน้ำภาคเหนือตอนล่างไหลรวมกันที่นครสวรรค์ด้วยนะฮะแล้วก็เข้าสู่พื้นที่ภาคกลางเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาดูตามภาพเลยนะคุณผู้ชมจุดไหนมีความเสี่ยงระวังกันหน่อยครับแล้วก็เตรียมการเอาไว้ในขณะที่กรุงเทพปริมณฑลพื้นที่ลุ่มต่ำอันนี้ระวังเลยพื้นที่นอกคันกั้นน้ำก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันแล้วก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะ
0: นี่แหละฮะคุณผู้ชมทีนี้มาดูพิกัดกันหน่อยไหมคุณผู้ชมว่าพิกัดไหน
2: พิกัดต่างๆนะคะคุณผู้ชมกรมอุตุนะคะแจ้งเตือนภัยระดับสูงสุดนี้จนถึง30กันยายนเลยนะคะอันนี้ต้องฟังให้ดีนะระวังกันด้วยภาคเหนือตอนล่างไปดูกันค่ะจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรรวมถึงภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีและพื้นที่แนวชายแดนที่อาจจะมีฝนตกแช่อย่างหนักค่ะรวมถึงอุทัยธานีและสุพรรณบุรีนะคะนอกจากนี้เพชรบุรีด้วยนะต้องระวังน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาตะนาว

0: สีค่ะและรวมไปถึงภาคตะวันออกจังหวัดตราดโดยเฉพาะอำเภอเกาะช้างอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่ส่วนจังหวัดจันทบุรีอำเภอขลุงอำเภอสอยดาวอำเภอมะขามพื้นที่เหล่านี้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค
1: ่ะชาวกรุงเทพมหานครกรุงเทพปริมณฑลก็ต้องระวังนะครับที่ต้องระวังก็คือแถวๆฝั่งทนนะทางภาคตะวันตกของกรุงเทพบางขุนเทียนทวีวัฒนาตลิ่งชันรวมถึงโซนตะวันออกมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังนครปฐมก็ต้องจับตาที่สามปราณนครชัยศรีขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเอาเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้แล้วกันนะครับ
0: ถูกค่ะกลับมาที่กรุงเทพบ้านเราบ้างนะในขณะที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะน้ำท่วมนานแต่มีคนที่มาทำกิจกรรมแบบนี้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมันใช่เวลาไหมอันนี้ให้ดูก่อนนะ
2: คือตอนแรกอะหลายคนคิดว่าเฮ้ยขี่เจ็ตสกีมาช่วยคนหรือเปล่า
0: ถูกคือสถานการณ์แบบนี้กำลังใจก็ท้อถอยอยู่แล้วพอเห็นเจ็ตสกีมาคนก็แบบเฮ้ยดีใจมีคนมาช่วยแล้วเอ๊ะแต่ดูไปดูมาทำไมมันเร่งเครื่องทำไมขับไปโชว์ลีลาแล้วดูเห็นตรงกลางไหมฮะ
1: มีกล้อง
0: มีกล้องมาถ่ายกันแบบนี
1: ้
0: น
1: ี
0: ่เลยค่ะเลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะเพราะว่าสรุปแล้วแน่ชัดแล้วล่ะอันนี้คือทำคอนเทนต์นี่นา
1: ครับ
0: ทีเนี้ยเจ้าของโพสต์เขาก็ตำหนินะคะเขาก็บอกว่าตอนแรกนึกว่ามาช่วยจริงๆไม่รู้เป็นใครนะแต่เขาบอกมันไม่เท่เลยนะทำแบบ
2: นี้คนโพสต์ลงไปเนี่ยโหคนแบบรู้ตัวแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าใครเป็นคนโพสต
0: ์
2: เพราะเจ้าตัวมีการโพสต์ด้วย
0: ว
2: แล้วแน่นอนว่า5432ทัวลงเลย
0: ยังจะโพสต์อีก
2: ทีเลย
0: เอาจริงๆนะคะต้องย้ำนะสถานการณ์แบบนี้คือความเดือดร้อนของประชาชนนะคะการเอามาทำเป็นกิจกรรมแบบนี้ที่คิดว่าเท่มันไม่เท่เลยนะมันเป็นการซ้ำเติมและอะไรอีกคุณได้ดูข่าวไหมเขาบอกว่ารถใหญ่เนี่ยให้ขับเบาม
1: ันจะไปทำอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปกระแทกกับบ้านกระแทกกับรถเขา
2: และยิ่งเสียหาย
0: เขาลงกันทุกวัน
2: คือหลายคนเนี่ยแท็กเลยนะสอบสวนกลางแท็กตำรวจอย่างเงี้ย
1: เอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะเ
0: ป็
1: นบิ๊กเรียนนะครับ
0: ว่าไงฮะ
1: บิ๊กเรียนเขาว่าอย่างนี้พันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดพ่วงกับสน.มักกะสันรู้ตัวแล้วกำลังล่าแก๊งขี่เจ็ตสกีบิ๊กเกียนให้ดูโฉมหน้าชัดๆแล้ววงเล็บเอาไว
0: ้
1: คลิปบวกภาพเดี๋ยวต้องไปดูคอมเมนต์ในบิ๊กเกียนนะโพสเอาไว้เมื่อ55นาทีที่ผ่านมานะคร
0: ับ
1: คุณผู้ชมครับ
0: อยากได้ไวรัลไวรัลสมใจเลยทีนี
1: ้อีกเรื่องนึงที่เรามาเตือนกันไว้มีหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมก็คือเรื่องของไฟดูดครับเหตุการณ์น้ำท่วมนะคุณผู้ชมในปีนี้นะปี69เนี่ยเรามีคนถูกไฟดูดและเสียชีวิตเยอะเลยครับนี่เป็นเหตุผลที่บางพื้นที่ขอว่าให้จ่ายกระแสไฟฟ้าทำไมเราไม่จ่าย
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละครับนี่เป็นนาทีที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเขาไปช่วยชีวิตชายคนนึงนะครับคนนี้ถูกไฟดูดได้รับบาดเจ็บจุดที่ถูกไฟดูดก็คือเคหะร่ม929เขตลาดกระบังท่ามกลางกระแสน้ำที่มันก็ขังอยู่นะเจ้าหน้าที่ CPR นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะครับอีกจุดนึงที่ถูกไฟดูดเหมือนกันเคหะคลองจันครับอยู่ที่ผักกะปิใช่ไหมมันมีเหตุสลดนะครับมีผู้หญิงคนนึงอายุ58ปีอาชีพเขาคือเก็บของเก่าขายเสียชีวิตอยู่บริเวณลานจอดรถที่มีน้ำท่วมขังก็เลยสงสัยว่าอาจจะถูกไฟดูดนะครับคือไฟรั่วแล้วก็ดูดนะ
2: ครับ
1: นี่ฮะตอนเพราะว่าคนที่เห็นนะเขาบอกล้มแล้วก็มีอาการเหมือนถูกดูด
2: ดิ้น
1: นะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปช่วยเหลือนำร่างขึ้นจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าตำรวจแจ้งให้ญาติทราบแล้วนะครับอีกจุดนึงคุณผู้ชมลาดพร้าว41แยก2ถนนลาดพร้าวเขตบางกะปิ
2: ครับ
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่ามีคนถูกไฟดูดเหมือนกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยคุณผู้ชมนำร่างขึ้นมานะก็ส่งไปที่สน.พหลโยธินมีการลำเลียงผู้เสียชีวิตนะจากอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเนี่ยช่วยกันนำร่างออกมานะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพเองอีกจุดนึงก็มีไฟดูดนะอยู่ในพื้นที่นอกจากกรุงเทพเนี่ยมีอีกพื้นที่หนึ่งก็คือสมุทรปราการนะครับ
2: ครับผม
1: สมุทรปราการเนี่ยมีผู้เสียชีวิต2คน2คนเนี่ยชื่อว่านายสิทธิภพอายุ31ปีอีกคนหนึ่งชื่อว่านายธนกฤตอายุ40ปีนะครับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบอกว่าธนกฤตจ้างรถเครนมายกรถเก๋งที่จอดจมน้ำอยู่หน้าบ้านเพื่อจะนำไปไว้ในที่สูงแต่ระหว่างทางที่กำลังยกรถปลายเครนเนี่ยมันดันไปเกี่ยวกับสายไฟที่อยู่หน้าบ้าน มันก็เลยเกิดไฟรั่วขึ้นมาคนขับรถเครนนะครับคุณผู้ชมครับก็คือนายสิทธิภพเนี่ยถูกไฟดูด ล้มลงไปในน้ำเลยนายชนกฤตก็พยายามจะเข้าไปช่วยก็ถูกไฟดูดจมน้ำไปอีกคนนึงภรรยาของชนกฤตรีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้เข้ามาตัดไฟแต่ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตสามีไว้ได้นะครับส่วนคนขับรถเคนก็เสียชีวิตคือเสียชีวิตทั้งคู่เลย
2: ครับผม
1: อีกเหตุการณ์นึงศรีสะเกษครับคุณผู้ชมศรีสะเกษเนี่ยปรากฏว่าขอแสดงความเสียใจเช่นกันเสียชีวิตทั้งสามีภรรยาเลยนะครับเพราะว่าถูกไฟดูดญาติไทยโคบอลบอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนเพิ่งไปซื้อปั๊มน้ำเตรียมจะสูบน้ำที่มันท่วมขังภายในบ้านเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าอาจจะเกิดจากไฟมันรั่ว
2: ครับ
1: และสุดท้ายเนี่ยรั่วจากปั๊มน้ำนี่แหละแล้วมือไปจับพอดีก็เลยทำให้เกิดเหตุแบบนี้นะครับ
2: ครับ
1: ทีนี้คุณผู้ชมครับมีเอาไหนๆเราเตือนแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เรื่องกระแสไฟอ่ะ
1: เราจะมีวิธีการสังเกตยังไงเพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้เราร่วมคิดร่วมแสดงความเห็นแล้วกัน
0: ครับ
1: แหมเราก็ถ้าเราเป็นคนที่ลุยน้ำนะเราก็เข้าใจยากเหมือนกันนะ
2: จริง
1: คือถ้าสมมติว่าเขาบอกวิธีป้องกันก็คือถ้าเราเดินไปแล้วเราสังเกตว่าไอ้จุดนั้นมันมีฟองของน้ำมันปุดขึ้นมาลักษณะเป็นฟองโซดา มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยจุดนี้มีไฟรั่วแต่คำถามก็คือว่าไอ้แล้วเราจะเห็นไหมอ่ะบางทีมันก็ไม่เห็น
2: อาจจะต้องสังเกตตามเสาไหม
1: ไม่รู้
2: จุดที่เป็นเสาหรือเปล่า
1: ดิฉะนั้นคุณผู้ชมเวลาเดินลุยน้ำก็ต้องระวังด้วยนะคะหรือถ้าคุณเดินลุยไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอาการอ่อนๆคล้ายๆกับเหน็บชาที่ขาหยุดทันทีนะครับอย่าเดินต่
0: อ
1: เพราะมันอาจจะมีไฟดูดไฟฟ้าร
2: ั่วอยู่
1: ข้างในวิธีการป้องกันคือเวลาเราเดินเราอย่าไปจับอะไรที่เป็นพวกโลหะถูกไหมถ้ารู้สึกเหน็บชาสัมผัสไปโดนไฟรั่วเนี่ยหยุดนะอย่าเดินต่
2: ออ
1: ย่าแตะอะไรที่มันอยู่รอบข้างเลยแต่แหมมันเป็นเรื่องอะไรที่ทำให้ยากเหมือนกันนะ
2: บางทีเจอคลื่นน้ำมามันก็สังเกตมองไม่เห็นแล้ว
1: ใช่เจอคลื่นน้ำมามันก็มองไม่เห็น
2: แต่ก็ระวังเอาไว้แล้วกัน
0: หรือบางทีอาจจะลองใช้บูทสูงหรืออะไรที่มันไม่เป็นสื่อ
2: เ
0: รา ที่มันแบบใส่ขึ้นมาถึงเอวอย่างเงี้ยนะถ้าระดับน้ำมันไม่ถึงนะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะทีนี้น้ำเริ่มลดอย่างช่างหน้าเราที่อยู่บริเวณตรง
1: พี่หวาน
0: พี่หวานแยกบุรี
1: ร
0: ถจ
1: ม
0: น็อกไปเลยเกิดคำถามเกิดความสงสัยนะว่าเอ๊ะแล้วสรุปแล้วแบบนี้จะรับผิดชอบยังไงใครต้องรับผิดหรือเราจะเคลมประกันยังไงประกันชั้นคุ้มครองหรือไม
1: ่
0: นะคะเราลองมาฟังไล่เรียงกันไปนะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคุณผู้ชมสำหรับรถที่ลุยน้ำแล้วเสียนะคะต้องดูก่อนอันดับแรกนะดูประกันของคุณว่าเป็นประเภทไหนนะคะเงื่อนไขเนี่ยระบุความคุ้มครองอย่างไรโดยทั่วไปค่ะส่วนใหญ่แล้วประกันชั้น1จะคุ้มครองได้แต่ไปตรวจสอบกันอีกทีนะเพราะรายละเอียดกรมธรรม์แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันข้อเท็จจริงเหตุการณ์ก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ต้องไปดูแต่ประกันที่เป็นชั้น2ชั้น3เนี่ยนะคะอันนี้ต้องดูเป็นรายกรมธรรม์เช่นกันเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้คุ้มครองได้ครอบคลุมเหมือนชั้นหนึ่
1: ง
0: นะคะแต่ส่วนอันที่แน่ๆเลยเนี่ยรถที่ไม่มีประกันภัยหรือกรมธรรม์ไม่ได้คุ้มครองเรื่องน้ำท่วมก็ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมกันเอง
1: โอ้แล้วอ้วกเลยอ่ะ
0: เนี่ย
2: จุกเลยอ่ะ
0: จุกเลยจริงๆแต่เว้นแต่ว่านะคะข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยอาจจะมีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายก็ว่ากันไปนะคะเบื้องต้นให้ทำอย่างนี้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปนะรวมถึงระดับน้ำสภาพรถเนี่ยนะคะเก็บหลักฐานไว้ก่อนเลยนะคุณผู้ชมติดต่อบริษัทประกันเน้นย้ำนะคะก่อนที่คุณจะนำไปซ่อมนะให้เจ้าหน้าที่มาประเมินตรวจสอบความเสียหายก่อน
1: เวลารถชนรถนู่นนี่นั่นประกันก็มาก่อน
0: นะคะฉะนั้นต้องติดต่อเขาเพื่อให้เขามาตรวจสอบก่อนเลยและนี่ค่ะรายละเอียดต่อมาสำนักคปภ.ค่ะมีการแบ่งเกณฑ์เรื่องของการประเมินความเสียหายอัตราค่าซ่อมเป็น5ระดับแบบนี้ระดับ A เราจะไล่ไปจากน้อยไปถึงมากนะคุณผู้ชมระดับ A คือน้ำท่วมถึงพรมพื้นรถยนต์ค่ะค่าซ่อมจะอยู่ราวๆ 8,000 ถึง 10,000 บาทถ้าเป็นระดับ B ก็คือท่วมถึงเบาะนั่งค่าซ่อมราวๆ 15,000 ถึง 20,000 บาทถ้าเป็นระดับ C ท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าค่าซ่อมจะอยู่ที่ 25,000 ถึง 30,000 บาทระดับ D ค่ะเป็นการท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าก็จะเป็นค่าซ่อม 30,000 บาทขึ้นไป ระดับ E จะเป็นกรณีที่รถจมน้ำไปทั้งคันเสียหายโดยสิ้นเชิงพูดง่ายๆก็คือ total loss หรือว่าเสียหายเนี่ยนะคะไม่น้อยกว่า 70% บริษัทประกันอาจจะพิจารณาคืนทุนประกันตามกรมธรรม์ได้อันนี้ต้องไปตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกทีและปัจจุบันนี้รถไฟฟ้ารถ EV ก็เยอะเหลือเกินจะเป็นอย่างไรอันนี้ขอเอามาเตือนกันเลยนะคะเพราะว่าแม้ว่าแบตเตอรี่กับมอเตอร์เนี่ยมันออกแบบให้มีการป้องกันน้ำในระดับหนึ่งนะ
1: ควันออก
0: แต่ดูนะถ้ามันมีการจมเป็นเวลานานหรือมันได้รับเขาเรียกว่าแบตเนี่ยระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเสียหายหนักเนี่ย
2: มันรั่วแล้วอ่ะ
0: ใช่มันรั่วแล้วระบบไฟฟ้าและอย่าลืมว่าแบตเตอรี่เนี่ยแรงดันเขาสูงนะฮะอย่าสตาร์ทรถเอง อันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยมันอันตรายนะคุณผู้ชมนะเน้นย้ำนะรถไฟฟ้า EV อย่าสตาร์ทรถเองนะคะ
1: มาเตือนกันไว้นะคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงแหมเราเนี่ยคนได้รับความเดือดร้อนแล้วเนี่ยสัตว์ต่างๆก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันนะผมพาคุณผู้ชมนะไปที่บ้านพักพิงบ้านหมาป้ามณี อยู่ที่ลำลูกกาปทุมธานีสงสารมากมีหมามีน้องหมาน้องแมว400ตัว

0: อาหารเม็ดอาหารกระป๋องหมาพวกยากันยุงนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณผู้ชม
1: ครับ
0: คือก็ต้องการเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: สำหรับผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือและสิ่งของนะไปช่วยของป้ามณีได้ใครอยากจะไปช่วยป้ามณีคุณผู้ชมเรา
1: ขึ้นเพจให
0: ้ขึ้นเพจเอาไว้ขึ้นเพจขึ้นเบอร์เอาไว้ถ้าคุณผู้ชมแคปหน่อยละกันนะเลขที่บัญชีกับชื่อนางสาววิไลลักษณ์ผิวสังนะครับ
2: ดูเลขบัญชีดีๆนะม
0: ิ
2: จฉาอย่าเพิ่งมานะตอนนี้ไม่ใช่เวลานะ
3: ต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นนะ
0: ใช่ใช่
3: ในขณะเดียวกันพาไปที่สมุทรปราการกันหน่อยที่บางพลีเพราะมันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์น้องหมาตัวนี้คุณผู้ชมคาดว่าเป็นหมาจร
0: ครับ
3: คือยืนแช่น้ำอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยแล้วเขาก็มีการถ่ายเอาไว้อยู่ที่หมู่บ้านเลิศนิมิต2นะฮะที่บางพลีสมุทรปราการ
0: ครับ
3: คือเขาบอกตอนนี้ไม่แน่ใจเนี่ยว่ามีคนเข้าไปช่วยเหลือน้องแล้วหรือยังนะฮะเขาก็บอกว่าฝากแชร์คลิปนี้เนี่ยไปหน่อยใครที่อยู่ที่หมู่บ้านเลิศนิมิต2แห่งนี้ก็แวะไปช่วยเหลือน้องได้แต่เห็นเบื้องต้นนะเห็นบอกว่าน่าจะมีคนเนี่ยเข้าไปให้อาหารน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮ
2: ะ
3: เพราะฉะนั้นฝากหน่อยละกันคุณผู้ชมย้ำนะว่าในหมู่บ้านเลิศนิมิต2ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะฮะเพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อนอย่างเดียวน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงต่างๆเองเนี่ยก็เดือดร้อนไปด้วยเหมือนกันนะฮะ
2: เพราะมีบางภาพนะเหมือนแบบมีน้องหมาติดอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วแบบว่าไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะคะใครที่พอจะช่วยเหลืออะไรได้ก็เนาะชีวิตสำคัญเหมือนกันเขาก็อยากมีชีวิตอยู่เหมือนกัน
0: คุณผู้ชมครับนายกควงคุณเอกนัทไปที่แฟดคลองจันลงเรือไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมช่วงเวลานี่18:30 น.นะนักข่าวบอกหลังประชุมครม.นัดพิเศษนายกกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ลงพื้นที่นะครับไปที่คลองจันลงพื้นที่ไปซอยเสรีไทย5ลงเรือนำอาหารเอาน้ำเอาเครื่องดื่มไปให้นะครับพอไปถึงเนี่ยชาวบ้านมีการตะโกนบอกนะครับคุณผู้ชมตะโกนบอกว่าในซอยเสรีไทย7ก็หนักขอให้แบ่งๆกันไปดูบ้างขณะที่ประชาชนบางส่วนที่อยู่บนแฟดก็ออกมานอกระเบียงและตะโกนเรียกนายกพร้อมกับโบกมือให้ซึ่งนายกก็บอกโบกมือตอบรับก่อนที่จะลงเรือออกไปนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายกนั่งเรือเข้าไปมอบสิ่งของได้ยินเสียงนะที่แฟดตะโกนกันออกมาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่แฟดคลองจันน่ะความเดือดร้อนเยอะนะครับมีทั้งหมด30อาคารอาคารละประมาณ300ห้อง
2: โอ้โห
0: บางอาคารถูกตัดน้ำตัดไฟเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะครับระหว่างเข้าไปในแฟดคลองจันมีชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับนี
2: ่ว่าไง
0: มาคุยกับนายกอาจจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับ
2: นะคะ
0: อันนี้เป็นภาพล่าสุดก็คือนายกไปที่คลองจันแล้วนะ
2: โอเค
3: ไปแล้วนะฮะก็หวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกลงมาเพิ่มเติมและสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นนะฮ
2: ะ
3: แต่ว่าขออนุญาตสลับอารมณ์คุณผู้ชมครับเรามาเตรียมพบกันดีกว่ากับซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลเรื่องคลึงนั่นเองนะฮะเมื่อศาสตร์ลึกลับครับที่ไม่เคยมีใครรู้จักกำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอาวุธแห่งการล้างแค้นคลึงซีรีส์จากวันดีออริจินอลนะฮะที่วันพรุ่งนี้จะพาเข้าสู่เรื่องราวของอวิชชานวดฆ่าครับศาสตร์ต้องห้ามที่ไม่มีใครเคยค้นพบเมื่อมือเนี่ยเคยใช้ในการรักษาแต่ต้องถูกกลับมาใช้เพื่อจัดการกับคนที่อยู่เบื้องหลังของโลกทุนเทาการแก้แค้นครั้งนี้จะแลกอะไรมานะฮะต้องติดตามกันครับคลึงพรุ่งนี้เตรียมพบกันได้กับคลึงตอนแรก 20:30 ทางหน้าจอช่องวัน31นะฮะส่วนใครที่ดูไม่ทันครับหรือว่าอยากดูย้อนหลังก็สามารถรับชมได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นส่วนลูกค้า AAS ครับบอกเลยว่านี่คือโปรพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นครับสมัครเลยนะฮะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษเช่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้พบกับสาวน้อยผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวและต้องดูแลแม่ที่พิการ
2: ตอนนี้ก็อยู่กับแม่แค่2คนค่ะคือตอนนี้ก็เหมือนกับว่าหนูเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องเลี้ยงทั้งตัวเองเลี้ยงทั้งแม่ด้วยอะค่ะ
3: ชื่นชมมากนะคะในความที่เป็นเด็กกตัญญูน้องเป็นคนที่เข้มแข็งมากพี่นับถือจิตใจ
4: แล้วก็มุกทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบของคำว่าลูกจริง
1: ๆวันนี้เธอพร้อมโชว์ความเก่งเพื่อพิชิตค่าเทอมด้วยวิชาภาษาไทย
5: ข้อที่1คำว่าวิสัญญีแพทย์ครับ
6: ไม้ธนคาตยอยักษ์ททหารพอพานสระเอสระอียอหญิงยอหญิงมหานากาศสอเสือสระอีวอแหวนค่ะ
7: โอ้
8: โหสะกดเร็วมาก
5: จุดเทียนให้เรืองโรจน์โชตนา
6: บุษบาค่ะ
7: หูยจำได้ไงอ่ะ
5: บุษบาเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที
6: ่เรากินน้ำก่อนนะคะ
5: ได้ได้ได้เลย

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเธอรายการที่สนับสนุนนะครับทางด้านวิชาการกับเยาวชนคนไทยของเราเด็กๆของเราจะได้มีกำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชา
1: วิทยาศาสตร
0: ์คณิตศาสตร์
1: สังคมศึกษาหรือว่าภาษาไทยนะฮะ
0: ภาษาไทยนะครับผมแน่นอนครับวันนี้คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านก็พร้อมแล้วนะครับ
1: ครับ
2: และนี่คือคอมเมนเตอร์ที่มามอบกำลังใจให้น้องไข่มุกในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2ดาราสาวสวยตลอดกาลคุณแอนซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์ท่านสุดท้ายรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเขาช่องอุตสาหกรรม1979จำกัดคุณแฟร์ดร.อริยาจิระเลิศพงศ
0: ์หรือชื่อคุณแฟร
3: ์ใช
0: ่ก็เลยทำกาแฟเขาช่องเลยเข้ากับชื่อมากเลยนะครับผมใครชอบวิชาภาษาไทยบ้างครับคุณแอนคะ
3: คะชอบเรียนค่ะภาษาไทยจะชอบค่ะจะไม่ค่อยโดดค่ะถ้าเกิดว่าเป็นวิชาภาษาไทยอยู่จนจบตลอดเลย
4: ชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆวรรณคดีนี้ก็ชอบอ่านเหมือนกันนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการที่มาเป็นอาจารย์ผมในปัจจุบันด้วยนะเรื่องนี้นะ
0: แล้วเรื่องภาษาก็เป็นภาษาไทยด้วยนะ
4: ใช่ครับ
0: ยิ่งถ้าเราใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนี่ยโอ้มันจะยิ่งมีคุณค่าอย่างมากเลยนะครับ
1: อ่ะอีกท่านครับพี่แฟร์ครับถนัดไหมฮะวิชาภาษาไทย
3: ค่ะก็เป็นวิชาที่ไม่เคยได้คะแนนดีเลยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็แต่งก่อนเป็นนะคะ
0: วันนี้เป็นน้องผู้หญิงน่ารักนะครับชื่อก็เข้ากับตัวเองมากเลยชื่อน้องไข่มุกมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาเลยครับมาพร้อมคุณแม่เลยมาเลยครับมาเลยพร้อมกันเลย
1: มาพร้อมกับคุณแม่เลย
0: ด้วยสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับตรงนี้เลยครับคุณแม่ครับ
0: ใกล้ๆผมนี่จะเป็นคุณแม่เน
1: า
0: ะ
1: ส่วนฝั่งนี้คือน้องไข่มุกนะฮะ
0: ไข่มุกนะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
5: คุณแม่เป็นจวันค่ะ
0: คุณแม่เป็นจวันนะครับมากับน้องไข่มุก2คนนะครับจากบุรีรัมย์เลยมายังไงเนี่ย
5: นั่งรถตู้ของโรงเรียนมาค่ะ
0: โอ้รถตู้ของเรียนมา มีคุณครูมาด้วยสิ
5: ใช่ค่ะเป็นคุณครูแนแนวค่ะ
1: เป็นคุณครูแนแนวนะครับเอ๊ะน้องไข่มุกครับถืออะไรมาครับเนี่ย
5: เป็นกระเป๋าสารจากเส้นพลาสติกค่ะ
1: ใครเป็นคนทำฮะ
5: อันนี้ใบนี้หนูทำส่วนใบนี้แม่ทำค่ะ
6: จะให้อันถือให้ไหมคะที่แทนถือกับชุดนี้นี่โอ้โหสวยเลยนะ
4: เท่ากันมากเลยนะ
6: ไม่อยากจะพูดนี่เห็นไหม
1: นี่คือชุดไปจ่ายตลาดใช่ไหมครับพี่แอน
6: ชุดไปจ่ายตลาดของคอมเมนเตอร์ค่ะ
0: คุณแม่มีอาชีพก็ทำเครื่องจักสานนี่แหละครับแล้วก็อีกอาชีพนึงก็คือขายลูกชิ้น
5: พวกทอดมัน
0: พวกทอดมันพวกอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆเพื่อจะหาเงินส่งลูกเรียนนะครับลูกเสียจากโรงเรียนก็กลับมาช่วยคุณแม่ทำ

0: ปัจจุบันตอนนี้แม่อายุ54ปีแล้วค่ะแล้วก็แม่เนี่ยจะค้าขายเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นแบบขายของทอดขายพวกทอดมันขายบ่อเปี๊ยะแล้วก็จะมีสารตะกร้าขายด้วยค่ะแต่ว่าได้กำไรทีก็แบบ50-60บาทไม่ถึง100อ่ะค่ะ
1: ขายแบบคนแถวบ้านก็จะถูกหน่อยก็อย่างนี้ก็ในหมู่บ้านเขาก็จะสอนทำสารตะกร้าแม่ไข่มุกก็ไปเรียนเพราะทำได้แต่มันก็ไม่สวยเพราะว่าหมึกห้างนี้มันจะไม่ค่อยแข็งแรงส่วนมือแม่นั้นเมื่อก่อนแม่ถูกรถชนบางทีมันก็มีแรงบางทีมันก็ไม่มีแรง
0: ใช่ไหมคะมือข้างขวาของแม่ก็จะเกร็งพอเกร็งปุ๊บตรงนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยจะแบบขยับไม่ได้เลยก็จะต้องเอายาหม่องเอาอะไรมานวดให้แม่ก่อนนอนค่ะไม่งั้นมันก็เกร็งอย่างนั้นไปจนเช้าค่ะ

อนนี้หนูเรียนอยู่กำลังจะขึ้นม.5ปกติก็เรียนจันทร์ถึงศุกร์ทีนี้วันเสาร์หนูก็จะต้องไปทำงานด้วยที่โรงพิมพ์อะค่ะเพื่อที่จะเอาเงินที่ได้ในวันเสาร์นั้นมาใช้ไปโรงเรียนในสัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอด

ันเสาร์หนูทำงานพิเศษอยู่ที่โรงพิมพ์ครับจะมีแบบพิมพ์ดีดกฎหมายแล้วก็มีทำการ์ดงานศพงานแต่งงานบวชมีพิมพ์รายชื่อผ้าป่า100ชื่อ200ชื่อ300ชื่ออย่างเงี้ยค่ะวันนึงก็จะได้350บาทต่อวันเมื่อก่อนก็มีหนูมีพ่อมีแม่อยู่กัน3คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็พ่อกับแม่ก็แยกทางกันแล้วแล้วก็หนูก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านเช่ามาอยู่กับแม่แค่2คนค่ะคือตอนนี้ก็เหมือนกับว่าหนูเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องเลี้ยงทั้งตัวเองเลี้ยงทั้งแม่ด้วยค่ะหนูก็แบบรักแม่แบบที่สุดแล้วนะคะคือรักมากๆแบบว่าว่างจากงานหรือว่าพักกินข้าวก็จะโทรถามแม่ก่อนเลยว่าแม่กินข้าวหรือยังเนี่ยวันนี้เฮียเขาเลี้ยงข้าวเป็นอันนี้แม่กินข้าวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าบางทีแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบโกหกหนูว่ากินข้าวแล้วแต่ว่าแม่ยังไม่ได้กิน

มันเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอย่างเงี้ยแต่บางทีแม่ก็เผลอดันบอกว่ากินแล้วก็ทั้งที่ยังไม่กินหรอกกินพร้อมลูกอย่างเงี้ยมีข้าวก็รอมุกกลับมาแล้วกินพร้อมกัน

จะไม่แม่จะไม่เป็นภาระลูกแม่จะพยายามดูแลตัวเองไม่ให้มุกเป็นห่วงให้มากแม่ไม่ดีเองต้องให้เขาลำบากไปทำงานทั้งที่วัยนี้เขาไม่น่าจะต้องมาทำงานเลี้ยงแม่

ก็ต้องบอกหนูรักแม่มากแล้วก็จะต้องเลี้ยงแม่ไปให้ถึงแบบที่สุดนะคะคือถ้ามี100ก็ให้แม่99ค่ะให้ตัวเอง1พอ

ฝันสูงสุดของหนูนะคะก็คือหนูอยากเป็นครูสอนเด็กประถมก็ที่ผ่านมาหนูก็รู้สึกว่าตัวหนูเนี่ยโชคดีมากที่ได้เจอคุณครูที่ดีมันก็เลยทำให้หนูเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างเมื่อเรามีต้นแบบที่ดีเราก็อยากจะทำตามเป็นครูที่ดีแล้วก็เป็นผู้ให้โอกาสที่ดีค่ะพอตลอดมาเราเป็นผู้รับถ้าเรามีโอกาสแล้วเราก็อยากจะเป็นผู้ให้มากที่สุดค่ะ

0: นี่เราเห็นถึงความผูกพันของแม่ลูกคู่นี้อย่างมากกระทบเข้าไปในจิตใจได้เลยวิ่งเข้าไปในหัวใจเราได้เลยไม่ได้แสดงความอ่อนแอกับสภาพที่เป็นอยู่และโอกาสที่ตัวเองได้รับ
1: ครับ
0: แต่ภาพที่ฉายเราได้เห็นนั้นโอ้โหมันกระทบพวกเราเหลือเกินนี่คืออีกชีวิตหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวดูแล้วก็ขอให้เป็นพลังซึ่งกันและกันสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้การได้รับจากผู้ให้และเมื่อโตขึ้นประโยคที่น้องไข่มุกพูดคืออยากเป็นผู้มอบจากสิ่งเขาได้รับมาให้กับคนอื่นให้ด้วยต้องชมคุณครูที่โรงเรียนเนาะเจ้าของโรงพิมพ์นั่นต้องขอบคุณด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาชื่อเฮียอะไร
2: เฮียบี้ค่ะ
0: เฮียบี
2: ้
0: เลี้ยงข้าวเราด้วย
2: เลี้ยงข้าวเที่ยงตลอดค่ะแล้วก็ถ้าแกซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะเผื่อให้หนูกลับบ้านให้แม่ด้วยค่ะ
0: หนุนแกหน่อยนะเฮียบี้นะทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เขาทำคอมพิวเตอร์แล้วคุณแอนทุกอย่างยัดเข้าไปในคอมพิวเตอร์การเรียงพิมพ์อย่างนี้หูหายากมาก
1: ครับ
0: แล้วได้น้องไข่มุกไปนี่คือถูกต้องมากนะ1สะกดคำชื่อถูกต้องแน่นอน
1: เป๊ะแน่นอนเขาชอบภาษาไทย
0: วันเท่าไหร่นะลูก
2: 350ถึง500บาท
0: ถึง500บาท
1: ซึ่งเงินส่วนนี้น้องไข่มุกบอกว่าสามารถที่จะเอาไปใช้สัปดาห์ถัดไปได้ทั้งสัปดาห์เลยถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอหมดวันศุกร์ปุ๊บวันเสาร์ก็มาทำงานใหม
0: ่มาทำงานใหม
1: ่อ๋อก็คือจะไม่ไปกระทบกับรายได้จากคุณแม่เลยถูกไหมถ
2: ู
1: กไหม
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ต้องถามคุณแม่นะฮะคุณแม่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับความเป็นผู้นำของลูกสาวคนนี้อยากจะทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเดินไปข้างหน้าให้ดีที่สุด
3: รู้สึกภูมิใจกับน้องมุกค่ะขอให้น้องมุกสู้ๆนะลูกแม่เป็นกำลังใจให้อย่าร้องอย่าร้อง
0: อย่าร้องอย่าร้อง
1: อย่าร้องอย่าร้องแม่
0: ไปที่คอมเมนเตอร์ของเราบ้างโอ้โหเมื่อกี้ดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
1: อาจารย์แปงครับอ
0: าจารย
4: ์ครับคุณแม่มีลูกที่ประเสริฐจริงๆนะครับที่ดูแลคุณแม่เหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวมีความรับผิดชอบในทุกเรื่องที่ตัวเองทำอยู่นะครับถึงแม้ว่าเขายังมีภารกิจหลักๆที่อยู่ในวัยนี้ก็คือเรื่องของการเรียนเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้เคยทิ้งในการดูแลคุณแม่รู้แม้ทั้งในการหารายได้ที่เข้ามาจุนเจือครอบครัวด้วย
5: คือชื่นชมมากนะคะในความที่เป็นเด็กกตัญญูแล้วความฝันของน้องเนี่ยที่บอกว่าอยากจะเป็นคุณครูใช่ไหมด้วยจิตวิญญาณของน้องเนี่ยที่เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละน้องเป็นคุณครูอยู่แล้วนะสำหรับพี่
6: เห็นได้ถึงความรักความผูกพันของแม่ลูกคือจริงๆแล้วคือมีกันอยู่2คนแต่มันเป็น2คนที่รวมพลังเป็น1เดียวซึ่งมุกเก่งมากแล้วก็มุกทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบของคำว่าลูกจริงๆแล้วสิ่งที่มุกทำทุกอย่างนะคะอันเชื่อว่ามันจะต้องเป็นผลส่งให้มุกเจริญก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่ตัวเองหวังอย่างแน่นอนค่ะขอให้ทำทุกวันของเราให้เป็นวันที่ดีของเราแบบนี้ตลอดไปค่ะ
7: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
8: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
9: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
10: มีไฟเบอร์สูง
11: มันได้ผักทั้ง5สี
12: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
13: ดื่มง่ายมาก
8: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
7: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
8: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
15: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
16: พ่อทำไงดีลูก
14: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
17: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
18: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
0: กลับเข้าสู่เกมแรกกับน้องไข่มุกนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ลำไปมาศโรงเรียนประจำอำเภอเลยนะครับนี่วันนี้จะมาท้ากับเราเก่งในเรื่องของภาษาไทยเกียร์เฉลี่ยแล้วเท่าไหร่เกียร์เฉลี่ยแล้วเท่าไหร
2: ่ 4.00 ค่ะ
0: ทุกวิชา
2: ค
0: ่
2: ะ
1: 4.00 ครับอาจารย
14: ์โอ้โห
1: ชอบเรื่องของวรรณคดีนิทานพื้นบ้านไทยไหมฮะ
2: ชอบมากมากมาก
1: ชอบมากมากมากด้วย
4: ทำไมถึงชอบภาษาไทยชอบวรรณคดีไทย
2: ก็หนูชอบภาษาไทยเพราะว่าหนูชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กค่ะคือจะเริ่มต้นจากการอ่านการ์ตูนแก๊ก5บาทก่อนแล้วก็มาเป็นเล่ม15บาทแล้วก็อ่านนิยายเล่ม99บาทในแบบร้านหนังสืออย่างเงี้ยนะคะพอชอบอ่านหนังสือมันก็เลยทำให้เราชอบแบบเจอคำใหม่ๆคำที่ตัวเองไม่รู้จักอย่างเงี้ยนะคะ
1: บททดสอบแรกนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยแล้วก็นิทานพื้นบ้านไทยนะครับ
0: ครับ
19: เกมที่1เกมมาจะกล่าวบทไปเกมภาษาไทยที่ว่าด้วยตัวละครในวรรณคดีและนิทานพื้นบ้านทางรายการจะมีกลอน8ที่กล่าวถึงคุณสมบัติของตัวละครในวรรณคดีและนิทานพื้นบ้านน้องไข่มุกจะต้องตอบชื่อของตัวละครในวรรคสุดท้ายของบทกลอนหลังจากพิธีกรอ่านบทกลอนจบภายใน3วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาทตอบถูกทุกข้อรับไปเลย 10,000 บาท
0: 5ข้อนะครับ5ข้อข้อที่1คุณแชมป์เริ่มเลย
4: ใจเย็นนะลูก
1: ข้อที่1นะครับน้องไข่มุกจุดเทียนให้เรืองโรจน์โชตนาแล้วเสี่ยงสัตว์จะวาจาอธิษฐานขอองค์พระปฏิมาโปรดบันดาลร่วมวงวานเคียงนุชจุดๆ
2: ๆบุษบาค่ะ
12: หูยจำได้ไงอ่ะ
1: บุษบาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้รู้จักวรรคไหน
2: รู้มาจากคำว่าจุดเทียนเลยค่ะพอขึ้นมาจุดเทียนปุ๊บรู้เลยว่าเป็นบุษบาค่ะ
0: ก็คือจำวรรคนี้ใช่แน่นอนเลยนะครับมาจากเรื่อง
2: อีเหนาค่ะ
0: อีเหนานะครับ
1: เอาข้อที่2ต่อเลยนะครับน้องไข่มุกครับขุนกระบี่ขนขาวราวสีสังเรืองพลังกำแหงหานชาญสมรอ้าโอดหาวเป็นดาวห้อมล้อมจันทรนามกรมีระบุจุดจุดจุดครับ
2: หนุมานค่ะ
1: หนุมานเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: โอ้โหวัดไหนวัดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือหนุมานแน่ๆ
2: หาวเป็นดาวเป็นเดือนค่ะ
0: โอดก็ปากเนี่ยเนาะ
2: ใช
0: ่โอดหาวเป็นดาวห้อมล้อมจันทร
1: รู้เลยว่าเป็นหนุมาน
2: ใช่ค่ะ
0: จันทรนี่อะไรลูก
2: ดวงจันทร์ค่ะ
0: นี่พระจันทร์นะก็คือหนุมานนี่ทหารเอกของพระรามเลยนะ
2: ใช่
0: พระพายพัดฟื้นทันทีไม่มีตาย
2: ค่ะ
0: พระพายนี่อะไรลูก
2: พระพายเป็นพ่อของหนุมานค่ะแม่คือนางสวาหะค่ะ
6: แล้วพระเพื่อนพระแพรล่ะลูก
2: อันนั้นจากเรื่องลิลิตพระโลค่ะ
4: คนละเรื่องนะฮะคนละเรื่องฮะ
0: พระเพื่อนพระแพร
1: ข้อที่3นะครับน้องไข่มุกครับ
2: ค่ะ
1: เอารูปเงาะสวมใส่ให้คนหลงไม่มีใครเห็นองค์ทรงสง่าผิวเรื่อเหลืองเรืองงามอารามตามีนามาชื่อดังจุดจุดจุด
2: พระสังทองค่ะ
1: พระสังทองเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ yeah. แล้วในกลอนที่พี่แชมป์เพิ่งอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยฮะมันมีคำคีย์เวิร์ดตรงไหนบ้างครับที่ฟังปุ๊บรู้เลยว่าต้องเป็นพระสังทอง
2: รูปเงาะกับตัวทองค่ะ
0: oh.วักแรกก็น่าจะจับได้แล้วแหละเอารูปเงาะสวมใส่ให้คนหลง
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: แต่จริงๆมีเรื่องเงาะป่าด้วยนะมีเงาะเนี่ยใช่ไหมอ่า
2: อันนั้นจะเป็นความรักสามเศร้าของ
0: สามเศร้า
2: ลำหาบสมภาแล้วก็ฮะเนาค่ะ
0: อ้าวต่อไปข้อที่4ครับ
1: ข้อที่4นะครับน้องไข่มุกครับตั้งใจฟังดีๆนะครับอนงนุชบุตรีศรีประจันเมืองสุพรรณกล่าวขวัญกันทั้งผอง
4: รู้แล้ว
1: มีหนุ่มน้อยสองนายที่หมายปองนวลละอองงามพริ้มจุดจุดจุดครับ
2: พิมพิลาไลค่ะ
1: พิมพิลาไลเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: จับล็อกไหนได้ว่าเป็นเรื่องคุณช้างคุณแผนเนี่ย
2: บุตรีศรีประจันค่ะ
1: ยังไงฮะ
2: เป็นลูกสาวของนางศรีประจันค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: คือจำชื่อแม่เขาไว้ได้แล้วอยู่แล้วค่ะ
6: แม่ชื่อบุตรีศรี
2: ไม่ค่ะแม่เขาชื่อศรีประจันนางศรีประจันก็คือมีลูกชื่อนางพิมพ์หรือว่าพิมพิลาไลนี่แหละค่ะ
1: ครับ4ข้อแล้วนะฮะอีกข้อเดียวเท่านั้นถ้าข้อนี้น้องไข่มุกตอบถูกรับไปเลยนะครับ 10,000 บาทครับ
0: ครับ
6: เอ้ย
0: เอาแล้ว
19: เอาล่ะครับผ่านมา4ข้อน้องไข่มุกตอบได้อย่างรวดเร็วเหลืออีกเพียง1ข้อเท่านั้นน้องไข่มุกจะสามารถพิชิตค่าเทอม 10,000 บาทในเกมแรกได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับ
1: ข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ถือกำเนิดเกิดเป็นกุปชกะพระฤาษีกาละเอาใจใส่ชัยเสนประสบพบสามวัยรักยิ่งใหญ่ประจักษ์ชัดจุดจุดจุด
2: มัทนาค่ะ

0: ันนี้ไม่รู้อ่ะ
1: มั่นใจนะครับ
2: มั่นใจค่ะ
1: มัทนาเป็นคำตอบที่ถ้าตอบถูกข้อนี้รับไปเลยนะครับ 10,000 บาทมัทนาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: จับวัดไหนได
2: ้จับได้ตรงคำว่ากุบชะกะกุบชะกะก็คือดอกกุหลาบนั่นเอง
1: ตั้งแต่วรรคแรกเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
3: เรื่องอะไรครับเนี่ย
2: มาจากเรื่องมัทนาพาทาค่ะ
3: มันเป็นยังไงครับเรื่องนี้
2: เป็นบทละครพูดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะ
4: มัทนาไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยิน
2: มัทนาพาทามัทนาแปลว่าความรักพาทาแปลว่าความเจ็บปวดแก่นเรื่องของเรื่องนี้ก็คือความเจ็บปวดจากความรัก
3: ดูแล้วเป็นไงฮะเกมแรกอาจารย์ครับ
5: เหมือนเราได้อ่านได้รู้เกี่ยวกับวรรณคดีของไทย5เรื่องเลยนะฮะ
3: ครับผมคุณแอร์แล้วครับ
4: อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่แบบว่าได้เห็นเด็กไทยของเรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้แบบเล่าเรื่องราวต่างๆให้ได้เห็นเยอะแยะมากมายนี้รู้สึกว่าเป็นการสืบทอดมรดกไทยอย่างแท้จริงจริงๆเรียกว่าไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าตรงเนี้ยตอนเนี้ยอริยทรัพย์ภายในของน้องมุกเนี่ยเต็มเปี่ยมมากๆเลยเก่งจริงค่ะ
6: วันนี้น้องทำให้พี่เห็นว่าวรรณกรรมไทยสละสลวยได้เห็นคำศัพท์ไทยที่เพราะเนี่ยทำให้พี่เห็นเดี๋ยวต้องกลับไปหาอ่านศึกษาวรรณกรรมไทยมากขึ้น
3: ครับครับผมมีความรู้สึกเดียวคุณแฟนเลยนะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวต้องไปหาเล่มนี้มาอ่านให้ได้นะครับ
1: พัฒนาพาทานะ
3: พัฒนาพาทาเดี๋ยวมาทำเป็นละครเลยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเนาะคุณแชมป์เนาะ
1: ครับ
3: ในเกมที่2กับน้องไข่มุกอีก 10,000 บาทและเกมที่3นี่ดูสิครับว่าน้องไข่มุกจะเก่งจริงหรือไม่นะครับตอนนี้พักชมโฆษณากันสักครู่ครับ
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
9: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน559ซีเรียล
14: โทรออก
16: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการสำรวจผิวแบบพิเศษ
17: ผิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
16: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM25
18: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ

0: ับมาลุ้นกันต่อเอาใจช่วย
1: ครับ
0: น้องไข่มุกจากบุรีรัมย์เกมนี้เกมที่2นะ
2: เ
1: ป็นยังไงบ้างผ่านเกมแรกมาแล้วลงลงขึ้นบ้างไหม
2: นิดเดียวค่ะ
1: นิดเดียวเหรอทำไมอ่ะ
2: มันยังเหลืออีกตั้ง2เกม
0: นี่น้องไข่มุกเล่นของมาใส่สร้อยมาใหญ่มากเลย
2: เฮียให้มาค่ะ
0: เฮีย
2: เฮียบี้ค่ะ
0: เฮียบี้ให้มา
1: โอ้เฮียเจ้าของสำนักพิมพ์อ่ะนะ
2: ลงพิมพ์
0: ผมสังเกตโอ้โหนี่มันจะออกรบได้เลยนะเนี่ยในควักมาดูดิเฮียบี้ให้ผ้าอะไรมาเฮียบี้ให้ผ้าโอ้โหตะกรุดอย่างดีโอ้โอ้โหเนี่ยเฮียบี้เฮียบี้กลัวลูกจ้างแพ
2: ้เดี๋ยวๆอันนี้เฮียให้เลยหรือว่าให้ยืมคะให้ยืมค่ะ
1: ให้ยืม
3: เฮียจะเก็บไว้ให้เผื่อ

0: มีรุ่นน้องมาทำงานที่โรงพิมพ์แล้วมีโอกาสได้ไปแข่งที่ไหนก็จะเอาผ้ารุ่นนี้ต่อไปค่ะ
1: ไอ้เฮียนี่แกมีจิตวิทยามากเลยนะ
2: ครับครับ
1: นอกจากความรู้แล้วกำลังใจข้างในเนี่ยสำคัญมาก
2: แล้วส่งต่อให้คนอื่นต่อด้วยอ่ะ
1: เอ้
2: ามาถึงเกมที่2ของน้องไข่มุกกันบ้างนะครับ
1: เชิญครับ
2: เรื่องราวของภาษาไทยคำแต่ละคำเนี่ยเขียนให้มันถูกว่ายากแล้วถูกไหม
1: ครับ
2: แต่มียากกว่านั้นครับ บททดสอบเราก็คือว่าผมจะอ่านคำหนึ่งคำมาให้น้องไข่มุกฟังน้องไข่มุกจะต้องสะกดคำคำนั้นจากด้านหลังย้อนกลับไปด้านหน้า
4: เกมที่2เกมถอยคำย้อนกลับกติกาในเกมนี้พิธีกรจะอ่านโจทย์คำศัพท์ภาษาไทยมาทีละคำจากนั้นน้องไข่มุกจะต้องสะกดคำที่ถูกต้องจากหลังมาหน้าภายในเวลา5วินาทีหลังพิธีกรอ่านโจทย์จบเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อมูลค่าข้อละ 2,000 บาทตอบถูกทั้ง5ข้อรับค่าเทอมไปเลย 10,000 บาทอ
1: ย่าให้เสียแรงพระเฮียบี
2: น้องไข่มุกพร้อมนะครับ
0: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มข้อที่1นะครับข้อที่1คำว่าร่มกาสาวพัดครับ
0: แม่ท่านทคาดรอเรือตอเต่าสอเสือมหานากาศพอพานวอแหวนสระอาสอเสือสระอากอไก่มอม้าไม้เอกรอเรือค่ะ
3: โอ้สะกดเร็วมาก
2: ถูกต้องครับไวมาก
3: สะกดจากหน้าไปหลังนี่ยังใช้เวลาเลยนะ
0: เ
3: ออแล้วบางทีผมว่าก็มีคนที่สะกดผิดนะฮะ
1: โอ้โห
3: นะฮะ
1: หนึ่งในนั้นกับผมนี่แหละครับ
2: ความหมายของคำนี้คืออะไรครับ
0: กาสาวพัดนะคะเป็นผ้าย้อมฝาดผ้าย้อมฝาดก็คือผ้าเหลืองที่พระนุ่งห่มเพราะฉะนั้นร่มกาสาวพัดก็คือร่มเงาของพระพุทธศาสนาพูดอีกในนึงก็คือเหมือนว่าเป็นที่พึ่งของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ
2: คือผมฟังน้องเขาอธิบายนี่ผมเพลินมากเลยอ่ะ
3: คุณครูชัด
1: ๆผมเข้าใจนะคนเกิดมาเพื่อจะเป็นครูอาจารย
3: ์
2: เอาข้อที่2ต่อเลยนะครับน้องไข่มุกครับข้อที่2คำว่าวิสัญญีแพทย์ครับ
0: แม้ธนาคารยอยักษ์ทอทหารพอพานสระเอสระอียอหญิงยอหญิงมหานากาศสอเสือสระอีวอแหวนค่ะโอ้โ
2: หอุ้ยวิสัญญีแพทย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
5: วิสัญญีแพทย์นี่คือเวลาก่อนเราจะ
2: เหมือนเป็นคุณหมอดมยา
5: คุณหมอดมยาคืออยากจะบอกว่าน้องแกพูดเร็วตัวหนังสือขึ้นไม่ทันเลยอะค่ะ
1: ขึ้นไม่ทัน
2: ไวมาก
0: แม้ธนาคารยอยักษ์ทอทหารพอพานสระเอสระอียอหญิงยอหญิงมหานากาศสอเสือสระอีวอแหวนค่ะ
1: ต่อเลยครับคุณแชมป์ครับ
3: มุกไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆลูก
1: ใจเย็นลูก
2: เอาไปต่อครับข้อที่3แล้วนะครับ
1: ไวๆได้เลยครับ
2: ข้อที่3คำว่าบัญญัติไตรยางค์ครับ
0: แม่ทันทคาสสรางงูสระอายอยักษ์รอเรือตอเต่าแม่มะลายสระอีตอเต่าแม่หันอากาศยอหญิงยอหญิงแม่หันอากาศบ่อใบไม้ค่ะ
3: โอ้โห
2: ถูกต้องครับ
5: ความหมายของคำนี้คืออะไรคะ
0: บัญญัติไตรยางค์เป็นวิธีการคิดคณิตศาสตร์เป็น3บรรทัดค่ะคือเราจะมีจำนวน3ตัวที่สัมพันธ์กันเราจะคิดเป็น1ส่วนก่อนแล้วค่อยไปหาจำนวนที่4ค่ะ
2: ครับครึ่งทางแล้ว
5: เหลือ2ข้อ
3: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรีบเลย
2: ข้อต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4คำว่ากรมธรรม์ประกันภัยครับ
0: ยอยักษ์ไม่หันอากาศพอสำเภาน้อหนูไม่หันอากาศกอไก่สระอารอเรือปอปลาไม่ธนาคารมอม้ารอหันทอทงมอม้ารอเรือกอไก่ค่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: โอ้ยสุดยอดสุดยอดเร็วเร็วเร็วมาแล้วต่อเลย
3: มาแล้ว
1: ต่อเลยคุณแชมป์ต่อเลย
3: มาแล้ว
0: เรากินน้ำก่อนได้ไหมคะ
1: โอ้ได้นะโอ้ได้เลยโอ้ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูก
3: ใจเย็น
1: เฮียบี้เอ้ยลูกศิษย์นะเฮียบี้นักมวยยังให้น้ำเลยนะลูกนะ
2: เออ
1: โอ้ยโหตัวร้อนเลยร้อนจริงเลยตื่นเต้นน่ะ
3: ใจเย็นลูกแอร์นี่น่าจะเปิดดูทั้งโรงพิมพ์เลยนะ
1: พร้อมครับมา
2: ร้อมนะครับข้อสุดท้ายถ้าตอบข้อนี้ถูกรับไปเลย 10,000 บาท
5: 10,000 บาท
2: ข้อสุดท้ายคือคำว่า
3: ใจเย็นๆใจเย็น
2: ๆบูรณะปฏิสังขรณ์ครับ
0: ไม่ทันทคาดนอนเนนรอเรือขอไข่งองูไม่หันอากาศสอเสือสระอีตปตักปอปานอนเนนรอเรือสระอูบ่อใบไม้ค่ะ
2: มั่นใจไหมครับน้องไข่บุ๊ก
0: ไม่ค่ะ
2: ทำไมถึงไม่มั่นใจครับ
5: มั่นใจไหมลูก
4: เอาละครับในข้อสุดท้ายนี้น้องไข่มุกมีความลังเลในคำตอบซะแล้วล่ะครับ
0: นอนเนนรอเดือสรูบมาให้มั่นใจค่ะ
2: เอามั่นใจแล้วมั่นใจแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ถ้ามั่นใจแล้วคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคุณได้ไหมลูกเก่งมากครับสุดยอด
5: คุณต้องไปดูผู้ช
1: นะโอ้ยตัวร้อนเลยตัวร้อนตัวร้อนเลยตัวร้อนเลย
5: โอ้ยเยี่ยม
1: โอ้แต่ละคำนี่สรรหามาแบบสุดๆเลยคุณแฟร์เป็นไงครับ
6: ลุ้นค่ะลุ้นหายใจไม่ออกลุ้นแทนน้องอ่ะ
1: หายใจไม่ออกเลยครับ
6: เก่งมากเก่งมาก
1: มืออยู่นี่เลยมืออยู่นี่เลยนี่คุณแอนนี่ก
5: ็ไม่ไม่อย่างนี
1: ้นี่เกมที่สองเท่านั้นนะครับผมเกมที่สองเท่านั้นนะครับคุณแม่นะครับคุณแม่ให้กำลังใจลูกหน่อย
7: สู้ๆลูกนะ
0: จ้าสู้อยู่แล้ว
7: เอาให้เต็มที่ไม่ได้มาบ่อยนะลูกนะกรุงเทพอ่ะ
1: ไม่ได้มาบ่อยๆ
2: ไม่ได้มาบ่อย
3: โอ้มาอีกมาอีกเลยมาอีก
1: อาจารย์ถ้าขี้ริ้วขี้เหร่อะไรก็แล้วแต่นะคุณแม่นะเดี๋ยวผมพูดล็อกไว้เลยหมาและเกษตร
3: ยินดีรับ
1: ยินดีรับเลยอ้าวยินดีรับเลย
3: ยินดีรับเลยอ
1: ันนี้เบื้องต้นก่อนเลย
3: จะเลือกที่สกลนครใกล้ๆหรือจะมากรุงเทพก็ได้เลยครับ
0: ขอบคุณมากมากค่ะ
3: ผมถามนิดนึงไอ้วิธีการสะกดถอยหลังเนี่ยน้องมุกฝึกเป็นประจำไหมแล้วฝึกแล้วมันได้ประโยชน์อะไร
0: คือหนูพัฒนามาจากการพิมพ์ดีดนะคะเวลาเฮียจะสอนเฮียแกจะไม่ได้ให้คำมาแบบวันนี้จะพิมพ์คำว่ากินข้าวนะวันนี้จะพิมพ์คำว่าไปโรงเรียนแกจะเอาตัวอักษรที่คนเราไม่ค่อยใช้มาปนไว้เช่นเขียนสสลาไม่เอกสระอัมกอไก่สฤษีน้องหนูเขียนเป็นคำมั่วแล้วให้หนูมานั่งพิมพ์เวลาหนูพิมพ์หนูจะท่องแบบสสลาไม่เอกกอไก่สฤษีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือท่องเป็นตัวไป
2: อ๋อมันก็เลยชินกับการที่ท่องคำทีละตัวทีละตัวเหมือนเป็นการสะกดคำ
0: ใน
2: ต
0: ัวโดยไม่สนใจความหมายค
1: ่
0: ะ
1: เฮียบี้นี่ก็มีวิชาสอนยังกับหนุ่มหมัดเมาอ่ะเนาะอ้าวเกมที่2ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับรับไปอีก 10,000 บาท
2: ตอนนี้สะสมมาแล้วสะสมไป 20,000 บาทแล้ว
1: นะครับแล้วเกมสุดท้ายลุ้นหนักยิ่งกว่านี้นะครับเฮียบี้อยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเอาใจช่วยลูกจ้างคนนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เก่งจริงชิงกระเทิง

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
2: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก

0: แค้นค่ะว้า
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
4: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
5: โทรออก
6: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
7: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
6: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
7: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
6: ยินดีต้อนรับนะเมที
7: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
6: กดข้อที่1
8: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
9: คนละทีเดียวกันคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: เดินทางมาถึงข้อสุดท้าย
11: ครับบททดสอบสุดท้ายก็ยังเป็นวิชาภาษาไทยอยู่ดีนะครับเป็นเรื่องราวของคำไวยพจน์ครับคำไวยพจน์คืออะไร
12: เป็นคำที่เขียนต่างกันแต่ความหมายเดียวกันหรือจะเรียกอย่างว่าคำพ้องความหมายก็ได
11: ้คำพ้องความหมายเขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันส่วนใหญ่เขามีขึ้นมาเพื่อที่จะ
12: เอาไว้ใช้แต่งกลอนค่ะแต่งกาบเผื่อว่าวรรคท้ายเขาต้องการสระอาแต่เราอยากจะใส่ตรงนี้คำว่าดอกไม
11: ้
12: เราใช้ไม่ได้เราก็จะเอาคำว่าผกาใส่เข้าไปแทน
11: อ๋อแต่ก็ความหมายเดียวกันคือดอกไม
13: ้เกมที่3เกมหลายคำหนึ่งความหมายเกมนี้เกี่ยวกับเรื่องคำไวยพจน์ซึ่งก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันพิธีกรจะบอกคำมาหนึ่งคำและให้น้องไข่มุกบอกคำที่มีความหมายเหมือนกับคำดังกล่าวมาทั้งหมด5คำภายในเวลา10วินาทีมีทั้งหมด10ข้อหากตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดเพียงข้อเดียวเกมจะหยุดทันทีและน้องไข่มุกจะไม่ได้รับเงินค่าเทอมจากเกมนี้ไป
11: มั่นใจไหมไข่มุก
14: เริ่มพิมพ์ดีดีกว่าเริ่มพิมพ์ดีดีกว่า
11: พร้อมแล้วนะพร้อมไหมครับ
12: พร้อมค
11: ่
12: ะ
11: พร้อมถ้าพร้อมน้องไข่มุกประจำที่ตรงนี้นะฮะ
14: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นๆสูดลมหายใจลึก
12: ๆสู้
15: ไปกอดแม่หน่อยนะไปกอดแม่หน่อยไปกอดแม่หน่อย
12: ข้อสุ
15: ดท้ายแล้วแม่ขอพลังหน่อย
12: ผิดข้อหนึ่งผิดหมดเลยเนาะ
15: โอ้ยเอาลูกเอาโอ้ยช้างน้อยของแม
16: ่โอ้ทำดีๆล
15: ู
16: ก
15: มา
16: ใจเย็นๆลูกเพื่อนนักโทษลูกนะ
17: โอ้คุณแม่บอกใจเย็น
15: ๆอ่ะพร้อมข้อที่หนึ่ง
11: ข้อที่หนึ่งคำไวยพจน์ของคำว่าสวรรค์ครับ
12: สุราลัยสุขาวดีสุขติสุริยโลกเทวโลกค่ะ
15: ห้าคำ
18: เร็วมาก
11: ถูกต้องครับไวมาก
15: ไวมาก
12: เร็วมาก
15: ไวมากให้เวลาเท่าไหร่นะ
11: ให้10วินาที
15: สิบวินาท
12: ีสุขติด้วยเหรอคะใช่ค่ะก็เวลาเราขอให้ดวงวิญญาณคนตายก็ให้เขาไปสู่สุคติ
14: สู่สุคติเออคือไปสวรรค
12: ์แต่ถ้านรกก็จะเป็นทุคติ
15: ค่ะไวมากไวมากเอาละครับ
11: ข้อที่2นะครับน้องไข่มุกขอคำไวยพจน์ของคำว่าพระจันทร์ครับ
12: แขโสมบุหลันกสากรจันทราค่ะ
11: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
15: โอ้ยไอ้ตรงสะดุดนึกใจหายเป้าเลยมีหยุดไว้หน่อยนึงเมื่อกี้นี
17: ้สะดุดแบบเมื่อกี้นี่เราลืมนะพี่คิดไม่ออก
15: อีกทีสิลูกมีอะไรบ้างลูกเมื่อกี้ถูกไปแล
12: ้
15: ว
12: แขโสมบุหลันกัสสากรจันทราก
17: ัสสากรพี่จะจำคำนี้ไว้เลยนะคือว่าพระจันทร
11: ์ครับ
14: เพราะมากเลยนะ
17: เธอสวยดังกสากร
15: นี่ขึ้นดวง
17: แล้ว
15: อะไรเนี่ยแอนซิเลียมเนี่ย
11: ย้ำนะฮะว่าเกมนี้ถ้าตอบผิดยุติทันทีนะครับน้องไข่มุกครับผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับ
12: ค่ะ
11: คำถามข้อที่3ขอคำไวยพจน์ของคำว่าน้ำครับ

0: ชลาลัยชโลธรสินทุคงคาอาโปค่ะ
1: ถูกต้องครับ
2: นาวาน
0: าทีนาวา
2: ไม่ใช่นาทีมันแม่น้ำเลยเนาะ
0: ใช่ใช่หมดค่ะ
2: โอ้ water ก็ใช่ใช่ไหมลูก
0: ใช่ไม่เจอ
2: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: water
3: ข้อที่4นะครับน้องไข่บุ๊กข้อที่4ขอคำไวยพจน์ของคำว่าปลาครับ
0: มัจฉามัสยามีนมีนาชลจรค่ะ
3: ถูกต้องครับ
4: ชนละจรนี่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนก
2: ัน ครับถ้าคำที่6ก็เป็นช่อน
3: อันนั้นเป็นพันป่า
2: โอ้ขอโทษครับ ให้เครียดกันให้การเครียดกันหน่อยนึง
3: ข้อต่อไปข้อที่5แล้วนะครับขอคำไวยพจน์ของคำว่าผู้หญิงครับ
0: นารียุภายุพินการดากัลยานีค่ะ
5: โอ้โห
3: ถูกต้องครับ
2: โอ้ยมียกหมอยกห้องสมุดไว้ในหัวเปล่าเนี่ย
6: ผ่านไปแล้วครึ่งทางทำเอาคอมเมนเตอร์อึ้งกับความไวในการตอบของน้องไข่มุกเหลืออีกเพียง5ข้อน้องไข่มุกจะทำได้สำเร็จหรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับ
2: โอ้เอาต่อเลยเครื่องกำลังติด
3: ข้อที่6นะครับน้องไข่มุกขอคำไวยพจน์ของคำว่านกครับ
0: สกุณาปักษีปักษาวิหกทวิทค่ะ
3: ถูกต้องครับ
2: ทวิตทวิตนี่ก็นกเหรอลูก
0: ค่ะไม่ใช่ทวิตเตอร์นะทอทหารวแหวนสระอิชอช้างค่ะ
3: ทวิต
5: ทวิช
2: เนี่ยทอทหารโลโก้ของทวิตนี่ก็เป็นรูป
4: ก็เป็นนกนะ
2: เป็นรูปนกนะโลโก้ของทวิตนะ
5: อาจจะรากศัพท์เดียวกัน
2: สุดยอดมากนะคุณแฟ
3: ข้อที่7ขอคำไวยพจน์ของคำว่าหมาครับ
0: สินทบอาชาอาชาในมโนไมภาชีค่ะ
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โอ้โหเรานึกได้แต่อาชานะคำเดียวเลยอาชาอาชีได้ด้วยลูก
0: ภาชีค่ะ
5: ภาชี
3: ต่อเนื่องนะครับข้อที่8นะครับขอคำไวยพจน์ของคำว่าสวยครับ
0: งามบวรโสพลพงาสวภาค่ะ
3: ถูกต้องครับ
2: โอ้โหโอ้โห
3: จริงๆคำว่าสวยนี่พี่แชมป์เพิ่มอีกคำหนึ่งได้นะไข่มุกสวยนะถูก
2: ไหมอายๆเลยอายเลยอ่ะ
4: ผมขอเพิ่มเป็นอีกคำได้ไหมฮะ
3: อะไรครับ
4: ซีเรียมฮะ
5: อาจารย์ค่ะก็อายเหมือนกันหนูใช่ปะ
2: อาจารย์ของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับตันเติงน้องไม่ต้องเอากันแล้วอะไรเนี่ย
3: อ้าวข้อที่9กันดีกว่าครับน้องไข่มุกครับข้อที่9ขอคำไวยพจน์ของคำว่าฟ้าครับ
0: เวหาเวหาดอากาศอัมพรที่คำพรค่ะ
3: ถูกต้องครับ
2: โอ้โห9ข้อแล้วนะครับ
3: ยังไม่มีผิดเลยนะฮะ
2: ยังไม่ผิดเลย
3: ถ้าผิดเกมจบทันทีนะครับ
2: เกมจบเลยผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าย
3: ุติเลย
2: ไอ้ที่ถูกมา9ข้อก็
3: ไม่ได้ครับ
5: โอ้ยข้อนี้ก็คือต้อง
2: เก่งจริงๆอ่ะต้องเก่งจริงอ่ะเอา
3: ต้องเอาให้ได้นะข้อสุดท้ายแล้วนะคะ
2: ข้อสุดท้ายครับ
6: เอาละครับตอนนี้เรียกได้ว่าบีบหัวใจไปทั้งสตูดิโอเลยนะครับเพราะว่าน้องไข่มุกได้มาถึงข้อสุดท้ายในเกมสุดท้ายแล้วล่ะครับหากผิดเพียงข้อเดียวค่าเทอม 30,000 บาทของเกมนี้จะกลายเป็น0ทันทีเราไปเอาใจช่วยน้องไข่มุกกันเลยครับ
3: ข้อสุดท้ายนะครับพี่แชมป์ขอคำไวยพจน์ของคำว่าดอกบัวครับ
0: จงกลอุบลมงกตปทุมปัทมาค่ะ
3: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูก 50,000 บาทกลับบ้านไปเลยนะครับแต่ถ้าข้อนี้ผิดได้แค่ 20,000 บาทนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้ย
7: โอ้ยสุดยอดสุดยอดมาเลยขอชูมือหน่อยชูมือหน่อยเก่งจริง
3: จริง
7: คร
3: ับ
7: เธอรับไปเลยนะครับทุนการศึกษา 50,000 บาทโอ้โหเย้ถูกต้องครับเชิญเลยครับมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลย
3: เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกว่ารู้สึกอะไรยังไงฮะตอนนี
7: ้ยังไงเนี่ยใจลอยไปนี่เอ้ยเรียกสติสตังค์กันมาก่อนโอ้คุณแม่เอาสวมกอดกันหน่อย 50,000 บาททำสำเร็จลูกเอ้ย
8: โอ้โห
0: ดีใจสิ
7: ตัวเท่ากันแล้วแม่ลูกอ่ะก็ยินดีอย่างมากสิ่งที่เราได้เห็นนะครับทั้งคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านแล้วท่านผู้ชมทางบ้านคือน้องเก่งจริงๆแล้วไวมากนี่คือสิ่งที่เขาชอบก็คือเรื่องของภาษาไทยโอ้รู้สึกไงบ้างครับตอนนี
0: ้รู้สึกว่าหมดห่วงแล้วคือว่าให้แม่จะสบายใจและนอนหลับฝันดีแล้วว่ายังไงหนูก็จะได้เรียนต่อแน่นอน
3: ยังไงก็ได้เรียนต่อแน่นอนนะครับ
7: ครับ อยู่กับแม่สองคนนี่นานแค่ไหนแล้วครับ
0: ปีหนึ่งค่ะ
7: ได้ปีหนึ่ง
9: วันที่พ่อเขาเสียเมื่อวันที่8นี่ค่ะ
7: อะไรนะ
9: พ่อเสียเมื่อวันที่8นี
3: ่8สิงหาที่ผ่านมาใช่เหรอฮะ
9: ค่ะก็เผาเขาเสร็จก็คุณครูให้น้องมุกพักแล้วก็เดินทางตอน 2:00 เนี่ยค่ะ
3: หมายความว่างานของคุณพ่อ
0: เมื่อวานเพิ่งเผาพ่อก่อนที่พ่อจะเสียหนูเคยบอกพ่อว่าจะได้มาออกทีวีแต่ว่าพ่อไม่ได้อยู่จนเห็นหนูออกทีวีแล้วพ่อไม่ได้อยู่ถึงวันที่เห็นหนูสำเร็จแล้ว
7: ลูกลูกเป็นกำลังใจให้นะ
0: สู้กับโรคไม่ไหวค่ะ
10: เป็นอะไรลูก
0: พ่อเป็นไวรัสตับอักเสบค่ะ
7: โอ้ตายแล้ว
5: ไม่เป็นไรหรอก
7: เนาะ
5: น้องยังไงคุณพ่อก็ดูอยู่บนสวรรค
7: ์เออ
5: เนาะแล้วคุณพ่อก็ส่งพลังใจมาให้มุกวันนี้แล้วทำให้มุกชนะเก่งจริงชิงค่าเทอมไปวันนี
7: ้คุณพ่อชื่ออะไรลูก
0: คุณพ่อพีระพุทธไทยสงฆ์ค่ะ
7: บอกคุณพ่อเลยคุณพ่อพีระ
0: พ่อโสภีรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยมุกทำให้แล้วถึงพ่อไม่ได้ดูมุกตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่แต่อาแล้วก็ย่าก็ดูแทนพ่อแล้ววันนี้มุกทำสำเร็จมุกจะเป็นครูอย่างที่พ่อต้องการตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่มุกไม่มีบ้านสักหลังไม่มีรถสักคันให้พ่อแต่เดี๋ยวมุกจะดูแลแม่ดูแลย่าดูแลอาต่อจากพ่อเอง
11: น้องเป็นคนที่เข้มแข็งมาก
7: ครับ
11: เข้มแข็งมากพี่เห็นจากวิดีโอเนี่ยชีวิตน้องเนี่ยเป็นแบบนี้แต่น้องยิ้มได้คนที่เข้มแข็งมากพี่นับถือจิตใจแล้วพี่ก็รู้สึกว่าน้องเป็นเยาวชนที่พี่ดีใจที่เห็นเยาวชนแบบน้องเนี่ยให้ความสำคัญกับภาษาไทยซึ่งทุกวันนี้หายากมากพี่เชื่อว่าน้องประสบความสำเร็จแน่นอน
7: ครับ
0: ค่ะ
11: ค่ะ
4: การดูแลคุณพ่อคุณแม่ความกตัญญูที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นความดีที่จะส่งผลให้เกิด

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาลัยทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้จันทร์28กันยายนพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่แอปอย่างวันดีชมสดกันได้เลยครับรวมถึง Facebook YouTube แพลตฟอร์มนี้ติดตามได้ที่วันนิวส์กันนะครับ
1: เป็นเช้าวันจันทร์นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้อังคารเป็น2วันที่ครม.มีมติให้เป็นวันหยุดพิเศษสำหรับกรุงเทพปริมณฑลรวม4จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือเป็นผลต่อเนื่องหลังจากที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยน้ำจะเริ่มลดลงไปเยอะแล้วก็ตามแต่ว่าในอีกหลายๆจุดปรากฏว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็ยังคงขังสูงอยู่นะครับเนื่องจากว่าการระบายน้ำในบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นไปอย่างล่าช้านะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่จุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังคงเดือดร้อนหนักก็คือตรงนี้ครับเคหะชุมชนร่มเกล้านะครับเดิมน้ำก็ท่วมขังสูงอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าในช่วงตีสองตีสามที่ผ่านมามีฝนตกหนักอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันไม่ลดนะครับบางพื้นที่บางจุดเนี่ยน้ำสูงประมาณครึ่งหนึ่งของคันรถนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยได้ไลฟ์ยาวประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณตีสามนะครับเพื่อที่จะอัปเดตว่าตอนนี้ฝนเนี่ยหรือว่ากลุ่มเมฆฝนเนี่ยมันยังจะตกแช่ตกนานแค่ไหนตรงไหนของกรุงเทพปริมณฑลบ้างนะครับในช่วงประมาณตีสามเนี่ยก็คือมีฝนประมาณ 80% ของพื้นที่แต่ว่าทิศทางการเคลื่อนตัวเนี่ยมันเคลื่อนออกจากกรุงเทพไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปตกในฝั่งด้านตะวันตกของประเทศคือภาคตะวันตกแล้วก็ฝั่งของประเทศเมียนมานะครับนอกจากนี้นะครับถนนพหลโยธินในเขตบางเขนบางเขนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบางจุดนะที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับมีคลิปที่ถ่ายจากบนรถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดตอนประมาณ 4:30 นนะครับด้านล่างยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแล้วก็ระดับน้ำตรงจุดนี้เนี่ยลดลงช้าๆนะครับบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่หน้าตึกชันอิสระทาวเวอร์สถานการณ์ก็ถือว่าเริ่มคลี่คลายนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่กทมในการเร่งสูบน้ำนะครับอย่างบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยน้ำลดลงอย่างรวดเร็วจนเรียกได้ว่าเช้านี้เนี่ยน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้วนะครับส่วนน้ำท่วมย่านลาดพร้าวบางกะปิที่เคยหนักมากๆนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้นะครับก็ยังคงรอกันอยู่ว่าเมื่อไหร่น้ำจะลดลงมากกว่านี้เพราะบางจุดน้ำยังท่วมสูงถึงระดับเอวครับ
2: ตอนนี้บริเวณเดอะมอลล์บางกะปิครับน้ำนะครับไม่ใช่พื้นถนนนะนี่น้ำลึกมากครับ
3: ผมจะให้ทุกคนดูนะ

0: นี่คือตกใจมากครับคือรถตายกันเป็นแถบครับเส้นลาดพร้าวครับไม่รอดฮะ
1: นี่ครับมันเป็นตลาดน้ำไปแล้วนะคนไม่น่าเชื่อนะครับนั่นครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าหน้าตลาดบางกะปีนะครับหน้าพันทิพย์นะครับจากตลาดบนบกกลายเป็นตลาดน้ำไปแล้วนะครับดูครับทุกคน
2: แต่ก็หวังว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ตอน 7:03 นาทีเนี่ยน้ำในพื้นที่น่าจะลดลงมากกว่านี้แล้วนะครับขณะที่รองผู้ว่าราชการคุณวิษณุทรัพย์สมพลบอกว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับที่ยังคงต้องใช้การระบายน้ำผ่านคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นเส้นทางหลักนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็ต้องไปใช้2คลองนี้เพื่อให้น้ำออกสู่เจ้าพระยาแต่ว่าระดับน้ำในหลายพื้นที่ก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับคือทางกทม.นะครับรองผู้ว่าเนี่ยบอกว่ากรุงเทพฝั่งตะวันออกเข้าใจเลยนะครับว่าชาวบ้านเดือดร้อนก็พยายามที่จะเร่งสูบน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนี้คลองแสนแสบเริ่มมีระดับน้ำลดลงในบางพื้นที่แล้วเพราะฉะนั้นพอน้ำในคลองแสนแสบลดลงเนี่ยน้ำที่มันกองอยู่บนถนนนะครับตามตอกซอกซอยเนี่ยมันก็จะลงในคลองได้ทำให้ถนนหลายช่วงกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ
3: คลองแสนแสบคนจากคลองตันเข้ามาชั้นในดีขึ้นแต่จากคลองตันเหนือขึ้นไปเช่นมีบางกะปิก็คือถนนล่างไหนทั้งหมดยังเดือดร้อนอยู่ยังหนักเหมือนเครื่องอยู่แต่พวกนี้เนี่ยแต่คืนเนี้ยตลอดคืนเนี่ยก็คงจะได้สุดเลยถ้าเริ่มลดก็คงแต่ทยอยลดลงบ้างแต่ว่าด้วยระดับที่ลดเนี่ยอาจจะไม่ทำไม่ทำให้แห้งนะคิดว่าดีขึ้น
2: ในขณะที่ชาวบ้านนะครับคนกรุงเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่ต้องมาทนทุกข์กับน้ำท่วมปรากฏว่ามีคนเอาเจ็ตสกีลงมาเล่นกลางน้ำเพื่อทำคอนเทนต์ตรงเนี้ยถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับคือมันขัดกับอารมณ์ความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาใช่ไหมที่จะมาทำคอนเทนต์แบบนี้ครับ
4: นี่ยังพี่ไม่เท่เลยครับเนี่ยเขาต้องรู้นะว่ามีคนอยู่เนี่ยคนแบบสนุกกับสิ่งนี้มากๆนะ
2: คำว่ากาลเทศะอันนี้สำคัญมากๆนะครับก็คือว่าถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับจะบอกว่าอยากจะทำคอนเทนต์เพื่อผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยเขาเห็นคลิปนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เครียดน้อยลงอาจจะเครียดมากขึ้นด้วยซ้ำว่าแบบทำไมไม่เข้าใจความเดือดร้อนของชาวบ้านหรือไงนะครับทีนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนของสน.มักกะสันเนี่ยก็คือปรากฏว่าไปรู้ตัวแล้วนะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นนักเรียนนอกนะครับและปัจจุบันก็เป็น CEO ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของความบันเทิงนะครับแล้วก็ทางตำรวจก็เลยคุมตัวนะครับมาสอบปากคำแหละว่าไอ้สอบสวนหน่อยนะครับว่าไอ้คลิปนี้มันคือยังไงนะครับคนด่าแล้วคือยังไงหรอนำเจ็ตสกีไปซิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับคือตัวของผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศก็เลยไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับจริงๆมันไม่เรียกว่าวัฒนธรรมนะครับของแบบนี้มันเป็นอารมณ์ร่วมหรือมันเป็นความรู้สึกนะครับซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยนะครับสากลเขาก็มีเขาเรียกว่าสำนึกนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของความสำนึกในการรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับถ้าเมืองนอกมีภาพน้ำท่วมแบบนี้แล้วก็คนเอาเจ็ตสกีมาเล่นมาลุยมาถ่ายคอนเทนต์ได้นะครับแล้วทางเมืองนอกเขาคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องน่าสรรเสริญนะครับก็อาจจะต้องตั้งคำถามแล้วแหละว่าไปอยู่ตรงจุดไหนของเมืองนอกเมืองนอกที่ว่าเนี่ยคือตรงไหนนะครับทำไมระดับความรู้สึกว่าหรือความสำนึกเนี่ยว่ามันไม่ควรเนี่ยทำไมมันไม่มีหรอนะครับ ทีนี้เนี่ยคือด้วยความที่เอาข้ออ้างแบบนี้แหละว่าเพิ่งกลับจากนอกเนาะก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับและก็ได้รับการยุยงจากเพื่อนว่าเอ้ยทำดีนะมันดีเนี่ยมันเป็นการสร้างรอยยิ้มมันเป็นการสร้างความบันเทิงนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะมีความผิดทางกฎหมายกฎหมายก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละนะครับว่าบางทีนะการศึกษาเมืองนอกมันสวนทางกับเรื่องของสำนึกนะครับเบื้องต้นก็เลยมีการแจ้งข้อหาไป2เรื่องก็คือก่อความเดือดร้อนรำคาญ1ละ2ก็คือกีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตมันไม่ได้มีรถอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ทางนะครับส่วนคนอื่นอีพวกบางช่างยุเนี่ยอันนี้ก็คือโดนข้อหาสนับสนุนการกระทำความผิดไปด้วยนะครับตำรวจนะครับก็ปรากฏว่านี่สั่งยึดนะ ยึดเจ็ตสกีเห็นว่าล่าสุดนี่ศาลสั่งริบเลยนะครับว่าจะได้ไม่ต้องคือเขาคงไม่เดือดร้อนนะเขาคงไปเอาคันใหม่ออกมาได้แต่มันก็เป็นบทเรียนให้เห็นว่ายึดไปเลยนะครับเพราะว่าเอามาใช้ทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์คือเนี่ยดีนะไอ้ตรงน้ำท่วมตรงนี้เนี่ยคือมีคนมาเก็บขยะไปเยอะแล้วไม่อย่างนั้นก็จะเห็นขยะเพิ่มเติมอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเจ้าเจ็ตสกีคันนี้แต่ว่าศาลสั่งริบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นายกบ้างนายกเนี่ยนะครับหลังจากที่มาถึงประเทศไทยนะครับก็ได้มีการไปลงพื้นที่แล้วก็มีการเรียกประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้นะครับเพื่อที่จะให้ครม.เนี่ยเคาะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้28กับ29เป็นวันหยุดราชการพิเศษ2วันในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อที่จะลดให้ลดผลกระทบเรื่องการเดินทางเอาง่ายๆนะครับแล้วก็หลายคนก็คงไม่สะดวกนะครับแล้วก็จะให้มีการ work from home กันบริษัทเราเนี่ยนะฮะกรัมมี่ก็วันจริงๆวันนี้ work from home เหมือนกันนะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าบางทีพนักงานที่อยู่บางจุดเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยน้ำยังสูงนะครับอย่างทีมข่าวของเราเนี่ยก็ต้องชื่นชมนะน้องๆนะครับทำงานตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์จนถึงวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านด้วยซ้ำเพราะว่ากลับบ้านไม่ได้นะครับก็อยู่ทำหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ติดตามข้อมูลให้คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวจากทางช่องวันได้ทราบว่าตอนเนี้ยน้ำท่วมจุดไหนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับขอบคุณที่ทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็สละชีวิตส่วนตัวอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของพื้นที่อื่นๆที่ยังคงมีเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าคำประกาศใดๆเนี่ยเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับ
5: เดี๋ยวตามกันนะครับขณะเดียวกันหลายๆคนก็ตามมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยก็ทำได้ดีครับโดยเฉพาะคุณบิวภูริพลครับคว้าเหรียญทองที่2แข่งขันวิ่ง200เมตรชายครับ
6: แอร์คาเรียเทค V และเทค S แอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาเรียเทค V และเทค S
5: สมชื่อฉายาเทพบิวครับบิวภูริพลบุญสอนครับสร้างผลงานยอดเยี่ยมครับในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่นาโกย่าญี่ปุ่นครับหลังเจ้าตัวคว้าเหรียญแรกไปแล้วนะครับกับเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายมากันที่200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศครับเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่ออกตัวครับเร่งสปีดนำตั้งแต่ต้นจนจบครับคว้าเหรียญทองที่2มาครองได้นะครับทำเวลา200เมตรชาย 19.88 วินาทีทำลายสถิติเดิมที่เอเชียนเกมเคยสะกดเขาเรียกว่ามหากรรมกีฬาเอเชียเนี่ยเคยบันทึกเอาไว้ก็คือ 20.14 วินาทีนะครับขณะเดียวกันก็เทียบสถิตินักกีฬาจีนที่เคยทำไว้ด้วยนะครับแน่นอนครับว่าเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่2ของบิวแล้วก็ถือเป็นการสร้างสถิติใหม่กันด้วยนะครับและการคว้าเหรียญทองนี้ก็ทำให้หลายต่อหลายคนบอกว่ายิ้มกันได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมาดูกันหน่อยครับสรุปตารางเหรียญทองกันหน่อยครับอันดับ1ยังคงเป็นจีนครับ119เหรียญทองครับญี่ปุ่นครับอันดับ2 37เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองครับอันดับ4อุซเบกิสถาน10เหรียญทองครับอันดับ5คาซัคสถาน9เหรียญทองอันดับ6ไทยครับ9เหรียญทองครับ
7: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
2: หนึ่งในจุดที่สถานการณ์น้ำท่วมนะครับยังคงไม่ได้คลี่คลายเท่าไหร่ก็คือที่เคหะร่มเกล้านะครับก็ต้องเนี่ยกู้ภัยนี่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับฝ่าฝนเข้าไปเอาอาหารเข้าไปแจกนะครับเพราะว่าชาวบ้านเองเขาก็ลุยน้ำออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือต้องเข้าไปส่งตรงถึงพื้นที่นะครับแล้วมีอีกหลายจุดเลยเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อช่วงหน้าครับ
8: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
11: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
12: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
13: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Dior Original. Lactosoy Original. Number one brand Thailand. 300 ml. Lactosoy อร่อยคุ้มค่า It's real.
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากBreezeช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่Breezeสูตรซักด่วน
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่อัปปาเช
5: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
4: ่ I love อัปปาเช
6: ่ของคุณป้าครับ
7: ป้าเหรอ
8: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
11: ์ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
13: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
1: จากวันแรกที่เวจจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับธนริศโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
15: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
16: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
17: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
18: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
19: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
20: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
21: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
22: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
23: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
24: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
25: เจ็ดโมงสิบเก้านาทีนะครับพาไปดูจุดหนึ่งที่น้ำท่วมมา 3-4 วันแล้วนะครับก็คือน้ำท่วมเคหะร่มเกล้านะครับช่วงดึกที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยมีจิตอาสาเนี่ยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านเขาออกมาไม่ได้นะครับสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนก็คืออาหารมันเริ่มจะไม่พอแล้วมันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยนำอาหาร

0: เข้าไปแจกชาวบ้านเองเขาก็บางส่วนลุยน้ําออกมารับอาหารท่ามกลางความมืดครับ
1: มีใครเอาข้าวไหมคะ
2: แพ้สามบาท
3: ดีป่ะ
1: มีใคร

0: ุดนั้นแล้วก็สุด
1: บันไดกลางหนูไปไม่ได้เลยค่ะพี่ต้องให้เขาเดินมาริมเลย
0: เพราะเขาหนูปิด
1: ใช่มันรถปิดเนี่ยถ้าหนูขับเข้าไปเนี่ยขูดรถเขาหมดเลยนะ
0: ไหนที่แบบเรือเข้าถึงได้ก็จะแตก
2: นี่เป็นภาพเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะครับมีฝนตกด้วยนะครับก็คือเคหะร่มเกล้าเนี่ยน้ำสูงอยู่แล้วน้ำสูงเป็นเมตรเลยนะครับแล้วฝนก็ตกหนักด้วยนะครับแล้วมืดเพราะว่าในชุมชนตรงนี้เขาตัดไฟไปหมดแล้วนะครับแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่นะครับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายเนี่ยก็กลายเป็นรถยนต์ที่จมน้ำแล้วขวางเส้นทางในการที่จะเอาเรือเข้าไปก็คือต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรนะครับมีการโพสต์ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในเคหะร่มเกล้าเคสแรกเป็นครอบครัวหนึ่งนะครับโพสต์ภาพบ้านถูกน้ำท่วมข้าวของเครื่องใช้นี่ลอยอยู่ในบ้านแบบนี้นะครับอยู่ในแฟลตเกรียงไกรเคหะร่มเกล้าบอกว่าเนี่ยน้ำก็ท่วมต่อเนื่องยังไม่ลงเลยไฟก็ถูกตัดมา2วันแล้วด้วยซ้ำนะครับก็ฝากไปอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือด้วยครับเอาอีกเคสหนึ่งนะครับก็ขอความช่วยเหลือเหมือนกันคุณตาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านซอยเคหะร่มเกล้า39หมู่บ้านพูนสินธานี2ซอย5น้ำสูงมากนะครับก็เลยครอบครัวเนี่ยต้องการให้เคลื่อนย้ายคุณตาออกจากพื้นที่ไปโรงพยาบาลสิรินธรครับ
3: เมื่อวานเราก็โบนรอ
4: ครับ
3: คร
4: ับ
2: แล้วก็ที่แฟต36เคหะร่มเกล้านะครับชาวบ้านเขาโพสต์ขออาหารน้ำดื่มนะครับเพราะว่าอยู่ด้านในหน่วยงานยังเข้าไปไม่ถึงนะครับตอนนี้อาหารกับน้ำเริ่มไม่เพียงพอแล้วนะครับตอนประมาณ5ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้ก็มีจิตอาสานำน้ำกับอาหารเข้าไปช่วยขอบคุณจิตอาสาด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับช่วงกลางวันเมื่อวานเนี่ยมูลนิธิร่วมกตัญญูกับทีม MERT ของกรมการแพทย์ก็ไปช่วยกันพาผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางออกจากศูนย์พักพิงส่งต่อที่ศูนย์พักพิงที่เปิดชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับ
5: ใช่โอเคพี่เอกโทรหาหัวหน้าด้วยเออเพราะว่าเราบอกว่าคุณอยู่ตรงจุดประสานงาน
2: เมื่อวานนี้ทีมข่าวช่องวันก็ไปสำรวจนะครับไปตรวจสอบเหตุการณ์น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าเนี่ยน้ำยังสูงอย่างที่บอกนะครับว่าพอสูงเป็นเมตรบางจุดเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวเข่าเข้าไปหน่อยก็ลึกถึงกลางอกบางจุดนี่มิดหัวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านเองลำบากมากๆก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปคอยช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางคือไฟถูกตัดมา 2-3 วันแล้วนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับอาหารน้ำดื่มบางจุดยังเข้าไปไม่ถึงนะครับแล้วที่น่าเห็นใจมากๆก็คือบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงกับผู้สูงอายุครับ
6: มันหนักไหมเรียกได้ว่ามันหนัก
7: หนักครับ
6: ไหม
7: หนักครับ
6: เป็นมหาอุทกภัยได้
7: ใช่ครับ
6: ได
7: ้ใช่ครับครั้งแรกเลยไม่เคยเจอยังไม่เห็นเลยครับ
6: ไม่เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นสสที่เคยมาหาเสียงนักการเมืองไม่มีย
7: ังครับยังไม่เห็นครับ
6: ลำบากมากๆใช่ไหมคร
7: ับมากครับ
6: อยากจะสะท้อนอะไรไปถึงพวกเขาไหมตอนนี
8: ้ซึ่งโดยรวมแล้วนะครับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1เมตรบวกลบครับแต่ว่าเช้าวันนี้เป็นวันจันทร์แน่นอนครับหลายคนออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้ากันด้วยเรามีรายงานสดนะครับจากนักข่าวในพื้นที่ครับคุณรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์ตอนนี้อยู่ที่หน้าพื้นที่เคหะร่มเกล้าแล้วครับเชิญครับ
9: ครับคุณผู้ชมพาทุกคนมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะร่มเกล้านะครับในเช้าวันนี้ไม่ได้มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมแต่ว่าจะเห็นว่าระดับน้ำนั้นยังคงทรงตัวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงทางเข้านะครับมีความสูงของระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 40-50 เซนติเมตรถ้าลาดลงไปก็มีความลึกถึงประมาณแนวอกเลยนะครับจากที่ถามชาวบ้านจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้ต้องเดินลุยน้ำออกมานะครับเพราะว่าเป็นวันจันทร์หลายคนบอกว่าลุ้นเหมือนกันว่าวันนี้น้ำมันจะลงไหมเพราะว่าวันจันทร์หลายคนต้องไปทำงานหนึ่งในคนที่ต้องไปทำงานยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็คือคุณพี่ท่านนี้สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
9: เป็นยังไงครับอันนี้คือชุดยูนิฟอร์มเตรียมไปทำงานเลย
10: ใช่ครับผม
9: ต้องลุยน้ำออกมาเลยใช่ไหมครับ
10: ครับต้องลุยน้ำออกมาครับ
9: จากที่พักแล้วเดินลุยน้ำมานี่ความสูงของระดับน้ำ
10: ก็ประมาณ40เซนครับผม
9: 40เซนได
10: ้ครับผม
9: เป็นยังไงบ้างครับพี
10: ่ก็ลำบากเหมือนกันครับผม
9: ความลำบากตอนนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องการให้ได้รับการช่วยเหลือมีในเรื่องไหนบ้างอ่ะ
10: ก็อยากให้รัฐบาลช่วยเร่งแก้ไข ช่วยสูบน้ำช่วยอะไรออกครับระบบจัดการน้ำให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเยอะ
9: เป็นเรื่องของการระบายน้ำ
10: ครับผม
9: ซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์
10: ใช่ครับ
9: ที่ทำงานก็ไม่ได้หยุดงานหรือว่าไงครับ
10: ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ต้องไปดูก่อนเข้าออฟฟิศก่อนครับผม
9: อ๋อเบื้องต้นก็คือเข้าออฟฟิศก่อนวันนี
10: ้ครับผม
9: นะครับอันนี้คือเป็นโจ๊กครับ
10: ครับผมห่อข้าว
9: กินกันอะไรยังไงอะพี่อยู่ข้างใน
10: ก็ปกติจะซื้อของตามร้านค้านี่ครับของกับข้าวตอนเช้าจะ
9: มีขายร้านที่ขาย
10: ไม่มีครับตอนนี้คือต้องห่อมาเอง
9: ห่อมาเองแล้วก็คือตุน
10: ครับผม
9: มาซื้อไปเมื่อวานเหรอครับลุงไง
10: ก็ซื้อตุนไว้เรื่อยๆครับเพราะว่าของไม่ค่อยมีแล้วครับตอนนี
9: ้
10: แทบไม่มีเลยครับ
9: โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับ ก็เบื้องต้นเดี๋ยววันนี้เข้าไปออฟฟิศก่อนเดี๋ยวไปคุยกันก่อนว่าจะยังไง
10: ใช่ครับ
9: โอเคขอบคุณมากครับพี
10: ่
9: ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะครับที่อยู่กับน้ำมาจนถึงวันจันทร์นี้ซึ่งจะต้องไปที่ทำงานก่อนเบื้องต้นเนี่ยนะครับการใช้ชีวิตก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในรถบรรทุกที่สามารถที่จะลุยน้ำออกมาได้นะครับเพราะว่ายังมีความสูงของรถอยู่แล้วก็บริเวณด้านหน้านี้จะมีเรือของหน่วยงานต่างๆนะครับที่มาจอดแต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในช่วงเช้ายังไม่พบว่ามาอำนวยความสะดวกที่จะมารับประชาชนนะครับจากข้างในเพื่อไปทำงานก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพว่าหลายคนนะครับจำเป็นที่จะต้องลุยน้ำออกมานะครับก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนในช่วงเช้าเอาล่ะทุกคนครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับฝนจะมีตกเพิ่มเติมไหมแล้วระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าผมมีเรือที่จะเข้าไปได้หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปได้จะมีการนำถุงยางชีพในโครงการวันสร้างสุขเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในจุดนี้ครับนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับผมบอลรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์รายงานสดจากเคหะร่มเกล้าครับ
8: บอลตะด้วยนะครับก็เรียกว่าเดือดร้อนนะครับตอนนี้ทางเข้าหลักประมาณนี้แต่เข้าไปด้านในนี่ค่อนข้างลึกทีเดียวคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์กันซะหน่อยครับมากันที่ชาวร็อกครับถ้าคุณเป็นชาวร็อกตัวจริงแล้วก็ GMM Show ครับอยากชวนชาวร็อกมาชิลส่งท้ายปีนี้กับเทศกาลดนตรีร็อกริมทะเลที่สบายที่สุดที่ไหนอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
4: สายร็อกสายชิลเตรียมตัวให้พร้อมกับช้างมิวสิกคอนเนคชั่นพรีเซนต์ร็อกเวฟ2026เทศกาลดนตรีร็อกริมทะเลที่สบายที่สุดจัดโดย G-Fest ภายใต้ GMM Show ครั้งนี้จะเปลี่ยนหาดชะอำให้กลายเป็นสวรรค์ของชาวร็อกจุดเด่นสำคัญของงานคือความสบายเพราะงานนี้ทุกคนสามารถนำเก้าอี้ส่วนตัวเข้ามานั่งชมคอนเสิร์ตริมหาดนั่งชิลรับลมทะเลฟังเพลงโปรดได้เลยไม่จำเป็นต้องยืนหน้าเวทีตลอดทั้งงานแต่ในขณะเดียวกันก็จะได้สัมผัสกับความเดือดแบบเต็มขั้นเพราะถ้าลุกขึ้นยืนร้องเต้นและกระโดดไปด้วยกันก็ทำได้เต็มที่งานนี้จัดเต็มไลน์อัพ9ศิลปินร็อกระดับท็อปของเมืองไทยที่พร้อมยกทัพมาสร้างความเดือดขนเพลงฮิตมาให้ร้องตามการกระหึ่มหาชะอำแน่นอนค่ะงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ณ Triple Tree Beach Resort ชะอำจังหวัดเพชรบุรีเปิดขายบัตร Early Bird แค่3วันเท่านั้นตั้งแต่วันที่3ถึง5ตุลาคมนี้เริ่มกดกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปผ่านทาง Counter Suite All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาเว็บไซต์ allticket.com และมากระโดดให้หาดสะเทือนพร้อมกันชาวร็อก
2: แฟนๆที่ติดตามซีรีส์ช่องวันเรื่องนี้เรื่องใหม่พลาดไม่ได้นะครับช่องวัน31กับวันดีออริจินอลเนี่ยเสิร์ฟซีรีส์จริตไทยเรื่องใหม่คลึงชื่อว่าคลึงครับเอาใจซีรีส์แนวแบบคนที่ชอบดราม่าสืบสวนการล้างแค้นของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อหัตถาเธอเป็นผู้หญิงคนธรรมดานี่แหละแต่ถูกพรากทุกสิ่งไปวันนี้ทะลุขึ้นมาสู้กับคนมีอำนาจแล้วนะครับคือนอกจากจะเป็นผลงานคุณภาพระดับพรีเมียมแล้วเนี่ยสร้างความต่างแปลกใหม่ใช้ศาสตร์ลับที่เรียกว่าการคลึงนะครับเป็นสุดยอดตำราอวิชชาเล้นลับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการล้างแค้นผสมผสานต่อยอดเป็นพล็อตเรื่องที่เกินจะจินตนาการได้ครับ
11: ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นทริลเลอร์ที่น่าติดตามมากๆเพราะว่ามันจะมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะมันจะมีความแฟนตาซีนิดๆซึ่งผมรู้สึกว่าทำให้คนดูแบบว่าสนุกไปกับมันได้ง่ายมาก
12: ๆเป็นในแนวแบบแอคชั่นทริลเลอร์ดราม่ามีตัวละครอีกหลายๆตัวที่แบบอยู่ในวัฏฏะนี้มันก็ต้องมานั่งดูกันว่าตัวนางเอกของเราจะใช้วิชาที่ว่านั้นเนี่ยไปยังไงความเจ็บช้ำน้ำใจต่างๆการที่ครอบครัวถูกทำร้ายรวมไปถึงการไม่ได้รับความยุติธรรมจากสังคมมันนำพาเขาไปในจุดไหน
13: ความเข้มข้นของมันคือเมื่อวันหนึ่งเนี่ยลูกสาวที่เราพยายามที่จะปกป้องดันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่เราพยายามจะทิ้งมันไปความเข้มข้นก็เริ่มเกิดขึ้นณวันนั้นจนนำพามาซึ่งความรุนแรง
8: ติดตามชมซีรีส์ครึ่งนะครับทุกวันจันทร์และอังคารครับ20:30ครับดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีที่เดียวนะครับเริ่มตอนแรกคืนนี้ครับและพิเศษครับลูกค้า AIS ห้ามพลาดโปรแรงประจำเดือนนี้ย้ำนะครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณาขั้นราคา149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับวันนี้ถึง30กันยายนนี้ครับสมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดสมัครกันได้เลยครับ
2: ยังอยู่กับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับนักข่าวของเรานะครับนี่น้องกิ๊กนะครับตอนนี้เนี่ยคุณกิ๊กนรพรอยู่ที่แฟลตคลองจัน
8: ครับ
2: น้ำยังท่วมสูงอยู่เลยนะครับแน่นอนว่ากระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเดี๋ยวตามกันต่อรวมไปถึงภาพที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับปรากฏว่าเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไปดูความเป็นอยู่ชาวบ้านแน่นอนนะครับเป็นนายกก็ต้องรับไปช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ของคนอ่อนไหวกับเรื่องน้ำอยู่แล้วก็จะมีเสียงตำหนิติเตียนก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: ครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี
1: ้ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: มี10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
6: ์มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
12: ้ลุกใหม่ปะเนี่ย
13: เหมือนเดิม
14: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
15: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
16: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
17: อากาศเปลี่ยนแปลง

0: บ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
1: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
2: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ธ Concert
3: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: 7โมง37นาทีนะครับกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่น้ำเขื่อนแต่เป็นน้ำฝนก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์ในกรณีที่มีภัยพิบัติฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ใหญ่ก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นน้ำท่วมที่หัดใหญ่ตอนนั้นก็ดินโคลนก็คือมันมีประสบการณ์มาแล้วแต่ว่าการถอดบทเรียนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่านำไปสู่การหาแนวทางป้องกันได้นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเป็นสิ่งที่คงจะต้องมาคุยกันต่อในการถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแต่ว่าในระหว่างที่รอการถอดบทเรียนซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ผลมากน้อยในอนาคตแค่ไหนนายกลงพื้นที่ไปเมื่อคืนนี้ไปที่แฟลตคลองจันลงเรือไปแจกอาหารเครื่องดื่มให้กับชาวบ้านบรรยากาศเป็นยังไงอ่ะอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันหน่อยครับคือภาพมันก็ชัดเจนนะครับเป็นนาทีที่คณะผู้บริหารรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องเปิดใจกว้างๆเลยนะครับเปิดใจกว้างๆในการรับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเพราะว่าคนที่เดือดร้อนคือชาวบ้านที่เขาต้องอยู่แล้วผมก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่ตรงจุดนี้จุดเดียวไปตรงจุดอื่นที่ชาวบ้านเดือดร้อนเสียงสะท้อนก็เป็นแบบนี้ละครับเพราะว่ามันคือความเดือดร้อนที่มันเป็นแบบเนี้ยมาหลายวันนะครับแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกหรอกเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมการสื่อสารการบอกกล่าวมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนทุกอย่างสับสนอลหม่านเหมือนประเทศไทยเพิ่งเกิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในการที่จะสื่อสารชี้แจงการจะบอกกล่าวข้อมูลกับชาวบ้านนะครับว่าฝนมันยังตกอีกนานแค่ไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นมันมองไม่เห็นภาพชาวบ้านก็ต้องอยู่กับความไม่แน่นอนนะครับซึ่งมันอยู่แบบเนี้ยน้ำไฟไม่มีใช้นะครับการได้รับข้อมูลก็อาจจะผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับน้ำที่มันสูงเห็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมการเข้าไปอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสกิลในการเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติไทยที่จะตีกันเชียงออกมาซื้ออาหารเพื่อเอากลับไปได้นะครับมันลุยน้ำออกมามันคือความเสี่ยงความเสี่ยงจากการจมน้ำจากสัตว์ร้ายในอยู่ในน้ำจากกระแสไฟฟ้ามีหรือเปล่าหรืออะไรเหล่านี้มันเป็นความเสี่ยงที่ไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ในน้ำนะครับมันเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ชาวบ้านเขาก็ไปไหนไม่ได้เขาก็อยู่ตรงนั้นอ่ะนะครับแล้วก็มันก็เลยเป็นความไม่พอใจที่สะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูเนี่ยนะครับคือให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจทั้งชาวบ้านแล้วก็ให้กำลังใจรัฐบาลด้วยคือไม่ได้ต้องการที่จะซ้ำเติมในสถานการณ์แบบนี้ว่าเฮ้ยเราเปิดคลิปเนี้ยเอามันหรือเปล่าว่าคนด่ารัฐบาลไม่ใช่นะครับในมุมของรัฐบาลผมว่าก็พยายามอย่างดีที่สุดตอนนี้แล้วที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกของ

0: คนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยพยายามผ่อนหนักเป็นเบาแต่มันจะเบาได้แค่ไหนความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันการสะท้อนความรู้สึกหรือคำพูดแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนาทีนี้นะครับอย่าคิดเลยรัฐบาลว่าจะได้ดอกไม้จากชาวบ้านไม่มีหรอกครับมีแต่ก้อนอิฐเดินไปไหนก็มีแต่ก้อนอิฐทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าก็ต้องให้กำลังใจทุกฝ่ายพยายามแก้ปัญหาแต่มันช้าไงมันก็เลยทำให้ชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจนายกก็ไปพร้อมกับคุณขิงเอกนัทนะครับรัฐมนตรีพลังงานเอาของไปแจกแล้วก็อย่างเมื่อกี้ก็จะมีเสียงไอ้เสียงฮือเสียงฮาเนี่ยนะครับไม่ใช่เสียงต้อนรับนะพูดตรงมันไม่ใช่เสียงต้อนรับหรอกนะครับแต่ทีเนี้ยนายกจะออกจากพื้นที่เลยก็ใช่เรื่องภาวะผู้นำสำคัญที่สุด leadership นะครับก็จะมีคนเนี่ยนายกก็ไปแล้วจุดนี้นะครับชาวบ้านจากจุดนี้แจกของเสร็จปุ๊บนะครับนายกในช่วงที่ออกจากแฟลตตรงเนี้ยปรากฏว่าก็ยังคงมีเสียงเรียกชื่อนายกมีการส่องไฟก็คือเปิดแฟลชจากมือถือนะครับให้เห็นว่ามีคนอยู่ตรงนี้นะนายกก็คือเข้าไปยังจุดต่างๆเพื่อไปแจกของต่ออ่ะดูบรรยากาศกันอีกหน่อยครับ
1: น้ำครับน้ำครับ
2: น้ำไปเลยจ้ะ
1: น้ำครับ
2: ไม่เคยเจอก็ต้องเจอ
1: เอาเดี๋ยวน้ำครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: น้ำพอแล้วค่ะ
2: น้ำพอครับ
3: น้ำพอแล้วครับ
0: ที่แฟลตคลองจันเนี่ยมีทั้งหมด30อาคารนะครับอาคารละประมาณ300ห้องด้วยกันนะครับและที่มันมืดแบบนี้อย่างที่บอกถูกตัดน้ำตัดไฟเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตอนที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เนี่ยไปเจอคุณพงศกรขวัญเมืองนะครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คือเขาก็มาสะท้อนปัญหาให้นายกฟังแหละนะครับสิ่งที่อยากจะให้นายกเร่งจัดการก็คือการสั่งตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่ครับ
4: นายกครับตอนนี้ไม่มีศูนย์ประสานงานนะครับคนที่เขาอยากมาช่วยหรือคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาไม่รู้ประสานงานไงเราตั้งศูนย์ประสานงานได้ไหมครับท่านรบกวนท่านด้วยนะครับทั้งเคหะร่มเกล้าแล้วก็ที่นี่ครับท่านนายกคร
0: ับจริงๆนะคนของรัฐบาลควรจะลงมาในพื้นที่ก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เอาละนะครับไม่ว่าแต่ว่าพอลงไปปุ๊บก็กลายไปว่าเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เขาลงพื้นที่มาแล้วก็สะท้อนปัญหาให้นายกฟังเนี่ยคิดดูนะนี่แค่จุดเดียวนะครับว่าเฉพาะที่พื้นที่ตรงเนี้ยชุมชนตรงเนี้ยยังไม่มีการตั้งศูนย์ประสานงานเลยทั้งที่เป็นชุมชนที่คนอยู่เยอะมากๆนะครับแล้วจะไม่ให้เกิดคำถามในเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์เวลาเกิดภัยพิบัติได้อย่างไรนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดมาแล้วหลายครั้งทุกครั้งเนี่ยมันควรจะต้องมีโมเดลแล้วก็คนที่เป็นแม่งานหน่วยงานหลักเป็นตรงไหนก็ตรงเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่ว่ากทม.เป็นพื้นที่เขตปกครองพิเศษให้ยกเป็นหน้าที่ของผู้ว่าชัดชาติก็ไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลเองก็ต้องลงมาดูกันนะครับก็หวังเหลือเกินว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่นำไปสู่การถอดบทเรียนครั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรแบบนี้แล้วมันจะไม่ต้องสับสนอลหม่านว่าเฮ้ยแล้วใครจะต้องลงมาช่วยหรือว่ามันจะต้องจัดคนมาดูแลอะไรยังไงนะครับนี่มันเป็นบททดสอบความสามารถเขาเรียกว่ากึ่นในการบริหารจัดการเวลามันมีภัยพิบัติแบบนี้เกิดขึ้นนะครับทำถึงหรือเปล่านะครับทีนี้นะครับนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าเอาของมามอบให้กับชาวบ้านแล้วก็ระดมความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนเข้ามานะครับถ้านายกไม่มาจะมีคนอื่นมาไหมตรงจุดเนี้ยเมื่อคืนน่ะผมถามหน่อยนะครับถ้านายกไม่มานะครับหรือไม่รู้อ่ะมันต้องรอให้นายกมาถึงจะมีของมาแจกหรอหรือเปล่านะครับแต่นายกบอกว่าภารกิจเร่งด่วนก็คือก็ต้องพยายามที่จะให้ชาวบ้านเขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าน้ำมันยังไม่ไปไหนนะครับถ้าน้ำยังสูงแบบนี้นะครับส่วนเรื่องการเยียวยานายกก็จะหารือกับทางผู้ว่านะครับผู้ว่ากทม.สำนักงบนะครับปภ.เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กันต่อไปครับ
5: และการน้ำท่วมครั้งนี้มันจะทำให้เรารัฐบาลเองสั่นคลอนไหมครับหรือว่ายังไงไหมครับ
6: ตอนนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก่อนนะครับเรื่องความมั่นคงรัฐบาลนี่มันเป็นเรื่องท้ายๆเมื่อกี้ก็ได้คุยกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้เตรียมการงบประมาณมันมีงบกลางของปี69ที่มันยัง เหลืออยู่บ้างก็ได้ให้ข้อสั่งการกับทางท่านผู้ผอ.สำนักงบประมาณให้กันไว้ก่อนก็จะต้องมีการสำรวจความเสียหายสำรวจรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการเยียวยาครับส่วนในเรื่องของยุทธยานพาหนะของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะในส่วนที่มีประกันภัยไอ้นี่ก็เรียนว่าไม่ยากตอนนี้ก็ต้องคิดไปถึงเรื่องน้ำรถจะทำอย่างไรขยะมูลฝอยอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็ถอดบทเรียนแล้วก็ได้ดำเนินการนะครับที่ภาคใต้ที่หาดใหญ่นะครับว่าเราจะเร่งฟื้นฟูให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติได้ให้เร็วที่สุดนะ
0: อ่ะทีนี้ก็นายกย้ำเมื่อกี้นะอย่างได้ยินแล้วนะครับว่าก็จะพยายามที่จะระบายน้ำให้ได้โดยเร็วที่สุดก็คือบางจุดมันก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับทีนี้ในการตอบคำถามกับชาวบ้านเนี่ยว่าทำไมจุดนี้ระบายน้ำได้ช้ามันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันผมเชื่อเลยว่านายกลงพื้นที่ไปเนี่ยชาวบ้านก็ต้องถามว่าแล้วต้องรออีกนานแค่ไหนอีกกี่วันกว่าน้ำในพื้นที่เนี่ยมันจะลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่นายกบอกว่าถอดบทเรียนเนี่ยก็คือจริงๆถอดมาหลายรอบแล้วนะครับมันไม่ควรจะต้องถอดละแสดงว่าไอ้ที่ถอดกันมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลเลยนะครับหรือว่ามันไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะครับเอาล่ะไปดูเช้านี้กันหน่อยเขาเป็นไงกันบ้าง
3: เช้านี้ครับคือภาพเมื่อกี้ตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงกลางดึกนะครับล่าสุดเช้านี้ครับมีนักข่าวของสำนักข่าววันนิวส์ครับลงไปในพื้นที่แฟดคลองจันครับอยู่กันกับคุณกิ๊กนรพรพจน์จำเนียนครับติดตามสดๆตอนนี้ได้เลยครับคุณกิ๊กสวัสดีครับ
0: เชิญครับกิ๊ก
7: ชาวแฟดคลองจันเขตบางกะปิยังคงต้องเผชิญกับน้ำท่วมสูงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งยังอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะบางจุดระดับน้ำสูงกว่า1เมตรทำให้วันนี้เป็นวันทำงานวันแรกด้วยบางคนที่ไม่ได้หยุดงานก็จะต้องเดินลุยน้ำฝ่าน้ำออกไปทำงานด้วยความทุลักทุเลค่ะขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยอยากให้เห็นภาพบรรยากาศในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะทางชาวบ้านแฟดคลองจันก็จะเห็นว่ายืนรอคอยความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5เป็นต้นไปตอนนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารและน้ำดื่มเพราะการเดินทางเข้าออกทำได้อย่างยากลำบากค่ะทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณแยกนิด้าต่อเนื่องไปตลอดถนนเสรีไทยพบว่ายังมีน้ำท่วมขังตลอดเส้นทางรถทั้งเล็กและใหญ่สัญจรได้อย่างยากลำบากค่ะและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะบางช่วงระดับน้ำยังสูงส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หลายคนเลือกนำรถขึ้นไปจอดบริเวณสะพานสูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมและแม้ครม.จะประกาศให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษแต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานโดยเฉพาะบริเวณแยกนิด้ายังพบรถโดยสารหลายสายพยายามลุยน้ำเข้ามารับประชาชนท่ามกลางสภาพการจราจรที่ค่อนข้างลำบากค่ะส่วนสถานการณ์ภายในแฟดคลองจันยังคงน่าเป็นห่วงมากๆนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำอย่างลานจอดรถใต้แฟดแล้วก็บริเวณซอยเคหะคลองจันระดับน้ำบางจุดยังสูงกว่า1เมตรและน้ำนะคะยังทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชั้น1ของอาคารหลายแห่งที่สำคัญคือขณะนี้ชาวบ้านยังคงต้องการความช่วยเหลือนะคะเพราะที่ผ่านมาต้องช่วยเหลือกันเองทั้งการลุยน้ำลอยคอหรือว่าใช้ถังเป็นพาหนะเพื่อนำอาหารและน้ำเข้าไปส่งให้กับคนที่ยังอยู่ด้านในค่ะ
8: คือข้าวกับน้ำเลยค่ะตอนนี้ที่เอาข้าวกับน้ำไปแจกก็คือไม่เพียงพอนะคะไม่เพียงพอก็คือว่าไม่ได้ทุกครัวเรือนก็ต้องแบ่งปันกันไปอะค่ะพี
9: ่เห็นบอกว่าบางคนที่อยู่ด้านในก็คือต้องรอน้ำฝน
8: ใช่แล้วอาบน้ำก็คือที่เขาไม่ที่ว่าคนที่อยู่ชั้น4ชั้น5ที่ไม่ลงมาเอาข้าวก็คือว่าเขาไม่มีน้ำอาบแล้วก็คนที่อยู่ชั้นล่างก็คือว่าไม่มีใครได้เข้าห้องน้ำก็คือห้องน้ำเข้าไม่ได้
9: ความลำบากของชาวบ้านข้างในเล่าพี่ฟังหน่อยว่า
8: พี่สุดยังไงสุดสำหรับหนูนะขนาดหนูว่าข้างนอกเนี่ยลำบากสุดแล้วหนูว่าข้างในยังสุดกว่า
7: สำหรับแฟดคลองจันแม้ฝนจะเริ่มเบาบางลงนะคะแต่ระดับน้ำยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าน้ำสะสมในพื้นที่ยังมีผลต่อการระบายค่ะสำหรับประชาชนที่จะต้องเดินทางผ่านถนนเสรีไทยนวมินทร์บางกะปิในช่วงเช้าวันนี้อยากให้หลีกเลี่ยงเส้นทางไปก่อนนะคะอย่างตอนนี้เองสภาพอากาศจะเห็นว่าตอนนี้ฟ้าครึ้มมากแล้วก็เริ่มมีฝนปล่อยลงมาบางๆนะคะก็อาจจะต้องติดตามข่าวสารจากทางกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะดิฉันนรพรพจน์จำเนียนรายงานสดจากแฟดคลองจันเขตบางกะปิค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยแถวด้านหน้านิด้าเนี่ยลดลงไปแค่10 เซนติเมตรแต่

0: ด้านในยังคงลึกถึงเมตรครึ่งเลยนะฮะ
1: ก็แต่ละจุดก็อาจจะมีความลึกสูงต่ำไม่เท่ากันแต่ว่าที่แน่ๆก็คือชาวบ้านก็จะหวั่นใจเรื่องของสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวมาว่ากันทีนี้พื้นที่เราติดต่อกับทางกรุงเทพก็คือสมุทรปราการปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นเนี่ยนะครับของวันที่26ก็คือกำแพงที่มันกั้นคลองพระองค์เจ้าเนี่ยพังเพราะฉะนั้นพอมันกั้นน้ำเนี่ยพอมันพังปุ๊บน้ำมันก็ทะลักเข้าไปยังหมู่บ้านชนชื่นบางนาตราดกิโลเมตรที่29คุณผู้ชมน้ำเนี่ยสูงถึงระดับหน้าอกนะครับแล้วในชุมชนเนี่ยมีบ้านอยู่ประมาณ700หลังคาเรือนกระทบมาเข้าสู่วันที่3แล้วครับ
2: นี่นะครับ
3: อ๋อสายเข้าบ้าน
2: สุดซอย5นะฮะสุดซอย5รั้วด้านหลังพังยาว
3: พี่อย่างเงี้ยต้องไอ้นี่เนาะ
2: รั้วด้านหลังพังนะยาวไม่ต่ำกว่าเกือบ100เมตรนะครับเนี่ยพังทั้งแถบเลยนะครับตอนนี้น้ำระดับข้างหลังนะฮะกำลังไหลเข้ามาอย่างมากเพราะนั้นเพื่อนบ้านที่มีของมีค่านะรีบเอาขึ้นเลยนะครับ
1: เนี่ยเป็นไงล่ะนะครับที่หมู่บ้านชวนชื่นบางนาตราดกิโลเมตร29ที่ตำบลบางบ่อนะครับแนวกำแพงกั้นคลองพระองค์เจ้าด้านหลังหมู่บ้านพังทีนี้พัง100เมตรอ่ะคิดดูเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ทะลักมาอย่างรวดเร็วนะครับบ้าน700หลังกระทบหมดเลยนะครับแล้วก็รถที่จอดอยู่แน่นอนเคลื่อนย้ายไม่ทันก็ถูกน้ำท่วมครับ
2: นี่นะครับสภาพแวดล้อมณตอนนี้นะครับน้ำซอยเกียรติธานีฝั่งบ้านละกาดยังไหลเข้าชวนชื่นแต่เริ่มจะนิ่งนะฮะส่วนด้านหลังนะฮะคลองพระองค์เจ้าก็ยังไหลเข้าชวนชื่นอยู่เดี๋ยวระดับน้ำ ทั้งสองฝั่งเท่ากันก็จะหยุดไหลนะต้องรอทางหมู่บ้านเราเป็นทางระบายน้ำจากทอเกียรติธานีบ้านละกาดออกด้านหลังไปสู่คลองพระองค์เจ้าและไปดูดเครื่องดูดที่คลองด่านนะครับตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านชวนชื่นเป็นทางผ่านน้ำ
1: เนี่ยอันนี้มันไม่ได้ท่วมเพราะว่าฝนที่ตกหนักแล้วระบายไม่ทันแต่ว่ากำแพงกั้นคลองมันพังเพราะฉะนั้นน้ำจากด้านหลังหมู่บ้านก็เลยทะลักเข้ามาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่26นะครับต่อเนื่องนะครับจนถึงเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยนะครับทีนี้ชาวบ้านเองเขาก็เดือดร้อนนะครับการเข้าออกบ้านรวมถึงการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินต่างๆนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์ภาพน้ำท่วมในหมู่บ้านชวนชื่นที่บางบ่อตรงนี้แหละนะครับกู้ภัยนั่งเรือเอาอาหารกับน้ำไปแจกแล้วชาวบ้านเขาบอกเลยว่าหนักสุดในรอบ20ปีครับ
4: กรุงเทพหยุดตกน้ำก็ยังท่วมในพื้นที่ของสมุทรปราการอยู
5: ่
4: ต้องใช้ระบายน้ำประมาณ5วันนะครับอันนี้คือข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่เราเจอผู้ว่าก่อนเข้ามานะครับก่อนเข้ามาก็มีสอบถามกันตอนนี้ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบประมาณ700 800หลังคาเรือน
1: นะครับแล้วก็บางจุดนี่เห็นแบบนี้มันยิ่งอยู่ข้างในมันยิ่งลึกนะครับท่วมมิดคอระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จมไปเรียบร้อยแล้วนะครับบางจุดเนี่ยสูงเกิน2เมตรไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี
0: ่
1: ของชาวบ้านในหลายพื้นที่เอามาให้ดูว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยนะครับ
0: ครับจากสมุทรปราการไปกระต่องที่โคราชกันบ้างครับสถานการณ์น้ำที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันมีมวลน้ำป่าไหลทะลักลงมาครับในพื้นที่ปากช่องหนองสาหร่ายเอาติดตามได้จากคลิปนี้เลยฮะ
6: นครราชสีมาครับตอนนี้น้ำแรงมากครับน้ำแรงมากน้ำแรงกว่าเมื่อตอนเย็นนะครับมันจะไปไหนต่อน้ำจะลงเขื่อนครับลงเขื่อนลำตะคองครับ
0: ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในคลิปก็คือ2ทุ่ม25นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปตามภาพเลยครับก็คือน้ำมวลใหญ่มหาศาลขนาดนี้เนี่ยไหลมาถึงบริเวณถนนมิตรภาพจุดแยกหนองสาหร่ายแล้วก็ไหลไปต่อนะครับที่โรงเรียนแสงสุริยาวิทยาครับรถแทบทุกชนิดบอกเลยว่าไม่ควรจะผ่านนะฮะเพราะว่ามันสูงจริงๆนะครับนครนายกกันต่อครับ5ทุ่ม15ที่ผ่านมาทางเขื่อนขุนด่านปราการชนคุณผู้ชมครับดูในภาพเลยครับมีการเปิดระบายน้ำออกมาจากเขื่อนอีกรอบหลังฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าจากการตรวจสอบพบว่าระดับน้ำภายในเขื่อนเพิ่มสูงใกล้เต็มความจุเลยต้องจำเป็นมีการเปิดน้ำระลอกใหม่ปล่อยออกมาด้วยนะครับขณะเดียวกันในหลายพื้นที่เองก็กลับกลายเป็นว่าฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำเนี่ยมันหนุนกันมาครับบริเวณตลาดนัดสี่แยกวัดอุดมธานีพระอารามหลวงครับตลาดนัดที่เปิดขายสินค้าต่างๆนี่ก็เป็นภาพครับคือน้ำท่วมเยอะจริงๆเอาดูบรรยากาศกันหน่อยฮะ

0: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกหลายจุดเลยด้วยกันนะครับบ้านนานครนายกเองล่าสุดเนี่ยมีการรายงานนะครับว่ามีถนนหลายสายที่ต้องมีการประกาศนะครับว่างดการจราจรนะครับก็จะมีทั้งทางหลวง33ครับช่วงคลองยานครนายก305องคลักษ์นครนายก3049นครนายกน้ำตกนางรองครับรวมถึง3239นครนายกเขื่อนขุนด่านปราการชนด้วยนะครับ
1: ในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้นะครับรถยนต์ที่จมน้ำเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแล้วก็รถบางคันก็พยายามที่จะขับลุยน้ำนะครับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าก็คือรถ EV นะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามีหลายคนที่ใช้รถอย่างน้อยเนี่ยคลิปนี้นะครับ EV ลุยน้ำปรากฏว่ามันมีลักษณะเป็นแสงไฟแล้วก็เกิดควันเนี่ยออกมาจากใต้ท้องรถครับ

0: นี่ขนาดจอดไว้เฉยๆด้วยซ้ำนะครับก็ทำให้เห็นเลยว่าเนี่ยมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจู่ๆเนี่ยก็จะเริ่มจากการที่มีควันก่อนพอมันมีควันออกมาจากใต้ท้องรถปุ๊บนะครับก็จะมีเสียงเหมือนแบบไฟช็อตเนี่ยนะครับแล้วก็มีเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเจ้าของเขาเฮ้ยเอายังไงมันจะเกิดไฟไหม้หรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือต้องไปเอาถังมารอดับเพลิงอ่ะรอฉีดเผื่อมีไฟเกิดขึ้นครับ
1: มันดับยางตะวัน
2: แต่ทำไมยังปุ่นอยู่พี
1: ่ฮะ
2: ทำไมยังปุ่นอยู
1: ่พี่เปิดรถใช่ไหมเพราะที่มันคุกขึ้นมาเนี่ยหรอ
0: เพราะฉะนั้นรถที่ใช้เป็นรถ EV แบบนี้นะครับถ้าเกิดจอดอยู่แล้วก็น้ำท่วมเนี่ยก็เสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าน้ำอาจจะเข้าไปยังแบตเตอรี่แล้วก็เกิดการลัดวงจรในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ใครที่ใช้รถยนต์ EV ทุกวันนี้ใช้กันเยอะมากนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเรามีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมนะครับเผื่อว่าอาจจะต้องขับผ่านบางจุดที่ยังคงมีน้ำอยู่นะครับก็คือแน่นอนเขาก็เตือนกันเรื่องของการปิดแอร์นะครับอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพัดลมแอร์มันโดนน้ำเดี๋ยวมันจะพังเอานะครับสองก็คือขับใช้ความเร็วต่ำไม่ต้องลุยน้ำแบบอย่างเร็วนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วต่ำที่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็3นะครับเวลาพ้นพื้นที่น้ำท่วมแล้วเนี่ยย้ำเบรกหน่อยเป็นการไล่น้ำออกจากผ้าเบรกนะครับ4ก็คือพอกลับถึงบ้านหรือจะไปไหนก็แล้วแต่อย่าเพิ่งเสียบชาร์จนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดกรณีความชื้นได้นะครับตรงแผงถึงแม้ว่าแบตเตอรี่เขาจะซีลไว้อย่างดีก็ตามแต่ว่าควรรอให้พอร์ตชาร์จมันแห้งสนิทก่อนนะครับทีนี้ถามว่าระดับน้ำแค่ไหนที่ควรจะลุยหรือไม่ควรลุยอ่ะดูอีกภาพนึงนะครับก็คือว่าระดับน้ำประมาณ10-20อันนี้คือมันไม่ได้สูงมากนะครับสามารถที่จะขับลุยได้นะครับแล้วก็ถือว่าใช้ความเร็วต่ำค่อยๆไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดมันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณ1ไม้บรรทัดอ่ะ30-40เซนอันนี้ก็คือเลยชายไอ้ตรงประตูรถขึ้นมาแล้วต้องระมัดระวังนะครับแล้วถ้าเกิดลึกกว่านี้50เซนขึ้นไปอย่าลุยไปเด็ดขาดไม่อย่างนั้นรถอาจจะดับแล้วก็เสียหายหนักเลยนะครับ
3: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดพิเศษเห็นค้อนแบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบป้อนี่สินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ Limited Edition ด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
1: สวัสดีครับสวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยนี่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัดนิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจัดสีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
3: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
1: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
3: ใช่แล้วคืออันนี้รีบตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อม

0: 99บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่ลี
1: ่ต้นนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ลิมิเต็ดอีดิชั่นและตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
0: ไปแล้วเหรอ
1: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
0: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน 6.95 นิ้วแต่เป็นความ6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
1: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
0: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
1: ะ
0: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีนแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่ไหมฮะคุณ
1: พ
0: ี่เล้ง
1: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้แล้วคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่ไหมเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
0: ย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วงลิมิเต็ดอีดิชั่นของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
1: โอ้ยราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
0: ้
1: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ28
0: ตัว28
1: 28เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
0: เ
1: ราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีมั้ย
0: ดูดีครับ
1: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้องค
0: ุ
1: ณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบอ่ะให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นไหมสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
0: ๆ
1: นี่แบบนี้อ่ะถ่ายพ่อแม็กแชร์เห็นไหมมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี้ในการแต่งรูปได้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: คืออ่ะดูชัดๆนะอันนี้ยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
0: ถูกต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหงอาหารฮะหรือว่าจะไปอันเนี้ยเอาไปโชว์ไงอุ้ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้อัปเกรดนะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวมันเป็นอะไรที่อยู่กับมืออยู่กับตัวตลอดเวลามันทำงานได้หมดทุกอย่างจะเข้าดูแอปจะเป็นสแกนจงสแกนจ่ายจะถ่ายรูปหรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างอัปเกรดตัวเองฮะจัดไปได้เลยวันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายแพงฮะแค่ 2,899 บาทเอง
1: ได้สมาร์ทโฟนในดีไซน์ที่เหมือนหลายหมื่นรับประกัน1ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอท้อต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่องและยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อสีไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้นะคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้ 2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยนี่เสียงดังด้วยนะฮะ
1: อุ๊ยดังไปทางสตู

0: เลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถุงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยๆเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
1: ีใช่ดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
0: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป5,000 กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากไก่สดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
1: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคน
0: ใช่ใช่
1: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะลงทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
0: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโลรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพอมาถึงมือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง 2,899 บาทเอง
1: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและรีย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิด
0: ๆ
1: สั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
0: ถูก
1: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน02-817-9925ค่ะ
0: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ยังโทรได้นะ
2: กาญจนบุรีฝนตกหนักต่อเนื่องทำระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเพิ่มสูงขึ้นขณะที่หลายพื้นที่มีฝนสะสมสูงแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงขณะที่สำนักงานชลประทานที่13ออกประกาศเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครม.มีมติให้วันที่28และ29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวมท.4ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงเขตบางกะปิสั่งจัดตั้งครัวสนามพร้อมรถผลิตน้ำดื่มสะอาดดูแลผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันประสานปภ.เดินหน้าวางแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังระดับน้ำลดเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนขอรับความช่วยเหลือกทพ.ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางด่วน8สายทางออกไปถึงเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนี้เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะที่กรมทางหลวงขยายเวลาใช้มอเตอร์เวย์ M7 M9 และดอนเมืองโทเวฟรีถึงวันเดียวกันเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชนตำรวจตามตัวหนุ่มขับเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมถนนเพชรบุรีตัดใหม่พร้อมคนถ่ายคอนเทนต์มาสอบสวนทั้งคู่รับว่าเป็นบุคคลในคลิปอ้างรู้เท่าไม่ถึงการและต้องการสร้างรอยยิ้มให้ผู้ประสบภัยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเตรียมส่งฟ้องศาลพร้อมเสนอให้ริบเจ็ตสกี
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับพูดคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเจ้าของเพจติดเล่ากับอาจารย์เอ็มเฟสจริงนะฮะดร.อุดมศักดิ์รักวงวานนะครับอาจารย์เอ็มครับ
9: สวัสดีครับ
8: มาพูดคุยกันต่อนะฮะสำหรับคนที่ติดตามรายการของเราครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วนะครับบอกว่ามนุษย์เงินเดือนนะฮะเราทำงานโอ้โหแบบเงินเดือนสูงเกิดคำถามว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วรวยได้ไหม
9: ผมว่าเราถูกสอนมาแบบคนละยุคคือตอนเด็กผมจะบอกว่าแม่จะสอนว่าทำงานเก็บเงินเก็บเงินแล้วเดี๋ยวจะรวยมันต้องเปลี่ยน
8: หางานดี
9: ๆหางานดี
8: ๆเก็บเงินดีๆเรียนสูงๆเก็บเงินเยอะ
9: ๆคือยุคมันเปลี่ยนไปแล้วฮะผมว่าการเก็บเงินวันนี้ไม่ได้ทำให้รวยได้สมมุติเราบอกว่าวันนี้อยากจะมีเงิน50ล้านตอนเกษียณผมเคยถามเด็กนิสิตเนี่ยอายุ20บอกว่าเฮ้ยคุณอยากมีเงินเท่าไหร่ตอนเกษียณเด็กบอกอยากมี50ล้านผมถามคุณรู้ไหมคุณต้องเก็บเดือนเท่าไหร่หารมาแล้วเนี่ยตกแสนหนึ่ง 98,000 ตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่วันที
8: ่ต่อเดือน
9: ต่อเดือนวันที่เขาเริ่มเรียนหนังสือเนี่ยจนถึงวันเกษียณเขาต้องเก็บ 98,000 ต่อเดือนจนถึงเกษียณ
8: เก็บนะ
9: เก็บแล้วหนักกว่านั้นอีกเราคุยกันเรื่องเงินเฟ้อเงินเฟ้อต่อชีวิตคนคนนึงเนี่ยเงินเฟ้ออยู่ประมาณ 4-5 เท่าแปลว่า50ล้านนั่นน่ะเหลือแค่10ล้านเองต้องกลับมาถามใหม่ว่า1คือเก็บไหวไหมเดือนละแสน2คือ50ล้านเหลือ10ล้านอ่ะคุณอยู่ไหวหรือเปล่าเพราะสิ่งที่กัดกินเรามันคือเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนยุคเมื่อก่อนเพราะวันนี้ถ้าผมสอนลูกผมจะไม่บอกว่าเฮ้ยทำงานเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินไม่ใช่ผมจะบอกว่าเฮ้ยทำงานลงทุนแต่ลงทุนไม่ได้แปลว่าเฮ้ยฟังแล้วบอกหุ้ยลงทุนเสี่ยงน่ากลัวมัน 2% ก็มีนี่ 3% ก็มีนี่เพราะลงทุนเสี่ยงต่ำก็มีแต่อย่างน้อยถ้าคุณไม่ลงเลยอ่ะมันถอยพนักงานคนนึงจะเก็บเงินเนี่ยสมมุติเก็บเดือนละ10,000ไม่ลงทุนเลย45ปีมันจะมีประมาณ5ล้านไม่ถึงด้วย4.8 ล้านแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าผมลงทุนได้ 5% มันจะมี20ล้านแปลว่าถ้าผมเก็บเดือนละ 20,000 อ่ะแล้วผมลงได้ 5% ผมก็มี50ล้านแล้วนะเพราะจากเมื่อกี้แสนนึงอ่ะเราเหลือเก็บแค่ 20,000 แต่ถ้าเกิดผมลงทุนได้ 10% 10% ยากนะไม่ได้บอกว่าทุกคนต้อง 10% แต่เราจะเก็บแค่เดือนละ 5,000 เราก็มี50ล้านได้เหมือนกันระยะเวลาเท่ากัน
8: ต้องทำให้ได้ 10%
9: 10% ต้องถามคือคุณจะต้องโฟกัสกับอะไรบ้างเรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ล่ะแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ทำงานแล้วก็เก็บเงินแล้วก็เก็บเดือนละแสนให้ได้50ล้านหรือคุณจะแบ่งเวลามาโฟกัสกับการลงทุนบ้างเพราะอะไรครับเพราะโลกมันเป็นแบบนี้โลกมันคือทุกเราทุกคนคือแรงงานแรงงานแปลว่าเราต้องทำงานไปมีภาระมีดอกเบี้ยต้องผ่อนเงินก็เฟ้อเงินแล้วก็ลดลงเงินลดลงแปลว่าเราทำงานเพิ่มเพราะถ้าเราอยากจะก้าวข้ามไปอ่ะเราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันไม่ได้สอนในรั้วมหาลัยด้วยอ่ะไม่ได้สอนในรั้วมัธยมด้วยอ่ะมันต้องเรียนรู้ในการเกียร์ลิ่งเงินตัวเองแบบคุณไหวแค่ไหนคุณเอาเท่านั้น 5% ก็ได้อย่างน้อยคุณประหยัดเวลาไปได้เยอะมาก
8: มนุษย์เงินเดือนเขาอาจจะบอกให้เรื่องลงทุนเนี่ยอาจจะแบบมันมีความเสี่ยงเนาะมันลงทุนแล้วต้องไปศึกษาอะไรเยอะเอางี้ดีกว่าหารายได้เสริมดีกว่าเพิ่มงานหาเงินเพิ่มอันนี้มันอาจจะง่ายกว่าสำหรับผมเพราะไงผมทำอยู่แล้วผมก็ทำเพิ่มขึ้นถูกไหมมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้ากลุ่มคนกลุ่มนี้กับอีกกลุ่มนึงบอกไม่หาเพิ่มอ่ะแต่พยายามจะลงทุนแต่มีความเสี่ยงนะสองทางนี้แบบไหนดีกว่ากันขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
7: เงินทองของจริง
10: รู้ไหมมื้อโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
11: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
12: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
13: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
14: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal

0: แอปส์ยูรินอลดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
1: เงินทองของจริง
2: กลับมากันต่อนะครับเงินทองของจริงครับอาจารย์เอ็มผมยกตัวอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพิ่มรายได้หรือว่าให้เงินมันทำงานความหมายคือเอาไปลงทุนเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันหรือว่าแบบไหนควรมาก่อนกัน
3: คือเพิ่มรายได้คุณมาก่อนไม่ต้องไปดูใครบอกว่าโหยลงทุนแล้วมันรวยคุณไม่มีทุนมันไม่มีให้ลง
2: เนาะแต่ว่าถ้าคุณทำงานเป็นเงินเดือนมันรู้เงินเดือนมีเงินเดือนหลักตรงนี้แล้วคุณไปเพิ่มรายได้ก่อน
3: เก็บรายได้ก่อนแล้วค่อยไปลงทุนคำถามคือบางคนนะครับเขาไม่ได้ต้องการอะไรในชีวิตเยอะอะคือเกษียณอยู่แบบสบายๆไม่ได้หวังจะล่ำจะรวยพันล้านหมื่นล้านเขาอาจจะทำงานแค่งานประจำกับงานพิเศษแล้วเขาก็ไม่ลงทุนก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะบอกเฮ้ยผมอยากมีแค่10ล้านพอละแต่การลงทุนน่ะมันสามารถทำให้คุณมีได้ตั้งแต่5ล้านถึง15ล้านคำตอบคือคุณอยากเสี่ยงหรือเปล่าชีวิตเขาไปได้โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอ่ะ
2: ครับ
3: เขาก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนแต่ผมถามว่าแล้วคนปกติที่มันต้องเกษียณ50ล้านอ่ะแล้วมันเหลือแค่10ล้านในตอนอายุ60ต้องอยู่ไปอีกถึง30ปีอ่ะผมเลยบอกว่าวันนี้การลงทุนมันไม่ใช่ช้อยส์ถ้าคุณไม่ใช่นักธุรกิจถ้าคุณไม่ใช่คนที่เงินเดือนสูงมากๆมันไม่ใช่ช้อยส์แล้วเพราะถ้าคุณไม่ลงทุนมันไม่มีทางที่คุณจะเกษียณได้มันเป็นไปไม่ได
2: ้มันไม่ใช่ช้อยส์แต่มันคือ given และ must
3: มันคือความจำเป็นแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าการลงทุนไม่ได้แปลว่าซื้อหุ้นอเมริกาการลงทุนไม่ได้แปลว่าซื้อ S&P 500เพราะฉะนั้นการลงทุนต้องเข้าใจว่าเราต้องการ target ประมาณสมมุติ 5% เปลี่ยนเงินจากเดือนละหมื่นเป็น25ล้านให้ได้จาก4ล้านเป็น25ล้านให้ได้ 5% มีอะไรยกตัวอย่างพันธบัตร HSBC corporate bond ของ HSBC ก็คือเอาเงินไปให้ HSBC กู้คำถามคือ HSBC rating เท่าไหร่ rating A บวกคำถามคือรัฐบาลเรา rating เท่าไหร่ B 3ตัวแปลว่าในมุมมองโลกอะ HSBC อะล้มยากกว่ารัฐบาลเรา
2: แข็งแรงกว่ารัฐบาลไทยคิดดูสิ
3: 5.8% ในการเอาเงินไปให้กู้คำถามคือแล้วมันยากไหมล่ะมันก็ยากคุณก็ต้องไปดูหน่อยว่าเขามีหนี้อยู่เยอะไหมเขามีรายได้เท่าไหร่แต่มันผมว่ามันศึกษาได้อ่ะ
2: โอเคงั้นก็ทำงานก่อนมีรายได้ก่อนแต่ยังไงไอการลงทุนมันหนีไม่พ้นอยู่แล้ว
3: มันจำเป็น
2: ถ้าเราอยากจะไปทาร์เก็ตแบบนั้น
3: ครับ
2: แต่ถ้าสมมติคนที่บอกให้ไม่อยากลงทุนเลยแล้วเพิ่มรายได้อย่างนี้เขาก็อยู่ได้เรื่อยๆ
3: ถ้าทำไหว
2: มันแล้วแต่เราว่าเราจะเอายังไง
3: ใช่
2: คราวนี้มันมีการลงทุนอีกชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันก็คือการลงทุนเช่นเดียวกันก็คือคริปโตเคอเรนซีแต่ผมอยากให้อาจารย์เนี่ยอธิบายให้เราฟังหน่อยว่าคริปโตเคอเรนซีตกลงมันคืออะไรยังไงแล้วมันมีความมั่นคงอย่างไรแล้วควรที่จะเข้าไปอยู่ในลูปนี้อยู่ในเกมนี้หรือเปล่าในยุคปัจจุบันEP หน้าติดตามกันนะครับผู้ชมครับวันนี้รายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับสามารถติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:15 นทางช่องวัน31นะครับเวลา 10:30 นทางช่อง GMN 25วันนี้ขอบคุณอาจารย์เอ็มครับผมครับแล้วเจอกันใหม่ครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
1: เงินทองของจริง

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: แค่มีไข้นิดหน่อยไม่เป็นอะไรแล้วเออลือชื่ออะไรอ่ะทำไมถึงมาเล่ร่อนกันสองคนแม่ลูกอย่างนี้ผัวหรือไปไหนอ่ะ
1: ฉันชื่อฉันชื่อชื่นจ้ะพ่อของกำไลลูกฉันมันถูกงูกัดตายไปแล้วตั้งแต่นั้นมาฉันสองคนกับลูกก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีข้าวจะกินจะไปที่ไหนก็มีแต่คนผักใส่ไล่ส่งฉันนะจ๊ะ
0: ถ้าลือยังไม่มีที่อยู่ก็อยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ช่วยปัดกวาดทำความสะอาดบ้านให้ว่า
1: ขอบใจจ้ะขอบใจนะจ๊ะ
0: ไอเฮงอาเฮงจ้ะหรือพาอีไปอาบน้ำแล้วก็จัดที่หลับที่นอนให้อีสองแม่ลูกด้วย
2: จ้ะมาทางนี้จ้ะ

0: ลูกลูกพ่อลูกพ่อคลอดแล้วหรือคุณแม่ขอรับพ่อแล้วขอรับคุณแม่แม่หมอเป็นอย่างไรบ้าง
1: ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเจ้าค่ะ
0: แล้วลูกข้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชายเจ้าค่ะ
0: ผู้ชายนะลูกข้าเป็นผู้ชายตั้งหนูลูกพ่อ
1: ยังเข้าไม่ได้เจ้าค่ะ
0: ข้าได้ลูกชายคุณแม่ขอรับกับผมได้ลูกชายขอรับคุณแม่ลูกชายขอรับคุณแม่ข้าได้ลูกชายข้าได้ลูกชายไอ้กลมข้าได้ลูกชาย
2: คุณหลวงได้ลูกชายแล้วครับโอ้ยดีใจด้วยนะขอรับคุณหลวงอะไอ้พวกเราคุณหลวงได้ลูกชายคุณหลวงได้ลูกชายอะ
0: พ่อช่างมีบุญเหลือเกิน

0: ประเดี๋ยวลือก็จะสบาย
1: ยาอะไรนะพี
0: ่กิ่งเหมยในกองไฟ

0: แม่วาดฉันคิดชื่อลูกของเราไว้แล้วนะฉันจะตั้งชื่อลูกว่าเรือนจะได้นำความเจริญรุ่งเรืองมาให้เรือนของเราแม่วาดมันดีไหม
1: เรืองดีเจ้าค่ะคุณพี
0: ่เรือนเรืองลูกพ
2: ่อหลวงขอรับเรือพร้อมแล้วขอรับคุณหลวงขอรับ
0: ไอ้กรัมเร่งข้าจริงเบาๆลูกข้าตกใจหมดเรืองพ่อไปทำงานก่อนนะลูกนะประเดี๋ยวพ่อจะรีบกลับมาเล่นกับเรืองนะลูกอ่ะแม่วาดมาไปคอยนะแม่วาดนะเดี๋ยวพ่อจะรีบมานะลูกไอ้กล้ามไปสิแล้ว
2: ครับ
0: ข้าจะได้รีบกลับมาเล่นกับลูกข้าเร็วๆ
2: ครับโอ้กูเรื่องนี่น่ารักจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าเจ้าค่ะว่าอย่างไรเจิมเจออีเฟืองไหม
3: ไม่เจอเลยเจ้าค่ะแต่บ่าวก็ถามคนที่วัดนะเจ้าค่ะเขาบอกว่าเคยเห็นแม่ลูกอ่อนอาศัยอยู่ท้ายวัดเจ้าค่ะ
1: แม่ลูกอ่อนหรือถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่ใช่อีเฟืองเพราะว่าลูกของมันอยู่กับเองไม่ใช่หรือ
3: เจ้าค่ะบ่าวคงจะตาฝาดไปเองต่อไปก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะเจ้าค่ะคุณวาดก็สบายใจได้เจ้าค่ะ

0: ไม่คิดจะไปดูคุณวาดกับลูกเสียหน่อยเหรอเจ้าคะ
1: ลูกแม่วาดออกมาผิวพรรณไม่เห็นเหมือนพระเดชเลยสักนิด
0: คุณหญิงเจ้าขาเด็กเพิ่งออกมาไม่กี่วันคุณหญิงดูออกแล้วเหรอเจ้าคะ
1: อีล้วนนี่เองเป็นบ่าวค่ะหรือว่าเป็นบ่าวของอีแม่วาดกันนะฮะ
0: ก็บ่าวก็พูดไปตามเนื้อผ้าแหละเจ้าค่ะ
1: ยังไงข้าก็คิดว่าเด็กนั่นไม่ใช่ลูกพ่อเดช

0: ่กิ่งเหมยในกองไฟที่พี่ให้ฉันกินหรือเปล่าย
1: ังลื้อน่ะไม่ต้องกินหรอกร้อนยิ่งกว่ากองไฟ
0: สอนให้ฉันทำกิ่งเหมยในกองไฟหน่อยสิพี
1: ่ลื้อเป็นผู้หญิงจะรู้เรื่องยาปลุกกำหนัดไปทำไม
0: แน่ใจเหรอว่าจะไม่สอน
1: เดี๋ยวอ้วจะสอนเลยทุกอย่างเลย

0: ตอบแต่เพียนไหมลูกว่าถึงไม่ว่ามองใหญ่เลย
1: โอ้โหดูยิ้มด้วยนะขอรับผู้หลวงขอรับขอให้กลับเล่นกับเรื่องด้วยได้ไหมขอรับ
0: เอ็งจะเล่นไก่เรื่องอย่างนั้นนะ
1: ขอรับ
0: ได
1: ้ได้ขอรับนี่เรื่องขอรับนี่ชื่อกล่ำนะขอรับตู้ยิ้มแล้วขอรับโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมา
0: ขอที่มีบุญเลยเนี่ยลูกข้าได้เจิมใส่หน้าเองเลย
1: แหมคุณเรืองผมน้ำมนต์ให้กลับเลยนะขอรับโอ้โหมีไม่เข้าปากขอรับ
0: แต่เรืองถ้าท่านชอบเป็นกลับลูก
1: ท่านชอบแล้วก็ปล่อยมาอีกสิขอรับปล่อยมาอีกสิขอรับ
2: เร็วก็เพราะมันเก่งเจ้าค่ะ
3: เอ็งเดาว่าข้าไม่เก่งใช่ไหมเดือนเอ็งนี่มันปากดีจริงๆข้าจะฟ้องคุณพลอยลงโทษเอ็ง
2: หมอก็จะฟ้องคุณว่าเหมือนกันเจ้าค่ะว่าคุณเรือนเกเรพอเล่นแพ้แล้วก็พานดูสิว่าคราวนี้ใครจะโดนลงโทษ
4: พี่เดือนถ้าเราหาคุณเรืองเจออีกคุณเรืองก็ต้องโกรธ
3: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องหาไอ้ทองเองน่ะไปขึ้นมะม่วงในสวนมากินเดี๋ยวข้ากับพี่อ่อนเนี่ยจะไปรักกะปิในครัว
5: จ้ะพี่เดือนไปกันเถอะพวกเรา
3: ไปกันอ่อน
5: พี่เดือนปึ๊บ
6: เดือนเดือน
5: จ้ะแม่มีอะไรจ้ะ
6: คุณหนูเรืองไม่ได้อยู่กับเอ็งหรอกหรือคุณหนูเรืองไปไหน
5: คุณหนูเรืองยังไม่กลับเรียนอีกเหรอจ๊ะแม่
6: ก็ยังไม่กลับนะสินี่คุณวาดเริ่มจะโมโหแล้วนะเอ้าเดือนนี่เดือนเอ็งจะไปไหนเนี่ยฮะ
4: พี่เดือนคงรีบไปตามหาคุณเรืองนะจ๊ะเราเล่นข้าวแหนบกันถ้าทางคุณเรืองจะยังซ่อนไม่เลิก
5: หนึ่งเดือนเอ้ยนึกว่าจะเก่งหาข้าก็ไม่เจออุ๊ยยุงกัดอุ๊ยมาแล้วหรือหนึ่งเดือนจะหลอกผีหัวโกนเลย
6: มาแล้วมาแล้วเถ็ด
7: ตายเป็นอะไรเปล่าข้า
6: เกือบไป
7: เล่นพี่เล่นอะไรกัน
6: กลางค่ำกลางคืนมาเล่นหลอกผีใจข้าตกใจตายหรืออย่างไร
5: หลานนึกว่าเป็นนางเดือนนะขอรับ
7: อีล้วนไปหาไม้มา
8: เจ้าค่ะ
7: ข้าจะสั่งสอนมัน

0: ดึกดื่นป่านนี้มาเล่นซนให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่รู้เหมือนใครไม่เหมือนพ่อเดชเลยแม้แต่น้อยได้หรือยัง
1: ได้แล้วจ้าค่ะ
0: มาตีให้หลับจำทีเดียวเชียว
2: จะทำอะไรขอรับคุณแม
0: ่ก็จะสั่งสอนมันนะสิดึกดื่นตอนนี้แล้วยังมาทำให้แม่ตกใจ
2: โถคุณแม่พ่อเรืองก็เล่นตามภาษาเด็กนะขอรับ
0: ให้ท้ายกันอย่างนี้สักวันหนึ่งเถอะพ่อเดชจะเสียใจไปล้วน
1: ถูกค่ะ
3: ไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรขอรับ
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกพ่อ

0: เรือง
1: คุณแม่ขอรับทำไมคุณย่าไม่รักเรืองขอรับเรืองเคยได้ยินคุณย่าคุยกับล้วนว่าเรืองไม่ใช่ลูกคุณพ่อ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นนะพ่อเรืองเรืองอย่าไปฟังพ่อเรืองเป็นลูกของคุณพ่อ

0: ส่วนสมุนไพรพิษที่ใช้รักษาโรคจะต้องใช้ร่วมกับยาอื่นพิษของมันอาจทำให้เป็นบ้าได้นะอ่ะไหนลองท่องตามอัวสิหงบ้วยจี้หรือเรียกอีกอย่างว่ามาเฉียนจื่อ
1: หงบ้วยจี้หรือเรียกอีกอย่างว่ามาเฉียนจื
0: ่
1: อ
0: โอ้เก่งมากกำไรเรื่องหัวไวจริงๆโตขึ้นหรือต้องเป็นหมอรักษาคนได้แน่ๆเออหรือไปตามไอ้แห้งมหาวทีสิปะ
1: จ้ะพ่อเชิญแส
0: เออ

0: เองอาชื่อคือทำอะไรไม่อายกำไรอีกเลยเหรอนี่จะโตเป็นสาวอยู่แล้วนะ
1: สินแสนี่มันก็เรื่องธรรมชาติเดี๋ยวกำไรโตเป็นสาวมันก็ต้องมีผัวนะจ๊ะ
0: ไปกำไร

0: จ๋าเมื่อตอนกลางวันแม่กับลุงเฮงทำอะไรกันหรือจ๊ะ
1: จำไว้นะกำไลพวกผู้ชายมันแพ้เสน่ห์ของผู้หญิงอย่างเราทั้งนั้นพอกำไลโตเป็นสาวกำไลต้องใช้เสน่ห์ที่มีมัดใจผู้ชายให้ได้เข้าใจไหมลูก
0: จ้ะแม
1: ่แล้ววันนี้ซินแสตั้งสอนอะไรบ้างลูก
0: วันนี้พ่อซินแสสอนว่ายาบางตัวถ้ามาผสมกันแล้วจะกลายเป็นยาพิษจะใช้ต้องระวังจ้ะ
1: เก่งมากลูกศึกษาเรื่องยาพิษจากซินแสไว้วันหนึ่งลูกจะต้องแก้แค้นอีวาดเอาให้ชีวิตมันพังพินาศให้มันสาสมกับที่มันทำให้เราสองคนต้องลำบากขนาดนี
0: ้จ้ะแม่

0: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนร้อยรักหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะมันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: กับแอร์ซิลี
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: แล้วยกแก้วขึ้นมาเลย
5: โอ้โหเนี่ยเขาดื่มหอมมาถึงนี้เลยอ่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไงบ้างคะ
6: รสชาติอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม IG แอนนะคะหรือว่าใน IG Story อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแอนเนี่ยแบบแกะกินแล้วก็ดื่มตลอดเลยค่ะบางทีก็พกพาไปต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ชงดื่มตลอดไม่เพราะว่าสบายใจไงได้แบบผงผักที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาล
5: ได้เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเอาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยควรจะทานผักค่ะนะคะไม่มีใครไม่ต้องทานผักนะถึงแม้บางคนทานอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าทานไม่หลากหลายไม่ครบ5หมู่หรือว่าทานไม่ได้แบบครบ5สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเสริมเนาะนะคะฉีกชงดื่มง่ายๆฟาร์มเดลี่เวจิพลัสของเรา1ซองเนี่ยสกัดมาแล้วค่ะเป็นผงผักและผลไม้รวม33ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B1 ด้วยแล้วผักอ่ะคัดสรรมาให้อย่างดีแล้วคืออย่างแรกเลยอร่อยของกินมันต้องอร่อยเนาะพี่แอนเนาะอร่อยแล้วก็ครบ5สีแล้วก็ครบ33ชนิดแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงรวมมาให้แล้วสะดวกมาก
4: ชอบตรงไหนรู้ไหมอย่างพี่แอนนี่ก็ไม่ได้ทานคนเดียว
6: โอ้แน่นอนพี่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยเห็นอยู่นะคุณแม่พี่นะคุณน้าพี่นะคุณต้องบอกว่าอายุ70กว่ากันแล้วคุณแม่พี่ก็80แล้วเนาะเออแต่ว่าแอนก็ต้องบอกว่าไงอ่ะแอนคือใส่ใจท่านเนาะเราแบบได้อะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากจะให้ท่านได้ดื่มด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ติดใจก็เลยแบบว่าทีนี้ดื่มกันทั้งครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามันดื่มง่ายกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเมลอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผงผักถึง5สีนะคะมีประโยชน์ค่ะเรียกว่าเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เราต้องออกกำลังกายด้วยใช่มั้ยแล้วเราก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัสวันละ1ซองแค่นี้เอง
5: โปรวันนี้เลิศมากถ้าพี่แอนไม่มาไม่มีโปรนี
4: ้
5: เราจัดมาให้แบบให้เลือกง่ายๆเลยนะ2โปรอันแรกสำหรับใครที่อยากทดลองอยากเริ่มดื่มนะคะก็เอาไปเลยโปร3แถม3ได้6กล่อง799บาทหรืออันเนี้ยว่าเบลเชียโปร2เนี่ยเพิ่มมาอีก200นะเป็น999บาทแต่เอาไปอีก2กล่องหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอ่ะคุ้มกว่า
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคพร้อมยังยกหูโทรซึ่งจะบอกเลยนะว่าสินค้าตัวนี้ของเราเป็นของ GMMO Shopping เองคัดสรรมาจากเขาเรียกว่าไงฟาร์มออร์แกนิกจากต่างประเทศนะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยของเรามาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ6ป
5: ี65
4: 66เอางี้ก็ประมาณ4ปีแล้วพี่แอนก็ทานกับเรามาเดินทางมากับเราก็3ปีแล้วนะฮะ
6: 3ปีแล้วเหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
4: ไปต่อไหมพี
5: ่ไปต่อ
6: โอ้แน่นอนเลยค่ะเพราะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าแอนมั่นใจนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าของ GMMO Shopping ด้วยเนอะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแอนมั่นใจในสารสกัดค่ะเรียกได้ว่าเป็นผงผักนะคะทั้งผงผักแล้วก็ทั้งสารสกัดครบ5สีเลยอันนี้คือแบบมั่นใจสุดๆ
4: เพราะเรากินอะไรต้องกินให้ครบเนาะ
5: จริง
4: ซึ่งจริงๆทั้งหมดมันการันตีด้วยยอดขายเนี่ย200ล้านทะลุไปแล้ว
5: ใช่
4: ไหมฮะแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าให้ความมั่นใจให้ความการันตีเยอะมากซึ่งหลายๆคนอ่ะพอฟังเอาเห็นพี่แอนปุ๊บเชื่อใจเห็นความเป็นโอช้อปปิ้งเชื่อใจแต่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าผักผลไม้เราต้องทานให้ครบ5สีเพราะแต่ละสีมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะมั้งเมียวว
5: ิตามินไม่เหมือนกันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวของเราเนี่ยใส่มาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวกบรอกโคลีเอ่ยผักเคลเอ่ยอะไรต่างๆซาลาลี่ใส่ให้มากมายหลายอย่างแล้วก็อย่างสีแดงก็มีแอปเปิ้ลนะคะอะเซโรราเช อรี
4: ่แต่แพงขึ้นเยอะ
5: คามูคามูซุปเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเลยสีขาวน้ำตาลพวกหอมพวกกระเทียมจริงๆเราแบบบางคนทานสดไม่ได้มันค่อนข้างฉุนเนาะมันกลิ่นมันแรงส่วนสีม่วงเนี่ยก็ตระกูลบลูเบอร์รี่อ่ะบลูเบอร์รี่บิวเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์อะไรต่างๆสีส้มตัวนี้ก็ดีนะคะแต่จะให้ไปแทะแครอทอย่างเงี้ยฟันก็ไม่ไหวแล้วว่าฟันหนูไม่ไหวแล้ว
4: ถ้าใครไหวก็แฮปปี
5: ้
4: แต่ถ้าไม่ไหวก
5: ็
4: อย่างพี่แอนเองก็
6: ทานปกติแต่ยังไงแอนก็ต้องเสริมเพราะแอนเชื่อว่าใน1วันเนี้ยแอนไม่สามารถที่จะทานครบทั้งหมดใน5สีนี้ได้แล้วก็บางอันมันก็อาจจะมีกลิ่นฉุนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งบางทีเราไปทำงานต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะแต่อย่างนี้คือเรามั่นใจไงแล้วมันคือมันเสริมได้มันใช้ชีวิตจริงได้ตามปกติ
4: ประทับใจแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมมั่นใจได้นะฮะ ไม่ว่าคุณจะเลือกโปรไหนนะเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะ คุณจะเอาโปร1ที่จะเป็นโปรแบบราคาเบาๆ6กล่อง799คุณก็ได้โปรส่งฟรี
5: อุ๊ยเลิศ
4: แต่ถ้าเกิดเอาโปรที่2อันนี้คุ้มกว่าครับโปรนี้ผมคิดว่าใครที่ทานอยู่แล้วที่บ้านทานอยู่แล้วเอาโปร2ไปเลยเพราะว่าได้ไปถึง8กล่องทานได้80วันนะฮะ999ทหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วอะโปรที่2คุ้มกว่าแล้วโปรส่งฟรีได้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปร1โปร2ราคานี้คือเน็ตแล้ว
5: ใช่
4: ถ้าจะส่งไม่บวกเพิ่มแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแคปหน้าจอไว้นะครับแคปนะโอเค028179925โทรสั่งได้เลยครับ
5: ย้ำนะคะสั่งแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านก็ได
4: ้
5: คืออยากให้ทุกคนอ่ะใส่ใจตัวเองแต่คือพี่แอนอ่ะคือดื่มมาแบบว่า3ปีแล้วใช่ไหม
6: 3ปีแล้ว
5: พี่ติ๋วดื่มมาตั้งแต่
4: ชนะพี่แอนเพราะเขาอยู
5: ่เขาดื่มเขามาก่อนนะ
6: เขามาก่อน
4: 4ปีครับพี่ติ๋วเนี่ย
6: โอ้ก็พี่อยู่80แล้วอ่ะใช่ไหม
4: ใช่ตอนนี้80แล้ว
6: ตอนที่แอนเจอแอนจำได้ว่าตอนนั้น
5: 70
6: ยังไม่ถึงแก79หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆก็คือว่าคือดื่มมาตั้งแต่นะใช่
5: ตั้งแต่เวอร์ชันแรกอ่ะ
6: สวยนะยังดูสดใสแล้วผิวก็ดีอ่ะโอ้เนี่ย4ปีแล้วนะคะตายตาย
4: ใช่นะอันนี้สำหรับบ้านพี่ติ๋วนะ
5: ใช่
4: อีก1บ้านอ่ะ1บ้าน
5: อีก1บ้านก็จะเป็นบ้านน้องมิ้นคือบ้านน้องมิ้นเนี่ยเป็นพนักงานของเรานะคะน้องมิ้นได้ลองเองแล้วก็เลยเอาไปให้ทางบ้านลองคุณแม่ชอบรสชาติอร่อยนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อชอบมากเพราะว่าคุณพ่อเขาก็จะแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกเคี้ยวเท่าไหร่ฟันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อได้ทานผักได้กักไกไฟเบอร์มากขึ้นดื่มได้ทุกวัยเลยเนาะพี่แอนเน
6: า
5: ะ
6: ใช่ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะเพราะแอนดื่มเองแอนก็ไปให้ที่ให้ครอบครัวแอนดื่มเหมือนกันใครไปใครมาบางทีนะไม่ได้แบบแขกมาอะไรเงี้ยก็แบบชงให้ดื่มไปเลย
5: อุ้ยชงเสิร์ฟเลย
6: ชงเสิร์ฟเลยใช่
4: มันง่ายมากเลย
6: แม่ก็ชอบมากด้วยค่ะ
4: ใช่การทานผักผลไม้ในแต่ละวันพอแล้วหรือถ้าไม่พอทำแบบจ๊อบได้ครับเขย่าแบบนี้ถ้าใครทานผักสดอยู่แล้วทานผักผลไม้สดๆอยู่แล้วดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันนี้พอยังนะถึงหรือยังนะก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้เนี่ยอันนี้ไปถึงไหนก็เขย่าแล้วดื่มได้เลยขอโทษไม่เหม็นเขียว
5: โอ้แล้วจิบได้ทั้งวันค่ะนะคะเนื้อสัมผัส
4: นี่แอน
6: ฉีกชง
4: ดริงก์หน่อยดริงก์ดริงก
6: ์ชงดื่มถ้าเกิดว่าไม่อยากเย็นก็ไม่แบบแข็ง
4: ไงแล้วแต่คุณผู้ชมเลย
5: แล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งซองก็คือเป็นสารสกัดอะจากผักผลไม้33ชนิดกากใยไฟเบอร์สูงคือไปเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเนาะก็ทำให้การขับถ่ายแล้วสบายสบายไปตามปกติชิลชิลยามเช้าพ่อพ่อแม่แม
4: ่และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมสบายใจมั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกกล่องจะมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่นะฮะกล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่มีเครื่องหมายนี้มีเหมือนกันหมด
5: จะไม่ช
4: อมีเครื่องหมายนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น
5: อ
4: ุ้ยเอาซ้ายหรือเอาขวาดีนะเอาหนึ่งหรือเอาสองดีนะโปร1นะพี่แอนทานได้2เดือน799โปรที่2อันนี้เกือบ3เดือน999บาทเท่านั้นโปรนี้มาไม่บ่อย
5: จริง
4: ตอนเห็นหน้าคุณสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละถึงจะได้โปรนี้มา
5: ใช่นี่คือโปรพิเศษแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย
4: ครับฉะนั้นโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน028179925นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็แล้วแต่นะฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะโปร2คุ้มที่สุดครับถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วนะโปรที่2คุ้มที่สุด8กล่อง999บาทเกือบ3เดือน
5: จริงๆทานยาวๆทานทั้งบ้านเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแบบพิเศษสำหรับพี่แอนเน
6: า
5: ะยัง
6: ใช่ค่ะแอนมาเองทั้งทีนะคะมีให้เลือกชอบทางซ้ายหรือทางขวา
4: เฮ้ย
6: แล้วแต่สะดวกเลย
4: สวยเลือกได้ก็อย่างเง
5: ี้
4: ยครับ
6: แอนว่าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแค่บางทีเราอาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมาบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยฟาร์มเดลี่เวจ Energy Plus ค่ะ
5: ก็คือเพิ่มการใส่ใจตัวเองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
4: ผมแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับผมอะอยากได้โปรนี้โทรมา02-17-9925วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนด้วย
6: โอ้ขอบคุณค่ะ
4: ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
8: ์

0: หล่อหนาแล้วเนี่ย
1: กระวนกระวาย
2: วันนี้ใครจะเป็นคนตรวจนะขอให้เป็นสินแสตั้งก็แล้วกัน
1: ใช่ใช่เห็นด้วย
3: วันนี้พ่อสินแสตั้งนั่งสมาธิจ้ะกำไรเป็นคนตรวจเอง

0: จากที่ตรวจอาการดูแล้วคงเป็นเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงอะจ้ะเดี๋ยวกำไรจะจัดยาบำรุงไปให้รับรองว่ากินเข้าไปแล้วก็ปรี้กระเป๋าแน่นอนมีลูกได้แน่ๆจ้ะ
1: จ้ะมาเจอหน้าแม่หมอกำไรรู้สึกมันกระปี้กระเป๋าแต่เวลากลับบ้านไปเจอหน้าเมียจิตใจมันห่อยเหร
0: อถ้าเห็นหน้าฉันแล้วกระปี้กระเป๋าก็อนุญาตให้มาดูได้ทุกวันนะจ๊ะแต่แค่ดูนะคนต่อไปจ้ะ
2: นี่เลยเหนียวนั่นเองเหนียวเลย
1: โอ้ยใจกระจัดโอ้ย

0: ยาพิษที่กำไรปรุงร้ายแรงเหลือเกินแม่กินเข้าไปเพียงแค่ชั่วครู่ก็รู้สึกหมดแรงเจ็บปวดสาหัสแต่ก็ไม่มีแรงจะร้อง
1: ยาพิษชนิดนี้กำไรเพิ่งคิดค้นได้ตั้งชื่อว่าเจ็ดมัจจุราช
0: เจ็ดมัจจุราช
1: เจ็ดมัจจุราชประกอบไปด้วยยาพิษร้ายแรงเจ็ดชนิดมีปลาหนามยาละลายกระดูกเกสรยี่โถยางรักนอนสามสีดีนกยุงแล้วก็หม่อนแดง

0: เก่งมากลูกยาพิษชนิดนี้ถ้าใครกินเข้าไปจะรู้สึกหมดแรงและหากไม่ได้รับยาถอนพิษภายใน1วันเนื้อเจาะทั้ง7ทวารจะตายเปียกทรมาน
1: แต่ถ้าจะจัดการแก้แค้นกับอีนางวาดแม่ว่ายาพิษอย่างเดียวก็ไม่พอแม่อยากจะฝากอาวุธอีกอย่างไว้กับกำไล
0: อะไรจ๊ะแม่

กิ่งเหมยในกองไฟเป็นยาปลุกกำหนัดอย่างแรงเมื่อกินเข้าไปภายในครึ่งชั่วยาจะเกิดอาการร้อนรนกระหายสว่านจนแทบทนไม่ไหวต้องได้ร่วมรักถึงจะหายถ้าหากไม่ได้ร่วมรักต้องทนทรมานไปถึง2ชั่วยามยาปลุกกำหนัดนี้บวกกับความงามของกำไลไม่ว่าผู้ชายหน้าไหนก็ต้องสยบ

0: ราวหลังระวังอย่าให้ตกไปอีกล่ะ
1: เดือน
2: เอ็งอยู่นี่เองหรือ
1: ไปไปรับใช้คุณวาดได้แล้ว
0: จ้ะแม่
3: ใบโหระพากับใบมะกรูดลงไปเลยลูก
0: จ้า
1: ใช่ได้ใช่ได้ดีมากเอ้ยพวกเราเร็วๆเข้าเดี๋ยวคุณพระก็จะกลับมาแล้ว
3: นี่พี่แฮมตั้งแต่คุณพระได้เลื่อนตำแหน่งท่านไปราชการไกลกว่าเดิมอีกนะครั้งนี้ก็ไปถึงหัวเมืองตะวันออกต้องเกือบเดือนน่ะ
4: คุณพระท่านไปนานๆแบบนี้คุณวาดกับคุณเลืองคงคิดถึงแย่
5: ก็ต้องคิดถึงสิวะก็แม้แต่พวกเราอะยังคิดถึงเลย
1: เออไอ้เพลิงเอ้ยเพลิงเพลิงเอ้ยนี่เดี๋ยวเองผ่าฟืนเสร็จแล้วอะขึ้นไปบนเรือนช่วยเขาขัดพื้นนะคุณพระท่านกลับมาท่านจะได้ชื่นใจ
6: ได้จ้ะป้า
1: เออเองเช็ดให้สะอาดนะ
0: พี่เพลิงจ๋าเดี๋ยวฉันไปช่วยนะจ๊ะ
1: เออดีละ
0: หลบหน่อยป้าอ้าว

0: เอาเล่นผีพายหน่อยชอบ
1: ครับโอ้โหจะถึงแล้วก่อนครับ
2: คุณวาดงามแบบนี้ถ้าคุณพระกลับมาเห็นต้องชื่นใจเป็นแน่จ้ะค่ะ
3: ช่างพูดนักนะเดือน
2: บ่าวพูดความจริงนี่จ้ะคะ
3: พ่อเรืองล่ะเตรียมตัวเสร็จแล้วหรือยังจะได้ไปรับคุณพี่ด้วยกัน
4: คุณเรืองไม่ได้อยู่ที่ห้องเจ้าค่ะ
5: เขาหายไปไหนของเขา
2: ใจเย็นๆนะเจ้าคะเปล่าพอจะรู้เจ้าค่ะว่าคุณเรืองอยู่ที่ไหน
6: ชนะแล้วนะขอรับคุณเรือง
7: ขอบใจมากจ้ะพี่ชาย
8: ไป
7: เห็นไม่ไรทองข้าบอกแล้วอีเดือนปลากัดของข้ากัดเก่งไม่แพ้ใครเลย
6: เดือนปลากัดตัวนี้เก่งเหมือนพี่เดือนเลยนะขอรับ
7: ก็แน่สิวะปลากัดตัวนี้เนี่ยทั้งกัดเก่งทั้งดุข้าเลยตั้งชื่อว่านางเดือนนี่ไง
9: ปลื้มใจจังเลยนะเจ้าคะที่อุตส่าห์เอาชื่อบ่าวมาตั้งในชื่อประกาศด้วย
7: นางเดือนเอ็งมาทำอะไรที่นี
9: ่ก็มาตามคุณเรืองสิเจ้าคะกลับเรือนได้แล้วเจ้าค่ะ
7: เอ็งเป็นบ่าวข้าเป็นนายอย่ามาสั่งข้า
9: ก็เพราะว่าเป็นบ่าวไงเจ้าคะแล้วก็เป็นบ่าวของคุณพระด้วยคุณพระกำลังจะกลับเรือนคุณเรืองต้องอยู่คอยต้อนรับคุณพระคิดดูนะเจ้าคะคุณพระไปว่าราชการที่หัวเมืองตั้งเกือบเดือนกลับมาไม่เจอคุณเรืองจะเสียใจนะเจ้าคะ
7: คือก็จริงของพี่เดือนนะขอรับเอ็งไม่ต้องไปเข้าข้างมันในทอง
9: ไอ้หนูไปเร็วไปเร็วเอานี่ไปเอ็งเอาไปเลยไปเลยไปเลย
7: นางเดือนเอ็งทำอะไรเนี่ยเอาปลากัดข้าขึ้นมานางเดือนเอ็งทำอะไรของเอ็ง
9: ปลากัดไม่อยู่แล้วกลับเรือนเจ้าค่ะคุณเรือง
7: ไปได้แล้ว
9: คุณเรืองกลับเรือนได้แล้วเจ้าค่ะคุณเรืองบ่าวให้ทอไปเตรียมเรือเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะกลับเรือนคุณเรืองกลับเรือนเจ้าค่ะ
7: โทษนางเดือนเอ็งเคยเห็นข้าเป็นนายเอ็งบ้างไหม
9: เห็นสิเจ้าค่ะถ้าไม่เห็นบ่าวจะมาตามคุณเรืองกลับหรือเจ้าค่ะก็บ่าวห่วงนาย
7: ฮะว่าอย่างไรนะ
9: บ่าวเป็นห่วงนายเจ้าค่ะกลัวว่านายจะถูกคุณพระดุถ้าคุณพระกลับมาแล้วไม่เจอหน้านาย
7: เมื่อครู่เองพูดว่าเองหวงข้าอย่างนั้นด้วยทำไมด้วยดังเดือนหรือว่าเองกลัวว่าข้าจะไม่มีใครนี่คอยดูนะข้าจะหาสาวๆในพระนครสัก10คนมาเป็นเมียข้าว่าแต่เองอยากเป็นหนึ่งในนั้นไหม
9: ได้ดิเจ้าคะ
7: ไม่ได
9: ้งั้นกลับเรือนเจ้าค่ะ
7: ข้าไม่กลับข้าต้องไปซื้อของให้คุณพ่อก่อน
9: ไม่ต้องมาอ้างเลยเจ้าค่ะถ้าคุณเรืองไม่กลับเรือนไปกับบ่าวแล้วคุณวาดมาตามเองคุณเรืองก็จะถูกลงโทษนะเจ้าค่ะหาก
10: ที่ฉันRejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
11: ่ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
13: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
16: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
17: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคน

0: มีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
4: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
5: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
6: มีไฟเบอร์สูง
7: มันได้ผักทั้ง5สี
8: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
9: ดื่มง่ายมาก
4: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
3: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
4: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับของคุณป้าครับ
3: ป้าเหรอ
4: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
6: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
7: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
8: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
7: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
9: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
10: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
11: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
12: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 นพบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
13: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
14: อร่อย
15: ฟินเวอร
16: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
17: หากที่ฉันรักเธอมันผิด
18: ล้วนล้วนเอ็งมาดูซิพ่อเดชมาหรือยังแก่แล้วหูตามันฝ้าฟางมองไม่ค่อยถนัดเลยล้วนล้วน
19: อุ้ยคุณหญิงว่าไงเจ้าคะ
18: หูตึงแต่ข้าข้าอีกเรามาช่วยดูหน่อยพ่อเรืองลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของหล่อนไปไหนซะล่ะทำไมไม่ออกมารับพ่อเดช
5: ออกไปข้างนอกเจ้าค่ะคุณแม
18: ่ออกไปเที่ยวอีกละสิฉันจะบอกให้นะแม่วาดคนในตระกูลของฉันไม่เคยมีใครสำเร็จเหตุเมาเหมือนกับลูกชายหลอดเลยสักคนหนึ่งทั้งตีไก่กัดปลาไม่รู้ว่าทำกันที่ท่าไหนไม่เห็นมีเชื้อพ่อเดชเลยสักนิด
5: อยู่เรือนก็คงจะมีแต่คนคอยบ่นคอยจับผิดนะเจ้าค่ะพ่อเรืองเลยเสียใจเลยไม่อยากจะอยู่เรือนนะเจ้าค่ะ
18: นี่ไม่วาดวาดฉันเหรอ
5: แล้วคุณแม่ชอบจับผิดหรือเปล่าแล้วเจ้าค่ะคุณพระมาแล้วเจ้าค่ะ
2: รับเรือด้วยเข้าไปเยี่ยมเลยเข้าไปเยี่ยมคุณเลยหลวงขอรับ
10: รับ
2: ระวังนะครับ
10: ก้มๆขอรับ
9: ไหว้ขอรับคุณแม
8: ่ไหว้พระเถอะลูกเหนื่อยไหม
9: ไม่ดอกขอรับ
5: คุณพี่เจ้าค่ะไหว้เจ้าค่ะคุณพี
9: ่แม่วาดแล้วลูกชายฉันไปไหนเนอะ

0: ยิ้มหน่อยสิเจ้าคะหน้าบึ้งแบบนี้ประเดี๋ยวพบคุณพระคุณพระจะไม่พอใจนะเจ้าคะ
1: นี่
2: เฮ้ย
1: ดีนักหนึ่งเดือนเจอนี่หน่อยเป็นไร
2: ไม่ไม่คุณเดือนคุณเดือนหยุดคุณเดือนคุณเดือนไม่เอาคุณเดือนหยุดเดี๋ยวนี้นะทุกคนคุณเดือนคุณเดือนไอ้หยุดเดี๋ยวนี้นะทุกคน

0: กเล่นได้แล้วเจ้าค่ะคุณเรืองอยู่บนเรือแบบนี้ยังไงคุณเรืองก็หนีบ่าวไม่พ้นหรอกเจ้าค่ะ
1: ทำไมข้าจะหนีเองไม่พ้นหนึ่งเดือนเองตามข้าไม่ทันแล้วข้าไม่กลัวเองหรอกหนึ่งเดือน
0: คนเดือนหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าค่ะทองถอย
1: ไอ้ทองไอ้ทองอย่า
0: เล
1: ย
0: เอามานี่เลยเอามานี่ถอยไป
1: เฮ้ย
0: คนเดือนหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าค่ะคนเดือน
2: พ่อเรืองไม่อยู่เรือนแล้วไปไหนหรือไม่ว่า
3: อีฉันไม่รู้เจ้าค่ะ
2: แม่วาดไม่รู้ได้อย่างไรทำไมแม่วาดถึงไม่ดูแลลูกนี่ฉันกลับมาท่านี้จะได้เห็นหน้าลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแม่วาดนะแม่วาด

0: จเย็นๆนะเจ้าค่ะพี่เดือนกำลังไปตามคนเรืองอยู่เจ้าค่ะ
1: เรื่องรู้ไหมไปตามที่ไหนไปตามที่ไหนอ่อนรู้ไหม
0: รู้เจ้าค่ะรู
1: ้ที่ไหน
0: พี่เดือนบอกว่าดูท่าคุณเรืองจะไปกัดปลาที่ตลาดกับพี่ทองเจ้าค่ะ
2: นี่ไอ้ทองไอ้ทองลูกกูนี่พาไปที่ดีๆทั้งนั้นอุ้ย

0: ลองได้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ได้จ้าสวยแล้วจ้า
0: คุณพ่อน่าจะชอบ
1: สวยแล้วจ้า
0: ช่วยดูให้หน่อยจ้ะ
1: จ้ะ
0: นี่จ้ะ
1: จ้าจ้า
2: แม่จ้าอย่าแม่ต้อง
1: ขันจ้ะ
2: ได้จ้า
0: เฮ้ย
3: Hey!

ไป

0: โพดครับ
1: ข้าวโพดมาเริ่มที่ข้าวโพด
2: เรื่องไปไหน
0: อันนี้ฝากกัน2 บาทแล้วต้องมาสามบาท

0: ต้องขอโทษหล่อนด้วยนะที่ทำให้หล่อนต้องเจ็บตัวว่าแต่หล่อนชื่ออะไรหรือ
1: ชื่อกำไรเจ้าค่ะ
0: กำไรฉันชื่อเรือง
1: คุณเรืองบาดเจ็บนี่เจ้าคะ

0: วันนี้ฉันคิดว่าฉันโชคร้ายที่โดนโจรลักอัดแต่ฉันว่าเป็นวันที่ฉันโชคดีต่างหากที่ได้เจอแม่กำไร
1: คุณเรืองนี่ช่างพูดนะเจ้าคะขนาดเจอโจรร้ายยังมาพูดให้เป็นเรื่องดีได
0: ้โจรร้ายมันก็แค่ลักอัดไม่ร้ายเท่าแม่กำไรดอก

0: าแม่กำไรรักอย่างอื่นของฉันไป
1: อะไรล่ะเจ้าคะ
0: ก็หัวใจของฉันยังไงล่ะหนึ่งเดือนตามมาจนได
1: ้งั้นอีฉันขอตัวก่อนนะเจ้าคะคราวหน้าคงได้พบกันใหม
0: ่เดี๋ยวก่อนแม่กำไรแล้วฉันจะพบแม่กำไรได้ที่ไหน
1: ที่ยุพราชถามหาหมอกำไรเจ้าค่ะ
2: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนร้อยรักหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดของเราค่ะกับช้อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปบอกเลยว่าของดีโปรเด็ดมีให้ที่นี่ที่แรกเลยนะคะและใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นเหม็นกลิ่นเปรี้ยวกับจากที่ทำงานมาแล้วรู้สึกโอ้โหมันเหนียวตัวจังเลยมันกลิ่นแรงมากไหนจะฝุ่นไหนจะเหงื่อใครอยากอาบให้สะอาดสดชื่นได้ผิวผ่องๆแล้วก็ฟังทางนี้เลยเพราะเราอยู่กับคุณป้องและสบู่สมุนไพรหอมมากๆเลยคุณป้อง
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
3: นี่ลี่นึกว่าลี่อยู่สปากลิ่นมันหอมนี่ขนาดยังไม่ได้โดนน้ำเลยนะ
4: ดีใจมากๆเลยพี่ลี่คือสูตรนี้เนี่ยนะมันเป็นสบู่น้ำมันสมุนไพรคนที่มีกลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะมีอากาศอับร้อนชื้นโอ้โหพอเกิดเป็นอับๆแม่จะเกิดมีกลิ่นขึ้นมาพอมีกลิ่นปุ๊บแม่จะมีอาการคันขึ้นมาสบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่ต้องใช้เป็นสบู่สมุนไพรที่เป็นเบสน้ำมันและโดยเฉพาะพี่ดาคนนี้ทำกับข้าวโอ้โหอากาศร้อนอบอับชื้นผัดพริกแกงตัวเหนียวเดาะนะผิวร้อนพาวแสบผิวพออาบด้วยสบู่สมุนไพรสุขสกินก้อนเขียวเข้าไปเย็นสบายผิวผ่องและตัวหอม
3: อันนี้เหมือนดาราไหมคะ
4: แม่นกปัจจุบันนี้77แล้วนะพี่ลี่คือผู้สูงวัยวัย77ปัญหาคืออะไรผิวแห้งปัญหาคืออะไรแห้งเสร็จแตกเสร็จเป็นขุยขาวแล้วมีกลิ่นแก่กลิ่นแก่มันจะ
3: กลิ่นเฉพาะตัวจริงๆนะ
4: พี่ลี่มันจะเหมือนดอกไม้แห้งเหมือนเสื้อผ้าที่แบบไม่ได้
3: อาบอันนี้พูดตรงๆแม่หนูเป็น
4: นี่แหละ
3: ขออภัยคุณแม่
4: พออาบตัวนี้ปุ๊บมันจะดับกลิ่นแก่กลิ่นไวตัวเนี้ยดีมาก
3: ๆได้หรอปกติอาบน้ำยังไงก็ไม่ได้นะกลิ่นแก
4: ่ใช่คือสูตรนี้โชคดีว่าเขามีมะนาวดับคาวมีมะลิแล้วก็มีบุญนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกลิ่นอาบกลิ่นคาวยิ่งคนน้ำหนักตัวเยอะมีกลิ่นเปรี้ยวเอาสูตรนี้ไปอาบสบู่ธรรมดาไม่จบต้องจบด้วยก้อนเขียวตัวนี้เลยค่ะพี
3: ่และที่สำคัญโปรโมชั่นดีมากทุกคนค่ะ8นาทีเท่านั้นกดเบอร์ให้ทันนะตอนนี้ค่ะโปรเก่าปกติได้16ก้อนว่าเยอะแล้ว16ก้อนจากเกือบ 5,000 หรือ999วันนี้เยอะกว่านั้นค่ะ999เท่าเดิมแต่ได้24ก้อนได้สบู่เพิ่มขึ้นอีก8ก้อนและยังไม่พอวันนี้ได้เป็นสบู่อาบน้ำที่เป็นเจลอาบน้ำให้อีก8ซองรวมทั้งหมดนี้ทุกคนดูดีๆนะ32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 วันนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ให้ทันเลยตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925สั่งสบู่สุขสกินค่ะ
4: คิดดูนะกล่องใหญ่ๆแบบนี้1กล่องอ่ะให้ไปต้อง8ก้อนแบบนี้คือให้เยอะมากแล้วใช้อย่างต่ำอ่ะประมาณ8เดือนก้อนละเดือนแล้วเดิมอ่ะมันจะเป็นโปรแพ็คแถมแพ็คคือเดิมมันจะได้แค่นี
3: ้
4: แต่สำหรับวันนี้มันจะได้แพ็คละ1,000กว่าบาทมาอีกแพ็คนึงเลย
3: เพิ่มอีก8ก้อนใหญ่เลย
4: อีก8ก้อนนี่คือโปร2โหลอาบอย่างต่ำอ่ะเป็นปีสั่งวันนี้ปีหน้ามาสั่งใหม่แล้วไอ้ตัวครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวนี้ดีมากสำหรับคนผิวแห้งหนักๆนะเอาสบู่เหลวตัวหอมให้อีก8ซองคือคุ้มมาก
3: คุ้มจริง
4: จากหลักร้อยกล่องนึงเนี่ยหลักพันนะตกเฉลี่ยแค่หลัก10นะถูกมากๆเลยเพราะฉะนั้นรีบเลย
3: จากก้อนละ290วันนี้เฉลี่ยมาแล้วเหลือชิ้นละ31บาทจาก290เฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ31บาทวันนี้วันเดียวตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
4: พูดถึงนะก้อนละ30กว่านะยังไม่สามารถซื้อสบู่ธรรมดาได้เลยอ่ะแต่อันนี้เป็นสบู่สมุนไพรพี่สุธีแกทำปลาในตลาดแล้วความคาว
3: ปลา
4: เข้าซอกเล็บอาบยังไงก็

0: ังไงก็คาวเลยบอกพี่สุธีสูตรเนี้ยมีมะนาวดับคาวมีมะลิมีบุญนาคทำให้พี่เนี่ยนะลดปัญหากลิ่นตัวคาวกลิ่นตัวเค็มกลิ่นตัวเปรี้ยวแล้วสูตรนี้นะเราไม่ได้เป็นสบู่โซดาไฟพี่ลี่สบู่ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเขาผสมพวกโซดาไฟแต่เราจะเป็นเบสน้ำมันเพราะฉะนั้นแม่ๆที่ผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยมีอาการคันจะใช้สูตรนี้ดีเพราะเขามีน้ำมันมะพร้าวมีน้ำมันมะรุมมีน้ำมันมะกอกแล้วเราใส่เบสเป็นสบู่น้ำมันแม่นกใช้บอกอาการผื่นแห้งตุ่มเม็ดคันดีขึ้นแม่นกใช้บอกกลิ่นตัวคาวเค็มสาบกลิ่นแก่กลิ่นอับดีขึ้นแล้วมันเป็นสูตรเย็นเพราะฉะนั้นพอคนมีอาการคันๆอ่ะพอเจอความเย็นเข้าไปมันจะสบายผิวมาก
1: อยากรู้แล้วว่าลักษณะเนื้อฟองของเขาเป็นยังไงและอีกอย่างนึงคุณป้องขาคือหลายๆคนน่ะจะมีปัญหาอย่างผู้หญิงเราเห็นบอกว่าสบู่ตัวนี้ล้างได้ทั้งหน้าและตัว
0: ใช่
1: คราวนี้ถ้าหน้าหนูแต่งหน้าอยู่อ่ะคุณป้อง
0: นี่เดี๋ยวล้างมือ
1: ชั่วอะไรทำอะไรอ่ะ
0: ฝุ่นค่าฝุ่น
1: อ๋ออันนี้เมคอัพมาสคาร่าต่างๆค่าฝุ่น PM ก็ได้หมดแต่ตอนนี้เหม็นเค็มมากเลยน้ำปลา
0: น้ำปลา
1: ไปโอ้โห
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องฟอกเลยนะ
1: แปลว่าถ้าเกิดว่าดับกลิ่นน้ำปลาได้หนูยอมนะกลิ่นเหงื่อต้องเอาอยู่นะ
0: ใช่แล้วดูนะ
1: ฟองฟองฟอดมากเลยกลิ่นหอมมาก
0: ฟอดมากน่าใช้มาก
1: ว
0: ่
1: าคุณป้องแต่กลิ่นของสบู่สุกสกินตัวนี้มันหอมกบกลิ่นน้ำปลาไปแล้ว
0: ใช่เนี่ย
1: แต่ลี่อยากรู้ว่าไอ้เครื่องสำอางเมคอัพกันน้ำเนี่ยมันหลุดจริงไหม
0: นี่ไง
1: นี่ไงอุ้ยหลุดจริงด้วย
0: แล้วใสเดี๋ยวป้องให้ดู
1: อุ้ยดูกระจ่างใสขึ้น
0: นะหนึ่งสองและสามพี่ลี
1: ่
0: ใสกิ๊ก
1: ใสมากเดี๋ยวขออนุญาตจับขอเทียบไปทีค่ะ
0: เทียบเลย
1: แล้วขอจับฝั่งหน่อย
0: นุ่มนุ่ม
1: อุ้ยนุ่มมาก
0: พี่ลี่มันมีว่านหางจระเข้มันมีวิตามินอีวิตามินบีเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวมันจะเนียนนุ่มมันจะไม่ได้ล้างแบบยากอ่ะมันล้างออกง่ายแต่ทิ้งความชุ่มชื้นไว้แล้วโปรวันนี้พี่ลี่
1: ค
0: ือ1กล่องให้คุณผู้ชมดูนะเราเนี่ยให้ไป8ก้อนแบบนี้เลยนะคือปกติป้องขายก้อนนึงก็290แล้วอ่ะแพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยแพ็คนึงอย่างเงี้ย 1,000 กว่าบาททําโปรลดสุดๆก็จะเป็นแพ็คแถมแพ็คใช่ปะนี่คือโปรเก่าใช่มั้ยพ
1: ี
0: ่แต่วันนี้เดี๋ยวป้องให้แพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยอีกแพ็คนึง
1: ซึ่งอีกแพ็คนึงหมายถึงเพิ่มอีก8ก้อนนะคะยังไม่พอยังมีสบู่เจลอาบน้ำอ่ะ
0: เป็นครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวเนียนตัวเด้งตัวเด็กนะคะตัวนี้เนี่ยให้ไปอีก8ซองหมดเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย32ชิ้น
1: ค่ะ
0: ราคาวันเนี้ยเอาไม่ถึง
1: 1,999 บาทส่งฟรีทั่วประเทศแล้วตอนนี้ทุกคนดูเหลือน้อยกว่า52เซตแล้ว51เซตแล้วเพราะฉะนั้นรีบโทรมาอุ๊ยลงไปเรื่อยๆรีบพูดตัวเลขไม่ทันแล้วคุณดูละกันเหลือน้อยกว่า40กว่าเซตอ่ะเพราะฉะนั้นโทรตอนนี้028179925ส่งฟรีทั่วประเทศคุณป้องอีก1อย่างที่ลี่มีคำถาม
0: ค่ะพี่ลี
1: ่อยากรู้เมื่อกี้เรื่องกลิ่นได้แล้วแต่คราวนี้บางคนน่ะเขาจะมีพวกฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดบนใบหน้าบางคนมีสิวตามหน้าอกตามหลังใช้ได้หรือเปล่า
0: ตัวนี้พอเอาไปฟอกบางคนสิวนี่ยุบฝ่อเลยนะเพราะว่ามันมีพวกรังจืด
1: อันนี้ก็ดารา
0: ใช่พี่หนุ่มสันติสุขของสิริพี่หนุ่มเนี่ยนะตรงตามหลังเนี่ยแกจะคันเป็นแบบว่าเป็นตุ่มคันนะแล้วตรงแขนแกจะแห้งมากเลยบอกพี่หนุ่มตัวนี้มีรังจืดภูคาวทองพันช่างภูคาวมันลดอาการคันเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: สมุนไพร
0: ใช่สมุนไพรไทยเพราะฉะนั้นที่มันขึ้นตุ่มเม็ดตรงบริเวณหลังเนี่ยใช้ตัวนี้ดีมากพี่หนุ่มตอนนี้ติดสุขกินมาก
1: ค
0: ุณลุงแกทำนาทำไร่ทำสวนเจอเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากเคมี
1: เหงื่อออกอีกร้อนอีกอับชื้นอีก
0: ใส่หมวกเอาอับชื้นไปหมดเลยบอกพี่ต้องเอาสมุนไพรล้างน
1: ะ
0: นะคะแกตอนนี้ใช้ตัวนี้ทุกวัน
1: ผมด้วยเหรอคะ
0: แกก้อนเดียวผู้ชายเนาะผู้ชายก็เอาง่ายๆเลยสระผม
1: สระผมล้างหน้าล้างตัวได้หมดแต่ขอย้ำว่าถ้าเป็นผู้หญิงหลักการเอามาล้างหน้าน่าจะแห้งหรือเปล่าคุณป้อง
0: ตัวนี้มันเป็นสบู่เบสน้ำมันมันจะมีพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้างมันจะไม่เอียดเกินไป
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยอายุเยอะๆนะคะอยากจะให้ใช้กันเลยเพราะว่าพออายุเยอะมันจะเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วมันจะเริ่มมีอาการคัน
1: ใช่ผิวแห้งผิว
0: แล้วเวลาที่มันคันปุ๊บมันจะนอนไม่หลับอาบน้ำเสร็จปุ๊บผิวนี่ตึงเอียคันไปหมด
1: 2นาทีสุดท้ายอ่ะใครมีปัญหาผิวพรรณอ่ะลองดูก่อนจะไปคลินิกก่อนจะไปทำอะไรกับผิวก่อนจะเอายาต่างๆมาทาลองอาบน้ำให้สะอาดพร้อมกับการบำรุงในตัวก่อนกับวันนี้สบู่สมุนไพรจากสุขสกินโปรโมชั่นไม่เคยได้เยอะเท่านี้มาก่อนเลยคุณป้อง
0: แพ็คนึงให้ตั้ง8ก้อนแพ็คเนี้ย 1,000 กว่าบาทนะทำโปรลดกันสุดๆเนี่ยนะมันก็คือจะได้เป็นแพ็คแถมแพ็คมันจะได้แค่2
1: แ
0: พ็คก็คือ16ก้อนแต่ใครโทรสั่งวันนี้จะให้อีกแพ็ค8ก้อนรวมเป็น26 14ก้อนนี่คือโปร2ปีสั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่
1: ใช้2ปีเลย
0: มันไม่ใช่แค่สบู่ธรรมดาแต่เป็นสบู่เบสน้ำมันสมุนไพรลดอาการคันกลิ่นตัวเพราะฉะนั้นใครตอนนี้นะคะที่รู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บมีอาการคันยิบยิบยิบนอนไม่ได้เอาไปอาบใครที่รู้สึกว่ามีกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นคาวกลิ่นเปรี้ยวเอาไปอาบจะรู้สึกสดชื่นสบายตัว
1: ใช่แล้วและยังไม่พอวันนี้มีของแถมด้วยนะคะสำหรับสบู่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมเป็นเจลอาบน้ำอย่างดีให้อีก8ซองด้วยยกเซตนี้รีย้ำว่า32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 นะคะ999บาทส่งฟรีและเรื่องการบำรุงผิวอาบไปด้วยสะอาดไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยกลิ่นหอมมากเลยคุณป้องค่ะ
0: เน
1: ี่
0: ยคือพออาบปุ๊บเนี่ยมันน่าอาบมากแล้วดูฟองสิเนี่ย
1: ฟองเยอะมากเลยอ่ะ
0: ฟองมันฟอดมากแล้วป้องก็อาบอย่างเงี้ยมันน่าอาบสุดๆเลยพี่ลี่เนี่ย
1: ย้ำเลยว่าตอนนี้สายเยอะมากนะคะดูที่มือคุณป้องระหว่างนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วย02-817-9925 30วิสุดท้ายขอเทียบผิวอีกรอบก็แคบอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนแล้วถ้าผิวมันจะใสและนุ่มขนาดนี้โทรให้ทันนะคะใครก็ตามอยากได้ทั้งหมดนี้ย้ำว่า32ชิ้นราคาเต็ม 7-8,000 วันนี้จ่าย999บาทส่งฟรีทั่วประเทศผิวนุ่มๆขาวๆแบบนี
0: ้
1: เฉลี่ยมาแล้วจากสบู่ก้อนนึง290วันนี้เหลือชิ้นละ31บาท
0: เดี๋ยวโทรให้ทันนะคะจากแบบว่ากล่องนึงเป็นพัน
1: อ
0: ะวันนี้เหลือก้อนหลักสิบโปรวันนี้โปรวันสุดท้ายด้วย
1: หมดเวลาแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่028179925นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ผู้หญิงเมื่อครู่เป็นใครกันเจ้าคะนี่นอสตีไก่กัดปลายังรีอ่านไปได้เล็กผู้หญิงเลยเจ้าคะคุณเดือง
1: เอ็งบ่นอะไรนักหนาทั้งเดือนบ่นยังก็เป็นเมียข้า
2: บ่าว
1: บ่าวอะไร
2: บ
1: ่าวอะไร
0: บ่าวเป็นห่วงคุณเดืองไงเจ้าคะบ่าวอยากให้คุณเดืองตั้งใจเรียนไม่ใช่มัวแต่ไปสนใจผู้หญิง
1: ข้าสนใจผู้หญิงแล้วจะทำไมข้าจะบอกนะให้เองรู้นะแม่กำไรเนี่ยทั้งสวยทั้งอ่อนหวานน่ารักไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เหมือนเองดูสิคิ้วก็หนาตาก็ตกปากก็ห้อยดวงเดือน
0: เจ้าค่ะ
1: ดวงเดือนเองหนวดยาวกว่าข้าอีกดวงเดือนข้าไปก่อนนะข้าไม่ยุ่งกับผู้หญิงมีหนวด
0: คุณเดือนใช่สิเดือนไม่ได้สวยเหมือนคนอื่นคุณนี่คุณเดือน
3: ลูกไหว้ขอรับคุณพ่อ
4: ก็รู้อยู่ว่าพ่อจะกลับวันนี้พ่อเดือนจะออกไปเที่ยวเล่นอีกหรือ
3: ลูกไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นนะขอรับคุณพ่อไม่อยู่ตั้งเดือนลูกก็เลยอยากออกไปซื้อของให้คุณพ่อนะครับ
5: ทำเป็นอ้างซื้ออะไรไม่เห็นมี
3: หลานถูกคนร้ายลักอัดนะครับของที่ซื้อมาก็เลยเสียหาย
5: โกหกพกลมออกไปเที่ยวเล่นสิไม่ว่าโตแล้วไม่มีหัวคิดการเรียนก็ตกหล่นๆวันเนี่ยเอาแต่ตีไก่กัดปลาไม่ได้เอาเลือดพ่อมาบ้างเลยไม่รู้ลูกใคร
3: ก็ลูกคุณพ่อสิครับ
6: พ่อได้รับพ่อเรืองเป็นความผิดอีฉันเองเจ้าค่ะที่ดูแลลูกไม่ดีอีฉันจะลงโทษลูกเองเจ้าค่ะ
4: เอาละพอแล้วแม่ว่าลูกผู้ชายมันก็ต้องออกไปเที่ยวเล่นเป็นธรรมดาแบบนี้นั่นแหละ
5: ให้ท้ายกันแบบนี้ระวังจะเสียคน

0: ขมอกนักกินน้ำตาลปึกสิเจ้าคะจะได้หายขมคุณเรืองอย่าเสียใจไปเลยนะเจ้าคะที่คุณหญิงท่านดุเพราะว่าท่านรักคุณเรืองนะเจ้าคะ
1: รักจริงหรือข้าละสงสัยเหลือเกินทำไมท่านไม่เคยเห็นข้าเป็นหลานเลย
0: ถึงอย่างไรคุณเรืองก็ยังโชคดีนะเจ้าคะที่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่บาปสิเจ้าคะพ่อแม่จริงๆเป็นอย่างไรยังไม่เคยเห็นเลย
1: เธอเองขมอกนักก็กินด้วยกันสิ

0: เออไอ้เฮงเดี๋ยวลือพาอีไปเอายาทีป่ะ
1: เอ้ากำไรกลับมาแล้วเหรอแล้วทำไมแขนเสื้อเลือดขาดอย่างนั้นน่ะ
2: มีเรื่องนิดหน่อยจ้ะแต่ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวกำไรพาอีไปซื้อยาเองก็ได้จ้ะ
0: อืมๆๆ
2: ไปจ้ะ
0: หืมเทียบยาว่ามีอะไรแล้วกำไร
2: เปล่าจ้ะพ่อสินแสกำไรคิดว่ายาสูตรนี้ถ้าเพิ่มโตงเข้าไปจะทำให้สรรพคุณดีขึ้นนะจ๊ะ
0: เออจริงด้วยเฮ้ยอากำไรนอกจากนี้จะจดจำสูตรยาที่โอสอนได้แล้วหรือยังรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเก่งอย่างนี้อ้วก็หมดห่วงกำไรตอนนี้อ้วก็ได้สอนวิชาให้ลือจนเป็นหมอที่เก่งกาจแล้วต่อจากนี้อ้วจะยกหน้าที่ตรวจรักษาผู้คนที่ยุพราชนี่ให้กับลือ
2: พ่อสินแสจะไปไหนล่ะจ๊ะ
0: อ้วเคยตั้งใจไว้ว่าจะออกไปตรวจรักษาคนตามหัวเมืองแต่มันก็ไปไม่ได้เพราะห่วงผู้คนที่นี่แหละแต่ตอนนี้อ้วมีลือสืบทอดแล้วอ้วกับไอ้เฮงก็จะออกไปแจกจ่ายยา
1: อ้วต้องไปด้วยเหรอสินแส
0: ลือต้องไปสิอากำไรหรือจงสาบานต่อหน้าองค์หัวทอเสียนสื่อและบรรพบุรุษนะว่าหรือจะใช้วิชาปรุงยาที่อ้วสอนเพื่อรักษาและช่วยเหลือผู้คนถ้าหรือใช้วิชาปรุงยาไปทำร้ายผู้คนอ้วขอให้หรือพบกับความวิบัติตายไร้ดินกลบหน้า
2: ขอองค์หัวทอเสียนสื่อและวิญญาณบรรพบุรุษจงเป็นพยานกำไรขอสาบานว่าจะใช้วิชาปรุงยาในการรักษาและช่วยเหลือผู้คนหากวันใดกำไรใช้วิชาปรุงยาในการทำร้ายผู้คนขอให้กำไรเพราะว่าความวิบัติตายไร้ดินกลบหน้า

0: อีเสือฆ่าฉันเหรออ
1: ีวาดต่อให้กูตายไร้ดินกลบหน้ากูก็จะแก้แค้นมึงให้ได้

0: จะออกไปไหนอีกแล้วหรือพ่อเรือง
1: ลูกก็แค่จะออกไปหาเพื่อนนะครับ
0: เมื่อวานก็ออกไปตีไก่กัดปลาไม่ได้อยู่รอรับคุณพ่อวันนี้จะออกไปสัมมะเลเทเมาอีกแล้วหรือ
1: โทษคุณแม่ลูกไม่ได้ออกไปสัมมะเลเทเมานะครับลูกก็แค่ออกไปหาเพื่อนเองนะครับนะครับคุณแม
0: ่ไม่ให้ไปทำตัวให้ดีๆให้สมกับที่คุณพ่อเขารักและเมตตาหน่อยกลับเข้าห้องไป
1: ครับ

0: ใจเย็นนะขอรับคุณเรืองวันนี้เราไม่ได้ออกไปวันหน้าค่อยออกไปหาแม่กำไรก็ได้นะขอรับ
1: ไอ้ทองถ้าเองได้เห็นหน้าแม่กำไรเองจะรู้ว่าทำไมข้าถึงรอไม่ได้เองรู้ไหมแม่กำไรทั้งสวยทั้งอ่อนหวานแต่ถ้าข้าผิดนัดเข้าวันนี้เขาอาจจะโกรธข้าและไม่อยากเห็นหน้าข้าอีกก็ได้
0: แต่ถ้าคุณเรืองออกไปคุณว่าต้องโกรธหนักเป็นแน่นะขอรับ

0: ืองนะคุณเรือง
1: เอาไม่พาย
2: จะไปไหนครับเนี่ย
3: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
2: เยอะนะ
4: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: น้ำปลาร้า
8: แม่บุญล้ำ
9: อร่อย
10: ฟินเวอร
11: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
12: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
13: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
14: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
15: ฝากเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฝากเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
17: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
18: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
17: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
19: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
20: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
21: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
22: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
23: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
19: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
24: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
21: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
19: มึงเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
23: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
19: ได้สิ
25: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
26: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
27: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
26: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
27: เพียง99บาทต่อเดือน
26: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
27: โทรออก
28: ของคุณป้าครับ
29: ป้าเหรอ
30: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
31: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
32: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
33: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
34: ขอโทษด้วยนะ
35: ครับ
36: ใจจริงๆโดนปั่น
37: ทิ้
36: งออก
37: งั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
38: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
39: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
40: 2,553
39: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
40: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
41: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
42: อาจารย์ครับ
0: จิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
1: ในตัวนี
0: ้เอา
1: เอาอะไรครับ
2: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
0: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: หากที่ฉันรักเธอมันผิด
5: หานี่อยู่หรือเจ้าคะ
6: ทั้งเดือนส่งไม้พายมาให้ข้า
5: ไม่เจ้าค่ะคุณเรืองจะไปตีไก่กัดปลาอีกแล้วใช่ไหมเจ้าคะ
6: ข้าจะไปไหนมันก็เรื่องของข้าข้าเป็นนายเองเป็นบ่าวอย่ามายุ่ง
5: ถ้าไม่บอกบ่าวก็ไม่ให้เจ้าค่ะ
6: นางเดือนส่งมานี่นางเดือน
5: ไม่เจ้าค่ะไม่ให้
6: เอาไม่พาย
5: เปล่าไม่ให้
6: นางเดือนเอามานี่เลย
5: เปล่าไม่ให
6: ้นางเดือนถงนางเดือนนางเดือน
5: ปล่อยเจ้าค่ะ
6: นี่นางเดือน
5: เปล่าไม่ให้
6: มานี
5: ่เปล่าไม่ให้

0: วาดว่าคุณเรืองหนีไปตีไก่กัดปลาอีกแล้ว
1: โธ่แม่เดือนเพ็ญกระจ่างฟ้าแม่เดือนก็รู้ว่าฉันไม่ได้ไปหนีเที่ยวฉันไปทำธุระที่มันสำคัญมากๆเท่านั้นเอง
0: บ่าวไม่เชื่อ
1: แม่เดือนจ๊ะถ้าแม่เดือนไม่เชื่อแม่เดือนจะไปกับฉันก็ได้นะแม่เดือนจะได้รู้ว่าฉันไม่ได้ปลดถือเสียว่าฉันพาแม่เดือนไปเที่ยวจะได้เปิดหูเปิดตาด้วยนะนะแม่เดือน
2: คุณเดือนนะคุณเดือน
3: พ่อเรืองพ่อเรืองพ่อเรืองพ่อเรืองลุกได้แล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปฝากงานกับท่านเจ้าคุณประทีปพ่อเรือง
4: นี่พ่อเรืองยังไม่ตื่นอีกเรื่องไหนวะ
3: พ่อเรืองลุกได้แล้วพ่อเรืองพ่อเรืองพ่อเรือง
4: พ่อเรืองเป็นอะไรเรื่องไหนวะ
3: พ่อเรืองตัวร้อนเจ้าค่ะคงจะไปกับคุณพี่ไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะ
4: ไม่สบายมากไหม
3: คุณพี่เจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันดูแลลูกเองคุณพี่รีบไปเถอะนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเจ้าคุณประทีปจะรอนานกล่ำรีบพาคุณพี่ไป
5: ขอรับ
3: นะเจ้าค่ะ
6: ขอรับ
3: พ่อเรืองไปไหน
6: คุณเรืองไปหาผู้หญิงชื่อแม่กำไลที่อยู่ยุพราชขอรับ
3: ยุพราชซ่องมีแต่โรงฝิ่นคุณเรืองนะคุณเรืองเจิมไปตามพ่อเรืองกับข้า

0: คำเจ็ดมัจจุราชเก็บไว้นะกำไรเพราะอีกไม่นานเราคงจะได้ใช้มันจ้าแม่กำไรยังไม่ลืมความแค้นของเราใช่ไหมลูก
1: จำได้ไม่เหมือนลืมจ้ะแม่อีคุณว่ามันคบชู้สู่ชายแล้วพอแม่ไปรู้เรื่องมันให้คนตามมาฆ่าแม่จนพวกเราต้องหนีหัวซุกหัวซุนลำบากแทบตายกำไรจะทำให้มันเจ็บปวดทรมานตายไปอย่างน่าสมเพชยิ่งกว่าที่มันทำกับพวกเราจ้ะแม
0: ่ดีมากกำไร

0: ลุงจ๊ะลุงรู้จักบ้านแม่หมอกำไรไหมจ๊ะ
1: นี่คุณเรือมาตามหาผู้หญิงที่ชื่อกำไรนี่จ้ะคะผู้หญิงที่เจอเมื่อวานใช่ไหมจ้ะคะทำไมต้องมาตามหาเขาด้วยจ้ะคะ
0: ก็ข้าสัญญากับเขาไว้ข้าก็ต้องมาตามสัญญาสินี่นางเดือนถ้าเองไม่อยากไปนะเองก็ไม่ต้องไปก็ได้นี่เองรับอัดไปเองไปซื้อขนมกินนะแล้วก็รอข้าอยู่นี่เดี๋ยวข้ากลับมารับ
1: ไม่จ้ะค่ะป่าวจะตามติดคุณเรืองทุกฝีก้าวเฮ้ยไอ้เด็กพวกนี้

0: ของหล่นหมดเลยมีตาหรือเปล่าเนี่ย
1: ฮะขอโทษจ้าฉันกำลังรีบจ้ะนี่จ้ะนะ

0: วันหน้าวันหลังอ่ะระวังหน่อยนะจ้ะ
1: ว่าเจ้าคะยุพราชออกกว้างใหญ่จะหาคุณเรืองได้อย่างไรเจ้าคะ
2: ไอ้ทองมันบอกว่าพ่อเรืองมาหาผู้หญิงที่ชื่อกำไรเอ็งไปถามคนแถวนี้ดูสิว่ารู้จักบ้านนางกำไรหรือเปล่า
1: เจ้าค่ะ
3: โทษนะจ๊ะป้าป้าเห็นผู้ชายแต่งตัวดีๆสูงๆผ่านมาแถวนี้บ้างไหมจ
4: ๊
3: ะ
4: ไม่เห็นจ้ะขนม
3: ขอบใจจ้ะขอโทษนะจ๊ะผู้พี่เห็นผู้ชายสูงๆแต่งตัวดีๆผ่านมาแถวนี้บ้างไหมจ๊ะ
5: เห็นสิเดี๋ยวพวกข้าพาไป
3: ไม่เป็นไรจ้ะฉันหาเองดีกว่า

0: ไปไหน
1: มานี
2: ่ปล่อย
1: เยอะนักเหรอฮะ
0: ไอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ย

0: ปลอดภัยแล้วนางหนูมันไปกันหมดแล้ว
1: ขอบใจนะจ๊ะนะขอบใจโอ้ย
0: เป็นอะไรหรือเปล่า
2: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
3: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มเ
10: ขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
12: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ

0: เดี๋ยวปากสะอาด
1: มีรถอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปุ๊บอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
4: ่ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
6: โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
5: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้า
6: พร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะ
5: แป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25หากที่ฉันร
1: ักเธอมันเพียงเดี๋ยวสายตรงไปจุดสุดทางเราจะเจอตรอกแล้วก็เลี้ยวขวาคุณแม่
2: พ่อเรือง
3: จ้าไปจ้าไปจ้าน
2: ั่นใช่พ่อเรืองไหมนั่นไง
4: ขอทางหน่อย

0: เจ็บมากไหมเจ้าคะ
1: ฉันไม่เป็นไรหรอกไม่กำไร
0: คุณเรืองนั่งพักก่อนนะเจ้าคะเดี๋ยวกำไรจะทายาให้ความจริงคุณเรืองไม่น่าต้องมาหากำไรเลยนะเจ้าคะดูสิเลยต้องมาเจ็บตัวแบบนี
1: ้ไม่กำไรก็ฉันสัญญากับแม่กำไรแล้วว่าฉันจะมาหายังไงฉันก็ต้องมาคราวนี้แม่กำไรรู้หรือยังว่าฉันเป็นคนรักษาสัญญา
0: ปากหวานนะเจ้าคะเพิ่งรู้จักกันไม่นานไม่รู้จะมาหลอกอะไรกำไรหรือเปล่า

0: ฉันจะหลอกอะไรไม่กำไรแล้วฉันเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีฉันเป็นถึงลูกชายคนเดียวของคุณพระธรรมบริลักษ์ทำไมกำไรไม่เชื่อไม่กำไรลองไปถามคนแถวคลองวัดเชิงเลนดูก็ได้คนแถวนั้นเขารู้จักฉันกันหมด
1: คลองวัดเชิงเลนแม่คุณเดืองชื่อคุณว่าหรือเปล่าเจ้าคะ
0: แม่กำไรรู้จักแม่ฉันด้วยหรือ
1: คนเขาล่ำลือกันว่าคุณว่าเป็นคนใจบุญสุนทานมีเมตตากับบ่าวไพร่ไม่นึกเลยนะเจ้าคะว่าวันนี้กำไรจะมีโอกาสได้มาเจอกับลูกชายของคุณว่าฟ้าลิขิตแท
0: ้ใช่แม่กำไรฟ้าลิขิตให้ฉันมาเจอกับแม่กำไร

0: ทำไม
1: ไม่มีอะไรจ้ะ
0: หายดีแล้วก็กลับไปเสียออกไปข้างหลังศาลเจ้าก็จะเจอท่าเรือละวันหน้าวันหลังอะระวังตัวด้วยนะ
1: จ้ะ
0: เผื่อว่าคืนนี้จะปวดระบมเอาน้ำมันข้าวไว้นวดนะ
1: ขอบใจนะจ๊ะ
2: เจิมเร็วเข้า
3: เจิมค่ะ

ีว่า

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ไทย
1: ตามสุภาษิตเขาบอกว่านกที่ตื่นเช้ามักจะได้หนอนตัวใหญ่เสมอเช่นเดียวกันนะครับคนที่ตื่นเช้าอาจจะไม่ได้เจอทะเลหมอกก็ได้เพราะว่าการตามหาทะเลหมอกนั้นมันต้องอาศัยดวงวันนี้นะฮะเราจะไปตามหาหรือว่าไปล่าทะเลหมอกที่ภูลำดวนหรือภูสำทองตามขึ้นไปข้างบนเลยครับไปครับพร้อม
2: อ้าวเขาเล่าว่าทะเลหมอกที่เนี่ยสวยแบบตะโกนเพราะจะเห็นทั้งวิวเขาเพื่อนบ้านฝั่งเราและโค้งแม่น้ำโขงจริงหรือเปล่าเฮ้ยต้องตามพี่หนุ่มของเราไปเลยครับการขึ้นไปบนภูก็ใช้รถที่ชุมชนเตรียมไว้บริการใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ถึงจุดหมายปลายทางสบายผิดกันเฮ้ยขอโทษไว้นึกว่าสายการบินผิด
1: มีข่าวดีมาบอกนะครับรอดูฮะวินาทีต่อไปคุณจะได้เห็นทะเลหมอกที่ภูลำดวนเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: วยแบบตะโกนสวยตาแตกจริงๆครับคุณผู้ชมสมคำร่ำลือจริงๆที่สำคัญชุมชนร่วมกันส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยโอ้โหน่าสนับสนุน
1: โอ้โหสวยมากเลยครับเฮียครับเฮียสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ที่มาที่ไปของภูลำดวนเนี่ยฮะ
2: ครับทางปกติทางภูมิศาสตร์เขาเรียกว่าภูสำทอง
1: ครับ
2: ต้องช่วงหลังมาท่านอำเภอก็ขึ้นมาตำรวจก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาก็ให้ทุกหมู่บ้านหาเศษไม้หัวไร่ปลายนามาทำสกายวอล์กไม้พวกนี้แหละ
1: อ๋ออันนี้ไม้พวกนี้นี่คือเศษไม้ตามบ้านต่างๆ
2: ครับ
1: ประติดประต่อจนกลายเป็นทางเดินเนี่ยเหรอฮะ
2: ใช่จนเป็นทางเดินคือเราสังเกตดูไม้จะไม่เหมือนกัน50หมู่บ้านก็คือได้200เมตรทำวันเดียวให้เสร็จเพื่อเอาเลิกเอาชัยก็เลยทำวันเดียวเสร็
1: จอ๋อแสดงว่าจุดท่องเที่ยวตรงนี้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมหมด
2: ครับมันเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูสำทองหรือภูลำดวนอย่างยั่งยืน
1: ครับเราส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นี่ยังไงบ้างครับ
3: เรามีแคมเปญตัวหนึ่งก
1: ็
3: คือ20ยอดภูต้องมาดูที่เลยนะครับในภูลำดวนแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในยอดใน20ยอดภูนะครับที่เราโปรโมทประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพราะว่าในส่วนของปากชมเนี่ยเป็นอีกจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามนะครับที่วิวไม่แพ้ที่อื่นนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของจังหวัดเลยก็ว่าได้ครับ
1: มิฉะนั้นแล้ววันนี้อนุวัฒน์ทั่วไทยรอดูนะฮะเสน่ห์ของปากชมมีอะไรบ้างรอติดตามนะฮะแต่ตอนนี้ขอม่วนก่อนนะครับ
4: เอามา

0: สวยอย่างเดียวไม่พออย่างม่วนอิหลีอีกด้วยม่วนอิหลีม่วนคักๆม่วนเด้อค่ะเด้อไม่มาไม่ได้แล้วภูลำด่วนอำเภอปากชมจังหวัดเลยระวังเลยนะครับแต่ของดีปากชมยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่หนุ่มของเราไปเจออาชีพแปลกที่สร้างเงินล้านพระเจ้าเอ้ยมีเงินที่ไหนเราไปที่นั่นตามไปเลยครับ
1: ถึงแล้วอะครับ
2: ถึงแล้วครับครับ
1: ไม่นี่จะไปหานี่จะไปหาเงินล้านทำไมพาผมมาอยู่เนี่ยหาดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะ
3: ก็นี่แหละครับเนี่ย
2: นี่แหละ
3: ตรงเนี้ยเงินล้านทั้งนั้นเลยครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวนี่พาผมมาเอาหินเหรอฮะ
3: ครับ
2: ใช่
1: ไม่หินแบบนี้ผมเคยเห็นเนี่ยแถวบ้านผมก็มีนี่เป็นหินล้านเหรอ
3: ครับผม
1: ที่นี่ก็คือหาดเบี้ย
3: ใช
1: ่หาดเบี้ยที่นี่เนี่ยก็คือเป็นที่ที่ชาวบ้านเขาออกมาหาหินกัน
3: คร
1: ับ อ๋อผมเห็นแต่ละที่เดี๋ยวนะฮะมาปักล่มกันแล้วก็หาหินกันหมดเลยนี่นี่นี่นี่มาจับจองที่
3: ครับ
1: ส่วนมากเขาจะมาหาในหน้าแล้ง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อเป็
3: นน้ำได้ดูน้ำ
2: น้ำรถ
3: หลากขึ้นมาแล้วจะท่วมไปหมด
1: มันมีราคาเหรอครับหินแบบเนี้ย
3: มีครับผม
1: มันขายได้เยอะไหมมันขายได้เป็นล้านเป็นแสนเลยเหรอฮะ
3: ได้ครับ
1: หินเหล่านี้นะ
0: เอาละสิครับงานนี้อยากได้เงินล้านจากหินในแม่น้ำโขงต้องทำจังไดงานใหญ่แน่นะวีหินแบบไหนถึงจะทำเงินล้านหน้าตาเป็นยังไงเอ้ยผมก็อยากเห็นเหมือนกันครับ
1: ก่อนอื่นนะฮะเราจะเริ่มเก็บจากหินเบี้ยก่อนเราจะดูว่ายังไงคือหินเบี้ย
2: ลักษณะกลมแบนอันนี้ไม่ใช่นะครับหินกาบ
1: อ้าว
2: เป็นหินกาบด้วย
1: อันนี้คือหินกาบซึ่งก็แบนเหมือนกันแต่หินเบี้ยคือ
2: เป็นลักษณะกลม
1: อ๋อหินกาบคือแบนเหมือนกันแต่มันไม่กลมหินเบี้ยคือกลมเบี้ยก็คือเงิน
2: ใช่
1: มิฉะนั้นแล้วหินเบี้ยตันเท่าไหร่นะฮะ
2: 3,500
1: หินเบี้ยตันละ 3,500 หินกาบตันละ
2: 2,500
1: 2,500 อ้าวเราต้องเก็บหินเบี้ยก่อนถูกไหมอ๋อโอเคผมเจอแล้ว
2: นั่นเห็นไหมนี
1: ่อ๋อมันก็เหมือนเหรียญ5เหรียญ10อะไรอย่างงี้เนาะ
2: เนี่ยเนี่ยเห็นไหม
4: มันจะมองเห็น
2: มันจะอยู่เนี่ย
4: มองเห็นชัด
2: กว่านี
1: ่อ๋ออันนี้ๆๆๆถูกไหมฮะอย่างงี
2: ้ใช่ถูก
0: เอาละสิครับกว่าจะได้เงินล้านก็ไม่ง่ายต้องออกแรงกันพอสมควรเพราะถ้าอยากได้หินที่ราคาดีจะต้องเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกตามมาดูผลงานกันครับว่าพี่หนุ่มของเราเนี่ยจะไหวไหม โอ้ยระดับพิธีกรอนุวัฒน์ทั่วไทยแล้วเฮ้ยอย่าให้เสียชื่อนะพี
1: ่นี่ค่ะมันมีหินประเภทอื่นไหมครับ
2: มีครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาหินมันต่อไป
1: หินมันขายยังไงฮะ
2: ตันละ 2,500
1: ตันละ 2,500 เหมือนกัน
2: ครับ
1: มันแต่มันหายากกว่า
2: หายาก
1: หินมันขอดูยังไงฮะอันไหนคือหินมันไม่มันมาดูครับ
2: อย่างนี้ครับ
1: หินมันคือก้อนใหญ่เหรอหรือลักษณะมันเป็นยังไงฮะ
2: เป็นเงามันครับนี
1: ่โอ้
2: คือขาขาจะบัง
1: คือต้องเอาอ๋อก็เอามือถูอ่ะให้รู้ว่ามันสวยงามอย่างโอ้โหแต่ลายมันก็สวยดีนะเนี่ย
2: สี
1: ไหนมาถึงว่าแพงหายาก
2: เขียวครับเขียว
1: อ๋อนี่เราได้หายากกับสีเขียวสีเขียวนี่คือหายาก
2: เป็นหินมงคลเขาเรียกว่าคนจีนเขาเรียกว่าหินมงคลถ้าเป็นสีเขียวเขาจะถือเอาไปไว้บ้านก็จะเจริญรุ่งเรือง
1: แล้วเขาไม่หนักเหรอครับเวลาเขาถือนะครับสงสัยโดนหินทุบสักวันโอ้ยอันนี้สวยสวยนี่ไงเดี๋ยวต้องเอาไปแบกไปใส่รถเนาะ
3: ใช่เอาใส่รถตู้คนละในรถแต่ว่ามันแจกจิตขายไม่ค่อยได้นะ
1: อ้าว
3: แจกจิตขายไม่ค่อยได
1: ้โอ้เมื่อกี้เรามองว่ามุมนี้มันสวยแต่พอมาดูมุมนี้คือขายไม่ได้เพราะมันแตกเมื่อกี้ผมมา500ตอนนี้พอมันแตกแล้ว
2: 50 บาท
1: ขอโทษนะอาจจะเสียมารยาทนิดนึงคุณด้วย
2: ได้เอาใหม่ได
0: ้โถพี่หนุ่มอุตส่าห์ขุดคิดว่าจะได้ก้อน500 คดีพลิกเหลือ50บาทว่ะเอาสู้กันต่อเพราะจะมีหินอีกชนิดที่ราคาดีมือหาหินเงินล้านกระซิบบอกผมมาครับเออเอาจะได้เปลี่ยนอาชีพก็งานนี้แหละลุย
1: อันไหนครับโอ้โหพี่เราขึ้นไงอ่ะเดี๋ยวมีวิธีโอ้โหคือก้อนนี้เหรออ๋อต้องดูสีก่อนพิสูจน์สีอ่ะเฮ้ยเออจริงว่ะเฮ้ยพี่เขาสายตาดีมากเลยเพราะว่าดูข้างนอกมันเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่พอขัดแล้วอ่ะมันเป็นเออว่ะนี่ไงรูปทรงแบบไหนที่บอกว่าราคามันจะขึ้นหรือว่าแพงไปอีกอะครับ
2: ใช่คือคนชอบอะครับ
4: เหมือนพระเหมือนรูปเต่ารูปไก
1: ่อ๋อคือลายที่มันเป็นดูเป็นสิริมงคลเป็นเต่า
3: แต่ถ้าเป็นลายที่เป็นรูปลักษณะที่ว่าเพลงที่สุดก็คือรูปเต่าครับ
1: โอ้อายุมั่นขวัญยืน
2: ใช
0: ่หลังจากออกแรงงัดล้างให้เห็นลายก็ถึงขั้นตอนการยกที่ต้องใช้คนบ้าบอใครจะใช้คนยกโอ้ยไม่ใช่หลังหักกันพอดีใช้ลอกยกขึ้นรถกว่าจะได้เงินล้านอ่ะไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยก่อนยกก็ต้องเอาเชือกเนี่ยผูกหินก่อนพี่หนุ่มขงเราก็โชว์พลังก้างทองช่วยงัดหินเอ้ยพี่หนุ่มไหวบอกไหวถ้าไม่ไหวก็ให้บอกไหวนะเดี๋ยวเสียชื่อในที่สุดภารกิจก็สำเร็จลุล่วงช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาไปชมตลาดหินเงินล้านบางก้อนหลักหมื่นเลยนะพี่โอ้โหพระเจ้าที่พูดเนี่ยหินใช่ไหมไม่ใช่ทองคำนะโอ้โหอะไรมันจะแพงขนาดนั้น
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
6: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
7: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
13: ลูกทุ่งวันวานเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: วงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
2: ฮะ
3: จะขอลินเป็นแฟน
4: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
5: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
6: แต่ถ้ามึงไม่แก้อ่ะไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
1: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
7: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25

0: เลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับของคุณป้าครับ
3: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
5: หินที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดของที่นี่แล้วจะตรวจสอบได้ไงว่าอันนี้คือหินแร่เหล็กหรืออะไรยังไงอะฮะมันดูดแบบดูดเลยอะเฮ้ยตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ย
6: เดี๋ยวพ่ออย่าเพิ่งช็อต
7: คือไงพ่อ
8: หลุดเหรอ
9: คุณบอก
7: หลุดเหร
6: อตอนนี้คือเฮ้ยน้ำเข้าเรือกูล่ะ
10: พวกเราแยกกันไปดีกว่าครับ
6: เราแยกกันไปดีกว่าพี่
10: น้ำเข้าเรือเนี่ย
5: มาถึงแล้วครับตลาดค้าหินที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดของที่นี่เท่าที่สังเกตสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยหินถูกไหมฮะเขาเรียกว่าถนนเส้นอะไรนะครับ
11: เชียงคานปักชมครับ
5: เชียงคานปักชม
11: ใช่
5: ดูสองข้างทางนี่จะมีหินเต็มไปหมดเลยอย่างนี้คือเขาวางขายถูกไหม
11: ใช่ครับ
5: อ๋อถ้าเขาวางขายแบบนี้เขาคิดราคายังไงอะครับ
11: ถ้าเป็นหินแผ่นอย่างเงี้ยตันละ 2,000 นะครับ
5: หินแผ่นแบบนี้ตันละ 2,000
11: ครับ
5: ถูกไหมฮะอันนี้คือ 2,000
11: หินก้อน
5: หินก้อน
11: ตันละ 3,000
5: ฮะ
11: ตันละ 3,000
5: อ๋อแผ่นจะถูกกว่า
11: ครับแต่สวยกว่า
12: สมกับเป็นตลาดหินเงินล้านจริงๆครับเดินไปทางไหนก็เต็มไปด้วยหินสวยๆที่ถูกคัดมาแล้วพี่หนุ่มอ่ะสนใจอย่างเดียวพอนะพี่อย่าเอากลับนะอย่าคิดแบบนั้นนะไม่งั้นอ่ะรถทีมงานอ่ะมียกล้อแน่ๆพี่หน้าเชิดเลยล่ะ
5: อันนี้คือว่าแต่สีก็จะแตกต่างจากที่อื่นเหมือนกันนะอันนี้คือหินอะไรนะฮะ
11: หินเหล็กไหลดูดซับทั้งแร่เหล็กหินแร่เหล็ก
5: อ๋อเอ้าบางคนเรียกว่าหินเหล็กไหลแหละแต่บางคนก็บอกหินแร่เหล็กแล้วจะตรวจสอบได้ไงว่าอันนี้คือหินแร่เหล็กหรืออะไรยังไงอะฮะ
11: เราต้องมีแม่เหล็ก
13: เอาแม่เหล็ก
5: โอ้เอาแม่เหล็กแม่เหล็กโอ้ดูดจริงด้วยเฮ้ยมันหนักกันนะเนี่ยมันดูดแบบดูดเลยอะเออมันเป็นแร่เหล็กอันนี้ไข่ก้อนยังไงอะครับ
13: อันนี้ไข่ก้อนละ 3,000 ค่ะ
5: ก้อนละ 3,000 โอ้ในบรรดาหินแร่เหล็กเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันอันนี้เราไปแกะสลักเป็นรูปเต่าแล้วแดงอันนี้คือ
13: เขาเรียกเพชรหน้าทั่ง
11: เพชรหน้าทั่ง
5: เพชรหน้าทั่งก็คือมีความเป็นเลนิสเลนับเนี่ยนะฮะ
13: ใช่
5: ขอโทษนะคะได้นะอุ้ยอันนี้จะมีอันนี้จะมีความดูดแรงมากอันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะ
13: 4,000
5: แร่เนี่ย
13: 4,000
5: โอ้แล้วแต่คนชอบ
11: พลังเขาเรียกว
5: ่
11: าม
5: ีโอ้ยิ่งดูดแรงยิ่งมีพลังยิ่งดูดซับอ๋อเนี่ย
12: มันสุดยอดมากๆเลยครับอาชีพนี้กว่าจะได้เงินล้านก็ไม่ง่ายต้องยอมรับในความอดทนและขยันของชาวบ้านที่นี่แต่ว่าของดีปากชมยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะจะพาไปท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบ Amazing ฝุดๆจะเป็นยังไงตามพี่หนุ่มมาเลยครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไปคนหินมาเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะพาคุณอนุวัฒน์มากินอาหารอร่อยๆดินแม่น้ำโขงนะครับแต่ว่าถ้ามาแบบสไตล์ธรรมดาทั่วไปเขาไม่จัดให้ค่ะเขาต้องแบบเป็นอนุวัฒน์ทั่วไทยดิฉะนั้นแล้วจะพาผมไปทำอะไรต่อครับ
14: ล่องเรือหาปลาค่ะ
5: ล่องเรือหาปลาปลาตัวเล็กตัวใหญ่ฮะที่นี
14: ่แล้วแต่จะเจอนะคะว่าจะเล็กหรือใหญ่อยู่ที่คุณอนุวัฒน์นะคะว่ามันจะเป็นดวงหรือเปล่าจะได้ตัวใหญ่ได้ตัวเล็ก
5: ตกลงอยู่ที่ดวงเราเหรออ
14: ยู่ที่ฝีมือด้วย
5: อ๋ออยู่ที่ฝีมือเหรอเหรอฮะหาปลาเสร็จสับปั๊บก็จะไปทำอาหารกัน
14: ใช่ค่ะ
5: เรียกว่าวันนี้เราจะดินเนอร์กันริมแม่น้ำโขงท่ามกลางพระอาทิตย์กำลังจะตกลงมาถูกไหมฮะ
12: นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นมันช่างฟินใช่ไหมพี่หนุ่มแต่ก็ต้องลุ้นครับว่าปลาที่วางเบ็ดไว้เนี่ยจะกินเหยื่อไหมดินเนอร์กลางแม่น้ำโขงจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยวี
5: ปกติชาวบ้านเขามา

0: อะไรเป็นเหยื่อครับพ่อ
1: แมงสดิ้งครับ
0: อ๋อใช้โซ่สดิ้งเป็นเหยื่อนี่แมงสดิ้งอันนี้คือเหยื่อปลาที่จะได้มันจะเป็นปลาอะไรบ้างครับ
1: จะเป็นปลายอนนี่แหละครับ
0: ปลายอนใช่ไหมหน้าตาปลายอนเอาอันนี้ก็คือเหยื่อเหยื่อ
2: เหยื
0: ่อปลาอ๋อนี่ไงอ๋อเหยื่อปลายอน
3: วิธีการที่ชาวบ้านทำอยู่เรียกว่าเบ็ดราวครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยโอ้โหเบ็ดจะมีลักษณะเป็นเชือกยาวผูกติดกับเหยื่อล่อเป็นแถวยาวเพิ่มโอกาสในการได้ปลาว้าวว้าวว้าวคิดได้ไงเนี่ยโอ้โหมันตัสมากแม
0: ่นั่นไงอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จะช้อนเอาอะครับ
2: ช้อนดิครับ
0: เออเฮ้ยตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ย
2: ใหญ่
0: นะครับอันนี้โดนไม่ได้นะเยี่ยงนี่คือปวดเลยนะครับอ่ะเอาได้แล้วใหญ่เหรอเดี๋ยวพ่ออย่าเพิ่งช้อน
2: ยังไงพ
4: ่อหลุดเหรอคือบอก
2: หลุดเหรอ
0: ปลาตัวเล็กตัวใหญ่ฮะนี
2: ่แล้วแต่จะเจอนะคะว่าจะเล็กหรือใหญ่อยู่ที่คุณอนุวัฒน์แล้วนะคะว่ามันจะเป็นดวงหรือเปล่
0: า
2: จะได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก
0: ไม่พ่อคืออะไร
2: มันดิ้นเหรออ
0: ๋อก็ตกใจว่าแบบว่าเอ้ยมันหลุดหรือเปล่าวะหรือยังไงพ่อหน้าพ่อคือแบบอะไรวะอะไรเข้าใจเปล่าพ่อคือความหวังของหมู่บ้านนะครับพ่อพูดปากสูด
3: โถคุณลุงแกทำหน้าเหมือนปลาหลุดไปแล้วทีมงานก็ลุ้นตัวพองแต่คดีพลิกครับโอ้โหได้ปลากระสุนตัวใหญ่ตามคาดดูสิเนี่ยจากร่องรอยการกัดปลาเล็กที่ติดเบ็ดก่อนหน้านี้บอกเลยว่าเต็มคาราเมลแน่นอนสำหรับเมนูคืนนี
0: ้คือตอนนี้เราใช้เทคนิคพิเศษนะฮะด้วยการที่ทีมถ่ายทำเรามี3ลำแล้วก็มืดแล้วเราก็อยากจะไปด้วยกันฉะนั้นแล้วเราก็ใช้วิธีการก็คือเราจับมือไว้แล้วไปด้วยกันกับพี่เบิร์ดนะครับ
5: เหมือนว่าไม่มีวันจะพลากไป

0: อนนี้คือไปเดี๋ยวนะน้ำเข้าเรือกูล่ะ
1: พวกเราแยกกันไปดีกว่าครับ
0: โอ้แยกกันไปดีกว่าพี่
2: น้ำเข้าเรือเนี่ย
0: เข้าเรือ
3: เกือบสู่ขิดแล้วไม่ลักครับพี่น้องด้วยความมืดทีมงานพยายามจับมือกันให้เรือ3ลำวิ่งไปพร้อมกันแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันน้ำกระเด็นเข้าเรือพี่หนุ่มสุดท้ายตัดสินใจแยกย้ายพี่หนุ่มของเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยการนั่งวิทน้ำพี่หนุ่มคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีใครรักพี่หนุ่มบ้างทีมงานเนี่ยรักพี่หนุ่มจริงๆด้วยช่วงหน้าทีมงานตัวตึงของเราพร้อมดินเนอร์ใต้แสงจันทร์เกาะกลางแม่น้ำโขงโอ้โหนึกภาพสิจะฟินแค่ไหนห้ามพลาดนะครับ
4: บ้านเราเรียกว่าแนบ
0: แนบปลา
5: อันนี้คือดับคาวดับอะไรดับ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
1: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
0: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
4: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
3: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
4: อะไรอ่ะประธาน
3: พอดีเจ้าของให้มา

0: ใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
2: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
3: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
2: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
4: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
5: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
0: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
7: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
6: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
8: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
9: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
10: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
11: พ่อทำไงดีลูก
9: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
12: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
0: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25อนุวัฒน์ทั่วไทย
13: บ้านเราเรียกว่าแนบ
14: แนบ
13: ปา
14: อันนี้คือดับคาวดับอะไรดับ

0: ไรที่วันนี้จะรังสรรค์ให้ผมได้ดูบ้างครับ
1: ของเรามีข้าวกุ้ง
0: ข้าวกุ้งแม่น้ำโขงโอเคแล้วก็อีกเมนูนึงคือ
1: หมกปลาค่ะหมกปลาเราจะบ้านเราเรียกว่าแนบ
0: ปลาแนบปลาคือต้องใช้ใบตอง
1: ใช้ใบตองห่อแล้วก็ไปย่างไฟ
0: อ๋อซึ่งวันนี้เรามีเครื่องหมกมาแล้วจากนั้นเอาเรามีปลาน
1: ี่เราก็ย่างเกลือค่ะอ๋อ
0: ย่างเกลือได้ก็ใช้เกลือธรรมดาทั่วไปเอาแล้วนี่เหรอครับประสูตรตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ย
1: จะทำลาบเหนียวค่ะ
0: ลาบเหนียวคือ
1: ลาบเหนียวแล้วมาคนแล้วก็ห่อใบตองถ้าจะกินสุกแบบสุกค่ะ
0: อ๋อห่อใบตองแล้วเอาไปย่าง
1: จะหอม

ัตถุดิบทุกอย่างถูกนำมาย่างบนกองถ่านร้อนๆแบบนี้อ๋อให้คุณผู้ชมครับรู้สึกได้กลิ่นหอมๆทะลุจอมาเหมือนผมไหมครับเนี่ย

0: ค่ะ
1: โอเค
0: มันจะหวาน
2: สุด
0: แม่บอกไปเลย
2: ค่ะ
0: อร่อยไหมจ
3: ๊
0: ะ
3: มันหวานอยู
0: ่นี่หมกปลาค่ะ
3: หมกปลาใช่ไหมโอเค
0: ค่ะ
4: เนื้อมันนุ่ม
3: ปั้นข้าวเหนียวแล้วก็จ้ามือคือจิ้มไปเลย
0: ใช่ค่ะ
3: โอ้ยเนื้อมันเละเลยอ่ะนี
5: ่ผักผัก
3: หอม
0: ใช่ค่ะ
4: หอมเครื่อง
3: หอมเครื่องมาก
0: เพิ่มรสชาติ

0: อยไหมคะ
1: อร่อยมาก
2: วันนี้นอกจากได้ท่องเที่ยวแบบวิถีกลางแม่น้ำโขงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเรายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกินไปด้วยคือว่าพี่หนุ่มเบาได้เบาครับพี่ข้าวเหนียวนะแป้งล้วนๆเลยนะพี่เดี๋ยวก็ต้องมาทำไอเอฟด้วยกินคีโตกันหรอก
1: ฟิลแบบเนี้ยน้องเจ้าชอบนะฮะของกินมากินได้เห็นบรรยากาศใหม่ๆอะไรใหม่ๆแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าถ้าใครมาก่อนเนี้ยคือถ้าใครมาตรงเวลานะพระอาทิตย์ตกมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงแนะนำให้มานะครับที่สำคัญชาวบ้านน่ารักมาก

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 18ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับทางข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับชวนทุกท่านคุยข่าวเข้ามานะครับว่าวันนี้ออกไปทำงานกันได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
2: นะฮะฝ่าฝนไปขนาดไหนน้ำท่วมอยู่ไหมนะครับ Facebook YouTubeข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับและแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: คุณผู้ชมที่ชมสดอยู่ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันนิวส์คอมเมนต์รายงานสถานการณ์แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาได้เลยนะคะเพราะหลายจุดจนถึงเช้าวันนี้วันจันทร์เนี่ยน้ำก็ยังท่วมขังอยู่แม้วันนี้จะเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าบางคนยังต้องออกมาทำงาน
2: มันก็จำเป็นไงฮะ
1: ก็จำเป็นนะคะแล้วก็เจอน้ำท่วมขังเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปทางพื้นที่กรุงเทพแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่น้ำท่วมอยู่นะคะจุดนึงที่วิกฤตและน่ากลัวด้วยคุณผู้ชมก็คือถนนหลวงแพ่งที่เขตลาดกระบังสภาพหลังจากฝนตกหนักปรากฏเสาไฟล้มขวางถนนมีรายงานไฟดับด้วยนะคะมอเตอร์ไซค์ต้องค่อยๆขับลุยน้ำที่ท่วมขังน้ำกระเซ็นเป็นคลื่นเพจที่นี่สมุทรปราการแจ้งข้อมูลเช้าวันนี้ถนนศรีนครินทร์ก็ยังมีน้ำท่วมขังเตือนผู้ขับขี่รถเล็กใช้ความระมัดระวังแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ระบุนะว่าน้ำลึกขนาดไหนเดี๋ยวประเมินดูก็ถือว่าไม่น้อยนะคะอาจจะมี15เซนเป็นต้นไปนะคุณผู้ชมนะ
2: จริงๆสมุทรปราการ

0: เนี่ยผู้ว่าประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยทุกอำเภอ6อำเภอของสมุทรปราการเนี่ยประกาศไปแล้วเมื่อวานนี
1: ้ใช่ค่ะแล้วก็มันเชื่อมโยงมาศรีนครินท
0: ร
1: ์กรุงเทพถูกไหมคะตามที่เราขึ้นอยู่แล้วก็เมื่อสักครู่ที่บอกถนนหลวงแพ่งที่เขตลาดกระบังเองนะคะฝั่งขาเข้าหน้าหมู่บ้านสรินธรแขวงขุมทองเขตลาดกระบังก็มีน้ำท่วมขังแล้วปรากฏที่มันน่ากลัวก็คือเสาไฟมันล้มลงมาแบบนี้แล้วด้านล่างอ่ะน้ำมันท่วมน่ากลัวมากสายไฟเนี่ยห้อยลงมาใกล้พื้นนะคะเสาบางต้นเอียงสิ่งปลูกสร้างนี่คุณผู้ชมเต็นท์ต้นล้มอยู่ริมทางเยอะไปหมดนะคะแล้วก็มีต้นไม้ล้มขวางถนนกีดขวางการจราจรด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีประชาชนแจ้งว่าเสาไฟล้มหลายสิบต้นแล้วก็ทำให้ไฟฟ้าในพื้นที่ดับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันมากๆส่วนถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงโรงพยาบาลรามคำแหงถึงแยกลำสาลีขาเข้าและขาออกน้ำยังท่วมสูงมากรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางไปก่อนนะคะ
0: รามคำแหงหนักนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนการจราจรบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอ้าเริ่มแห้งแล้วนะเพชรบุรีวันก่อนที่น้ำท่วมสูงมากนะครับเพชรบุรีเอกมัยถ้าจำกันได้สภาพเช้าวันนี้เป็นแบบนี้นะครับหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการทีมข่าวลงสำรวจเช้าวันนี้พบรถจำนวนมากครับจอดอยู่ริมถนนบ้างข้างทางบ้างขวางทางอยู่บ้างนี่ฮะรถเมย์คันนี้นี่จอดตั้งแต่วันนู้นแหละที่น้ำท่วมนะครับเจ้าของรถบางส่วนบอกว่าโอ้โหคือทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุวันนี้พยายามจะเอารถกลับเช่นคุณทัศวรรณและคุณจักรีครับก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือศุกร์ที่25กันยายนขับมาถึงจุดนี้ประมาณ3ทุ่มตอนนั้นรถติดหนักมากน้ำเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในรถแล้วจนขับต่อไม่ได้ต้องจอดรถทิ้งไว้แล้วถามอ้าวแล้วกลับยังไงวันนั้น
1: ค่ะ
0: เดินลุยน้ำกลับบ้าน4กิโลเมตรคุณผู้ชมฮะสองคนนี้เขาบอกเลยฮะบอกว่าโอ้โหรัฐบาลเนี่ยต้องแจ้งเตือนให้เร็วกว่านี้เพราะกว่าจะได้รับข้อความเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเซลล์บรอดแคสต์เนี่ยเช้าวันเสาร
1: ์ค่ะ
0: เขาโดนเนี่ยศุกร์สามทุ่มคำเตือนมาเช้าวันเสาร์นะอีกประเด็นนึงที่เขาอยากร้องขอคือตอนนี้รถไปต่อไม่ได
1: ้
0: ต้องไปจ้างรถสไลด์รถยกใช่ไหมฮะ
1: โอ้โหเรื่องราคาค่ารถยกนี่แต่ละคนไก่หน้าผากเลยคุณออฟ
0: เอาคนนี้โดน 7,000
1: โอ้โห
0: เหมือนกับช่างหน้าเราก็โดน 7,000
1: ใช่น้องช่างแต่งหน้าเราเนี่ยแต่ของเขาเนี่ยต้องยกไป25กิโลเมตรอยู่ๆต้องมาเสียเงินเกือบหมื่นและยังไม่รู้จะเบิกประกันได้แค่ไหนอะ
0: และเคสนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นกิโลเมตรนะฮ
1: ะ
0: เป็นหลักร้อยเมตร
1: คิด 7,000
0: ก็คิด 7,000 เหมือนกันเขาก็เลยฝากเลยครับบอกว่าเอาหน่วยงานรัฐบาลช่วยเหลือเรื่องนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าลำพังน้ำท่วมรถรถเสียหายแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องมาจ่ายเงินค่าลากรถอีกครับ
2: แย่ครับผมบอกเลยพูดแย่
3: เขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยเขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยแบบถ้าสมมติว่าเหมือนเขาแจ้งมาก่อนสักหน่อยเราอาจจะไม่ขับรถออกจากบ้านเพื่อมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นในการเดินทางมาทำงานนะคะเขาบอกว่าเขาเอาอยู่แล้วก็อยู่ดีๆแบบน้ำก็ปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งมาเลยแล้วก็ฝนมันก็แบบตกมาหนักมาก
2: แย่ครับแย่ก็ทุกรัฐบาลนะ
3: สุดเลย
2: ของกินในเซเว่นก็ไม่เหลือร้านกับข้าวก็ไม่ค่อยเปิดหมดทุกอย่างทั้งน้ำทั้งมาม่าปลากระป๋องไม่มีอะไรกิน
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าเตือนภัยไม่ทันนั่นแหละชาวบ้านย้ายรถหนีไม่พอเนี่ยไม่ได้แม้แต่ตุนอาหารการกินไว้เลยนะคะแต่อันนี้ขออนุญาตในมุมนึงขอชมตำรวจตำรวจเนี่ยพยายามจะเอารถมาลากให้พี่น้องประชาชนฟรีนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแต่ไม่ใช่ทุกคันเพราะว่ารถบางคันพอเครื่องมันดับมันแฮงค์มันช็อตไปแล้วเนี่ยมันล็อกไปหมดก็ลากฟรีไม่ได้ต้องจ่ายค่ารถสไลด์อย่างเดียวอ
0: ้
1: าวส่วนตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้หน้า RCA นะคุณผู้ชมยังไม่เปิดการจราจรทั้งที่จริงๆน้ำแห้งแล้วเนื่องจากอะไรเพราะมีรถตกค้างอีกกว่า10คันตำรวจประชาชนภาคเอกชนตอนนี้ช่วยกันเคลียร์เคลื่อนย้ายรถไปจอดบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งมุ่งหน้าแยกคลองตันตั้งใจจะเคลื่อนย้ายให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก็จะได้เปิดการจราจรกันนะคะส่วนศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอัปเดตข้อมูล 7:00 น.วันนี้ถนนลาดพร้าวน้ำท่วมสูงบริเวณจุดตัดถนนประดิษฐ์มนุธรรมแยกแฮปปี้แลนด์และแยกบางกะปิรวมถึงซอยลาดพร้าว 101/1 และ 122ถนนสายหลักน้ำยังท่วมสูงนะคะรามคำแหงช่วงจุดตัดถนนพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีถึงถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนูกิจถึงแยกบางกะปิถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้และถนนงามวงวานบริเวณหน้าซอยชินเขตนอกจากนี้ซอยประเสริฐมนูกิจ27 น้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะนี่คือเช้าวันนี้เราประมวลพื้นที่กรุงเทพมหานครมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก่อนเผื่อท่านจะต้องเดินทางกันนะคะ
0: แล้วตอนนี้ 10:56 นาทีนะครับที่ตึกแกรมมี่อโศกเนี่ยฝนตกลงมาอีกแล้ว
1: มาอีกโครมแล้วได้ยินเสียงละ
0: เสียงตูมมาเมื่อกี้นะคุณผู้ชมนะแล้วเมื่อกี้ผมขับมาเนี่ยหลายพื้นที่ก็ตกอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ที่ยังเจิ่งนองหรือท่วมอยู่เนี่ยมันก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดแหละ
1: แล้วเมื่อคืนเนี่ยฝนมันตกหยุดแต่ช่วงไหนที่มันตกอย่างกลางดึกเนี่ยตกหาใหญ่แบบตกหนักมากๆนะคะมันก็เลยทำให้วันนี้น้ำมันยังระบายออกได้ยากแต่ว่าจุดที่น้ำมันท่วมอยู่เนี่ยมันอาจจะยังมีเพิ่มสูงได้บ้างอีกเล็กน้อย
0: และที่สูงมากๆนะครับมีอยู่2จุดนะฮะที่เมื่อวานนี้เนี่ยต้องส่งความช่วยเหลือไปอย่างเร่งด่วนนะฮะจุดนึงก็คือที่เคหะร่มเกล้านะครับรอคอยความช่วยเหลือมานาน4วันแล้วคุณผู้ชมระดับน้ำสูงกว่า1เมตรหลายจุดในเคหะนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ลำบากมากๆแล้วเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาซ้ำทำให้น้ำที่ขังอยู่ตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าครับ
4: น้ำไม่ลดลงนะทุกคนเท่ากับเมื่อวานตึก14ค่ะตึก14สงสารคนไม่มีน้ำไม่มีไฟใช่ค่ะก็น่าสงสารมากแต่ว่าตึกเราก็คือชั้น1ไม่มีน้ำนะคะเอ้ยไม่มีไฟด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ต่อไฟจากชั้น2ลงไปใช้ให้เห็นแสงสว่างกันโดนตัดไฟเมื่อวานค่ะเอ้ยโดนตัดไฟวันที่26ค่ะเมื่อวานปล่อยมาตอน 17:30
0: นี่ครับนี่คือประชาชนรายงานกันเองนะฮะเป็นนักข่าวเลยทีเดียวนะครับเคหะชุมชนร่มเกล้าแขวงคลอง2ต้นนุ่นที่ลาดกระบังครับเช้าวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วครับที่ระดับน้ำคุณผู้ชมลองดูนะหลังคารถอ่ะวันก่อนเห็นยังไงวันนี้ก็เห็นแบบนั้น
1: ค่ะ
0: เห็นแค่หลังคาเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: นะเขาบอกว่า1เมตรกว่าก็ยัง1เมตรฮะระดับน้ำ
1: แล้วขยะเนี่ยมันลอยตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะคะแล้วพอมันผ่านมา3วันเนี่ยก
0: ็
1: เน่า
0: เหม็นแล้วตอนน
1: ี้เหม็นแล้ว
0: นะชาวบ้านตึก14บอกว่าชั้น1หนักหน่อยฮะ
1: ค่ะ
0: คือด้วยความที่น้ำมันท่วมชั้น1ใช่ไหมฮะเขาก็เลยตัดไฟชั้น1ชั้น1ไม่มีไฟใช้ตอนนี้บางส่วนเนี่ยต่อไฟจากชั้น2ลงมาใช้แล้วปรากฏเมื่อคืนช่วง 3:00 ฝนตกหนักอ้าวน้ำสูงขึ้นไปอีกนะครับอีกจุดนึงครับเป็นภาพที่ชาวบ้านถ่ายมาจากบริเวณด้านบนของแฟลตเกรียงไกรตึก2ก็ในเคหะชุมชนร่มเกล้านี่แหละก็พบว่าระดับน้ำเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: นี่ฮะรถที่ถูกท่วมยังไงก็ถูกท่วมอยู่แบบนั้นบางคันเห็นแต่หลังคาแล้วน้ำเนี่ยลองดูนะคุณผู้ชมเริ่มดำและเหม็นและเน่าชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนหนักมากนะครับคือไอ้น้ำท่วมก็เดือดร้อนอยู่แล้วพอเหม็นเน่าเนี่ยยิ่งเดือดร้อนไปกันใหญ่
1: ค่ะแล้วประปามันก็จ่ายไม่ได้เนี่ยบางคนต้องปีนขึ้นไปดาดฟ้าไปตักน้ำค้างบนดาดฟ้ามากินมาใช้เนี่ยอเนจอนาจใจนะชาวบ้านน่าสงสารมากชาวบ้านที่ขาดร่มเกล้าต้องทยอยเดินออกมาต่อแถวซื้ออาหารตามร้านค้าด้านหน้าเคหะนะคะจุดนั้นน้ำยังพอไม่ได้ท่วมสูงเยอะแต่ฝนก็ยังตกลงมาเล็กน้อยเนี่ยลุยน้ำระดับเอวถ้าบางคนตัวเล็กหน่อยเกือบถึงหน้าอกเลยนะคะแล้วพอได้อาหารเสร็จทำยังไงคะเอาอาหารใส่กะละมังนะเดินลุยน้ำกลับเข้าไปยังที่พักบางสูงก็อย่างที่บอกว่าน้ำเนี่ยถึงระดับเอวแล้วนะคะทำให้ชาวบ้านที่ตกค้างอยู่ภายในเนี่ยเดือดร้อนหนักมากๆ
0: เช้าวันนี้นะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ไปที่จุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เคหะร่มเกล้าแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านบอกว่าคือพื้นที่จุดนี้เนี่ยน้ำท่วมบ่อยก็จริงแต่ปีนี้รุนแรงหนักกว่าทุกปียิ่งถ้าเทียบกับปี54ที่เป็นมหาอุทกภัยเนี่ยครั้งเนี้ยน้ำเข้าพื้นที่ด้านในเร็วจนมันตัดเส้นทางเข้าออกไปเลย
1: ะ
0: นะชาวบ้านท่านนึงบอกกับเราครับบ้านอยู่ริมคลองด้านหลังเคหะร่มเกล้ามีผู้ใหญ่5แมวอีก8ตัวตอนนี้ไปอยู่กันบนชั้น2ของบ้านแล้วก็สะท้อนเลยฮะเนี่ยลุยน้ำออกมาเนี่ยมาเอาข้าวเอาน้ำดื่มเนี่ยให้สัมภาษณ์กับน้องบอลรัชตาทีมข่าวเราเนี่ยบอกว่าชาวบ้านนะช่วยเหลือกันเองอย่างเต็มที่แล้วแต่มันเริ่มเกินกำลังโอ้โหประโยคนี้มันสะท้อนใจนะชาวบ้านช่วยเหลือกันเองนะครับอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาสำรวจพื้นที่ริมคลองและซอยลึกหน่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงครับ
5: ซึ่งน้ำอ่ะเมื่อเช้าอ่ะแม่ลงมาบอกว่ามันขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะนิดนึงก็เท่าฝนตกก็คือนั่นแหละเราเข้าใจนะว่าเป็นทางระบายน้ำทางรับน้ำอ่ะแต่ว่าเราอยากจะให้ว่าให้ใครเข้ามาดูบ้างไม่ใช่ว่าเหมือนปล่อยปะละริมคลองไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ย
1: อ่ะเนี่ยเสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในกลุ่มเคหะร่มเกล้าที่เขาไว้จริงๆเดิมอ่ะแจ้งข่าวซื้อขายของกินของใช้ตอนนี้มาแจ้งข่าวน้ำท่วมแทนเนี่ยเขาเปิดภาพให้ดูว่าบนสะพานเนี่ยทางเข้าชุมชนบางทีเนี่ยมันเป็นจุดสูงคนก็จะเอารถเนี่ยไปจอดหนีน้ำแต่ปรากฏมีคนที่ไม่เห็นแก่ความเดือดร้อนของคนอื่นเอาตัวเองรอดเอารถไปจอดบนสะพานแต่จอดตรงกลางแล้วมันกลายเป็นปิดทางเข้าออกหมู่บ้านไปเลยสุดท้าย เลยกลายเป็นว่าความช่วยเหลือเข้าไม่ได้รถเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเนี่ยติดรถที่จอดขวางตรงกลางสะพานอยู่
0: คือตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนกันหมดเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแก่ตัวเอง
1: จะจอดหนีนะ

0: เข้าใจแต่ดูด้วยนะคะว่าจุดที่เราจอดขวางทางเข้าออกของกู้ภัยของจิตอาสาที่จะมาช่วยคนหมู่มากที่ติดอยู่ภายในด้วยหรือเปล่า
1: คือจริงๆเนี่ยถ้าจะจอดเนี่ยคือต้องแบ่งให้คนอื่นด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะพื้นที่มันมีจำกัดแต่รถและคนมันเยอะ
0: ค่ะ
1: ใจเขาใจเรา
0: ใจเขาใจเรานะอันนี้ฝากสะท้อนให้ในส่วนของเคหะร่มเกล้านะคะคุณผู้ชมอ
1: ี
0: กจุดที่หนักพอๆกันเลยนะคะวิกฤตมากก็คือแฟลตคลองจันที่บางกะปิคุณผู้ชมเช้านี้ระดับน้ำบางจุดเนี่ยยังสูงกว่า1เมตรนะคะชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ทั่วถึงและมีคนติดอยู่ภายในเยอะมากนะคะเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่านายกต้องใช้คำว่าลุยเท้าเปล่าเลยไปพร้อมกับรัฐมนตรีขิงเอกกนัทนะคะแล้วก็นั่งเรือเข้าไปมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยค่ะเนี่ยค่ะก็เข้าใจที่สุดนะคะมันคืออารมณ์ความโกรธความโมโหของคนที่เขาติดอยู่ 2-3 วันแล้วเพิ่งมาตอนนี้มาทำไม
1: คือที่แฟลตคลองจันเนี่ยหลายอารมณ์มากนะ
0: หลายอารมณ์คือเสียงโห่มาก่อน
1: คือมีทั้งโห่มีทั้งด่ามีทั้งตะโกนบอกเข้ามาทำไมแต่บางคนก็เฮว่าเอ้ยมา
0: แล้ว
1: ดี
0: เออของมาช่วยแล้ว
1: ได้ของก็ยังดีกว่าไม่ได้ขอบคุณก็มีถูกไหม
0: แล้วมันก็จะมีคำพูดบอกรอกันจะตายแล้วแต่ว่าที่สุดนายกมาแล้วแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งอ่ะบางคนก็บอกก็ชมนะนายกอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเท่าไปโดนด่าแน
1: ่
0: ก็ยังเข้าไปเพราะว่าอยากจะไปช่วยอ
1: ัน
0: นี้ก็ให้มองทั้ง2มุมนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่นายกอนุทินลงพื้นที่ค่ะพร้อมกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็นั่งเรือเข้าไปที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปินะคะปรากฏว่าพอไปถึงด้านในเนี่ยก็มีเสียงโห่แสดงความไม่พอใจเพราะว่านี่ฮะมันมืดมิดไปหมดนะคะชาวบ้านเขาถูกตัดน้ำตัดไฟไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มนะคะอ้าวสุดท้ายเหตุการณ์ค่อยๆสงบลงนายกก็พยายามอธิบายถึงสาเหตุที่น้ำมันท่วมขังแบบนี้ค่ะ
2: ระบายน้ำเนี่ยเรากำลังทำอยู่เต็มที่ตั้งเครื่องระบายน้ำอยู่เต็มที่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันทั้งซ้ายทั้งขวามันเอ่อไปหมด
3: แล้วแก้
2: ม
3: ปีกได้ช่วยไหมคะแก้มปีกท่อเขาได้ไหมคะ
2: เขาลอกท
3: ่
2: อไว้หมดแล้วเขาลอกท่อไว้หมดแล้ว
0: ขณะที่นายกเดินออกจากแฟลตอันนี้เป็นช่วงที่อธิบายชาวบ้านแล้วใช่ไหมก็มีชาวบ้านเนี่ยออกมาอีกมายืนที่ระเบียงลงไม่ได้ใช่ไหมก็ตะโกนนะอ้าวตะโกนเรียกหานายกตลอดเส้นทางบางท่านไม่รู้จะส่งสัญญาณยังไงคุณผู้ชมเห็นแสงแฟลชไหมฮะส่งสัญญาณไฟจากโทรศัพท์มือถือนะคะกระพริบกระพริบเนี่ยคือเขาขอความช่วยเหลือค่ะคุณผู้ช
1: ม
0: นายกเองก็พยายามจะนั่งเรือเข้าไปมอบสิ่งของแล้วก็น้ำดื่มแจกจ่ายให้ได้เยอะที่สุดนะคะซึ่งแฟลชคลองจันเนี่ยมี30อาคารอาคารหนึ่งมีประมาณ300ห้องเพราะนั้นรวมกันเนี่ยจำนวนมหาศาลเลย
1: พันอะ
0: ค่ะซึ่งบางอาคารถูกตัดน้ำตัดไฟไปซึ่งที่ต้องตัดไฟเนี่ยเพราะว่าก็กลัวไฟรัดวงจรถ
1: ู
0: กไหมคะแต่โอ้โหไม่มีไฟไม่ว่าไม่มีน้ำเข้าไปอีกเนี่ยไม่รู้จะอยู่กันยังไง
1: คือลำบากมากเนี่ยฮะแล้วหลังจากที่นายกได้ลงพื้นที่นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าวันนี้เอาสิ่งของมาให้ประชาชนระดมความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนภารกิจเร่งด่วนคือจะพยายามต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปในอาคารต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการเยียวยาครับหลังจากนี้จะหารือกับผู้ว่ากทม.สำนักงบประมาณและปภ.เห็นว่ายังมีงบกลางเหลืออยู่นะครับจะกำหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพให้สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแต่ละท่านก็สะท้อนเข้ามาบอกว่าน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยยังได้เยียวยากันไม่ครบเลยแล้วกทม.จะเป็นอย่างไรครับ
4: เมื่อกี้ก็ได้คุยกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้เตรียมการงบประมาณมันมีงบกลางของปี69ที่มันยังเหลืออยู่บ้างก็ได้ให้ข้อสั่งการกับทางท่านผู้ผอ.สำนักงบประมาณให้กันไว้ก่อนตอนนี้ก็ต้องคิดไปถึงเรื่องน้ำลดจะทำอย่างไรขยะมูลฝอยอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็ถอดบทเรียนแล้วก็ได้ดำเนินการนะครับที่ภาคใต้ที่หาดใหญ่นะครับว่าเราจะเร่งฟื้นฟูให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติได้ให้เร็วที่สุด
0: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็นายกก็ยืนยันนะก็จะเร่งเตรียมงบนะคะแล้วก็สั่งการช่วย

เหลือให้เร็วที่สุดนะคะทีมข่าวลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เช้าวันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำลานจอดรถใต้แฟลตซอยเคหะคลองจันทน์ระดับน้ำบางจุดสูงกว่า1เมตรน้ำทะลักท่วมชั้น1อาคารชาวบ้านบางส่วนต้องช่วยเหลือกันเองลุยน้ำหรือ

0: ไม่เพียงพอนะคะไม่เพียงพอก็คือว่าไม่ได้ทุกครัวเรือนก็ต้องแบ่งปันกันไปอะค่ะพี
1: ่เห็นบอกว่าบางคนที่อยู่ด้านในก็คือต้องรองน้ำฝน
0: ใช่แล้วอาบน้ำก็คือที่เขาไม่ที่ว่าคนที่อยู่ชั้น4ชั้น5ที่ไม่ลงมาเอาข้าวก็คือว่าเขาไม่มีน้ำอาบแล้วก็คนที่อยู่ชั้นล่างก็คือว่าไม่มีใครได้เข้าห้องน้ำก็คือห้องน้ำเข้าไม่ได
1: ้ความลำบากของชาวบ้านข้างในเล่าให้ฟังหน่อยว่า
0: พี่สุดยังไงสุดสำหรับหนูนะขนาดหนูว่าข้างนอกเนี่ยลำบากสุดแล้วหนูว่าข้างในยังสุดกว่า
2: เนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็อย่างเมื่อวานชาวบ้านที่แฟลตคลองจันทน่ะเขาพูดเลยว่าตำรวจจะจับหรือไม่จับเนี่ยเขาไม่สนแล้วอย่างอาคาร5เนี่ยปีนไปตักน้ำในแทงค์บนหลังคาแฟลตเอามาหุงข้าวเอามาต้มน้ำเพื่ออะไรเพื่อช่วยคนแก่กับช่วยเด็กก่อนนี่นะคะแยกนิด้าบ้างคุณผู้ชมต่อเนื่องไปถึงถนนเสรีไทยน้ำก็ยังท่วมขังตลอดเส้นทางรถสัญจรยากลำบากมากๆนะคะบางช่วงน้ำมันยังสูงอยู่ต้องเพิ่มความระมัดระวังชาวบ้านเองก็ตัดสินใจเอารถเนี่ยไปจอดบนสะพานที่สูงกว่าเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะ
3: ครับอ่ะคุณผู้ชมครับในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับจะหาข่าวที่มีรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนไทยนี่ยากเหลือเกินแต่อย่างน้อยครับเทพบิวครับอันนี้ต้องอวยยศเยอะๆเลยนี่คือระดับโลกของจริงนะฮะน้องบิวภูริพลบุญสอนเมื่อวานนี้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายมาได้ล่าสุดครับคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายและทำสถิติใหม่ครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
3: ไปดูความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นะครับของน้องบิวภูริพลบุญสอนวัย20ปีครับสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับที่เห็นที่หน้าจอครับนี่คือการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ครับบิวเร่งสปีดจนเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับเสื้อน้ำเงินนะฮะนำโด่งมาแล้วครับนี่ฮะท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมานะครับคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จแล้วเดี๋ยวดูเวลานะครับ 19.88 วินาทีครับทำลายสถิติอีกแล้วครับในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและทาบสถิติเอเชียนะครับ19.88 วินาทีซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยและแฟนกีฬาทั่วโลกเลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ของบิวภูริพลในการแข่งขันครั้งนี้แล้วนะครับยังเหลืออีกหลายรายการให้ได้ลุ้นกันต่อหลังจากนี้นะครับสำหรับบิวภูริพลบุญสอนนะครับมาดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดกันหน่อยนะครับ28กันยายน10โมงเช้าคือวันนี้นะครับอันดับ1ยังเป็นจีนนะครับโอ้โหนำโด่งนะฮะ122เหรียญทองตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ37เหรียญทองเกาหลีใต้21เหรียญทองอุซเบกิสถาน10เหรียญทองคาซัคสถานกับไทยเหรียญทองเท่ากันนะครับที่9เหรียญทองแต่ว่าคาซัคเนี่ยเขาเหรียญเงินมากกว่าของเรา7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงครับ
5: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GM 25ครับ
2: คุณผู้ชมคะเราเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อเลยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเช้าวันนี้มีข่าวที่น่ากลัวมากๆนี่คือจังหวัดระยองนะคะมีการแจ้งเตือนอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอาจจะแตกได้เพราะเกิดการชำรุดเสียหายแบบนี้แล้วขอให้เร่งอพยพพี่น้องประชาชนเดี๋ยวกลับมาติดตามความคืบหน้ากันค่ะ
6: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี
7: ้สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเฮนรี่เฟิร์สเตทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
10: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
11: Want that glass skin?

0: plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลยแสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ Tiffy แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Tiffy แผงสีเขียว Tiffy
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559ซีเรีย
15: ลโทรออก
17: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
18: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
19: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
20: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
19: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
20: Breeze สูตรซักด่วน
21: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
22: บรรเทาอาการไอ
23: ขับเสมหะ
22: ทำให้ชุ่มคออ
23: ยากแก้ไอตราเสียดาว
22: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
24: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ให้สารแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
25: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
26: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
27: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
28: มีไฟเบอร์สูง
29: มันได้ผักทั้ง5สี
30: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเม

0: และทานง่ายไฟเบอร์สูง
1: ดื่มง่ายมาก
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
3: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ซาดินครับ
5: เปิดซะดีมั้ย
4: มาดิ
6: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
12: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
13: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
14: แกจะไปไหน
13: ไปหาคี
15: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเนาะ
16: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
17: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
18: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
19: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
20: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ธคอนเสิร์ตน้ำผลไม้ดีดอมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
21: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
22: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
20: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
21: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับตอนนี้ต้องรีบมาเตือนพี่น้องประชาชนที่ระยองแบบด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าอ่างเก็บน้ำ2แห่งตอนนี้ล้นแล้วนะครับและมี1แห่งนะครับที่ลุ้นมากๆว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันลุ้นว่าจะแตกนะครับคุณผู้ชมนั่นคือที่อบต.ทุ่งควายกินจังหวัดระยองครับ
23: ไม่ถึงกับปีนเวเลยนะครับปกติจะปีนเวไอ้อะไรอ่ะสันสันมันอ่ะสันปูนอ่ะเนี่ยมันจะเห็นตอนเนี้ยมันเลยมาเยอะเนี่ยประมาณเมตรนะฮะเมตรเป็นเมตรกว่าสองเมตรแต่ผมมองดูนะด้วยสายตาเท่าที่อยู่ตอนนี้เมื่อกี้มันก็มีถล่มไปเรื่อยๆนะถล่มทีละนิดทีละนิด
21: คุณผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์เช้าวันนี้นะครับที่อบต.ทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองแจ้งเตือนประชาชนอย่างด่วนเลยนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกกำลังจะแตกนะครับให้อพยพด่วนภายใน1ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเกิน1ชั่วโมงมาแล้วนะครับโดยจุดพักพิงอยู่ที่วัดชุมนุมสูงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาและวัดเนินสมบูรณ์นะครับให้อพยพไปที่นั่นต่อมาครับโครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบางส่วนของอ่างเก็บน้ำและกำลังเร่งซ่อมแซมข้อมูลล่าสุดบอกว่าจุดที่ชำรุดคุณผู้ชมไม่ใช่บริเวณหน้าเขื่อนใหญ่แต่ยังมีมวลน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำเพราะฉะนั้นเตือนประชาชนในตำบลทุ่งควายกินตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับอีกจุดหนึ่งที่หนักครับคืออ่างเก็บน้ำประแสที่ระยองเหมือนกันสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงแจ้งข้อมูลตอน7โมงเช้าวันนี้ว่าตอนนี้น้ำล้นแล้วเหมือนกันนะครับเกินความจุไปแล้วตอนนี้เนี่ยต้องปรับลดบานฝายพับคือทุกบานเปิดหมด
1: ค่ะ
21: อ่างเก็บน้ำสองอ่างตอนนี้เปิดระบายน้ำ 100%
1: และล่าสุดช่วง10โมงที่ผ่านมานะคะระดับน้ำคลองประแสพุ่งสูงฉับพลันนะคะอยู่ที่7เมตร21เซนติเมตรนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ย10กว่าเซนติเมตรภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะคะปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเกินจากเกณฑ์วิกฤตที่รับได้ที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระดับน้ำสูงเกินตลิ่งไปแล้ว68เซนติเมตรเท่ากับว่ามวลน้ำระลอกใหญ่จากตอนบนได้ไหลหลากลงมาสมทบถึงพื้นที่แล้วนะคะทำให้สถานการณ์น้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วประกาศเตือนจากสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงแจ้งประชาชนที่อพยพลงมาแล้วเนี่ยห้ามกลับเข้าไปแล้วนะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำไม่ได้เด็ดขาดพื้นที่ท้ายน้ำเองเฝ้าระวังระดับน้ำที่กำลังเอ่อท่วมอย่างฉับพลันนะคะและขอให้ทุกท่านที่ยังพักอาศัยอยู่ในจุดเสี่ยงอพยพออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ
21: สำนักงานเกษตรอำเภอแกลงระบุนะครับพื้นที่ท้ายน้ำที่ต้องเฝ้าระวังแบ่งเป็น2สายคุณผู้ชมตามหน้าจอนะครับนี่คือแผนที่นะครับและพิกัดนะครับอ่างเก็บน้ำประแสมีการเร่งระบายน้ำลงพื้นที่ด้านล่างจุดที่ระบุว่าอาจจะได้รับผลกระทบคือกระแสบนบ้านนาและทางเกวียนส่วนอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือเขาจุกอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงจุดที่จะได้รับผลกระทบนะครับทุ่งควายกินกองดินและคลองปูนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำของทั้งสองควรเตรียมรับระดับน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นย้ายของขึ้นที่สูงได้เลยและติดตามประกาศของหน่วยงานอย่างใกล้ชิดด้วย
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเองก็ได้ประกาศแล้วนะคะพื้นที่แกลเนี่ยตอนนี้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือต่อไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้วันนิวส์ของเราเกาะติดสถานการณ์ที่นั่นนะคะความเปลี่ยนแปลงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องรีบอัปเดตเพื่อแจ้งเตือนภัยให้ได้ทราบกันก่อน
21: ตะวันออกนี่หลายจังหวัดนะฮะปราจีนก็หนักตอนนี
1: ้ใช่ค่ะ
21: ครับเห็นรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้าเรายังเกาะติดทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตสลับอารมณ์นะวันนี้หลายท่านรอกันอยู่จะเริ่ม EP แรกแล้วนะคะกับซีรีส์ระดับพรีเมียมของวันดีนั่นก็คือคลึงค่ะเมื่อศาสตร์เร้นลับที่ไม่เคยมีใครรู้จักกำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอาวุธแห่งการล้างแค้นคลึงซีรีส์จากวันดีออริจินอลพาเข้าสู่เรื่องราวของอวิชชานวดฆ่าศาสตร์ต้องห้ามที่ไม่มีใครเคยค้นพบเมื่อมือที่เคยใช้รักษากลับถูกใช้เพื่อจัดการกับคนที่อยู่เบื้องหลังโลกของทุนเทาการแก้แค้นครั้งนี้จะแลกไปด้วยอะไรคืนนี้เตรียมพบกับคลึงตอนแรกได้เลยนะคะ20:30ทางช่องวัน31ดูไม่ทันหรืออยากดูย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเวลา20:30ค่ะย้ำนะคะสามารถรับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นสำหรับลูกค้า AAS พลาดไม่ได้กับโปรแรงสุดพิเศษของเดือนกันยายนนี้สามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมได้จากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้สามารถสมัครได้เพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
21: ไหนๆพูดถึงคลึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอบวันวันนี้กลับมาพบกับน้องชาเลตนะครับสาวผู้มีพรสวรรค์ในการใช้ศาสตร์นวดเร้นลับจากคลึงซีรีส์จริตไทยวันดีออริจินอลช่วงหน้าห้ามพลาดครับเดี๋ยวตอนนี้ไปติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อเลยนะครับเชิญครับ
5: วันนี้จะชวนคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆนะคะมาทุบราคากันใครที่อยากจะมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นไม่ว่าคุณจะมีสีผิวเข้มเหมือนแยมหรือว่าจะขาวเหลืองหรือจะสีไหนก็ตามวันนี้ค่ะสวยกระจ่างใสได้ขึ้นอีก1สเต็ปเพราะว่าเราอยู่กับรายการนี้เลยช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบโปวันนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่เคยได้ยินว่าพสจีนเนี่ยเขาบำรุงและดูแลผิวกันมาด้วยบัวหิมะใช่ไหมแต่ว่าคุณผู้ชมคะบัวหิมะเนี่ยราคาแพงแพงแล้วก็คืออันไหนคือของแท้เราก็ไม่รู้แต่วันนี้ค่ะได้ของแท้แน่นอนนอกจากบัวหิมะยังมีสารสกัดจากผงไข่มุกอยู่ในมาดามโกกระปุกนี้ด้วยทำไมถึงใส่ได้เยอะขนาดนี้เพราะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของโรงงานขอต้อนรับคุณป้องค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะคุณ
5: ผู้ชมผิวสวยกระจ่างใสขนาดนี้การันตีเลย
9: พี่แอมต้องไปเจอแม่คนหนึ่งอายุ60หน้าแม่ตึงเปรี้ยหน้าแม่เนียนผ่องมาก
5: รับพอสอจีน
9: เลยบอกเลยบอกแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวจะให้ดูผลลัพธ์แม่แม่แกขายกับข้าวแกขายอาหารตามสั่ง
5: อุ้ยน่าจะอร่อย
9: โอ้โหทั้งเตาฝ้าแดดอะไรเต็มไปหมดเลยแดดร้อนเผาผิวร้อนเผาไปหมดผัดกับข้าวโดยทั้งความร้อนอายุแกก็60แล้วนะแล้วเสร็จปั๊บไปเจอหน้า แม่แก
0: เป็นไงคะ
9: เนียนเก็บนี่ให้ดู
0: โอ้โหคนละคนเลย
9: นี
0: ่
9: แล้วมีแต่คนถามแม่แกบอกแม่
0: ดูไม่ถึง60
9: แม่ใช้ครีมอะไร
0: นั่นสิดูผิวเหมือน40เลยอะ
9: แม่หน้าเนียนมากแม่หน้าผ่องมาก
0: ค
9: ่
0: ะ
9: แม่บอกแม่ใช้บัวหิมะนี่นี่ดูดูดูดูดูดูดู
0: โอ้ทาแบบ
9: เนียนไหมเนียนตึงเนียนมาก
0: ผิวละเอียด
9: ละเอียดมากแม่บอกแม่ใช้ครีมบัวหิมะเลยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้นะป้องบอกเลยนะใครที่แบบเจ็บตัวมาเยอะจ
0: ่
9: ายตังหลักพันหลักหมื่นแล้วใช้ครีมทาหน้าลองมาหมดทุกอย่างแล้วต้องบอกเลยนะไม่สู้บัวหิมะ
0: อุ๊ยคุณผู้ชม8นาทีแล้วบัวหิมะนี่มัน
9: สุดยอด
0: ไม่ใช่หรออ
9: ันเนี้ยไปฝากเขาหิ้วจากเมืองจีนหมดตังมาเยอะนะคนที่หิ้วเนี่ยใช้กระบิกกระเบี้ยนทวงหมดไง
0: ใช้นิดเดียวใช้ยังไงอะ
9: วันนี้ป้องเลยบอกว่าไม่ต้องไปฝากเขาหิ้ว
0: ค่ะ
9: ใช้เอาตัวสูตรเนี้ยใช้ไปเลยนี่นะสูตรนี้ให้บ้างดูนะเนี่ยเข้มข้นมาก
0: โอ้โหเข้มข้นคว่ำกระปุกแล้ว
9: เข้มข้น
0: จริง
9: ๆแล้วหลายคนบอกคุณป้องทำไมหน้าเนียนหน้าผ่องก็ต้องทาเนี่ยทุกวันเลยเนี่ยเราขอโทษนะ
0: เข้มข้นนะคุณผู้ชมดูเนื้อ
9: ผิวมันจะสวยแบบเงากระจกอ่ะมันจะไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะๆผิวมันจะแห้งผิวมันจะลอกแล้วตัวเนี้ยคือน้ำชุ่มฉ่ำ
0: คุณผู้ชมลองดูนะผิวกระจกเหมือนพอสอจีน
9: ผิวเหมือนมาก
0: เหมือนในซีรีส์แนวตั้งที่เราเคยดูอ่ะคุณผู้ชม
9: เดี๋ยวทาแขนนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องทาแขนให้ดูนะ
0: คือถ้าดูด้วยตาเปล่าสองข้างของแขนเนี่ยคนละสีกันเลยนะคะ
9: ว้าวนี่
0: อุ้ยสวยจังเลยอ่ะ
9: ผิวสวยผิวนวลผิวผ่อง
0: ตอนนี้ว่าทางบ้านดูแล้วอยากทาแล้วไม่ต้องห่วงค่ะ7นาทีสุดท้ายนี่โทรให้ทันก็แล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมปกติมาทุกทีก็คือ sold out sold out มาดูโปรโมชั่นเก่ากันก่อนดีกว่านี่โปรเก่าคุณป้องจัดให้นะคะ3แถม2ตอนนั้นจ่ายเท่าไหร่นะ 1,190 บาทแต่วันนี้มาในช็อปคุ้มค่าจัดโปรใหม่ไปเลยเฉพาะวันนี้เท่านั้น999บาทนะลดไปแล้วนะ3แถม2แล้วแถมอีก2อีก
9: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมัน
0: ค่ะ
9: เซรั่มนี้นะคะให้ขวดใหญ่ไปเลยนะค
0: ะ
9: ขวดใหญ่ไปเลยแบบนี้ใครหน้าเหี่ยวยับย่นเอาเซรั่มไปนวดตึงดึงหน้
0: า
9: ขวด100 ml ต้องขายอยู่ขวดละ 1,290 วันนี้ก็จะให้ไป2ขวด
0: แถมฟรี
9: นี่คือโปรครีม15เดือนนะ
0: โอ้โห
9: นี่คือครีม15เดือนเพราะ1กระปุกส่วนตัวต้องใช้3เดือน5กระปุกต้องใช้ได้15เดือน
0: โอ้โหใช้ยาวเลย
9: แม่หมดมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้ว
0: คุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ143บาทเน็ตๆและไม่มีค่าส่งทั้งหมดนี้จะไปถึงหน้าบ้านคุณจ่ายเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่999บาทโทรค่ะ02-817-9925รีบโทรตอนนี้สายแน่นมากเรามีเวลาเหลืออีกประมาณแค่5นาทีมาด
9: ู
0: กันว่าโปรโมชั่นวันนี้จะหมดในกี่นาทีแต่เรื่องของส่วนผสมม
9: ัน
0: น่าตื่นเต้นมากคือนอกจากบัวหิมะที่รู้ไปแล้วผงไข่มุกแล้วมีอะไรบ้างคะ
9: คือที่หน้ามันผ่องเนี่ยเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุกเข้าไปทับพิมพ์มะนาวมะนาววิตซีมันเยอะมันเลยทำให้หลังทาปั๊บหน้าจะเนียนจะผ่องจะใสขึ้น
0: กระจ่างใส
9: แล้วตัวนี้เราใส่ตัวบัวหิมะว่านหางจระเข้น้ำมันแอปริคอตต
0: ั
9: วนี้จะช่วยให้หน้านุ่มชุ่มชื้นคือคนที่อายุเยอะผ
0: ิ
9: วมันจะแห้งมันจะลอกเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ครีมอะไรก็ได้ที่มันทำให้หน้ามันชุ่มชื้น
0: มันเย็น
9: อย่าไปใช้ครีมอะไรที่ทำให้หน้าแห้งเพราะถ้าแห้งปุ๊บมันจะดูแก่แล้วมันจะดูเหี่ยวแล้วมีตัวผักขมหินแล้วก็ดอกโบตั๋นเพราะฉะนั้นมันจะไปปอบประโลมผิวหน้าที่ไม่เนียนหน้าเป็นตะปุ่มตะป่ำพี่แยมลองทานนะพี่แยมจะผิวสวยขึ้นมา
0: หนึ่งสเต็ปทำไมมันเย็นสบายผิวจังเลยอะ
9: บัวหิมะเขาเป็นฤทธิ์เย็น
0: คะฤทธิ์เย็น
9: อุ้ย
0: ทาแล้วชมดูสิ
9: ผิวสวยมาก
0: นะปกติเนี่ยทาอะไรก็ไม่ช่วยนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะคะนอกจากมันสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้
9: ว
0: ยังรู้สึกผิวนุ่มจังเลย
9: สวยมาก
0: แล้วก็
9: หอมเน
0: า
9: ะ
0: หอมไม่ต้องทาโลชั่นไม่ต้องใส่น้ำหอมแล้วอะคือมีกลิ่นหอมของอะไรคะเนี่ยหอมจังเลย
9: อันนี้นะคะจะเป็นจากบัวหิมะนะคะแล้วก็น้ำมันแอปริคอตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโปรวันนี้คุณผู้ชมป
0: ้
9: าจัดเซต15เดือนให
0: ้
9: นี่คือโปรสำหรับใช้15เดือน
0: คุ้มสุดๆอะฮะ
9: โอเคเจ็บตัวอะไรมาไม่รู้แหละว
0: ัน
9: นี้เอาบัวหิมะไปใช้เลยนะคะคือต้องบอกเลยนะจะเป็นหมื่นจะเป็นพันนะก็ไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
0: ้แล้ววันนี้เหลือกระปุกละแค่143บาท
9: ใช่แล้วอาหารเฉลี่ยนะ
0: ค่ะ
9: ทั้งหมดเนี่ย5กระปุก5เดือนพร้อมเซรั่ม5น้ำมันน้ำมัน
0: อ
9: ุ่นให้ใช้คู่กัน
0: ใช้ยังไง
9: ใช้เซรั่มก่อนเพราะหน้าเราแห้งเหี่ยวยับย่นอายุเยอะหน้าเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอก
0: เนี่ยนะแถมไป2ขวด
9: เอาตัวนี้ทาไปก่อนขวดละ 1,290 ไม่ต้องจ่ายวันนี้ให้ฟรีไป1ขวด
0: ใช้ยังไงคะคุณป้อง
9: นี่ไงนี่เดี๋ยวป้องขออนุญาตนะทา
0: ที่หน้าได้เลยหรอ
9: ใต้ตามุมปาก
0: โอ้แสดงว่า
9: ตรงนี้มันยับมันเหี่ยวมันย่นใช่ไหม
0: ใช่
9: แล้วก็นวดตึง
0: หน้าได้เลยโอ้โหแม่ๆที่ดูอยู่แล้วชอบไปตามสปาชอบไปซื้อแพ็กเกจนวดหน้าหลายคนบอกเสีย 15,000 นะขั้นต่ำแล้วก็ไปนอนให้เขานวดให้วันนี้คุณอยู่หน้ากระจกตัวเองคุณป้องแถมให้2ขวดใหญ่แบบ
9: คืออย่างนี้ขวดทั่วไป30 ml ไซส์
0: เล็กขวดเล
9: ็
0: ก
9: ใช่แต่ของเรา100 ml นะ
0: 100 ml เลยนะ
9: ขวดใหญ่นะ 1,290
0: ได้2ขวด
9: ใช่พอใช้เซรั่มน้ำมันเสร็จปั๊บให้ต่อด้วยครีมบัวหิมะ
0: ใช้คู่กันต่อกันไปเลย
9: น่าจะตึงจากตัว5น้ำมันและน่าจะผ่องจะใสจะเนียนจากตัวบัวหิมะ
0: เช้าก็ใช้
9: ไว้กลางคืน
0: กลางคืนก็ใช้
9: ตื่นมาปั๊บหน้าเนียนผ่องพี่คนนี้เป็นทั้งชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะ
0: โดนแดด
9: ตากฝนนะหน้าตอนแรกแกดำปึ๊ดเลยนะแล้วแกมีปัญหาเป็นจุดดำๆเต็มโหนกแก้มเต็ม
0: ต้องใช้อุ้ย
9: น้องคนนี้เป็นแคดดี
0: ้
9: 18หลุมนะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
0: อุ้ยตากแดด
9: แคดดี้แดดร้อนมาก
0: ค่ะหลบไม่ได
9: ้โอ้โหหน้าแกแบบ
0: เข้าใจเลยผู้หญิงอะต้องใช้แต่สาวๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะสินค้าคงเหลือ39เซตแล้วโหนับตามไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้วันนี้คือกระปุกเดียวเนี่ยก็ใช้ได้3เดือนละค
9: ุ
0: ณป้องจัดไปให้5กระปุก
9: 15เดือน10
0: โอ้ย15เดือนเลยเหรอชอบมากๆ5
9: เดือนจ่ายแค่999ตกเฉลี่ยเดือนนึง670บาทเองนะ
0: ใช่คือเหลือกระปุกละแค่143บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของการตัด
9: นี่ไงแม่แกทํานาทำสวนพอทำนาทำสวนเสร็จปั๊บดูให้ดูหน้าแกดีๆนะแดงตรงโหนกแล้วก็มีอาการหมองคล้ำ
0: คือสีผิวมันไม่สม่ำเสมอแหละ
9: ใช่เลยบอกแม่โอเคเราทำนาทำสวนเราไม่ได้โชว์ใครแต่เราต้องหน้าเราต้องดี
0: ๆส่องกระจกมันต้องสวยคุณผู้ชมเราต้องดูตัวเองแล้วเราต้อง
9: พี่แอม
0: เรารักตัวเอง
9: เป็นยังไงอ
0: ยากได้หน้าแบบนี้ไหม
9: เนียน
0: ไหมพี่คุณแม่ดูอยู่แล้วแบบฉันไม่ต้องเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนหรอกฉันเป็นใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามเราอยากจะดูมีผิวที่อ่อนกว่าวัย
9: เนี่ยพี่แอมดูสิว่าหน้าเนียนไหม
0: เนี่ยดูสิไม่รู้อายุ
9: แล้วขอโทษนะเห็นแก้มไหมแก้มเขาจะมีความเงา
0: เด้งมากเลยเนาะ
9: ใช่คือครีมตัวนี้มันจะช่วยเรื่องความชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ที่หน้าแห้งให้เอาครีมนี้ไปทา
0: เดี๋ยวพ่อกลางคืนก่อนนอนได้ไหมคะ
9: เนียนตื่นมาเน
0: ีย
9: นน้องเป็นแคดดี
0: ้ดีหลายชั่วโมง
9: หลุม
0: ค่ะ
9: นะฮะปัญหาคือฝ้า
0: ปัญหาคือจุดการตากแดดไง
9: ใช่ร้อนเผาผิวแสบผิวเลยบอกน้องถ้าร้อนเผาแสบผิวน้องต้องเอาบัวหิมะ
0: ไปปลอบประโลม
9: ทำงานกลางแจ้งน้องต้องเอาบัวหิมะเพราะมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นดูสิหน้าเขาเงาเป็นกระจกเลยเห็นไหม
0: ค่ะ
9: หน้าเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นหน้าเป็นกระจกเป็นเงาเป็นแก้วเป็นแสง
0: คือไม่ว่าจะวัยไหนแหละเราเลี่ยงความร้อนไม่ได้อย่างพี่คนนี้ก็น่าจะ
9: ทำกับข้าว
0: กับข้าวจริงๆแม่บ้านอย่างเราก็ทำทุกวันนะคะ
9: เติมความร้อนจากเตาความร้อนจากสภาพอากาศแล้วเสร็จปั๊บหน้าแกไหม้แบบคือหน้าแบบหมองอ่ะหน้าขาพอเอาตัวนี้ไปทาบัวหิมะมันจะช่วยปลอบประโลมผิวไอ้บัวหิมะเขาจะฤทธิ์เย็นพอแม่ทาปั๊บนะมันเหมือนน้ำกลิ้งอ
0: ่
9: ะมันเป็นกระจกหน้ามันเงา
0: เยี่ยมทาแขนไปนะคะคุณผู้ชมยังรู้สึกเย็นผิวชุ่มฉ่ำสบายอยู่เลยยังชอบตรงที่มันรู้สึกว่ามันเย็นสบายแล้วก็ได้ผิวที่สบายไปทั้งวันเลยแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะ30วินาทีสุดท้ายกระปุกละแค่143บาทวันนี้ดูซิเหลือ15เซตสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดดูโปรโมชั่นที่หน้าจอตอนนี้เร็วๆด่วนๆเลยคุณป้องย้ำอีก1รอบนะคะ
9: 1กระปุกป้องขาย 1,290 นะกระปุกแบบนี้ป้องขายกระปุกละ 1,290
0: สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชม
9: ตอนนี้ป้องจะให้ไป5กระปุกได้ปีครึ่งเพื่อทาคอทาหน้า
0: ค่ะ
9: นี่ผิวแบบสวยมาก
0: ทั้งหมดแค่999บาทเท่านั้นโทรทัน02-817-9925ถ้าถึงว่าใครกลัวรับสายไม่ทันสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้าน999บาทส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะขอบคุณคุณป้องมากๆนะคะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายพื้นที่ยังน้ำท่วมอยู่นะรอบวันขอส่งกำลังใจให้นะจ๊ะมาดูเรื่องนี้ดีกว่าแขกรับเชิญของเรามาพร้อมกับซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดนะของวันดีออริจินอลกับเรื่องคลึงนี่ตอนแรกพี่สารบอกว่าพี่กำลังเดี๋ยวพี่ไปกำกับเรื่องคลึงพี่เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรอะพี
3: ่
2: ชื่อมันยังไงนะ
3: เ
2: ข้าใจไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศาสตร์นวดเล่นลับค่ะซึ่งจะกลายเป็นอาวุธให้นี่แหละผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้เป็นอาวุธในการแก้แค้นสู้กับความอยุติธรรมซึ่งอันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณปวดเมื่อยแล้วคุณไปนวดได้เลย
4: ค่ะ
2: มันไม่เกี่ยวกันกับศาสตร์นี้เพราะศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่จินตนาการขึ้นใหม
3: ่
2: ถ้าพูดถึงศาสตร์นวดเลยเขาบอกว่าเอ้ยทำให้หายปวดหายเมื่อยถูกไหมทำให้ดูรู้สึกสบายแล้วคนที่เขาเขียนบทเขารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเกิดศาสตร์นวดเอามาเป็นฝั่งตรงข้ามล่ะถ้ามาเป็นแบบศาสตร์ที่แบบคิดขึ้นมาใหม่ว่าเฮ้ยเป็นสังหารได้ล่ะ
4: แล้วจัดการคนไม่ดี
2: จะเป็นยังไง
3: เอ้า
2: ก็เป็นอย่างนี้แหละ

0: ณีแหละ
1: ในประเพณีแหละเราก็เลยต้องหาสารตั้งต้นมาก่
2: อ
1: นน้องคนนี้ที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องครึ่งนะคะน้องชาเลต
3: สวัสดีค่ะ
1: วันศุกร์ที่ผ่านมาไปดู EP แรก
3: ใช่ค่ะ
1: กับแฟนๆทุ
3: กคน
1: แฟนๆทุกคนน่ารักเนื้อฝ่าน้ำท่วมดู
3: ใช่คือชาไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าชาอยู่ข้างในเซ็นทรัลเวิลด์ตลอดเวลาชาเลยไม่รู้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราก็เห็นสภาพของคนที่เดินมาแต่ละคนเป็นขาที่เปียกอย่างเงี้ยแล้วก็แบบข้างนอกเกิดอะไรขึ้นก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่อุตส่าห์ฝ่าน้ำมาหาเรา
1: เนอะแล้วทุกคนก็คือชื่นชมกระแสเป็นยังไงบ้าง
3: ใช่ก็โอ้ยคนเยอะนะเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะเหมือนเราก็อยู่กับโปรเจกต์นี้มานานมากๆแล้วก็ตัวเราเองยังไม่เคยดู EP 1เนี่ยวันนั้นก็วันแรกของชาเหมือนกันใช่ก็เลยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนทีมงานทุกคนหายเหนื่อย
1: หายเหนื่อยเลยถูกไหม
3: ใช่ใช่
1: ถ้าหายเหนื่อยเนี่ยแสดงว่าคำชมต้องเยอะกับศาสตร์นี้ที่เอาหลานแน่นอนเป็นศาสตร์นวดแหละที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเป็นศาสตร์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่
3: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมเพื่อแบบใช้ในการสังหาร
3: ใช่ค่ะ
1: เรื่องราวมันเป็นไงทำไมเราต้องแบบไปเกี่ยวอะไรกับการนวดตัวละครอ่ะเน
3: า
1: ะ
3: คือบ้านเราเนี่ยถูกทำร้ายรังแกจากคนที่มีอำนาจค่ะแล้วมันเลยสร้างความแค้นในตัวละครชื่อหัตถา
1: หัตถาโอ
0: ้มือ
1: หัตถา
3: ใช่เพราะว่าครอบครัวเป็นหมอนวดหมดเลยทุกคนเป็นมีสกิลการนวดหมดแล้วเราก็เป็นลูกของหมอนวดมันทำให้มีสกิลนี้ติดตัวแล้วพอความแค้นมันเกิดขึ้นเราก็หาวิธีการที่จะแบบล้างแค้นด้วยวิธีไหนดีที่มันไร้ร่องรอยที่สุดแล้วเราก็ไปพบกับศาสตร์นวดเล่นลับนี
1: ้
3: ขึ้นมาแล้วเราก็เอาศาสตร์นวดนี้ไปล้างแค้น
1: ซึ่งชาเลตเป็นคนชอบนวด
3: ไม่เลยค่ะ
2: อ้าว
3: ไม่เลย
1: น่าจะยังไม่ถึงวัยชอบนวด
0: จ
1: ะ
0: ไม่ถึงวัยต่างจากทั้ง3คนนะ
1: ใช่อันนี้นี่คือถ้าให้เล่นคลึงปุ๊บสามารถได้เลยนะ
0: จับเส้นถูกแล้ว
1: นวดสปอร์ตนวดน้ำมันนวดโรมา
0: แต่ถ้าว่ามาทางด้านของกายภาพก็มาทางนี
1: ้
0: ทางน
1: ี้
2: ต้องใช้เครื่องแล้วทางนี
0: ้ออฟฟิศซินโดรม
1: แล้วแม่ก็ไม่ได้
3: แม่ก็ไม่นวดค่ะ
1: จริงเหรอ
3: แม่ชาไม่นวดพ่อชาเป็นฝรั่งก็นวดแต่น้อยครั้งมากๆเหมือนกัน
1: แต่เราไม่ได้ให้เรานวดด้วยไม่ได้แบบใช้นวด
3: เคย
1: นวด
3: เคยตอนเด็กไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ไม่เคยมีประสบการณ์นั้นเลยตอนเด็กๆพ่อก็เคยนวดแบบตามฝรั่งมาไทยมาสาจเนาะแต่เราก็ลองไปครั้งสองครั้งแล้วรู้สึกเกรงใจ
1: ค
3: ุ
1: ณพ
3: ี่เขาแบบว่าพี่ต้องจับเราอย่างเงี้ยแต่พอได้เรื่องนี้ก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มไปนวดละ
1: เธอต้องจริงจังแล้วนะ
3: จริงจังแล้วนะชาเลตเริ่มนวดนะซึ่งช่วงนั้นสภาพร่างกายก็ค่อนข้างตึงก็รู้สึกว่าเป็นทางออกที่ดีมากๆขอบคุณเรื่องนี้มากๆแล้วก็ได้ไปนวดค่ะแล้วก็ได้ลองหลายแบบหรือมีนวดน้ำมันนวดอโรมาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าระหว่างที่เราไปทำกันบ้านเนี่ยเราก็จะดูว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วก็นอนรอดูจากพักก็หลับไปเลยไม่ได้เลยอ่ะจริงๆเสีย
0: ใจพี่สนุกคนไม่เคยนวดนึกออกไหมมัน
3: เพิ่มสบายนะ
2: ติดใจเลยไหมติดใจเลย
1: ทุกคนเนี่ยไปดูท่าทางเขาคุณลูกค้านะคะพลิกตัวยก
3: ข
1: าอันนี้แล้วรีด
3: วางแผนอย่างนั้นเลยมาไหนดูซิ
1: เ
3: ขาทำ
1: อ
3: ะไร
1: หนึ่งสองแหละก็เลยถูกพี่สันส่งไปเรียนอย่างจริงจ
3: ัง ไปเรียนอย่างจริงจังค่ะหกชั่วโมง
1: จริงจังฮะ
2: หกชั่วโมงนี่นวดเลยบ้าง
3: ค
2: ะต้องไป
3: ฝึกคือเหมือนมันเป็น first lesson ด้วยมั้งคะมันเลยแบบว่าต้องเรียนร่างกายทั้งหมดมีกล้ามเนื้ออะไรบ้างมีเส้นอะไรบ้างเส้นอะไรเชื่อมกับอะไรบ้าง
1: ก็คือเรียนอนาโตมีเลย
3: ก่อนที่จะเข้าสู่การนวดจริงๆด้วย
1: ฮะ
3: ใช่
1: ก็ไปเรียนก็คือเหมือนกัน
3: ถ้าเรียนอยู่
1: ไ
3: ปชั่วโมง2ชั่วโมงแค่เรียนแค่ชีวะค่ะแล้วก็
1: ไปเรียนเป็นหมอนวดจริงๆ
3: ใช่ๆค่ะกับคุณครูจริง
1: ๆว้า
3: แล้วก็ได้ทดลองนวดเขาจะนวดเราก่อนเพื่อให้เรารู้จุดแล้วเราก็ค่อยลงมือปฏิบัติเองแล้วทำให้ทุกท่าแบบกว่าจะผ่านเส้นขาหลังมันเลยแบบใช้เวลานานมาก
1: โอ้โหเห็นบอกว่าอีกหนึ่งอุปสรรคก็คือว่ากำลังมือ
3: กำลังมือใช่
1: กำลังนิ้ว
3: เป็นคนแรงมือน้อยมากเป็นคนน่ารักอ่ะ
0: ได้ยินเทศเขาเมาอยู่นะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: เทศเขาเมาอยู่นะว่าเราไม่มีแรง
1: กำลังมือน้อยมากมันเกี่ยวอะไรกับน่ารัก
3: คือชาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถเปิดขวดน้ำได้แบบจริงๆแบบไม่
2: แบบที่ไม่ได้สำออยด้วย
1: ไม่ได้ว่าพี่เขาไม่ได
2: ้ว่าไม่ได้ว่า
3: ใช่อย่างนั้นเลย
2: ไม่แค่ขยับความ
1: เขาเป็นผู้หญิง
3: เขาเป็นคนทำไม่ได้จริงอ่ะมันไม่มีแรงมือ
2: แรง
3: แอปนะน่ารักเปล่า
1: น่ารัก
3: ใช่นั่นแหละค่ะก็เลยไปลองหาดูว่าต้องทำยังไงให้มีแรงนิ้วมากขึ้นก็เลยไปปีนผาเพราะปีนผามันต้องใช้แรงมือเยอะมาก
1: หนูทำไมหนูไม่เริ่มจากปวดเปิดขวดน้ำหัดเปิดขวดน้ำก่อนแล้วหนูไปปีนผาเลย
3: คนเปิดให้ไง
0: ไม่ตอนนี้เปิดได้ยังชาเลตหลังจาก
1: เขาไม่ต้องเขามีคนเป
2: ิ
1: ด
2: ให้
3: เรากลับมาที่คึงนะคือมันก็ต้องไปฝึกปีนผาหน่อยอ่ะแล้วก็อีกอันนึง
1: แล้วไปกับใคร
2: ไปกับใคร
1: เอ้าปีนผามันปีนคนเดียวไม่ได้มันต้องมีกำลังใจ
3: ไปกับเพื่อนใช่ค่ะแล้วก็มีเรียนพิลาทิสเพิ่มเพราะพิลาทิสต้องมีการห้อยโหนเกิดขึ้นแล้วก็พิลาทิสสามารถเน้นกล้ามเนื้อได้ก็บอกให้ครูเขาเน้นแบบ

0: ฟร์แฮนด์เป็นหลัก
1: โอ้โหกว่าจะได้มาไม่ง่าย
2: แล้วมันดีขึ้น
0: มันดีขึ้นเคยเห็นที่เขานั่งขัดสมาธิแล้วก็ครอบแก้วยกปะทำสามารถทำได้แล้ว
2: เพราะฉะนั้นเปิดขวดน้ำได้แล้วสิ
0: ก็มีคนเปิดให้กลับมาที่เดิมไม่ทำไมต้องเปิดแต่เปิดได้ขึ้นค่ะ
1: คือกำลัง
0: ดีขึ้น
1: จริงจากการฝึก
0: มาจากวันแรกแล้วกัน
3: ซึ่งแม้ว่าเธอจะทุ่มเททุกอย่างไปแล้ว
1: แต
3: ่ตอนการถ่ายทำก็ยังยากอีกอยู่
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าแบบมันเป็นคือเรื่องของเราค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลย
3: จ้ะเข้มข้นแล้วมีแปดตอนนะทุกคน
0: ตอนค่ะแล้วแต่ละตอนก็เลเวลอัพขึ้นเรื่อยๆแล้วเราต้องโฟกัสทั้งเนื้อเรื่องที่มันดราม่
3: า
0: บทที่เราต้องพูดชื่อท่าการนวดทั้งหมดแล้วก็การนวดทั้งหมดในหนึ่งซีนเพราะเราจะถ่ายลองเทคยาว
3: ฮะพี่สารไม่คิดว่าพี่สารช่วยหน่อยคัดหน่อย
0: พี่ชาได้แหละแล้วก
2: ็พูดอย่าง
3: น
2: ี้กัน
3: นี่คือพี่สารได้แหละ
0: เพราะว่าเหมือนพอท่านวดสมูทต่อกันแล้วมันจะมีความแบบเป็นท่าเขาเป็นท่าเซตเดียวกันนะคะก็เลยเข้าใจ
3: ไม่แล้วชื่อนวดอ่ะเอาจริงๆชื่อท่านวดก็เพิ่งรู้ว่ามีชื่อ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันจากที่เรียน
2: เช่นไหมมีเช่นไหม
0: มี5ท่าที่เคยนวดเทศไปค่ะมีนางแอ่นลิ้วลมสิงก้มสะบัดคอกางข้อเอี้ยวข้างจงอางใส่เสียนเสือเวียนเฝ้าถ้ำอันนี้คือที่จำได้ถึงขึ้นใจทุกคน
1: มันคืออะไรบ้างลูกคร่าวๆอ่ะ
0: คือท่ายืดดัดตนค่ะแบบท่ายืดของการนวดซึ่งมันจะเป็นเซตนี้ไว้เลยแล้วตอนนั้นคุณครูเขาก็สอนทั้งเซตนี้ให้เลย
3: และฉากนี้เนี่ยนะมีผู้กำกับอยู่3คน
2: ค
3: ือพี่สันเนาะเป็นผู้กำกับเนาะแล้วก็มีนี่มีผู้กำกับที่เป็นแบบผู้กำกับเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเส้นเรื่องแล้วก็นี
2: ่ผู้กำกับเรื่องนวด
1: ครูเหรอ
0: คุณครูค่ะ
1: ก็สามท่าน
3: แล้วสั่งคัดนะคุณนวดสั่งคัดนะพี่สันยังไม่สั่งคัด
2: จริงหรือเปล่า
0: เพราะว่าท่ามันต้องถูกต้องอะค่ะซึ่งเข้าใจได้กับการที่ครูจะบอกว่าตรงนี้มันเพราะว่าในหนึ่งท่าเนี่ยสมมติท่าหนึ่งท่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่จับแล้วได้เลยมันต้องมีข้อที่หนึ่งเอามือมาปิดหูเอามืออีกข้างนึงมาปิดตรงใต้รักแร้มันจะเป็นอย่างนี้ขั้นตอน
3: มีการเตรียมท่า
0: เตรียมท่าก่อนที่จะยืดหนึ่งทีเท่ากับห้าท่าเนี่ยมี each อันก็คือมี555ไปอีก
3: อุ้ย
2: โอ้ทุ่มเทขนาดนี้บอกพี่สันเพิ่มตอนไหม
0: จริงๆเราอยากให้เพิ่มตังค์แล้วเล่นนะหนูล้อเล่น
2: แค่เสียงในหัวเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เตรียมนะเนี่ยไม่มีในสคริปต์นะ
1: เอ้าไม่แน่นะไม่แน่เดี๋ยวเกิดจบ8 EP แล้วอยากมีต่อ
2: ชอบชอบ
0: ยังก็แฮปปี
3: ้เราได้เพิ่มความรู
0: ้ได้เพิ่มความรู้แล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองชอบนวดแล้ว
1: ไม่ทันแล้ว
0: และขอโทษค่ะ
3: อย่ายังที่สำคัญก็คือว่าคือเราได้รู้ว่าเฮ้ยที่หมอนวดอ่ะที่เขานวดอ่ะบางทีคือเขาแค่แบบเราไม่ต้องเกรงนะเฮ้ยก่อนที่เขาจะพูดว่าไม่ต้องเกรงแล้วเราไม่ต้องเกรงเราแค่ไม่ต้องเกรงอ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่
0: ทุกอย่างมีการสอบก่อนด้วยค่ะหมอนวดทุกคนมีการชาเลยแบบ appreciate และเข้าใจมากๆเพราะแค่เรียน6ชั่วโมงอะค่ะถ้านวดจริงๆแอบเป็นศิลปะที่ฉันรู้สึกว่าบางครั้งเขานวดคือการนวดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่เรานวดด้วยไม่ใช่มันจะเป็นเซตเดียวด้วยกันทั้งหมดบางคนมีปัญหาทางด้านนี้บางคนตรงนี้เจ็บตรงนี้มันต้องแปลว่าเขาต้องมีความรู้แบบ
3: ละเอียดมากๆ
0: specific ลงไปมากๆค่ะแล้วแต่ละท่าก็มีความฟรีสไตล์ไปในตัวเองได
3: ้เอาไปแบบปรับประยุกต์ใช
0: ้ได้
3: เออเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราได้เห็นถึงความทุ่มเทของน้องชาเลตแล้ว
2: ค
3: ืนนี้แหละคืนแรกแล้ว
0: คืนนี้เป็นคืนแรกแล้วค่ะ
3: คืนแรกแล้ว
0: ค่ะ
3: เอออีพีแรก
0: อีพีแรก
3: ฝากหน่อยเร็ว
2: จะได้เห็นอะไรในตอนแรก
3: เห็นบอกเดินเรื่องเร็วมาก
0: เดินเรื่องเร็วมากตอนแรกนะคะก็ได้มีโอกาสดูไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจกับเด็กผู้หญิงคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับบุคคลที่มีอำนาจด้วย2มือเปล่าแล้วก็ด้วยศาสตร์ลึกลับที่มีอยู่ศาสตร์นวดลึกลับก็เป็นกำลังใจให้กับหัตถาด้วย
3: นะเป็นกำลังใจให้หัตถาด้วยนะคะคืนนี้ EP แรกนะคะกับคลึงมี8ตอนเท่านั้นนะคะที่สำคัญนอกจากจะดูพร้อมกันทางทีวีแล้วนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียววันนี้ขอบคุณชาเลตค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: คืนนี้นะคะรอบวันหมดเวลาแล้วพี่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะพรุ่งนี้แต่ไหนๆยังมีเหลือตอนนี้เนาะก็สามารถที่จะอยากที่จะอวยยศสำหรับคลึงนิดนึงนิดนึงได้เลยนิดนึงตรงนี
0: ้ค่ะก็ฝากคลึงไว้ด้วยนะคะทีมงานทุกคนแบบทุ่มเทมากตั้งใจแล้วก็ฝากทุกคนเปิดใจแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบก็ฝากคลึงกันเยอะๆนะคะ
3: แล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาไปนวดทุกทีก็สามารถตีหมอนวดได้นะเราบอกว่ายากจริงๆกับศาสตร์นี
0: ้
3: นะคะเอาวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
5: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้เป็นเรื่องราวของสาวน้อยจากจังหวัดเพชรบูรณ์เธอต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ไร้ประตู
2: ความปลอดภัยก็มีไม่ค่อยมากนะคะแบบว่าเคยมีเหตุการณ์ค่ะแบบเขาเมาค่ะแล้วเขาก็แบบว่าเข้ามาในบ้านเราแล้วก็กลัวอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นผู้หญิงอยู่กันนะคะก็อยู่กับคุณแม่แล้วก็อยู่กับน้องชายค่ะส่วนพ่ออยู่เรือนจำค่ะ
3: ความฝันก็คืออยากจะเป็นตำรวจหญิงหน่วยปราบปรามยาเสพติดสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเขาต้องเกิดปัญหาขึ้นก็อยากขจัดปัญหานั้นไป
1: วันนี้เธอจะนำความเก่งด้านวิชาสังคมศึกษามาพิชิตค่าเทอม
4: โอ้โหอะไรแล้วเนี่ย
5: น้องไม่มิ้นจะต้องไล่ลำดับอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังและระบุปีพ.ศ.เรียงลำดับเลยครับ
3: อันไหนก่อนอันไหนหลังเรียงให้ถูกถ้าสับผิดล่ะ
5: ยุติทันทีครับ
2: เป็นจิตกรรมฝาผนังของวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
4: ตอบไวมาก
5: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่
1: มาร่วมเอาใจช่วยให้เธอพิชิตค่าเทอมได้สำเร็จกันครับ

0: ดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ
1: เก่งจริงชิงค่าเท
2: อยู่กับพี่ธงชัยแล้วก็ผมแชมป์สรัญพัฒน์นะครับ
0: โอ้วันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมนะครับสนับสนุนค่าเทอมสำหรับเด็กๆมันมีกึ่งสำเร็จรูปไวๆนะครับมูลค่า 50,000 บาทขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: และเช่นเคยครับเราไม่ได้มากันแค่2คนเท่านั้น
0: คอมเมนเตอร์ทั้ง3
2: คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านพร้อมอยู่แล้วนะครับ
3: คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่มาร่วมให้กำลังใจท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่สองซาร่าโฮลเลอร์นักร้องนักแสดงอารมณ์ดีท่านสุดท้ายคุณธีรพลมันพิริยกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทริชคิงด้อมจำกัดรองผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิตอลหรือปาด้า
0: ปาด้านี่มันคืออะไรครับคุณมิ้นครับ
4: ก็พาด้านะครับเป็นหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิตอลนะครับตอนนี้อาชญากรรมเปลี่ยนรูปแบบใหม่มาทางไซเบอร์เราอยู่ที่บ้านอาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะครับโดยที่ไม่รู้ตัวเราต้องมาเรียนรู้ให้เท่าทันโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยมีตำรวจเป็นแกนกลางนะครับ
2: ครับเหมือนที่สมัยนี้พวกแอปพลิเคชันธนาคารในมือถืออะไรแบบนี้หือโกงกันง่ายๆเลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
2: แล้ววันนี้เด็กเก่งของเราเดินทางมาจากนู่นฮะเพชรบูรณ
0: ์มาแล้ว
2: มาไกลนะฮะ
0: แล้วใครที่อยู่เพชรบูรณ์ต้องเอาใจช่วยต้องเอาใจช่วย
2: น้องมายมิ้นอยู่ชั้นม.4อายุ16ปีถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับน้องเลยครับ
0: มาเลยครับน้องมายมิ้นครับ
5: มายมิ
0: ้
5: น
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: แนะนำตัวเลยครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิภาพรสุขโฉมชื่อเล่นชื่อไมมินค่ะอายุ16ปีมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
7: ก็อยู่กับคุณแม่แล้วก็อยู่กับน้องชายค่ะบ้านที่หนูอยู่ตอนนี้นะคะก็หน้าบ้านนะคะก็จะไม่มีประตูค่ะเป็นโล่งๆไปเลยแต่ว่าจะมีประตูห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำค่ะความปลอดภัยก็มีไม่ค่อยมากนะคะแบบว่าก็เคยมีเหตุการณ์ค่ะแบบเขาเมาค่ะแล้วเขาก็แบบว่าเข้ามาในบ้านเราแล้วก็กลัวอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นผู้หญิงอยู่กันตอนนั้นหนูก็เข้าห้องล็อกประตูเลย

0: ค่ะไม่สนใจค่ะแต่ก็กลัวอยู่ข้างในแม่ก็ทำอาชีพรับจ้างค่ะทำงานในร้านอาหารในราชภัฏค่ะได้เป็นรายวันค่ะวันละ350ค่ะพ่อเป็นเกษตรกรค่ะทำนาแล้วก็ปลูกข้าวโพดค่ะแล้วก็ไปงมหอยอย่างเงี้ยค่ะไปขายค่ะปัจจุบันพ่ออยู่ในเรือนจำค่ะคุณพ่อโดนโทษ2ปีค่ะติดคดียาเสพติดค่ะก็เหมือนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพ่อพาเพื่อนไปเอายาค่ะก็เลยโดนจับด้วยกันไปเลยค่ะ
1: ตอนที่โดนจับผมก็เสียใจมากครับเพราะไม่รู้ใครจะดูแลลูกให้เพราะผมเป็นเสาหลักของครอบครัวครับเป็นห่วงลูกเรื่องการเรียนครับก็ไม่รู้ผมจะหาทุนที่ไหนมาส่งให้แกเรียนครับเพราะผมก็มาอยู่ข้างในนี้แล้วคิดถึงลูกทุกวันเลยครับ

ไม่รู้ว่าลูกจะไปทำอะไรบ้างหาเงินหาอะไรใช้จ่ายยังไงบ้างเป็นห่วงเขาพ่อขอโทษนะที่พ่อทำตัวไม่ดีพ่อจะไม่ยุ่งกับเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดอีกแล้ว

0: ็จะทำงานเสริมค่ะที่รีสอร์ทบนเขาค้อค่ะก็จะเป็นงานทำความสะอาดค่ะส่วนรายได้ก็ได้ประมาณครั้งละ200-300อย่างเงี้ยค่ะเวลาหนูทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยก็ไม่เหนื่อยค่ะถึงเหนื่อยก็ต้องสู้ค่ะหนูคิดว่าหนูก็โชคดีบางส่วนนะคะหนูได้ทำตั้งหลายอย่างหนูได้ทำงานด้วยได้เรียนด้วยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะในอนาคตนะคะหนูก็อยากจะเป็นตำรวจค่ะเพราะว่าอยากจะปราบปรามยาเสพติดนะคะให้หายไปเลยค่ะเพราะว่ายาเสพติดนะคะก็ทำลายอนาคตของใครหลายๆคนค่ะในอนาคตนะคะหนูคิดว่าหนูสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ค่ะแล้วก็อยากจะส่งน้องชายเรียนให้จบค่ะอยากให้พ่อกับแม่อยู่บ้านดีๆค่ะมีประตูมีพ่อกับแม่ไม่ต้องแบบทำงานตากแดดเหนื่อยเหมือนปัจจุบันค่ะ
1: ฟังเสียงคุณพ่อแล้วเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงคุณพ่อ
2: ก็คิดถึงค่ะ
1: คิดถึงไปได้นานแค่ไหนแล้วครับอยู่ในเรือนจำ
2: ประมาณ 2-3 เดือนแล้ว
1: ค่ะ 2-3 เดือนแล้วนะครับผมวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมานำตัวพ่อไปวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับครอบครัว
2: ก็เสียใจค่ะ
1: โกรธไหมลูกตอนนั้น
2: ตอนแรกหนูก็โกรธค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ทำใจได้แล้วค่ะ
1: ทำใจได
3: ้นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้น้องไมมิ้นอยากจะเป็นตำรวจด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ

0: แล้วความฝันก็คืออยากจะเป็นตำรวจหญิงหน่วยปราบปรามยาเสพติดนะครับผมสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเขาต้องเกิดปัญหาขึ้นนะครับก็อยากขจัดปัญหานั้นไปไปที่คุณมิ้นนะครับตำรวจหญิงนี่ปราบปรามยาเสพติดนี่ผมนึกถึงว่าต้องพกปืนต้อง
1: บุกไปจับอะไรแบบ
0: นี้ผู้หญิงทำได้ไหมครับ
2: ก็ทำได้ครับในส่วนอื่นอาจจะเป็นข้อมูลสืบสวนเทคโนโลยีที่เรา มีนะครับ
0: น
2: ในการสืบค้นข้อมูลแต่หน้างานก็อาจจะเป็นตำรวจผู้ชายนะครับจะเหมาะสมกว่านะครับแล้วก็พี่มิ้นเห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นเห็นแววตาของน้องมิ้นนะครับพี่รู้ว่าน้องทำได้แน่นอนครับแล้วพี่มิ้นอยากส่งกำลังใจให้น้องมิ้นนะครับพี่ขออนุญาตดูแลค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: เท่ากับว่าหลังจากนี้น้องไม้มิ้นจะมีประตูทางเข้าแล้ว
3: มีประตูแล้ว
0: ดีใจไหมลูก
4: ดีใจ
0: ขอบคุณคุณมิ้นมากนะครับขอบค
2: ุ
0: ณมากครับขอบคุณมากครับคุณแม่เราเริ่มต้นดีแล้วนะครับจากประตูบ้านเราได้แล้วนะคุณแม่นะตอนนี้ได้ประตูบ้านแล้วคิดถึงคุณพ่อไหมครับคิดถึงสามีไหมครับ
5: คิดถึงค่ะ
0: คิดถึงนะ
5: ค่ะ
0: นานแค่ไหนครับถึงจะออกมาได้ครับเขาได้กี่ปีครับติดกี่ปีครับ
5: 2ปีค
0: ่
5: ะ
0: โอ้ย2ปีเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับจะได้ครอบครัวได้สมบูรณ์ได้อยู่ด้วยกันนะครับผมเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับวันนี้ถ้าใครได้ชมอยู่เล่าให้เขาฟังก็ได้นะครับถ้าพ่อไม่ได้ชมนะลูกสาวคนเก่งของคุณพ่อน้องไมมินจากจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้มาแข่งเก่งจริงๆค่าเทอมนะฮะตอนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวจะชิงเงินรางวัลจากรายการ 50,000 บาทได้หรือไม่เดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่ครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
1: เดี๋ยวเราจะมีภาพของบุคคลสำคัญขึ้นมาต้องตอบให้ได้ว่าคนในภาพคือใคร
4: แคทเธอรีนจอห์นสันค
5: ่
4: ะ
5: เฮ้ย
2: ตอบไวมาก
4: สตีเฟนวิลเลียมฮอว์กิงค่ะ
1: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที
6: ่เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
7: หนึบแดงนัวแดง
8: แดงมันเด็ดทุกครั้ง
6: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
9: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับทันรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
10: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
11: มีไฟเบอร์สูง
12: มันได้ผักทั้ง5สี
13: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
14: ดื่มง่ายมาก
9: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
15: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: ขอโทษด้วยนะ
17: ค
11: ครับ
14: ใจจริงๆโดนแฟนทิ้ง
16: ถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยปะ
17: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25

0: แกงจีนทิ้งข้าวเธอเรายังอยู่กับน้องไมมินนะครับสาวน้อยจากเมืองเพชรบูรณ
1: ์
0: วันนี้เอาวิชาอะไรมาเก่งจริงทิ้งข้าวเทอมกับเราครับ
2: วิชาประวัติศาสตร์ค่ะ
0: วิชาประวัติศาสตร์สังคมศึกษาถูกไหมฮะ
1: สังคมศึกษานี่ว่าด้วยเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับ
3: โอ้โหสังคมศึกษานี่จริงๆถ้าพูดให้สั้นที่สุดก็คือเรื่องของมนุษย์กับสังคมเป็นหลักแต่ว่าจริงๆแล้วนี่มันเกี่ยวทุกเรื่องเลยนะฮะประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมอารยธรรมเศรษฐกิจสังคมหน้าที่พลเมืองศาสนา
1: ได้หมดเลย
3: ทุกเรื่องเลย
1: เรื่องหวยนี่สังคมศาสตร์มั้ยครับ
3: ก็เป็นวันสำคัญของประเทศของเราเหมือนกันนะฮะ
0: น้องไมมินครับทำไมถึงชอบวิชาสังคมศึกษา
2: หนูชอบดูหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสังคมอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วนอกเหนือจากวิชาสังคมศาสตร์แล้วเกรดเฉลี่ยรวมๆของเรานี่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะ
2: ตลอดหลักสูตรม .1 ถึงม .3 ได้ 3.97 ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้
0: 3.97 นี่เท่ากับว่าเขาเก่งทุกวิชาเลยนะเนี่ย
1: ชีวิตเราสมัยเรียนเราไม่เคยสัมผัสเลย
3: ไม่เคยเจอ
1: เราเรียนไปเรียนไปเปอร์เซ็นต์ยัง48
3: เรื่องนี้ตกแล้ว
1: ตกแล้วครับตกแล้ว
0: เอาล่ะวันนี้เกมแรกของเราครับว่าในเรื่องของบุคคลสำคัญระดับโลก
4: กติกาเกมที่1ใครคือใครทางรายการจะขึ้นภาพบุคคลสำคัญของโลกน้องใหม่มินต้องตอบให้ได้ว่าบุคคลสำคัญของโลกในภาพดังกล่าวคือใครภายใน3วินาทีหลังจากที่ภาพปรากฏเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาทตอบถูกทั้งหมดรับไปเลย 10,000 บาท
5: ใจเย็นๆนะคะ
1: ค่อยๆ คิดถ้าพร้อมแล้วเกมที่1ครับเก่งจริงชิงค่าเทอมเริ่มครับ
0: พร้อมนะครับข้อแรกภาพมาเลยครับ
2: แคทเธอรีนจอห์นสันค
5: ่
2: ะ
5: เฮ้ย
6: ตอบไวมาก
2: เป็นนักคณิตศาสตร์ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ NASA ในการนำยาน Apollo 11ไปที่ดวงจันทร์ค่ะแล้วก็ยังเป็นคนที่คำนวณแล้วก็ร่างวงโคจรแคปซูลอวกาศค่ะในการส่งออกไปนอกโลกค่ะแล้วก็ได้รับการยกย่องจาก NASA นะคะเป็นผู้ที่ทำลายกำแพงทางสังคมเชื้อชาติและสีผิวค่ะเพราะว่าเธอเป็นคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันค่ะ
5: ละเอียดมาก
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อที่2เลยนะฮะน้องไมมินครับ
1: มาเลยครับ
0: ข้อที่2โจทย์มาเลยครับ
2: สตีเฟนวิลเลียมฮอว์กิงค่ะ
1: คุ้นที่คุ้น
5: มาก
1: คุ้นมาก
2: สตีเฟนวิลเลียมฮอว์กิงเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาค่ะเป็นเจ้าของทฤษฎีหลุมดำค่ะ
5: และ
2: เขาได้ป่วยเป็นโรค ALS ค่ะหรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่หายากค่ะเขาจึงสื่อสารด้วยการใช้อุปกรณ์สังเคราะห์เสียงพูดควบคุมโดยกล้ามเนื้อมัดเดียวที่แก้มค่ะ
0: สตีเฟนวิลเลียมฮอว์กิงนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: คนนี้เห็นในภาพคาวบอยเขาจะนั่งรถนั่งรถขนใช่ไหมลูก
5: เคยมีหนังด้วยไหมคะ
2: ใช่ค่ะเป็นเขาทำหนัง
5: เป็นภาพยนตร์ด้วย
0: อ้าวผ่านไป2ข้อแล้วนะครับน้องไมมินได้ไป 4,000 บาทแล้วข้อที่3นะครับน้องไมมินครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่3มาเลยครับ
2: คุณกฤษณาไกรศิลป์ค่ะ
6: โอ้
2: เป็นเภสัชกรหญิงค่ะที่ผลิตยาต้านเอดส์ได้เป็นครั้งแรกในประเทศ

0: ที่กำลังพัฒนาค่ะแล้วก็ยังอุทิศตนนะคะให้กับผู้ป่วยนะคะในการสร้างยารักษาโรคค่ะในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียค่ะ
1: ครับคุณกฤษณาไกลศิลป์เป็นคำตอบที่

0: เป็นผู้ที่สร้างการ์ตูนภาพยนตร์สีครั้งแรกค่ะและเขานะคะยังเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อแล้วก็ได้รับรางวัลออสการ์มากที่สุดเลยทีเดียวค่ะและก็ในพุทธศักราช2505นะคะก็ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ค่ะจากรัชกาลที่9ค่ะ
1: วอลเตอร์อีเรสดิสนีย์นะครับเป็นคำตอบที่ครับอันนี้พี่สาราน่าจะคุ้นนะฮะเกี่ยวกับวอลดิสนีย
2: ์ทราบคุ้นฉากข้างหลังมากกว่าฉากข้างหลังเหมือนเป็นปราสาทดิสนีย์นะคะแต่พอน้องพูดขึ้นมาแบบใช่เลยเพราะว่าท่านนี้เราก็ไม่เคยเห็นท่านเป็นท่านตัวเป็นเห็นแต่รูปปั้นนะ
3: เราจะเรียกสั้นๆว่าวอลดิสนีย์
2: ใช่วอลดิสนีย
3: ์ผมไม่เคยเห็นรูปปั้นนี้เลยนะ
2: วอลเตอร์อีเรสดิสนีย์
3: เคยเห็นแต่เป็นที่เป็นภาพยนตร
4: ์ครับผม
1: 4ข้อผ่านไปแล้วครับ
4: 8,000บาทแล้ว
1: 8,000บาทแล้วครับ
4: 8,000บาทแล้ว
1: ข้อสุดท้ายนี้นะครับถ้าน้องไมมิ้นตอบถูกรับไปเลย 10,000 บาท
3: เอาไปให้หมดเลยลูก
1: พร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วขอภาพโจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยครับ
0: ทีโอดอร์ลูสเวลล์ค่ะเป็นประธานาธิบดีคนที่26ของสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นคนขุดคลองปานามาเพื่อให้การสัญจรสะดวกสบายขึ้น
1: ข้อสุดท้ายข้อนี้ถ้าตอบถูกรับ 10,000 บาทไปนะครับ
2: แล้วหนูรู้จักคนอื่นๆด้วยไหมคะนอกจากคนในกรอบ
0: ค่ะ
2: รู้จักหมดเลยเหรอคะ
0: ค่ะ
3: โอ้โห
1: ใครบ้างฮะ
0: ก็คือท่านแรกก็คือท่านจอร์จวอชิงตันค่ะท่านที่สองคือท่านโทมัสเจฟเฟอร์สันค่ะท่านที่3คือท่านทีโอดอร์ลูสเวลค่ะและท่านที่4คืออับราฮัมลินคอนค่ะจะเป็นประธานาธิบดีคนที่16ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าคนที่อยู่ในกรอบสีแดงก็คือ
0: ทีโอดอร์ลูสเวลค่ะ
1: ข้อนี้ถ้าตอบถูกรับไปเลย 10,000 บาทนะครับน้องไมมิ้นคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่

0: ็นคำตอบที่ถูกต้องครับดูแล้วเป็นไงบ้างครับเอาคุณมิ้นครับ
1: ดูแล้วนะครับน้องไมมิ้นเนี่ยมีความรู้รอบตัวมากเลยนะครับเราเนี่ยยังทายไม่ทันแล้วว่ายังไม่ทราบว่า เป็นท่านใดครับทายถูกแค่ภาพเดียวเองนะฮะตอนที่พี่มิ้นเรียนนะครับส่วนใหญ่จะใช้ความรู้รอบโต๊ะมากกว่าร
0: อบโต๊ะไม่ใช่รอบตัวนะซาร่านะครับน้องซาร่าภาพที่บนหินนั่นน่ะที่เราก็คุ้นนะแต่ไม่เคยนึกไม่ออกว่ามีใครบ้างเป็นอะไรบ้าง
2: คือเอาจริงหนูไม่ได้ใส่ใจด้วยฮะแบบหมายถึงว่าเราเห็นทุกคน
3: เราเห็นผ่านตา
2: แต่เรารู้นะมันคืออะไรแต่เราไม่ได้รู้ลึกเหมือนน้องเขา
0: ทีแรกผมจะตอบว่าดาราฮอลลีวูดจะคุ้นๆ
1: ประธานาธิบดี
0: อะไรยังสักอย่างก็ไม่รู้อะ
1: ประธานาธิบดี
3: ถือว่ายากไหมฮะเกมนี้อาจารย์แบงค์
1: คือมันยากเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเลือกภาพอะไรขึ้นมา มันกว้างมากมีทั้งคนไทยมีทั้งที่เป็นรูปปั้นมีทั้งที่เป็นภาพจริงนะฮะเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญก็คือน้องได้ให้ประวัติความเป็นมาความสำคัญของบุคคลสำคัญเหล่านี้ด้วยอย่างครบถ้วนเลยทีเดียว
0: เอาละครับนี่คือคนเก่งของเรานะครับมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์5ภาพนะครับตอบถูกหมดเลยรับไปเลย 10,000 บาทนะครับ
3: 10,000 บาทคร
0: ับเดี๋ยวพักชมพูสาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: เก่งจริงชิงค่าเธ
5: อค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าForecastพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าForecastพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
6: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
7: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
6: พ่อทำไงดีลูก
7: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
8: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
9: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMA

0: M25
1: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
2: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
3: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
4: แกจะไปไหน
3: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
5: า
3: ะ
5: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
6: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
8: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
7: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
8: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
7: ยินดีต้อนรับนะเมที
8: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
7: กฎข้อที่1
9: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
0: คนละทีเดียวกันคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: chica เธอเอาละครับเกมแรกผ่านไปแล้วเข้าสู่เกมที่2
1: เกมที่2นี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์นะฮะแต่อาจจะไปอยู่ในฝากฝั่งของโบราณสถานและก็โบราณวัตถุ
2: โอ้อันนี้เข้าทางผมเลยนะสถาปัตยกรรมเนี่ย
3: กติกาเกมที่2โบราณบานบุรีรายการจะขึ้นภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุหลังจากนั้นพิธีกรจะอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับภาพดังกล่าวน้องใหม่มิ้นจะมีเวลาตอบภายใน5วินาทีหลังพิธีกรอ่านคำถามจบเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาทตอบถูกทั้งหมดรับไปเลย 10,000 บาท
0: ไหวไหมลูกอยากได้กำลังใจจากใครไหมครับ
4: แต่คุณพ่อค่ะ
0: จากคุณพ่ออ้าวตอนนี้คุณพ่ออยู่ต้องขออนุญาตเนาะอยู่ในเรือนจำนะครับผม2ปีเท่านั้นเองคุณพ่อได้ออกมาแล้วเราก็มีเซอร์ไพรส์ซึ่งเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่มิ้นด้วยชมครับ
5: มิ้นพ่อขอโทษนะที่พ่อทำตัวไม่ดีพ่อจะไม่ทำอีกแล้วพ่อจะไม่ยุ่งกับเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดอีกแล้วพอพ่อจะออกไปเนี่ยพ่อจะเป็นคนดีพ่อจะทำไร่ทำนาอย่างเก่าพ่อจะไม่ยุ่งกับมันอีกแล้วเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีครับไม่ต้องเป็นห่วงพ่อนะอยากบอกให้รักษานะรักษาตัวดีๆขอให้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็พ่อรักลูกนะครับพ่อครับมิ้นต้องทำได้นะครับพ่อเป็นกำลังใจครับ
0: มึงทวงขออย่างได้ไหมตะโกนข้ามกำแพงตรงนี้ไปบอกพ่อที่อยู่ในเรือนจำที่ว่าหนูรักพ่อหนูจะทำหน้าที่แทนพ่อให้ดีที่สุดตะโกนดังๆนะลูก
4: พ่อหนูรักพ่อหนูจะทำหน้าที่แทนพ่อให้ดีที่สุด
1: พร้อมไหมครับน้องใหม่นิ้นถ้าพร้อมแล้วประจำที่กันเลยดีกว่าครับ
0: เชิญครับสู้นะน้องใหม่มิ้น
4: สู้ค่ะ
1: พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วขอโจทย์ภาพแรกมาเลยครับคำถามข้อแรกนะครับเจดีย์สีทองที่ปรากฏในรูปประดิษฐานอยู่ที่วัดอะไรมีชื่อว่าอะไรใครเป็นผู้สร้างและสร้างเพื่ออะไรครับ
2: โอ้โห
4: ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วค่ะชื่อว่าพระศรีรัตนเจดีย์ค่ะ
1: ใครเป็นผู้สร้างครับ
4: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นผู้สร้างค่ะและสร้างไว้เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุค่ะที่อัญเชิญมาจากลังกาค่ะ
2: ยาว
6: โอ้โห
1: คำตอบข้อแรกนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โห
0: เดี๋ยวก่อนคือเราเห็นก็รู้แล้ววัดพระแก้ว
2: ใช
0: ่แต่ว่ายิบย่อยข้างในรายละเอียดนั้นสำคัญมาก
2: ใช่มีรายละเอียดใช
6: ่อันนี้ตอบคำถามละเอียดขนาดนี้กันเลยเหรอ แค่ชื่อสถานที่หนูก็ปวดหัวแล้วนะ ต้องละเอียดขนาดนี้เลย
1: ใช่เป็นเกร็ดความรู้นะฮะตอบได้แม่นมาก4คำถามย่อยๆก็ตอบถูกหมดนะฮะ
0: ครับเกมที่2ข้อที่1
1: ครับผ่านไปได้แล้วนะฮะ 2,000 บาทได้ไปแล้วครับข้อที่2นะครับน้องไมมิ้นถ้าพร้อมแล้วขอโจทย์ข้อที่2มาเลยครับคำถามข้อที่2คือจากภาพคือพระประธานของวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยพระประธานองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดอะไรจังหวัดอะไรและพระประธานองค์นี้มีชื่อว่าอะไรครับ
6: ม
4: มีชื่อว่าพระอัจฉริยะค่ะอยู่วัดศรีชุมค่ะ
1: อยู่ที่จังหวัด
4: สุโขทัยค่ะ
1: สุโขทัยคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: วัดนี้มีตำนานพระพูดได้ด้วยค่ะ
1: โอ้ยังไงครับ
4: ก็มีตำนานเล่าไว้นะคะว่าตั้งแต่สมัยพระนเรศวรค่ะจะออกไปตีหัวเมืองแต่ละหัวเมืองซึ่งมันเป็นการรบระหว่างคนไทยกับคนไทยเองอะค่ะทหารฝ่ายพระนเรศวรก็เลยรู้สึกท้อค่ะไม่อยากไปสู้กับคนไทยด้วยกันเองก็เลยไม่มีกำลังใจในการสู้ค่ะพอกำลังยกทัพไปแล้วเดินผ่านที่จังหวัดสุโขทัยพระนเรศวรก็เลยส่งทหารนายหนึ่งค่ะไปอยู่ที่หลังพระอัจฉริยะนะคะแล้วก็พูดให้กำลังใจทหารค่ะทหารก็มีแรงฮึกเหิมแล้วก็ไปสู้ต่อค่ะก็เลยเป็นตำนานพระพูดได
6: ้ต้องชมน้องเขาเก่งมากเลยเพราะไม่ได้บอกแค่ชื่อวัดแต่ยังบอกถึงตำนาน
1: ใช่ครับอ้าวผ่านมาแล้ว2ข้อนะครับรับไป 4,000 บาทข้อที่3ถ้าตอบถูก 6,000 บาทนะครับน้องไมมิ้นถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่3มาเลยครับ
7: โอ้โหอะไรแล้วเนี่ย
1: ภาพนี้เป็นจิตรกรรมฝาผนังของวัดแห่งหนึ่งคำถามคือเป็นจิตรกรรมฝาผนังอยู่ที่วัดอะไรและใครเป็นผู้วาดครับ
4: เป็นจิตรกรรมฝาผนังของวัดบวรนิเวศวิหารค่ะผู้วาดคือขัวอินโขงหรือว่าพระอาจารย์อินค่ะ
1: มั่นใจนะครับคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: คุณแชมป์อย่างเงียบนานนี่ครับใจหายครับใจหายเลยขยายความให้หน่อยได้ไหมครับ
4: ครัวอินโขงค่ะเป็นทั้งพระด้วยค่ะแล้วก็เป็นจิตรกรเอกนะคะในสมัยรัชกาลที่4ค่ะก็วาดภาพนี้เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพนี้เป็นภาพปริศนาธรรมค่ะเป็นปริศนาธรรมเกี่ยวกับพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะแล้วก็เห็นได้ว่าคนในรูปนะคะจะแต่งตัวสไตล์
1: ยุโรป
4: ใช่ค่ะเป็นสไตล์ตะวันตกค่ะเพราะว่ารูปนี้นะคะได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกค่ะแล้วก็เป็นรูปที่มีมิติมีความใกล้ความไกลของวัตถุค่ะเป็น
0: มีมิติมีมิติ
4: ใช่ค่ะเป็นรูปมีมิติ
1: สามข้อผ่านไป
0: อ้าวลุ้นต่อไปครับข้อที่4
1: ข้อที่4นะครับโจทย์มาเลยครับ
0: อ้าวคุ้นคุ้นคุ้นคุ้น
6: คุ้นมากคุ้นมาก
1: คำถามข้อนี้ภาพนี้คือภาพถ่ายมุมสูงของวัดอะไรสร้างขึ้นในสมัยใดและมีคติการสร้างมาจากอะไรครับ
4: วัดชัยวัฒนารามค่ะสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายพระเจ้าปราสาททองค่ะแล้วก็สร้างตามแผนภูมิจักรวาลค่ะโดยมีพระปางองค์ใหญ่นะคะเป็นเขาพระสุเมรุค่ะ
1: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับวัดนี้หลายคนน่าจะเคยได้ไปกัน
0: โอ้โหนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบมากเลย
2: คือวัดนี้นี่มีความแตกต่างจากบริบทของธรรมเนียมในการสร้างวัดในสมัยอยุธยามากเลยนะฮะ
0: ยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เพราะว่าก็เนี่ยก็คือเป็นคติของทางขอมทางศาสนาพราหมณ์
0: ครับ
2: คือจะมีเจดีย์ที่เป็นประธานเนี่ยเป็น
0: ตรงกลาง
2: ยอดเขาพระสุเมรุแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงนี่คือเป็นความเชื่อของทางศาสนาพราหมณ์เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีน้ำล้อมรอบเป็นเรื่องของการกวนเกษียณสมุทรอะไรประมาณนี้เลยนะครับมันมีคติทำความเชื่ออยู่ครับ
0: ครับผมข้อที่5ครับ
1: ข้อสุดท้ายของด่านนี้แล้วครับน้องไมมินครับถ้าตอบถูกนะครับรับไปอีก 10,000 บาท แต่ถ้าตอบผิดเหลือเพียงแค่ 8,000 บาทเท่านั้นถ้าน้องใบมิ้นพร้อมแล้วโจทย์ข้อสุดท้ายภาพมาเลยครับ
0: โอ้โห
1: คำถามของภาพนี้นะครับพระพุทธรูปในภาพภาพนี้ถือเป็นพระพุทธรูปในยุคสมัยแรกที่ได้มีการสร้างขึ้นคำถามคือพระพุทธรูปในภาพนี้เป็นศิลปะแบบใดสร้างในพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่ครับ
2: พุทธศตวรรษเลย
4: ศิลปะแบบคันธาระค่ะสร้างในพุทธศตวรรษที่6ค่ะ
1: ข้อสุดท้ายแล้วนะครับคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: ได้ไหม
4: ได้ค่ะคือพระพุทธรูปแบบคันธาระเนี่ยค่ะสืบเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์ของเมืองคันธาระค่ะศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยค่ะก็เลยอยากจะมีพระพุทธรูปหรือว่าแบบจำลองของพระพุทธเจ้าไว้บูชาแล้วที่เมืองคันธาระค่ะก็รับอิทธิพลมาจากกรีกอะค่ะก็เลยสร้างรูปปั้นของพระพุทธเจ้าออกมาคล้ายๆกับของกรีกอะค่ะโดยมีผมนะคะก็เป็นผมหยักโศกอะค่ะแล้วก็มัดก้าวขึ้นต่างกับแบบปัจจุบันที่เป็นทรงก้นหอย
0: ก็นักสะสมนะยุคแรกๆของพระพุทธเจ้ายุคนี้ยุคคันธาระเนี่ยครับทุกคนอยากได้มาก
2: มีความเป็นยุโรปเลยนะฮะ
0: ครับเป็นแบบกรีกใครมีไว้เนี่ยโอ้โหถือว่ามีบุญมีบารมีมากเลยนะครับผม5ข้อในเกมที่2
1: รับไปอีก 10,000 บาท
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
12: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
14: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
15: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
19: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
18: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน559ซีเลีย
19: โทรออก
20: วงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
21: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
22: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
23: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
24: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
20: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
25: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
26: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษไอ้แจ็ค
27: คิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
26: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง GMM 25
28: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ

0: เริ่มมั่นใจแล้วมีอีด้วยนะ
1: มีท่าแล้วมีท่าแล้ว
2: ท่ามาแล้วมีท่ามา
0: ข้อนี้ข้อสุดท้าย
1: ครับ
0: เงินรางวัลเท่าไหร่นะครับ
1: 30,000บาท
0: ถ้าถูกหมด
1: 50,000บาทเลยครับ
0: เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับ
1: เกมสุดท้ายของน้องไมมินนะครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในโลกใบนี
3: ้กติกาเกมสุดท้ายเรียงให้ได้ถ้านายแน่ทางรายการจะมีภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆทั่วโลกมา10เหตุการณ์ดังต่อไปนี้กำเนิดลอดช่องสิงคโปร์โปรตุเกสสร้างกงสุลแห่งแรกในประเทศสยามเปิดการเดินรถไฟครั้งแรกในสยามเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีประเทศไทยได้มงกุฎมิสยูนิเวิร์สครั้งแรกก่อตั้งองค์การสหประชาชาติเริ่มสร้างถนนเยาวราชจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเกิดสยามสแควร์น้องไมมินต้องเรียงลำดับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนและหลังตามลำดับพร้อมระบุปีพุทธศักราชของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องเกมนี้มีมูลค่า 30,000 บาทถ้าหากตอบผิดเกมจะหยุดและไม่ได้รับเงินค่าเทอมในเกมนี้ไป
0: โอ้โหประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยเหตุการณ์นี้ด้วยเหรอ
1: คร
0: ับ โอ้โหเอาแล้ว
4: พี่ธงครับลองทดสอบเหตุการณ์หนึ่งก่อนได้ไหมครับ
0: อ่าได้ได้ครับ
4: ไอเหตุการณ์9997
1: 999997
0: อ่าเหตุการณ์นี้คือ
5: มันที่1กันยาค่ะหวยออก
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการบันทึกเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งโอ้ไม่เคยออกขนาดนี้นะโอ้โห
2: เ
0: ซียนหวยเปลืองแป้งไปหลายกระป๋องมาก
6: ขัดยังไงก็ไม่เจอ
0: ถูจนลายนิ้วมือหายก็มีคนถูกนะ
1: โอ้เยอะแยะ
0: ก็ยังมีคนถูกนะ
1: ประมาณนี้ประมาณนี
0: ้เกมที่3
1: เกมนี้ยากง่ายขนาดไหนครับอาจารย์แป้งครับ
6: ในไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์แต่ละเรื่องราวเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงมีความทรงจำอยู่บ้างแต่ประเด็นสำคัญคือเอ๊ะอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังและที่ยากที่สุดที่ผมว่าเรื่องของปีพ.ศ.จริงๆนะฮะ
0: นั่นแหละ
6: พ.ศ.หรือคริสต์ศักราชเนี่ยโอ้โห
0: นั่นแหละ
6: ใครจะมาจำได้ละเอียดขนาดนั้นฮะอันนี้ต้องมีหัวสมองคอมพิวเตอร์จริงๆนะฮะ
0: เอาใจช่วยน้องไมมินครับ
1: อ้าวถ้าพร้อมแล้วประจำที่
0: มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับ
1: ถ้าน้องไมมินพร้อมแล้ว10เหตุการณ์มาเลยครับ
0: ขึ้นให้เห็นพร้อมกันแล้วเรียงลำดับอันไหนก่อนอันไหนหลังเรียงให้ถูกถ้าสับผิดล่ะ
1: ยุติทันทีครับ
0: ขอให้เจริญ
4: โอ้มันมีทั้งคอสอต้องมาแปลงเป็นพอสออีก
0: อันนี้เราคุยให้น้องได้คิดไปเรื่อยนะ

0: มิ้นพร้อมไหมครับเหตุการณ์อะไรเกิดเป็นเหตุการณ์แรกครับ
1: สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2325
0: 2325
2: ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งให้เห็นแล้วนะครับ
0: นี่นะครับหมายเลขหนึ่งขึ้นอยู่ด้านหน้านี่คือปีพ.ศ.ที่น้องมิ้นตอบนะครับ
1: ต่อไปจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาค่ะปีพุทธศักราช2332ค่ะ
3: โอ้โหใกล้ๆกันเลยนะ
0: เหตุการณ์ต่อมาครับ
1: โปรตุเกสสร้างกงสุลแห่งแรกในประเทศสยามค่ะปีพุทธศักราช2363ค่ะ
2: ใจเย็นนะลูกนะช้าๆนะลูกนะ
0: เหตุการณ์ที่4ครับ
1: เริ่มสร้างถนนเยาวราชค่ะปีพุทธศักราช2434ค่ะ
0: เหตุการณ์ต่อมาครับ
1: เปิดทำการเดินรถไฟครั้งแรกในสยามค่ะปีพุทธศักราช2439ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าเหตุการณ์แล้วนะครับ
0: เหตุการณ์ที่6ครับ
1: เริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2ค่ะปีพุทธศักราช2482ค่ะ
0: ลำดับเหตุการณ์ที่7ครับ
1: ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติค่ะปีพุทธศักราช2488ค่ะ
2: ทั้งหมดที่ภาวนาว่าอย่าผิดนะไม่แต่ข้อเดียว
0: ครับ
1: แล้วก็กำเนิดลอดช่องสิงคโปร์ค่ะปีพุทธศักราช2504ค่ะ
0: ลำดับที่9ครับ
1: เกิดสยามสแควร์ค่ะปีพุทธศักราช2507ค่ะแล้วก็สุดท้ายประเทศไทยได้มงกุฎมิสยูนิเวิร์สครั้งแรกค่ะปีพุทธศักราช2508ค่ะ
3: โอ้โหปีติดกันเลยอ่ะ
2: โอ้โห
0: มั่นใจกับคำตอบไหมครับพี่แชมป์ถามอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะให้โอกาสในการเปลี่ยนใจ
1: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจแล้วพี่แชมป์จะเฉลยไปทีละข้อนะครับผิดข้อเดียวทุกอย่างยุตินะครับ
1: คร
0: ับพร้อมแล้วฟังเฉลยพร้อมกันนะครับลำดับเหตุการณ์ข้อแรกน้องไมมิ้นบอกว่าคือการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีในปีพุทธศักราช2325เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอธิบายเพิ่มเติมหน่อยไหมครับ
1: ปี2325ค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะก็ได้ย้ายเมืองหลวงค่ะจากกรุงธนบุรีที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำย้ายมาที่ฝั่งตะวันออกค่ะแล้วก็ตั้งราชธานีใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์จักรีค่ะในวันที่6เมษายนค่ะวันที่6เมษายนก็เลยเป็นวันจักรีค่ะ
4: ว้าว
0: ข้อแรกผ่านไปแล้ว
2: ถูกแล้ว1ข้อ
0: ละ
2: เอียดเลย
0: นะฮะเอาลุ้นกันต่อนะครับลำดับเหตุการณ์ข้อที่2นะครับน้องไมมิ้นตอบว่าจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2332ข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกครับ
2: ข้อที่3
0: ข้อที่3นะครับน้องไมมิ้นตอบว่าโปรตุเกสสร้างกงสุลแห่งแรกในประเทศสยามปี2363ข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกครับลำดับเหตุการณ์ข้อที่4น้องไมมิ้นตอบว่าเป็นการเริ่มสร้างถนนเยาวราชในปี2434นะครับ
2: ครับ
0: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: อธิบายนะครับเริ่มสร้างถนนเยาวราช
1: ถนนเยาวราชนะคะสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะโดยเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการนะคะได้กราบทูลนะคะในปีพุทธศักราช2434ในการสร้างถนนเยาวราชขึ้นค่ะถือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการสร้างถนนเยาวราชค่ะและถนนเยาวราชนะคะสร้างเสร็จในพุทธศักราช2443ค่ะ
0: ต่อครับคุณแชมป์4เหตุการณ์ผ่านไปนะครับเหตุการณ์ที่5น้องไมมิ้น

0: เปิดทำการเดินรถไฟครั้งแรกในสยามปี2439ลำดับเหตุการณ์ข้อที่5นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับน้องไมมิ้นครับลำดับเหตุการณ์ที่6น้องไมมิ้นตอบว่าเป็นการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482นะครับเหตุการณ์นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับดีใจบ้างไหมเนี่ย
1: ดีใจค่ะ
0: ดีใจใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ดีใจเต็มที่เขาแค่นี้ใช่ไหม
0: แค่นี
1: ้สงครามโลกครั้งที่2ค่ะก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายก็มีฝ่ายพันธมิตรแล้วก็ฝ่ายอักษะค่ะไทยเราอยู่ฝ่ายพันธมิตรค่ะก็คือช่วงสงครามโลกนะคะฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายอักษะค่ะก็จะเข้ามาบุกรุกเมืองไทยอะค่ะเหมือนในหนังเรื่องคู่กรรมอะค่ะ
2: โอบลิ
1: โอบลิใช่ค่ะแล้วฝ่ายที่เป็นฝ่ายพันธมิตรอะค่ะมาช่วยไทยไม่ให้เป็นที่ตั้งฐานทัพในการทำศึกค่ะไทยก็เลยอยู่ร่วมกับฝั่งพันธมิตรค่ะ
0: อีก4เหตุการณ์นะน้องไมมิตรอีก4เหตุการณ์นะครับลำดับเหตุการณ์ที่7น้องไมมิตรตอบว่าเป็นการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติในปีพ.ศ. 2488นะครับคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: องค์การสหประชาชาตินะคะหรือ UN ค่ะก็ก่อตั้งหลังจากที่จบสงครามโลกครั้งที่2ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อต่อเนื่องกันเลยใช่ไหมเหตุการณ์นี้
1: ใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมองค์การนี้ทั้งหมด193ประเทศค่ะประเทศไทยอยู่ลำดับที่55ค
3: ่
1: ะ
3: แม่นมากจำได้ละเอียดจังเลย
2: เลขสวยด้วยเลขเบิ้ล
4: จำเก่งมาก
0: เอาต่อไปเป็นเหตุการณ์ที่น้องไมมิ้นตอบว่ากำเนิดลดช่องสิงคโปร์นะครับในปีพ.ศ. 2504
2: อันนี้อยากรู้มากเลยอ้าวได้แต่กินนะ
0: อ้าวลดช่องสิงคโปร์ปี2504เป็นลำดับเหตุการณ์ที่8ข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทุกคนเราเกิดมาเรารู้จักรถช่องสิงคโปร์อยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันมาตั้งแต่ปีไหนถูกไหมฮะ
1: ที่ถนนเยาวราชค่ะจะมีโรงหนังหนึ่งคือโรงหนังสิงคโปร์ค่ะแล้วหน้าโรงหนังก็จะมีร้านขายรถช่องค่ะ
0: ค่ะมันไม่ได้มาจากสิงคโปร์เหรอฮะรถช่อง
1: ไม่ใช่ค่ะก็คนที่ดูหนังจากโรงหนังสิงคโปร์เสร็จก็จะมากินรถช่องข้างหน้ากันค่ะแล้วก็เลยพูดกันว่าแบบนี่มากินรถช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เลยเหลือเพียงแค่รถช่องสิงคโปร
2: ์ก็คือให้รู้ว่าขายอยู่ที่ไหนอะนะรถช่อง
5: ต้องไปกินที่สิงคโปร
0: ์เอาผ่านมาแล้วครับ8ข้อเหตุการณ์ที่9น้องไมมิ้นตอบว่าเกิดสยามสแควร์ในปีพ.ศ. 2507นะฮะคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่สยามสแควร์ปีพ.ศ. 2507เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับน้องไมมิ้นี่อธิบายเพิ่มเติมไหมฮะ
1: เมื่อก่อนค่ะสยามสแควร์ชื่อว่าปทุมวันสแควร์ค่ะแต่ว่าเจริญรุ่งเรืองมากๆแล้วก็มีคนมาเข้าใช้บริการมีคนมาเยี่ยมชมมากมายค่ะก็เลยตั้งให้ยิ่งใหญ่เป็นสยามสแควร
2: ์สยามเลยนะใช้คำว่าสยามสแควร
0: ์ข้อนี้ถูกต้องแต่ว่าข้อสุดท้ายเนี่ยนะฮะต้องมาลุ้นปีพ.ศ.กันหน่อยถ้าข้อนี้น้องไมมิ้นตอบถูกรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก 30,000 บาทรวมของเก่า 20,000 ได้ไป 50,000 เลยนะครับแต่ถ้าปีพ.ศ.ตอบผิดทุกอย่างยุตินะครับ
3: โอ้โหน่าจะให้นะใจร้ายอ่ะ
0: ข้อสุดท้ายนะครับคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่

0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทุนการศึกษาจากไวไวมามีกึ่งสำเร็จรูปไวไวมอบให้เลยครับ 50,000 บาทโอ้อธิบายให้หน่อยประเทศไทยมีมงกุฎมิสยูนิเวิร์สครั้งแรก2508ใครครับ
1: คือคุณอภัสราหงสกุลค่ะ
0: โอ้ทุกวันนี้ยังสวยอยู่เลยนะ
2: ยังสวยอยู่เลยยังสวยอยู่เลย
1: ก็การประกวดนางงามของไทยก็เริ่มต้นตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะส่งเสริมประชาธิปไตยให้ผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันให้ผู้หญิงได้รู้ว่าเราก็สามารถมีตัวตนในสังคมได้เหมือนกันค่ะก็เลยจัดการประกวด
0: ตอนนี้นะครับน้องได้เก่งจริงแล้วพิสูจน์ให้เราเห็นทุกท่านแล้วนะครับว่าเขาเก่งจริงแล้วก็ได้ค่าเทอมไป 50,000 บาทนะครับผมแต่ละท่านครับมีอะไรจะแนะนำไหมประสบการณ์ชีวิตจากนี้ไปอาจารย์ครับอยากจะแนะนำอะไรครับ
2: ความสำเร็จของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วข้ามคืนนะฮะแต่มันต้องอาศัยการสะสมอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเหมือนกับความรู้ของน้องที่ตอนนี้ก็ถูกสะสมขึ้นทีละวันทีละเล็กทีละน้อยบุคคลสำคัญของโลกที่เราเห็นในเกมในคำถามของน้องทุกท่านก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพียงข้ามคืนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้น้องจงมุ่งมั่นและพยายามอย่างต่อเนื่องความสำเร็จต้องเป็นของน้องอย่างแน่นอนครับ
0: ครับผมมาที่น้องซาร่านะครับ
3: สิ่งที่ประทับใจตัวน้องไมล์มิ้นคือรายละเอียดในแต่ละความรู้ที่หนูมีรายละเอียดตรงนี้ค่ะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่เรื่องเล็กๆนี่แหละมันทำให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคตสิ่งที่น้องกำลังทำตอนนี้ไม่ว่าอาชีพอะไรที่น้องทำนำความสามารถตรงนี้เข้าไปพี่ว่าน้องจะประสบความสำเร็จได้ยึดถือสิ่งดีเอาไว้อะไรก็จะดีขึ้นค่ะ
4: ได้เห็นการตอบคำถามของน้องมิ้นนะครับพี่มิ้นรู้ได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยหนูไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนนะครับก็ต้องเรียนให้จบมัธยมปลายมหาลัยนะครับแล้วก็ตั้งใจสอบตำรวจให้ติดให้ได้นะครับพวกพี่ๆเป็นกำลังใจให้น้องครับผม
5: เก่งจริงชิงค่าเทอมสัปดาห์หน้าพบกับเด็กเก่งจากแดนใต
6: ้เด็กเก่งของเรานี่นะฮะต้องบอกว่าไม่ได้เก่งแค่ในประเทศไทยเก่งระดับที่1ของโลก
0: ที่1ของโลก
5: ดีกรีแชมป์คณิตศาสตร์โลกจากญี่ปุ่นเขาจะมาพิชิตค่าเทอมโดยโจทย์คณิตศาสตร์ปราบเสี่ยงที่ทั้งโหดและหินกว่าครั้งไหน
0: ยากแน่นอนเราจะไม่เอาเกมธรรมดาย
7: ากมาก
8: โหดจริง
9: ได้แล้ว
6: ครับได้แล้วเหรอครับ
9: 20.3 บวก 1.3 คูณ n ลบ1ฮะ
7: กดเครื่องคิดเลขยังไม่ทันเลย
3: หนูขอใช้คำว่าอัจฉริยะกับน้องกายเลยดีกว่า
5: แต่ชีวิตไม่ได้ง่ายเหมือนการแก้โจทย์คณิต
10: คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมครับรู้สึกสงสารแม่ครับ
11: แม่ไม่รู้เลยถ้าเกิดแม่ไปวันนี้พรุ่งนี้เขาจะอยู่ต่อยังไงณตอนนี้หมอก็บอกกับหนูว่าเราพร้อมจะไปตลอดกับโรคแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเดินหน้าแล้ว
10: ความฝันของผมในอนาคตนะครับก็อยากให้แม่หายจากอาการที่เป็นไวๆนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
5: มาเอาใจช่วยเขาได้วันอาทิตย์หน้าเวลา 16:00 น.
12: ผมต้องขอกำลังใจจากเพื่อนๆคุณครูจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทุกคนด้วยนะครับ

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ว่าทั่วไทยพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์ต่างๆมากมายนะครับทั้งชายหาดที่สวยงามกิจกรรมแอคทิวิตี้และวิถีชีวิตชาวบ้านวันนี้ทีมงานบอกกับผมว่าต้องมาปฏิบัติ4ภารกิจสำคัญครับนั่นก็คือหาหอยเม่นหาหอยเป่าฮื้อหาปูตะและหาหอยลิ้นฮะมันจะเหนื่อยมันจะหนักมันจะทรมานและผมจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับไปกันเลยพี่ครับรู้จักลุงเลี้ยวไหมครับพี่อ๋อคนนี้เหรอครับคนไหนลุงเลี้ยวครับ
1: ครับผมครับ
0: โอ้ลุงเลี้ยวสวัสดีครับอันนี้คือลุงเลี้ยวที่เป็นมือหนึ่งในการจับหอยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วจะไปไหนครับเนี่ย
1: ไปดำหอยเป่าฮื้อ
0: วิไปดำหอยเป่าฮื้อหอยเป่าฮื้อดำที่ไหนไกลไหมฮะ
1: ก็ไม่ไกลเท่าไรประมาณสักครึ่งชั่วโมงไปถึง
0: ครึ่งชั่วโมงหลังชื่ออะไรฮะ
2: พี่น้ำค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อน้องน้ำใช่ไหมน้องน้ำเก่งอะไร
2: เตาะไข่เม่นค่ะ
1: เอาเม่นแล้วมาจอกเอาไข
0: ่ฮะเอาเม่นดำลงไปเอาเม่นแล้วก็ใช้มือมือเปล่าๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันไม่แทงเหรอ
2: แทงค่ะ
0: มันแทงด้วย
1: สามารถเฉพาะตัว
0: เป็นความสามารถเฉพาะตัวลุงเลี้ยวนี่มีความสามารถหลายอย่างเห็นเขาเล่ากันมาเรามีความสามารถอะไรบ้างครับ
1: ก็ด้านทะเลครับผม
0: ด้านทะเลคือ
1: ปูมั่งปลามั่งหอยมั่งอย่างนี้ครับเป็นต้น
0: อ๋อจับปูจับปลาจับหอย
1: ครับผม
0: หมดเลย
1: หมดเลย
0: อุ้ยอยากไปดูอยากไปลองอ่ะ
1: เชิญไปครับ
0: เอ้ยให้ไปไหมล่ะถ้าให้ไป
1: เลยครับยินดีต้อนรับ
0: เอ๊ะเรือมันจะไปเราจะรอดไหมเนี่ยลุง
1: รอด
0: เหรอฮะทำไมมันดูลำเล็กๆจังเลยฮะ
3: มาคุณอนุวัฒน์พอบอกจะได้กินไข่หอยเม่นสดๆเนี่ยเฮ้ยรีบโดดขึ้นเรือไปแบบไม่คิดเลยนะครับมาช่วยกันลุ้นครับว่าวันนี้คุณอนุวัฒน์ของเราจะหาหอยเป่าฮื้อและหอยเม่นได้สำเร็จหรือไม่แต่แค่เริ่มต้นก็เจออุปสรรคซะแล้วก็ขนาดของเรือกับขนาดของทีมงานดูจะไม่สมดุลกันสักเท่าไหร่นะครับเนี่ย
0: แล้วก็ไม่ใช่ตัวน้อยๆด้วย
1: นั่งได้ได้ได
0: ้เอาละเอาละได้เนาะ
1: ได้
0: เนาะลุงหามากี่ปีแล้ว
1: 8-9ปีประมาณ10ปีประมาณนั้น
0: แล้วทำไมหลายคนก็บอกลุงเป็นเซียนอ่ะ
1: มันหาหลายอย่างหาหอยนี่มั่งจากเปลี่ยนหอยนี่มาหาหอยนี่มั่งเปลี่ยนเรื่อย
0: ๆเป็นวิถีไปเรื่อย
1: ๆเพราะว่าใช้สามารถเฉพาะตัวก
0: ็ในความสามารถเฉพาะตัว
1: พ่อบุรุษก็สอนเราอย่างนี
0: ้อ๋อบรรพบุรุษสอนมา
1: ครับผม
0: แล้วหนูเป็นตั้งแต่กี่ขวบน้องน้ำ
4: เป็นตั้งแต่8ขวบ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะโอ้เก่งนะเนี่ยเป็น10ปีแล้วอ่ะหนูเป็นคนใช้มือ
4: ใช่ครับ
0: แล้วก็จับแล้วมันไม่แทงเหรอ
4: แทงค่ะแต่หนูชินแล้วไม่เคยทำก็จะปวดนาน
0: โอ้อ้าวแล้วอย่างนี้พี่โดนแทงทำไงอ่ะ
4: ลองด
0: ู
4: ก็ได้
5: พี่ลองดูก็ได
0: ้ไม่ลอง
3: เอาละสิครับพี่หนุ่มถูกท้าทายความกล้าให้ลองเอาหอยเม่นทิ่มมือดูถึงกับปฏิเสธเสียงสูงว่าไม่ลอง

0: แต่ถึงเวลาจริงๆจะยังไงเนี่ยถ้าไม่ทำอ่ะอายเด็กนะพี่หนุ่มนะ
1: มาถึงจุดที่เราจะดำเอาเราจะทำอะไรก่อนครับ
2: หอยเปาฮื้อมาหอยเปาฮื้อก่อน
1: เราจะหาหอยเปาฮื้อก่อนนะฮะ
2: ครับผม
1: แล้วเราต้องทำยังไงครับ
2: ใช้งม
1: งมเอาอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับ
2: หน้ากาก
1: มีรองเท้าม
2: ีรองเท้าม
1: ีรองเท้าแล้วเหล็กคืออันไหนครับ
2: เหล็กนี่ไง
1: อ๋ออันนี้คืออุปกรณ์ในการหาหอยเป่าฮื้อนะครับก็มีรองเท้ามีหน้ากากแล้วก็มีถุงมือแล้วก็มีเหล็กครับมันดำไปลึกประมาณกี่เมตรครับ
2: 3เมตร2เมตรหรือว่า4เมตรแต่เราเลือก
1: ไปลองดูนะว่าเราทำได้หรือเปล่านะฮะ
2: ครับผม
1: ลองดูหาหอยเป่าฮื้อไม่เคยหาเหมือนกันหอยเป่าฮื้อ
2: ครับ
1: อายาในบอก2เมตรไงลุงเลี้ยวรู้สึกว่าทีมดำน้ำของเราลง10เมตร
2: ผมตื่นกว่า
1: อ๋อโอเคโอเครู้สึกว่าเราจะโดนหลอกทุกเทปเลยตื่นตื่นตื่นจุดท้ายมาลึกทั้งนั้นเลย
0: แล้วก็ถึงเวลาที่พี่หนุ่มของเราจะโชว์สกิลดำน้ำลงไปหาหอยเป่าฮื้อกันแล้วครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยเพราะหอยเป่าฮื้อจะอาศัยอยู่ตามซอกหินหาก็ยากลงไปเอาก็ยิ่งยากกว่ากระแสน้ำก็แรงได้ใจเฮ้ยถ้างั้นส่งกำลังใจกันแบบรัวๆเลยนะครับ
1: แค่หอยเป่าฮื้อเนี่ยก็เหนื่อยเรื่องผ่าน
0: มาดูสกิลของลุงเลี้ยวมือหนึ่งในการหาหอยเป่าฮื้อกันบ้างต้องบอกว่ากระแสน้ำเนี่ยทำอะไรลุงเลี้ยวไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นคนนะเนี่ยนึกว่าลุงอ่ะเป็นปลาตาก็ไวลึกแค่ไหนก็มองเห็นโอ้โหท่าทางวันนี้เราน่าจะต้องฝากท้องไว้กับลุงเลี้ยวนะครับพี่นมแต่ในที่สุดสุดสุดสุดสุดความพยายามของพี่หนุ่มก็เกิดผลดำน้ำตั้งครึ่งวันได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่หนุ่ม
1: โอ้ยสองตัวแต่ลุงบอกว่าเอาให้พอกินอ่ะเราบอกสองตัวพอแล้วเนี่ยอันนี้คือเป่าฮื้อตัวใหญ่อะครับ
3: นี่ดีๆๆๆๆอ๋อ
1: แบบนี้อร่อยอะครับว้าวของอร่อยเฮ้อภารกิจแรกเหนื่อยจริงๆวันนี้ก็สายน้ำแรงนะลุงจะบอกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าวันนี้เราต้องทำให้เสร็จ4ภารกิจภารกิจแรกประสบความสำเร็จในการนี่ฮะได้หอยเป่าฮื้อมาแล้วภารกิจที่2เราทำอะไรนะครับปูคือปูอะไรครับ
3: ปูตะ
1: ปูตะ
3: ครับผม
1: ขอปูตะมันอยู่ที่ไหนอะครับ
3: ปูตะ
1: บนมันจับยากไหม
3: ต้องใช้สีมือ
1: โอ้ยยากแล้วมีอะไรที่ง่ายบ้างเนี่ยลุงเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งไปหาปูตะนะครับว่ายไปใช่ไหมเรือเข้าไม่ได้เอาว่ายไป
3: เดินไปเรื่อย
1: โอเคดำไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเอาพร้อมครับพร้อมเอาไปลุงเราจะต้องเอาหอยลิ้นกับปูมาให้ได้แต่เราต้องใช้ความไวเหรอครับหรือว่าไงโอ้ยได้แล้วปูมันตกใจมันลงไปในน้ำเราต้องตามลงมาจับปูในน้ำปูอยู่ในมือปูอยู่ในมือดี
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
6: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
10: คนในประเทศนี้ไม่กระซ

0: วะมึงเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
1: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
4: โทรออก
5: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
6: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
7: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
8: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
9: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
10: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่
11: วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
12: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: ที่นี่บ้านเก่า
14: 2553
13: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
14: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
15: จิรพัฒน
16: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
17: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
18: ในตัวนี
19: ้เอา
18: จะรักเธอไป
17: ยังทำอะไรครับ
18: ขออะไรมีเธอคอยมองตาเดินตรงมือ
20: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
21: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: จะต้องเอาหอยลิ้นกับปูมาให้ได้แต่เราต้องใช้ความไวเหรอครับหรือว่าไงปูมันตกใจมันลงไปในน้ำเราต้องตามลงมาจับปูในน้ำเดี๋ยวมันตัวใหญ่อ่ะคือโอ้เดี๋ยวจะต้องเสาะดูดี
2: ไม่ต้องดำน้ำแล้วนึกว่าจะง่ายละสิพี่หนุ่ม คลื่นก็ซัดหนักแถมของที่จะหายังอยู่ตามโขดหินที่ลื่นวิธีการจับก็ยากต้องอาศัยทั้งทักษะและความไวอุ้ยทางนั้นมาลุ้นเอาใจช่วยกันครับ
1: สรุปแล้วเราก็ต้องถ่ายกันเองแล้วนะครับเพราะว่าเรือนุ่นยังเข้าเทียบท่าไม่ได้จะต้องเอาหอยลิ้นกับปูมาให้ได้โอ้นี่ไงมันเหมือนเป็นแบบตัวแบบหอยสมัยโบราณนะลุงแต่เราต้องใช้ความไวเหรอครับหรือว่าไง
2: ความยากของการหาหอยลิ้นนอกจากจะต้องไต่ไปตามโขดหินที่ลื่นแล้วหอยยังมีสีที่กลมกลืนไปกับหินตาไม่ไวไม่ช่างสังเกตก็จะดูไม่ออกครับที่สำคัญถ้าเราทำเสียงดังหอยจะตกกระจายและหดตัวซ่อนกลมกลืนไปกับโขดหินถ้าเจอก็ต้องใช้เหล็กงัดออกอย่างรวดเร็วแบบนี้แหละครับโอ้โห

0: ปูเสียงเราดังเกินไปปูมันตกใจมันลงไปในน้ำเราต้องตามลงมาจับปูในน้ำ
1: หอยลิ้นว่ายากแล้วมาเจอนี่ปูตะที่อาศัยตามโขดหินมันพรางตัวสีกลมกลืนไปกับหินถ้าเราเดินเสียงดังปูตะจะตกกระจายวิ่งหนีลงน้ำไวเวอร์จะทำยังไงล่ะครับทีเนี้ยพี่หนุ่มของเราก็ทุ่มสุดตัวไล่ล่าลงไปในน้ำผมละเสียวแทนเพราะพลาดไปเนี่ยโดนหนีบนิ้วนะครับพี่หนุ่ม
0: ปูอยู่ในมือ
1: ถึงเครื่องจะซัดหนักขนาดไหนพี่หนุ่มของเราก็ไม่ลดละความพยายามและในที่สุดปูตะก็ไม่ไวไปกว่ามือพี่หนุ่มของเราเลยครับโอ้โห

0: 来来，出来出来。
1: ดูกรรมวิธีที่สำคัญนั่นก็คือการจับหอยเม่นด้วยมือเปล่าหุ้ยไม่กลัวมันตามหร
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
5: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
7: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
8: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
7: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
8: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
7: ยินดีต้อนรับนะเมที
8: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
7: กดข้อที่1
9: เรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
10: คนละทีเดียวกันคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
12: ฮะ
13: จะขอลินเป็นแฟน
14: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
15: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
16: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
11: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
10: ติดตามชมจุจีบสายมูอันไลฟ์เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: การจับหอยเม่นด้วยมือเปล่าอุ้ยไม่กลัวมันตามหรอ

ถ้าโดนแทงน้ำจะฝังลงไปในผิวหนังเมื่อถูกน้ำหอยเม่นตำต้องรีบเอาออกทันทีหรือว่าใช้ค้อนทุบให้น้ำแหลกละเอียดเฮ้ยคือแม่เจ้าถ้าจะให้ดีอย่าโดนเลยนะครับพี่หนุ่มโอ้

อยเม่นตัวใหญ่ต้องดำน้ำลึกลงไปมากกว่า 5-10 เมตรก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับมือหาหอยอันดับหนึ่งของเราแกลงไปช้อนหอยเม่นครั้งแล้วครั้งเล่าแบบชิวๆก็ว่าได้ครับเห็นท่าเราเนี่ยต้องฝากท้องไว้กับลุงเลี้ยวอีกสักรอบนะครับพี่นม

0: โอ้ได้แล้วทีนี้มาดูกรรมวิธีที่สำคัญนั่นก็คือการจับหอยเม่นด้วยมือเปล่าซึ่งเขาบอกต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นอันนี้จับยังไงมือเปล่าอุ้ยไม่กลัวมันตามหรออันนี้ใครสอนให้นี
1: ่ย่าสอน
0: ย่าสอนอ๋อย่ากับแม่สอนแล้วเราก็อ๋ออันนี้คือเจาะมันถูกไหมมาแบบนี้ขอดูหน่อยปึ๊บนี่ได้แล้วอันนี้เราสามารถกินได้สดเลยเหรอโอเคอ่ะให้ชิมงานกินก่อน
1: เอาเดี๋ยวเอาขี้
0: อ๋อต้องเอาขี้ออกอ่ะอย่างนี้กินไม่ได้เอาขี้ออกก่อนอ่ะขี้ออกก่อนอ๋อล้างน้ำใช่ไหมโอ้ต้องล้างน้ำอ่ะอันนี้เราได้แล้วครับนี่ฮะแต่เพื่อความแบบคือให้เกียรติทีมงานอ่ะเราชิมก่อนทำไมไม่มีใครเอาอ่ะเล่นละเราชิมก่อนได้ไหมไม่มีทำไมไม่มีใครชิมอ่ะ
1: เราแรงกินเลย
0: จริงหรอแต่มันก็จะกลิ่นคาวเยอะนิดนึงนะนี่ปกติเขามากินสดๆนี้ไหมไหนเดี๋ยวดูลองกินให้ดูก่อนนี่กินสดๆเอาคุณทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวเราจะไป
0: ข้าวไม่เป็นข้าวเลยเนาะแต่มันก็ละลายอ่ะต้องมีซีฟู้ดอ่ะพี่ว่าอร่อยสอนพี่จับได้ไหมอ่ะหรือไง
1: โดนไม่รู้นะ
0: คืออย่างนี้หรอ
1: บ้านี่มันเดินเอานี่เคลีย
0: ร์อ๋อวิธีการคืออ่ะสับมือหรอหุ้ย
1: พยายามเอาน้ำมันลง
0: หุ้ยจะลองดีไหมวะหุ้ยพี่ควรจะลองดีไหมเนี่ยหุ้ยปวด12ชั่วโมงเลยนะหุ้ยผ่านไปก่อนแล้วกันขอให้ผ่านไปก่อนเอาวันนี้ภารกิจของเราก็4ภารกิจประสบความสำเร็จแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือเราต้องเอาทั้งไข่หอยเม่นหอยอะไรนะ
1: หอยลิ้น
0: ปูตะแล้วหอยเป่าฮื้อเนี่ย4ชนิดนี้ไปทำอาหารตามแบบฉบับพื้นๆบ้านๆอร่อยๆนะฮะ

0: ลังจากพี่หนุ่มและลุงเลี้ยวดำผุดดำว่ายช่วยกันหาอาหารจากท้องทะเลตามวิถีชาวอุรักลาโวยถึง4ชนิดด้วยกันก็ถึงเวลาที่จะได้ลิ้มลองกับอาหารเมนูพื้นบ้านที่ทำจากฝีมือเหล่าบรรดาแม่บ้านโดยมีวัตถุดิบหลักเป็นของ4อย่างที่พี่หนุ่มหามาได้ในวันนี้ครับ
1: เดี๋ยวเรามาทำกันทีละอย่างอันนี้คือเป่าฮือนี่กรรมวิธีการทำยังไงอะฮะ
2: ลวกมันจะง่ายกว่า
1: อ๋อพอลวกเสร็จก็ไปแกะแล้วต้องไปหั่นเพิ่มไหมครับ
2: ครับผมไปหั่น
1: ส่วนมากชาวบ้านที่เอาไปทำอะไรกินครับเป่าฮือ
2: มันมีผัดชาแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็น้ำจิ้มต้มด้วยน้ำจิ้ม
1: อ๋อลวกหั่นจิ้มกับน้ำจิ้มก็ได้หรือจะผัดชาผัดพริกไทยดำก็ได
2: ้ได้ครับผม
1: ส่วนหอยอะไรเงี้ยนะ
2: หอยลิ้น
1: ชาวบ้านชอบเอามาทำอะไรกินกันครับ
2: อันนี้ยำขั่วมะพร้าวแล้วก็ยำเครื่องแล้วก็ยำตะไคร้
1: อ๋อส่วนมากเอาไปยำใส่เครื่องยำ
2: หั่นบางๆก็น้ำจิ้มก็อร่อย
1: อ๋ออาจจะต้องลองชิมและนี่แหละครับ
2: อันนี้ต้มปู
1: ซึ่งมีความรู้สึกว่าจับยากแสนยากมาก
2: ต้ม
1: ปูตะ
2: น้ำจิ้มอร่อย
1: อ๋อต้มแล้วก็ไปจิ้มกับน้ำจิ้ม
2: เพราะว่าเนื้อมันหวานมาก
1: เนื้อมันหวานมากแล้วหอยเม่นล่ะครับ
3: กินสดก็ได้เลือกกินน้ำจิ้มก็ได้ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อกินสดจิ้มน้ำจิ้ม
2: ส่วนมากก็จะกินน้ำจิ้มแล้วก็คั่ว
3: กล้วยม
2: ัน
3: แห้ง
2: กล้วยมันแห้งก็อร่อย
1: เขาก็อร่อยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: เมนูหลายอย่างเราก็ยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวลองทำให้ดูได้ไหมครับว่าแบบแต่ละชนิดทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย

0: อยลิ้นอันนี้คือหอยลิ้นเนื้อสัมผัสหอยลิ้นจะแข็งอันนี้มันจะกรอบกรอบ
1: พองไปหมดแล้ว
0: มันคือความฟินนะ
2: สุดอ่ะจริงไม่เคยกินหอยอร่อยหอยก่อน
0: เป่าฮือนี่คือดีเป่าฮือนี่คือของดีลาวัยให้คะแนนดีให้ได
3: ้ปูปูอีก
2: ปูนี่ปู
0: อ่ะมีปูอีก
2: เออปู
3: กินได้อร่อยมากเลย
0: มันหวานเฮ้ยปูนี่ใช้ได้ปูก็ใช้ได้
4: เห็นแค่ภาพเอ้ยท้อผมก็ร้องตามซะแล้วโอ้ยยิ่งตอนกินแบบอร่อยอร่อยแบบเนี้ยเอ้ยโอ้โหไม่ต้องถามแล้วมั้งครับคุณอนุวัฒน์ว่ารสชาติมันเป็นยังไงคุ้มค่ากับความเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับ
0: เป็นไงมันเป็นอะไรที่เอาหลายเอพิโซดมารวมกันภายในวันเดียวแล้วต้องทำให้ได้คือยากมากน้ำแรงมากจนมีความรู้สึกว่าเราก็คอนโทรลตัวเองไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาเอ้าหลุดมาตรงไหนแล้วต้องเสียเวลาในการตีแล้วก็ไม่มีฟินเนาะอันนี้ต้องยอมรับว่าชาวเลเนี่ยแข็งแรงมากเขาไม่มีฟินนะเขาใช้รองเท้ายางๆอย่างเงี้ยตีได้อะไรได้อะไรเงี้ยทึ่งมากคือสุดยอดแต่ก็มันก็อาศัยการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครูพักรักจำเขาทำนู่นสอนนี่สอนนั่นมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็พยายามจนได้อ่ะคือเขาได้10ตัวเราได้2ตัวอ่ะแต่อย่างน้อยมันก็ได้อ่ะเออ
5: พาเขาไปแล้วจะลงน้ำดำน้ำเก่งไหมเดินบนหินได้ไหมมันยากที่ตรงนี
6: ้เต็ม10ให้กี่คะแนนครับบัง
5: ให้90คะแนน
6: ให้9ครับผมเลยนะ
5: ครับผม
6: ค่ะ
5: เพราะว่า1เราคุยกับเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พาเขาว่ายน้ำก็ถือว่าสุดยอดครับผมระดับ1สุดยอดเลย
0: 9เต็ม100เหรอ
6: เ
0: ก้าเต็ม10ใช่ไหมเฮ้ยก็แบบมันต้อง4เอพิโซดภายในวันเดียวอ่ะมันก็ต้องได้อ่ะถูกไหมแต่ว่าเขาสอนเยอะแหละถ้าเขาไม่สอนเราจะไม่รู้ถ้าเขาไม่แนะนำเทคนิคดีๆเราจะไม่รู้เราก็จะผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าเขาสอนเราถึงทำได้เป็นทริปที่ประทับใจและโคตรเหนื่อยมากจริงๆแต่อร่อยเป่าฮือนี่คือของดีลาวัยให้คะแนน
2: ด
0: ีใช้ได้เอามาอีกแต่ไม่หาแล้วนะเหนื่อยคุ้มค่า

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณมีหน้าที่ของคุณที่ต้องทำฉันเองก็มีบทบาทมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันค่ะ
1: การเกตเนี่ยไม่มีสิทธิ์มากีดกันให้ผมได้ไปเจอลูก
2: เกตเขาก็ไม่เชิงว่าจะกีดกันนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องทางสังคมให้ต้องนึกถึงไม่ว่าจะเป็นสถานะทางสังคมเรื่องกฎหมายหรือว่าเรื่องศีลธรรมทั้งคุณและทั้งเกตยังแต่งงานอยู่ทั้งคู่ต่างคนต่างก็ยังแต่งงานกับคนอื่นอยู่อย่าทำอะไรตามใจตัวเองนั่นเลยค่ะ
3: กาลเกตเขายังเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของหมอนิพิษอยู่การกระทำของเราจะทำให้กาลเกตเขาตกเป็นจำเลยของสังคมทันทีผู้หญิงไม่มีแต่เสียกับเสียเราเป็นผู้ชายเราเป็นสุภาพบุรุษเราเป็นผู้บริหารเรามีสติปัญญาเราเนี่ยเป็นพ่อคนแล้วต้องคิดแก้ปัญหาทุกอย่างให้ได้สิ

ธอไม่ต้องสนใจว่าออกกำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าเธอต้องออกมาหาฉันเธอจะมาไม่ว่างทุกเสาร์อาทิตย์ไม่ได้นะฉันเองฉันก็ไม่ได้ว่างมากอะแต่ฉันก็หาเวลาไปเจอเธอแล้วทีเมื่อก่อนเธออยากเจอฉันฉันก็พุ่งตัวไปหาเธอแล้วตอนนี้มันอะไรผูฮะตอนนี้มันอะไรอย่าบอกนะว่าเธอไปคบใครอ่ะถ้าฉันรู้ว่าเธอไปคบใครมันตายฉันกำลังจะออกจากบ้านฉันจะไปเจอเธอเธอต้องออกมาถ้าเธอไม่ออกมาฉันฆ่าเธอแน่เธออยากตายไหมผูฮะผู

ถอยไปสิ

0: คุณสำหรับทุกอย่างเลย
1: ด้วยความยินดีค่ะแล้วก็เรื่องหุ้นของคุณอรชุนดิฉันแจ้งคุณวิชัยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปพบคุณที่บ้านค่ะ
0: โอเคแล้วผมจะไม่ลืมนะสิ่งที่เราเคยทำงานร่วมกันมาถ้าเกิดว่าหน้าวันหลังคุณเบื่อบริษัทใหญ่ๆแล้วอยากจะมาทำงานกับเท่าแก่น้อยอย่างผมยินดีนะ
1: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณอรชุนเมื่อไหร่ที่คุณอรชุนต้องการแค่บอกมาค่ะดิฉันจะไปแน่นอน
2: อรชุนนี่มันอะไร
0: จดหมายละออกนะคร
3: ับ เฮ้ยไม่เอานะไม่ยอมนะอรชุนจะลาออกไม่ได้นะและอาเชื่อว่าไม่มีกรรมการคนไหนจะอนุมัติใบลาออกของแกแน
0: ่ทำไมคร
4: ับ
0: อ
4: รชุนถ้ากลุ่ม TJK เนี่ยต้องเดือดร้อนเพราะความบ้าบอของแกที่จู่ๆมาลาออกแบบนี้เนี่ยแกจะรับผิดชอบยังไงไม่ทราบ
0: ผมลาออกแล้วทำไมต้องรับผิดชอบด้วยครับ
2: ยังไงแกก็คือประธานของพวกเราแกจะลาออกแบบนี้ไม่ได
0: ้ลาออกได้ครับก็ไม่อยากทำงานก็ลาออก
2: แต่มันเป็นกฎ
0: กฎก็ยกเลิกได้นะครับผมขายหุ้นของตัวเองทิ้งหมดแล้วแล้วก็มีคนซื้อด้วยซึ่งคนซื้อเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านของบริษัทเราที่ต้องการเข้ามาบริหารนะครับ
3: ไม่นะไม่แกทำอย่างนี้ไม่ได้แน่แกอย่าลืมนะงานที่นี่เป็นงานของแกแกเริ่มมาด้วยมือของแกเองตั้งแต่แรกแกทิ้งไปได้ยังไงแล้วแกทิ้งไปแล้วใครจะทำแทน
0: ก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้สักระยะหนึ่งนะครับคุณอาจจะจ้างผมพนักงานเพื่อสอนงานคนที่มาทำแทนสักระยะหนึ่งก็ได้หรือว่าจะจ้างมืออาชีพมาสวมแทนเลยก็ไม่มีปัญหานะครับ

ที่ผมเชิญทุกคนเข้ามาในวันนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการจะนำเสนอว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยกเลิกกฎเหล็กข้อที่1ของตระกูลตั้งเจริญกิจซึ่งระบุเอาไว้ว่าผู้ที่จะมารับตำแหน่งประธานบริหารบริษัท TJK Group เนี่ยจะต้องเป็นลูกชายคนโตของตระกูลเท่านั้นก็ด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตแล้วก็วิถีการดำเนินของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะครับแตกต่างจากสมัยบรรพบุรุษของเราที่เดินทางมาจากจีนเป็นอย่างมากวิธีการดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวระบบกงสีโดยให้ความสามารถของทายาทในตัวดำเนินงานเนี่ยณปัจจุบันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของบริษัทมหาชนธุรกิจจะต้องดำเนินก้าวหน้าไปด้วยวิสัยทัศน์ที่แม่นยำของผู้บริหารมืออาชีพและไม่ช้าก็เร็วนะครับคำนบธรรมเนียมประเพณีของตั้งเจริญกิจจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปเหมือนที่ตระกูลอื่นเขาทำกันนะครับและผมในฐานะผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ TJK Group คนล่าสุดขอเสนอให้ยกเลิกกฎเหล็กข้อที่1ในสมัยของผมด้วยตัวของผมเองก่อนที่จะมีใครมาปลดนะครับ

ขอสละตำแหน่ง CEO ของ TJK Group ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับและผมขอนำเสนอตำแหน่งนี้ให้กับคุณนางผมอามหน่วยตั้งเจริญกิจใครเห็นด้วยขอเสียงครับ

0: นี่สวยดีนะ
1: สวยมากเลยมีความสุขมากเลยได้มากกับคุณอ่ะอุ้ยอยากไปปั้นเรือ
0: ได้เดี๋ยวพาไป
2: วันนี้อากาศดีจริงเลยนะครับ
3: อรชุน
2: โรงแรมก็สวยสงบมีทุกอย่างไม่ไกลจากกรุงเทพเลย
0: สวัสดีครับคุณอรชุน
2: สวัสดีครับ
3: นี่คุณมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะมันมากเกินไปแล้วนะนี่มันพื้นที่ส่วนตัวของฉัน
2: ก็ผมต้องการจะมาเจอคุณพร้อมกับผู้โดนนะมาตกลงให้ทุกอย่างมันลงเอยด้วยดี
3: อะไรลงเอยด้วยดี
2: เราคงต้องหย่ากันด้วยดีนะ
3: หย่าเหรอนี่คุณจะมาบังคับให้ฉันหย่ากับคุณเหรออ๋อไม่มีทางฉันไม่มีวันหย่ากับคุณ
2: ทำไมแคทดูสิคุณก็มีผู้โดนอยู่ทั้งคนนะคุณไม่ต้องการจะมีความสุขกับเขาไปตลอดชีวิตเหรอ
3: คุณคิดว่าฉันมีรู้ว่าคุณจะหย่ากับฉันเพื่อไปเสวยสุขกับนางกาลเกตแล้วก็ลูกของมันน่ะฉันที่ข่าวว่ามันเลิกกับผัวแล้วนี
2: ่มันไม่ดีตรงไหนเหรอต่างคนก็ต่างมีทางเดินของตัวเองนะ

0: ่างคนต่างไปก็ไม่มีอะไรจะเสียมีแต่ได้กับได้นี่วินวินนะ
1: ใครวินแล้วธุรกิจคุณล่ะคอนเน็กชันพ่อฉันล่ะถ้าคุณกับฉันหย่ากันพ่อฉันไม่มีวันช่วยเหลือ TJK แน่
0: ๆช่าง TJK เขาเหอะ
1: คุณหมายความว่าไง
0: ผมลาออกแล้ว
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
7: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นกันวะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
10: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
11: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
12: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
13: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
14: แต่ถ้ามึงไม่แก้อ่ะไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
13: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
15: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัดเบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา20:30ทางช่อง GMM 25
16: ขอโทษด้วยนะ
17: ครับ
18: ใช่จริงๆโดนแฟนทิ้งออก
19: งั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
15: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
20: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
16: ขอโทษด้วยนะ
17: ครับ
18: ใช่จริงๆโดนแฟนทิ้งออก
19: งั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
15: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา20:30ทางช่อง GMM 25

0: นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆอ่ะเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน
3: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
4: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
5: อะไรอ่ะประธาน
6: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: เพิ่งได้รู้ว่ารักสูง
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้คุณคิดว่าฉันมีรู้ว่าคุณจะอยากกับฉันเพื่อไปสวยสุกนันกาลเกตแล้วก็ลูกของมันน่ะฉันที่ข่าวว่ามันเลิกกับผัวแล้วนี
8: ่มันไม่ดีตรงไหนล่ะต่างคนก็ต่างมีทางเดินของตัวเองนะต่างคนต่างไปก็ไม่มีอะไรจะเสียมีแต่ได้กับได้นี่วินวินนะ
7: ใครวินแล้วธุรกิจคุณล่ะคอนเนคชั่นพ่อฉันล่ะถ้าคุณกับฉันหย่ากันพ่อฉันไม่มีวันช่วยเหลือ TJK แน่
8: ๆช่าง TJK เขาเหอะ
7: คุณหมายความว่าไง
8: ผมลาออกแล้วผมก็ขายหุ้นทิ้งแล้วด้วยถ้าคุณไม่รู้ก็รู้ไว้ซะว่าตอนนี้ผมปล่อยวางหมดแล้วนะแต่ผมก็อยากให้คุณปล่อยวางได้แบบนั้น
7: คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณจะมาล้มกระดานแบบนี้ไม่ได้คุณมันจะพังหมดอ่ะ
8: ไม่พังหรอกแคทเอางี้ถ้าเกิดว่าเราฝืนคบกันต่อไปอย่างเงี้ยพังไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ครอบครัวความเป็นสามีภรรยาความเป็นเพื่อนรวมไปถึงความเป็นคนด้วยนะแคททุกอย่างจะไม่เหลือเลย
7: แล้วคนอื่นจะว่ายังไงอะฮะเพื่อนฉันสังคมทุกคนก็ต้องสมน้ำหน้าฉันสมน้ำหน้าคุณ
8: ไม่จริงหรอกแคทแค่ลองคิดดูนะถ้าเกิดเราฝืนคบกันต่อไปเนี่ยสิอันเนี้ยน่าขบขันน่าสมเพชน่าอนาถมากก่อยจริงไหมครับกูโดนเนี่ยเขาก็เป็นข้าราชการจะมาทำอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างไม่งามนะแล้วถ้าเกิดว่าใครเรื่องนี้ไปฟ้องนายเขาเขาคงจะแย่แล้วคุณไม่คิดเหรอว่าตอนนี้สังคมก็เริ่มระแคะระคายเรื่องนี้แล้วนะแล้วถ้าเกิดคุณรักเขาจริงเนี่ยคุณควรจะต้องการให้เขาก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วคุณต้องทำตัวให้พร้อมจะได้อยู่เคียงข้างเขาอย่างน่าชื่นตาบานไม่ใช่หรอเราก็โตๆกันแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเราอย่าอยู่เพื่อขัดขวางความสุขของกันและกันเลยนะเราไปมีความสุขที่แท้จริงกันดีกว่า
7: คุณจะหย่ากับฉันเพราะว่าคุณจะไปอยู่กับมันไง
8: คุณก็มีผู้โดนอยู่ทั้งคนน่ะคุณอยากอยู่กับเขาไม่ใช่เหรอคุณไม่ได้อยากอยู่กับผมแคทแล้วคุณก็ไม่ได้รักผมผมก็ไม่ได้รักคุณย้ายถึงขั้นที่ว่าเราเกลียดกันต้องเป็นศัตรูกันเลยนะแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้แต่งงานกันเราก็เป็นเพื่อนกันได้ลองคิดดูดีๆนะ

0: แคทแคทฉันจะไม่หย่ากับคุณฉันจะไม่หย่ากับคุณฉันจะไม่หย่ากับคุณ
1: แคท
0: เพื่อ

0: คุณลุงเป็นยังไงบ้างคะหายเบื่อหรือยังคะ
1: ถ้าได้ออกมาเที่ยวข้างนอกบ้างก็คงจะดีขึ้นเยอะ
0: อยู่ในห้องแอร์เย็นไปใช่ไหมคะ
1: แอร์มันก็ไม่เย็นลงนะแต่อยู่ทั้งวันอ่ะมันอึดอัด
0: งั้นถ้าวันหลังคุณลุงอึดอัดเนี่ยเรียกพวกหนูให้พามานั่งรถเล่นก็ได้นะคะ
2: นี่เกดมาดูอะไรนี่ก่อนแล้ว
3: เร็ว
0: สักครู่นะคะคุณลุงอะไรอ่ะ
2: ข่าวดิ
0: ข่าวอะไรหรอ
2: ข่าวบริษัทคุณอรชุนถูกร้องเรียนค่ะเนี่ย
4: ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและบัดนี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบความจริงจากทางคณะกรรมการสภาแล้วหากพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าชุมชนจริงรัฐมนตรีอลงกฎอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกสภาซักฟอกไม่ไว้วางใจในวาระนี้นะครับขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับนายอำนวยตั้งเจริญกิจ CEO TJK Groupอาจจะเจอข้อหาทำธุรกิจโดยใช้เส้นทางลัดคือมีการจ่ายเงินให้กับทางพรรคการเมืองดังกล่าวเพื่อแลกกับการอนุมัติที่จะใช้ป่าชุมชนซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้และเผลอๆนะครับนักการเมืองท้องถิ่นกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็จะพลอยเข้าปิ้งไปด้วยกันทั้งยวงเลยล่ะครับ
0: ลุงคะเราไปที่ระเบียงเลยดีกว่านะคะ
2: นี่ตัวเดี๋ยวนะในข่าวเมื่อกี้ทำไมเขาถึงบอกว่า CEO ของบริษัทคือคุณอำนวยอ่ะ
5: นั่นน่ะสิแล้วคุณอรชุนล่ะทำไมเขาไม่ประกาศชื่อคุณอรชุน
2: ใช่ไหม
1: ตรงนี้แหละอยากดูอยู่แถวนี้

0: พวกขวดพลาสติกเต็มไปหมดเลยใช้ไม่ได้คนสมัยนี
1: ้ป้ามีความสุขจังเลยค่ะเหมือนเราตอนเด็กๆเลยนะพี่ย
0: อนี่จริงๆก็ดีเหมือนกันนะขายหุ้นไปให้หมดลูกก็ลาออกจาก CEO ทำธุรกิจแบบบ้าๆบอๆแล้วก็โลภมากแบบเนี้ยเลิกสักทีก็ดีแล้วแม่ก็ไม่ต้องเป็นไฮโซไฮซอเป็นแค่เจ๊ชื่นแค่เนี้ยโอ้ยสบายกายสบายใจมากเลยลูก
2: แม่แล้วพี่อยู่ที่นี่ตลอดแม่เอาป่ะ
0: เฮ้ยเอา
2: แม
0: ่เอา
2: แม่เอาเหรอ
0: เอา
2: ป่ะ
0: มาก็เอา
2: เย้
1: ป้าว่าเราหาอะไรทำกันดีกว่าค่ะอย่างเช่นเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟหรือทำอะไรก็ได้อะเอาไหม
2: ทำตลาดไหม
0: เอา
1: เออดี
0: แม่อยากทำตลาดโต้รุ่ง
2: เออ
0: เห็นท่าเรือเก่าตรงนั้นไหมนั่นแหละเหมาะที่จะทำตลาดโต้รุ่งที่สุดมันเก๋มาก
2: ดีมากเลยแม่งั้นเอาอย่างนี้ใครอยากทำอะไรทำอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขเราทำอะไรทำแล้วไม่ขำเราไม่ทำ
0: เย้ยิน
2: ด
0: ี
2: ไหมครับอาชีพครับ
0: แม่หิวแล้วล่ะแม่ว่าไปหาอะไรกินในตลาดกันไหม
2: ดีดีครับ
1: ดีนะคะเราจะได้ไปดูทำเลกันด้วย
0: ป้าเดี๋ยวแม่ล้างมือก่อนนะขอจับแก้มหน่อย
2: โอ้ยแม
1: ่ป้าไปเดินเล่นกันก่อน
2: โอ้ป้า
1: ไปเดินเล่นกันก่อน

0: ิดหนึ่งแม่เดินไปที่หน้ากระจกตอนเช้าลองเช็คซิว่าเส้นบนนี้มันมาหรือยังตั้งตรงคิ้วจับจีบตรงนี้มาหรือยังหางตามาไหมใต้ตาลึกหรือยังริ้วรอยหน้าแก้มร่องน้ำหมากเนี่ยลากลงมาถึงนี้หรือยังแล้วแก้มเนี่ยมันย้อยหรือยังถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเรามาแสดงว่าสัญญาณของเรามาแล้วเราเริ่มขาดคอลลาเจนจริงไหมคะพลอยลี่
1: จริงค่ะพี่ม้าถ้าส่องกระจกแล้วเจออย่างที่บอกไปมันเครียดนะแม่เนาะเห็นหน้าตัวเองแล้วโหทำไมมันหนักขนาดนี้อาการของเรามันไม่แปลกหรอกแม่เพราะคอลลาเจนของคนเรานะมันจะเลิกผลิตเวลาที่อายุเราเพิ่มมากขึ้นและมันก็จะไม่มีการผลิตออกมาได้แล้วนะมีแต่จะถอยลดลงในทุกๆวันทุกๆปีเพราะฉะนั้นวันนี้ยูสตาร์ค่ะมาในสูตรฝาสีม่วงพี่ม้าเวลานึกถึงยูสตาร์จะนึกถึงครีมรกแกะสารสกัดนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคุณผู้ช
0: ม
1: แต่วันนี้ค่ะมาในสูตรใหม่ล่าสุดในรอบ4ปีถ้าไม่ดีจริงไม่ทำนี่คือสูตรคอลลาเจนบูสเตอร์ที่มันเข้มข้นที่มันตรงจุดนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่เจอปัญหาผิวหน้าที่บอกไปจับไปเริ่มสุกว่าโหแลดูไม่กระชับแล้วแลดูไม่กระจ่างใสแล้ววันนี้สารสกัดในนี้แหละคุณผู้ชมที่จะช่วยเราได้เพราะอะไรตัวนี้ของยูสตาร์เลยค่ะคุณผู้ชมขามีทั้งรกแกะแน่นอนล่ะช่วยในเรื่องของการดูแลปัญหาริ้วรอยของเราให้มันแลดูจางลงแต่ว่าไฮโดรไลท์คอลลาเจนนี่คือไฮไลท์ของเราในตัวนี้เพราะอะไรนี่คือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กมากๆและมันซึมลึกซึมไปตรงที่เรามีปัญหาอยู่ของผิวหน้าตรงไหนที่มันรู้สึกว่าโหมันเริ่มจับไปแล้วไม่ดีแล้วอะมะมันเริ่มรู้สึกว่าโหหน้าไม่กระชับเลยรูขุมขนกว้างจังเลยแบบนี้แหละคุณผู้ชมและเนื้อครีมของเราเอกฉันท์มากๆคืออะไรรู้ไหมพี่ม้าทาไปแล้วสบายผิว
0: จริง
1: ทาไปแล้วเกลี่ยง่ายแต่ความเข้มข้นเรามีนะคุณผู้ชมที่สำคัญยังมีสาหร่ายหิมะสีแดงค่ะตัวนี้ทาไปแล้วเวลาเกลี่ยคุณแม่จะให้ความรู้สึกที่มันเย็นๆโดยเฉพาะคุณแม่80อัพปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่เช็คเลยโอ้โห
0: มีอยู่แล้ว
1: นี่ไงตีนการ่องน้ำหมากลากน้ำลึกเข้าใจคุณแม่มันเป็นไปตามช่วงวัยเราแหละเนาะแม่เนาะตื่นมาล้างหน้าทีจับไปผิวหน้ามันแห้งจังเลยความรู้สึกเราแต่หลังจากใช้ยูสตาฝาสีม่วงคุณแม
0: ่
1: ให้ภาพเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นคำตอบแล้วกันว่าความสดใสความกระชับโดยเฉพาะรูขุมขน
0: แล้วดู
1: แม่ที่แต่งหน้าแล้วมันเหลี่ยมไม่ลง
0: แม่ทำหน้าเด้ง
1: ใช่มันเด้งมันติ่งมันตึงแบบนี้คุณผู้ชมยังไม่พอนะตัวนี้บอกเลยวันนี้มาในราคาฟังดีๆจากกระปุกละ850บาทคุณผู้ชมขาถ้าโทรทันในรายการได้ของแท้ไม่พอได้ของถูกไปอีกวันนี้จะเหลือแค่กระปุกละ111บาทคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องเร็วต้องไวและตัดสินใจโทรออกเดี๋ยวนี้เลยปกติ1กระปุก850บาทนะแต่ถ้าโทร02-817-9925กดไม่ทันจำไม่ได้กดโทรเดี๋ยวนี้ค่ะ02-817-9925แล้วโทรออกคุณผู้ชมขาจะได้ไปในกระปุกละแค่111บาทและส่งให้ฟรีด้วย
0: มากๆฉะนั้นต่อสายไว้นะคะอันนี้คือโปรที่ลูกค้าต้องแย่งกันถ้ากระปุกเดิมๆรู้สึกว่าทาแล้วมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยถึงอ่ะลองสูตรนี
1: ้ใช่ถ้ามีที่บ้านแล้วยังเจอปัญหาผิวหน้าแบบที่ส่องกระจกไปแล้วเราไล่เรียงกันไปคุณแม
0: ่
1: งั้นเปิดใจกับตัวนี้ไหมเพราะยูสตาร์อยู่คู่คนไทยมาเป็นปีที่25แล้วนะคุณผู้ชมคะความเข้มข้นของครีมเรามีและเอาเทคนิคไฟลี่ไป
0: ไหนลอง
1: นะคะเวลาทาคุณแม่ด้วยเนื้อครีมของเราที่มันรู้สึกว่าละมุนร
0: ู
1: ้สึกว่าเย็นสบายผิวปลอบประโลมผิ
0: ว
1: เราทาย้อนแรงโน้มถ่วงตรงไหนที่รู้สึกว่าเออนี่แหละที่มันตกลงมาแล้วว่ะลูกมันรู้สึกเลยว่านี่แหละทำให้เราดูอายุมากจังเลยมันไม่เด้งกลับขึ้นมาแบบที่พี่ม้าทำแบบนี้เนี่ย
0: รักผิวอ่ะ
1: บอกเลยว่าเอาสูตรนี้ไปทาคุณผู้ชมขาขนาดคุณแม่พลอยลี่เองอันนี้68ปีแล้วนะผิวของคน68แน่นอนเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอปัญหาริ้วรอยของช่วงวัยเจอมาหมดแล้วคุณผู้ชมขาวันนี้อยากให้ได้ลองใช้
0: เ
1: พราะพอใช้
0: นี่หลังจากใช้
1: ถูกต้อง
0: ผ
1: ิ
0: วดีขึ้นไปอีก
1: ใช่คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่านี่ผิวสดๆแล้วไม่ได้มาเป็นภาพนิ่งนะคะผิวละเอียดมากรูขุมขนแทบมองไม่เห็นอะ
0: เอาแล้วนี่แม่หน้าสดปะ
1: หน้าสดคุณผู้ชมพี่ม้าแล้วกดยังเด้งยังดึงเนืองอยู่แบบนี้เลยแม่หมีบอกว่าได้ลองใช้ยูสตาฝาสีม่วงสีส้มก็รักแล้วนะชมพูก็รักแล้วนะพอเจอฝาสีม่วงไปมันเป็นการเติมคอลลาเจนนะคุณผู้ชมค่ะแล้วเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนไฮโดรไลท์คอลลาเจนเวลาที่มันซึมเข้าสู่ผิวหน้ามันโมเลกุลเล็กมันซึมลึกมันลงไปตรงจุดเกิดเหตุเลยคุณผู้ช
0: ม
1: และยังไม่พอมีสาหร่ายหิมะอีกเวลาทาจะรู้สึกว่าเย็นสบายผิวหน้าจังเลยพี่ม้า
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้จากปกติกระปุกหนึ่งเนี่ย850บาทวันนี้ทั้งหมดเนี่ย5กระปุกแถมแบบสบู่ให้อีก2ถุงตีฟองอีกจ่ายแค่999
1: พี่ม้า ไม่ได้ฟังผิดด้วยนะแม่โทรออกเลย02-817-9925จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเห็นของหน้าบ้านค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้กระปุกละ111 บาทแล้วได้ครีมกระปุกละ100 กรัม
2: คุ้มมาก
1: คือใหญ่มากเยอะมากคุ้มมากแล้วมันใช้ได้นานมากคุณผู้ชมขาน ี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปียูสตาคิดค้นและผลิตพัฒนามาโดยตลอดและถ้าไม่ดีจริงไม่ทำออกมาคุณผู้ชมเนื้อครีมแน่นอนเลยว่าความเข้มข้นมีแต่ต้องใช้ชีวิตได้จริงในอากาศเมืองไทยแม่จะมันเหนียวเหนอะหนักเกินไปแม่รับไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะตัวแทนของผู้หญิงวัยเลขาอย่างพี่หยาพี่หยานี่บอกเลยค่ะว่าปัญหาดูสิโซมตลอดเหมือนคน
3: ทำงานเยอะแกออกความตลอดอ
1: ่
3: ะ
1: แกบอกว่าจับไปเลยเอ้ยหน้ามันรู้สึกว่าแห้งกร้านจังเลยอ่ะพี่รู้สึกแต่งหน้ายังไงมันก็ไม่ติดอ่ะนี่ไงปัญหาผิวหน้าพี่หยาที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แต่หลังจากใช้ฝาสีม่วงค
2: ุ
1: ณผู้ชมดูเลยความสดใส
2: ใช
1: ่และคุณผู้ชมดูดีๆนะจากก่อนหน้านี้ที่มันเคยหย่อนมันเคยถ่วงลงมาแล้วอ่ะตามแรงน้ำหนัก
3: โอ้
2: แล้วเนี่ยมันดูแลดูกระชับขึ้น
1: จริง
2: แล้วเนี่ยผิวสดสดตอนทาเนี่ยวัย50เอาอย่างเงี้ยไหมอู้ดีมาก
1: เนี่ยเคล็ดลับและเทคนิคพี่หยาเลยนะพี่ม้าวนไปเลยตรงไหนเนี่ยเติมได้เลยหน้าร่องแก้มถุงใต้ตาใต
2: ้
1: คางกระชับลากไปที่คอคุณผู้ชมขาไม่ต้องประหยัดไม่ต้องมาเม็ดถั่วเขียวถั่วแดงอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยมันต้องเป็นเนื้อครีมที่สัมผัสที่รู้สึกว่าทาไปแล้วเย็นสบายและความเย็นจากสาหร่ายหิมะพี่ม้ามันช่วยไปกระชับรูขุมขนคุณแม่ๆหลายคนบอกว่าอุ๊ยอยากแห้งกร้านอยากได้อะไรแบบนี้วันนี้จัดคุณแม่เพราะอะไรนี่คือการเปิดตัวและยังร็อกราคานี้ให้อยู
2: ่
1: 999 บาทคุณแม่ทุกวันนี้จะใช้อะไรสักทีจะจ่ายเงินกับอะไรสักทีมันต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับเราสิและวันนี้คอลลาเจนมันไม่มีการผลิตขึ้นมาเองได้แล้วเอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปค่ะนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นบูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่ามันทำงานได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดตามเลขจดแจ้งเราเลยคุณผู้ชม
2: ถ้าใครที่ใช้ครีมไหนไม่เห็นผลนะไปเอฟมั่วไปหมดเนี่ยลองยูสตาร์ที่อยู่กับคนไทยมาแบบนี้พัฒนาสูตรมาให้สูตรเนี้ยเหมาะกับใครบ้างพลอยลี
1: ่โอ้โหเหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะแม่ๆที่หน้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าร่องน้ำหมากลากน้ำลึกนะคุณผู้ชมขาหลายคนบอกว่าหน้าไม่กระชับรูขุมขนกว้างคอลลาเจนมันขาดมันหายมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเหมือนกันวันนี้เติมไปเลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมขากับคอลลาเจนฝาสีม่วงเน้นย้ำนี่คือสูตรบูสเตอร์ไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดาบูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเขาทำงานเขาไม่เหยาะแยะคุณแม
2: ่
1: เขาทำงานอย่างรวดเร็ว
2: บูสต์เข้าไป
1: บูสต์คอด้วยคุณแม่ขาเพราะอะไรคอก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่บอกเลยว่ามันเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คที่บอกอายุว่าโอ้ย
2: แต่ก่อนอ่ะเวลาพี่ซื้อครีมแพงพี่ไม่กล้าทาคอ
1: ไม่กล้าทาหรอกค่ะร้อยทั้งร้อยพลี่ก็อยู่จุดนั้นมาพี่มาร์คเขียวถั่วแดงบางทีไปได้ครึ่งหน้าวันนี้ใครอยากได้บอกเลยคุณผู้ชมขาทาเช้าทาเย็นทาหนาๆแทนมาร์คหน้าได้เลยแล้วโกยขึ้นแบบนี้เนื้อครีมสบายมาก
2: ๆ40ใช้ได้ไหม
1: 40ใช้ได้ก็ยืนใช้อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
2: 50ล่ะ
1: 50ยิ่งต้องการเลยปัญหามาแน่นแล้วนะ
2: 60
1: ดูเจ๊หมีเลยค่ะคุณแม่พลอยลี่
2: 70
1: เลยคาดหวังแล้วแต่ขอให้เจอตัวน
2: ี้กันแล้ว80อ่ะวัยคุณยาย
1: 80เรามีภาพให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าวัยไหนๆปัญหาสะสมมานานขนาดไหนคอลลาเจนมันขาดไป10 20 30ปีแล้ววันนี้เติมกับยูสตาร์ของเรามีทั้งรกแกะนะนําเข้าจากออสเตรเลียจัดการริ้วรอยอยู่แล้วไฮโดรไลท์คอลลาเจนคือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กซึมลึกไปตรงจุดเกิดเหตุมีสาหร่ายหิมะสีแดงคุณผู้ชมค่ะตัวนี้มันให้ความเย็นนอกจากปลอบประโลมผิวแล้วพี่ม้ามันไปช่วยกระชับรูขุมขนคุณแม
2: ่
1: นอกจากนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหอยากได้จังเลยทำยังไงดีหาซื้อที่ไหนหน้าจอตอนนี้คุณแม่คะ02-817-9925
2: ลด
1: 02-817-9925ขาย
2: ได้มาก
1: เอาไปเลยได้ไปด้วยนะถ้าโทรทันในรายการสำหรับสบู่รกแก่ผสมทองคำให้ไปอีก2 ก้อน 2 ก้อนนี้700แล้วนะคุณแม
2: ่
1: ยังไม่พอให้ถุงตีฟองอีก2หมดหน้าจอ9ชิ้นจ่ายแค่999 บาทค่ะ
2: ที่นี่ตอนนี้เท่านั้นโทรได้เลยค่ะ02-817-9925โทรช้าไม่ได้แน่นอนโปรเนี่ยเพราะว่ามาแล้วหมดแล้วหมดเลยนะ
1: หมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมค่ะอยากให้เปิดใจลองจริงยิ่งถ้าใครมีครีมอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันเห็นผลเลยวันนี้เปิดใจกับยูสตาร์999 บาทรีบโทรออกที่เบอร์02-817-9925เน้นย้ำว่าจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะ
2: ต่อสายไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เพื่อนชื่ออะไรครับ
1: ออสการ์คร
0: ับ ออสการ์สวัสดีครับ
2: ล้างมือก่อนนะครับแล้วค่อยกินนะคะ

0: คุณไม่โดนดำเนินคดีเหรอคะ
1: ผมขายหุ้นทิ้งหมดแล้วผมก็ลาออกจากตำแหน่ง CEO แล้วด้วยตอนนี้ผมเป็นแค่นายอรชุนธรรมดาคนหนึ่งคุณยังไม่มั่นใจในตัวผมอีกเหรอผมยอมทิ้งทุกอย่างในชีวิตแล้วคุณยังไม่เชื่อใจผมอีกอ่ะกาละเกดผมรักคุณกับลูกมากนะคุณมองไม่เห็นมากเลยได้ไง
0: เห็นค่ะแล้วก็ซาบซึ้งมากรู้สึกเป็นที่รักอย่างที่สุดเลยล่ะค่ะ
1: นี่ไม่มีแต่แล้วนะแต่เราต่างกันแต่เราไปกันไม่ได้เราเข้ากันไม่ได้ไม่เอานะ
0: มีแต่ค่ะ
1: แต่อะไรอีกอ่ะ
0: ฉันยังไม่ได้หย่ากับหมอนิพิษ
1: แค่นี้เองเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวนี้เลย
0: เดี๋ยวก่อนค่ะใจเย็นก่อน
1: เย็นอะไรอีกอ่ะ
0: เรื่องของหมอนิพิษฉันขอเป็นคนพูดเองนะคะถ้าคุณเป็นคนพูดเขาอาจจะต่อต้านแล้วก็ทำตรงข้ามก็ได
1: ้คุณต้องรีบโทรไปหาเขาเดี๋ยวนี้เลย
0: รีบไม่ได้หรอกค่ะต้องรอจังหวะที่ถูกต้อง
1: คุณจะรอจังหวะอะไรอีก
0: คุณก็รู้นี่คะว่าคนอย่างหมอนิพิษใช้เทคนิคจิตวิทยาอะไรกับเขาไม่ได้หรอกค่ะต้องรอจังหวะเท่านั้น
1: กาละเกดทำไมคุณรักผมน้อยจังเลยอ่ะหรือว่าคุณไม่รักผมเลย
0: รอมาได้ตั้งหลายปีรออีกนิดนึงนะคะ

0: ผลการเอ็กซเรย์ปอดกับอัลตราซาวด์ตับของบังออกมาดีมากเลยนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของความดันซึ่งสูงมากแต่ว่าบังไม่ต้องกังวลนะครับผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดบังแค่เตรียมร่างกายมาให้พร้อมในวันที่หมอนัดผ่าตัดก็พอแล้วครับวิธีการง่ายๆก็คือบังต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่พยายามทานให้หลากหลายหลีกเลี่ยงของมันของทอดอาหารรสจัดทุกอย่างห้ามเลยนะครับและที่สำคัญบังต้องเลิกสูบบุหรี่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอพยายามนอนให้ได้วันนึงสัก 6-8 ชั่วโมงแค่นี้ร่างกายของบังก็จะกลับมาแข็งแรงความดันก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็พร้อมในวันที่หมอนัดผ่าตัด
1: แล้วกินไข่ได้ไหมครับ
0: ไข่เหรอครับ
1: ครับ
0: หมออยากให้ทานไข่ขาวมากกว่าครับเพราะว่าไข่แดงเนี่ยไข่มันเยอะมากเรียบร้อยแล้วครับบัง
1: ครับ
0: เดี๋ยวหมอให้นางพยาบาลพาไปทำแบบนั้นนะครับ
1: ครับผม
0: ใช่เลยครับ
2: คอยรู้นะคะระวังนะคะมาด้วยใช่ไหมคะ
1: มาครับ
2: จะนั่งรอหนูก่อนนะคะหนูไปทำบัตรนัดให้ค่ะ
1: ครับ

0: ัสดีค่ะหมอนิพิษอยู่ไหมคะ
1: อยู่ค่ะอยู่ห้องตรวจหนึ่งค่ะ
0: ขอบคุณค่ะฮัลโหล
2: เฮ้ยจะสว่างมาได้ไงเนี่ยฮะทำไมไม่โทรบอกก่อน
0: ก็อยากมาเยี่ยมคุณน่ะแล้วก็อยากเซอร์ไพรส์ด้วย
2: เซอร์ไพรส์มากครับนั่งก่อนนั่งก่อนมายังไง
0: มาเครื่องบิน
2: ไปลงกรุงเทพก่อนหรือว่ามานี่เลย
0: มานี่เลยสิตรงมานี่เลยนะ
3: ขอโทษนะคะ
2: จ้ะ
3: คุณหมอคะขอลายเซ็นหน่อยค่ะ
2: นั่นพี่ไม่ใช่ดารานะมาขอลายทรงลายเซ็นได้ยังไง
3: ห้องยาขอมาค่ะคุณหมอ
2: จ้ะเรียบร้อยครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณหมอคุณหมอห้องยารออยู่ค่ะ
2: จ้าใจสว่างอันนี้ทานข้าวมาหรือยัง
0: ยังเลยแล้วคุณน่ะ
2: ยังเหมือนกันอยากลองอาหารใต้ไหม
0: เอาดิ
2: กินไหวเหรอเราอ่ะ
0: ไหว
2: เดี๋ยวเพียงงานแป๊บนึงอาหารใต้มาแล้วครับนี่แต่ว่ามันจะรสจัดหน่อยนะคุณทานได้ใช่ไหม
0: ทานได
2: ้ผมสั่งแกงไตปลากับปลาทอดให้คุณ
0: ได้เลยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยแล้วทำไมมี3จานนะคุณ
2: อ๋อก็ของปลาหนันจานนึงค่อนข้างจะเผ็ดอยู่นะคุณ
3: พี่นี
2: ้นั้นนี่ใจสว่างนะหมอใจสว่างดีกว่าเป็นเพื่อนพี่นี่บินมาจาก LA เลยนะเป็นหมอที่เก่งมากๆเลย
3: สวัสดีค่ะคุณหมออ๋อคุณหมอใจสว่างนี่เองที่พี่นี้เล่าให้ฟังบ่อยๆว่ารักกันมากแล้วก็คอยช่วยเหลือพี่นี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: จ้ะ
3: ดีใจจังที่วันนี้ได้เจอตัวจริง
2: ใจสว่างนี่ปานันนะเป็นแฟนผม

0: คะเดี๋ยวนั่นไปซื้อน้ำให้ดีกว่าคุณหมอใจสว่างเอาอะไรดีคะน้ำชามะนาวที่นี่อร่อยมากนะคะ
1: ค่ะชามะนาวก็ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะพี่นี่ล่ะคะ
2: พี่เอาเหมือนเดิมแก้วหนึ่งจ้ะ
0: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวนั่นมานะ
2: จ้ะ

0: เมื่อเราผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกไปแล้วนะคะเราจะต้องระมัดระวังในการใช้แขนข้างนี้นะคะเพราะมันจะมีโอกาสที่จะกลับมาบวมได้อีกเพราะฉะนั้นจะมีข้อระวังอยู่3ข้อนะคะข้อที่1คือห้ามยกของหนักเกิน2กิโลกรัมข้อที่2ถ้านั่งทำงานนะคะจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆนะคะห้ามนั่งต่อเนื่องกันเกิน3ชั่วโมงจะต้องลุกเดินหรือว่านอนเอนหลังหรือทำอย่างอื่นก็ได้เพื่อไม่ให้แขนของเราห้อยแบบนี้นะคะส่วนข้อที่3เวลานั่งรถหรือว่านั่งเครื่องบินต้องหมั่นลุกหมั่นเดินขยับแขนขยับขาบ่อยๆนะคะเพราะว่าแขนของเราจะได้ไม่บวมค่ะและต่อไปนี้นะคะจะเป็นท่าสาธิตนะคะการบริหารแขนหลังจากที่เราผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกไปที่รักแร้แล้วนะคะเดี๋ยวให้พยาบาลสาธิตให้ดูนะคะ
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวลองค่อยๆนั่งไหวไหมคะ

0: บายดีนะคะ
1: พี่สบายดีแล้วเกศล่ะ
0: สบายดีค่ะ
1: เกศดูสดใสขึ้นนะ
0: พี่นี้ก็เหมือนกันนะคะการมองเห็นเป็นยังไงบ้างคะโอเคไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
1: โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วน้องเด็ดล่ะ
2: ยิ่งโตยิ่งหน้าเหมือนอรชุนนะและนี่เขามาช่วยเลี้ยงลูกบ้างหรือเปล่าพี่ได้ข่าวว่าเขาหย่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรไปมาก
3: เราอย่าไปพูดอะไรถึงเขาเลยค่ะเรานี่พี่นี้มาหาเกศมีธุระอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าแค่มาทักเฉย
2: ๆคือพี่กำลังจะแต่งงาน
3: คุณหมอใจสว่างกลับมาอยู่ไทยแล้วหรอคะหรือว่าไปมา
2: ใจสว่างพี่ไม่ได้จะแต่งงานกับใจสว่างเกศใจสว่างเป็นแค่เพื่อนพี่รู้นะว่าใจสว่างเขาทำดีกับพี่หลายอย่างมากแต่ว่าความรักที่พี่มีให้เขามันไม่ใช่ความรักแบบนั้น
3: พี่นี่คงเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าความรู้สึกของเกศมันเป็นแบบไหน
2: จ้ะเกศพี่ขอบคุณเกศมากนะที่ยอมเสียสละแต่งงานกับพี่เพื่อมาดูแลพี
3: ่ไม่เป็นไรค่ะยังไงเราก็เหมือนเพื่อนกันที่ดูแลกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนี่คะ
2: พี่จะแต่งงานกับนางพยาบาลที่ชื่อว่าปานัน
3: ปานัน
2: ใช่ปานันหรืออีกชื่อหนึ่งของดอกการะเกด
3: บังเอิญหรอกค่ะพี่นิคคงไม่ได้ไปสอบหาคนชื่อนี้มาจนได้หรอก
2: บังเอิญที่ไหนกันเกดนี่พี่ไปตามหาทั่วโรงพยาบาลที่ใต้เลยนะกว่าจะได้ชื่อนี้มาพี่ล้อเล่น
3: ว่าเราพร้อมที่จะไปจดทะเบียนหย่าแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นว่าพี่เนี่ยจดทะเบียนซ้อน
3: เข้าใจค่ะ
2: เกศก็ควรจะแต่งงานได้แล้วนะน้องเด็ดจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก

0: อีก
1: เอายังไม่หมดใช่ไหมเออใช่พ่อไม่เห็นไปไปนู่นนู่นนู่นนู่นไปหน้าบ้านเราต้องไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่เพราะอะไรครับเดี๋ยวขยะลงทะเลแล้วปลาจะกินใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ครับขยะครับ
2: คุณคนนั่นเลยป่ะ
1: ขยะครับมีไหมครับมีไหมครับไหนครับมีไหมครับตรงไหนอีกครับตรงไหนอีกครับมีครับมีมาเลยอันนี้เร็วตรงไหนครับตรงไหนอีกตรงไหนอีกขยะตรงไหนครับครับพ่อหิวแล้วไปไปแล้วใครถึงก่อนชนะแล้วใครถึงก่อนชนะใครถึงก่อนชนะใครถึงก่อนชนะใครถึงก่อนชนะใครถึงก่อนชนะใครถึงก่อนใครถึงก่อนชนะใครถึงใครถึงก่อนชนะใครถึงก่อนใครถึงก่อนที่โอ้ยมาเดี๋ยวก่อนนะครับเอามือใส่น้ำก่อนอย่างนี้แล้วก็ใส่สบู่อันนี้ยังไงฝ่ามือล้างมือง่ามนิ้วใช่ไหมครับง่ามนิ้วนี่ทำมือนี่ตามพ่ออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องเห็นไหมมีแม่เป็นพยาบาลนะไม่พลาดอยู่แล้วง่ามนิ้วอีกทีครับง่ามนิ้วอีกทีถูกต้องถูกต้องโอเคล้างสบู่เลย
2: สนุกจังเลย
1: สนุกจังเลยใช่ไหมครับปิดน้ำด้วยนะครับ
3: คุณพ่อคะอย่าเช็ดที่เสื้อค่ะใช้ผ้าเช็ดมือน้องเด็ดอย่าเช็ดที่เสื้อครับใช้ผ้าเช็ดมือแล้ว
1: โอ้โห

0: ฉันคงเหมือนคนที่พลาด
1: เด็ดรักพ่อกับแม่ครับ
2: ครับผมพ่อมีความสุขมากเลยวันนี
3: ้แม่ก็มีความสุข
2: เด็ดมีความสุขไหมครับ
1: เนี่ย

0: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
1: ขอบคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
6: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
7: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
8: ไม่ทันแล้วค่ะ
6: ต้องกินตั้งแต่เกิด
5: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
9: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
10: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
10: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
12: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
14: อ
13: ่
14: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
16: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
0: จากวันแรกที่เวจจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
17: ฝาก Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฝาก Daily Veggie Plus นะครับ
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝาก Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
18: มิวเป็นไรอ่ะ
19: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
18: ไม่มี
19: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
20: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
21: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
23: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
24: ส่งท้าย Max World Road Trip ซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
25: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
24: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
26: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
27: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
28: พ่อทำไงดีลูก
26: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีนป่ะ
29: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
30: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
31: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
32: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
33: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
34: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
35: แกจะไปไหน
34: ไปหาคี
36: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเนาะ
37: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคี
1: แต่ฉันไม่ทำ
2: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
30: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 พบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
4: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ

0: ยสง่าสมกับเป็นมาดามแห่งวรรณจักรกรุ๊ปเลยค่ะ
1: อย่ามาเรียกฉันว่ามาดามฉันยังไม่อยากใช้นามสกุลใครยังเป็นพี่ใหญ่ของตระกูลวรทิพย์อยู
0: ่ค่ะพี่หนึ่งมาแล้วค่ะยายสองแกมาได้ทันเวลาพอดีไป
1: ไปซิงกับแกงวิกไบมาเหรอพี่ไม่จะเชื่อเลยจริง
2: ๆเราก็ต้องหาสีสันให้ชีวิตบ้างสิคะสองท่านแต่งงานเหมือนพี่ไม่ไหวหรอกประสาทจะกิน
1: มีเวลาแต่งตัว15 นาที
2: รับทราบค่ะ

0: โอ้ยนี่ยายสองแต่งตัวเสร็จหรือยังฮะสวยอยู่แล้วจะแต่งอะไรกันนักกันหนาฮะ
1: เสร็จแล้วเหลือแค่ใส่ตุ้มหูเองหายไปไหนข้างหนึ่ง
0: อะไร
2: มีอะไร
1: ตุ้มหูเพชรที่สองเอามาค่ะหายไปไหนก็ไม่รู้ข้างหนึ่งอะ
2: แล้วมันหายไปได้ยังไงหล่นอยู่แถวนี้หรือเปล่าช่วยกันหาสิเร็ว
0: ครับพี่หนึ่งไอ้เนี่ย
2: เจอไหม
0: ไม่เห็นเลยค่ะพี่หนึ่ง
1: ทุกคนคะไม่ต้องซีเรียสค่ะแค่ตุ้มหูหายไม่เจอก็ยังไม่ต้องหาก็ได้งานที่รอเราอยู่สำคัญกว่าค่ะ

0: คุณแอดของแกมาแล้วเนี่ย
1: คุณนิรันดร์ หรือนี่นี่แอดผู้บริหารสุดสวยจากคารินคอร์ปอเรชั่นสวยจริงๆเหรอ

0: อีกสักครู่ติดตามชมวิมานสีทองหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: เช็คราคามาให้แล้วแต่ชวนคุณผู้ชมค่ะเช็คอาการตัวเองกันก่อนวันนี้ใครเริ่มมีอาการแบบพ่อแม่ที่บ้านของแยมบ้างชาปลายมือปลายเท้าและเวลาจะนึกชื่อคนดูชื่อดาราในทีวีนึกนานมากนึกไม่ออกชื่ออะไรนะจะเล่าอะไรก็เล่าไม่ถูกคุณผู้ชมจะไปหาอะไรจะไปทำอะไรก็ลืมว่าตัวเองมาทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้แนะนำว่าควรเสริมวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองจริงหรือเปล่ายังไม่พูดเองถามคุณป๋อดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จริงไหมคะพ่อแม่ยังมีอาการเยอะมากเลยอ่ะ
2: สับสนมึนงงไม่ออกหาของไม่เจอเด็กชานั่งนานๆแล้วลุกไม่ขึ้น
1: เป็นทุกอย่าง
2: ต้องแงะขึ้นมาพอจะเดินเข้าครัวเอ๊หยิบอะไรนึกไม่ออกอาจจะเป็นอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับซึ่งวิตามิน B ที่ขาดเยอะเพราะว่าอะไรความเครียดนอนน้อยทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการ วิตามิน B มันจะดรอปลงไปนะครับแล้วบางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี
1: ่
2: วิตามินดรอปลงไปเหมือนกันแล้วอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะครับผักใบเขียวแต่ว่าห้ามไปทำร้อนๆห้ามผ่านกระบวนการนะ
1: วิตามิน B หายกินไม่
2: ผลไม้หลากสีตับเครื่องในม
1: ี
2: ว
1: ิ
2: ตาม
1: ิ
2: น B นะครับแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งซึ่งปัจจุบันคนขาดวิตามิน B เยอะมากนะครับจากการที่เช็คลิสต์มาแล้วมีการต่างๆอย่างที่บอกมาหมดเลย
1: ทำไงอะ
2: หร
1: ือ
2: ว่าถ้าเริ่มมีบางอย่างนะครับบางทียุบยิบยุบยิบเหน็บชาต้องเติมวิตามิน B เข้าไปแต่เวลาคนทานวิตามิน B นะครับวิตามิน B เวลามาเนี่ยจะมาเป็นวิตามิน B รวมเลยมี1B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
1: ก็ประมาณ
2: กินไหวมั้ย
1: กินไม่ไหว
2: ต่อตัวนะ
1: ต่อตัวค่ะ
2: รวมทั้งหมดนะครับ8ตัวกิน8เม็ดรวมทั้งหมดกินไม่ไหวเราก็เลยเอาวิตามิน B นะครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีที่สุดของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวตาสุภาพบุรุษทำไมถึงเป็นน้ำมันงาดำลำข้าวเพราะว่างาดำช่วยลดการอักเสบเรื่องปวดข้อปวดเข่าต่างๆเรื่องพวกไขมันดีและน้ำมันลำข้าวนะครับข้าวกล้องมีวิตามิน B อยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานวิตามิน B ไม่ทานข้าวกล้องเพราะนั้นมันเลยขาดแล้วทานอาหารแปรรูปอีกนะครับเราเลยเอาวิตามินทั้ง8ตัว
1: ใส่ไปด้วย
2: มาใส่ในน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งสูตรเนี่ยครับเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษนะครับ
1: น
2: ี่
1: ไงเขา75ปีแล้ว
2: ปีนี้อยู่คนไทยเป็นปีที่75ครับรถไฟฟ้า BTS บิลบอร์ดรถเมล์ต่างๆนะครับเราจัดให้เต็มที่เพราะฉะน
1: ั้
2: นเราอยากเติมวิตามิน B ในน้ำมันงาดำลำข้าววันนี
1: ้
2: รายการนี้
1: ต้องจัดโปรโมชั่น
2: พิเศษแน่นอนครับ
1: เป็นไงบ้างคะคุณปอ
2: BSRB Complex ปกติเนี่ยครับเราจะเจอที่210แคปซูลแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงใหญ
1: ่เท่าไหร่คะ
2: เป็นแพ็ครีฟิลชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสุดคุ้มประหยัดกว่า1ถุง180แคปซูลนะครับได้เทียบเท่ากับ8ขวดแล้วซื้อ1ถุงรีฟิลวันนี้ผมใช้ไม่1กระปุกเพราะรวมกันทั้งหมดได้7กระปุกแต่ราคาจากราคาเดิมที่เราขาย 1,190 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ผมลดให้ในอีก200บาทเพราะนั้นจ่ายเพียงไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นครับ
1: 999บาทนี้ยังไม่เคยเห็นราคานี้เพราะปกติอาจจะมีแค่6กระปุก
2: พันอัพ
1: แต่วันนี้เท่ากับ7กระปุกแต่แค่999บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดวันนี้ที่คุณจะได้ไปโทรด่วนนะคะ02-817-9925เดี๋ยวข้างๆจอแยมเนี้ยสายมันจะเคาน์ดาวน์ลดจำนวนเสร็จลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อนคุณได้สิทธิ์แพ็คคุ้มค่าก่อนคนแรกส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
2: จ่ายไม่ถึงพันเราได้2

0: 210แคปซูลเหมือนเดิมแต่ผมให้60เซตเท่านั้นนะครับ
1: ต้องรีบค่ะ
0: เพราะนั้นโปรโมชั่นรายการนี้คุ้มแน่นอนแล้วส่งฟรีจัดเก็บส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นคนที่มึนงงหลงลืมสับสนอ่อนละอ่อนเพลียนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่นเป็นเหน็บชาน
1: ะครับ
0: เอาวิตามินบีรวมใส่ในนี้ครับน้ำมันงาดำนำข้าวที่ผมแต่งไปเป็นตำราเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นตำราน้ำมันงาดำนำข้าวซึ่งตำราของเรานะครับมีน้ำมันงาดำ5ส่วนน้ำมันลำข้าว1ส่วนแล้วก็เติมวิตามินบี8ตัวเพราะมีอัตราส่วนที่ดีสุดที่เราวิจัยมาแล้วแล้ววิตามินบี8ตัวนะครับสูตรนี้เราทำมามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยถึง2งานคลิกมาด้านหลังนะครับมีฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได
1: ้ภาษาไทยนะคะ
0: แล้วก็มีตัว encapsulate ด้วยนะครับมี PSRB แล้วนี่ครับข้อมูลด้านหลังเนี่ยบอกข้อมูลนะครับที่สามารถเคลมได้เลยว่าวิตามิน B ยกตัวอย่าง B2 มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมอง
1: เนี่ยบอกไว้ละเอียดหมดเลยนะคะ
0: มึนงงหลงลืมเนี่ยแหละครับแล้ววิตามิน B ส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของผิวหนังการมองเห็นเม็ดเลือดแดงธาตุเหล็กวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองนะครับรวมทั้งการทำงานตามปกติของระบบเมตาบอลิซึมเพื่อภูมิคุ้มกันต่าง
1: ๆ
0: พวกนี้จำเป็นมากๆนะครับเพราะนั้นเราใส่วิตามิน B มาในน้ำมันงาดำนำข้าวปกติจะเห็นว่าน้ำมันงาดำนำข้าวเม็ดใสๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้เพราะนั้นจะเห็นว่าเป็นเม็ดสีเหลืองทอง
1: ดูเข้มข้นไปด้วยสารสกัดเลย
0: อันนี้แหละครับที่เราใส่วิตามิน B เข้าไปถึง8ตัวคนที่ทานวิตามิน B ประจำจะรู้ดีแต่ไม่ต้องซื้อมา8กระปุกวิตามิน B 8ตัว
1: ก็คือวันนี้
0: เราใส่ในซอฟต์เจลทานง่ายๆแล้ว
1: ตามสัดส่วนที่คิดมาให้เรียบร้อยแล
0: ้
1: วแต่ตอนนี้สายแน่นมากค่ะคุณผู้ชมพ่อแม่ถ้าดูอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันต้องทำยังไงฉันจะทันโปรโมชั่นนี้ไหมทันค่ะหยิบโทรศัพท์ก่อนแล้วก็โทรหมายเลขนี้นะคะ028179925ถ้าไม่อยากที่จะพลาดเพราะวันนี้ราคาที่เป็นแบบราคาประหยัดขนาดนี้วันนี้วันเดียวคือจ่ายแค่999บาทแต่ยังต้องบอกว่าปกติคุณได้6กระปุก
0: แต่จำนวนจำกัดน
1: ะ
0: ชุดนี้นะครับจ่ายไม่ถึง 1,000 จากปกติลดแล้วลดอีกจากเหลือจาก 1,199 บาทลดให้มี200ได้เนี่ยครับถุงใหญ่ๆ
1: ใช
0: ่แล้ววันนี้แถมอีก1กระปุกเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดได้210แคปซูลราคาไม่ 1,000 ตอนนี้ของเหลือน้อยมากๆเลยนะครับรีบโทรมาก่อน
1: ต้องรีบโทรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังจะขึ้นเบอร์ค้างไว้ให้028179925โทรเบอร์นี้ตอนนี้ได้แน่นอนทีนี้เรามาดูกันว่าใครควรจะต้องทานบ้าง
0: อย่าง
1: ท่
0: าน
1: น
0: ี้เป็นคุณแม่ท่านประธานไม่ใช่ใครนะครับท่านประธานสุภาพบุรุษอยู่คู่คนไทยมา75ปีมาม่าผมอายุ70แล้วแต่ตอน60นะครับอยากเกษียณนั่งๆนอนๆอยู่บ้านกินกินนอนๆโอ
1: ้
0: โหไขมันเลวเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลงๆลื
1: ม
0: ๆคิดอะไรคิดไม่ออกแค่หม่าม้าเดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะหยิบอะไรจำไม่ได
1: ้
0: พ่อบอกว่านัดกันไปนะครับว่าจะไปกินข้าวกันวันอาทิตย์หม่าม้าบอกจำไม่ได้จะไปไหนแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ทานทุกวันก่อนนอนนอนดีนะครับแล้วก็สมองก็ฟื้นฟูขึ้นมาที่สำคัญคือหากิจกรรมไม่ทำตอนนี้หม่าม้าสวดมนต์เป็นชั่วโมงจำบทสวดได้หมดเลย
1: โอ้มีสมาธิ
0: จำได้สวดเป็นชั่วโมงจำได้แล้วไปดูรูปเก่าๆแต่ก่อนช่วงนึงผมเป็นห่วงหม่าม้ามากเพราะว่าเอ๊ะจำไม่ได้คนนั้นใครทั้งเป็นญาติแต่ตอนนี้ครับเปิดดูรูปอัลบั้มเก่าๆจำได้หมดเลยว่าเคยไปเที่ยวไหนเจอใครบ้างใครยืมอะไรไปเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณดอกเบี้ยแม่นเหมือนเดิม
1: พูดเป็นเล่นไปเรื่องนี้ถ้าเรื่องของความจำไม่ดีนี่มันสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องเรี่ยวแรงเนี่ยเอามาจากไหนคะเนี่ย
0: นอกจากสมองดีความจำดีจำได้นอนดีนะ
1: ขี่อูดเอาคุณป๋อ
0: ไปเที่ยวตอนแรกไกด์ไม่ให้ขึ้นบอกว่าไปมองโกเลียมาขี่อูดบอกว่าอายุเกิน60ไม่ให้ขึ้น
1: ห้ามแล้วแต่
0: พอหม่าม้า70เนี่ยครับขี่อูดขี่ม้า
1: คุณผู้ชม
0: กิจกรรมแอดเวนเจอร์หม่าม้าบอกว่าอุ๊ยเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งได้มาแอดเวนเจอร์เพิ่งได้มาใช้ชีวิตได้มีความสุขตอนอายุเยอะ
1: แล้วลูกหลานนะชื่นใจนะคุณป๋อนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราถึงจะเป็นวัยสวแล้วแต่กลับยังแข็งแรงแบบนี้ยังว่าหลายๆบ้านก็อยากจะได้เคล็ดลับต้องทาน
0: ท
1: ุ
0: กวันวันละ1เม็ดแล้วช่วงไหนมาม่าบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ต้องใช้สมองรู้สึกว่
1: า
0: ต้องเพิ่มละก็ทาน2เม็ดได้อย่างคุณแยมเนี่ยทาน1เม็ดได้นะครับผมทาน1เม็ดก่อนนอนทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยได้ที่สำคัญคือเห็นไหมมาม่าทานเองผมก็ทานเองผมทานทั้งบ้านเลยนั้นผมอยากเข้าโปรโมชั่นเนี่ยครับสุดคุ้มค่าให้กับทุกคนครับ
1: แต่มีแค่วันนี้วันเดียวทีมงานแจ้งแล้วว่าเหลือ2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็น CEO เขาการันตีด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้เป็นแม่ขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราอยากที่จะรู้สึกว่าขึ้นมาดูแลตัวเองแบบนี้บ้างนะคะจัดไปเลยค่ะแค่999บาทแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดมาก่อนเพราะปกติยังจะเห็นแค่6กระปุกแต่วันนี้1แพ็คใหญ่นี้นะคะแล้วก็ยังแถมอีก1 1กระปุก
0: ถ้าไม่ใช่รายการนี้ผมไม่ลดให้นะแล้วผมให้แค่ว่า60เซตเท่านั้นครับสุดคุ้มเลยที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบนึงนะครับสับสนมึนงงอ่อนเพลียเหน็บชาหาของไม่เจอ
1: เป็นหรือเปล่า
0: เคยเป็นไหม
1: เยี่ยมก็เป็น
0: นะครับบางทีเนี่ยลืมกุญแจบ้านไว้ในรถลืมกุญแจรถไว้ในบ้านไม่ใช่เรื่องตลกนะ
1: ล่าสุดถือมือถืออยู่แล้วเดินหาไปทุกแผนกเลยใครเห็นมือถือบ้างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
0: คิดไม่ออกคิดชาหาของไม่เจอนะครับผมอยากย้ำว่าบางทีเรื่องพวกนี้เรามองเป็นเรื่องเล่นๆแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเหมือนมาม่าผมพอมาม่าเริ่มจำไม่ได้เนี่ยเรามีความรู้เราเริ่มเครียดแล้วบอกว่าหุยอย่างเงี้ยเราต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดการจำการใช้สมองการทำมีแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วต้องหาตัวที่ช่วยดูแลมาม่าเราเติมวิตามินให้8ตัวนะครับบางคนเนี่ยปล่อยปลาแล้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรคนแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่
1: ไม่ได้นะ
0: ถ้าท่านเกิดหลงลืมจำอะไรขึ้นมาไม่ได้ก็ตามเนี่ยครับมาแก้ทีหลังยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับหาเกมให้เล่นหากิจกรรมให้ทำหาอบรมต่างๆแล้วเสริมด้วยน้ำมันงาดำน้ำข้าวบวกวิตามินอีก8ตัวซึ่งผมจัดโปรโมชั่นให้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมจะโทรทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังต้องขออย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอต่อเวลาให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ผมอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนผมต่อเวลาให้10นาทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นชุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้จริงๆนะครับรีบโทรเบอร์02-817-9925ถ้าจำไม่ได้รีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน
1: ถ่ายเบอร์โทรแล้วโทรมาได้เลยตอนนี้รับรองว่าได้โปรโมชั่นนี้ทุกคนส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนลาไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยรับโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: อิ่งเสียนตายเธอเท่าไรกลับมือ
3: พี่หนึ่งสองเจอตุ้มหวยข้างแล้วค่ะ
4: ใครกันที่เอาไป
3: ก็ฮีโร่ของสองไงคะที่สองเคยเล่าให้ฟังไงคะนี่คนนี้ไง
4: วันนี้เหร
3: อไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าจะมาเจอเขาที่นี่
4: แล้วต้มหูของสองไปอยู่ที่เขาได้ยังไงต้มหูเพชรราคาหลายล้านหวังว่าเขาจะเอามาคืนโดยไม่มีเงื่อนไขนะ
5: แต่ดูแล้วเนี่ยพี่หนึ่งหน้าตาหล่อแบบนี้ไม่น่าจะใช่มิจฉาชีพดูสิน่าจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นพวกลูกมหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เน
4: า
5: ะ
4: แต่นี่มันชีวิตจริงนะเธอไม่ใช่นิยายฉันเจอมาเยอะละพวกผู้ชายหน้าตาดีๆท่าทางเป็นสุภาพบุรุษสุดท้ายก็ท่าดีทีเหลวเห็นผู้หญิงเป็นเหยื่อจ้องแต่จะงาบ
3: โอ้แต่สองก็ยังไม่เห็นว่าจะมีผู้ชายคนไหนกินเหยื่ออย่างพี่ได้สำเร็จสักทีนะคะอยากรู้จริงๆว่าผู้ชายคนไหนกันนะจะมาพิชิตใจมาดามหนึ่งได้สำเร็จ
4: สองอาจจะไม่มีโอกาสเห็นไปตลอดชีวิตก็ได้แค่ทำงานอย่างเดียวเนี่ยพี่ก็ไม่มีเวลาแล้ว

0: ได้เวลาแล
1: ้
0: ว
1: ให้สองไปช่วยอีกแรงไหมคะงานนี้ไม่ง่ายนะคะสองพี่น้องซีคิวนั้นดิวมาก่อนเรา
0: เรามาทีหลังแต่เราดีกว่ายังไงเราต้องชนะไม่ต้องเป็นห่วงพี
1: ่งั้นก็สู้ๆนะคะ
0: งั้นพี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ

0: วัสดีครับคุณทาทองสบายดีนะครับ
1: คนนี้ไงฮีโร่ของสองไงคะ
2: ฉันไม่รู้จักคุณแต่น้องสาวของฉันรู้จักและกำลังรอให้คุณเอาตุ้มหูไปคืนอยู
0: ่เรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกครับแต่เรื่องที่คุณกำลังจะไปทำสำคัญกว่า
2: คุณรู้ด้วยเหรอว่าฉันกำลังจะไปทำอะไร
0: ใช่นะครับ
2: ฉันถามว่าคุณรู้ด้วยเหรอ
0: ถ้าไม่รีบเข้าไปเนี่ยประตูลิฟต์กำลังจะปิดนะครับ
2: เสียเวลาคุณ

0: ุณจะทำอะไรของคุณ
1: นี่ไงครับคำตอบของผม
0: ไปเล่นกับคนอื่นไปฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณ
1: รับไว้สิครับ

0: สวัสดีค่ะท่านเจ้าสัวหวังว่าฉันคงไม่มาช้าไปนะคะ
1: เชิญนั่งครับเป็นอันว่าครบทั้ง4บริษัทที่จะเข้าร่วมประมูลซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเก่าแก่ของผมหวังว่าทุกคนคงมีตัวเลขพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มประมูลผมอยากให้ทุกท่านได้รู้จักกับที่ปรึกษาพิเศษที่จะมาช่วยดูแลการประมูลครั้งนี้แก่ผมด้วย

0: ผมขอแนะนำให้รู้จักกับคุณภูมิเลศที่ปรึกษาพิเศษของผม
1: สวัสดีนะครับทุกท่านผมจะขอเริ่มการประมูลเดี๋ยวนี้นะครับทั้ง4บริษัทมีรายการประมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะให้โอกาสแต่ละบริษัทได้ส่งราคาประมูลเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและจะไม่มีใครได้เห็นราคาของใครไวครับ
0: ขอบใจ
1: ท่านเจ้าสัวดื่มไวน์หมดแก้วเมื่อไหร่ถือว่าสิ้นสุดเวลาส่งราคาประมูลนะครับ

0: นี่ครับท่าน
1: มีบริษัทหนึ่งที่ส่งราคาประมูลได้ตรงใจผมเป๊ะเลย
2: งั้นรีบประกาศเลยครับว่าบริษัทไหนผมอยากรู้จะแย่นะครับ
3: และบริษัทที่ชนะการประมูลที่ได้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านเจ้าสัวไปก็คือ

วรรณจักรกรุ๊ปของคุณทาทองครับนี่ไงครับคำตอบของผม

0: ยินดีด้วยนะมาดามหนึ่ง
1: ยินดีด้วยนะครับคุณทาทองที่เดาตัวเลขในใจของท่านเจ้าสัวได้ไปเลย

0: ันนี้คุณสวยมากผิดกับวันนั้นเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะไม่นึกเลยนะคะว่าเราจะมาเจอกันที่นี
0: ่ผมก็ดีใจนะครับที่ได้เจอคุณอีก

0: จริงสิคะคุณเก็บตุ้มหูของฉันได้ยังไงอะคะ
1: ก็ตอนที่คุณวิ่งหลบคนแล้วคุณก็ล้มลงเนี่ยครับ
0: คุณเห็นตอนฉันล้มหน้าคว่ำด้วยเหรอคะน่าอายจังเลยอะ
1: ดีนะครับเนี่ยที่คุณไม่ได้เป็นอะไรมากไม่งั้นผมคงได้เข้าไปช่วยคนอีก
0: ทุกครั้งที่เจอกันนี้เราจะมีแต่เรื่องไม่ได้นะคะคุณภูมิเรศ
1: นี่คุณรู้จักชื่อผมแล้วเหรอครับคุณรวยทอง
0: ถ้างั้นคุณเรียกฉันว่าสองก็พอค่ะ
1: ครับคุณสองได้เวลาที่ผมต้องคืนต้มหูให้คุณแล้วสินะครับคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมเก็บรักษาไว้ให้เป็นอย่างดีต้องขอโทษด้วยที่เอามาคืนช้าพอดีตอนนั้นผมติดธุระสัมพันธ์นะครับ
0: พี่สาวฉันโทรตามแล้วอะค่ะฉันต้องไปก่อนนะคะน้องคะเช็คบิลเลยค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมือนี้ผมเลี้ยงเอง
0: โอเคค่ะงั้นไว้รอบหน้าฉันจะเลี้ยงคุณคืนนะคะเราคงได้เจอกันอีก
1: ผมรู้ครับว่าจะเจอคุณได้ที่ไหนเขาวันนั้นจากกรุ๊ปใครๆก็รู้จักเนี่ยครับ
0: ไปนะคะค่ะพี่หนึ่งกำลังเดินกลับไปแล้วค่ะ

0: หนึ่งครั้งที่สองไม่ต้องหัวคืนแล้วนะคะโชคดีสุดเลยอ่ะ
1: กลับมาแล้วหรอคะหิวไหมน้องเล็กเตรียมอาหารไว้ให้
0: คิดแล้วเชียร์ว่ากลับมาบ้านต้องมีของอร่อยรออยู่น้องสาวพี่คนนี้น่ารักที่สุดเลย
2: ที่งานเครียดมากเลยพี่ก็เลยไม่ได้กินอะไรแต่ดูว่ากลับมาบ้านน้องสาวต้องเป็นห่วงพี่ทำอะไรมาให้กินแน่เลย
1: ก็แน่สิคะไม่ห่วงพี่แล้วจะให้ห่วงใครล่ะก็เรามีกันอยู่แค่3คนนี
2: ่ปากหวาน
0: ขอบคุณนะไหนมีอะไรบ้างพาไปดูสิ
1: ได้เลยค่ะทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้องเล็กพาไปดูอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยมีของโปรดพี่1แล้วก็พี่2ด้วยนะคะ

0: ใครมาไหว้คุณพ่อพี่สองดูดีจัง
1: ฮีโร่ของพี่นี่

0: คุณมาไหว้พ่อฉันคุณรู้จักท่านด้วยเหรอคะ
1: รู้จักดีเลยแหละครับ
2: คุณรู้จักคุณพ่อนานหรือยังคะ
1: ก็รู้จักมาตั้งแต่เกิดนะครับ
0: คุณไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมคะเพราะถ้าคุณรู้จักพ่อฉันมานานขนาดนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักฉันรู้จักน้องสาวฉันมาตั้งแต่เด็กแล้วสิ
1: ผมรู้จักทั้งสามสาวดีเลยแหละครับคุณสองน้องเล็กแล้วก็คุณหนึ่งเมื่อก่อนบ้านเราเคยอยู่ตรงข้ามกันนะครับและพ่อของเราก็เป็นเพื่อนรักกัน
0: อ๋อนึกออกแล้วค่ะลุงพงศ์คุณลุงที่เคยอยู่ตรงข้ามบ้านเก่าของเราเป็นเพื่อนรักกับคุณพ่อแล้วก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่ง
1: แล้วลูกชายของคุณลุงคนนั้นเนี่ยก็คือผมเอง
0: ผม
1: ดีใจนะครับที่จำผมได้เนี่ย
0: ดีใจเหมือนกันค่ะ

0: มขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
2: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
4: หมดแล้ว
5: หมดค่ะ
3: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
8: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
9: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
10: มีไฟเบอร์สูง
11: มันได้ผักทั้ง5สี
12: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
13: ดื่มง่ายมาก
8: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
7: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
8: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
15: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
14: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
15: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
0: ครีมเปลี่ยนสีผม

0: มโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ที่นี่บ้านเก่า
3: 2553
2: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
3: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
4: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
5: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
6: เอา
7: เอาอะไรครับ
8: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
5: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
2: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
3: พ่อทำไงดีลูก
1: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
4: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
0: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: ส่งท้ายแม็กซ์โรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
6: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
5: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง GMM 25
7: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
8: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
9: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
8: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
9: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
8: ยินดีต้อนรับแต่เมที
9: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
8: กฎข้อที่1
10: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
0: คนละทีเดียวกันคืนนี้ตอนแรกเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
11: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด

0: ณหนึ่งคะมัดอยากให้คุณหนึ่งทบทวนโครงการนี้อีกครั้งค่ะ
1: ฉันให้คำตอบไปแล้วนี่ทนายชมไม่ได้บอกหรอ
0: บอกแล้วค่ะแต่มัดคิดว่ามัน
1: ไม่ก็คือไม่ไม่เข้าใจหรอคะ
0: แล้วโครงการนี้มันไม่ดีตรงไหนล่ะคะ
1: ถ้าคิดว่าดีก็ใช้เงินของตัวเองมาทำเองสิจะใช้เงินของบริษัททำไม

0: ทันเปิดอ่านมันด้วยซ้ำก็ปฏิเสธมาละ
1: คุณหนึ่งทราบว่าคอนโดโครงการนี้เป็นของเพื่อนคุณมัด
0: เราไม่ดีหรือไงคะซื้อโครงการจากคอนเน็กชันของคุณกรุณสิจะได้ต่อราคาพิเศษไง
1: คุณหนึ่งคงจะกังวลเรื่องค่าในหน้ามั้งครับ
0: ค่าในน่องในหน้าอะไรคะนี่คุณชมหาว่าฉันคิดจะกินหัวคิวอย่างนั้นเหรอคะ
1: แล้วมีหรือเปล่า
0: เหมือนก็ต้องมีกันบ้างแหละค่ะค่าน้ำร้อนน้ำชาที่เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนจะเป็นไรไปคะ
1: คุณไม้ก็รู้นะครับว่ามันไม่ควร
0: โอ้ยไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้เนี่ยมัดอาจจะแย่อยู่แล้วนะคะตั้งแต่คุณสุวรรณจาก

0: ครับได้ครับ
1: คุณภูมิคุณภูมิมาเล่
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
1: บังเอิญจังเลยค่ะคุณมาทานข้าวที่นี่เหมือนกันเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ฉันกะว่าจะนัดคุณเลี้ยงข้าวอยู่พอดี
2: พี่หนึ่งคะทำไมคุยกันห่างเหินจังเลยล่ะคะคนกันเองค่ะ
1: คนกันเอง
2: พี่หนึ่งจำได้ไหมคะเมื่อก่อนเนี้ยคุณพ่อมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อพงค่ะลุงพงอะ
1: อ๋อลุงพงที่บ้านเก่าอยู่ติดกับบ้านเราใช่ไหม
2: เราจำได้ไหมคะว่าลุงพงมีลูกชายคนหนึ่งอายุไล่เลี่ยกับเราเลย
1: จำได้สิเราสามคนเนี่ยชอบไปเล่นกับเขาอยู่บ่อยๆเขาชื่ออะไรนะภูมิ

0: คุณจริงๆเหรอ
1: ใช่สิครับ
0: ฉันจำคุณไม่ได้เลยอ่ะ
1: ไม่ได้เจอกันมา20ปีเนี่ยถ้าคุณจำได้คุณก็เก่งเกินไปแล้วนะ
0: ดีหรือเปล่าคะคือเหตุผลที่คุณช่วยฉันชนะการประมูล
1: ใช่สิครับเพราะว่าครอบครัวของเราเคยดีต่อกัน
0: ขอบคุณนะคะที่ไม่เคยลืมกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันนานมาก
1: ผมกับคุณพ่อไม่มีทางลืมครอบครัววรทิพย์ได้ครับ

0: มีอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าผมเซ็นผิดตรงไหน
1: ไม่ผิดครับ
2: เอกสารเซ็นเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยครับคุณ
2: นี่ค่ะ
3: ขอบคุณที่เข้าร่วมประมูลครั้งนี้นะครับฝากดูแลบ้านของผมด้วยนะครับ
2: ค่ะท่านเจ้าสัวทุกอย่างที่อยู่ในมือของทาทองจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเสมอค่ะ
3: โอ้ขอบคุณมาก

0: ขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญ
1: ของขวัญของขวัญอะไรครับ
0: วันนี้เป็นวันเกิดฉันนะคะบ้านท่านเจ้าสัวเป็นของขวัญชิ้นแรกของฉันในปีนี้ขอบคุณที่ตัดสินใจเลือกวรรณจักร

0: กรุ๊ปให้ชนะการประมูลค่ะ
1: คุณหนึ่งสมควรได้รับมันอยู่แล้วครับยังไงก็ Happy Birthday นะครับขอให้คุณหนึ่งมีความสุขมาก
0: ๆขอบคุณค่ะป่านนี้สองกับน้องเล็กคงกำลังรอให้ฉันไปฉลองวันเกิดอยู่นะคะ
2: คุณภูมิเรศขอถามอะไรหน่อยครับเมื่อครู่ผมเห็นนามสกุลของคุณภูมิเรศเหมือนกับนามสกุลของใครคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จัก
1: หรอครับ
2: ไม่ทราบว่าคุณภูมิเรศรู้จักกับคุณพงษ์พมรชัยหรือเปล่าครับ
1: รู้จักดีเลยแหละครับคุณพงษ์พมรชัยเป็นพ่อผมเองครับ
2: คุณพงษ์พมรเป็นลูกชายคุณพงษ์เหรอครับ
0: ทำไมอาต้องตกใจขนาดนั้นด้วยคะ
2: นี่แปลว่าคุณหนึ่งทราบเรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วเหรอครับว่าคุณพงษ์พมรเป็นลูกชายคุณพงษ
0: ์ใช่ค่ะสองกับน้องเล็กก็ทราบค่ะ
2: ฮะ
1: เมื่อก่อนตอนที่ผมอยู่บ้านเก่าคุณนาเองก็เคยไปหาพ่อผมที่บ้านกับพ่อของคุณหนึ่งอยู่บ่อยๆแต่ว่าตอนนั้นผมเด็กมากโตมาคุณนาก็เลยจำผมไม่ได้นะครับแต่ผมจำคุณอาได้แม่นนะครับ

0: วันนี้ผมขอส่งแค่นี้นะครับยังไงก็ฉลองให้มีความสุขนะครับ
1: ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะ
0: แล้วเจอกันครับ

0: คุณหนึ่งน่าจะบอกผมก่อนว่าที่ปรึกษาเจ้าสัวพฤชัยในพงศ
1: ์อาพูดเหมือนระแวงคงพงศ
0: ์ผมแค่แปลกใจมากกว่าที่อยู่ๆเข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการที่คุณหนึ่งกำลังจะประมูลได้ยังไง
1: หนึ่งคิดว่าเป็นความโชคดีของหนึ่งมากกว่าถ้าวันนี้คุณภูมิไม่ใช่ที่ปรึกษาวรรณจักรกรุ๊ปอาจจะไม่ชนะการประมูลก็ได
0: ้ข้อนี้ผมไม่เถียง
1: แล้วอีกอย่างคุณภูมิก็ไม่ใช่คนแปลกหน้านะคะเขาเป็นเพื่อนที่รู้จักกับครอบครัวหนึ่งตั้งแต่เรายังเด็ก
0: ๆข้อนี้แหละครับที่ผมเป็นห่วงผมนี่อยากจะเตือนกับคุณหนึ่งว่าอย่าเพิ่งไว้ใจในภูมิเรศมากเกินไป
1: อามีเหตุผลอะไรคะ
0: คุณพ่อของคุณหนึ่งกับนายพงศ์พ่อของนายภูมิเรศเคยมีเรื่องคดีฟ้องร้องแย่งที่ดินกัน
2: ไอ้ควันมึงปล้นที่ดินกูไปกูจะเอาคืนพวกยาพวกอ้อย
1: คุณพ่อไม่เห็นเคยเล่าให้หนึ่งฟังเลย
0: เรื่องมันผ่านมานานแล้วครับตอนนั้นคุณหนึ่งกับน้องยังเด็กๆกันอยู่เลย
1: ตั้ง20กว่าปีมาแล้ว
0: ใช่ครับตั้ง20กว่าปีมาแล้วที่คุณหนึ่งไม่เคยเจอในภูมิเรศเลยนะเขาจะอยู่มายังไงโตมาแบบไหนต้องเจออะไรมาบ้างเราไม่รู้เลยนะครับผมนึกอยากจะเตือน
1: พูดถูกค่ะหนึ่งควรจะทำความรู้จักกับเขาสมัยเรื่องไว้ใจใครง่ายๆเนี่ยก็รู้นะคะว่ามันไม่ใช่นิสัยของหนึ่งไปรอที่รถก่อนนะคะ
0: คุณหนึ่ง

0: คุณหนึ่งยังไม่กลับครับ
1: ฉันลืม
0: คุณหนึ่งลืมของอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมไปดูให้ได้นะครับ
1: ฉันลืมชวนคุณนะคะงานวันเกิดเล็กๆทานข้าวง่ายๆภายในครอบครัวเดี๋ยวนี้ถ้าคุณว่างเชิญนะคะสองกับน้องเล็กคงดีใจถ้าคุณมาทานข้าวกับเรา
0: เย็นนี้ผมว่างด้วยสิครับยินดีรับคำเชิญครับ
1: เย็นนี้ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวฉันจะส่งแผนที่ไปให้ในไลน์นะคะ
0: ได้ครับแล้วเจอกันนะครับ

0: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: นมแม่ช่วยประหยัด
3: ซื้ออะไรมาพี
4: ่ซื้อนมมาให้ลูก
3: นมอะไรอีก
4: อุ้ยนมแม
5: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
6: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
11: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
13: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
11: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
9: ้ได้สิ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
16: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน5594
16: โทรออก
17: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
18: ่ของคุณป้าครับ
19: ป้าเหรอ
20: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
22: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
23: ้หอมฟิน
22: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียได
1: ้ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
3: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
5: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
6: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
5: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
7: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
6: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี
8: ่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25

ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ุณพงษ
1: ์มึงหยุดช่วยสุวรรณโกงกูสักทีได้ไหมไอ้ทนายชั่ว
0: ถ้าคุณมีหลักฐานคุณก็ไปบอกศาลใครจะโกงไม่โกงให้ศาลเป็นคนตัดสินอย่าไปทำอะไรแบบนี
1: ้ศาลจะตัดสินยุติธรรมได้ไงในเมื่อสุวรรณมันสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาทั้งนั้น
0: ถ้าคุณว่าหลักฐานของคุณสุวรรณเท็จคุณก็ไปบอกศาลสิสู้กันให้ถึงสุดไปเลย
1: กูบอกมึงอยู่นี่ไงว่าหลักฐานที่สุวรรณใช้มึงไปฆ่ากูในศาลน่ะมันปลอมขึ้นมาทั้งนั้นถ้ามึงช่วยโจรทนายอย่างมึงก็ไม่มีค่าอะไรมึงก็ไม่ต่างกับโจร
0: แล้วที่คุณมาดักเล่นงานผมแบบนี้มันต่างจากโจรเหรอคุณพงษ์ฮะ
1: กูสู้จนชีวิตกูไม่เหลืออะไรอีกแล้วครอบครัวกูลูกเมียกูมันต้องพังพินาศไปหมดเพราะลูกมึงไอ้เลว
0: ไอ้ผม
1: คุณพงษ์ไปไ
0: ปพอได้แล้วหยุดทำอะไรแบบนี้ทันทีไปอย่างนั้นอย่าวาดที่ดินเลยอนาคตคุณก็จะไม่เหลือเพราะผมจะลากคุณขึ้นศาลข้อหาพยายามฆ่าผม
1: เออถ้ากูไม่ตายกูจะมาคืนทั้งมึงทั้งไอ้สุวรรณมึงจำคำพูดของกูไปบอกเจ้านายเลวของมึงด้วยครอบครัวมันจะต้องสูญเสียเหมือนกับกูมึงจำเอาไว้

0: ใช้เงิน180ล้านทุ่มซื้อบ้านเจ้าสัวเก่าๆแบบนั้นเนี่ยเอามาทำพิพิธภัณฑ์เหรอคะ
1: คุณนี่ว่างนักหรือไงถึงได้ตามสืบว่าฉันประมูลมาเท่าไหร
0: ่ไม่ต้องถึงขนาดว่างหรอกค่ะมัดเนี่ยอยู่วงการนี้มานานทำไมมัดจะไม่รู้คะวงในมัดเนี่ยก็มีระดับทั้งนั้น
1: ระดับสอดรู้สอดเห็นเนี่ยไม่ต้องมาคุยกับฉัน
0: ก็เพราะว่ามัน180ล้านใช่ไหมล่ะคุณหนึ่งได้หัวร้อนแบบนี
1: ้ถึงฉันจะใช้เงินพันล้านซื้อมาคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดมาก
2: ค่อยๆคุยกันดีกว่านะครับคือ
0: ก็ไม่อยากจะพูดมากหรอกค่ะแต่ทนไม่ได้ที่คุณเอาเงินบริษัทไปทิ้งไงไอ้ความชอบส่วนตัวของคุณน่ะคอนโดที่มัดมาเสนอให้ซื้อเนี่ยมันยังคุ้มค่ากว่าไอ้บ้านเก่าผีสิงที่คุณไปซื้อมาอีกแต่คุณก็ทำไม่สนเพราะว่าคุณอยากเขี่ยมัดให้ออกไปพ้นๆจากบริษัทใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ฉันอยากจะเขี่ยคุณไปให้พ้นหน้าแต่ฉันก็ไม่ทำเพราะคุณพ่อเคยขอร้องไว้ก่อนที่ท่านจะป่วยใกล้ตายว่าให้ปราณีเลขาที่รู้ใจของท่านให้เลี้ยงเอาไว้อย่าปล่อยให้อดตายที่ไหน
0: คนเก่งอย่างฉันเนี่ยไม่มีวันอดตายหรอก
1: ก็ไปสิไปให้พ้นจากวรรณจักรกูไปใช้ความเก่งของคุณที่อื่น
0: ทำไมฉันต้องลาออกด้วยฉันมีสิทธิ์อยู่ในบริษัทนี้ในฐานะเมียของเจ้าของ
1: เลิกอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเมียพ่อฉันสักทีผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยเป็นได้แค่เมียเก็บเท่านั้นแหละ
0: คุณนึง
2: คุณมัดพอเถอะก่อนไปทำงานนะครับ
1: เตือนเขาด้วยนะคะอาให้อยู่ในที่ของตัวเองอย่ามาล้ำเส้นหนึ่งอีกไม่อย่างนั้นแม้แต่ก้าวเดียวเขาก็จะไม่ได้มาเหยียบที่นี่อีก
2: ครับผมจะเตือนเขาให้ครับ

0: ปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคุณหนึ่งตอนนี้ชีวิตคนหนึ่งคงมีความสุขมากอยู่แล้วแต่ผมขอให้นับจากวันนี้ไปคุณหนึ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีกขอให้คุณหนึ่งได้เจอคนที่รักแล้วก็จริงใจคนหนึ่งนะครับ
1: ขอบคุณค่ะที่คุณพูดเนี่ยกำลังจะบอกว่าฉันขึ้นคานงั้นเหรอคะ
0: เปล่าซะหน่อยครับผมหมายถึงคนที่รักเนี่ยคนรอบตัวคนในครอบครัวน้องๆลูกน้องเพื่อนร่วมงาน
2: นี่เหรอลูกคุณพง
0: ษ์สวัสดีครับป้าสุ
2: สวัสดีจ้ะจำป้าได้ด้วยเหรอ
0: จำได้สิครับถึงแม้ตอนนั้นผมจะยังเด็กแต่ว่าผมจำคนในบ้านนี้ได้ทุกคนเลยนะครับ
2: แต่ป้าจำเราไม่ได้นะนี่ถ้าไปเจอกันข้างนอกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครพ่อแม่เป็นไงสบายดีไหม
0: แม่ผมเสียไปแล้วนะครับ
2: อ้าวยิงเสียแล้วเหรอไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย
3: คุณป้าคะเรื่องอื่นไว้ค่อยคุยดีกว่านะคะวันนี้วันเกิดพี่หนึ่งเรามาฉลองกันก่อนนะ
4: จริงค่ะเดี๋ยวอาหารที่น้องเล็กเตรียมไว้จะเย็นชืดหมดค่ะ
2: ก็เอาสิป้าก็หิวแล้วเหมือนกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญทุกคนที่โต๊ะอาหารได้เลยค่ะ

0: นี่ระดับเชฟเลยนะครับ
1: ฝีมือแม่สองคนนั้นจะที่ไหนแล้วนี่ฝีมือคนนี้เขา
0: จริงเหรอครับนี่จานนี้คุณน้องเล็กเป็นคนทำเหรอครับอร่อยมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่ใช่แค่จานของคุณจานเดียวนะคะทุกจานทุกเมนูบนโต๊ะเนี้ยน้องเล็กทำหมดเลยค่ะ
0: โอ้โหเก่งสมคำน้ำลือเลยนะครับ
3: ค่ะหิวหรอไม่เห็นคุยเลยเอาแต่กิน
4: ก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรอ่ะคุณภูมิเขาแย่งซีนไปหมดแล้วผมแซวเล่นนะครับคุณภูม
3: ิไม่รู้จะกินอะไรใช่ไหมอ่ะนี่เลย
4: อะไรเข้าไปไม่เอาสองสองกินสิ
3: กินอย่างนี้กินให้หมดด้วยมันหรอจะได้ไม่ต้องพูดมาก
1: แต่แล้วพ่อเป็นไงอ่ะอยู่กับคุณที่กรุงเทพป่ะ
0: เปล่าครับคุณพ่ออยู่บ้านต่างจังหวัด
1: อ๋อแล้วเป็นยังไงเขาสบายดีหรือเปล่า
0: คุณพ่อก็มีโรคประจำตัวรักษามาหลายปีตอนนี้ก็ยังสู้อยู่ครับ
1: อ๋อ

ิ่งยังมีชีวิตอยู่เราคงอยู่ที่ไร่กันที่นี่ยังมีความสุขแต่มันเป็นเพราะมันมันเป็นคนทำลายครอบครัวเราแล้วมันก็ทำให้กิ่งตายด้วยและสิ่งที่พี่เสียดายที่สุดเลยคือมันดันใจส่อตายไปซะก่อนพี่เลยไม่ทันได้แก้แค้นมันไงฉันไม่มีอะไรสายหรอกกิ่งครอบครัวมันจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ไอ้สุวรรณมันต้องรับรู้ถึงความที่น่าล้มจม

0: ืนทำอะไรอยู่ตรงนี้คะคุณดูรูปครอบครัวของฉันอยู่หรอคะ
1: ดูอบอุ่นดีนะครับคุณพ่อกับลูกสาวทั้ง3คน

0: รูปนี้เป็นรูปที่เราถ่ายด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่คุณพ่อจะป่วยเป็นรูปที่คุณพ่อหล่อมากยิ้มสดใสดูสุขภาพดีก็อยากเชื่อเลยนะคะว่าคุณพ่อจะป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
1: ผมเสียใจด้วยนะครับเสียใจด้วยนะครับ

0: มีอะไรให้ช่วยไหมคะ
1: คุณภูมิมาทำอะไรแถวห้องครัวคะเนี่ย
0: พอดีมาเดินหาห้องน้ำแต่ว่าเจอห้องครัวแทนน่ะ
1: ให้นางเล็กพาไปส่งที่ห้องน้ำไหมคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะอย่าดีกว่าแล้วนี่คุณนางเล็กทำเองหมดเลยเหรอคะโหน่าทานมากเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวน้องเล็กให้คุณภูมิได้ชิมเป็นคนแรกนะคะ
0: คุณน้องเล็กคะจะดีเหรอเดี๋ยวคนในงานเขาจะว่านะคะ
1: เดี๋ยวน้องเล็กไม่บอกใครค่ะน้องเล็กอยากให้คุณภูมิได้ลองชิมก่อนเป็นคนแรกค่ะนี่ค่ะลองเลย
0: เอาแล้วนะคะขอโทษทีค่ะพอดีมันลื่นอ่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะส่งมาเดี๋ยวน้องเล็กช่วย

0: อร่อยมากเลยค่ะ
1: มาทำอะไรกันในนี
2: ้พุดดิ้งของคุณนงเล็กนี่อร่อยมากเลยนะครับคุณหนึ่ง
1: ถึงขั้นต้องมาทานถึงในครัวเลยเหรอคะ
2: พอดีผมเดินหาห้องน้ำแต่มาเจอห้องครัวแทนแล้วก็เห็นคุณน้องเล็กเตรียมขนมหวานอยู่คนเดียวเลยเข้ามาช่วยนะครับ
1: ทำไมไม่ให้แหวนหรือพรมาช่วยทำเองคนเดียวทำไม
3: บอกไปแล้วค่ะเดี๋ยวก็คงมา
2: คุณน้องเล็กไม่ได้ขอให้ผมช่วยหรอกครับผมเสนอตัวมาช่วยเอง
1: ถ้าอย่างนั้นไปเถอะค่ะฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณ
2: โอเคครับ

0: โทษทีครับพอดีผมมัวแต่มองความอลังการของบ้านเลยไม่รู้ว่าคุณหยุดแดนตอนนี
1: ้ฉันไม่ให้อภัยคุณค่ะจนกว่าคุณจะรับข้อเสนอของฉัน
0: ข้อเสนออะไรล่ะครับ

0: ดพิเศษของรินทองมาแล้วค่ะอาชมสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ทานอะไรมาหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ

0: ้นลองชิมพุดดิ้งนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะหวานน้อยด้วย
1: ขอบคุณครับ
2: แล้วนี่เจ้าของวันเกิดเขาไปไหนมัวแต่ไปทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
3: คุณน้าค่ะแขกคนพิเศษก็ไม่อยู่ด้วยค่ะ
2: นั่นสิ
4: เมื่อกี้สองเจอคุณภูมิข้างนอกนะคะเหมือนกำลังจะเข้าห้องน้ำนะคะ
2: เหรอ
4: เขายังไม่เข้ามาอีกเหรอคะ
2: ยัง
0: คุณภูมิกับพี่หนึ่งคุยกันอยู่ข้างนอกค่ะพี่หนึ่งบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณภูมิค่ะ
2: เรื่องสำคัญเรื่องอะไร
1: ตกลงครับ
5: ขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญวันเกิดชิ้นที่สองที่คุณมอบให้ฉัน
4: จับมือตกลงอะไรกันอยู่หรอคะ
5: ข่าวดีจ้ะ
4: อะไรเหรอคะ
5: เข้าไปข้างในสิจะได้ฟังพร้อมคนอื่นเลย

0: ้นน้องเล็กขอเป็นตัวแทนทุกคนในบ้านวรทิพย์อวยพรให้พี่หนึ่งคนเก่งของเรามีความสุขมากๆนะคะที่ผ่านมาพี่ทำงานหนักมากๆเป็นเสาหลักของบ้านคอยดูแลพวกเราอย่างดีมาตลอดไม่มีวันไหนเลยค่ะที่พวกเราไม่มีความสุขพี่เป็นเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่ที่คอยดูแลพี่สองกับน้องเล็กขอบคุณมากเลยนะคะพวกเรามีความสุขแค่ไหนขอให้พี่หนึ่งมีความสุขมากกว่า10เท่าพันเท่า รักพี่หนึ่งนะคะ
1: ขอบใจจ้ะรู้ใช่ไหมว่าพี่ก็รักเราสองคนมาก
2: สองก็รักพี่หนึ่งนะคะ
3: น้องเล็กก็รักพี่หนึ่งค่ะ
2: มาค่ะพี่หนึ่ง
4: ขอพรเป่าเค้กกันค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์เจริญไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะครับเปิดหน้าจอมา2เรื่องใหญ่เท่านั้นที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนอันดับแรกและเรื่องใหญ่จริงๆก็คือเรื่องของน้ำท่วมคุณผู้ชมครับใครจะไปคิดฮะว่า15ปีผ่านไปจะเกิดภาพแบบนี้ที่กรุงเทพมหานครนี่คือภาพที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคนกรุงต้องลอยคอจมน้ำนะครับมิดแบบนี้กันเลยนะครับคุณผู้ชมมิดอกมิดคางซึ่งหนักหนาสาหัสถึงขั้นที่สื่อระดับโลกตีข่าวไปทั่วโลกนะครับว่านี่คือมหาอุทกภัยท่ามกลางความเดือดร้อนแสนสาหัสที่ชาวบ้านต้องติดเกาะน้ำเริ่มเน่าไฟฟ้าถูกตัดขาดแคลนอาหารจนนำไปสู่เสียงตะโกนถามกระแทกหน้าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกลางความมืดนะฮะที่ท่านลงพื้นที่ไปนะครับถามว่ามาทำไมในจังหวะที่ท่านเดินลุยน้ำเท้าเปล่ามาแจกของนี่คือเรื่องใหญ่ณตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องสำคัญทางการเมืองเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเข้ารายการผมก็ฟังศาลรัฐธรรมนูญนะครับอ่านคำวินิจฉัยอยู่นะครับยังไม่จบดีเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยสดๆร้อนๆนะฮะคุณผู้ชมเริ่มต้นประมาณสักบ่ายสองนะฮะแต่ว่ามีดีเลย์มานิดนึงคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังอ่านอยู่นะฮะคำวินิจฉัยก็คือเรื่องของบาร์โค้ดที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาสรุปกันนะฮะว่าศาลท่านวินิจฉัยออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรจะทำให้ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาโมฆะหรือไม่ติดตามถกไม่เถียงนะครับ2ประเด็นหลักๆวันนี้นะครับส่วนท่านแรกที่จะมาพูดคุยเรื่องน้ำกับเรานะครับคุณผู้ชมท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะและท่านเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาราธิปครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ทีมครับ
1: ส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ศิโรจน์คำไพบูลย์ครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับอาจารย์เสรีด้วยคำเคารพเราเคยสนทนากันในรายการถกไม่เถียงมาก่อนนะครับครั้งนี้เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคือเอาแบบตรงไปตรงมาแล้วครับเตือนภัยช้าใช่ไหมฮะหรือว่าไม่ได้เตือนเลยด้วยซ้ำ
2: คือเตือนภัยแต่คำพูดอาจจะ อะไรนะฮะในเชิงของข้าราชการอ่ะเราพูดง่ายราชการก็แล้วกันนะราชการเนี่ยก็คือก็เป็นอย่างนี้แหละเรารู้นะประเด็นที่สองก็คือว่าแน่นอนว่าไม่มีการประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปนะทำให้ภาพที่ออกมาขาดการเตรียมพร้อมนะมันจะวัดกันที่รถยนต์รถยนต์เสียหายเยอะมาก
1: ถูกครับ
2: นั่นหมายความว่าประชาชนขาดข้อมูลข่าวสารที่จะต้องย้ายออกไปก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าประเมินสถานการณ์ได้ชัดเจนแน่นอนในท้องถิ่นเนี่ยตัวผู้อำนวยการเขตหรือตัวผู้ว่าต้องรู้อยู่แล้วตรงไหนเป็นที่เปราะบางที่สุ่มเสี่ยงจะท่วมที่แรกก็รู้อยู่แล้ว
1: ครับ
2: ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นข้อมูลตัวนี้ถ้าไปถึงปุ๊บเค้าก็ย้ายได้ทันวันที่22 23เนี่ยมันยังทันนะ24ตกหนักเริ่มตกหนักนะ25 26ท่วมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบทเรียนตรงเนี้ยนะก็คือการประเมินสถานการณ์ที่ต่ําเกินไปนะครับส่วนเรื่องแจ้งเตือนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเค้าทํากันยังไงแล้วทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่าง
1: น
2: ี
1: ้คือมันเหมือนกับว่าไม่กล้าใช้คำที่ตรงๆแรงๆให้คนเห็นภาพจริงๆหรือเปล่าอาจารย์ด้วยความ
2: ก็ส่วนหนึ่งก็
1: คือแบบน่าจะบอกไปเลยว่าเฮ้ยมาแล้วน้ำมาท่วมแน่มิดหลังคาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะ
2: แต่ตรงนั้นเขาก็พูดได้ยากเพราะว่าแน่นอนว่าคือในอดีตเนี่ยเขาไม่เคยทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอเขาทำปุ๊บเนี่ยนายชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้อีก
1: ต้องอยู่ที่นายชอบหรือไม่ชอบด้วยแล้วตายแล้วอาจารย์เสรี
2: ถูกต้องอันนี้เราต้องพูดความจริ ง
1: ประชาชนเดือดร้อน
2: ถูกต้องเราต้องพูดความจริงเลยเพราะว่าเราเห็นข่าวอ่ะเราพูดได้เพราะมันเป็นข่าว
1: ครับ
2: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราก็ต้องให้หลักประกันกับเขากับข้าราชการว่าคืออย่าลืมนะผมยกตัวอย่างนะคุณติมทางอาจารย์ศิโรจน์
3: ครับ
2: ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสึนามิเนี่ยที่เตือนกันอยู
1: ่
2: นะผิดพลาดกว่า
3: 80%
2: แต่ทำไมเขาทำใช่ไหมเพราะว่าเขาคิดว่าการเตรียมการใน worst case scenario สถานที่ร้ายสุดนั่นแหละคือสิ่งที่ประชาชนควรจะต้องเตรียมไว้ก่อน
1: กันไว
2: ้ถูกต้อง
1: ดีกว่ามาแก้ที่หลัง
2: ถูกต้อง
1: ไม่ประมาท
2: ใช่แล้วข้าราชการเขาก็อยู่ได้เห็นเป็นไรเลยนะครับประเทศไทยลองกลับกันนะคุณทีมอาจารย์ชิโร่เตือนผิดครั้งหนึ่ง
1: ป็นในมุมนี้ก็จริงนะเหมือนเราเตือนผิดแล้วไม่มาไม่เกิดขึ้นโดนด่าอีก
2: ใช่เนี่ยคืออันนี้ตรงเนี้ยอันหนึ่งทำให้แน่นอนข้อความบางอย่างทำให้อ
1: ันนี้มันเกี่ยวกับ mindset แล้วใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็น mindset ถ้าสมมติประชาชนรับได้อย่างเช่นคนญี่ปุ่นอย่างที่อาจารย์พูดเตือนสึนามินะอาจจะมีสึนามินะทุกคนเตรียมพร้อมแต่กว่า 80% คือไม่มี
2: ถูกต้อง
1: แต่เขารับได้แล้วบอกโอเคขอบคุณนะโอเคจบ
2: จบ
1: แต่เมืองไทยไม่ใช่ผิดครั้งเดียวอ้าวมันเตือนมาแล้วผิดไม่เกิดขึ้นโดนด่าเละ
2: ใช่ครับ
1: มันอยู่ที่ mindset แล้วไงอย่างเงี้ย
2: ถูกต้องส่วนหนึ่งมาจาก mindset ส่วนที่2คือว่าการให้ความรู้ตั้งแต่แน่นอนชั้นประถมก็ให้มาตลอดนะสร้างความตระหนักมาเรื่อยๆเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับ
2: นะครับซื้อแต่ก่อนนี้คุณทีมจานสิโรจยังเคยจำได้ใช่ไหมว่ามีครั้งหนึ่งนักเขียนการ์ตูนออกมาใช่ไหมการ์ตูนออกมาเสร็จปั๊บผมก็ไปญี่ปุ่นก็ถามว่าอ้าวคนญี่ปุ่นเป็นไงคนนี้เป็นไงบอกโอ้ไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของที่คือเขาเชื่อในวิทยาศาสตร์ไงนะเขาเชื่อวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเรื่องพวกนี้ลองมาเขียนเมืองไทยเนี่ยโอ้โหชั่วมากนะมันแสดงว่าเห็นว่าคนญี่ปุ่นกับคนไทยเนี่ยเรื่องในเรื่องของพื้นฐาน
1: แนวคิดไม่เหมือนกัน
2: แนว
1: ค
2: ิ
1: ดไม่เหมือนกัน
2: นะครับ
1: โอเคคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปที่อาจารย์สิโรจน์สั้นๆนิดเดียวนะฮะคือภาพเดี๋ยวเปิดภาพนี่คือภาพกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับใครจะไปเชื่อเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกฮะอย่างแฟลตคลองจันทน์บางกะปิคุณผู้ชมครับมีผู้อาศัยหนาแน่นถึง 5,000 ครอบครัวโดยน้ำเนี่ยทะลักท่วมสูงระดับเอวถึงระดับอกตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะฮะซึ่งภาพแบบนี้ต้องบอกเลยนะครับโอ้โหเห็นแล้วแบบแม่ช้ำฮะคุณผู้ชมนี่ในแฟลตคลองจันทน์กลายเป็นพื้นที่เอาชีวิตรอดกันเองตามยถากรรมนะฮะต้องใช้คำนี้นะฮะ3วันเต็มๆน้ำที่ขังมันก็เริ่มเน่าเสียจนกลายเป็นน้ำสีดำสนิทมีเศษขยะลอยเกลื่อนส่งกลิ่นเหม็นและเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดด้วยนะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านหลายอาคารถูกตัดไฟไปเรียบร้อยนะครับชาวบ้านต้องประหยัดแบตเตอรี่โทรศัพท์เพื่อรอติดต่อเป็นระยะเป็นรอบๆเท่านั้นนะฮะขณะที่เรือกู้ภัยมีจำนวนจำกัดและผ่านหน้าอาคารเพียงไม่กี่เที่ยวต่อวันนะครับจึงไม่สามารถรองรับความต้องการของคนหลายพันคนได้พูดกันตามตรงสาเหตุหลักมาจากความล้มเหลวของการแจ้งเตือนภัยจากภาครัฐนะฮะที่เขาว่ากันนะฮะที่ไม่ได้ประกาศให้เขตบางกะปิเป็นพื้นที่วิกฤตตั้งแต่แรกอย่างที่อาจารย์เสรีบอกก็อาจจะมีส่วนว่าไม่กล้าไงไอ้ตกลงมันยังไงใช่ไหมไอ้ตกลงมันยังไงสุดท้ายชาวบ้านเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่ได้เตือนมาก็นะอาจารย์สิโรจน์ต้องคือมันสองฝั่งอ่ะถ้าเรามองสองฝั่งใช่ไหมมันก็พอบริหารจัดการความรู้สึกได้แต่แบบนี้มันไม่ได้มันไม่ไหวอ่ะจนทำให้ชาวบ้านเขาไม่ได้กักตุนไม่ได้เตรียมเสบียงทันท่วงทีไง
2: ใช่ครับ
1: นี่คือสภาวะของ crisis management ที่ผิดฝาผิดตัวของที่ไหนยังไงอาจารย์ถ้าอาจารย์สิโรจน์
3: คือผมว่าเอาเฉพาะเรื่องคลองจันทน์ก่อนจริงๆไม่ใช่แค่คลองจันทน์อย่างเดียวนะครับผมพูดรวมแล้วกันเพราะว่าปัญหาคลองจันทน์เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหลายพื้นที่
1: ครับ
3: แฮปปี้แลนด์ก็หนักนะครับแล้วก็แถวบางกะปิในซอยลึกๆอีกหลายซอยก็ยังหนักในซอยนน
2: ท์
3: ลมก้าวก็ยังหนักเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงคลองจันทน์นะครับขอให้เห็นภาพก่อนว่าคลองจันทน์เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่แฟลตคลองจันทน์นะครับแต่คลองจันทน์เป็นตัวปัญหาของเป็นภาพซ้อนปัญหาในพื้นที่อื่นอย่างเช่นแฮปปี้แลนด์นะครับร่วมก้าวด้วยซึ่งทั้งหมดนี้หนักนะครับแล้วพื้นที่ที่หนักทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ต่ำนะครับและเป็นพื้นที่ซึ่งมันเป็นภูมิศาสตร์ที่ต่ำอยู่แล้วมันเป็นพื้นที่ซึ่งนะครับกทม.ต้องรู้ล่วงหน้าว่าพื้นที่ในเวลาน้ำท่วมเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่ท่วมหนักและจะเป็นจุดที่ท่วมขังนะครับซึ่งแปลว่าเมื่อรู้ล่วงหน้ากทม.ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขนคนออกก่อนที่มันจะท่วมขัง
1: อาจารย์เชื่อว่าเขารู้ล่วงหน้าไหมครับ
3: ผมคิดว่ารู้นะครับเพราะกรมอุตุมีการประกาศอยู่แล้วต้องย้ำตรงนี้นะครับว่าเรื่องการเกิดน้ำท่วมรอบนี้กรมอุตุประกาศเอาไว้นะครับส่วนประกาศแล้วประชาชนจะเข้าถึงแค่ไหนอันนั้นอีกเรื่องแต่ว่าในหน่วยราชการเนี่ยรู้เพราะมีเอกสารของกรมอุตุประกาศระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าจะมีน้ำท่วมหนักในพื้นที่ต่างๆนานาแล้วก็ด้วยข้อมูลนะครับองค์ความรู้ที่กทม.มีผมเคยไปเป็นกรรมการงบกทม.นับก็รู้ว่ากทม.เนี่ยเขามีกลไกต่างๆที่รู้นะครับว่าฝนเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับมันข้อมูลกรมอุตุมีแล้วข้อมูลพื้นฐานว่าเมื่อน้ำท่วมแล้วเนี่ยบางกะปินะครับคลองจันทน์ล่มเก้าจะหนักที่สุดอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะมันเป็นพื้นที่ต่ำเพราะฉะนั้นในเคสพื้นที่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นความล้มเหลวของกทม.ในการป้องกันปัญหาผมไม่ได้พูดถึงการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมนะครับเพราะมันต้องท่วม

0: อยู่แล้วเพราะพื้นที่มันต่ำใช่ไหมครับเมื่อเป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยเวลาน้ำมาตรงนี้จะจมนานกว่าเพื่อนแล้วตัวพื้นที่ใกล้คลองด้วยส่วนนี้เป็นข้อเท็จจริงเปลี่ยนไม่ได้
1: เราไม่สามารถที่ป้องกันไม่ให้ท่วมได้แต่
0: เราเอาคนออกได้เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าเพื่อนโดยตลอดและกทม.รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วพื้นที่ตรงนี้มันใกล้คลองมันใกล้คลองประเวศมันใกล้คลองแสนแสบส่วนนี้แหละเป็นสิ่งที่ก็พูดตรงๆนะครับกทม.กับรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับส่วนรับผิดชอบยังไงผมไม่รู้แต่ว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบเพราะพื้นที่นี้ท่วมตลอดต่ำตลอดนะครับถ้าถามผมนะครับสิ่งที่มันควรจะต้องเกิดในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันแรกที่ฝนเริ่มตกหนักผมก็เกือบจะเป็นเหยื่อด้วยวันนั้นเหมือนกันนะครับวันนั้นเนี่ยมันหนักแต่มันยังไม่ท่วมนะครับกทม.เนี่ยควรจะต้องเข้าไปขนคนแล้วนะครับในเขตคลองจันทน์ในเขตแฮปปี้แลนด์นะครับในเขตซอยลึกๆในเขตล่มเกล้านั่นน่ะคือสิ่งที่ต้องถามว่าทำไมวันนั้นการขนคนไม่เกิด
1: ไม่เกิดเพราะไม่รู้จะขนไปไหนไง
0: ไม่ได้ครับ
1: นี่คือพูดกันแบบตรงๆอ่ะถ้าเขารู้ว่าเขาจะขนไปไหนเขาคงขนไปแล้วมั้งครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการวางแผนหรือเปล่า
0: ผมรู้นะผมคิดว่าโดยระบบกทม.เนี่ยเขามีจุดอยู่แล้วว่าม
1: ีใช่ไหมฮะ
0: มีผมคิดว่าด้วยการทำงานของกทม.เท่าที่ผมทราบเนี่ยเขารู้จุดว่าจะถ้าเกิดเหตุเนี่ยจะต้องขนไปที่ไหนนะไปโรงเรียนหรือไปที่สูงเนี่ยผมว่าเขารู้แต่ว่าคำถามที่ผมว่าต้องมีคนตอบนะครับพูดไปแล้วอาจารย์ชาติอาจจะโกรธคือทำไมวันศุกร์ไม่จัดการขนวันนั้นเนี่ยผมว่าวันนั้นทีมอาจารย์ชาติเนี่ยโฟกัสเรื่องการระบายน้ำเยอะนะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่อย่าลืมว่าในการระบายน้ำเนี่ยงานที่คู่ขนานคือในพื้นที่ซึ่งมันจะท่วมหนักและท่วมขังเนี่ยต้อง move คนออกงานส่วนนี้มิตินี้หายไปนะครับพาร์ทงานของอาจารย์ชัชชาติกับอาจารย์วิษณุเนี่ยนะครับคือทำโฟกัสเรื่องการระบายน้ำ
1: มากกว่าที่จะ
0: ใช่
1: ดูว่าเฮ้ยจะ
0: แต่รองผู้ว่าเนี่ยมีอีก3คนนี่ครับใช่ไหมสารนนท์ก็เป็นรองผู้ว่านะครับพรมก็รองผู้ว่าอาจารย์แก้วก็รองผู้ว่า3คนเนี้ยควรจะเป็นจิ๊กซอที่ดูเรื่องการขนคนออกเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่นี้มันท่วมหนักแล้วพอท่วมหนักเนี่ยเอาคนออกตอนท่วมน้อยมันง่ายกว่าเอาคนออกตอนท่วมมาก
2: มันคือ crisis management ก็คือการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้ห้ามว่าเฮ้ยน้ำไม่ให้ท่วมยังไงก็ท่วมใช่ไหมอาจารย์เสรีแต่ประเด็นคือเราสามารถที่จะบรรเทาทุกข
3: ์
2: ให้ทันท่วงทีก่อนได้ที่อาจารย์ศิโรจน์ตั้งข้อสังเกต
3: ผมเห็นด้วยอาจารย์ศิโรจน์อย่างยิ่งนะครับว่าคือผมเนี่ยเชื่อมั่นในกทม.มากนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าผมเอาไปพูดเป็นตัวอย่างเพราะผมไปเจอท้องถิ่นหลายท้องถิ่นนะ15นาทีอัปเดตสถานการณ์เมฆฝนจะมาฝนจะตกนะผมหมดความเชื่อมั่นเลยเพราะว่าอะไรการออกเตือนภัยนะครับไม่ว่าจะปภ.หรือใครออกตอนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปบอกว่าปภ.ออกช้าไม่ได้เพราะว่าคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยเซ็นเซอร์ตรวจวัดคลองว่าจะล้นเนี่ยคือใครครับ
2: ก็คนในพื้นที
3: ่ก็คือกทม.
2: กทม.อ่ะ
3: กทม.เพราะฉะนั้นกทม.จะบอกว่าเอ๊ะชาวบ้านบอกว่าทำไมเตือนภัยช้า อย่าลืมนะครับว่าปภ.เนี่ยเขาอยู่ศูนย์กลางใช่ไหมกทม.อยู่ท้องถิ่นเหมือนกับที่ปัวคือท้องถิ่น
2: ใ
3: ครรู้ดีกว่ากันระหว่างกทม.หรือปัวกับมึง
2: ก็ต้องปัวสิฮะถ้าเขาอยู่ท้องถิ่น
3: ใช่เนี่ยเพราะการเตือนภัยมันช้าเพราะว่าท้องถิ่นประเด็นหลักเลยท้องถิ่นแล้วเราก็ไปโฆษณานะอาจารย์สิโรจน
0: ์ครับ
3: โอ้โหกทม.นี่เทคโนโลยีเขาดีมากเขาสามารถเตือนภัยได้ทุกๆ3นาทีทุกๆ15นาทีนะครับมาครั้งนี้หมดเลย
2: ซึ่งเขาเตือนภัยได้จริงถูกต้องไหมเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทำยังไงผมเทคโนโลยี
3: เขามี
2: ใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ครับ
2: เทคโนโลยี
3: ม
2: ีเครื่องไม้เครื่องมือมี
3: ใช่
2: แต่จะใช้เทคโนโลยีกับเครื่องไม้เครื่องมือยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันไม่ได้เกิดขึ้นคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับโซนที่หนักที่สุดนะคุณผู้ชมมีจุดไหนบ้างแฟลกคลองจันทน์เขตบางกะปิใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับประชาชนเดือดร้อนหนักมากถูกตัดไฟอาหารและน้ำดื่มหมดนะฮะคุณผู้ชมเคหะร่มเกล้าเคหะลาดกระบังเช่นเดียวกันเป็นพื้นที่ที่ปริมาณน้ำฝนตกสะสมสูงสุดนะฮะน้ำท่วมขังสูงตามหมู่บ้านและซอยย่อยยานพาหนะนี่คือไม่ต้องพูดถึงอย่างเงี้ยจะเข้าออกยังไงล่ะครับคุณผู้ชมเขตมุมบุรีหนองจอกคลองสามวาสายไหมเป็นแนวหน้ารับศึกมวลน้ำต่างๆที่ท่วมขังเข้ามาในบริเวณนี้เป็นบริเวณกว้างนะครับเป็นพื้นที่ต่ำคุณผู้ชมครับนี่คือโซนหลักๆนะฮะที่เกิดขึ้นคราวนี้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนเมื่อคืนบ้างถ้าคุณผู้ชมได้สังเกตนะครับฝนมันตกหยุดหยุดเดี๋ยวก็ตกหนักเดี๋ยวก็ตกหนักเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกตลอดทั้งวันเลยวันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับบวกกับท่านผู้ว่าชัดชาติให้สัมภาษณ์นะท่านบอกว่าถ้าจะสูบน้ำให้แห้งสนิทจริงๆคุณผู้ชมจนถึงระดับชุมชนและซอยลึกๆเนี่ยถ้าให้มันแห้งสนิทจริงๆคุณผู้ชมต้องใช้เวลานานถึง2สัปดาห์เต็มจากนี้ไปอาจารย์เสรีว่ายังไงสถานการณ์น้ำท่วมสูงในกรุงเทพแบบนี้มันจะยาวนานต่อเนื่องอีกนานแค่ไหนผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนกลับมาติดตามนะครับและ
1: ยังมีช่วงที่ท่านนายกลงพื้น

ที่ไปโทษนะฮะด้วยความเคารพท่านเดินเท้าเปล่าลุยน้ำตอนแรกผมนึกว่าใส่บูทสีครีมผมดูใกล้ๆไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมอาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์ในประเด็นนี้ยังไงอย่างเงี้ยคือยังไงฮะคือหลายคนบอกเฮ้ยไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้มั้งแต่ท่านไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเสี่ยงมากนะครับคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ต่อรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญท่านอ่านคำวินิจฉัยจบแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับทกไม่เถียงสักครู่เดี๋ยวครับ

0: Ameritrade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
0: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยแล้วเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
7: ้ ผมอย่างเดียวเลย
0: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
8: ของคุณป้าครับ
9: ป้าเหรอ
10: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
12: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
13: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
14: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
15: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
16: ฟันผุเยอะเลย
17: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
18: มีนิดเดียว
17: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
19: ต้องบีบเต็มแปลง
14: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโอเ
5: ค Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
10: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
16: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถงไม่ถึงในช่วงนี้ครับอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์เสรีนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ครับผมขออัปเดตสั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ในช่วงหลังนะครับแต่ว่า

0: ตกๆหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดแล้วผู้ว่าชัดชาติบอกว่าอาจารย์เสรีถ้าจะให้สูบน้ำออกไปแห้งสนิทเนี่ยทั้งระดับชุมชนระดับซอยลึกๆเนี่ยต้องใช้เวลานาน2สัปดาห์เต็มๆอาจารย์คิดว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครแบบนี้มันจะยาวนานต่อไปอีกประมาณแค่ไหนอย่างที่อาจารย์ชัดชาติว่าเลยไหมฮะกว่ามันจะแห้งสนิทจริ
1: งๆเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ว่าเราประเมินเนี่ยนะครับเราก็ต้องประเมินโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาม ันเป็นน้ำท่วมขังอยู่ประมาณเท่าไหร
0: ่เดี๋ยวแป๊บนึงฮะทีมงาน
1: ครับ
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวภาพมาตามอาจารย์เล่าไปก่อนเล่าไปก่อนเดี๋ยวภาพค่อยมา
1: โอเคเราประเมินว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า600ล้าน
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ใน600ล้านเนี่ยผู้ว่าชาติก็บอกว่าศักยภาพของกทมเนี่ยนะเครื่องสูบน้ำทั้งหมดน่ะ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะวินาทีตอนนี้จากนั้นน่ะถ้าเราโดยเฉลี่ยก็คือว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า7วันใช่ไหมถ้าหมายว่าท่วมแล้วเข้าไปถึงพื้นที่ได้ทุกพื้นที
0: ่
1: เนี่ยก็คือ7วันเพราะฉะนั้นอย่างร่มเก้าคลองจันทร์คลองสามวาพวกเนี้ยมันเข้าไปไม่ได
0: ้
1: นะบางทีเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็ต้องเกิน7แน
0: ่
1: นะตัวเลข ก็ต้องตรงกันนะในเชิงของการที่จะมันแห้งนะครับตอนนี้แต่ผมสนใจตรงที่ว่าตรงนี้ครับว่าภาพอย่างเนี้ยที่เกิดเนี่ยรู้มาก่อนไหมนะอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกอ่ะรู้ไหมว่าบางกะปิคลองจันทร์เนี่ยต่ำมากเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไปกองรวมกันที่นั่นที่อื่นลดแล้วแต่ที่นี่ยังไม่ลดรู้แสดงว่ามันเปราะบางมากถือว่าเปราะบางมากเพราะฉะนั้นภาพอย่างเงี้ยแสดงเห็นว่าอย่างที่คุณทีมบอกว่าการสื่อสารข้อมูลเพียงแค่ให้เขาย้ายรถเท่านั้นเองน่ะคุณยังทำไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะมันเป็นตัวชี้วัดที่ระบบการจัดการเริ่มแรกความเสียหายมันจะลดลงไปทันทีถูกไหมเรายังไม่นึกถึงความเสียหายอย่างอื่นตามมานะเนี่ยถึงนั้นประเด็นก็คือสำคัญก็คือว่าผมเรียนว่าเราจะชี้วัดตัวแรกเลยคือว่าคนรู้แล้วเคลื่อนย้ายรถออกไหมทัน
0: อย่างน้อยเอารถออกไปก่อนอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: มันก็ยังดีกว่าที่รถจมบาดาล
1: ถูกต้อง
0: นานเสียรถนี่เสียหายเยอะนะ
1: ใช่บ้านมันหนีไม่ได้แต่รถมันหนีได
0: ้คนออกได้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ย้ายคนป่วยคนเจ็บคนแก
1: ่
0: คนเฒ่าน
1: ะครับนั่นคือประเด็นที่อยากเรียนเบื้องต้นนี่ประเด็นถัดมาก็คือว่าผมคิดว่าประชาชนตัวนี้ยังไม่เข้าใจในเชิงของพฤติกรรมน้ำท่วมนิดนึงอยากจะเรียนนี้ว่าคนที่ไม่เคยท่ว
0: ม
1: เขาจะบอกว่าฉันท่วมคราวนี้มันหนักกว่าปี54นะเพราะว่าฉันไม่เคยท่วมนี่ใช่ไหมแต่อย่าลืมท่านฝั่งทางบ้านที่เคารพนะผมไม่ได้ไปขัดแย้งในเชิงความคิดอะไรนะแต่ท่านต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมปี54นะน้ำเหนือหลากใช่ไหมแล้วมันก็สกัดกันแต่ละท่อนๆจึงไม่ถึงกรุงเทพชั้นในนะมันโดนเฉพาะบางเขนสายไหมอะไรก็แล้วแต่
0: มันมีที่รองรับน้ำอย
1: ู่แล้วมีการสูบกันไหลนะมันไม่ถึงท่านนะแต่ครั้งนี้น้ำเหนือไม่หลากแต่ฝนตกในพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านต้องท่วมแน่นอนที่ไม่ท่วมตี54เพราะมันน้ำฝนมันท่วมจากน้ำฝนไง
0: โอเค
1: ใช่ไหมฮะ
0: 54คือน้ำหลากจากเหนือลงมาแล้วถูกกันไว้ส
1: ุ
0: ดท้ายกรุงเทพชั้นในไม่โดน
1: ครับ
0: นี้ไม่ใช่
1: มัน
0: ตอนนี้มันคือมันไม่ได้หลากมานะแต่มันท่วมในพื้นที่นี้เลย
1: มันตกทั้งกรุงเทพนอกกรุงเทพในใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นประเด็นท่านยังมีความรู้สึกเนี่ยแรงกว่า
0: อ๋อมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมมันคนละบริบท
1: บุญบริบทนะครับตอนนี้แน่นอนบางคนก็มีข้อถกเถียงผมก็ไม่อยากจะไปนั่นว่าเป็นมหาอุทกภัยหรือไม่มหาไม่ต้องไปถกกันแล้วนะครับแต่รู้ว่าความสูญเสียมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะถ้าเราจะเทียบว่าเป็นมหาหรือเปล่าเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับอาจารย์ศิโรจน์ครับคุณทีมครับ2554มหาวิทยาลัยเนี่ยเสียชีวิตไป815คนนะฮะงั้นมาครั้งนี้แน่นอนเสียชีวิตตอนนี้กี่คนเราไม่ทราบนะแต่ว่าแน่นอนหลัก10อะไรก็ว่าไปแล้วถามว่าเทียบกันได้ไหมมันเทียบกันไม่ได
0: ้
1: นะถ้าเราจะตัดสินว่าโอเคไอ้นี่เป็นมหาวิทยาลัยนะแล้วมหาแล้วอุทกภัย254เราจะเรียกมันว่ามหาหรือมหาของมหาถูกไหมฮะมันก็เลยอย่าไปเถียงกันนะ
0: ก็คืออุทกภัยอ่ะจบ
1: อุทกภัยจบเลยนะอย่างนั้น
0: มันหนักมันคนละบริบท
1: ใช่ใช่ครับ
0: สรุปหนักใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์แน่นอนหนักโดยเฉพาะกรุงเทพ
0: แล้ว
1: เข้าใจ
0: ถ้าเป็นอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์ศิโรจน์จะใช้คำว่ามหาอุทกภัยไหม
2: ผม
0: มันอุทกภัยแหละ
2: เออผมก็ไม่อยากใช้เพราะใช้ไปมันก็กลายเป็นการเหมือนมันไปสู่เรื่องการเถียงกันว่ากรมอุตุกับเพชาวบ้านใครแม่นกว่ากันนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นการเถียงที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน
1: ์
2: นะครับแต่ถ้าเกิดพูดให้มันเกิดในทางรัฐบาลนี่อาจจะเป็นมหาอุทกภัยพลัสแล้วกันครับแต่ว่ามันไม่ควรจะมีคำนี้เลยในประเทศเราไงผมว่ากลับมาสู่ปัญหาเดิมคือนะครับคืออย่างที่อาจารย์เสรีพูดเนี่ยต้องตั้งหลักว่ารอบนี้มันเกิดจากฝนเหนือกท
0: ม.
2: นะครับซึ่งมันแก้ไม่ได้ใกล้ๆหรอกแต่สิ่งที่เราต้องวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือว่า

0: หลังจากฝนตกแล้วเนี่ยการเยียวยาความเสียหายการช่วยคนจะยังไงคือในขณะที่เราจัดวันนี้คุณทินอาจารย์ครับฝนตกตั้งแต่วันศุกร์ไงนะครับพื้นที่อย่างคลองจันทน์พื้นที่อย่างร่มก้าพื้นที่อย่างแฮปปี้แลนด์เนี่ยปัญหาข้าวไปไม่ถึงยังเป็นอยู่เลยมันเป็นไปได้นี่มันคือกทม.ครับนี่มันไม่ใช่ชายแดนของประเทศไทยนี่คือเมืองหลวงของประเทศซึ่งเรามีรถสูงๆของทหารเยอะไปหมดครับเรามีเจ้าหน้าที่รัฐเยอะไปหมดแล้ววันนี้หลายพื้นที่ของกทม.มันแห้งแล้วเนี่ยผมคิดให้ตายยังไงผมคิดไม่ออกว่าทำไมวันนี้มันเกิดอะไรทำไมแฮปปี้แลนด์ข้าวยังไปไม่ถึงทุกพื้นที่นะครับทำไมคลองจันทน์ในข้าวยังไปไม่ถึงทุกจุดทำไมล่มกล้าวข้าวยังไปไม่ถึงทุกจุดวันนี้มันต้องมีคำอธิบายแล้วมันวันที่4แล้วนะครับมันวันที่4แล้วนะครับ
1: หนัก
0: อาจารย์ชาชาก็ต้องอธิบายรัฐบาลก็อธิบายว่ากลางกรุงเทพเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้อย่างไรที่พื้นที่อย่างแฮปปี้แลนด์พื้นที่อย่างคลองจันทน์ล่มก้าวข้าวยังไปไม่ถึง 100% น้ำยังไปไม่ถึง
1: ไปถึงครับแต่ไปแค่50กล่องที่นายกลงพื้นที่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ชม
0: มันต้องไปให้ถึงให้ครบ
1: ผมขออนุญาตนิดนึงฮะนายกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแฟลตคลองจันทน์ใช่มั้ยอาจารย์ถ้าได้ติดตามภาพแล้วนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองซึ่งชาวแฟลตคลองจันทน์ตะโกนถามท่านนายกด้วยความเคารพแล้วถามว่านายกมาทำไมฟังเสียงบรรยากาศครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านที่เขาตะโกนถามแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะเขาไม่ต้องการแค่ภาพเดินแจกของแบบเดิมๆแล้วฮะเพราะชาวบ้านเขามองว่าการมาเดินลุยน้ำแจกของในเวลานี้มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยสิ่งที่พวกเขาต้องการคือไฟฟ้าน้ำดื่มสะอาดเรือยนต์สำหรับลำเลียงคนป่วยคนแก่ออกแต่คลิปที่บอกอะไรได้มากกว่าคลิปนี้อีกนะคุณผู้ชมสั้นนะอาจารย์เสรีอาจารย์ศิโรจน์ผมขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆเป็นคลิปของคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองเคยมานั่งในรายการโฉบไปถึงเช่นเดียวกันฟังฮะว่าคุณเอิร์ธเขาพูดว่าอะไรสั้นๆฮะ
2: ท่านนายกครับตอนนี้ไม่มีศูนย์ประสานงานนะครับคนที่เขาอยากมาช่วยหรือคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาไม่รู้ประสานงานไงเราตั้งศูนย์ประสานงานได้ไหมครับท่านรบกวนท่านด้วยนะครับทั้งเคหะล่มก้าวแล้วก็ที่นี่ครับท่านนายกครับตอนน
1: ี้นี่ฮะถามแค่นี้ครับคุณเอิร์ธถามไปง่ายๆนะอาจารย์ศิโรจน์ด้วยความเคารพไปอาจารย์ศิโรจน์ก่อนนะครับถามแบบเฮ้ยท่านตั้งศูนย์ประสานงานได้ไหมเพราะเหมือนจะงงๆหรือเปล่าในวันที่ประชาชนกำลังจมน้ำอดข้าวอดอาหารไม่มีไฟไม่มีน้ำแต่ผู้นำลุยเท้าเปล่าคุณผู้ชมเดินน้ำเท้าเปล่าแจกถุงยังชีพแบบเดิมๆหรือเปล่าอันนี้เป็นเดิมๆอาจารย์ศิโรจน์มองไงฮะในประเด็นนี
0: ้ก็ผมว่ามันก็ไม่ควรเกิดนะครับคือบ้านเราเนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้นะครับจะมีปัญหาแบบนี้ทุกครั้งคือจุดไหนที่เป็นจุดใหญ่ซึ่งมีคนสนใจเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดที่ขาดแคลนความช่วยเหลือเยอะนะครับแล้วพอเป็นข่าวในความช่วยเหลือจะทะลักลงไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนพื้นที่แบบนี้อย่างคลองจันทน์เนี่ยผมว่าตอนนี้มีเป็นเคสแบบนี้คือพอเป็นปัญหาเยอะคนจะแห่กันลงไปเยอะพอแห่กันลงไปเยอะเนี่ยความช่วยเหลือมันไม่รู้ว่าจะไปตรงจุดไหนเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่กทม.ควรจะต้องเป็นเจ้าภาพนะครับกทม.ต้องเป็นคนที่จัดการเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณเอิร์ธสื่อสารไปยังนายกก็ควรจะต้องสั่งการไปยังอาจารย์ชาติว่าให้กทม.เนี่ยนะครับทำหน้าที่ได้แล้วเพราะตอนนี้นายกก็ตั้งอาจารย์ชาตินะครับเป็นแม่ทัพหลักในการแก้ไขปัญหานี้แล้วนะครับแต่ว่าผมเติมนิดนึงนะครับว่าในเคสคลองจันเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ความช่วยเหลือจะเริ่มเข้าไปเยอะเพราะมันอยู่ในสปอตไลท์แล้วนะครับแต่ที่ผมกังวลคือพื้นที่ซึ่งไม่ใช่คลองจัน
1: นะที่ไม่ใช่อย่างล่มก้าวใช่ที่นายกไม่ได้ไปอ่ะ
0: ใช่พื้นที่อย่างล่มก้าวพื้นที่อย่างแฮปปี้แลนด์เนี่ยซึ่งแม้กระทั่งวันนี้เองผมก็ยังได้รับการติดต่อจากคนในพื้นที่ว่าบางจุดเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีรถอาหารเข้าไปนะครับแล้วก็ผมเล่าอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็ต้องเล่าตามตรงว่าพอเกิดเหตุปุ๊บนะครับก็มีชาวบ้านติดถามผมมาว่าอาจารย์เกิดนี่นู่นนี่นั่นเพราะอะไรนะครับผมก็พยายามจะถามคุยกับทีมผู้ว่านะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ไปชักชาติไปเช็คเองก็รู้ผมคุยกับใครเนี่ยทีมอาจารย์ก็บอกผมเองว่าในภายในไม่เกินวันอาทิตย์เนี่ยนะครับจะมีรถทหารเข้าไปตามจุดที่มันลึก นะครับเช่นแฮปปี้แลนด์ซึ่งพื้นที่มันกระจายคือคลองจันทน์ตอนนี้มันเป็นคลัสเตอร
1: ์
0: นะครับความช่วยเหลือมันไปเนี่ยมันจะกระจายเร็วแล้วแต่พื้นที่ที่มันไกลอย่างแฮปปี้แลนด์เนี่ยพวกนี้มันบ้านมันห่างกันเยอะเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับความช่วยเหลือจะเริ่มช้า
1: okay.
0: ก็ทีมอาจารย์ชาชาติก็บอกผมเองว่าวันอาทิตย์ตอนบ่ายๆเนี่ยจะเริ่มมีรถทหารเข้าไปในพื้นที่ลึกๆ
1: ซึ่งอาทิตย์ค
0: ือเมื่อวานนี้พอจนถึงตอนที่วันจันทร์เนี่ยผมถามชาวบ้านในพื้นที่อย่างแฮปปี้แลนด์เน
1: ี่ยก
0: ็ยังไม่มี
1: คุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาต่อกับอาจารย์ศิโรจน์และแน่นอนอาจารย์เสรีครับคือนักวิเคราะห์นะผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยานะครับเขากังวลโอเคฝนอาจจะเริ่มหยุดตกนะอาจารย์นะแต่ด้วยความครบไอ้น้ำเหนือที่ลงมาเนี่ยตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมมันจะมาเติมแล้วทำให้สถานการณ์มันหนักกว่าเดิมหรือเปล่าหรือยังไงต้องเฝ้าระวังยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามฟังอาจารย์เสรีอาจารย์ศิโรจน์สักครู่เดียวผมไปเถียงครับ

0: จำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1: รู้ไหมมื้อโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
2: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
3: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
4: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
5: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
4: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นาฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
3: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
4: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
3: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
6: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
3: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
7: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
13: อ่ะเค็มอ่ะอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin. Wear your Vaseline.
17: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
18: สนับสนุน

0: โดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
1: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับอาจารย์เสรีอาจารย์ศิโรจน์นะฮะคุณผู้ชมครับมันมีคำหนึ่งนะฮะที่เราต้องคิดกันแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ห้ามใช้หรือเปล่านะฮะคำว่าเอาอยู่ฮะเพราะแต่ละครั้งที่พูดว่าเอาอยู่ไม่เคยเอาอยู่สักทีเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ตรงนี้เพิ่มเติมนะเดี๋ยวอาจารย์ศิโรจน์โทษทีนะอาจารย์ศิโรจน์พุ่งท้ายในช่วงที่แล้วบอกว่าทหารจะเข้าเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี
2: ้อันนี้ตามที่ทีมอาจารย์ชัดชาติแจ้งผม
1: และตกลงเข้ายัง
2: ก็ผมไลน์ไปถามคนที่แฮปปี้แลนด์เนี่ยนะคร
1: ับ
2: หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์ทาวน์เฮาส์นะครับถามว่าเข้าหรือยังให้ทินดูแล้วกัน
1: ทหารเข้ายังครับ
2: แถวบ้านรถราชการไปส่งอาหารหรือยังครับรถทหารเข้าหรือยัง
1: ตอบว่าย
2: ังค่ะ
1: โอเคจบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอกันต่อนะฮะคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมครับอาจารย์เสรีมีผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและจัดการภัยพิบัตินะครับเขาให้ความเห็นว่าต้องดูนิดนึงนะฮะเรื่องของมวลน้ำสะสมบนภูเขาและปริมาณน้ำในเขื่อนครับโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นนครนายกหรือปราจีนบุรีถึงแม้ฝนเบื้องบนนะครับจะซาลงแล้วนะครับแต่น้ำป่าจากภูเขาตรงนี้มันยังคงไหลหลากลงมาไม่หยุดนะฮะเนื่องจากว่าดินมันอุ้มน้ำจนอิ่มตัวไปแล้วใช่ไหมฮะพอมันอิ่มเสร็จปุ๊บมันอุ้มไม่ไหวนะน้ำมันก็ลงมาเรื่อยๆครับตรงนี้แหละฮะเขาเลยกังวลว่าเอ๊ะถ้ามันลงมานะขณะเดียวกันเขื่อนหลักในหลายพื้นที่ก็เริ่มแตะระดับวิกฤตเช่นเขื่อนเขาแหลมที่มีปริมาณน้ำกักเก็บพุ่งสูงถึงประมาณ 90% แล้วนะจนต้องจับตาการระบายน้ำอย่างระมัดระวังส่วนในลุ่มน้ำเจ้าพยาเองความเสี่ยงไม่ได้มาจากฝนเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวนะแต่ขึ้นอยู่ที่มวลน้ำระบายจากเขื่อนเจ้าพยาเป็นหลักด้วยทำให้การจัดการบริหารน้ำตรงนี้เนี่ยในแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอาจารย์เสรีมองประเด็นนี้ยังไงครับ
3: ครับ
1: อันนี้ต้องเฝ้าระวังนะ
3: ถูกต้องครับ
1: ปี54ก็มาจากก็คือน้ำเหนือเหมือนกัน
3: ใช่ครับทีนี้ผมจะให้ดูภาพให้เพื่อให้ชัดเจนนะครับเขาดูภาพแรกนะครับให้เห็นว่าการที่จะเกิดแบบปี54เนี่ยนะมันจะต้องมีปัจจัยอะไรนะที่นำมาซึ่งหายนะตรงนั้น
1: เอาภาพแรกมาเลย
3: ภาพแรกมาเลยครับ
1: ที่มากำลังจัด
3: นี่อันนี้ภาพแรกนะ
1: เอาเต็มจอเลยก็ได้ครับ
3: จอครับ
1: เต็มจอเลยครับ
3: ว่าผมมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะเอาด้านสีน้ำเงินเนี่ยข้อ1ข้อ2 3เป็นด้านที่ขนาดของน้ำท่วมก่อนนะจะเห็นว่าภาคเหนือภาคกลางก็จะมีเรื่องของฝนนะกรณีภาคเหนือนะ254ตก 1,600 มม.ณปัจจุบันนะฝนสะสมนะครับส่วนปีนี้ตก 1,200 นะน้อยกว่านะนั่นหมายถึงว่าน้ำเหนือไม่หลากกระเพาะตัวนี้แหละนะฝนในปี54มันมากภาคกลางแน่นอนฝนก็สะสมยังน้อยกว่าปี54
1: เพราะ54 1,400
3: ครับ
1: แต่ตอนนี้มาปีนี้ 1,100
3: ประมาณ
1: 1,000 น้อยกว่าร
3: วมอีกช่วง 2-3 วันนี้อาจจะเป็น 1,200
1: นะครับ
3: ตัวที่2เขื่อนเต็มนะอันนี้เราทราบอยู่แล้วอันที่3ปริมาณน้ำหลากสะสมอันนี้สำคัญมากความหมายคือว่าเราจะติดตามว่าปริมาณน้ำที่ผ่านนครสวรรค์น่ะมันสะสมแล้วเท่าไหร่นะเพราะมันต้องลงเทพปี54เนี่ย 15,000 ล้านปีนี้ 4,300 ล้าน
1: นี่คือในลูกบาศก์เมตรใช่มั้ยฮะ
3: ครับลูกบาศก์เมตรใช่ครับนี่ที่สำคัญคือ45เนี่ยแหละจำนวนผู้เสียชีวิตเห็นไหมฮะ
1: 54หมายถึงปี54เสียชีวิต815
3: คนนะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหายปี54 1.4 ล้านล้านบาทเห็นไหมนี่สเกลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทีมถามว่าแล้วจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไหมผมดูให้ภาพถัดไปเลย
1: ภาพถัดไปต่อเลยครับภาพที่
3: ชัดเลยนะครับไปเร็วนะเนี่ยผมเห็นว่าผมเอามาทั้งหมด6ปี7ปีนะฮะสีแต่ละสีนี่คือแต่ละปีปีอันบนสุดนี่คือ54นะครับน้ำสะสมตั้งแต่สิงหาถึงกันยานะครับสีน้ำเงินวงกลมสีน้ำเงินนะแล้วผมตีเส้นปะนั่นคือปีนี
1: ้
3: นะเพราะฉะนั้นการที่ปีนี้จะแตะไปปี54เนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเลยต้องเอาพายุเข้าสัก 2-3 ลูกอ่ะเข้ามาบอมเลยเงี้ยซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเพราะจะใกล้หมดฤดูนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเบาใจว่าไม่เกิดเหตุการณ์น้ำหลากเข้ามาแน่นะครับนั่นประเด็นแรกแต่สำคัญก็คือว่ามันไปหลากที่อื่นไม่ใช่หลากเจ้าพยาไปหลักอย่างที่บอกตอนนี้นะครับนครนายกเนี่ยน
1: ะ
3: หรือปราจีนบุรีเห็นไหมหรือไม่
1: อ
3: ทางการจันทบุรีที่นั้นอันนั้นน่ะต้องไปเฝ้าระวังนะครับ ทีนี้มาภาพที่เป็นภาพสะสมก่อนหน้านะฮะลองดูสิครับ
1: ก่อนหน้าใช่ไหมฮะ
3: ครับก็คือคำอธิบายเมื่อกี
1: ้สไลด์แรกใช่ไหมกลับไปที่สไลด์แรกไปถัดอีกใช่ไหม
3: ถัดไปอีกครับ
1: สไลด์ที่สาม
3: ผมจะชี้เห็นว่าความเสี่ยงอันเนี้ยความจริงมันรู้มาก่อนหน้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตภาพถัดไปครับอันนี้ก่อนได้ทีนี้ผมสนับสนุนคำคิดของอาจารย์ศิโรจน์นะในเชิงของความจริงเนี่ยเราต้องแยกระหว่างระบบเตือนภัยของส่วนกลางกับระบบเตือนภัยของท้องถิ่นนะครับเพราะว่าระบบไปส่วนกลางเนี่ย อาจารย์ศิโรจน์ทีมลองอ่านนะฮะเขารับผิดชอบแผ่นดินไหวสึนามิวาตภัยภัยหนาวแล้วก็ภัยก่อการร้าย
1: ครับ
3: เอาไว้นะ
1: อันนี้คืออันที่เป็นทีเลิร์ด
3: ทีเลิร์ดคือไทยแลนด์อะเลิร์ด
1: ส่
3: วนกลางเขาจะส่งข้อมูลไปให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์บอร์คัสอะไรแต่ไม่มีน้ำท่วมเห็นไหมฮะเพราะว่าเขาถือว่าน้ำท่วมเป็นของโลคอลเลิร์ดเขาหมายถือว่าถูกต้องนี่คือสากลทุกประเทศนะเพราะว่าอะไรคุณทีมลองคิดดูฝนตกที่ปัวหนักนะตำบลกอตำบลขอเนี่ยถามว่าส่วนกลางเนี่ยพอจะรู้ไหมว่าตำบลนั้นมีน้ำท่วมเป็นไปไม่ได
1: ้
3: ส่วนกลางจะรู้ไหมว่าน้ำล้นของแสนแสบ
1: ครับ
3: เป็นไปได้เลยคนที่รู้ที่สุดคืออะไรท้องถิ่นถูกไหม
1: ก็เลยต้องเป็นโลคอล
3: ต้องเป็นโลคอลเลิร์ด
1: แอลเลิร์ด
3: นั้นขณะนี้เองผมเขียนเครื่องหมายถูกไห
1: ม
3: การดำเนินการจังหวัดอำเภอหรือท้องถิ่นเนี่ยในระยะแรกส่วนกลางช่วยทำไปก่
1: อ
3: นนี่คือตอนนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าเราไม่สร้างให้เขาเข้มแข็ง
1: โอเค
3: เนี่ยอันนี้คือสำคัญมาก
1: อาจารย์ครับอันนี้คือ3สไลด์เดี๋ยวอาจารย์มีสัก2สไลด์ใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตคุณผู้ชมนิดเดียวเพราะผมต้องจบเวลาทางทีวีนะอาจารย์ศิโรจน์สแกน QR Code หน้าจอตรงนี้นะครับ Tero Digital ใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมไปรอเลยฮะและผมมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญสรุปมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะเดี๋ยวอาจารย
2: ์
1: ศิโรจน์ก็จะมาวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆครับบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับรายละเอียดเป็นยังไงต่อกันในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนคำว่าเอาอยู่อาจารย์ศิโรจน์สั้นๆนิดเดียวฮะไม่ควรใช้แล้วใช่ไหมคำว่าเอาอยู
2: ่เลิกได้แล้วครับใช้ที่ไรพังทุกทีครับมันเป็นคำที่ฟังแล้วแสลงใจครับอย่าใช้เลยครับ
1: โอเค
2: เป็นคำปัสสาวะของนักการเมืองครับ
1: เดี๋ยวจะใช้คำอะไรต่อกันในช่วงออนไลน์นะครับขอบคุณอาจารย์เสรีทางทีวีกันนะครับอาจารย์ศิโรจน์ครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ข่าวไฮโคมาแล้วนะคะผู้ชมเจอกันค่ำๆวันจันทร์แบบนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันก่อนเลยค่ะ
4: ครับ
3: หลายพื้นที่ยังหนักมากๆเดี๋ยวเราทยอยให้ติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายงานสดจากในพื้นที่เข้ามาด้วยนะขอเริ่มที่แฟลตคลองจันทน์ก่อนเพราะเป็นจุดหนึ่งที่นายกอนุทินลงพื้นที่ไปติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลังรอคอยความเดือดร้อนมานานนายกมาทั้งทีชาวบ้านว่ายังไงฟังเสียงค่ะเข้าใจความรู้สึกของคุณลุงแล้วก็ทุกๆคนนะคะมาทำไมใช่ไหมคะแล้วก็เสียงตะโกนจากชั้นบนบนแฟลตนี่ก็คือว่ารวยไม่ไหวแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกใจเย็นๆนะเอาน้ำมาให้นะคะนายกอนุทินกับคณะก็เข้ามารับฟังแหละค่
5: ะ
3: แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันมีเสียงติมาหนักมากๆนะคะอ้าวเนี่ยก็เป็นชาวบ้านแฟลตคลองจันทน์ที่บางกะปินะ

0: ขาก็เดือดร้อนหนักนะคะหลังจากนายกเนี่ยลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแล้วก็มีชาวบ้านที่เราเห็นเนี่ยค่ะส่องไฟจากโทรศัพท์มือถือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลายคนก็ไม่พอใจแต่ว่าตัวนายกอนุทินเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะเหมือนสักครู่คุยกับแม่นุ้ยกับยศนะว่าอะล่ะนายกคือรู้ว่าเข้าไปโดนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็เข้าไปแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับชาวบ้านอธิบายนะเอาน้ำเอาอาหารมาให้การช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำอยู่นะคะทีนี้มันไม่ใช่แค่มีไวรัลแค่คลิปนี้อย่างเดียวมันมีภาพที่เมื่อคืนหลายคนอันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าเอ๊ะเลยเอ๊ะทุกคนลงพื้นที่ไปเนี่ยก็จะใส่รองเท้าบูทใส่รองเท้าป้องกันแต่ระดับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ทั้งทีทำไมไปแบบเท้าเปล่าแบบนี้แล้วทีเนี้ยนอกเหนือไปจากประเด็นว่าทำไมนายกเดินเท้าเปล่าอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้หลายคนห่วงนายกหนูจะเจอโรคฉี่หนูเพราะมันเป็นเชื้อที่มากับน้ำได้นะคะเพจ Drama Addict ก็เลยแชร์ภาพแล้วก็เตือนผู้ประสบภัยนะคะคือขออนุญาตท่านนายกนะอย่าทำแบบนายกคือถ้าไม่จำเป็นอย่าเดินเท้าเปล่าในน้ำท่วมขังเด็ดขาดอาจติดเชื้อสารพัดได้แล้วฉี่หนูมันระบาดเวลาเกิดน้ำท่วมถ้าเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลนะคะแล้วติดเชื้อหนักเนี่ยอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
1: คือในหลายครั้งนุ้ยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงการหารองเท้าให้ท่านนายกเนี่ย มันไม่มีอ่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือท่านทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีถูกไหม
2: ใช่ใช่
1: แล้วถ้าท่านป่วยหรือท่านเป็นอะไรมาเรื่องอื่นๆที่ท่านจะต้องทำการจัดแจงอ่ะมันจะเกิดอะไรข
2: ึ้
1: น
2: วาระสำคัญมันอาจจะกระทบได้ใช่ไหม
0: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเรารองเท้าคู่หนึ่งมันต้องมีใส่มาจากบ้านอยู่แล้ว
2: แต่ประเด็นนะลองดู
1: ไม่มีใครเสียสละบูธเลยเหรอคะ
2: คนอื่นยังใส่บูธอยู่เลยอ่ะแล้วทำไมไม่ให้นายกหน่อยสักคู่หนึ่ง
0: พี่ถึงบอกไงว่าอยู่ที่ตัวเรามันไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครเสนอนายกไหมล่ะนอกจาก
1: ไ
0: ปดู
1: นายก
0: ใจถอด
1: ไรหรอกอะไร
0: ง่ายลุย
1: ๆแต่อย่างที่บอกว่าโรคฉี่หนูเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นโรคที่ไม่อันตรายไม่น่ากลัวนะไม่ใช่นะคุณผู้ชมโรคฉี่หนูจริงๆก็อยากจะมาเตือนหลายๆโรคที่จะมากับเวลานี่แหละค่ะน้ำท่วมขังเนี่ยแหละค่ะให้กับคุณผู้ชมนะได้ระวังเอาไว้เนาะคือโรคฉี่หนูคืออะไรจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะปนเปื้อนมากับปัสสาวะของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหนูสุนัขสุกรเนาะคือเขาจะเข้าสู่ร่างกายเราจากอะไรบาดแผลค่ะและหรือที่เวลาเราไปเดินแช่น้ำบ่อยๆเนี่ยเนื้อเราจะเปื่อยถูกไหมพอมันเปื่อยเนี่ยมันเปิดได้พวกเชื้อโรคแบคทีเรียพวกนี้มันจะซึมเข้าไปที่ผิวหนังเราทำให้มีอาการอะไรคะไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะตาแดงปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะน่องถ้าเกิดเหตุอาการเหล่านี้แล้วต้องรีบพบแพทย์เป็นการด่วนค่ะนอกจากโรคฉี่หนูแล้วยังมีโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราเนาะซึ่งเป็นโรคผิวหนังค่ะที่จะทำให้ผิวหนังเนี่ยเปื่อยลอกคันตามซอกนิ้วแล้วก็บวมแดงนะคะคือจริงๆโรคเชื้อราเนี่ยนุ้ยอยากจะขอเตือนไว้เพราะอะไรรู้ไหมถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยมันหายยากแล้วมันจะกลับมาเป็นซ้ำเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องให้ระวังสักนิดนึงสำหรับหลายๆคนที่เอาละหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะต้องฝ่าน้ำออกมาก็จะต้องมีการแบบล
2: ้
1: างทำความสะอาดหรือจริงๆก็จะมียาฆ่าเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องซับเท้าให้แห้งด้วยนะคะเพราะว่ามันคืออาการแผลบวมแดงหรือมีหนองเนี่ยมันจะลุกลามไปได้อีกอันนึงก็คือแผลติดเชื้อแบคทีเรียนะคะก็อย่างที่บอกจะคล้ายๆโรคฉี่หนูค่ะแต่อันเนี้ยเขาจะมีแผลบวมแดงมีหนองปวดระบมนะคะถ้าเกิดรุนแรงไปมากกว่านี้คือจะเข้าสู่กระแสเลือดนะคะอีกโรคหนึ่งที่ต้องระวังคือบาดทะยักค่ะบาดทะยักเนี่ยก็แน่นอนอย่างที่หลายๆคนรู้เนาะก็จะปนเปื้อนมากับดินสิ่งสกปรกนะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อเกร็งอ้าปากลำบากคอแข็งหรือกลืนลำบากด้วยนะคะอันนี้ต้องรีบรักษาในโรงพยาบาลค่ะอีกอันนึงที่มาแล้วก็จริงๆนี่ก็เห็นจากหลายๆคลิปก็น่าเห็นใจเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่ากรุงเทพเรางูเยอะเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: เยอะ
0: ปทุมเนี่ยนี่บ้านแม่นุ้ยน่ะวันนี้ที่เห็นที่ธัญบุรีน
1: ะ
0: ห้องเช่าอ่ะเขาน้ำท่วมแล้วซ่วมมันเต็มถูกไหมเขาก็ไปขอเข้าซ่วมห้องข้างๆค่ะเปิดมาเจองูไม่พอนะคะงูเห่าค่ะน้องทักทายอยู่ในซ่วมค่ะความยาว1เมตรครึ่งอย่างเงี้ย
1: เนี่ย
2: เข้าห้องน้ำไม่ไหวแล้วอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ไม่ไหวแล้วแล้วก็มีแมงป่องอีกแล้วที
2: ่
1: ต้องระวังไฟดูด
2: โอ้โหน่ากลัวมาก
1: เนาะ
0: เนี่ยไฟดูดเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆนะคุณผู้ชมที่วิภาวดีรังสิตเนี่ยมีไฟรั่วแล้วไปช็อต ผู้หญิงคนหนึ่งอ
1: ่ะ
0: ที่ป้ายรถเมริมถนนวิภาวดีรังสิตนะคะเจ้าหน้าที่ทำ CPR แล้วแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลเนี่ยที่แม่เตือนเรื่องไฟรั่วต้องระวังด้วยนะคะคุณผู้ชมรอบนี้เสียชีวิตจากไฟรั่วไฟดูดเยอะมาก
1: เยอะเหมือนกัน
0: แล้วก็ภาพรวมกรุงเทพเนี่ยยังมีน้ำท่วมอีกหลายจุดยังไม่คลี่คลายนะคะให้ดูถนนลาดพร้าวหน่อยลาดพร้าวเป็นแบบนี
2: ้
0: ปากซอยลาดพร้าว119ฝนตกลงมาน้ำท่วมขังนะคะรถเล็กเข้าไม่ได้นะคุณผู้ชมนะและที่สำคัญรามคำแหงหน้าการกีฬาแห่งชาติน้ำยังลึกนะคะแล้วก็ยังมีสายไหมสุขาภิบาล5เมื่อเช้าฝนยังตกลงมาอยู่รถเล็กผ่านไม่ได้นะคะ
2: ครับผมนะฮะแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงแฟลตคลองจันทน์กันไปใช่ไหมคุณผู้ชมคือณตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้ำมันเริ่มลดแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นวิกฤตนะฮะเพราะว่ามันหนักมากจริงๆชาวบ้านตอนนี้เนี่ยหลายคนบ่นเลยบอกว่าขาดอาหารขาดน้ำไฟฟ้าก็ไม่มีเหมือนกันล่าสุดทีมข่าวของเราคุณกิ๊กนรพรพจน์จำเนียนครับอยู่ในพื้นที่ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับเชิญคุณกิ๊กเลยครับเชิญครับ
3: บรรยากาศช่วงค่ำคืนที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าคืนนี้ยังคงคึกคักนะคะซึ่งช่างแตกต่างจากหลายวันที่ผ่านมาตรงนี้นะคะเป็นจุดที่จะเป็นทางเข้าบริเวณถนนศรีบูรพาก็จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจิตอาสาต่างๆรวมถึงพี่น้องทหารตำรวจนะคะเข้ามาระดมสรรพกำลังมาช่วยเหลือพี่น้องชาวแฟลตคลองจันทน์ซึ่งก็เนี่ยค่ะบางจุดนะคะก็จะเห็นว่าแฟลตบางจุดก็จะมืดนะคะก็จะต้องใช้เทียนในการใช้ไฟส่องสว่างบางจุดก็มีไฟซึ่งในพื้นที่เนี่ยบางจุดก็คือยังคงตัดน้ำตัดไฟอยู่นะคะซึ่งก็ชาวบ้านเนี่ยก็จะต้องเดินลอยน้ำฝ่าน้ำกันออกมาเพื่อที่จะมาเอาข้าวแล้วก็น้ำดื่มกลับเข้าไปเพื่อจะไปประทังชีวิตในช่วงกลางคืนนะคะส่วนบริเวณแยกนิด้านะคะต้องบอกว่าจุดนี้การจราจรที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะเนื่องจากว่ามีจิตอาสาหลายหน่วยงานอย่างที่บอกค่ะว่าระดมสรรพกำลังเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวคลองจันนะคะเนี่ยค่ะก็จะทำให้ตำรวจไม่ว่าจะเป็นสน.บึงกุมสน.ลาดพร้าวนะคะเข้ามาช่วยกันเพื่อที่จะเคลียร์เส้นทางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะจึงอยากให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจุดนี้หากไม่มีความจำเป็นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสะพานที่จะมุ่งหน้าไปรามคำแหงตอนนี้ก็รถเต็มสะพานเลยค่ะทำให้การจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงค่ะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบก็จะเนี่ยค่ะออกมาลุยน้ำออกมาแล้วก็มาอันนี้ก็คือมารับข้าวรับน้ำนะคะอย่างพี่คนนี้มาจากที่ไหนคะ
4: จากศรีบูรพาค่ะ
5: น้ำก็เข้าบ้านเหมือนกันค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างคะข้างใน
4: น้ำเข้าบ้านค่ะเดือดร้อนมากเลย
3: อันนี้คือลุยน้ำกันออก
4: จ้าคุยกับคนนี้
3: น้ำกันออกมาเหรอ
4: ค่ะคุยน้ำออกมาค่ะ
3: น้ำลึกประมาณไหนพี
4: ่ลึกตรงนี้ค่ะ
3: แล้วไฟแล้วอะไรตรงนั้นตัดไหมจ๊ะ
4: ไม่ตัดค่ะ
3: แล้วน้ำใช้ได้ไหม
4: ใช้ได้อยู่ค่ะ
3: ยังใช้ได้อยู่ใช่
4: ไห
3: ม
4: ใช่ค่ะ
3: ยังบ้างวันนี้ความช่วยเหลือเยอะมากเลย
4: แต่นี่ค่ะความช่วยเหลือเยอะมากเลยค่ะ
3: เป็นยังไงรู้สึกมีความหวังขึ้นไหม
4: ความหวังขึ้น
3: มีรอยยิ้มขึ้นได้ไหม
4: ก็
3: อันนี้วันนี้เท่าไหร่ละจ๊ะ
4: คะ
3: วันนี้เท่าไหร่ละที่
4: วันนี่เหรอคะ
3: ใช่ค่ะที่อยู่น้ำท่วม
4: วันที่28ใช่ไหม
3: วันที่3
4: ว
3: ัน
4: ที่4
3: ว
4: ัน ที่4
3: แล้
4: ว
3: โอเคขอบคุณนะคะ
4: ค่ะค่ะขอบคุณ
3: ค่ะสำหรับช่วงค่ำคืนนี้นะคะชาวบ้านยังคงจะต้องใช้ชีวิตด้วยการฝ่าน้ำกันออกมาเพื่อมาเอาข้าวแล้วก็น้ำดื่มซึ่งวันนี้ก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าจุดนี้ก็คือไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะแต่วันนี้หลายหน่วยงานเข้ามาแล้วค่ะและเดี๋ยวล่าสุดนะคะเดี๋ยวทางนายกอนุทินนะคะจะเดินทางลงพื้นที่มาแจกข้าวแล้วก็แจกน้ำที่จุดคลองจันด้วยค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นดิฉันนรพรพจน์เนียรายงานสดจากแฟลตคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ครับผมขอบคุณกิ๊กด้วยนะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ายังวิกฤตอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ 18:55 มีรายงานนะว่าเดี๋ยวนายกอนุทินจะไปอีกเป็นคืนที่2ที่แฟลตคลองจันนะคะ
2: เดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตสลับอารมณ์ครับมาที่การแข่งขันในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะฮะที่ทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าในการคว้าเหรียญคุณผู้ชมครับซึ่งล่าสุดวิวกุลวุฒินะฮะทำผลงานยอดเยี่ยมครับเข้าชิงเหรียญทองได้สำเร็จครับ
6: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
7: แอร์แค
2: โดยกีฬาแบดมินตันคุณผู้ชมครับกับการแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะแบดมินตันประเภทชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารครับนักแบดทีมชาติไทยของเรานะฮะทำผลงานยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะนักตบจากอินโดนีเซียไปได้2เกมรวดนะฮะทะลุเข้าไปเข้าชิงในรอบเหรียญทองคุณผู้ชมครับและหากทำสำเร็จก็จะเป็นเหรียญทองแรกให้กับการแข่งขันในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียของแบดมินตันไทย

0: ไทยกันด้วยและพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นการโคจรมาพบกันจากตัวแทนจากสิงคโปร์ซึ่งจะมีการแข่งขันกันวันพรุ่งนี้นะฮะเวลาบ่าย 3:00 นตามเวลาประเทศไทยครับ
1: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เราเห็นสถานการณ์ล่าสุดที่แฟลตคลองจันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูที่เคหะร่มเกล้าก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่วิกฤตหนักมากๆและตอนนี้ก็คือพอท่วมมาหลายวันน้ำเริ่มเน่าเหม็นแล้วค่ะและเดี๋ยวจะมาดูด้วยว่าการระบายน้ำในพื้นที่เป็นยังไงค่ะ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
7: ปากเหม็นแน
8: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
9: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
13: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
12: สบาย
13: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
12: สบาย
13: ถ้าต้องลุยป่า
12: สบาย
13: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
14: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
15: แบ็คเหรอ
16: แม่มีแบคทีเรีย
17: ไหนไม่เห็นมีเลย
15: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนไนซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
18: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
19: ลุกค่ะ
18: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนี่ยจากสสสอย่าสนุกอ่ะ
20: มันต้องมีตัวเปิด
21: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
22: ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2571
23: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC-Fosให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S-School
24: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
25: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
26: น้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
25: อใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
26: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
2: กลับมาข่าวแหกโค้งนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อเลยเมื่อสักครู่ที่เกิดไว้ที่แขวร่มเกล้านะแม่นะ
27: ใช่แล้วค่ะเอาเรามาดูเหตุการณ์เรียกได้ว่าคือหนักหนามากๆนะคะหลายๆคนบอกว่าพื้นที่ในกรุงเทพอาจจะไม่เหมือนกับปี54ไม่ได้ท่วมหนักขนาดนั้นแต่สำหรับชาวชุมชนเคหะคลองจันเคหะล่มเกล้าเองบอกว่านี่คือมหาอุทกภัยที่สาหัสที่สุดในชีวิตนะคะชาวบ้านเนี่ยต้องอยู่กับน้ำท่วมเนี่ยมาเป็นเวลามากกว่า3วันแล้วนะคะซึ่งระดับน้ำเนี่ยยังคงไม่มีทีท่าว่าจะลดลงคือลดลงก็อาจจะลดลงนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ

0: ะแล้วแต่ที่สำคัญที่น่ากังวลก็คือส่งกลิ่นเหม็นนั่นเองค่ะไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ
1: สงสารรถมากนะคะเพราะว่าแช่น้ำอยู่หลายวันละไม่ลดค่ะน้ำสถานการณ์ทั้งเมื่อวานเห็นไหมคะคนที่เดินพี่ผู้ชายนั่นก็คือถึงอกน้ำเริ่มจะเน่าแล้วฉันประเมินด้วยสายตาตอนนี้ก็เกิน500คันนะคะเพราะว่าฝั่งนี้ก็ตอนแรกก็รอดเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ไม่รอดละอันนั้นคือลานจอดที่สูงที่สุดที่หาลูกเก้า33ค่ะใช่ค่ะหลายคนมากนะคะที่แบบยังไม่รู้ต้องเอายังไงต่ออ
0: ันนี้คือเสียงสะท้อนนะคะจากพี่คนนี้เขาอยู่ที่เคหะชุมชนเคหะร่มเก้า33เขตลาดกระบังเนาะเธอผู้นี้อยู่ชั้นสูงหน่อยแต่เธอเหมือนกับเสียงสะท้อนว่าจริงๆแล้วอะข้างล่างอะชั้น1เนี่ยก็คือเหมือนกับไม่มีไฟใช
2: ้
0: ต้องต่อไฟจากชั้น2ให้มาชั้น1แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีภาพจุดหนึ่งที่เป็นฝากระโปรงรถสีขาวอะค่ะ
2: ค
0: ือเขามีคราบแล้วอะ
3: เหมือนน้ำมันหรืออะไร
0: เน่ๆๆเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวจะเห็นเนาะซึ่งอันเนี้ยสะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าน้ำเนี่ยมีการท่วมขังซึ่งดูจากระดับน้ำแล้วเนี่ยก็คือถึงหน้าอกเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียหายกว่า500คันโดยประมาณที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็จมอยู่แล้วก็ทำได้แต่แค่มองว่าเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะลงไปเพื่อที่จะเนี่ยเนี่ยค่ะรถเห็นไหมดูหน้ากระโปรงรถสีขาวเนี่ย
2: เต็มไปหมดเล
0: ยสีเปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยค่ะ
4: นี่คือน้ำมันนิ่งมากด้วย
0: ใช่เนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าเห็นใจแล้วก็กังวลเรื่องสุขอนามัยนะคะแล้วก็ความเสียหายที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะที่น่าเห็นใจเหมือนกันก็คือเคหะล่มเกล้านะคะ15ชาวบ้านหลายร้อยชีวิตค่ะต่อแถวกันรอรับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนาะซึ่งตรงนี้เป็นที่สะเทือนใจเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นเรือเป็นเรือส่งอาหาร
3: มองกับตาปิด
0: ๆโอ้ย
3: แต่ว่าให้ไม่ได้จริงๆอยากให้นะคะแต่ว่ามันจะมีคนที่ออกไม่ได้
0: ใช่
2: จุดที่ลึกๆอ่ะ
0: ตรงเนี้ยเขาบอกว่าแม้จะหิวแม้จะเห็นแต่ก็ต้องอดทนให้อาหารผ่านหน้าตัวเองไปเพราะว่า
2: คนนี้เดือดร้อนกว่า
0: ใช่คือเขาจะมีชุมชนที่อยู่ข้างในที่น้ำท่วมสูงถึงอกอะค่ะคือจะต้องแบบคือเขาก็คงอยู่ในบ้านหลายวันแล้วแล้วไม่สามารถที่จะเดินออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องนำเนี่ยนะคะอาหารน่ะไปส่งให้ข้างในก่อนแต่นุ้ยก็เชื่อนะว่าคือแม้ว่าตัวเองจะลำบากอะนุ้ยก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนอะยังรู้สึกว่าด้วยควรส่วนตัวที่ลงไปพื้นที
2: ่
0: ทุกคนบอกเข้าไปเลยเข้าไปข้างในก่อน
2: เข้าไปข้างในก่อน
0: ข้างในเดือดร้อนกว่าข้างในเขาไม่ได้กินข้าว2วันแล้วเข้าไปก่อนเลยอันนี้คือน้ำใจคนไทยที่รู้แบบเห็นแล้วเราก็แบบคือเราอยากจะช่วยทุกคน
3: แล้วที่ใส่กะละมังอ่ะบางทีเห็น1คน1กะละมังอ่ะเขาไม่เอาแค่ครอบครัวเขานะเพราะมันก็จะมีบางครอบครัวที่ออกไม่ได้จริงๆในกะละมังเนี้ยก็คือเอาไปแบ่งคนอื่นต่อ
0: ถูกเอาไปฝากข้างบ้านที่เขาออกมาไม่ได้ติดเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือน้ำใจคนไทยเนาะแล้วว่าอย่างที่เกริ่นไปแล้วในตอนแรกนะคะว่าแม้หน่วยงานเนี่ยจะบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยรอบนี้ไม่หนักหนาเนี่ยแต่อย่างที่ภาพที่เห็นนะคะว่าในบางส่วนโดยเฉพาะเนี่ยเคหะเนี่ยคลองจันบางกะปิเคหะร่มเก้าเขตลาดกระบังเนี่ยก็คือหนักมากจริงๆเรามาดูสาเหตุหลายๆคนก็บอกว่าขอครั้งที่เป็นครั้งสุดท้ายเถอะหลายๆฝ่ายก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องมาดูสาเหตุกันละเพื่อที่ไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยคราวนี้มาดูที่ชุมชนเคหะคลองจันกันก่อนแล้วก็เคหะชุมชนร่มเกล้าว่าเอ๊ะสองจุดนี้เป็นจุดไข่แดงเนาะที่ประสบปัญหาแบบน้ำท่วมที่เยอะมากสุดเขามีองค์ประกอบอะไรบ้างประการแรกนะคะเขาบอกว่ามีลักษณะทางกายภาพแล้วก็ปริมาณฝนที่สะสมอย่างชุมชนเคหะคลองจันบางกะปิเนาะคือตั้งอยู่ติดกับคลองแสนแสบทำให้ต้องรับทั้งปริมาณฝนที่ตกลงมาและมวลน้ำจากคลองแสนแสบล้นตลิ่งเข้ามาท่วมชุมชนและก็ถนนรามคำแหงนะ
3: คะ
0: ส่วนชุมชนเคหะร่มเก้าเขตลาดกระบังเองเนี่ยเป็นพื้นที่เหมือนแอ่งกระทะขนาดใหญ่และมีพื้นที่ต่ำซ้ำเนี่ยฝนตกลงมาสะสม300มิลลิเมตรมันเกินขีดความสามารถของการระบายที่ในระบบคันกั้นน้ำเองคลองไส้ไก่ภายในเองเนี่ยจะสามารถที่จะระบายได้ทันหรือว่าจะกั้นเอาไว้ได้นะคะจึงทำให้น้ำเนี่ยล้นคันกั้นน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ด้านในนั่นเอง
3: ก็ผู้ว่าชาชาติบอกอ่ะฝนมา300มิลลิเมตรเนี่ยนึกถึงตอนหัดใหญ่อ
2: ่
3: ะแบบนั้นแหละก็ยอมรับตรงๆอ่ะว่ากทมเกินกำลังจะรับได้ทั้งที่คาดการไว้บ้างแล้วนะคะอันนี้ปัจจัยที่แม่นุ้ยบอกคือปัจจัยทางกายภาพกับเรื่องของน้ำฝนถูกไหมคะปัจจัยต่อมาคือเรื่องของระยะทางที่มันห่างไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าน้ำอะค่ะสุดท้ายที่ท่วมกันอยู่เนี่ยปลายทาง างของมันที่เราระบายกันเนี่ยก็คือต้องไปเจ้าพระยายิ่งพื้นที่อยู่ห่างสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยามากเท่าไหร่การดึงการสูบน้ำ

0: ไปปลายทางที่แม่น้ำเจ้าพระยามันยิ่งช้าลงเอาง่ายๆนะคะเคหะร่มเกล้าน่ะอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึง40กิโลเมตรดังนั้นน่ะคือถ้าดูในเชิงแบบกายภาพพื้นที่แย่สุดเลยค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครใช้คำว่าลาดกระบังอ่ะเป็นจุดที่ท้าทายมากที่สุดเพราะมันไกลไงอีกปัจจัยนึงคือไม่สามารถผันน้ำออกทางฝั่งตะวันออกทางแม่น้ำบางปะกงได้นะคะเพราะปกติเนี่ยหากน้ำท่วมกรุงเทพแรงๆหนึ่งในวิธีที่กรมชลเลือกคือผันน้ำไปยังจังหวัดข้างเคียงทางฝั่งตะวันออกก็คือนครนายกและปราจีนบุรีแต่ตอนนี้ยังไงสองจังหวัดนี้ขอโทษนะคะน้ำสูงกว่ากทม.ค่ะแล้วเราจะไปให้เขาได้อย่างไรนะก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะดังนั้นนะคะการรับมวลน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนขุนด่านปะกันชนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ละตอนนี้แค่เอาน้ำเขื่อนขุนด่านก่อนก็ไม่ไหวแล้วนะคะทีนี้ถ้ามาดูเส้นทางระบายน้ำเคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้าจะไปทางไหนบ้างนะคะทั้งหมดอย่างที่บอกปลายทางสุดท้ายคือเจ้าพระยาดูคลองจันก่อนนะน้ำจะไหลลงคลองย่อยรอบๆนะคะแล้วเข้าสู่คลองแสนแสบคลองแสนแสบถ้าผู้ได้เห็นภาพเรียกเป็นคลองหลักเลยคลองหลักคือคลองแสนแสบเนี่ยจะระบายออก2เส้นแยกไปสถานีสูบน้ำพระโขนงลงเจ้าพระยาแยกไปคลองสามเสนผ่านอุโมงค์มักกะสันและสถานีสูบน้ำสามเสนนะคะส่วนเคหะร่มเกล้าเส้นทางระบายน้ำหลักมีทางเดียวคือคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองหลักไม่มีเส้นอื่นไม่มีคลองอื่นเลยและจากเนี้ยใช้ระยะทาง40กิโลเมตรไปสถานีสูบน้ำพระโขนงระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นถึงได้บอกว่าที่เนี้ยมันเลยอาจจะลดลงช้าเห็นไหมท่านผู้ชมดูนะคะคลองหลักสีฟ้าด้านบนคือคลองแสนแสบสีเหลืองด้านล่างคือประเวศบุรีรมย์เนี่ยกทม.ทำยังไงก็ได้ค่ะ3วันเนี้ยให้อีสองคลองเนี้ยน้ำต้องลง
1: คลองที่สุดอะ
0: ถ้า2คลองนี้ลงหมายความว่า
2: สามารถระบายได
1: ้
0: น้ำที่ท่วมบ้านเราอะจะระบายได้น้ำที่ท่วมอยู่บนถนนหน้าบ้านเราจะระบายได
2: ้
0: ขอ3วันตรงนี้กทม.บอกนะคะทีเนี้ยถ้าจะลงได้ฝนต้องไม่มาเติมเพิ่มนะคะทีนี้ถามว่าแล้วถ้าการเร่งระบายน้ำทำได้แค่ไหนกทม.บอกว่าเร่งยากค่ะมันไปแบบช้าๆข้อจำกัดก็คือน้ำท่วมตรงนี้มันหนักกว่าที่อื่นนะคะแล้วตอนนี้ปริมาณน้ำในคลองหลักเองทั้งแสนแสบทั้งประเวศบุรีรม
1: ย
0: ์เต็มเกินความจุหนักอยู่เหมือนที่ยศบอกพอคลองหลักลงไม่ได้คำถามที่ทุกคนบอกไงว่าเออวันนี้ฝนลดลงทำไมน้ำไม่ลด
2: นั่นสิ
0: เพราะคลองมันไม่ลดค่ะแล้วน้ำทะเลหนุนอีกใช่ไหมคะเจ้าพระยามันก็ไปต่อไม่ได้มันก็จะวนกลับมาที่เดิมนะคะนี่แหละปัญหา
1: ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกนะฮะว่าแล้วแผนในอนาคตล่ะและเป้าหมายในอนาคตอันใกล้นี้จะต้องทำอย่างไรต่อนะคุณผู้ชมครับคือกทม.บอกเลยบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามจะต้องผันน้ำที่มันค้างอยู่เหล่านี้เนี่ยตามคลองต่างๆลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้แต่จะเลือกจุดที่สามารถทำได้รวดเร็วก่อนอย่างเช่นอะไรบ้างเอกมัยเพชรบุรีตัดใหม่อโศกแล้วก็คลองเจ้าคุณสิงห์นะฮะซึ่งณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่เหล่านี้ก็มีการกู้พื้นที่คืนกลับมาน้ำแห้งกลับมาเป็นปกติแล้วแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับคือเราต้องไปลดระดับน้ำในคลองสายหลักๆด้วยนะฮะที่มันยังคงเต็มอยู่อีกเหมือนกันก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณสัก3วันละกัน3วันน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมส่วนชุมชนเคหะคลองจันทร์ชุมชนเคหะร่มเกล้ามีข้อจำกัดก็คือ2จุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นทางกทม.บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ7วันด้วยกันครับ
3: ถ้า3วันผมคาดว่าถ้าจะเอาถนนสายหลักแห้งหมดผมว่าไหวอยู่ตอนนี้กำลังจะเร่งอย่างน้อยถนนสายหลักให้แห้งก่อนครับแล้วพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่เคหะชุมชนต่างๆเนี่ยเราต้องไปคู่อีกทีนึงกรุงเทพครับผมเรียนว่าผมระบายน้ำคลองแสนแสบคลองประเวศเนี่ยระบายกับแม่น้ำเจ้าพระยาหมดครับไม่ได้ระบายเข้าไปในพื้นที่ปริมณฑลแต่มีบางส่วนตรงบริเวณรอยต่อด้านตะวันออกเนี่ยครับที่ระบายที่กรมชลจะระบายช่วยกรณีที่น้ำแถวฉะเชิงเทราเนี่ยต่ำแล้วก็จะระบายช่วยเราครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็สูบไม่ได้เพราะพื้นที่ฉะเชิงเทราก็เยอะ
1: ก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมครับว่ามีพื้นที่หลายพื้นที่เนี่ยก็มีการกู้พื้นที่คืนกลับมาสำเร็จแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นชินเขตเขตหลักสี่ถนนเทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรนะฮะที่น้ำมันยังแห้งไปแล้วเนื่องจากว่าก็อยู่ใกล้แม่น้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำด้วยนะฮะก็เลยสามารถที่จะระบายออกได้ดีกว่าจุดอื่นๆส่วนพื้นที่น้ำที่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วก็คือคลองเจ้าคุณสิงห์ครับเขตวังทองหลางเป้าหมายถัดไปเลยเนี่ยเขาบอกว่าก็คือบริเวณแถวแถวเสนานิคมเขตจตุจักรนะฮะที่กำลังเร่งในการสูบน้ำแล้วก็พร่องน้ำออกไปนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือหลายคนก็บอกว่าแล้วการผันน้ำออกจากเคหะคลองจันทร์แล้วก็เคหะร่มเกล้าถ้าระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มันจะไปกระทบต่อพี่น้องคนที่อยู่ปริมณฑลหรือเปล่า
2: น่าสิ
1: เนี่ยเรื่องนี้เองเนี่ยทีมข่าวเราก็มีการถามนะฮะบอกว่าแล้วมันจะไปมีผลกระทบไหมซึ่งทางกทมเองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเองบอกว่าจะไม่มีการผันน้ำเหล่านี้ไปสู่ชาวบ้านเขตปริมณฑลเพราะตัวของเขาเองก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักอยู่แล้วแต่ทีนี้ถามต่อคาดการเอาไว้ว่าแล้วถ้าในอนาคตฝนมันตกหนักขึ้นมาล่ะแล้วเกิดกรุงเทพเนี่ยมันเป็นภาพแบบนี้อีกจำเป็นต้องมีการผันน้ำออกไปพื้นที่ไหนที่ต้องมีการเฝ้าระวังเอาไว้เป็นลำดับต่อไปคำตอบเลยก็คือฉะเชิงเทราแล้วก็นครนายกนะฮะสองจังหวัดนี้จะเป็นพื้นที่ที่รับต่อนะคุณผู้ชมดูตามภาพน
2: ะ
1: เนี่ยจากเคหะร่มเกล้าราชบังเก็บบางกะปิเองก็จะมีการผันออกไปนครนายกฉะเชิงเทราซึ่งทั้งสองพื้นที่นี้ก็ใช่ว่าน้ำจะน้อย
2: ใช่สิ
1: น้ำเยอะมากๆน่าเป็นห่วงอยู่แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมจุดแรกที่จะรับเลยก็คือบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราบางปะกงนครนายกก็คือองครักษ์แต่ต้องย้ำก่อนนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดการเฉยๆนะ
2: มันอาจจะไม่ได้ไปถึงนะ
1: เพราะณตอนนี้คือกรมอุตุบอกฝนมันเบาลงไปแล้วมันย้ายภาคไปแล้ว
0: ต่อให้จะใช้แผนนี้ได้เนี่ยหมายความว่านครนายกกับฉะเชิงเทราต้องไม่มีน้ำเลยนะคะเขาต้องปกติ
1: ถูกถึงจะผ่านได
2: ้ก็ถ้าเขายังมีน้ำอยู่น้ำมันก็ไปไม่ได้
1: แล้วประเด็นคือนครนายกน้ำเยอะกว่าเราอ่ะเยอะกว่ากรุงเทพอ่ะมันจะผันต่อไปได้ยังไงก็เป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเอาเป็นว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดการณ์แล้วกัน
0: แ
1: ต่เพราะฉะนั้นแต่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
2: ชาวฉะเชิงเทากับนครนายกอย่าเพิ่งตื่นตระหนก
0: ใช
1: ่ใช่
2: ถูกไหมว่าเอ้ยอุ้ยฉันต้องรับ
1: น้ำต้องรับน้ำอีกแล้ว
0: นี่นะอันนี้แค่คาดการณ์
2: อ่ะเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเราไปหาทางออกฝั่งกทมกัน
0: จ้ะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตาง
1: ครับ
0: โอ้โห
2: เดือดเลยซัดกทมเลย
0: จ้ะ
2: น้ำท่วมเพราะระบบระบายเอาไม่อยู่แต่งงหนักโปรเจกต์ยักษ์ระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 16,000
1: เอ๊ะ 60,000
2: 165,000 ล้านเนี่ยต้องถามจิ๊บจี๊ดว่าความ
1: จึ๊บจื๋ยจึ๊บจื๋ย
0: จุด
2: จึ๊บจ่ายเนี่ย
1: เ
2: กิดจากบริหารห่วยหรือตั้งใจให้เกิดเป็นแบบนี้ฮะ
1: โอ้โห
2: ทำไมอ่ะ
1: เออ
2: ทำไมอ่ะ
1: ฟาดหนักเลยเนี่ย
2: เออเน
0: า
2: ะ
0: เออบางคนตอนนี้ก็แซวว่าอะไรอ่ะเป็นมหาอุทกภัย plus
1: ก็เขาไม่ให้ใช้คำว่ามหาอุทกภัยใช่ไหมล่ะก็น้ำท่วม plus
0: เออน้ำท่วม plus ก็ได้นะ
2: อ๋อ
0: คือก็มีคนนิยามกันในโลกออนไลน์
2: เพราะว่าหลายๆคนน่ะคิดว่าเออไม่น่าจะเกิดขึ้นไง
1: ครับ
2: คือนี่คือเมืองหลวง
1: แล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
0: นะคะคือหลายคนก็บอกว่านี่คือในมุมนึงอ่ะนี่คือเมืองหลวงแล้วอ่ะมันถึงยังเสียหายประมาณนี้เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออ่ะมันยังไวแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้มันตกแช่แล้วมันไปเกิดต่างจังหวัดอ่ะแล้วเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่เท่า
2: พร้อมขนาดนี้ล่ะ
0: โอ้โหแล้วมันจะยิ่งขนาดไหนถ้ายังเตือนกันแบบนี
2: ้และอีกอันนึงที่นุ้ยได้เห็นนะวันนี้ในโซเชียลเนาะเขามีการแชร์ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีคนแบบคือเป็นไวรัลก็คือเรื่องของการตั้งคำถาม มายังรองผู้ว่าออกมาตอบคำถามเรื่องเซลล์บอดแคสต์ในการแจ้งเตือนเออว่าเฮ้ยล่าช้าไปหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยทางรองศาสตราจารย์ทวิดาเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าการแจ้งเตือนน้ำท่วมหรือเซลล์บอดแคสต์เนี่ยที่ล่าช้าท่านก็ออกมาชี้แจงว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าก็ได้เห็นแล้วว่ามันมีช่องว่างเนื่องจากว่าอะไรคือกทมเนี่ยมีระบบแจ้งเตือนเป็นของตัวเองถูกไหมออกแบบไว้แล้วมีสามารถเขียนข้อความได้เองแต่คนที่จะกดส่งเซลล์บอร์ดแคสต
1: ์
2: คือปภ.
0: ค่ะ
2: ก็เลยบอกว่ายอมรับว่าคือสาเหตุที่แบบช่วยเหลือแฟดคลองจันทน์ล่าช้า28ชั่วโมงแรกเนี่ย1เกิดจากน้ำที่เพิ่มปริมาณสูงอย่างรวดเร็วและมีรถขนาดใหญ่เนี่ยกีดขวางเส้นทางด้วยทำให้การที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันไปไม่ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็การที่จะส่งข้อความจากกทม.เพื่อไปให้ปภ.วินิจฉัยแล้วก็
1: กดเซลล์บอร์ดแคสต
2: ์มันมี
1: หลายขั้นตอนใช่ไหม
2: ไปฟังท่านนิดนึงค่ะ
4: แต่เขตบางกะปิเนี่ยตอนที่น้ำขึ้นสูงเลยเนี่ยเขามีความจำกัดจำเขี่ยของเขาอย่างหนึ่งคือระบบเองเนี่ยก็จัดได้ยังไม่ดีนักที่ปลายทางอันนี้ยอมรับค่ะใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยเขตบางกะปิมีปัญหาค่อนข้างมากเพราะว่าตัวเขตเองมีระดับน้ำแล้วก็ให้บังเอิญว่ารถสูงของเขตที่อยู่ในเขตเนี่ยค่ะบังเอิญว่ามีรถจอดบล็อกอยู่ข้างหน้าหนึ่งคันแล้วเป็นรถใหญ่มากไม่สามารถจะเคลื่อนออกได
2: ้เนี่ยตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับมีการแบบ บอกกล่าวนะว่าเข้าใจทุกคนเนี่ยอยากจะเอารถขึ้นที่สูงถูกไหมแต่บางครั้งเนี่ยมันไปปิดกั้นการช่วยเหลือของทางภาครัฐหรือเปล่าตรงนั้นหรือว่าจากหน่วยงานอื่นๆหรือเปล่า
1: แต่มันก็ย้อนกลับมาไงว่าถ้าเกิดว่าข้อค

0: ความการแจ้งเตือนมันมาเร็วกว่านี
1: ้ใช่
0: ชาวบ้านก็จะมีทางเลือกในการเอารถหนีน้ำที่มันดีกว่านี้หรือเปล่า
2: ใช่ป่ะพยพแบบกลุ่มเปราะบางเนี่ยพอตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหได้รับคำเตือนเนี่ยคือน้ำมันล้อมแล้วอยากจะอพยพกลุ่มเปราะบางไป
1: ได้แล้วเออแล้วเวลาน้ำที่ขึ้นเนี่ยค่ะจากปริมาณน้ำอ่ะเขาไม่ได้ขึ้นที่แบบหน้าแข้งที่จะสามารถที่จะออกได้เนาะ
0: ใช่
1: คือตื่นมาก็คือฮะ
0: ขึ้นมาที่ห้าสิบเซนอย่างเงี้ยมันขึ้นมาแบบโอ้โห
1: ก็ลำบากซึ่งจริงๆท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติของเราเองก็มีการยอมรับว่าสถานการณ์ครั้งนี้รุนแรงและคาดการได้ยากนะคะเพราะว่าฝนตกแช่อย่างต่อเนื่องน้ำฝนปริมาณ300มิลลิเมตรเนี่ยนะคะจนถึงปริมาณน้ำเกินศักยภาพในการระบายน้ำของเมืองจะรับไหวพร้อมเปรียบเทียบว่าลักษณะฝนเนี่ยมีความใกล้เคียงกับตอนที่น้ำท่วมหาดใหญ่เนาะโดยที่เอาจริงๆตอนนี้ยังเหลือน้ำท่วมสูงอีก8เขตค่ะลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางขณะที่มีประชาชนเนี่ยเข้าศูนย์พักพิงแล้วกว่า 7,000 คนเนาะในกว่า200ศูนย์นะคะแล้วก็คาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 300,000 ครัวเรือนหรือประมาณ 700,000 คนคราวนี้เบื้องต้นกทม.เองเนี่ยก็บอกว่าเร่งเดินเครื่องระบายน้ำเต็มกำลัง มีการเปิดโรงเรียนให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวมีการประสานช่วยเหลือประชาชนเนา
2: ะ
1: ในพื้นที่ประสบภัยนะแต่ว่าแน่นอนทุกคนก็ต้องไปถามท่านผู้ว่าชัดชาติว่าระยะยาวล่ะคะท่าน
0: นะ
1: ว่าเราจะแก้ไขยังไงท่านก็บอกว่าเออมันยืนยันไม่ได้ว่าจะมีฝนตกหนักแบบนี้อีกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าแน่นอนตรงนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของทุกหน่วยงานเลยที่จะต้องถอดบทเรียนแล้วก็ต้องมาวางแผนร่วมกันเพื่อไม่ให้เมืองต้องเผชิญปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในระดับนี้ซ้ำอีก
2: นี่คือทางกทม.ก็พยายามอย่างเต็มที่นะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงนอกจากกทม.แล้วอ่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพสดก่อนนะ
1: คุณผู้ชมนะ
0: นายกลงพื้นที
2: ่นายกอนุทินลงพื้นที่แฟลตคลองจันทร์รอบ2เมื่อสักครู่ที่เราบอกตอนนี้เดี๋ยวนะตอนนี้คือนายกกำลังใส่
0: บูทอยู่ใช
2: ่
0: ตอนแรกมารองเท้าผ้าใบตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนรองเท้าบูทเพราะเดี๋ยวต้องเดินลุยน้ำ
2: กางเกงยีนนะ
0: ครับ
2: กางเกงยีนรองเท้าบูทใช่ไหม
1: ไม่กางเกงยีนหรอมันหนักน้ำนะ
0: อาจจะเป็นผ้าเบาๆก็ได
2: ้เดี๋ยวรอดูว่าทาง
1: มันจะมึนหัวนิดนึงนะคุณผู้ชมเราต้องเข้าใจนี่มันเป็นภาพสด
2: อยากจะสะท้อนกับนายกอีกหรือเปล่าถ
0: ู
2: กไหมคะเอาขอนายกแต่งตัวนิดนึง
1: นี่ไม่ใช่บูทนี่มันเป็นเหมือนกับ
0: เหมือนเป็น
1: ถุงอ่ะ
0: เป็นถุงกันน้ำละกัน
2: คือแต่พวกนี้
0: คือคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาจะรู้อยู่แล้วเขาจะรู้อยู่แล้วเขาจะสวมกันอย่างนี
1: ้มันจะไม่ลื่นถูกไหมพ
0: ี่ใช่มันจะไม่ลื่นแล้วก็มันสามารถกันขึ้นมาได้ถึงประมาณหัวเข่าก ันน้ำกันปลิงเดินปงเดินป่าอะไรเงี้ยเขาใช้อย่างนี้กัน
2: แต่เนี้ยก็ได้แค่ต้นๆนะเพราะว่าถ้าท่านนายกเข้าไปลึกๆก็คือต้องไปเรือใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าแบบชาวบ้านไม่มีเนี่ยคือเดินมาก็คือลุยเปล่านะคะเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าเดี๋ยวให้ดูอีกนิดเดียวนายกพร้อมแล้วนะรองเท้าพร้อมใส่บูทแล้วเดี๋ยวลุยน้ำเข้าไปเจอเดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราตัดให้ชมข่าวแหกโค้งนะ
1: โอ้นุ้ยก็ว่าก็จะเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนแหละ
0: ใช่ใช่จะได้เร่งแก้ไขกันด้วยแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือประเด็นที่หลายคนพูดถึงกันคือเรื่องของกรมอุตุที่บอกว่าการใช้คำของกรมอุตุเนี่ยก่อนหน้านี้มันยากอ่ะมันเข้าถึงมันไม่ค่อยเข้าถึงเลยอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: คือฟังแล้วแปลแล้วแปลอีก
0: โอ้แปลงงอ่ะฝนตกบางแห่งแห่งไหนวะ
1: แต่หนูชอบนะเขามีการไลฟ์นะแล้วหนูชอบน้องคนนั้นน่ะที่ยืนถือไม
0: ้เป็นนักวิชาการอ่ะที่นักวิชาการคอยอธิบายอ่ะ
2: ไม่แต่ว่าต้องยอมรับว่าตอนแรกที่แบบกรมอุตุโดนเอาไปเทียบกับเพจทีลมฟ้าอากาศอุตุเขาก็น้อยใจถูกไหมล่ะแต่ว่าก็เข้าใจไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอะไรวันนี้ข่าวแหกโค้งเราจะมาให้กำลังใจกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะเห็นไหมข้อความส
0: ั้
2: นแล้วนะ
0: กระชับด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าต้องการสื่ออะไร
1: ผ่านไปแล้วค่ะ
0: นี่ใช้ว่ากรุงเทพบวกสมุทรปราการยังตกหยุดปทุมธานีรอบนี้ฝนผ่านไปแล้วค่ะพร้อมเตือนพื้นที่ที่ยังมีฝนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหลายคนอ่านอันนี้แล้วบอกว่าอุ๊ยดีอย่างน้อยมันเข้าใจง่ายนะมันเข้าใจได้เลยทันทีเนี่ยมันกำลังไปแล้วนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือฝนกำลังไปแล้วนะวนมันกลับไปอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่ไงบางจุดฝนจะมาแรงและตกเยอะ
0: เ
1: เ
0: นี่ยเข้าใจได้ง่าย
1: ถ้าไม่งั้นอันนี้ถ้าบางจุดฝนตกแรงก็คือ 30% 70% อะไรประมาณนี้ป่ะ
0: ใช่อาจจะอย่างนั้นหรืออาจจะมากกว่านั้น
2: หรือว่าเมื่อตอนช่วงเราเลิกงานเนี่ยมาแล้วนะกรมอุตุเลิกงานแล้วแต่ฝนยังไม่เลิกค่ะ
0: แล้วพี่ชอบอ่านคอมเมนต
2: ์ชาวเน็ตก็จะแบบโอ้แอดมินน่ารักค่ะแอดมินมีการแบบรับฟัง
0: ปรับการสื่อสาร
2: ฝนทำโอทีเหรอคะแอดมิน

0: ช่วยเหลือยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้จะ2ทุ่มแล้วได้กินข้าวกันหรือยังยิ่งดึกยิ่งหิวด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
2: เชี่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
5: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
4: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
6: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
7: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสียงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
9: ลุกใหม่ปะเนี่ย
10: เหมือนเดิม
11: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
14: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
15: ป้าทำไม
16: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
17: ไม่มี
18: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
1: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
19: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
1: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
18: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
15: อัปปาเช
20: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี่

0: ปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
2: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูง
5: มันได้ผักทั้ง5สี
6: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
7: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
8: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่า

0: ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิทัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
3: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
2: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: 1ทุ่ม28นาทีนะคะกลับมาข่าวแหกโค้งหลายท่านกินข้าวไปชมข่าวไปเนาะแต่ว่าเราส่งกำลังใจจริงๆนะคะที่เคหะร่มเกล้าบางคนยังไม่ได้กินข้าวเลยคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่ายิ่งดึกยิ่งหิวด้วยนะคะชาวบ้านบอกว่าเนี่ยต้องเดินลุยน้ำออกมาหาของกินกันก่อนนะชาวบ้านก็มาแล้วค่ะอันนี้ให้ดูรถน้ำท่วมขนาดกระบะนะคะก็ครึ่งคันนะคะบางพื้นที่ก็คือมิดหลังคาไปแล้วชาวบ้านก็ถือกะละมังแล้วก็ลุยน้ำออกมารอของกินต่างๆข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นวันนี้มีคนเอามาช่วยนะคะบางจุดก็น้ำประมาณระดับเอวชาวบ้านบอกว่าเจอแบบนี้มา3วันที่กังวลก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเดินมาฝนไม่ได้ตกนะคะแต่น้ำอ่ะไม่ลดเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ในกล่องโฟมก็จะเป็นแบบวัตถุดิบอาหารต่างๆที่จะเอาไปยังชีพกันอยู่ด้านในซึ่งน้ำยังท่วมนะคะทีนี้ณวันนี้ก่อนเนี่ยชาวบ้านบางส่วนต้องไปอาศัยอยู่ชั้นบนแบบนี้เรือของทีมข่าวสำนักข่าววันนี้ของเราแล่นผ่านบางคนเอาน้องหมาลอยกระมังมานะคะมารอความช่วยเหลือนะเขาก็ตะโกนขอเลยว่าเอ๊ะมีอาหารมีน้ำดื่มไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้นะประทังชีวิตด้วยอะไรรู้ไหมขนมซองขนมห่อที่มันเหลือติดบ้านจนจะไม่เหลือแล้วหมดแล้วเนี่ยนะอย่างครอบครัวเนี้ยมี3คนพ่อแม่ลูกไปอยู่ชั้น2ชั้น1น้ำท่วมและเริ่มเน่านะคะน้องบอลและชะตาก็ไปช่วยนะคะจุดไหนผูกเชือกได้ก็ผูกเชือกลากถุงยังชีพวันสร้างสุขจากน้ำใจของพี่น้องคนไทยของเราเนี่ยส่งขึ้นไปที่ชั้น2เพื่อให้การช่วยเหลือค่ะ
9: รถจมน้ำไปแล้วนะ
10: อ๋อรถจมน้ำไปแล้ว
9: ก็เลยเอาของจากรถขึ้นทันมันมาเรื่อยๆตอนแรกอะน้ำมันมาจากข้างนอกมันตีวงรอบนอกขึ้นมาแล้วค่อยมาข้างในมันไม่ได้ท่วมข้างในก่อนนะมันท่วมถนนก่อนคืนแรกอะน้ำตีท้องรถแล้วอยู่ๆตีหนึ่งมันก็ขึ้นตีสองขึ้นเรื่อยๆเลย
10: ก็คือตอนนี้ชั้นหนึ่งเนี้ยลงมาไม่ได้เลย
9: มันลงมันเริ่มเน่าแล้ว
10: นะครับอันนี้ถุงยางชีพในโครงการวันสร้างสุขนะ
9: ขอบคุณมากเลยค่ะ
10: ช่องวัน31นะครับ
9: ขอบคุณมากค่ะ
10: เพื่อนไปหน่อยนะแต่ว่าเรามาถึงเพื่อนไป
9: ไกลมากเลยหนูปิดประตูรอหลายวัน
11: เดินหน้าไปไหนอ่ะ
9: ที่โรงเรียนก็คือแบบไม่ต้องไปทำงาน
11: เดินหน้าได้ไหมพี
10: ่แล้วใครผ่านก็ตะโกนอย่างเงี้ยเหรอ
9: ยังไม่มี
11: มาน
12: ี่คือ
13: ยังไม่มี
12: ติดอยู่ในบ้านมาหลายวันแล้วแล้ววันสร้างสุขเราคือทีมช่วยเหลือทีมแรก
13: ที่เข้าถึง
12: ที่เข้าไปหลายๆครั้งบอกว่าทางโดยเฉพาะเคหะร่มเกล้าซอย10เนี่ยเขาบอกว่าที่ความช่วยเหลือเนี่ยส่งเข้าไปได้อย่างช้าเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรคะ1น้ำเนี่ยมาสูงเนี่ยด้วยเวลาอันรวดเร็วเนาะแล้วก็คือตรงชุมชนตรงเนี้ยเคหะตรงเนี้ยเขาเป็นซอยย่อยแล้วก็คือไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยที่จะเข้ามาเหมือนกับอาจจะมีรถจอดอยู่อาจจะเป็นซอยแคบก็เลยไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือว่าเนี่ยแหละค่ะเราได้ไปมอบถุงยางชีพเนาะจากโครงการวันสร้างสุขนะคะเป็นทานน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะที่ร่วมส่งผ่านมาทางช่องวัน31นะคะแล้วก็ผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อบรรเทาอย่างน้อยๆเขาต้องเรียกว่าบรรเทาเนาะเราไม่สามารถที่ทำให้หายไปแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนุ้ยว่าเรายังบรรเทาความเดือดร้อนได้นะคะบางคนก็คือลอยคอออกมาเกาะโฟมออกมารับบางคนก็บอกว่าช่วยโยนขึ้นมาชั้น2หน่อยอย่างภาพที่เห็นหรือว่าเป็นการผูกเชือกนะคะดึงเนี่ยอันเนี้ย
8: อันนี้โยนนะนี่โยน
12: โยนขึ้นไปปึ้ง
8: ส่งต่อ
12: คือนึกว่าพี่เล็กพี่ใหญ่น่าจะชินแล้วล่ะกับการช่วยเหลือนี้ซึ่งเราไปกับทางทีมกู้ภัยใจถึงใจเนาะของพี่เล็กใหญ่คนนี้ฝันเด่นนั่นแหละค่ะแกก็เต็มตัวเข้าไปช่วยอยู่ตลอดเลยนะคะซึ่งอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3วันที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะเราไปฟังเสียงของผู้ประสบภัยนิดนึงนะคะ
11: ใช่ใช่ก็จะมีแบ่งกันสลับกันนะพี่จัดเวรกันออกว่าชุดนี้ออกนะแบบอีกชุดหนึ่งออก
10: อ๋อจัดเวรกันออก
11: ครับผมคือชุดนี้ออกแล้วชุดต่อไปออกไปสลับกันเอาข้าวเข้ามาครับ
10: ถ้าน้ำมันยังไม่ลดลงเนี่ยฮะเราต้องการความช่วยเหลือด้านไหนอะไรยังไงบ้าง
11: มันก็ต้องพวกข้าวของหยุกยาพี่สำคัญเพราะว่าเศษแก้วโดนบาดขาอะไรกันอย่างนี้เยอะนะครับ
10: อ๋อมีพวกอุปกรณ์ทำแผลก็อยากได้ล้างแผลอะไร
11: ใช
10: ่
11: ใช่ครับเบื้องต้นอุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้นพี
10: ่แล้วก็อาหารน้ำดื่ม
11: ครับยาอย่างเงี้ยน้ำกัดเท้าพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่
10: อ๋อน้ำกัดเท้าเนาะ
11: ครับน้ำดื่มก็สำคัญสุดเลยพี่น้ำดื่มเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะเลยพี่
12: อ่ะเนี่ยแหละอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นเสียงจากผู้ประสบภัยจริงๆสิ่งที่เขาต้องการเนาะแต่อย่างที่เห็นนะคะภาพอ่ะเนาะก็คือจะเป็นซอยที่ไม่ได้กว้างแล้วก็จะมีรถจอดซึ่งเขาก็จอดอยู่เป็นประจำแหละ
13: ถูก
12: แต่พอ
8: ถึงตอนฉุกเฉินก็เขาก็ไม่รู้ไงว่าจะเกิดเหตุนี
12: ้เนี่ยแล้วจะผ่านตรงนี้ไปยังไง
8: แล้วก็อันนี้ยังเป็นจุดที่แบบยังพอมีช่องใช่ไหมคะล่มกล้าวเนี่ยจะมีบางจุดด้วยนะที่แบบน้ำเต็มแล้วก็เป็นสะพานรถเนี่ยจอดหนีน้ำบนสะพานแต่มีรถตู้จอดตรงกลางสะพานทีนี้กู้ภัยหรือว่าจิตอาสากลายเป็นแบบว่าเข้าไม่ได้ไปเลย
13: ใช่เนี่ยนี่คือภาพบรรยากาศนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าทีมข่าวของเราคุณบอลรัชตะเองเนี่ยก็ปักหลักอยู่ที่จุดนี้ทั้งวันเลยดูกันหน่อยดีกว่าว่าล่าสุดสถานการณ์ที่เคหะร่มเกล้าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะติดตามพร้อมกันกับคุณบอลเลยครับนะครับ
14: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาที่เคหะร่มเกล้ากันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับเจอชาวบ้านเนี่ยเดินลุยน้ำไปทำงานแล้วตอนเนี้ยก็ฟ้ามืดลงแล้วชาวบ้านลุยน้ำกลับบ้านจะเห็นว่าเนี่ยครับตอนนี้ก็มีหลายคนที่เอาของต่างๆใส่ลังโฟมนะครับเพื่อที่จะเอาของกินของใช้กลับไปอยู่อาศัยที่บ้านของเขากันนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมที่ยากลำบากเลยทีเดียวครับเพราะว่าเมื่อช่วงสายของวันนี้หลายคนเนี่ยนะครับตัดสินใจเดินลุยน้ำออกมาเพื่อที่จะมาหาของกินแล้วก็สะท้อนให้เราฟังว่าติดอยู่ในบ้านเนี่ย2วันไม่มีอะไรกินเลยต้องการเข้ากล่องน้ำดื่มหลักๆเลยที่ชาวบ้านต้องการนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกร้องก็คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำให้เขากลับมามีชีวิตใช้ชีวิตได้ตามปกติครับเป็นภารกิจที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหสุดๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีการร้องขอให้อพยพออกจากพื้นที่ด้วยก็เป็นผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เด็กตลอดทั้งวันนี้ผมอยู่กับคนนี้เลยครับก็คือพี่เล็กนะครับนี่พี่เล็กฝันเด่นนะครับหลายคนถามทั้งวันเลยว่าผู้ชายคนนี้คือ
15: นอนยัง
14: คือคุณเล็กหรือคุณใหญ่คุณเล็กหรือคุณใหญ่ครับ
15: แยกกันแยกกัน
14: เป็นยังไงบ้างครับภารกิจพี่
15: วันนี้ผมอยู่กับพี่บอลนะครับคือน้องเล็กน้องเล็กพี่บอลอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ลาดพร้าว107นะครับตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะครับชาววันนี้ก็เรียกได้ว่าทีมของเราเนี่ยถูกแบ่งออกไปทั้งหมดหลายทีมมากเพราะว่าอยู่ที่อรันด้วยแล้วก็มีที่นี่ด้วยแล้วก็มีที่ลาดพร้าวอย่างที่บอกอย่างที่เมื่อกี้ที่พี่บอลบอกว่าวันนี้ทั้งวันเราจะเห็นว่ามีการเขาเรียกว่าออกมาเขาเรียกว่าหาของกินของใช้ขั้นพื้นฐานนะครับแต่บางคนที่ออกไม่ได้เนี่ยก็เยอะมากเพราะว่าชุมชนเขาเรียกว่าเคหะร่มเกล้าเนี่ยใหญ่มากเราจะเห็นได้ว่าเรามีซอยย่อยมีโซน1 2 3 4 5 6 7 10แล้วก็มีซอยแยกทับอีกมีขีดอีกนะครับ
14: เมื่อกี้มีคนส่งข้อความมาบอกว่าเห็นทีมเราเข้าไปในพื้นที่แต่เราอ่ะเข้าไปในซอยย่อยเขาไม่ถึง
15: ใช่คือจะบอกว่ามันมีทั้งรถที่ขวางทางรถทางเรือของเราด้วยแล้วก็อะไรนะข้าวกล่องหรือว่าถุงยางที่เที่ยวไปเนี่ยมันหมดตั้งแต่ตรงโซนข้างหน้าแล้วยังไงก็ต้องขอฝากขอโทษไว้ด้วยซึ่งจริงพวกเราก็พยายามทําให้ได้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่วันนี้เรื่องได้ว่ามันเกิดเหตุแบบหลายพื้นที่กินอาณาเขตกว้างมากฉะนั้นการที่เราจะดูแลพื้นที่เหมือนกับที่ใดที่หนึ่งเหมือนเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยมันจะยากนะครับแต่ทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยก็สู้กันจนถึงตอนนี้เลย
14: ครับผมโอเคก็เบื้องต้นเนี่ยผมกับพี่เล็กก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราจะไปรวบรวมข้อมูลวันนี้ว่าชาวบ้านต้องการอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะกลับมาพื้นที่นี่ใหม่นะครับเพราะว่าม
15: ีต้องดูเขาเรียกอะไรบางอย่างเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการแบบบูรณาการเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องหาอะไรนะต้นแบบหาแม่แบบหรือว่าคนที่มาเข้าถึงในข้อมูลนี้จริงๆไม่ใช่แค่มาถึงแล้วชี้สั่งแล้วก็4โมงแล้วก็เลิกงานกลับบ้านอ่ะใช่ป่ะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมาพร้อมข้อมูลและไม่ได้มาแค่ข้อมูลเขาต้องมาพร้อมทรัพยากรด้วยเพราะว่าเราคืออาสาหรือว่าทุกคนที่มาช่วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาสาหรือว่าเป็นจิตอาสาแท้บางคนเนี่ยเอารถโฟร์วิวมากันเองเป็นกลุ่มคณะก็มีเยอะถูกไหมฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราอาจจะต้องมองในมุมอื่นๆว่าอย่างที่เราเห็นภาพทั้งหมดเนี่ยหน่วยงานรัฐหายไปไหนอันนี้พูดตรงๆนะครับบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาในเพจผมเวลาเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เจอคำถามหรือว่าคำตอบแบบนี้มาเป็น10 ปีเป็นหลายสิบเหตุการณ์แล้วถอดบทเรียนหรือนู่นสุดท้ายมันก็เป็นอย่างเงี้ยใช่
14: อย่างบอลมาเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันว่าทำไมหลายคนที่ต้องไปทำงาน
11: อ่
14: ะต้องช่วยเหลือตัวเองเดินลุยน้ำไม่มีรถยกสูงหรือว่ามีเรือแบ
11: บ
14: อำนวยความสะดวกซึ่งมันเคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมปี54ไปแล้ว
15: หรือว่ามันนานไปแล้วถอดบทเรียนจนถอดจนเก่าแก่ล้างไปแล้วซึ่งจริงๆมันมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นนะเราจะเห็นได้แบบนั้นซึ่งเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่เขาเรียกว่ามีหน่วยงานรัฐหรือว่าระดับผู้นำประเทศมาเนี่ยเราจะเห็นหน่วยงานรัฐมาเต็มไปหมดเลยแต่ในทิกตอกเราจะเห็นว่าพอนายก็เรียกผู้นำประเทศกลับไปปุ๊บก็เหมือนเดิ
14: ม
15: อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะบางครั้งเราก็อาจจะต้องทำความเข้าใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่า
14: ครับผมโอเคครับคุณผู้ชมก็เป็นภาพรวมนะที่วันนี้ทำภารกิจร่วมกับพี่เล็กนะครับแล้วรวมไปถึงเดี๋ยววันพรุ่งนี้วางแผนเข้าพื้นที่ตรงนี้ใหม่ยังคงส่งกำลังใจเข้ามาที่นี่เยอะๆเลยนะเคหะร่มเกล้าเพราะว่าหลายคนยังต้องอาศัยอยู่กับน้ำครับนะนั่นก็เป็นภาพรวมแล้วก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับผมบอลรัชตะไทยตระกูลพานิชรายงานสดจากเคหะร่มเกล้าครับ
13: ครับผมนะฮะขอบคุณบอลด้วยนะ
16: แม่ส่งอะไรหาพี่เล็กแม่หนูส
13: ่งอะไรไปอ่ะส่งเทคอะไรข้อมูลอะไรไป
16: หนูส่งอะไรเธอแพ้เสียงในหัว
13: แต่พี่เล็กเองก็พูดในมุมของคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆว่าเขาเจออะไรบ้าง
16: นะแทนความรู้สึกของคนทำงานจริงๆแล้วก็แทนความรู้สึกของชาวบ้านที่เดือดร้อนนะคะวันนี้อีกหนึ่งเสียงชื่นชมนะอันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะอาจารย์เชนยศชนันบ้างค่ะในฐานะเป็นรัฐมนตรีอวนะคะก็ลงพื้นที่แล้วความนวัตกรรมอ่ะก็มาพร้อมกับนี่เลยโดรนถูกไหมคะแล้วก็ไปจุด
12: เขาอยู่อวไง
16: น้องบอลกับพี่เล็กรายงานนะคะที่เคหะร่มเกล้าเนื่องจากว่าเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันจะมีบางจุดที่เป็นไข่แดงกลางชุมชนน้ำท่วมสูงไม่พอติดรั้วทีนี้ก็คือหมายความว่ากู้ภัยไม่มีใคร
13: เข้าไปไม่ได้
12: เข้าไปไม่ได
16: ้แต่โดรนเข้าไปได้ค่ะอาจารย์ก็เอาโดรนมา6ลำนะคะ4ลำเนี่ยเป็นโดรนเล็กบินสแกนพื้นที่ฉับไวปึ้งโดรนอีก2ลำขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมแล้วหิ้วเสบียงเข้าไปหย่อนสลิงเขาเนี่ยที่เห็นเป็นเส้นเนี่ย
13: สีเนี่ย
16: ยี่สิบเมตร
12: อ๋อสามารถ
13: หย่อนได้ไดได
16: และแม่นยำนี่นะอันนี้ก็โดรนจริงๆอ่ะไม่ใช่อวอาจารย์เชนอย่างเดียวอาจารย์ก็บอกมีหลายหน่วยงานอย่างอาหารเนี่ยค่ะแพ็คเสบียงนี่อันนี้รู้สึกจะเป็นครัวกลางของทางพัฒนาสังคมนะมี
13: หลายหน่วยงานแหละ
16: ใช่มีพระนครเหนือนะคะมีอีกหลายหน่วยงานมาช่วย
12: เขาเรียกว่าอะไรเขาใช้การบูรณาการร่วมกัน
13: ถูกต้องใช้นวัตกรรมไง
16: นะ
13: เข้าถึงพื้นที
16: ่แล้วก็ยังมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเหมือนกันนะคะก็ใช้โดรนอันนี้เป็นโดรนพระราชทานนะคุณผู้ชมนะส่งไปช่วยชาวบ้านที่หมู่บ้านกรีนวัลเล่ที่บางฉลงที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเช่นเดียวกันปรบมือให้ค่ะนี่นะคะเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมชาวบ้านรออยู่บนหลังคาอย่างเงี้ยค่ะก็หย่อน
13: เขาก็โบกมือแบบจุดนี้จุดนี้อะไรอย่างเงี้ย
16: นี่โดรนพระราชทานนะคะ
12: เพราะฉะนั
16: ้
12: น
16: พี่ฐานเรือช่วยอยู่ค่ะ
13: เข้าใจแหละเพราะว่าหลายพื้นที่มันเข้าถึงยากจริง
16: ๆใช่แล้วนะอ้าวแต่ว่าอีกจุดนึงที่เมื่อเช้านะคุณผู้ชมหลายคนเห็นข่าวแล้วตกใจมากที่จังหวัดระยองมีกระแสข่าวบอกเอ้ยอ่างเก็บน้ำเขาจุกมันจะแตกหรือเปล่า
12: ปริ
16: สปิลเวย์มันปริมันหักไปแล้วนะคะล่าสุดวันนี้กรมชลประทานลงพื้นที่ไปแล้วแล้วก็จริงๆในมุมที่น่ากลัววันนี้ก็แอบมีสัญญาณดีในพื้นที่ระยองที่พอจะได้เห็นแสงแดดด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
17: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียดบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
19: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
20: ลุกค่ะ
19: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
21: ฟันผุเยอะเลย
22: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
23: บีบนิดเดียว
22: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
23: ต้องบีบเต็มแปลง
24: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าด้วยโปรเกต
25: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
26: วันอังคาร
0: ไปไหน
1: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
2: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
3: ทันหรือเปล่า
20: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
25: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
20: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
26: ้นมแม่ช่วยประหยัด
27: ซื้ออะไรมาพี
28: ่ซื้อนมมาให้ลูก
27: นมอะไรอีก
28: อุ้ยนมแม่
27: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษาเอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
26: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
29: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
30: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
31: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
30: ฆ่าเชื้อโรค
31: แอลกอฮอล์แอลซอล
32: ตราเสือดาว
31: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
33: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
34: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
33: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
34: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
35: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
36: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
37: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
38: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
39: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
35: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
40: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
39: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
35: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
41: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
35: ้ได้สิ
42: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
43: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
44: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
43: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
44: เพียง99บาทต่อเดือน
43: กดดอกจัน559ซีเรีย
44: โทรออก
45: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
46: หมดแก้วหมดค่ะ
45: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
47: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
48: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
49: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
50: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech SDเย็นนี้มีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
51: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
52: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
51: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
52: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
51: ยินดีต้อนรับนะเมทีพวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหมกดข้อที่หนึ่ง
47: เรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
53: คนละทีเดียวกันคืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
54: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
8: กลับมาข่าวแหกโค้งผู้ชมวันนี้ที่จังหวัดระยองโอ้โหระทึกเลยกลัวอ่างเก็บน้ำจะแตก
12: ถูกต้องค่ะมาที่ภาคตะวันออกกันบ้างนะคะติดตามกันอย่างใกล้ชิดอย่างที่ภาพนะคะอ่างเก็บน้ำคลองรังโอ่งคลองอกคลองโอ่งเนาะหรือว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนนี่แหละค่ะก็คือมีปริมาณน้ำขึ้นสูงนะคะแล้วก็อาจส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพอ่างเขาจุกเนาะซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อนะคะอำเภอเขาชะเมานะแล้วก็อำเภอแกลงจังหวัดระยองนั่นเองนะคะยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าเฮ้ยอ่างเก็บจะแตกหรือเปล่าตรงนั้นจะเสียหายหรือเปล่าสปริงเวย์หักไหมแล้วยังไงล่ะซึ่งเราก็ไปถามอธิบดีกรมชลประทานค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วค่ะพบว่าตอนนี้ด้านข้างสปริงเวย์เนี่ยถูกน้ำกัดเซาะเนาะต้องระดมรถแบ็คโฮค่ะแล้วก็นำแผ่นชีสนะเอาไปซ่อมแซมนะเสริมความแข็งแรงโดยด่วนนะคะแล้วก็กรมชลประทานเนี่ยยังเสริมมีการยืนยันนะว่าตัวสันเขื่อนหลักเนี่ยยังไม่ได้มีการแตกหรือพังนะคะแต่ภาพเวลาใครเห็นก็น่ากลัวนั่นแหละนะว่าเอ๊ะจะพังหรือเปล่าแล้วจะมวลน้ำจะเททะโลลงมาหรือเปล่าพื้นที่รับน้ำด้านล่างหรือเปล่าก็คือทางกรมชลเนี่ยยัง มีการยืนยันว่ายังมั่นคงพร้อมมีการเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเนี่ยเพื่อลดระดับน้ำนะคะเพราะว่าน้ำที่ล้นสปริงเวย์เนี่ยไหลลงพื้นที่ด้านล่างก็ทำให้พื้นที่หมู่1ตำบลน้ำเต็นเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะคะระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นแล้วทั้งนี้เนี่ยก็อยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่นั้นเนี่ยวางใจว่าจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งอพยพประชาชนนะคะไปยังศูนย์พักพิงของอบต.น้ำเป็นแล้วค่ะไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ
0: ความเสียหายเกิดขึ้นที่ข้างสปินเวย์นะครับในส่วนมีการกัดเซาะดินนะครับซึ่งเมื่อมาดูด้วยสถานการณ์นะครับก็ไม่น่าห่วงมากนักเนื่องจากว่าไม่ได้กัดเซาะตัวทำนบที่เก็บกักน้ำโดยตรงนะครับเป็นการเก็บกักข้างสปินเวย์ซึ่งเป็นอาคารที่ระบายน้ำกรณีที่น้ำเกินความจุเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับด้านติดกับสปินเวย์ก็เป็นเรื่องมีภูเขาซึ่งเป็นฐานหินค่อนข้างแข็งแรงนะครับ
12: คราวนี้ถ้าเกิดตรงนี้รับไม่ไหวถ้าเกิดแบบแตกจริงๆพูดง่าย
1: ๆทะลักไปแล้ว
12: จุดไหนเสี่ยงบ้างนะคะก็คือตามแนวคลองเขาจุกเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะจุดที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดคือตำบลน้ำเป็นเนาะอำเภอเขาชะเมาค่ะก่อนที่จะลงไปที่อำเภอแกรงนี่ตามที่เราขึ้นอยู่เลยถ้าเกิดใครมีญาติอยู่บริเวณแถวนั้นก็สามารถถ่ายไว้แต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่ายังไม่ต้องตื่นตระหนกยังไม่แตกเนาะยังเอาเอ้ยพูดเอาอยู่ไม่ได
1: ้แค่เฝ้าระวังเอาไว้
12: เฝ้าระวังคือจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยค่ะคือตรงนี้ยังสามารถที่จะรองรับมวลน้ำได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนุ้ยว่าจะต้องมีการติดตามการประกาศทางการอย่างใกล้ชิด
1: ครับ
12: หรือถ้ามีท่าทีไม่ดีแล้วอาจจะต้องมีการเตรียมยกของสูงไว้นิดนึงแล้วก็หวังว่าฝากไว้สำหรับหน่วยงานราชการในการที่จะแจ้งเตือนนะคะประชาชนในพื้นที่รับน้ำเนี่ยให้มีการเตรียมตัวอย่างทันท่วงทีละกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เอาล่ะจุดนี้ก็ห่วงอีกหนึ่งจุดที่ห่วงก็คือโรงพยาบาลแกลงนะคะก็ยังเนี่ยแหละค่ะ
2: โอ้โห
12: คือมีคือน้ำท่วมแล้วก็ฝนเนี่ยก็ตกมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังมีการเร่งเนี่ยแหละค่ะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเคสฉุกเฉินแล้วก็ผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยมีการส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลระยองนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเนื่องจากว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยนะคะก็น้ำท่วมแล้วก็มีกระแสน้ำเนี่ยค่ะดูกระแสน้ำเน
1: า
12: ะยังไหลแรงอยู่
2: จ้าแต่ว่าท่ามกลางน้ำที่ท่วมวันนี้ก็มีรายงานนะระยองเองบางจุดบางพื้นที่วันนี้มีแสงแดดอยู่บ้างแล้วก็คือมันดีขึ้นแหละอาจจะยังไม่พ้นวิกฤตก็ส่งกำลังใจให้นะคะอีกจุดเมื่อสักครู่ที่แม่นุ้ยบอกนะคะเขื่อนขุนด่านประกันชนไปที่น้ำเยอะมากๆเดี๋ยวไปดูที่นครนายกกันต่อเลยนะคุณผู้ชมก็เริ่มมีสัญญาณดีเหมือนกันนะคะหลังจากที่กรมชลประทานเนี่ยเขามีการปรับแผนบริหารจัดการน้ำลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจากเดิมคือเปิดสปิลเวย์ประมาณ50เซนติเมตรเนี่ยลดละนะคะเปิดเหลือแค่25เซนติเมตรชะลอมวลน้ำแล้วก็เปิดทางให้พื้นที่ด้านล่างเร่งระบายน้ำที่ตกค้างอยู่ตอนนี้เขื่อนนะมีน้ำในอ่างกว่า 97% ของความจุก็คือเกือบเต็มนะคะเกือบเต็มนะก็ยังต้องระบายลงมานี่แหละแล้วก็ประกาศปิดพื้นที่เข้าชมและทำกิจกรรมชั่วคราวไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะทีเนี้ยไอ้เส้นทางมวลน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยมันจะไปไหนต่อระบายลงด้านล่างตามภาพเลยนะคะมันก็จะไหลผ่านคลองท่าด่านเข้าสู่แม่น้ำนครนายกผ่านตัวเมืองไหลเข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างและบริเวณนี้จะเป็นจุดบรรจบกับแม่น้ำปราจีนบุรีรวมกับแม่น้ำบางปะกงแล้วไหลเข้าฉะเชิงเทราผ่านบางคล้าคลองเขื่อนอำเภอเมืองและบ้านโพแล้วปลายทางก็คืออ่าวไทยนั่นเองทีนี้พื้นที่เฝ้าระวังดอกจันโตๆเลยค่ะชุมชนริมแม่น้ำนะพื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง3จังหวัดเลยนะคะนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราตามอำเภอที่เราขึ้นให้อยู่ที่หน้าจอนะคะและโดยเฉพาะช่วงน้ำทะเลหนุนก็คือช่วงแบบนี้ค่ะการระบายน้ำลงทะเลที่จะไปอ่าวไทยเนี่ยมันช้าก็อาจจะทำให้น้ำเนี่ยล้นตลิ่งได้นะคะอ
1: ่
12: า
1: ว
12: ส่วนภาพรวมตอนนี้นะคะอ่างเก็บน้ำถ้าจะขึ้นให้ดูเนี่ย5อ่างในพื้นที่นะคะที่มันอาจจะไปกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำกระทบกับชาวบ้านได้ที่วิกฤตนะสีแดงเลยนะคะคุณผู้ชมมีทั้งหมด5แห่งแล้วตอนนี้มันล้นสปิลเวย์แล้วนะคะอ่างเก็บน้ำเขาจุกซึ่งซ่อมกันอยู่ตอนนี้ถูกไหมอ่างเก็บน้ำประแสอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาและอ่างเก็บน้ำคลองสียัดที่ฉะเชิงเทรานะคะผลก็คือพอ
2: ่างทั้ง5น้ำล้นท้ายน้ำฉะเชิงเทราหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรหลายครอบครัวต้องอพยพนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและคนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการด่วนแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใช่นะฮะต่อกันที่กบิลบุรีปราจีนกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีนาทีชีวิต2ตายายที
2: ่
1: เรือล่มกลางน้ำ

0: ้ำนะฮะเนี่ยพอเรือล่มคุณผู้ชมครับสิ่งที่ทำได้คือคว้าอะไรได้คว้าไว้ก่อนเลยก็เลยไปคว้าต้นไม้นี้ระหว่างรอกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนะคุณผู้ชมและมันใกล้สายไฟด้วยเนี่ยหูยหูยข้าสายไฟนิดเดียวเองคือน้ำจุดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าสูงเกินกว่า1เมตรนะฮะถึงกับลอยแบบนี้เลยและอีก1นาทีชีวิตก็คือภาพที่กู้ไฟครับกู้ภัยนะฮะฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยหญิงสาวอีกคนนึงอันนี้นี่คุณตาก่อนได้ช่วยคุณตาต่อ
1: จ้ะจ้ะช่วยคุณยายเมื่อกี้มา
0: คุณตาต่อพอช่วย2คนนี้เสร็จปุ๊บก็ไปช่วยผู้หญิงอีก1คนอยู่ที่ชั้น3ของอาคารพาณิชย์แห่งนี้ครับเพราะว่าชั้น1มันเกือบจะมิดไปแล้วจนเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือเข้าไปเทียบครับแล้วก็มีการขึงเชือกนะฮะแล้วก็หญิงสาวคนนี้เนี่ยโรยตัวลงมาก่อนที่สุดท้ายจะช่วยเหลือเธอได้สำเร็จนะฮะอันตรายมาก
1: น้องนะอันนี้ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องไว้ใจกันสุดๆนะคะเหยียบไหล่พี่เจ้าหน้าที่
2: เหยียบไหล่นี่ไม่ง่ายนะคะ
1: ประคองกันลง
2: ต้องทรงตัวดี
0: ให้กำลังใจทุกๆคนกันด้วยนะคุณผู้ชมไปต่อกันอีกหนึ่งจังหวัดกันหน่อยที่ภาคกลางคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้กาญจนบุรีเนี่ยเจอกับน้ำป่าค่อนข้างรุนแรงนะฮะแล้วมีรถของชาวบ้านคันนึงขับมาเจอน้ำป่าแล้วสุดท้ายกลายเป็นแบบนี้ครับ
3: เกาะเชียงมา
4: เกาะตันเชียงมาเลย
3: ไม่เป็นไรน้ำไม่ลดเกาะเชียงมาเลย
0: สามชีวิตครับที่เกาะอยู่ต้นไม้กลางน้ำคือจุดนี้เนี่ยตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะน้ำป่าเนี่ยซัดรถของครอบครัวนี้ไหลไปตามกระแสน้ำ
1: ก็คือถ้าเราดูในคลิปน้ำเชี่ยวมากแล้วขอโทษนะคะไม่เห็นรถเลยรถไปแล้ว
0: ตอนแรกนึกว่าไหลมาตามนั้นอย่างเดียวแต่ไม่ไหลมาทั้งรถนะฮะ
1: ไปหมดเลยแต่ว่าดีว่าคนออกมาได
0: ้ใช่แล้วก็ปีนออกมาเกาะต้นไม้เอาไว้แล้วกู้ภัยก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าน้ำป่ากาญจนบุรีเนี่ยแรงมากๆแล้วก็แรงหลายจุดด้วยกันนะฮะที่อำเภอทองผาภูมิครับเพราะว่าเกิดฝนตกหนักทั้งวันน้ำป่ามันก็เลยไหลลงมาเนี่ยจังหวะนี้เห็นไหมว่ากระแสน้ำค่อนข้างไหลแรง คือรถใหญ่เนี่ยต้องเป็นรถยกสูงเท่านั้นนะถึงจะผ่านได้นะแต่ถ้ารถคันอื่นๆไม่แนะนำนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วคือน้ำเนี่ยมันระบายไม่ทันสุดท้ายก็ไหลเข้าบ้านไหลเข้าตลาดสมใจเซ็นเตอร์ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการนำกระสอบทรงกระสอบทรายเนี่ยมากั้นเอาไว้แล้วก็ระดมกำลังจากชาวบ้านนะช่วยกันครับใครช่วยกันได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือในขณะที่ตำบลชะแลครับที่อำเภอทองผาภูมิน้ำป่าเนี่ยซัดชาวบ้านสูญหาย2รายเป็นคุณแม่กับลูกสาววัย12ปีเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งณตอนนี้เห็นบอกว่ายังไม่เจอตัวนะยังกำลังแบบว่าระดมกำลังในการค้นหาเบื้องต้นเห็นบอกว่ากระแสน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากน้ำป่าครับที่ไหลเข้าไปบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ที่เหมืองสองท่อนะฮะที่อยู่ในพื้นที่สูงด้วยเนื้อที่ประมาณ60ไร่ทำให้คันดินกั้นบ่อน้ำเนี่ยมันคือมันรับน้ำไม่ไหวแล้วมันก็เลยพังถล่มลงมาสุดท้ายมวลน้ำมหาศาลก็เลยไหลทะลักลงมาล่าสุดครับรายงานว่าเหมืองทอเหมืองสองทอนะฮะเป็นเหมืองแร่ตะกั่วครับที่มีสะคือลักษณะคือเหมือนจะมีสารอะไรบางอย่างเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำด้วยอันตรายด้วยคือวอนเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ชมไปตรวจสอบไปหาทางช่วยเหลือชาวบ้านกันหน่อยเพราะเขากลัวเรื่องของสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำด้วยนอกจากกาญจนบุรีแล้วครับไปต่อกันที่กำแพงเพชรนะฮะที่ตำบลวังยางครับแล้วก็ตำบลวังไซของอำเภอคลองขลุงชาวบ้านตอนนี้เดือดร้อนมากๆเพราะว่าทางเข้าออกหมู่บ้านมันถูกตัดไปหมดแล้วจนกู้ภัยต้องใช้วิธีการคือใช้เรือฝ่ากระแสน้ำเข้าไปนะฮะเพื่อนำอาหารนำน้ำดื่มเนี่ยไปช่วยเหลือส่วนปะปาหมู่บ้านถามว่าเป็นยังไงบ้างไม่ต้องพูดถึงใช้งานไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้แล้วนะฮะซึ่งอีกจุดนึงเนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอขานุวรรัตน์บุรีนะครับกระแสน้ำก็พัดรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่พยายามจะขี่ฝ่ากระแสน้ำไปเนี่ยสุดท้ายไปไม่ได้คุณผู้ชมโชคดีคนขี่ปลอดภัยนะฮะก่อนที่ชาวบ้านจะช่วยกันค้นหารถจนเจอในช่วงเช้าเพราะว่าเกิดเหตุตอนช่วงกลางคืนและหลายพื้นที่เนี่ยยังคงเจอฝนตกหนักคุณผู้ชมล่าสุดไปดูสถานการณ์เขื่อนกันหน่อยเขื่อนเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทนะฮะเพิ่มการระบายเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะฮะ
1: ก็คืออันนี้สูงสุดแล้วค่ะ
0: ใช่
1: นะคะ
0: ปรับสูงเลยคือจากเดิมเนี่ย 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน17เซนท้ายเขื่อนเพิ่มไปอีก15เซนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะแล้วชัยนาทเองน้ำท่วมไปแล้ว5อำเภอหลายร้อยครัวเรือนครับ

0: ได้รับผลกระทบนะฮะพื้นที่การเกษตรเองก็หนักด้วยเหมือนกันปภ.ก็เลยต้องมีการเตือนคุณผู้ชมครับใครที่จังหวัดไหนหรือบ้านของใครอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำระวังเลยอย่างอำเภอเมืองอุทัยธานีเมืองชัยนาทมโนรมวัดสิงห์เตรียมรับน้ำท่วมได้เลยนะฮะแล้วก็ระวังแนวคันกั้นน้ำด้วยเจ้าหน้าที่ปภ.เองก็จะมีการเตรียมเครื่องจักรแล้วก็กำลังคนตลอด24ชั่วโมงส่วนประชาชนริมน้ำถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเลยเพราะว่าสถานการณ์น้ำเหนือตอนนี้ต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
1: เอาละค่ะมาที่เขื่อนพระราม6บ้างนะคะเขื่อนพระราม6เองก็นี่แหละค่ะเห็นไหมคะป
2: ักธง
1: แดงแล้วค่ะระบายน้ำเพิ่ม600ถึง700มิลลิอะไรลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหมือนกันเตือนชาวบ้านริมป่าสักนะคะเร่งขนของขึ้นที่สูงแล้วค่ะเพราะว่าน้ำเริ่มกระทบกว่า100หลังคาเรือแล้วนะคะทางเทศบาลตำรวจเร่งการช่วยกันย้ายสิ่งของเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะคะก็มีการแจ้งแล้วว่าให้ยกของขึ้นที่สูงเลยเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มปริมาณ20เซนติเมตรแล้วค่ะมีแนวโน้มว่าน้ำเนี่ยจะเข้าทุ่งรับน้ำในเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวแล้วแหละหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกนะคะทางนี้มาฟังสรุปจากกรมอุตุนิยมวิทยาดีกว่าว่าสัปดาห์นี้มีฝนอีกไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการเตือนทั่วไทยเลยว่าฝนยังมาอยู
2: ่ค่ะ
1: แม้ว่าภาพรวมจะเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะมาดูเลยแต่ละภาคภาคตะวันออกนี่ค่ะนี่28ถึง1ตุลาคมเนาะจะมีที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนั่นเองค่ะภาคกลาง28ถึง29กันยายนค่ะก็คือยังไงก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแต่ว่าต้องดูที่อำเภอด้วยนะคะในการที่จะรับปริมาณฝนนะคะ
0: วางพื้นที
1: ่ไปกันต่อนะคะภาคเหนือค่ะภาคเหนือก็มีปริมาณฝนเช่นเดียวกัน 60% นะคะนี่ค่ะ28 29วันนี้และพรุ่งนี้เนาะก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะคะส่วนอีสานวันนี้พรุ่งนี้เช่นเดียวกันชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์นะคะต่อค่ะภาคใต้ก็คือฝนตกทั่วไทย
0: ครับ
1: ภาคใต้วันนี้ไปถึง2ตุลาคมนะพี่น้องชาวใต
2: ้
1: ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นั่นเองนะคะยังไงก็สำหรับพี่น้องชาวใต้อาจจะต้องเพิ่มความระวังในการออกไปที่ทะเลด้วยนะ
2: ประมาณนะ
1: กรุงเทพเป็นยังไงล่ะ
2: กรุงเทพและปริมณฑล
1: มีอยู่เหมือนกันวันนี้ฝนตกหนักกรุงเทพและปริมณฑลในบางพื้นที่นะ 70% ของพื้นที่บางที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปอยู่ที่หนองจอกมีนบุรีคลองสามวาแล้วก็ลาดกระบัง
2: จ้าแล้วก็นิดเดียวทีลมฟ้าอากาศมาแล้วนะทุกคน
1: ยังไง
2: เข้าสู่ช่วงสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
1: โอเคร
2: ุ่งนี้สองทุ่มเดี๋ยวเขาจะมาสรุปว่าทำไมที่เป็นดราม่าที่เขาเตือน120ชั่วโมงว่าจะเกิดอุทกภัยใหญ่แล้วก็มีหลายคนมาคอมเมนต์ว่าคนที่เชื่อตั้งแต่ตอนนั้นก็ย้ายรถทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้ในทีลมฟ้าอากาศบอกว่าคลี่คลายแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอ้าวแต่ว่าที่ยังไม่คลี่คลายที่วันนี้น่ากลัวมากๆเนี่ยมันมีภาพที่จังหวัดตากคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ AI นะที่เห็นอันนี้นะคะดินภูเขาสไลด์แล้วชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีสุดท้ายรอดกันมาได้ยังไงเดี๋ยวจะกลับมาเปิดภาพเต็มให้ดูกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้สลับอารมณ์กันก่อนนะคะเพราะว่าเรามีโปรดีๆโปรโรงงานมาเองเลยนะคะเอารังนกมาลดราคาติดตามกับพี่ปอเลยค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวพักเรื่องของดินฟ้าอากาศแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวมาซื้อของกันแป๊บนึงขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยวันนี้มาสดในสตูดิโอครับค่ำคืนวันจันทร์ครับ2ทุ่มอีก1นาทีวันนี้รังนกแท้ราคาตรงจากโรงงานครับรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายเนาะคนจีนเขาถึงขั้นขนานนามรังนกว่านี่คือยาอายุวัฒนะครับยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวแต่เอาตรงๆนะหลายคนผมเชื่อว่าเป็นผมไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยจะรอซื้อเฉพาะโอกาสพิเศษครับบางทีรอปีใหม่ต้นปีถึงมาบางทีรอตรุษจีนครับหรือบางทีรอเหมือนช่วงแม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้รายการสดครับวันจันทร์28กันยายนตอนนี้2ทุ่มอีก1นาทีวันนี้การกินรังนกมันต้องกินทุกวันท่านผู้ชมครับเวลากินทุกวันคือร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายหลายคนกินบ่อยไม่ได้เพราะราคาแพงเข้าใจได้กล้องจับมาที่รังนกหน่อยคือปกติรังนกขวดแบบนี้ราคาเป็นร้อยนะท่านผู้ชมครับ100 110 120อ่ะผมตีกลมๆประมาณ100บาทเนาะกลับมาที่เฟรมเดิมครับพอขวดละ100บาทอ่ะหลายคนจะซื้อก็

0: อกาสพิเศษดีกว่ารอปีใหม่รอตรุษจีนรอวันแม่หรือซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่เนาะแต่หลักการกินด้วยผมย้ำนะมันต้องกินทุกวันครับเวลากินทุกวันร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นคนจีนโบราณก็ถึงขนาดนามมันเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะมีโอกาสกินอายุจะยืนยาวมีโอกาสกินร่างกายจะแข็งแรงแต่ถ้าขวดละ100บาทซื้อบ่อยก็ไม่ได้แต่ค่ำคืนวันนี้โรงงานไปเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเนาะเดี๋ยวผมลดราคาให้กล้องจับไปที่เซ็นเราหน่อยค่ำคืนวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหล1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ100บาทเนาะ12ขวดอย่างต่ำมี 1,200 คืนนี้ง่ายๆฮะโรงงานมาขายของเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะฮะปรับราคาเหลือแค่พันเดียวย้ำนะฮะปกติเราท่านผู้ชมรู้แล้วขวดสีทองวันนี้อย่างต่ํา110 120 101อ่ะตีมันต่ำประมาณ100บาทโหล1 12ขวดอย่างต่ำมี 1,200 นะฮะวันนี้เอาไปแค่1เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวว
1: ันนี้850
0: ครับเดี๋ยวคือปกติขวด101 12ขวด 1,200 วันนี้เท่าไหร่ฮะ
1: วันนี้ขาย850
0: ครับเดี๋ยวๆรายการสดนะ2ทุ่มอีก3นาทีเหลือเท่าไหร่นะ
1: 850คร
0: ับ 8เดี๋ยวเพิ่งนะท่านผู้ชมขออภัยท่านผู้ชมด้วยวันนี้รายการสดนะครับ850บาท2ทุ่มกับอีก3นาทีของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ยอ่ะเบิกของแถมเข้ามาก่อนท่านผู้ชมยืนยันที่850บาทเนาะรังนกแท้ทั้งหมดก็คือ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดถ้าขวดละ100บาทก็ 2,400
1: ครับผม
0: 850บาท
1: 850คร
0: ับ
1: อ่
0: ะถังเช่าได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
1: เหมือนเด
0: ิมอ่ะนั้นเบิกถังเช่าเข้ามาก่อนท่านผู้ชมยืนยัน850บาทเนาะนั้นแก้เพจโปรเซสแจ้งกันเนาะท่านผู้ชมขออภัยด้วยที่2ทุ่มอีก3นาทีวันนี้มาสดในสตูดิโอนะครับยืนยันที่800กับอีก50บาทท่านผู้ชมตกใจเพราะอะไรท่านผู้ชมเอาเฉพาะราคาถังเช่าเนาะขอราคาถังเช่าแล้วกล้องจับหน่อยครับถังเช่าผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักสรรพคุณอยู่แล้วถังเช่าถ้ามีโอกาสกินนะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นหลับลึกหลับสบายเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเวลาภูมิดีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีครับแล้วตอนนี้เพิ่มมัลติวิตามินบีคือบำรุงความจำและที่ว้าวกว่านั้นคือปกตินะเราขายตาม 7-Eleven ครับบูธวสันต์ CJ Big Seal ครับกล่องนึงเกือบ500บาทท่านผู้ชมดูราคาบนหน้าจอนะ475บาทผมตีกลมๆประมาณ500บาทแต่ที่ผมกำลังจับไปอยู่เนี่ยอันนี้คือแถมนะแถม1กล่องแถม2กล่องแถม3กล่องแถม4กล่องเกือบ 2,000 บาทเพราะกล่องนึงเกือบ500บาทท่านผู้ชมนี่คือให้ฟรีนะแต่เงื่อนไขเวลาให้ฟรีขออนุญาตเก็บกล่องไว้ที่โรงงานเนาะเวลาเปิดกล่องหรือเปิดกล่องมาครับมันจะมีกระปุก1กระปุกบรรจุ30กระสุนเวลาส่งให้ส่งไป4กระปุกเลยครับกินได้4เดือนเต็มๆครับย้ำนะหลับลึกหลับสบายเสริมภูมิและบำรุงความจำครับนี่คืออรรถประโยชน์ของถังเช่ากลับมาที่เฟรมเดิมครับยืนยันหมดหน้าจอที่800กับอีก50บาทส่งฟรีเหมือนเดิมไหมฮะ
1: ส่งฟรีคร
0: ับ อ่ะให้ส่งฟรีเหมือนเดิมท่านผู้ชมเปลี่ยนการสดในสตูดิโอนะ2ทุ่มอีก5นาทีให้ดูส่วนประกอบรังนกอีกหนึ่งครับรังนกสูตรนี้เป็นรังนกแท้ครับเวลากินรังนกแท้ครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นแต่ความพิเศษของรังนกขวดทองคือ1เราเพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าสูตรอื่นในตลาดเนาะ2เท่าแปลว่าอะไรครับเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณจะเป่งปังขึ้น2เท่าเราเพิ่มวิตามิน D3 ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเราเพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระกับร่างกายขวดหนึ่งประมาณ100บาท24ขวดอย่างต่ำ 2,400 บาทคืนนี้เอาไปแค่850บาทให้ดูราคาถังเช่าอีกหนึ่งรอบท่านผู้ชมคำนวณเอานะถังเช่า1กล่องหรือ1กระปุกอ่ะกินได้1เดือนนะเราแถมกล่องนึงเกือบ500บาทถูกไหมเราแถม4กล่องจะเก็บกล่องไว้ที่โรงงานเนาะให้ไป4กระปุกครับราคาเต็มหมดหน้าจอแค่850บาทเฉพาะของแถมเกือบ 2,000 บาทเนาะใครสนใจตอนนี้เบอร์มารอร่างจอเนาะเพจโปรพร้อมยังเอ่ย
1: พร้อมนะคร
0: ับ ขอเพจโปรขึ้นมาเต็มจอเลยครับทุกชมยืนยันนะค่ำคืนนี้2ทุ่มอีก6นาทีจ่ายแค่850บาทครับรังนกแท้2โหลครับ24ขวดสูตรนี้เพิ่มปริมาณนกมากกว่าเดิม2เท่าปรับปริมาณน้ำตาลลง 25% ครับ24ขวด2โหลครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นเนาะทางเช่าฟรีอีก4กระปุกบำรุงร่างกายแบบเชิงลึกเนาะหมดหน้าจอแค่850บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888ย้ำครับหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทรังนกแท้2โหล2โหลคือ24ขวดครับและเป็นขวดสีทองเนาะรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นครับทางเช่าฟรี4กระปุกนะฮะหมดหน้าจอ850บาท02ครับ0265888ครับบางคนอาจจะลังเลจะตัดสินใจเนาะทุกชมครับเอาเฉพาะรังนกครับ6ขวดครับ12ขวดครับ18ขวดครับและ24ขวดตีต่ำๆขวดละ100บาทเนาะหมดเนี่ยต้องมี 2,400 บาทคืนนี้ได้แค่850บาททางเช่าบำรุงร่างกายฟรี4กระปุกกินได้4เดือนเงื่อนไขนิดเดียวครับเก็บกล่องไว้ที่โรงงานเนาะหมดหน้าจอแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางเนาะ02-265888ครับให้ดูส่วนประกอบรังนกอีกหนึ่งรอบหน่อยรังนกของเราเป็นรังแท้ครับแล้วสูตรนี้มันมีความพิเศษคือสูตรสีทองเพิ่มเนื้อรังนกมากกว่าเดิม2เท่าและเพิ่มมิติ

0: มีที่3ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มสิ่งสังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระกับร่างกายและปรับปริมาณน้ำตาลลงเนาะหมดหน้าจอ24ขวดครับ850บาทถูกมากขอโปรรอบที่2ครับเลยครับทุกท่านยืนยันนะฮะหมดหน้าจอแค่850บาทรังนกแท้2โหลครับ24ขวดนะครับกินกันแบบยาวเกือบเดือนเนาะทางเช่าครับบำรุงร่างกายครับหลับลึกหลับสบายบำรุงความจำครับท่านผู้ชมแค่850บาทถูกมากส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02 06 5888ยังครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดกินได้เกือบเดือนครับทางเช่าครับบำรุงร่างกายฟรีอีก4กระปุกเนาะหลับลึกหลับสบายเสริมภูมิและบำรุงความจำเนาะให้ฟรี4กระปุกก็ได้4เดือนครับหมดหน้าจอแค่850บาทรีบโทรก่อน2ทุ่มกับอีก10นาทีเนาะ02ครับ26 5888ครับบางคนอาจจะลังเลจะตัดสินใจเนาะเอาเฉพาะรังนกคุ้มแล้วท่านผู้ชมครับ24ขวด 2,000 กว่าบาทวันนี้เหลือแค่850บาททางเช่าฟรี4กระปุกก็ได้4เดือนเนาะหมดหน้าจอ850บาทครับ02 06 5888ครับให้ดูราคาทางเช่าอีก1รอบทางเช่าท่านผู้ชมครับปกตินะกล่องนึงท่านผู้ชมเกือบ500บาทแถม4กล่องเกือบ 2,000 บาทอะหลับลึกหลับสบายบำรุงความจำเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายอ่ะขอโปรรอบที่3ขึ้นเลยครับทุกยอมย้ำนะฮะวันนี้หมดหน้าจอแค่850บาทถังเช่าแถม4กระปุกรังนก24ขวด2โหลครับหมดหน้าจอแค่850บาทครับ02 06 5888ยังครับ02 06 5888ครับให้ดูโรงงานของเราอีก1รอบทุกยอมถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอ่ะยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้เนาะให้ดูราคาถังเช่า1รอบทุกยอมเอาเฉพาะถังเช่าอ่ะกล่องนึงกระปุกนึงเกือบ500บาทแถม4กระปุกคุ้มมากและวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแย่งให้ต่างหากจากโรงงานด้วยครับอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นไปครับยืนยันนะครับหมดหน้าจอคือ850บาทรังนก2โหล24ขวดทางเช่าฟรี4กระปุกนะฮะหมดหน้าจอแค่850บาท02ครับ26 588อ่ะย้ำสุดท้ายก่อนดูข่าวของต่อเนาะหมดหน้าจอ850บาทรังนก24ขวดทางเช่าฟรี4กระปุกเนาะเบิ้ล2ชุดมีของแถมด้วยนะจ๊ะ02ครับ26 588ส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ
1: ขอบคุณพี่ปอด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะโปรโรงงานมาเองนะผู้ชมนะรีบโทรกันเข้ามาได้นะคะอ้าวส่วนสถานการณ์เราตามกันต่อเลยนะเมื่อสักครู่ที่บอกไว้ว่าจังหวัดตากน่ากลัวมากๆนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปดูที่มีดินโคลนถล่มเนี่ยมีอีกจุดที่น่ากลัวเหมือนกันก็คือน้ำป่าไหลหลากแล้วซัดบ้านทั้งหลังพังลงไปแบบนี้เลยค่ะ
3: ตอนนี้บ้านของชาวบ้านหลายไปแล้วนะครับหนึ่งหลังลอยกับน้ำแล้วนะครับณตอนนี้สะพานบ้านธงชัยนะครับไม่มีแล้วนะครับอยู่ข้างล่างแล้วนะครับไม่เห็นสะพานแล้วนะครับ
1: โอ้โหคือทางเหนือก็หนักค่ะคุณผู้ชมที่ตากอ่ะอะไรที่เราไม่เคยจะเห็นก็ได้เห็นว่าบ้านทั้งหลังก็คือถูกน้ำซัดพังลอยไปกับน้ำสะพานก็ถูกซัดลอยไปกับน้ำพังเสียหายและโรงเย็นของทางวัดก็ลอยมากับน้ำแบบนี้นี่ค่ะโรงอ่ะผู้ชมโรงโศพอ่ะของวัดแห่งหนึ่งที่ตำบลนาโบดนะลอยไปกับกระแสน้ำเลยแล้วเจอแบบนี้หลายพื้นที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เตือนตำบลแม่ท้อตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองตากตำบลพระวอตำบลแม่ละเมาอำเภอแม่สอดตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้ายกของขึ้นที่สูงย้ายรถเลยค่ะระมัดระวังเรื่องของไฟดูดด้วยนะและอีกจุดจะขับรถระวังมากๆยิ่งใกล้ภูเขาคุณผู้ชมดูนะคะอย่างที่บอกไม่ใช่ AI นะนี่เป็นถนนบ้านตากแม่ละมาที่ชาวบ้านเจอกับนาทีระทึกระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์กันมาแล้วดินภูเขาสไลด์ทันไหมหนีทันไหมรถยนต์นี่รีบบึ่งกันเลยค่ะคนรีบหนีกันเลยค่ะ
4: อ
1: ุ้ยสุดท้ายคุณผู้ชม
4: มอเตอร์ไซค์
1: มอเตอร์ไซค์ไม่ทันค่ะโดนดินสไลด์กลืนลงไปแบบนี้เลยนะคะยังดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บรุนแรงนะคะก็คือผู้สื่อข่าวบอกว่าคือมันไม่ได้มีสัญญาณเตือนเลยอ่ะ
4: อยู่ๆ
1: ดินก็สไลด์ลงมาแบบนี้นะคะอ้าวตอนนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็บริเวณหน้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34จังหวัดตากนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองตากรวมถึงอำเภอแม่สอดตอนนี้ฝนตกหนักไม่หยุดบ้านพักของตชด.น้ำท่วมแล้วนะคะรถยนต์สัญจรไม่สะดวกนะแล้วก็ยังมีอีก16จังหวัดที่กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ชมคะให้ระวังเรื่องของแผ่นดินถล่มดินถล่มดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
5: ครับติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะเครียดกันเกินไปชวนคุณผู้ชมมาดูซีรีส์เรื่องใหม่จากโปรเจกต์วันดีออริจินอลกันหน่อยนะฮะกับเรื่องคลึงครับเมื่อศาสตร์ลึกลับนะครับที่ไม่เคยมีใครรู้จักกำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอาวุธแห่งการล้างแค้นครับคลึงซีรีส์จากวันดีออริจินอลนะฮะจะพาเข้าสู่เรื่องราวของอวิชชานวดฆ่าศาสตร์ต้องห้ามที่ไม่

0: ไม่มีใครเคยค้นพบครับเมื่อมือที่เคยใช้ในการรักษากลับถูกใช้เพื่อจัดการกับคนที่อยู่เบื้องหลังโลกของทุนเทาการแก้แค้นครั้งนี้นะครับจะแลกอะไรมานะฮะต้องติดตามกันคืนนี้เตรียมพบกันได้กับครึ่งตอนแรก2ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31นะฮะส่วนใครที่ดูไม่ทันครับหรือว่าอยากดูย้อนหลังรับชมได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะและย้ำครับว่าสามารถรับชมได้ผ่านทางแอปวันดีและมีโปรพิเศษนะฮะสำหรับลูกค้า AIS ครับเป็นโปรประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะฮะสมัครเลยครับง่ายๆกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษอย่างนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมส่วนช่วงนี้หมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วนะคะพวกเรา3คนและทีมงานส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่นะที่กำลังเจอกับน้ำท่วมหนักๆกันอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงพวกเราเนี่ยไปเดี๋ยวออกไปอโศกตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวกรุงด้วยค่ะส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:25 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติกันวนประเวศ57พระคาถาในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยทรงเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลพร้อมทั้งทรงเป็นพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่ที่เจริญในพรรษายุคการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระตลอดทั้งทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยนอกจากนี้ยังมีพระจริยาสำรวมเรียบร้อยจึงทรงเป็นที่เคารพสักการะของพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าสำหรับการวนประเวศ57พระคาถาเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันซึ่งในเนื้อหาเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงบรรยายถึงการเดินทางของพระเวสสันดรพระนางมัสยีพระชาลีและพระกัณหาที่ต้องเสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตหลังจากถูกเนรเทศระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัสยีและพระกุมารทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามรอบตัวเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการถูกพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชแห่งเมืองเจตราชได้ทูลอ้อนวอนให้ทรงเป็นกษัตริย์ครองเมืองแต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธแล้วเสด็จต่อไปยังเขาวงกตเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นพระวิษณุกรรมเทพบุตรได้รับ

สั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้ง4พระองค์จากนั้นทรงเครื่องทรงขัตติยราชแล้วทรงผนวดเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบเป็นเวลา7 เดือนโดยดำรงชีพด้วยการหาผลไม้ข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ยอมไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรานมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5 คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35 คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8 คนแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30 คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27-30 กันยายน 2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยนอกจากนี้มีการจัดแสดงนวัตกรรมทางสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนจากหน่วยงานต่างๆเช่นทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จัดแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟูออไรวานิชและผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์เส้นทางสุขภาวะตลอดชีพโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยภายในงานยังมีการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 4,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและกิจกรรมเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพรวมทั้งจัดแสดงผลงานโครงการพัฒนางานวิชาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐุมวนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2500

0: นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Together รวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อเรียกร้องให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังปัจจุบันประเทศไทยมีการป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดอย่างจริงจังผ่านการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวในทุกมิติในการนี้พระราชทานโลกเกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569ซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทเทศบาลเป็นของเทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาต่อมาพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนโดยมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้รวมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabies One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดทั้งหมดนี้สะท้อนการทำงานบูรณาการตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชน ทั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช

0: ุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานส่งห่วงใยและมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวที่ทรงมุ่งมั่นในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติดังนั้นการทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการดูแลสุขภาพสัตว์อีกทั้งเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลรวมถึงเป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้ดีที่สุด
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงและมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์และสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกาสิตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรและวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาวและวัดโพแตงใต้ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์ปรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับ

ราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอยยราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดแม่อ้อนวัดหาถีวนารามวัดป่าแง่เมืองชุมและวัดกู่แก้วที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายสุพรเทพสวรรณราชและคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพบริษัท100ปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นรวมจำนวน8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลสุขสวัสดิ์ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจิรประวัติราชสกุลฉัตรชัยและราชสกุลวุฒิชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงและวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดก่อเคสนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อและวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโพทองวัดพรมวงสารามและวัดแสนเกษมรวมถึงวัดจากจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่วัดทับกริดใต้วัดโพหนองยาวและวัดไผ่สิงส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา19 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราช

ุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีฝนตกเป็นระยะอาทิคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหราชนุเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติประชาชนสามารถร่วมสืบสานและสัมผัสความวิจิตรงดงามของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเปิดการแสดง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาในขณะที่ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆตลอดจนประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เจ้าอาวาสคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงโรงเรียนสมุทรปราการนายปิยพัฒน์แถมจำรัดและคณะชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหราชอนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

0: สวยไหมครับบ้านหลังนี้อายุของบ้านราวๆ20ปีแต่ด้วยการดูแลอย่างดีมันทำให้บ้านหลังนี้ยังคงดูใหม่และรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มองไม่ใช่บ้านของผมหรอกนะครับผมมาเช่าเขาอยู่ไอ้นี่แหละครับเจ้าของบ้านมันชื่อทีที่ย่อมาจากวาทีมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้มันปล่อยบ้านเช่าและทำให้มันมานอนกลนเบาๆอยู่ตรงนี้ใช่ครับพ่อแม่มันตายชีวิตตลอด21ปีแผนผังครอบครัวของวาทีไม่มีใครเลยนอกจากแม่
1: เป็นส้มตำนี่ไม่หรอ
2: ได้ไหมครับ
0: และมันก็ไม่มีญาติคนไหนอีกเลยในประเทศนี้ทำให้มันต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเป็นเวลาเกือบเดือ
2: น
0: ในบ้านที่เป็นเหมือนไดอารี
2: ่
0: บันทึกความทรงจำระหว่างมันกับแม่ก่อนจะพบว่าบ้านของแม่ที่กลายเป็นของมันกำลังจะไม่ใช่บ้านของมันเพราะไดอารี่หลังนี้กำลังติดจำนองค้างค่างวดอีก6งวดงวดละเกือบ 40,000 บาทงานพิเศษที่วาทีเพิ่งเริ่มทำคงทำได้แค่เพียงเลี้ยงชีพนักศึกษาสถาปัตย์ปี 3แต่คงรักษาบ้านนี้ไว้ไม่ได้

ประกาศเปิดห้องว่างในบ้านให้เช่าใกล้มหาวิทยาลัยเพศชาย4คน2ห้องนอนใครสนใจติดต่อได้คนชื่อทีเท่านั้นไม่ถึงอาทิตย์โพสต์ใน Facebook ของวาทีก็เริ่มทำงานมีคนมาเช่าบ้านมันถึง5คนอันได้แก่ทีและก็ทีทุกคนชื่อทีหมดเลยถ้าคุณคิดว่าการที่คนชื่อทีมาอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องที่โคตรจะบังเอิญแสนจะประหลาดผมว่ายังมีเรื่องให้คุณประหลาดใจมากกว่าแค่เรื่องชื่อซ้ำของพวกเราอีกครับ

0: ทีที่1วาทีกูเกิลแปลชื่อของมันไว้ว่าผู้พูดผู้กล่าวผู้ชี้แจงสงสัยว่าแม่มันคงตั้งชื่อแก้เคล็ดเพราะมันไม่เคยพูดกับใครนอกจากเรื่องค่าเช่าบ้าน
1: วาทีย
2: ืมนี่ชาร์จแบตหน่อยดิ
1: ค่าเช่า
2: เออขอชาร์จก่อนเดี๋ยวโอนให้
3: เหลือมึงคนเดียว
2: นี่มึงจะไม่คุยเรื่องอื่นเลยใช่ไหมเนี่ย
3: ค่าเช่า
2: ขอที่ชาร์จก่อนแบตจะหมดแล้ว
3: 8,000
0: และถ้าไม่จำเป็นผมไม่เคยเห็นมันอยู่ใกล้ใครเกิน1เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นมันไม่เคยขอให้ใครทำอะไรให้และไม่เคยรับน้ำใจจากใคร
3: ไม่กิน
2: ไม่ต้อง
3: ไม่ไปอ่ะ
2: ไม่ต้อง
3: ชิดไม่รุด
2: ไม
0: ่ผมดูจากอาการแล้วมันน่าจะเป็นโรคพิสเทนโทโฟเบียหรือโรคกลัวการไว้ใจคนอื่นช่วงเริ่มถ้าไม่ติดว่าบ้านมันกำลังจะโดนยึดมันก็คงไม่มีทางให้ใครหน้าไหนเข้ามาเหยียบในบ้านหลังนี้แน่ทีที่2ทีเด็ดเด็กวรรณศาสตร์ปี3มันเป็นคนพูดจาหมาไม
4: ่แดกให้แดกขี้ก็แดกแล้วหิวชิบหายเลย
5: กาดร้อนชิบหายเลยเนี่ยไข่สุกแล้วรีบปั่นได้ป่ะช่วงขามได้แค่นี้เหรอวะ
0: พูดจากวนตีนปากหมากักขละมึงมาพาวยอันดับ1แต่พอเป็นกับต้นไม้มันจะพูดเพาะมาก
6: ไหนดูซิวันนี้น้องหลิวเป็นไงบ้าง
7: ค่อยสดชื่นหน่อยนะเติมน้ำหน่อยนะจ๊ะแข็งแรงดีนะทำอะไรจ๊ะอิ่มน้ำไหมจ๊ะอิ่มน้ำไหม
0: ทีเด็ดยังเป็นหนุ่มนักออกกำลังกายสายเบิร์นประจำบ้านซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้กลัวอ้วนหรอกมันกลัวอย่างอื่นทีที่3หนุ่มนักดนตรีคลาสสิกสุดฮอตที่เปลี่ยนผู้หญิงมาเยอะพอๆกับตัวโน้ตในดนตรีคลาสสิกเป็นเดือนคณะดุริยางค์ปี3ชื่อว่าทีโดแต่จริงๆชื่อมันก็ไม่ได้แปลกขนาดนี้หรอกครับ
2: ทำไมอ่ะไม่เอาดิเราชื่อทีอ่ะ
3: มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได
2: ้ฮะ
3: ก็บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
2: งั้นเอางี้ป่ะงั้นเรียกเราว่าทีได้ป่ะ
3: ฮะ
2: ก็ที่บ้านเรามีน้อง7คนน่ะพี่สาวคนโตชื่อโดเรมีฟาซอนลาแล้วเราชื่อที
6: โด
3: งั้นมึงชื่อทีโดแล้วกัน
2: เฮ้ยไม่เอาน่าเกลียดทีเหอะง่ายๆเพียงเดียว
3: ทีอะไรของมึง
2: ทีเอาใหม
3: ่ที
2: เพี้ยน
3: ที
2: ทีมันชัดไปหน่อยเดี๋ยวค่อยฝึกก็ได้โดเมื่อกี้ก็เพียนนะ
6: โด
0: ทีที่4พี่ใหญ่จอมระเบียบของบ้านปี4เอกฟู้ดไซด์เป็นคนที่ทำอะไรทีก็เป๊ะทุกตารางนิ้วสมชื่อไม้ทีดูเผินๆก็ดูเป็นคนเจ้าระเบียบธรรมดาคนนึง
2: ไม้ทีอยากฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อน
8: ข่าวร้ายแล้วกันกูกลัวข่าวดีอ่ะไม่อยากฟัง
0: ผมไม่เข้าใจหรอกว่ามนุษย์คนนึงจะมีเหตุผลอะไรที่จะกลัวข่าวดี
2: งั้นบอกข่าวร้ายก่อนแล้วกันนะข่าวร้ายก็คือน้ำแข็งที่ฝากซื้อหมดข่าวดีก็คือได้น้ำเย็นมาแทน
8: นี่มันข่าวดีตรงไหนเนี่ยกูฝากซื้อน้ำแข็งกูก็ต้องอยากได้น้ำแข็งดิกูจะเอาน้ำแข็งมาทำสมูทตี้มึงจะให้กูเอาน้ำเย็นทำสมูทตี้ไง
2: งั้นกินเองก็ได้อยู่น้ำอยู่พอดีเลยอ่ะ
0: ขอเช็คอาการอีกสักระยะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันเป็นโรคยูโฟเบียหรือโรคกลัวข่าวดีหรือเปล่า
5: เธอพาคู่รักของเธอมานอนที่นี่บ่อยไหม
9: ไม่นะคะอัครเดชนายประสิทธิ์ฉันรักคุณ
0: และไอ้นี่คือทีที่5เมธีมือเขียนบทละครอันดับ1ของนิเทศปี3ภายใต้ลุคเด็กนิเทศสุดแนวใครจะรู้ว่าบทที่มันเขียนเนี่ยไม่ต่างจากละครตบจูบหลังข่าว
2: เขียนบทอะไรของมึงวะในชีวิตจริงใครเขาจะเรียกชื่อกับนามสกุลนะ
5: เมื่อกี้ที่กูพูดอะแค่ชื่ออย่างเดียว
2: ฮะอัครเดชเนตรประสิทธิ
5: ์ชื่อแบบนี้อะดีแล้วจะได้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไง
0: และสิ่งที่ไม่เข้ากับลุคเด็กแนวของมันอีกอย่างก็คือมันเป็นโรคฟาสโมโฟเบียหรือพูดภาษาง่ายๆก็คือมันกลัวผีขึ้นสมองถึงจะเป็นเวลากลางวันแสกๆมันก็ยังกลัว
2: ยังอยู่ปะเนี่ย
5: อยู
2: ่ไอ้จิ๋วอะอยู
5: ่ขี้มึงไหนเนี่ย
2: ขี้อาม่ากูหอมมึงไง
5: อาม่ากูปิดประตูไง
2: เออลืม
0: ส่วนผมทีเล็กเรียนคณะจิตวิทยาปี2เป็นทีที่6ของบ้านหลังนี้ที่ผมมาอยู่บ้านหลังนี้คงเป็นเพราะผมก็มีโรคกลัวของผมเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดที่ผมมาอยู่บ้านหลังนี้หรอก

0: this.
1: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AX GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX GO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
2: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
3: ์ Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: เดี๋ยวไปเลย
1: ไซเรนเสียพี
0: ่เบนโต
2: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
3: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
4: beauty sexy comedy of course
5: sexy nut
4: and a little fantasy
3: anything else
4: we are expecting you honey
3: Namtan Film Glamorous FanCon
6: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
7: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
8: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Club Whimsical House Fan Con tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: Hey.
2: พี่ปอจุ๊บ
3: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่ปอจุ๊บพี่ปอจุ๊บอร่อยจุ๊บๆ
4: Euro

0: Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: เดี๋ยวไปเลย
1: ไซเรนเสียพี่
0: เบนโตะ
2: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
3: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
4: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
5: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซหรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
6: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
7: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลยเลือกเมกะแทงจะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
8: Canon Delighting You Always

0: ูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย

0: ดีครับโทษทีนะครับพอดีผมเห็นประกาศคนเช่ามาช่วยแชร์บ้านอ่ะยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
1: ไม่มีแล้วครับเต็ม
0: เฮ้ยเดี๋ยวครับคุณคงเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมครับพอดีผมเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายนอนที่ไหนก็ได้ขออยู่ด้วยคนได้ไหมครับ
1: ก็บอกเลยครับว่าเต็ม
0: เฮ้ยอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งหอเก่าผมเนี่ยผมนอนคนเดียวมา2อาทิตย์แล้วนะครับหาลูเมทไม่ได้เลย
2: แปลว่าเป็นคนนิสัยมากเนี่ย
0: เฮ้ยมึงหาลูเมทไม่ได้นี่เลยเหรอ
2: โอเคปากไวไปหน่อย
0: โอ้ยเขาไม่ได้เรียกปากไวครับเขาเรียกว่าปาก
1: อยู่ง่ายกินง่ายนอนไหนก็ได้
0: ใช่
1: แล้วถ้าอยู่ง่ายกินง่ายนอนไหนก็ได้เนี่ยจะจ่ายค่าเช่าเต็มด้วยป่ะ
0: โอ้โหไม่มีปัญหาครับได้เลยแล้วบ้านนี้อยู่กันกี่คนแล้วครับ
1: ถ้าจะรวมนายด้วยก็หก
0: หกคนโหดีเลยคึกคักพอดีเลยครับ
1: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อเมทีครับเรียกสั้นๆว่าทีก็ได
1: ้ขอเรียกเต็มๆแล้วกัน
0: คุณจะให้ผมนอนตรงนี้เลยเหรอคุณเจ้าของบ้าน
1: ห้องมันเต็มหมดแล้วอ่ะนายบอกว่านอนตรงไหนก็ได้ไง
0: แล้วถ้านอนตรงเนี้ยมีเพื่อนนอนด้วยเปล่าอ่ะ
1: ไม่มีอ่ะมีรูมเมทหมดละ
0: ก็คุณบอกว่าคุณมี3ห้องมี5คนก็ต้องเหลือเศษ1แล้วใครนอนคนเดียวอ่ะ
1: ผมไง
0: งั้นผมขอนอนด้วยได้เปล่า
1: ไม่อ่ะผมไม่นอนกับคนอื่น
0: โอ๊ยเดี๋ยวผมจ่ายเพิ่มอีก 2,000 แต่ว่าผมต้องไม่นอนตรงนี้นะ
1: งั้นไปนอนห้องผมเลยผมนอนนี่เอง
0: เอ้าผมก็ต้องนอนคนเดียวอ่ะดินอนคนเดียวผมไม่จ่ายเพิ่มนะเว้ย
1: เอ้า
0: จิ๋วช่วยหน่อยดิ

0: ทำไมห้องมันดูหวานจังวะหรือว่านี่ห้องเมียมัน
1: ดูจากทรงไม่น่ามีแฟนอะน่าจะเป็นห้องแม่มันมั้ง
0: แม่มันเหรอแล้วแม่มันอยู่ไหนอะพ่อมันด้วย
1: ไม่รู้อะรู้แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: เออไอจิ๋วจริงๆแล้วมึงชื่ออะไรนะ
1: ทีเล็ก
0: ทีเล็กกูชื่อเมทีนะเรียกทีเฉยก็ได้
1: เรียกทีอย่างเดียวไม่ได
0: ้ทำไมอะ
1: เออเมทีทำไมมึงถึงไม่ยอมนอนคนเดียววะ
0: เงียบๆก่อน
1: มึงทำอะไรวะ
0: กูเพิ่งมานอนใหม่กูเลยต้องซื้อที่จากเจ้าของเตียงเขาก่อน
1: นี่มึงกลัวผีขนาดนั้นเลยหรอ
0: เฮ้ยใช้คำว่ากลัวผีก็เกินไป ไม่ใช่กูอ่ะน้องเดี๋ยวเราไม่สบายใจเฉยๆอีกอย่างนะกูอ่ะเป็นคนจินตนาการเก่ง
2: ตู้นั้นห้ามพวกมึงยุ่งโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ
0: แล้วตอนเนี้ยกูก็คิดแล้วว่าตู้ที่มันห้ามยุ่งเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่าง

0: วิญญาณวะนี่มึงเพ้อเจ้อป่ะเนี่ยดูหนังผีเอาไว้แล้วแต่ที่จริงกูก็ไม่ชอบอยู่คนเดียวอะแต่กูไม่ได้กลัวผีนะแล้วมึงกลัวอะไรอะที่จริงกูไม่ได้ชื่อทีเล็กอะกูขอพ่อเปลี่ยนตอนมอต้นกูชื่อตี
1: ตีเล็กเหรอตีเล็กตีเล็กตีเล็กแล้วตีเล็กแปลว่ามึงก็เป็นลูกคนเล็กอะดิ
0: กูเป็นลูกคนเดียวกูเลยไม่ชอบอยู่คนเดียวอะกูโคตรเกลียดเลยเวลาปิดเทอมอะแม่งโคตรน่าเบื่อแล้วก็ไม่มีอะไรทำ1วันของลูกคนเดียวแม่งโคตรยาวนานอะ
1: จริงๆแล้วกูก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ว่าถ้ามึงไม่ชอบนอนคนเดียวเหมือนกันอะมึงมานอนกับกูได้นะเว้ยปล่อยให้ปากหมานั่นนอนคนเดียวไปเลย
2: ดูเผินๆเหมือนมันจะเป็นรูมเมทที่ดีเหมือนกันเว้นซะแต
3: ่ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังกระสังเย
0: สวดจะจบยัง
1: ยังมึงอย่าเพิ่งทักกูดิกูสวดผิดสวดถูกหมดแล้วเนี่ย
3: ปิวิงสุนักราสภาสีเซปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังสวาหานังจตุสัจจาสพังกะสังเยปิวิงสุนักราสภา

0: ช่วงนี้บ้านเราวุ่นวายหน่อยนะแม
1: ่ทนอีก6เดือนเดี๋ยวผมก็ไล่พวกมันออกละแล้วหลังจากนี้บ้านหลังนี้ก็จะเหลือแต่แม่กับผม

0: ยินดีต้อนรับท่านเมธีย
1: ินดีต้อนรับอะไรวะเจ้าของบ้านยังไม่ต้อนรับเลย
0: งั้นยินดีที่รู้จักแล้วกันพวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหมกฎข้อที่1ห้ามจ่ายค่าห้องเกินวันที่1ของเดือนอันนี้ถามเพื่อคนอื่นนะแล้วถ้าเลทไปวัน2วัน
2: ไม่ได้คุณต้องใช้เงินต่อ
3: ร้อนเงินเหรอ
0: ข้อที่2ห้ามอยู่นอกห้องหลังเที่ยงคืน
4: จบทำไมอ
2: ่
4: ะ
2: นอกห้องนอนมึงเป็นห้องนอนกูอ่ะไม่ชอบให้ใครมาเป็นพาน
0: กฎข้อที่3ห้ามเคลื่อนย้ายของที่ไม่ใช่ของตัวเองทุกอย่าง
2: โดยเฉพาะห้องมึงเลยเมธีทีเล็ก
0: ข้อที่4ห้ามเข้าห้องคนอื่นถ้าเจ้าของห้องไม่อนุญาตข้อ5ห้ามพาคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบ้านข้อ6ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดข้อ7เจอขยะไม่อยู่ในถังปรับชิ้นละ100ข้อ8เปิดไฟที่ไม่ได้ใช้งานทิ้งไว้ปรับครั้งละ500ข้อ9เปิดเตาแก๊สหลังเที่ยงคืนปรับครั้งละ10,000ข้อ10เปิดน้ำทิ้งไว้ปรับครั้งละ
2: กี่ตัว
0: ล้าน
1: เฮ้ยมึงบ้าปะเนี่ย
4: เชี่ยอะไรของมึงเนี่ยฮะกดอะไรของมึงเยอะแยะมากมายอ่ะบ้าบอแล้วทำไมมึงไม่โวยวายเลยหน่อยเหรอ
5: ไม่เป็นไรอ่ะกูชอบเหมือนกติกาในเกมน่าสนุก
2: แล้วกูลืมเขียนกฎไปข้อนกฎข้อสุดท้ายกูจะไล่พวกมึงออกเมื่อไหร่ก็ได
1: ้ท่า
2: ท่าอะไรไม่มีท่าแล้วก็พวกมึงจะสนิทกันขนาดไหนก็ได้นะแต่กับกูต่างคนต่างอยู่

0: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Jan Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้

0: ิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
1: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
2: ไม่ได้นะ
3: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
4: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
5: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
2: นะ

0: Milk World Whimsical House Fun Con Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
6: ์
5: ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนน
7: อนแคนนอน delighting you always ladies and gentlemenPlease welcome two girls who are gonna change your life forever.
8: Beauty, sexy, comedy, of course,
9: sexy nut,
8: and a little fantasy.
7: Anything else?
8: We are expecting you, honey.
7: Nam Tan Film Glamorous Fan Con.

0: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Lichen Reflection Concert.
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
6: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
7: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
6: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
8: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
9: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
10: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: าทีตื่นแล้วเหรอกินข้าวเปล่าก
1: ินอะ
0: ข้าวเช้าสำคัญนะเว้ยพอมึงไม่ชอบกินข้าวเช้าแบบนี้ไงความจำเลยไม่ค่อยดี
1: จำอะไร
0: ก็กูเคยถามมึงว่าเราเคยเจอกันหรือเปล่าก
1: ูว่ามึงอะความจำไม่ดีกว่ากูอีกก็กูบอกไปแล้วไงว่ากูจำไม่ได
0: ้ถ้าให้กูเดานะมึงกำลังจะออกกฎเพิ่มอีกหนึ่งข้อห้ามทำอาหารตอนเช้าก่อนมึงตื่น
1: มึงไปชดเหรอ
0: เปล่าก็ตรงนี้มันที่นอนมึง

0: าๆแล้วกันนะ
1: ยังไงกูก็ตื่นเพราะแสงแยงตาอยู่ดี
0: ใครมาวะ
1: เดี๋ยวกูไปดูเอง
2: สวัสดีค่ะบ้านนี้มีคนชื่อทีไหมคะ
1: ผมเนี่ยครับที
2: ไม่ใช่คุณนะคะบ้านนี้มีทีคนอื่นอีกไหมคะ
1: ไม่มีครับผมเนี่ยเจ้าของบ้านคุณเป็นใครครับกลับไปได้ละ
2: คุณคะขอโทษนะคะบ้านนี้มีคนชื่อทีอื่นอีกไหมคะนอกจากคนเมื่อกี้ที่เป็นเจ้าของบ้าน
3: ผมก็ชื่อทีนะครับผมชื่อทีเล็กครับไม่ทราบว่าคุณจะมาหาทีไหนครับเพราะบ้านหลังนี้เขามีแต่คนชื่อทีครับ
2: ทีที่ไม่อ้วนแล้วก็ไม่ผอมด้วยค่ะแล้วก็น่าจะสูงกว่าคุณเยอะเหมือนกันนะคะ
3: อ๋องั้นผมช่วยคุณไม่ได้แล้วหรอครับถ้าคุณอยากเข้าบ้านเร็วๆก็โทรหาเขานะครับเพราะว่าผมเตี้ยวเขาหมดเลย

0: ขอ
1: ทำไมขอโทษหน่อยอะคะ
0: ขอโทษค
1: ่
0: ะ
1: อะไรนะคะ
0: ขอโทษครับ
1: ว่าแต่ที่นี่มีคนชื่อทีไหมคะ
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: ที่นี่มีคนชื่อทีไหมคะ
0: ไม่มี
1: อะไรนะคะ
0: เนี่ย

0: ที่เด
1: ็
0: ด
1: วะเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเขาถึงเป็นลมไปอ่ะ
2: อิง
3: ไม่ทันไรแม่งก็พาผู้หญิงมาบ้านแล้วกูจะไล่แม่งออก
1: เฮ้ยมึงมาดูทีเด็ดก่อนปะเนี่ยมันยังไม่ฟื้นเลยอ่ะท่าทางจะอาการหนักอ่ะปล่อยให้มันเคลียร์ก่อนเถอะทีเด็ด
3: เดี๋ยวมาตายในบ้านกูด้วยตื่น
1: ทีเด็ดเฮ้ยมึง
3: สรุปผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
4: แฟนเก่ากูเองอะ
3: ฮะแฟนเก่ามึงไปเกี่ยวอะไรกับมึงอะ
4: แฟนกำลังจะเก่ากูเองอะ
3: แฟนกำลังจะเก่าก็คือเป็นแฟนเก่าทั้งคู่แล้วเธอมาหาใคร
5: ทีนี้ค่ะ
3: ทีโดมึงทำผิดกฎข้อ5ห้ามพาคนนอกเข้ามาในบ้านมึงไปเก็บของแล้วออกไปพร้อมกับผู้หญิงคนนี้เลย
4: เฮ้ยเดี๋ยวดิว่าทีถึงอิงเขาจะมาหากูอ่ะแต่กูไม่ได้พาเขามานะเว้ย
3: จริงหรือเปล่าคร
5: ับเขาไม่ได้พาฉันมาหรอกค่ะถ้าเลือกได้เขาก็คงอยากจะเงียบๆเนียนๆหายไปเหมือนที่เขาทำอยู่ตกลงเราทำอะไรผิดหรอทีถ้าไม่รักแล้วอ่ะก็พูดมาดิ
4: ไม่ใช่ไม่รักแล้วแต
3: ่ถ้ามึงยังลีลากูจะไล่เขาออกไปแล้วนะ
5: แค่บอกเหตุผลแล้วมาตรงๆอ่ะเราสัญญาว่าเราจะไม่ทักไม่โทรไม่มาเหยียบที่นี่อีกเลย
4: คือที่เราหายไปจาก

0: จริงเพราะว่าเพราะอิงเคียวเข้าเสียงดังอ่ะ
1: ฮะมึงเลิกกับอิงด้วยเหตุผลแค่นี้จริงๆดิเฮ้ยมึงถ้าไม่รักก็บอกไม่รักเหตุผลแบบนี้มันบ้า
2: ที่เราเคียวเข้าเสียงดังขนาดนั้นเลยวะ
1: เฮ้ยอิงทำไรอ่ะอิงจะทำไรอ่ะ
2: เนี่ยนะคือดัง
1: หยุดกินก่อนมันเสียงดัง
2: ดังตรงไหนดังปะ
0: ปกติ
2: ไอ้เตี้ยนี่มันบอกไม่ดังเลย
1: พอแล้วอิงมันแจ๊บ
2: ไม่แจ๊บ
1: มันแจ๊บ
2: ไม่แจ๊บมันแจ๊บตรงไหนฟังดิ

0: เหตุผลมีเป็นล้านอ่ะทำไมต้องมาบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้เพราะกูเหี่ยวข้าวเสียงดังด้วยวะกูเหี่ยวปกตินะเว้ยใช่ปะ
1: เชื่อตามใจแล้วกัน
0: เป็นการโดนทิ้งนี่เหตุผลโคตรที่สุดในโลกเลยว่ะ

0: หมาเลยวะ
1: แล้วเหตุการณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความชิบหายในบ้านหลังนี้ในไม่ช้า

0: แล้วนี่มึงจะเอาไงกับมาเนี่ย
1: ยังไม่รู้อ่ะขอคิดก่อนแล้วกัน
0: งั้นกูจะให้เวลามึงคิดแต่กูจะมาคำตอบกับมึงตอน2ทุ่มถ้ามึงยังหาทางออกไม่ได้มึงคือคนแรกที่ต้องเก็บของจากบ้านหลังนี้
2: ใครจะไปรู้ว่าตอน2ทุ่มไม่ใช่ทีโดที่ต้องออกจากบ้านแต่เป็น
3: พวกมึงออกจากบ้านกูไปให้หมด

0: มันบอกว่าอยากหาที่อยู่ให้หูสงบสงบ
1: ต้นไม้ต้นนี้กูปลูกกับแม่กูแล้วเขาตายไปแล้วเขาจะฟื้นกลับมาปลูกกับกูได้อีกไหม
2: พีคในพีคมึงชื่อเล่นชื่อทีเหมือนกันชื่อจริงยังชื่อวาทีเหมือนกันอีกวะ
3: จีโนโฟเบียโรคกลัวผู้หญิง
4: สวัสดีค่ะเมย์ที่นี่เองค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะ
4: ครับผม
3: 28กันยายนกลับมาเจอกันจริงๆแล้วตั้งแต่ข่าวใส่ไข่ก็ติดตามสถานการณ์เรื่อยๆเอาแบบว่าแต่ละจังหวัดตอนนี้เมื่อกี้ได้ดูไอ้อินสตาแกรมของน้องตรีน้องตรีเองก็ลงว่าณวันนี้ต้องการเรือ ที่โรงพยาบาลแกลง
4: ครับ
3: เพราะว่าจะต้องมีการขนย้ายผู้ป่วย
4: ครับผม
3: ผู้ป่วยแบบว่า ICU น้องตรีก็ลงบอกว่าตอนนี้ใครช่วยได้ก็คือต้องการเรือที่จะขนย้าย
4: ผู้ป่วย
3: ICU แสดงว่าตอนนี้ที่ระยองเองก็เตรียมหนักแล้ว
4: ครับผม
3: ตอนนี้จังหวัดที่หนักๆแน่ๆแล้วเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยฉะเชิงเทราฉะเพราะเป็นไม่ได้แบบหนักสุดหรืออะไรคือ
4: บ้าน
3: อ
4: ยู่ที่นั่น
3: บ้านก็คือบ้านตัวเองเนี่ยน่าจะ2ชั้นมิดเนี่ย
5: ฮะ
4: จริงป่ะ
3: 2ชั้น
5: หมายถึง
3: ทุกหลังคือตั้งแต่สนามชัยยาเขตเกาะขนุนบางพนมสารคามคือกลายเป็นแบบว่ามิดหลังคาหมด
5: แม่ตั้งอยู่ที่ไหนของฉะเชิงเทราริมน้ำหรอ
3: เกาะขนุนไม่ก็ทุกคนตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าม
5: ันเป็นแอร์
4: เมืองในน้ำหมดเลย
3: เป็นเมืองในน้ำหมดเลยคือตัวฉันเองจริงๆแล้วเนี่ยไปเปิดโรงครัวนะขอใช้คำว่าโรงครัวแล้วกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วปรากฏว่าไม่สามารถเอาเข้าไปให้ทุกคนได
4: ้
3: ทุกคนคือบ้านมิ
4: ด
3: หลังคาหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติมีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องก็
4: ค
3: ือวันนี้ประชาชนได้แต่ส่งเสียงแล้วค่ะเพราะจริงๆจนถึงวันนี้มันถึงเวลาที่ต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยได้ยังคะมันถึงเวลาที่ต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยแล้วหรือยังคะมันเอาไม่อยู่แล้วล่ะค่ะ
4: ครับ
3: จริงๆแล้วณนะถ้าสมมตินับไปตอนนี้เราไปที่นครนายกนครนายกเนี่ย เป็นการปล้องน้ำ
4: ปล่อยน้ำจากเขื่อน
3: เปิดประตูระบายน้ำเป
4: ิ
3: ดทีเดียวคือปล่อยเขื่อนไปอยู่ได้ยังไง 97% คือถ้าสมมตินะ้ำมันเยอะกว่านี้ปุ๊บ

0: ขื่อนมันมีโอกาสร้าว
1: ครับผม
0: มันมีโอกาสแตก
2: เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องพร่องน้ำเขาเนี่ยการพร่องน้ำเนี่ยใช้มวลกำลังมหาศาลของน้ำเปิดประตูทุกประตูเลย
1: เยอะมากเลย
0: วดเดียวก็เข้าท่วมจังหวัดนครนายกหมดเลย
1: ถ้าใครเห็นภาพในโซเชียลนะโอ้โหยังกับพ่นน้ำมาจากอะไรไม่รู้เต็ม
2: พื้นที่รับน้ำก็คือตอนนี้ก็คือเต็มที่เลยถูกไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังไปโฟกัสที่จังหวัดระยองระยองเองตอนนี้อย่างที่น้องตรีลงนะฮะน้องตรีเองก็บอกว่าลงเนี่ยที่เพราะอะไร
1: การเรือนะฮะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกัน
0: คือวันนี้ข่าวอ่ะทุกข่าวเรานำเสนอในกรุงเทพมหานครเพราะมันคือเมืองหลักถูกต้องไหมฮะแต่ขนาดเดียวกันคนต่างจังหวัดเองเขาพูดหมดเลยนะฮะเขาหนักกว่าเยอะ
1: เขาก็เดือดร้อนเช่นเด
0: ีย
1: ว
0: แต่ถามว่าไม่ใช่กรุงเทพไม่หนักนะฮะอย่างทีมงานมาดามเองเป็นหนึ่งเนี่ยคนที่อยู่ในแฟลตคลองจันทน
1: ์
0: บอกพี่คะหนูอาจจะไม่ได้มาทำงานอีกนานเลยเพราะป่านี้ยังไม่มีไฟไม่มีน้ำเลยแล้วที่สำคัญไม่ยอ
1: รอน้ำ
2: พอออกก็ลำบากแล้ว
0: ทุกอย่างคือเอาทุกอย่างวันคือทีมงานอยู่แฟลตคลองจันทน
1: ์
0: ทีมงานตัวเองเนี่ยเป็นแฟลตคลองจันทน์ผู้ช่วยเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าคือจะกินได้แต่ละมื้อเนี่ยก็คือต้องร
1: อรอคนเอาอาหาร
0: คนเอาอาหารคือมีแม้มีเงินก็ใช้ไม่ได้ไม่ต้องไปพูดถึงไฟถึงน้ำนะคะ
1: ครับ
0: ไม่รู้เมื่อไหร่ไฟแต่ก็เข้าใจถ้าปล่อยกระแสไฟไปเนี่ยมันก็อันตราย
1: อันตรายมันเยอะถึงชีวิตเยอะ
0: ท่านผู้ชมฮะมันเกิดขึ้นหลายอย่างตอนนี้ยังเราโฟกัสอีกที่หลายๆจังหวัดนะฮะถ้าสมมติตัวเองนั่งติดตามข่าวมาตลอดทั้งวันเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่จังหวัดเดียวแล้วล่ะหลังจากนี้ปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นอีกก็ไม่รู้แล้วนะฮะแต่ก็อธิษฐานว่าขอให้ฝนเนี่ยมันน้อยลงถ้าสมมติวันนี้เอาจริงจุดโฟกัสเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยจุดเฝ้าระวังเนี่ยก็คือยานนาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาสวนหลวงแถวบ้านเธอใช่ไหม
1: สวนหลวงอยู่ด้านหลังอีกทีนึง
0: นะพระโขนงบางนาบางกะปิบางส่วนของเขตสะพานสูงซึ่งวันนี้เอาจริงนะฮะสสแบงค์สสปาล์มจากพรรคประชาชนเองเขาก็เต็มที่แล้วในการที่แบบว่าช่วยแต่ทั้งหมดของเขาที่ส่วนใหญ่คือเอาง่ายๆสีส้มหมดสสทุก
1: เขตนะกรุงเทพสีส้มหมด
0: เขตสีส้มหมด
1: ครับ
0: คราวนี้เขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็ต้องควักเงินเองในการที่ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้
1: ครับ
0: ขนาดเดียวกันกาญจนบุรีตอนนี้กาญจนบุรีเองขอเตือนจากไทยรัฐนะฮะว่ามวลฝนเนี่ยเคลื่อนตัวเข้ามามีปริมาณฝนสะสมสูงเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์ตอนนี
1: ้
0: กำลังลดการระบายน้ำแนะอำเภอหนองปลืออำเภอบ่องพลอยติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดนะฮะพร้อมเคลื่อนย้ายหากได้รับแจ้งเตือนจังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำประแสนะฮะ
1: ประแส
0: จำเป็นจะต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปริงเวลอำเภอแกรงอำเภอวังจันทร์อาจจะได้รับผลกระทบนะฮะอย่างที่บอกกันเลยว่าพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยตำบลทุ่งควายกิน
1: อ
0: ำเภอแกรงอำเภอน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาขอให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดขนาดเดียวกันจังหวัดเพชรบุรีนะฮะอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านราดอำเภอเมืองเพชรบุรีขอให้ประชาชนริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมกับสถานการณ์อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังหลังที่ฝนเนี่ยมันเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปแล้วมันกำลังเดินทางไปที่ไหนกันบ้างฉะเชิงเทราหนักมากนะฮะปราจีนบุรีหนักมากหรือแม้กระทั่งวันนี้
1: กาญจนบุรีที่เขาบอกว่าหนัก
0: แก้วก็หนักมาก
2: โอ้แม่ดูยายนะ
0: กรุงเทพ
2: หายายเกาะกองกลางเลยเหรออ
0: ันนี้ของจังหวัดอะไรคะปราจีนบุรี
1: โอ้คุณยายตายแล้ว
0: ดูสิ
2: โอ
1: ้คุณยาย
0: ก็มันต้องควรจะมีแบบเอาจริงๆณวันนี้คือต้องมีภาพต่างจังหวัดบ้าง
1: ครับผมเพราะว่าน้ำมันก็ไหลไปนะแล้วก็มวลฝนมันก็ย้ายถิ่นฐานไปแล้วมันขยับออกไปแล้วนะครับผม
3: มีแต่คนมาขอความช่วยเหลือ
0: ณตอนนี้เอา
2: ไลฟ์ตอนนี้ใช่ไหม
3: ใช่คร
1: ับ
3: อ
1: ยู่ที่ไหนกันบ้างครับผม
0: ก็นี่กรุงเทพ
1: ตีนี้ที่ยังติดน้ำมันอยู่เยอะ
0: เนาะของจันทร์ในกรุงเทพเองเนี่ยก็ถึงว่าหนักอยู่
1: หนักเหมือนกันเพราะมันหลายวันแล้วมัน 2-3 วันแล้วนะครับผม
0: ก็คือวันแรกๆอ่ะเราอาจจะโชคดีตรงที่น้ำยังไม่เน่าอย่าลืมน้ำอ่ะเมื่อมันไม่มีฝนมาเพิ่มอ
1: ่
0: ะเน่าม
1: ันค้างอยู่กับที่เดิมมันไม่มีการเคลื่อนย้ายมันเน่า
2: ใช่แล้วพอสัก2วัน3วัน4วันเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แล้วพอ7วันเนี่ยขยะที่ยังไม่ยอมมาเก็บได้เนี่ยจะเน่าแล้วแล้วยุงเริ่มบินแล้ว
0: ท่านผู้ชมฮะฝนมันกระหน่ำตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะจนแย่ไปทั้งเมืองจนคำถามวันนี้เราตอนแรกเพจโดนด่าถูกต้องไหมฮะทีฟ้าฝนอะไรนะชื่ออะไรที
1: ฟ้าลมอากาศ
0: ไปด่าเขาว่ามาหาอุทกภัยเวอร์ไปแม้แต่เราก็ต้องคิดว่าเออมันก็คงจะไม่เป็นไม่มีใครคิดฮะว่าจะเป็นมาหาอุทกภัยแต่รู้ว่าฝนเนี่ยมันจะตกหนักปรากฏว่ามันเป็นอย่างที่เขาลงหมดเลยนะเป็นอย่างที่เขาลงหมด
2: ตามเขาอยู่นะช่วงตอนที่เหมือนกับวันที่เริ่มฝนตกแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมาแล้ว

0: คนตามเขาอยู่ประมาณ 800,000 ตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะล้านกว่าแล้วเนาะ
1: นะตอนนี
0: ้เออ
1: ตะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กระทรวงดีอีเขาอนุมัติงบแล้ว
2: ครับ
1: Tomorrow I อะไรนะเดี๋ยวก่อนฉันหาก่อน
0: คืออะไร
1: นะอีก400กว่าล้านไว้พยากรณ์อากาศพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาผ่านครม.แล้ว
2: ครับ
1: นะฮะของกระทรวงดีอีนะครับท่านผู้ชมฮะกรุงเทพมหานครตอนนี้เหลือพื้นที่วิกฤตหลักๆในอีก8เขต
0: ค่ะ
1: ประกอบไปด้วยลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมปรากฏการณ์ครั้งนี้นักวิชาการบอกว่าไงรู้ไหมเขาเองก็ไม่เคยเจ
0: อ
1: ปรากฏการณ์ฝนตกแช่ที่เดิม
2: ครับ
1: บ้านตัวเองเนี่ยนะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดแหละตกเกิน24ชั่วโมงนะ
2: ใช่ตกทุกวันนั้น
0: ไม่เคย
1: ตกทั้งวัน
2: ก็วันพฤหัสเราจบแฉนะวันนั้นก็ฝนเริ่มตกใช่ไหมข้ามวัน
0: แม่หนูคนตลาด
2: ไม่หยุด
0: หนูคนตลาดนัดเลยหนูจะมองฟ้ามองฝนเนี่ยเวลาที่จะขายของเนี่ยจะตั้งกลางแจ้งเนี่ยได้ไหมมันไม่เคยเจอฝนตกหนักแบบ3ชั่วโมงให้ตายเถอะนะมันไม่เคยจะตกขนาดนั้นตกแล้วมันจะซาให้เราได้เก็บของเก็บอะไรบ้างแต่นี่มันตกแบบแช่มันไม่เคยเกิดขึ้นมา
2: 24ชั่วโมงพอดี
1: ไม่เคยเกิน24ด้วย
2: ตกยาวไม่หยุด
1: วันอาทิตย์เนี่ยค่อยลืมตาอ้าปากได
2: ้เริ่มจะมีตะวันหยุดบ้างนะ
1: อาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์อ่ะฉันไม่มีโซลาร์เซลล์ใช้เลย
2: มันผลิต
0: มันไม่ได้
2: มันไม่มีเลย
1: มันไม่มีแดดเลยเอาตรงๆท่านผู้ชมฮะน้ำท่วมสูงถึงเอวนะฮะข้าวของเสียหายไฟดับผู้สูงอายุ
2: ติดค้างในบ้าน
1: แม้กระทั่งคนป่วยติดเตียงติดค้างในบ้านสินค้าจำเป็นในร้านสะดวกซื้อคุณเชื่อไหม
2: เกลี้ยง
1: เหมือนในหนัง
0: จริง
1: ประเทศไทยอ่ะแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลย
0: ไม่เหลืออะไรเลย
2: คนกักตุนอาหารกันเพียบ
1: เธอขนาดตรงบ้านซอย10ตรงซอย18ฉันนะข้างหน้าท่วมหมดซอย18ไอ้พวกนี้จะต้องไปรอกินข้าวบ้านใช่ไหมน่ะ
2: เพราะไม่มีเลยไม่มีของกินเลย
0: เซเว่นนะถ้าจะเข้าไปได้นะสะดวกซื้อนะ
1: ทุกคนต้องไปรอกินข้าวให้แม่ไปประหยวนให้แม่บ้านจะทำให้
0: มันมีหลายร้านใช่ไหมแม่ของบ้านหนูเนี่ยจะมีเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็จะมีแก๊งแบบว่าเป็นโลตัสเล็กๆใช่ไหมโลตัสเล็กๆอ่ะคนเยอะจนขอปิด2ชั่วโมงอ่ะ
1: ไม่ต้อง
2: ของเติมไม่ทัน
0: ของเติมไม่ทันเซเว่นจะขอปิดก่อนเลยเพราะว่าเตรียมของไม่พอ
1: ของฉันเนี่ยเซเว่นเยอะแยะไปหมดเลยไล่มั้งแต่หน้าปากซอยเนี่ยเยอะมากซอยฉัน
2: หมดไหม
1: ก็ไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรกินเลย
2: ทุกเว้นหาของกินไม่ได้เลยเหรอ
1: ไม่มีอะไรกินกันเลยต้องเดินมาจริงๆบางคนบอกว่าเนี่ยวิกฤตมันคือวิกฤตหนักหนากว่าปี54ในรอบ15ปีฝนเนี่ยตกหนักนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องจนปริมาณสะสม300ถึง400มิลลิเมตรเราเคยบอกคุณและเตรียมโกยตั้งแต่150
2: ใช
0: ่
1: ถูกต้องไหมถ้าวันหนึ่งเราประกาศ150ปุ๊บเก็บของเหอะ
2: ลุย300เท่าตัวเลย
1: ถูกต้องถ้าสมมติวันดีคืนดีเราฟังข่าวอะแล้วบอก150มิลลิเมตรอะ
0: โกย
1: เก็บของเก็บของเตรียมขึ้นชั้น2ได้อยู่แล้วแล้วอันนี้คือ300ถึง400มิลลิเมตรเธอคิดว่ามันสูงกว่าเท่าไหร่อะ
2: ครับ
1: ท่านผู้ชมฮะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหวงกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับเขาบอกเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาช่องว่างสำคัญในการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยระบุว่าหน่วยงานเตือนภัยเนี่ยมักประเมินสถานการณ์ต่ำที่ผ่านมาทุกคนประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปในการเตือนภัยระดับปกติประเมินฝนไว้ที่ประมาณเท่าไหร่รู้ไหม
2: 80ถึง100
1: 80ถึง100มิลลิเมตรมันมา300อ่ะ
2: มันเกิน3เท่า4เท่าเนาะ
1: ครั้งนี้สถานการณ์จริงอ่ะแต่เพจที่ทุกคนไปด่าเขาอะเพจที่คุณสนธิยาไปแจ้งความเขาอะเขาเตือนมาก่อนหมดแล้วคุณสนธิยาไปแจ้งความเขาอะเขาเตือนมาก่อนหมดแล้วจนวันนี้ฝนตกหนักสุดขั้วสูงสุดเนี่ย300ถึง400มิลลิเมตรนะฮะส่งผลให้หน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถเตรียมรับมือได้อย่างเต็มที่ดร.เสรีมองว่าแม้ในทางวิชาการสากลเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์มหาอุทกภัยเพราะมหาอุทกภัยถ้าจะใช้คำว่ามหาอุทกภัยมันจะต้องมีคนตายเยอะกว่านี
2: ้
1: เมื่อเทียบกับปี2554
2: ครับ
1: แต่เนี้ยคือบทเรียนสำคัญเพราะผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้ฝนตกหนักระดับเนี้ยหลังจากเนี้ย
2: มาคืนกันเดิมอีก
1: เอาง่ายๆถ้าสมมติเริ่มมีเงินเก็บสักนิดนึงสิ่งนึงถ้าคุณมีบ้านเนี่ยเครื่องสูบน้ำต้องมีแล้วนะคะจริงๆให้คุณบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็แล้วแต่ถ้าคุณมีบ้านคอนโดไม่เป็นไรหรอก
2: เตรียมป้องกันบ้านตัวเองไว้
1: แต่ถ้าสมมติบ้านเป็นบ้านวันนี้เครื่องสูบน้ำหรือแม้กระทั่งอาจจะเวอร์ไปก็ได้นะ
2: เครื่องปั่นไฟซะหน่อย
1: เครื่องปั่นไฟซะหน่อย
2: นิดนึง
0: แล้วก็นี้ขายดีมากเลยค่ะหลังจากนี้หนูรู้เลยสองสามวันนี้ถ้าใครพอจะออกมาจากบ้านได้แล้วอะไอ้กั้นกั้นอะที่บอกไทยวัสดุที่มันจะเป็นกั้นกั้นน้ำอันนั้นอะแล้วก็กระสอบทรายที่มันเหมือนไปแห้งๆถ้าเราแช่น้ำไว้มันจะฟูขึ้นมาเองแม
1: ่มันต้องซื้อ
2: ต้องเตรียมตัวดูแลบ้านตัวเองทรัพย์สิน
1: ท่านผู้ชมฮะหลังจากนี้มันจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นจาก

0: เดิมเนี่ยรอบ70ปีมันจะกลายเป็นเกิดขึ้นทุกสิบปี
1: ทุกสิบปีจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
0: นอกจากนั้นเนี่ยยังมีคนตั้งคำถามว่ากรุงเทพที่สาหัสมากๆเนี่ยทั้งที่เป็นเมืองหลวงแต่กลับเจอน้ำท่วมซ้ำซากคำถามคือเกิดจากอะไรแล้วก็สถานการณ์ครั้งนี้มันต่างจากมหาอุทกภัยปี2554ยังไงอาจารย์ทองทำรงนาวาสวัสดนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพภูมิอากาศสะข้อสรุปไว้ว่าอย่างนี้สาเหตุของน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันเกิดจากการขยายตัวของเมือง
1: ครับ
0: วันนี้เมืองมันขยายตัวไปไกลเห็นไหมจากเมื่อก่อนบ้านเธอเนี่ยมันเขาเรียกว่าชานเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ชานแล้ว
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวนี้บ้านเธอกลายเป็นป่า
1: เมื่อก่อนเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นในเมือง
1: ใช่
0: ถูกต้องป่ะ
1: มีทุกอย่างครบครันแล้ว
0: เธอลองดูเดี๋ยวนี้มันไปถึงบางพงบางพลีมันไปถึงนู่นแล้ว
1: ลากระบงลากระบังอะไร
2: เป็นทุกที่ที่เคยเป็นชายเมืองตอนนี้ไม่ต้องออกไปไหนแล้ว
0: หรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนนนทบุรี
1: ที่ว่าไกลๆกันนักตอนน
0: ี้เราก็รู้สึกนนทบุรีเมื่อก่อนเขาเรียกว่าชานเมือง
1: รถไฟฟ้าไปถึงแล้ว
0: เดี๋ยวนี้
2: เขาไม่ออกมาแล้วเขาอยู่บ้าน
0: ราชพงษ์ราชพฤกษ์มันไปไกลแล้ว
1: ใช่
0: เมื่อก่อนไปถ่ายละครกัตนาทีร้องไห้ไหมล่ะ
2: ใช
1: ่ทัวร์นี้ก็ยังร้องอยู่ไกลเหมือนเดิมแต่ว่าไปง่ายขึ้น
0: เมื่อก่อนนะสมมติถ่ายละครกัตนาเนี่ยเขานัดแปดโมงเช้าต้องไปตั้งแต่ตีสาม
1: ตีสี่แล้วนัดแปดโมงหกโมงตีห้าต้องออก
0: ดารามจะต้องหา
1: ที่นอนแถวปั๊มแถวนู้นสมัยก่อน
0: จริงๆท่านผู้ชมฮะแล้วก็บอกว่าทำให้พื้นที่รับน้ำแล้วก็คูคลองเนี่ยหายไปหมดกลายเป็นถนนแล้วก็อาคารคอนกรีตทำให้น้ำเนี่ยมันระบายได้ยากขึ้นอาจารย์เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ
1: ่
0: เราได้รู้มาอยู่แล้วล่ะอุโมงค์ยักษ์เนี่ยนะฮะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยยังไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายได้ดีขึ้นเท่าที่ควรคำว่าเอาอยู่เนี่ยหรือคาดไม่ถึงเนี่ยเป็นคำที่อันตรายที่สุดในยุคโลกร้อนเพราะสภาพภูมิอากาศของโลกมันเปลี่ยนไปเยอะค่ะสถิติเดิมที่เคยใช้มันอาจจะใช้ไม่ได้อีกแล้วต่อไปนี
1: ้ซึ่งปัจจุบันนะครับสถานการณ์ในกรุงเทพก็ถือว่าผ่านจุดวิกฤตที่สุดไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าลมเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทำให้ฝนเนี่ยไม่ได้แช่อยู่ที่เดิมนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่รอบนอกเนี่ยอย่างนครนายกนะฮะปราจีนบุรีเองนะครับก็ยังคงได้รับผลกระทบหนักนะครับซึ่งอาจารย์เองก็เตือนว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่หนักกว่านี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งทุกคนนะครับก็ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือในระยะยาวด้วยนะครับผม
2: แล้วพื้นที่ไหนบ้างล่ะคะที่ตอนนี้ยังท่วมอยู่ก็คือตอนนี้นะคะย่านคลองจันแฟดคลองจันเนี่ยบางกะปิน้ำยังลึกค
1: ่
2: ะลำคำแหงราชกระบังนะคะฝั่งบางเขนสะพานใหม่คูคตสายไหมน้ำเนี่ยยังรอการระบายค่ะส่วนปทุมธานีนะคะย่านลำลูกกายังหนักอยู่ในบางส่วนค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะเอาจริงหมู่บ้านสัมมากรที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านดารา
2: ใช่
0: ที่เมื่อก่อนพี่ก้องสหรัฐก็ยังอยู่ถูกต้องไหมคุณหนึ่งณรงค์วิทย์ที่แต่งเพลงเยอะ
2: ๆหลายบ้านสวยเชียวพี่หนึ่ง
0: อยู่ตรงนั้นคือเอาง่ายๆวันนี้หมู่บ้านสัมมากรเนี่ยกลายเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าเฮ้ยน้ำท่วมหนัก
1: มหาวิทยาลัยรามคำแหงกลายเป็นทะเล
0: ไปหมดแล้วใครจะคิดว่าภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้น
1: ครับ
0: คลองจันเองต้องยอมรับว่าหนักสุดๆนะฮะตัวเองพยายามให้เกตเช็คตลอดว่าคนที่อยู่ทีมงานที่อยู่ในคลองจันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
1: ครับผม
0: เพราะระดับน้ำท่วมถึงเมตรถึงเมตร50
1: ก็ประมาณนี้เลยนะถ้าเมตร50อ่ะประมาณเท่านี้นะ
0: วันนี้ฉัน170อ่ะเกือบนี่ฉันแล้วอ่ะใช่มั้ยได้มั้ย
2: นั่นน่ะแม่ดูดิ
0: ประมาณอย่างเงี้ยเออของฉันดู170
1: เท่าเนี้ย
0: นะวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็การล้นของคลองแสนแสบโดยผู้อาศัยส่วนนึงบอกกับ BBC ไทยว่าพวกเขาเนี่ยจริงๆนะฮะทุกวันนี้เขายังไม่เห็นการช่วยเหลือจากภาครัฐเลย
1: ครับ
0: แล้วก็สะท้อนถึงการเตือนภัยที่ล่าช้าทำให้ไม่สามารถเตรียมเสบียงหรือของใช้จำเป็นได้ทันครับชุมชนแฟดคลองจันเนี่ยมีคนอยู่ทั้งหมด 5,000 ครัวเรือน 30,000 คนพวกเขาอยู่ในสภาพที่ถูกตัดกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ช่วงบ่ายวันเสาร์
1: คร
0: ับ เพราะน้ำท่วมเพิ่มระดับจนเกือบถึงชั้นหนึ่งเนื่องจากฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมในวันอาทิตย์ค่ะทาง Spring News ให้ข้อมูลอย่างนี้แฟดคลองจันเนี่ยเขามีอายุเกือบ50ปีแล้ว
2: ค่ะ
0: น้ำทะลักเข้าท่วมโครงการอย่างรวดเร็วระดับน้ำบนถนนแล้วก็ทางเท้าเนี่ยสูงกว่า1เมตรบางจุดเนี่ยสูงถึงระดับ6เลยฮะรถจักรยานยนต์รถยนต์ชม
1: น้ำมิดคันเลย
0: 5,000 ครัวเรือนถูกตัดขาดค่ะบางจุดเนี่ยต้องใช้เรือสัญจรนะคะวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพมหานครครั้งนี้รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อไฟฟ้าเนี่ยถูกตัดเพื่อความปลอดภัยก็ส่งผลให้ปั๊มน้ำประจำตึกเสียหาย
1: น้ำประปา
0: หยุดไหลจนเกิดภาพชาวบ้านเนี่ยต้องปีนขึ้นไปตักน้ำจากแทงค์พักน้ำบนดาด

0: ฟ้าอาคารเนี่ยลงมากินมาใช้อย่าว่าแต่น้ำใช้เลยน้ำกินเขายังไม่มีกันเลยแล้วถ้าสมมติมีเด็กอะมีผู้ป่วยติดเต
1: ียงคนป่วยล่ะโ
0: อ้สาเหตุสำคัญที่ทำให้แปดคลองจันเนี่ยท่วมหนักคือสภาพแย่
2: แอ่งกระทะกลางเมือง
0: มันเป็นแอ่งกระทะกลางเมืองรอบบางกะปิขยายตอนนี้บางกะปิก็กลายเป็นเมืองเหมือนในเมือง
2: อะไรที่เก่าๆมันถูกไอ้ที่สร้างใหม่ๆมันสูงกว่าแล้วไงก็ต้องถมดินขึ้นไปสูงกว่า
0: แล้วอันนี้50ปีแล้วอ่ะ
2: แน่นอนว่าคนอื่นสูงกว่า
1: คือเข้าใจนะพอเราขับแยกตรงนี้ได้ก็คือมันเห็นเลยว่าเป็นลาดลงไปอ่ะเนาะถูกมั้ยล่ะ
0: แฟงแอดแฟแฟแฟคลองจันเนี่ยกลายเป็นแอ่งกระทะครับน้ําทันทีครับตึก50ปีระบบปั๊มน้ำไฟฟ้าท่อระบายน้ำส่วนกลางมันชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งานสมาชิกส่วนใหญ่ที่เขาอยู่แถวนี้เขาจะเป็นแรงงานผู้ค้าขายรายย่อยเมื่อยานพาหนะอุปกรณ์ทำมาหากินจมน้ำจึงต้องสูญเสียรายได้แล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยมาแบกรักภาระค่าซ่อมแซมอีกไม่รู้
2: อีกที่นะครับที่หนักไม่แพ้กันนะครับก็คือบริเวณทางเข้าเคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังนะครับชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับซึ่งเป็นชุมชนที่ใหญ่นะครับมีประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่ราวๆ 30,000 คนครับตอนที่ BBC ไทยลงพื้นที่นะครับก็ได้สังเกตเห็นชายหนุ่มอีกคนนะครับที่เดินลุยน้ำมาโดยประคองกะละมังที่มียายของเขาเนี่ยนั่งอยู่ในนั้นนะครับพร้อมกับข้าวของต่างๆออกมาด้วยนะฮะเขาบอกว่ายายเนี่ยป่วยเป็นโรคไตนะครับต้องคอยไปฟอกไตก็ได้ขอความช่วยเหลือไปแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าให้รอก่อนแต่ว่าเราเนี่ยรอไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นยายเนี่ยคุณยายเป็นโรคไตระยะสุดท้ายนะครับซึ่งก็ต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยจุดที่เธออาศัยอยู่นะฮะถูกตัดน้ำตัดไฟนะครับทำให้ต้องอพยพฝ่าน้ำออกมาครับผม
0: วันนี้นายกไปลงวันที่2นะฮะวันนี้ไปนายกไปลงวันที่2คนต้อนรับนายกรวยไม่ไหวแล้วมาทำไมคือทุกคนระบายความไม่พอใจในนายกนั่นแหละแม้กระทั่งวันที่2นะแล้วนายกเขาก็ไปมอบอันนี้คือวันแรกใช่ไหมที่นายกถอดรองเท้าใช่ไหมเขาบอกระวังฉี่หนูนะปรากฏว่าช่วงหนึ่งเนี่ยนายกเขาไปมอบอาหารน้ำดื่มมันทำผลกระทบเนี่ยมีชายคนหนึ่งตะโกนถามถึงเสียงดังว่าเข้ามาทำไมพร้อมกับแสดงสีหน้าไม่พอใจนายกอารมณ์เย็นมากนะอันนี้พูดตรงๆก่อนจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยตอบกลับว่านำน้ำมาให้ครับแล้วก็วางแขนกันตัวชายคนดังกล่าวไว
2: ้
0: ขณะที่อีกมุมนึงก็มีประชาชนเขาบอกโอเคขอบคุณนายกนะที่อุตส่าห์นายกเอาข้าวเพราะเขามีของกินได้เนี่ยก็ต้องรอเอาคนเอามา
2: ให้
0: เพราะเขาไม่มีปัญญาออกไปไหนให้
2: ออกไม่ได้อะ
0: มันออกไม่ได้นักข่าวก็ถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้รัฐบาลสั่นคลอนหรือเปล่านายกบอกว่าตอนนี้ช่วยเหลือประชาชนให้เต็มที่เรื่องของความมั่นคงรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องท้าย
2: ครับ
0: แล้วหลังจากเสร็จสิ้นลงพื้นที่เนี่ยก็มีภาพของนายกเดินเท้าเปล่านั่นแหละนะฮะก็มีความคิดเห็นแซวกันหลากหลายกันในเรื่องนี้วันนี้ตอนนี้ในระหว่างที่เราจัดรายการกันอยู่นายกก็ลงพื้นที่อยู
2: ่ก็ไปช่วยต่อนะครับผมอีกคนนะครับที่เห็นออกมาแอคชั่นนะครับก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะก็ได้บอกความคืบหน้านะครับว่าสถานการณ์น้ำภาพรวมในกทมที่คลองแสนแสบเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะก็จะช่วยดึงน้ำแถวคลองจันทน์บางกะปิได้วันนี้ก็จะเร่งระบายตรงจุดเหล่านี้ออกมาส่วนคลองเปรมประชากรนะครับตรงนี้ก็ดีขึ้นนะครับซึ่งเห็นได้ว่าตอนนี้พื้นที่ถนนวิภาวดีเนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วแต่ส่วนที่ยากที่สุดนะครับก็คือคลองประเวศบุรีรมย์นะฮะซึ่งตรงนั้นอยู่แถวพระโขนงนะฮะเราต้องดึงน้ำจากลาดกระบังเนี่ยมาที่พระโขนงซึ่งพื้นที่เนี่ยมีความคดเคี้ยวค่อนข้างมากนะฮะตอนนี้ก็จะต้องเร่งให้มากที่สุดเราสามารถผลักดันน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทุกเครื่องเนี่ยก็เดินหน้าอย่างเต็มที่เนื่องจากน้ำในพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะครับจึงค่อยๆดึงน้ำจากพื้นที่ลงมาอาจจะต้องใช้เวลาโดยตัวคลองหลักเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ2วันนะครับถึงจะลดลงส่วนตัวของถนนเองเนี่ย 2-3 วันน่าจะดีขึ้นครับผม
0: ก็ต้องเอาจริงนะต้องให้เครดิตกทมนะคราวนี้คือโอเคละกทมทำงานเต็มที่มากอาจจะไม่ได้แถลงข่าวเยอะแต่เป็นการลงมือทำที่เต็มที่มากๆคุณชัชชาติบอกในส่วนของชุมชนเนี่ยต้องค่อยๆทยอยเอาน้ำออกน่าจะใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์นึงแหละพยายามจะทำให้ได้ซึ่งกรณีชุมชนนั้นนะฮะการที่จะเอาน้ำออกต้องดูดออกเพราะน้ำเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปโดยปกติ
2: ครับ
0: หรือไม่ได้มาตามท่อระบาย
2: มันมาจากบนฟ้านะ
0: แต่กรณีเนี้ยมันข้ามคันกั้นน้ำเข้ามาพอน้ำลงไปก็ต้องดูดน้ำออกตอนเนี้ยเราต้องลงไปเอ็กซเรย์ในแต่ละพื้นที่ในที่ประชุมทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็อธิบายว่า3วันต่อจากนี้ไปเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยโอเคละเพื่อความสบายใจ
2: มันจะลดลงแล้วล่ะ
0: มันแทบจะไม่มีแล้วล่ะคร
2: ับ มันจะลดลงแล้ว
0: ค่อนข้างจะใช้คำว่าน้อยเลยล่ะซึ่งจะเป็นจังหวะที่ดี

0: ที่จะช่วยระบายน้ำออกมาวันนี้คุณเจษดานะฮะจันทประภาผอ.สำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครเขามีโอกาสสัมภาษณ์กับทางไทย PBS ค่ะว่าเวลานี้ยังผันน้ำออกทางฝั่งตะวันออกไปบางปะกงไม่ได้เพราะจังหวัดข้างเคียงอย่างนครนายกปราจีนบุรี
1: น้ำก็ยังสูง
0: คือปกติเนี่ยน้ำมันจะไหลจากที
1: ่สูงลงที่ต่ำ
0: ลงที่ต่ำถูกต้องไหมแต่ถ้าสมมติน้ำมันก็เหมือนกับปี54
2: มันขัง
0: ๆน้ำมันพอดีแค่นี
1: ้
0: มันระบายไม่ได
1: ้
0: มันระบายไม่ได้นครนายกก็สูงปราจีนบุรีก็สูง
1: มันไม่มี
0: น
1: ้
0: ำสูงกันแถมต้องรองรับมวลน้ำจากเขื่อนขุนด่านกรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องบังคับให้น้ำเนี่ยมุ่งหน้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักครับประกอบกับอุปสรรคคือ
1: ฝนตก
0: มันซ้ำเติมแม้ระหว่างวันฝนเบาลงเนี่ยแต่ยอดสะสมทั้งวันเนี่ยมันทะลุกว่า100มิล
1: ทุกวันเกิน100มิล
0: ถูก
1: ซึ่งมันหนักแหละ
0: ทำให้การสูบน้ำเนี่ยมันทำได้แค่พยุงระดับให้อยู่ตัวหากน้ำคลองภายนอกไม่ลดการสูบน้ำออกจากชุมชนแย่งอย่างล่มเกล้าเนี่ยลำบากแน่นอน
1: เพราะที่มันเป็นแอ่งมันเป็นแอ่งลงไป
0: ถูกต้องฮะกรุงเทพมหานครเองกำลังเร่งระบายน้ำพื้นที่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเอกมัยเพชรบุรีตัดใหม
2: ่
0: ใครจะคิด
1: โอ้นี่วิ่งไม่ได
0: ้ปี54ยังไม่
1: วิ่งไม่ได้
0: ปี54มันยังไม่เข้าในเมืองนะ
1: ใช่
0: ปี54เรายังมาทำงานกันได้อยู่เนาะ
1: ใช่ใช่
0: ถูกต้องป่ะ
1: มันท่วมรอบๆเมืองแต่ใน
2: คือมันตัดสินกันไม่ได้เนาะจากปี54กับเคส
1: คนละแบบกันอันนั้นมือน้ำเหนือมันหนุนมาอันนี้คือน้ำจากฝนล้น
2: เหมือนเขาบอกกันในโซเชียลเขาบอกว่าบางนาเนี่ยโหปกตินี่ท่วมก่อนใครเพื่อนนี่แห้งชับเลย
1: ไม่มีเลย
0: เธอหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ท่วม
1: ท่วมไหม
0: ท่วม
2: ใช่
1: แต่ว่าไม่นานถูกไหม
2: แต่ว่าแป๊บเดียว
0: 2วัน
2: พี่นอนวันเดียวส
1: ่
2: วนหนูอ่ะรัชดาพิเศษ36 32เนี่ยมันแอ่งสุดๆใช่ป่ะ2วันหายแล้วเลย
1: แห้งหมดเลย
2: ตอนนี้แห้งแล้ว
0: ไอการเคหะร่มเกล้าเนี่ยใช้เวลามากกว่า3วันนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่แอ่งแล้วก็อยู่ไกลอ่ะถึง40กิโลเมตร
1: คร
0: ับ เคหะคลองจันทน
2: ์ค่ะ
0: อยู่ไกลจากสถานีสูบน้ำทำให้ระดับน้ำในคลองยกตัวสูงเป็นรูปโค้งเนี่ยแหละคือความท้าทายจากภัยธรรมชาติค่ะแต่นอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องเร่งช่วยเหลือด่วนนาทีนี้คืออะไร
1: ปากท้อง
0: ปากท้องความทุกคนหิวประชาชนหิวและไม่ใช่คนในกรุงเทพอย่างเดียววันนี้ทั่วไปหมดเลยนะคะจริง
1: ๆ
0: นี่เรายังไม่พูดถึงอยุธยาเรายังไม่ได้พูดถึงน้ำเหนือนะคะ
2: อ
0: ันนี้เอาสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างเงี้ยตอนนี้อยุธยาสิ่งหนึ่งที่ประชาชนอยุธยาเขาออกมาส่งเสียงตั้งแต่แรกมันเกิดขึ้นแล้วนะคะ
1: นอกจากปากท้องเข้ามาอยู่ก็เรื่องฟื้นฟูหลังจากนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูแลด้วยนะครับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตางพี่ไลล่านะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในรายการเปิดโต๊ะข่าวของทาง PPTV นะครับว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องเร่งระบายน้ำแข่งกับเวลานะครับก่อนที่น้ำทะเลเนี่ยจะกลับมาหนุนสูงอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อมาสมทบกับปริมาณน้ำเหนือที่กำลังทยอยไหลผ่านกทม.อีกครั้งนะครับจนอาจจะทำให้เกิดสถานการณ์กลับมาตึงตัวหนักนะฮะซึ่งพร้อมกันนั้นนะฮะก็ยังส่งสัญญาณเตือนว่านักการเมืองและก็รัฐมนตรีนะครับก็ห้ามเข้าไปสั่งชะลอหรือว่าอั้นการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่าวิกฤตนะ
0: 100%
1: เพราะว่าความจุเนี่ยเต็ม 100% แล้วนะฮะและขอให้ต้องปล่อยไปเป็นตามหลักวิศวกรรมนะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพของตัวเขื่อนเองนะครับป้องกันไม่ให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ครับผม
0: ก็วันที่เขาต้องปล่อยอ่ะก็คือจำUNเจ้าของ UNC ใช่ไหมก็คือแฟนของยูเป็นสสอยู่ที่นครนายกพี่หนุ่มเป็นสสอยู่ที่นครนายกบอกเขาปล่อยน้ำมาเนี่ยเพราะว่าความจุของน้ำเนี่ยมัน 97%
1: 100% แล้ว
0: ถ้าไม่ปล่อยแต่ขนาดเดียวกันประชาชนไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเขาเป็นสสภูมิใจไทยนะเขายังไม่รู้มาก่อนว่าต้องปล่อยขนาดนี้ทุกคนเนี่ยประเด็นคือวันนี้ที่ทุกคนส่งเสียงกันคือไม่มีใครได้ตั้งตัว
2: การเชื่อมโยงข้อมูล
1: ประชาสัมพันธ์
0: ถูก
1: นะฮะ
0: ท่านผู้ชมฮะวันนี้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจวันนี้เอาง่ายเปิดมาหุ้นตกหมดเลยเห็นไหมนะทองก็ตก
1: หุ้นก็ตก
0: วันนี้หอการค้าไทยประเมินผลน้ำท่วมช่วงวันที่25ถึง29กันยายนเนี่ยอันนี้กรุงเทพมหานครแล้วก็26จังหวัดรวมแล้วเป็น27พื้นที่เนี่ยณตอนนี้ความเสียหายทางเศรษฐกิจน่าจะประมาณ 12,283 ล้านบาท
1: ครับผม
0: กรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดนะซึ่งคาดว่าเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ย7,014 ล้านบาทหรือ 57% ของความเสียหายทั้งหมดรองลงมาคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะชลบุรีเนี่ย 2,976 ล้านบาทนะฮะหรือน้ำท่วมจากพื้นที่

0: ทยาจำได้ไหมพัทยาที่แบบแต่พัทยา
1: ท่วม walking street ไง
0: มันลงเร็ว
1: ท่วมแป๊บนึงก็หายละ
0: มันจะมีผลกระทบการท่องเที่ยวการค้าปลีกโลจิสติกเนี่ยปริมณฑลเนี่ยเสียหายประมาณ 1,839 ล้านบาทโดยสมุทรปราการเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดสำหรับผลกระทบหลักเนี่ยอยู่ที่การบริโภคการท่องเที่ยวการบริการการขนส่งจากการเดินทางที่ติดขัดค่ะ
1: ครับ
2: เอามาอาหารข้าวสินค้าอะไรแพงขึ้นมาบ้างหรือเปล่า
1: ผักแพงแน่ๆ
2: ผักแพงเขาบอกว่าโดยเฉพาะผักใบอ่อนปรับขึ้นซึ่งต้องติดตามต่อเพราะว่ายังไงรู้ไหม
1: เดี๋ยวกินเจอีก
2: กินเจอีกในวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะคะส่วนภาคเกษตรเนี่ยนะคะยังต้องจับตาพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาค่ะได้แก่จังหวัดชัยนาทนะคะสิงห์บุรีค่ะสุพรรณบุรีแล้วก็อยุธยาเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงข้าวนาปีใกล้เก็บเกี่ยวต้องรอกับประเมินความเสียหายหลังน้ำลดค่ะพี่น้อง
1: ศูนย์พยากรณ์ยังระบุนะครับว่าหากน้ำลดและสถานการณ์คลี่คลายภายใน1สัปดาห์นะครับผลกระทบก็ยังอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้นะครับแต่ถ้าหากยืดเยื้อนะครับโดยเฉพาะการเข้าสู่ไตรมาส4นะครับอาจจะต้องมีการทบทวนตัวเลขใหม่ครับทั้งนี้นะครับความเสียหายดังกล่าวเนี่ยยังไม่รวมเรื่องของบ้านที่เสียหายนะรถยนต์นะฮะของประชาชนที่เสียหายนะครับรวมถึงสินค้าคงคลังนะครับแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรด้วยครับ
0: ท่านผู้ชมฮะฝั่งทนไม่ท่วมว่ะ
2: นั่นแน่ทั้งที่เขาบอกว่าใกล้แบบว่าเจ้าพญา
0: ฝั่งทนน่ะเฉพาะย่านถนนตากสินวงเวียนใหญ่ดาวคะนองกับรอดพ้นจากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่แล้วก็มีสภาพแห้งสนิทอย่างน่าทึ่งเลยนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
0: เบื้องหลังความปลอดภัยเนี่ยไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่เกิดจากต้องชื่นชม
1: ครับ
0: ระบบบริหารจัดการน้ำโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยภูมิศาสตร์ที่ทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบวันนิวส์ของเราเนี่ยอธิบายว่า4ปัจจัยสำคัญว่าทำไมฝั่งทนถึงรอดน้ำท่วมคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะกรุงเทพมหานครได้สร้างแนวคันกั้นน้ำเป็นเขื่อนคอนกรีตถาวรตลอดแนวคือตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแหละตรงฝั่งทนบุรีซึ่งความสูงเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 2.5 ถึง 3 เมตร
2: ค่ะ
0: มันก็จะป้องกันไม่ให้น้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่ชั้นไหนได
2: ้
0: อีกอย่างมวลน้ำก้อนใหญ่ที่หลากมาจากทางทิศเหนือของกรุงเทพนะครับฝั่งตะวันตกเช่นนนทบุรีบางบัวทองตลิ่นชังทวีวัฒนาบางแคเนี่ยถูกชะลอแล้วก็เบี่ยงทิศทางให้ไหลลงไปทางทิศใต้ผ่านพื้นที่บางบอนบางขุนเทียนแล้วก็ออกสู่อ่าวไทยแม่น้ำท่าจีนน่ะทำให้มวลน้ำส่วนใหญ่เนี่ยไม่หลากเข้ามาท่วมใจกลางเมืองฝั่งธนบุรี
1: นะฮะซึ่งระบบระบายน้ำแล้วก็โครงการแก้มลิงนะครับพื้นที่ฝั่งธนบุรีใต้เนี่ยก็มีโครงข่ายการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับอาศัยคลองสายหลักนะครับย่านถนนตากสินครับแล้วก็วงเวียนใหญ่นะครับเป็นชุมชนเมืองเก่าที่มีการถมดินแล้วก็ยกระดับพื้นผิวถนนให้สูงกว่าพื้นที่เกษตรกรรมหรือว่าพื้นที่รับน้ำรอบนอกนะครับส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังต่ำกว่าครับผม
0: กลายเป็นธนบุรีถึงฝั่งธนไม่เป็นไร
2: รอดเฉยเลยแต่ก็เอาเหอะเพราะว่าครั้งที่แล้วถนนซุดแต่น่ากลัวนะตรงวงเวียนใหญ่อ่ะเห็นปะถ้าท่วมอีกก็คงจะหูกว่าจะอ่อนยั่วสิ
0: ท่านผู้ชมฮะเอาจริงๆอีกอย่างคนขับเจ็ตสกีความจริงแล้ววันนี้ฟังมาทั้งวันแล้วชื่อนายสอนนายสอนเนี่ยก็บอกว่าขับเจ็ตสกีก็บอกแหมอยากให้คนมีรอยยิ้ม
1: อยากสร้างรอยยิ้มให้คน
0: แต่มึงต้องมีสติฮะมึงจะมีรอยยิ้มเหมือนกันในโลกออนไลน์ก็มีการถกเถียงกันมากถึงคำอธิบายของนายสอนที่กล่าวขอโทษว่าผมนึกว่ามันสามารถทำได้เพราะคำตอบของเขาคือนะประเทศไทยเห็นเป็นแลนด์ออฟสมาย
1: เขาเรียนเมืองนอกใช่ไหม
0: เขาเรียนเมืองนอกภาษาเขาเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กๆเลยเขาเป็นเด็กแม่เขาก็เป็นดารานะ
1: ดารายุคก่อน
0: แม่เขาเป็นดารา
1: ก็อย่าไปพูดถึงแม่เขา
0: ถูกแต่ไม่เกี่ยวกับแม่เขาไปตรวจแม่เขาไม่เกี่ยว
2: ดูเห็นคอมเมนต์มีดาราแบบว่าที่มีชื่อเสียงเขาไปคอมเมนต์แล้วแบบในเชิงที่แบบว่าแบบเฮ้ยๆอย่างเงี้ยแบบฮะ
0: ไม่แต่ก็เอาจริงไปเกี่ยวอะไรกับแม่
1: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม
0: ่แล้วอายุ28แล้ว
1: อ
0: ายุ28แล้วสติสัมปชัญญะ
2: ถูก
0: ทำมาหากินแล้ว
1: ใช่เป็นบริษัท
0: เป็นบริษัท
1: เกี่ยวกับเจ็ตสกีเนี่ยเกี่ยวกับการกีฬาทางน้ำเนี่ย
0: เขาเป็นบริษัทโปรดักชันเนี่ยแหละและโปรดักชันที่ได้รับทุนจากหลายๆที่ด้วย
1: ได้ทุนท้อด้วยนะ
0: ถูกต้องเขาอะเป็นคือไม่ได้บ้าใบเลยสติ
1: อ
0: ะหรือไม่จะบอกว่ามึงไม่มีสติปัญญาไม่ได้เพราะตัวเองก็เป็นผู้บริหารบริษัท
1: ก็คือเป็นคนทำคอนเทนต์นี่แหละแล้วก็เป็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเจ็ตสกีกีฬาทางน้ำด้วยการแข่งขันอะไรพวกนี
0: ้แต่วันนี้คือก็ไม่คิดว่าจะกลายคือเอาตรงๆนะ
1: คิดน้อยไปหน่อยอะคิดน้อยไปหน่อย
0: แค่นั้นแหละ
1: คิดน้อยไปหน่อย
0: ที่ไม่อยากจะอ่านเยอะก็คือมึงคิดน้อยไปหน่อย
1: คิดน้อยไปหน่อย
2: ก็หลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าออกไปเนี่ยนะแล้วก็เลี้ยวโค้งไปแล้วก็ไปส่งของให้คนในแฟลตคลองจันทน์เนี่ยก็ได้ประโยชน์แล้ว
1: ก็ได้ประโยชน์
0: คือวันนี้ทาง The Cloud นะฮะ Read The Cloud เขาวิเคราะห์ไว้ว่าแม้ในยุคนี้โอเคนะโซเชียลมีเดียใช ฉันว่าเขาเองก็ทำโซเชียลมีเดีย
1: เขาก็มองว่าคอนเทนต์แหละ
0: เขาก็คือคอนเทนต์แหละแต่วันนี้มึงไปทำคอนเทนต์ที่เอาข้าวไปส่ง
1: ที่เป็นประโยชน์ดีกว่านะ
0: ถูก
1: ที่ประโยชน์คนหมู่มาก
0: แล้วจริงๆนะเพชรบุรีอ่ะถามจริงอ่ะถามว่าเป็นคอนเทนต์ได้ไหมถ้ามึงไม่ไปเดือดร้อนเขาอ่ะมันก็ถือว่าเป็นคอนเทนต
1: ์
0: เพราะเราก็ไม่เคยคิดว่าท้ายทองหล่อท้ายเอกมัยเพชรบุรีตัดใหม่มันจะกลายเป็นแม่น้ำ
1: เศรษฐีอยู่ทั้งนั้น
0: ถูกใครจะคิดล่ะเอ้าใครจะคิดเธอว่ามันจะกลายเป็นแม่น้ำเป็นชั้นมันก็คือเป็นคอนเทนต์ฉันเจ้าเธอ
2: เลยล่อนซะเลย
0: ฉันขับรถมาจากนั่งดูไลฟ์ที่
1: นอตกี่ชั่วโมงคิดการ์ดอยู่บนรถนะคิดการ์ดอยู่บนรถนะต้องมาทำรายการ
2: ถ้าสมมติว่า
1: แล้วมาวันที่ตกหนักที่สุดด้วยอ่ะ
0: จอดอยู่เฉยๆบนรถคือไม่ใช่ทุกทีฉันจะเรียกมอเตอร์ไซค์ไอ้พวกนี้ไอ้เก๋จะต้องเตรียมมอเตอร์ไซค์ไปรับฉันแต่อยู่บนทางด่วนมันเตรียมมอเตอร์ไซค์ไหม
1: มอเตอร์ไซค์ไม่ได้
0: ใครจะคิดว่าแต่แค่หลุดลงจากทางด่วนนะถ้าเธอมาทางเพชรบุรีเธอก็ติดอีก 3-4 ชั่วโมงฉันตัดสินใจออกอโศกเอาน้ำลุยเอารถลุยน้ำนิดหน่อยเอารถลุยน้ำนี่แหละกูยังไม่รู้
1: ไม่เป็นไรหรอกลุยนิดนึง
0: จริงๆแต่ก็คือตัดสินใจไม่มีรถเลย
1: เอาโล่งเลยหรอ
0: ไม่มีรถเลยตัดสินใจมาอาสมแต่ถ้าไปเพชรบุรีนี่มึงอีก5ชั่วโมงก็ยังไม่ถึง
1: คือกำลังจะเข้าแบบนี้แล้วกำลังจะน้ำท่วมแล้ว
0: อีด้านที่บ้าน
1: อยู่ในซอยนี้มาได้มั้ย
0: 3ชั่วโมงกี่ชั่วโมงฮะ2 3
1: ชั่วโมงจากเพราะเขาต้องออกเพชรบุรีออก
0: ถูก
1: มันต้องวนๆนี่มันมาไม่ได้
2: เพราะว่าสุกมันเพิ่ม
1: เดินมาเร็วกว่านะบ้านด่า
0: เพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นคอนเทนต์มั้ยมันก็คือคอนเทนต์นั่นแหละ
1: จริงๆมดดำทำคอนเทนต์แหละจริงๆมดดำไม่ได้คนเกี้ยวกาขนาดนี้
0: อ๋อก็ได้
2: ไม่ใช่คอนเทนต์มดดำคอนเทนต์นี้อ่ะถ้าสมมตินะเราล้างภาพนะเราล้างภาพนะถ้าสมมตินะเค้าอยู่ดีๆนะพรุ่งนี้เลยเค้าเอาไอ้เขียวเนี่ยเลยนะ
1: ไปช่วยคน
2: ออกไปแล้วแบบว่าเอาหมี่ไก่ฉีกเอาน้ำเอาเนื้อเราลุยกันเลยให้โอกาสมั้ย
1: ก็มันเป็นคดีไปแล้ว
2: ก็ไ
1: ม่ทันแล้วไง
0: คือจำคุกแล้วค่ะแต่ก็คือรอลงอาญา1ปี
1: ถ้าจะระบายเป็นคอนเทนต์ต้องแบบนี้กี๊ดอยู่ในรถไม่เดือดร้อนใคร
0: ก็กี๊ด
1: แต่อันนี้เป็นคอนเทนต์อันนี้ไม่ใช่อารมณ์จริง
0: เหรอมันจะกูจริงนะ
1: ถามว่าคอนเทนต์ต้องคอนเทนต
2: ์อารมณ์เธออารมณ์จริงมาก
0: คือก็อีไปมันเป็นคนถ่ายทุกอย่างอยู่แล้ว
1: มันถ่ายตลอดแหละ
0: มันถ่ายกูนั่งทำ
1: รายการเข้าใจแหละมันต้องกี๊ดแหละวันอารมณ์แบบนี
0: ้ก็กี๊ดแต่กี๊ดทำอะไรไม่ได้ไง
2: อยากฟังคลิปไหมมดดำสับแบบว่าใส่ทุกอย่างที่อยู่ในหัวใจเอามาหมดเลย
0: เธอมันติดอยู่อย่างเงี้ยไปชั่วโมงจริง
1: ๆเธอกี่ชั่วโมงวันนั้นเธอกี่ชั่วโมงมาถึงกี่ชั่วโมง
0: ชั่วโมงครึ่งตรงน
1: ี้โดยเบ็ดเสร็จเดินทางมาจากบ้านมาถึงนี่กี่ชั่วโมง
0: ฉันออกจากไทยรัฐทุ่มนึงมาถึงนี่เกือบสามทุ่มเน
1: า
0: ะก็ยังถือว่าเร็ว
1: ยังเร็วสอง
0: ยังเร็ว
1: ยังเร็ว
0: คือฉันตัดสินใจออกอโศกนึกออกป่ะอโศกเลยไอ้ทั้งที่พวกนี้บอกแม่อย่ามาอโศกน้ำมันท่วมมันจะคือมึงไปตรงไหนก็ท่วม
1: ก็ลุยไปดีกว่า
0: ไปลุย
1: ไปดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ถึง
0: มันไม่ถึงนะฮะอ่ะท่านผู้ชมครับก่อนไปสักนิดนึงแอปวันดีของเราหน่อยใครกำลังอินกับจูเลียตนะฮะจูเลียตต้องบอกเลยว่างานนี้ดูแบบธรรมดาเนี่ยอาจจะยังไม่สะใจเท่ากับดูอันคัตเวอร์ชันทางแอปวันดีเพราะเรื่องราวของโตเกียวกับบลูกำลังเดินหน้าแบบที่คนดูเนี่ยลุ้นกันสุดๆจากรักแรกที่เกิดขึ้นท่ามกลางข้อห้ามทั้งกฎของโรงเรียนทั้งความขัดแย้งของสองครอบครัวยิ่งสองคนเนี่ยพยายามเข้าใกล้กันมากเท่าไหร่นะฮะโมเมนต์เล็กๆระหว่างกันเนี่ยก็ยิ่งทำให้ใจเนี่ยเต้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะ
1: แล้วเวอร์ชันอันคัทบนวันดีนี่แหละครับที่จะได้อินกับเรื่องราวแบบเต็มอารมณ์นะครับเก็บรายละเอียดของความสัมพันธ์ได้มากขึ้นครับเห็นทั้งโมเมนต์หวานหวานโมเมนต์เขินๆนะฮะและจังหวะที่ทำให้คนดูเนี่ยต้องกรี๊ดแบบเต็มๆนะครับใครดูแล้วนะฮะอยากย้อนโมเมนต์หรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับบอกเลยว่าต้องจัดอันคัทรับชมจูเลียตแอนด์จูเลียตอันคัทเวอร์ชันนะครับย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวครับ
2: แล้วก็สำหรับลูกค้า AIS นะคะห้ามพลาดเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะคะย้ำนะว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทนะคะเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะคะ
0: ท่านผู้ชมฮะแน่นอนยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับซึ่งเราก็
1: ส่งกำลังใจให้นะครับ
0: ส่งกำลังใจให้แม้กระทั่งเองตัวฉัตรเอกสาวเองก็ฉันก็ไปเปิดโรงครัวเนี่ยแต่หมายถึงว่าทุกอย่าง
1: มันเข้าไปไม่ถึงนะตอนนี
0: ้เดี๋ยวอาจจะอาทิตย์นี
1: ้ครับ
0: สักอาทิตย์นี้ถ้าสมมุติน้ําแต่ละจังหวัดไม่แฉช่วงขายของแล้วอาจจะทําเหมือนเดิมแฉช่วงขายของแล้วอาจจะทําเหม
1: ือ
0: นเด
1: ิ
0: ม
1: ส่งกำลังใจไปช่วยเหลือ
0: ก
1: ัน
0: เป็นกำลังใจอยากแฉ
2: แม่ดีจ
0: ังช่วงขายของเนี่ยเพราะยังไงเราก็ต้องขายของคุณอยู่แล้วเราก็จะแบ่งรายได้จากการขายของส่วนนึงไปเป็นข้าวกล่องไปเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ฝากมูลนิธิต่างๆนั้น
0: อาจจะไปช่วยต่างอย่างเมื่อวานก็คือฝากเบียร์คนติดทำไปให้หรือนะฮะ
1: ฝากพี่บุ๋มพี่ท็อปพี่ไทย
0: แต่ว่าก็ไปพี่ท็อปพี่ไทยหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: หรือเปิดโรงครัวใครก็คืออาจจะเป็นช่วงขายของนี่แหละอาจจะเป็นช่วงนึงที่แบบอาจจะต้อง
1: เก็บรายได้ส่วนนึงนะฮะแบ่งไปให้ช่วยเหลือทุกๆคนนะครับ
0: ท่านผู้ชมฮะที่จริงแล้วมันมีอีกเรื่องนึงนะวันนี้เรื่อง QR code สรุปแล้วคือ
1: ผ่านไปแล้วนี่จบ
0: แล้วยังไงก็เป็นไปตามแผนค่ะคือ
1: ผิด
0: สรุปแล้วไม่ผิดค่ะ
1: ค
0: แต่อย่าทำอีกอืมแต่อะไรนะอ๋อโอเคค่ะเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าพี่วิลลี่สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: พี่วิลลี่ครับผม
2: อ๋อพ่อใหญ่ไว้จ้า
1: พี่ยังเจ็ดแหลกเลยนะเพิ่งกลับจากอเมริกาพร้อมกับน้องเนเน่นะฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ย
0: ัง
1: เจ็ดแหลกเลยครับผมตอนนี
2: ้วิ่งงานสุดๆมากพ่อ
1: วิ่งงานต่างประเทศนะโกอินเตอร์ตังไบ60ฮะ
2: วันก่อนอยู่พัทยาไปอเมริกาแล้วกลับมาแฉ
1: ใช่ยอด
0: เขาเป็นสุดยอดของการทำพิธีกร
1: ใช่แล้ว
0: เป็นสุดยอดของการรับงานอีกให้ละคร3เรื่องพี่เล่นไหมล่ะถ้าสมมติละคร3เรื่องพี่เล่นไหมล่ะ
3: เล่น
1: เห็นไหมเอาทุกอย่าง
3: เอาจริง
2: เอาไม่ใช่ไม่เคยน
1: ะ
2: พ่อรับละครแล้วพ่อก็ไปทำงานเป็นพิธีกรแล้วพ่อก็วิ่งงานของตัวเองอีกหนูเห็นมากับตาหนูบอกเฮ้ย
1: ทำได้ไง
2: ไปปะเนี่ยใน
1: วัยนี้แฟร์ฟู้ดเอ่ยนะที่ทำนะรับงานอเมริกาพิธีกรเน
2: า
1: ะ
0: พี่แต่เอาจริงปกติบ้านพี่ลี่มันเคยไปหลายหลังจะต้องมีปลาคาร์ฟหลังใหม่ทำไมไม่มีบ่อปลาคาร์ฟก็จะถามอยู
3: ่ก็ห่วงจุ้ยเขาไม่ให้ก็จะเมียจะเอาสระว่ายน้ำก็มีได้บ่อเดียว
1: มีสองบ่ออ๋อเหรอ
3: จบแล้วก็พอต้องมีบ่อเดียวเราก็ต้องตามใจถูกไหมเราต้องอยู่ให้เป็นถ้าเมียอยากได้สระว่ายน้ำเราต้องให้เขา
1: อะไรที่เมียสบายใจ
0: เพราะฉะนั้นในหนึ่งบ้านพี่เอาตามห่วงจุ้ยนี่แหละในหนึ่งบ้านจะมีบ่อเดียวไม่ได้
1: ก็มีสองบ่อไม่ได้แต่มีได้บ่อเดียว
0: เขาบอกว่ามันจะต้องเป็นเลขขี้อ่ะได้แต่เลขคู่ไม่ได
3: ้ของผมมาอยู่ติดน้ำไม่ได้ผมปีจอผม
0: อ๋อแล้วแต่ปี
3: บ่อเดียว
1: อ๋อมันแล้วแต่ปีเกิดด้วยไม่ได้
0: เกี่ยวกันแล้วแต่ปีเก
3: ิดแล้วแต่ปีเกิดด้วยผมก็อยู่ติดน้ำไม่ได้อีกผมก็เลยกลายว่าต้องมีแค่บ่อเดียวเท่านั้นเองก็เป็นคนรักภรรยาครับตามใจเขาครับเขาอยากได้บ่อน้ำเกลือผมก็ทำให้
2: ทำบ่อน้ำเกลือเลยเหรอพ
0: ่
2: อ
0: แต่เมื่อก่อนพี่ลี่เนี่ยเอาจริงนะชีวิตแม่งอยู่แต่กับปลาคาร์ฟ
1: เป็นคน
0: แบบอากาศร้อนๆเนี่ยกระโดดลงไปเล่นน้ำกับปลาคาร์ฟได้จนแบบว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ปลาคาร์ฟพี่ที่ยังต้องไปเอามาจากญี่ปุ่นอยู่ไหม
3: ใช่ครับวันนี้เอามาให้ดูด้วยนะเอามาจากญี่ปุ่นนะ
1: ขนมาจากญี่ปุ่นเลยพ
0: ี่ขนมาจากญี่ปุ่น
3: ขนมานานแล้วจากญี่ปุ่นน่ะแต่ว่ามันอยู่ไทยมาสักพักแล้วนี่เริ่มพูดภาษาไทยได้แล้ว
1: หรอพูดภาษาไทยแล้วเดี๋ยวคุยเขารู้เรื่อง
2: นะพูดยังไงอ่ะ
3: คุยรู้เรื่อง
1: รู้เรื่องแล้ว
2: มาไซมาเซกลายเป็นครับผม
0: โอเค
1: ปลาครับไงปลาครับ
0: ช่วงหน้าพี่ลี่วิลลี่แมคอินทอสค่ะ
1: ครับผมพักสักครู่ครับ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
5: จะไปไหนครับเนี่ย
6: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
5: เยอะนะ
7: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะNissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
10: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
11: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
10: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
9: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
12: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
14: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
16: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
17: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
18: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
19: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
20: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
16: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
21: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
22: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
16: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
23: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
16: ้ได้สิ
24: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
25: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
26: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
25: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
26: เพียง99บาทต่อเดือน
25: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
26: โทรออก
27: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่า
0: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
1: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
0: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
6: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
15: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส.
27: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
28: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's realลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
29: เราเรื่องนี้ดีกว่า
30: สรุปว่าเอสุภชัยกับคุณเนี่ย
31: เดี๋ยวก่อนจะไม่มีเรื่องเล่า
32: เออ
31: ข
32: อไม่รอพี่เอมาไม่ได้มีคอนเทนต์เนาะเออ
31: ที่เอแอปน้องมดดำอย่าเล่าอย่าเล่าอย่าเล่านั่นน่ะเรื่องนี้ทั้งนั้น
30: เอกลับไปแล้วเอกลับไปแล้วเอเคเอกลับไปแล้ว
31: เอกลับ
32: เรื่องนี้ต้องไปออนไลน์นะทีวีนี่ต้องระวังนิดนึง
33: ระวังนิดนึงนะฮะ
31: ขอต้อนรับพี่ลี่อย่างเป็นทางการค่ะ
33: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่ได้เจอครับแฮปปี้
32: เดือนนี้ไปไหนมาบ้างเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ย
33: เอากลับจากอเมริ
32: กา
33: แล้วก็ไปจัดงานพัทยา
32: พัทยา
33: ก็มาแฉ
32: มาแฉ
33: มาแฉ
32: โอ้โหเนี่ยยังไม่ได้หยุดเลยนะฮะ
31: ก็กลับจากอเมริกาปุ๊บไปเลย
33: กลับจากอเมริกา25ใช่ไหม24กลับมา24 25ไปพัทยาแล้วก็ไปจัดงาน25แล้วก็เนี่ยกลับมาจากพัทยาเมื่อวาน
32: ก็มานี่ต่อ
33: ก็มาแฉนี่ครับ
31: ขนาดเด็กอายุ16เจเนี่ยก็ยังเจ็ตแลกพี
33: ่เจ็ตแลกเลยฮะไม่มีอะไรเฮ้ยเส้นเดินทางขึ้นมันต้องไปมันต้องไป
30: เขาเป็นฟิตอย่างนี้ไง
33: ต้องไปคนเราต้องไป
31: ก็ที่ไปบ้านบิลลี่
33: อ
31: ่ะนาฬิกาต้องบอกเวลากี่ประเทศนะ
33: 5ประเทศ
31: 5ประเทศ
33: ประเทศไทยอยู่ตรงกลางแล้วก็เอาเลือกที่มันแบบว่าอารยธรรมที่มันเจริญแล้ว
31: อ๋อ
33: ลอง
31: ดู
33: หงจุ้ยหงจุ้ยไปดูลองดู
32: ดูถ้าจะปวดหัว
30: ใช่ไหมบ้านพ่อใช่ไหมที่เป็นนาฬิกาหลายๆเรือนแล้วอยู่บนตู้ปลาที่ว่อยแหวกว่ายเป็นปลามังกรอันนั้นใช่ไหม
33: ปลามังกรมีได้ตัวเดียว
30: เท่านั้น
33: เออ
31: ทำไม
33: มีมากกว่านั้นมันเป็นต้องเป็นไม่ใช่มังกรทองด้วยนะครับเอ็มมังกร
32: เงิน
33: มังกรเงินที
30: ่
33: เป็นหางดาบ
30: จ้า
33: เออมีเสือตอมีอย่างเง
32: ี้
33: ย
32: เสือตอต้องมีคู่กันต้องอยู่คู่กันในตู้เดียว
33: แล้วก็มีปลาเขาเรียกว่าปลาหงเหรออินซิเนตอินซิเนตเนี่ยปลาหงเสือตอหงมังกรเสือตอมาให้ครบ
31: ไว้ในตู้เดียวกัน
33: ไว้ในตู้เดียวกันแล้วก็ปลาแรดจริงๆเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าผมเอาออกแล้วแม่งดุ
31: มันกัด
33: แรดมันกัดคนอื่นหมดเลย
30: อย่าบอกนะว่าทำแจ่วไปแล้วด้วยซ้ำเป็นเมี่ยง
33: เป็นป่น
32: ปลาป่น
33: ปลาป่นเป็นปลาป่นไปแล
30: ้
33: ว
31: ผมเมื่อก่อนต้องไว้ในตู้เดียวกันเหรอ
33: ใช่ใช่แต่ว่าตอนปลาแรดตัวเท่านี้เขาไม่ทำอะไรโอ้แต่พอเขาตัวใหญ่เขาโตเร็วอ่ะโอ้โหคราวนี้เขาดุ
31: เพราะฉะนั้นในบ่อจะต้องใส่ปลาอะไรบางอย่างจะไปซื้อมาใส่บ้าง
33: อันไหนในตู
30: ้ให้ครบให้ครบ
31: แล้วแต่ใครใส่บ่อก็ได้ใครใส่ตู้ก็ได้
33: ใช่ใช่แต่ว่ามันก็ต้องเข้ามาปุ๊บเข้าประตูมาปุ๊บขวามือ
30: เท่านั้น
33: เป็นตู
32: ้เป็นตู้ปลา
33: เป็นตู้ปลาแล้วมีนาฬิกา5เรือนอันนี้ให้มันหมุนเวียนเงินหมุนเวียนเสร็จแล้วในตู้ก็จะมีอะไรก็จะมีปลามังกรปลาเสือตอปลาอินซิเนตนะฮะแล้วก็ตะเพียน
32: ปลาตะเพียน
33: ภาคเพียนตะเพียนทองตะเพียนอะไรมันอยู่ด้วยกันได้หมดเลย
31: มันไม่กินกันเน
33: า
31: ะ
33: มันไม่กินกันเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเราเอาปลามังกรตัวเท่านี้แล้วปล่อยปลาตะเพียนตัวเท่านี้นะไม่เหลือนะเอาตัวไล่ๆกันหน่อยอะไรเงี้ยได้ครับ
31: พี่ตั้งแต่เอาจริงๆพี่ๆแต่หนูก็ตั้งแต่เปิดช่องนี้มาใหม่
33: ๆครับ
31: พี่ลี่ก็แทบจะเหมาช่องนี้นะ
33: เออผมมาบ่อยมาก
31: เล่นละครเล่นอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นผู้จัดของช่องนี้ตั้งแต่คนแรกๆ
32: ไม่หยุดจริงๆทำงานไม่ได้หยุดจริงๆตั้งแต่สร้างบ้านใหม่ตามผงจุ้ยเนี่ย
33: ไม่หยุดไม่หยุดเลยไม่หยุดจริง
32: ๆไม่มี
33: ลองดูบ้าง
32: ไม่เอาไม่เอาเหนื่อยเหนื่อยไปเหนื่อยไป
33: จริงมีผลหมดเลย
32: ที่ได้ไปต่างประเทศบ่อยๆก็เพราะผงจุ้ย
31: พี่น็อตเขาหนี้ไปร้อยล้านอ่ะ
32: เราไม่มีหนี้ไง
31: ไม่ใช่มาขอตัวพี่นี่เองอย่างอีพี่หอยอ่ะตั้งแต่เราเด็กจนโตอ่ะตั้งแต่เราจนอายุจะเลข5กันแล้วเนี่ย
5: มึงมีคืนไหนไม่เห็นหอยอยู่หน้าผับหน้าบาร์บ้างล่ะ
32: ไม่มี

0: เนี่ย
1: อยู่ดีๆเปลี่ยนห่วงจุ้ยแค่เปลี่ยนบันไดหรือสังขารหอยด้วย
2: ใช่มีผลด้วย
0: สังขารด้วย
3: มีลิ้นบ้านมีลิ้นบ้านไง
0: ลิ้นบ้านยังไงนะ
3: ลิ้นบ้านถ้าเกิดว่ามันสูง3 เมตร 40เนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ข้างในถ้าทำ5 เมตร 55

0: เพราะรับของคืนมาไม่รู้จะทำอะไรให้เต่ากิน
1: ให้เต่ากิน
2: แต่เรื่องแห่รถนะแม่เนาะแม่เคยได้ยินใช่ไหมเรื่อง
3: แห่รถฉันคุยกับเขาตั้งแต่
2: คนลุก
3: แ
2: รกขัง
3: ก็คือทุกวันนี้ก็สินแสอยู่ที่อยุธยาควรแบบไปหากันเยอะไปหมดเลย
1: ใช่มีแต่แบบระดับโอ้โหบิ๊กๆทั้งนั้นนะ
3: มาจากแต่มันก็แก้ไม่ใช่ง่ายนะ
0: คือการแก้ห่วงจุ้ยเนี่ยยากครับผมก็บอกเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็นับหนึ่งเลย
3: มึงทุบบ้าน
1: เริ่มใหม่เลย
0: เริ่มใหม่เลย
1: จากที่เปล่าๆเลย
0: ที่เปล่าแล้วก็เริ
2: ่มแพงเลยเหรอทุบให้หมดอย่างเงี้ยเหรอพ่อ
1: หาที่ใหม่เลย
3: ฉันเคยจะคิดแก้ห่วงจุ้ยอ่ะบอกอย่าเหลือแต่โครงมึงยังเหลือไม่ได้ปกติบ้านเก่าๆบ้าน 50-60 ปีมันจะเหลือโครงได
1: ้โครงก็ห้าม
3: แต่ถ้าสมมติมึงจะเอาห่วงจุ้ยให้ถูกเลยอ่ะโครงมึงก็ต้องถ
1: ูกโครงก็ห้าม
0: โครงก็ห้าม
3: โครงก็ห้าม
0: บ้านพี่อ่ะเสาต่อเสาอ่ะยังวัดเลยอ่ะแค่นี้แล้วก็แค่นี้แล้วก็แค่นี้ไม่ใช่เท่ากันหมด
2: แล้วหนูเห็นด้วยนะว่าพ่อวัดเสาใช่ไหมแต่หน้ารั้วพ่อหันไปทางนี้นะรั้วข้างประตูบ้านอ่ะพ่อผ่านไปนี้นะแต่หน้าบ้านพ่อไปทางนี้อ
0: ่ะเอ้าเพราะว่าเราไม่ต้องการให้หน้าบ้านมันวิ่งเข้ามาชนบ้านให้มันวิ่งผ่านหน้าบ้านไป
2: ไม่ละคนทั่วไปเนี่ยที่กำลังดูแฉอยู่บ้านเขาซื้อทาวน์โฮมใช่ไหม
3: ก็อย่าแก้
2: กันรั้วปึ้งแล้วก็เดินเข้ารั้วปึ้งมันก็ชนกับหน้าบ้านประตูทุกวันนี้นะพ่ออ
3: ันนี้ก็พูดกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าการแก้ห่วงจุ้ยเล
1: ี่
3: ยงได้เลี่ยง
1: สร้างใหม
3: ่สร้างใหม่
1: สร้างใหม่
3: เพราะฉะนั้นคำว่าการแก้ห่วงจุ้ยอ่ะไม่แนะนำให้ทำเพราะมึงจะจนลงตอนสร้าง
0: ใช่
3: ถูกต้องไหมพี่
0: จะเหนื่อยเลย
3: สมมติแก้ห่วงจุ้ยกูไม่รู้ว่าในอนาคตจะรวยหรือเปล่าแต่ตอนเริ่มสร้างอ่ะกูจน
1: จนก่อนจนก่อนรวย
0: คุณอาจจะแค่บอกว่าโชคดีที่ไปเจอว่าประตูไม่ถูกแล้วก็ปรับแค่นี้แล้วก็หมุนแล้วทิศมันได้อยู่แล้วค่อยว่าไปแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอบ๊อบว่าโอเคย้ายบันไดทั้งหมดจากฝั่งนี
2: ้
0: มาฝั่งนี้เท่านั้นแหละคุณ
1: จบเลยจะทำยังไง
2: เพราะบันไดมันเป็นช่องที่มันต้องทำถงไว้ของมันอ่ะ
1: เป็นโครงสร้างของตัวบ้าน
0: ต้องทุบทิ้ง
2: อย่างน
0: ี้
2: อย่างนี้ได้ไหมพ่อถ้าเราไม่เชื่อเลยได้ไหมแบบว่าตอนแรกเชื่อแต่พอสภาพมันเริ่มไม่ใช่แล้ว
3: ก็ถ้ายังใช่ก็ถ้าสมมตินอนแล้วยังนอนหลับนอนแล้วรู้สึกสุขภาพดี
0: จริง
3: นอนแล้วรู้สึกหายใจปลอดภั
1: ยอยู่บ้านแล้วอย่างสบายใจอย
3: ู่บ้านก็ไม่ต้องคิดจะแก้
1: เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตแล้วกันห่วงจุ้ยอ่ะ
0: ผมเหรอผมว่าก็น่าจะประมาณสัก 10% 15-20
1: มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตถูกป่ะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดเราแต่ว่าเราก็ผมอ่ะเป็นคนที่บอกว่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้ว
2: จ้ะ
0: ก็ทำให้มันเสร็จไปที่เหลือโทษตัวเองเดียวละ
3: ถูก
2: เข้าใจพ่อ
0: ใช่ป่ะ
1: แต่ตรงนั้นมันดีแล้วมันไม่มีอะไรแย่แล้วที่เหลือตัวเองแล้ว
3: ก็หนูบอกเนี่ยพี่หนูโดนเนี่ยอย่างแรกจนก่
0: อ
3: นน้ำต้องพุ่งออกมาก่อนกูก็พุ่งหาพญานาคพุ่งปุ๊บพุ่งปุ๊บจะต้องตกปุ๊บจะต้องหมุนพี่ดอกหมุนปุ๊บจะต้องขึ้นอีก
2: เ
3: ขาบอกฮะพี่ดอกค่าไฟกู 50,000 กว่ากูยังไม่ได้จะแก้เนี่ย 50,000 กว่ามึงหมุนขึ้น
0: น้ำมันขึ้นลง
2: กระเทย
0: แค่ปั๊มน้ำ
3: กระเทยงอ
2: กนั่งยืนหมุน
3: แล้วกระเทยยังไงอยู่ดีๆตกก่อนไม่ใช่ตกพุ่งก่อนเออพุ่งโอเคพุ่งก็แค่ปั๊มน้ำเล็กๆมันก็คงไม่แพงถูกต้องไหม
1: แม่งพุ่ง
3: สักพักนึงแม่งตกอีกตกอีกตัวนึงอ่ะกูก็ตกโอเคกูอีก2ตัวปั๊ม
0: เ
3: ลข2ตกปุ๊บ
1: หมุนอีก
0: หมุนอีก
2: หมุน
0: ต้องมีนะหมุนอีก
3: หมุนอีกหมุนอีกกูก็ต้องใช้อีก2เออไม่ล่ะเจ้านั้นไม่พอจากหมุนปุ๊บมึงจะต้องพุ่งขึ้นใหม่อีก
0: โอ้
3: แล้วต้องมีคนตกปุ๊บมันหมุนเวียนแล้วก็จะขึ้นมาใหม่อีก
2: นี่นะพี่นี่แล้วอย่างงี้นะพ่อนะพอสินแสไปปุ๊บเหลือแต่เราฮะมันหมุนก่อนหรือมันตกก่อนกระเทยรอบใหม่เอาหมุนไหมแล้วค่อยตกแล้วค่อย
3: เยี่ยวมาค่าไฟตอนก่อนติดโซลาร์เซลล์ 52,000 ค่ะกูลึกแล้วต้องเปิดแล้วไม่ได
0: ้แล้วปิดไม่ได้ด้วย
1: ไม่ได้ปิดไม่ได้ด้วย
3: ชีวิตเป็นยังไง
0: ชีวิต
3: ชีวิตมันจะต้องหมุนเวียน24ชั่วโมงห้ามปิดน้ำ24ชั่วโมง
0: เหนื่อยเหนื่อย
2: หลายอย่าง
1: แต่ทำแล้วดีสบายใจก็แล้วแต่คน
0: แล้วแต่คน
3: จนถึงวันนี้โอเคถ้าสมมติกูมีเงินติดโซลาร์เซลล์ก็ติดไปแต่ถ้าสมมติไม่มีความจำเป็นอย่าทำเนื้อออกมาอย่าทำ
1: บอก
0: เลยบอกว่าถ้าคุณไม่รู้คุณจะไม่รู้สึกเดือดร้อนจริง
2: ๆ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเชิญเข้าไปทักแล้วเนี่ยคราวเนี้ยนอนหลับไปปุ๊บก็นึกถึงเรื่องนี
1: ้
0: กี่วันต่อกี่วันก็นั่งนึกถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอย่าดูตั้งแต่
1: อย่าเริ่มดูตั้งแต่แรกถ้าคุณที่คุณอยู่คุณอยู่แล้วคุณสบายใจอยู่แล้วดีไม่ทำ
3: ถ้าเขาบอกเอาง่ายๆเขาบอกเอาง่ายๆนะห่วงจุ้ยนะรู้สึกตื่นมาแล้วสดชื่นไหม
1: นอนหลับเต็มอิ่มหรือเปล่า
3: ตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นไหมฮ่าขอบคุณที่ยังมีเงินเข้ามาย
1: ังมีงานทำอยู
3: ่สองยังไม่มีใครป่วยนึกออกปะไอ้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติ แต่ป่วยแปลกๆป่วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องยังมีงานทำอยู่ไห
0: ม
3: งานยังสร้างอะไรได้ถ้าบ้านหลังนั้นอยู่แล้วเงินยังมีอยู่เงินยังสร้างรายได้อยู่ยังไม่มีคนแบบป่วยแปลก
0: ๆ
3: หายใจสุขไม่ต้องเสือกไปหาหมอสินแส
1: อยู่ในบ้านแล้วรู้สึกสบายอยาก
2: อยู่แล้วมันโอเคแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่มันก็จะเป็นอย่างนั้นผมว่าจริงๆบ้านมีไว้ให้อยู่อาศัยแล้วก็แฮปปี้กันหมดทุกคนแค่นั้น

0: าเริ่มมีล่ะ
1: ถ้าเริ่มมีอะไร
2: เลย
0: แล้วถ้าเริ่มมีแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแปลกแล้วเฮ้ยมีฟีลว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแปลกๆเข้ามาในบ้านแล้ว
1: อย่าบอกนะว่าปิงปองเริ่มหายใจขัดๆแล้วที่บ้าน
0: อันนั้นเป็นเรื่องปกติอ
2: ันน
0: ี้
2: สุขภาพอันนี้สุขภาพ
0: อันนี
2: ้ผมช่วย
0: 530ไม่เป็น18
1: อ๋อโอเค
2: อันนี้สุขภาพ
0: อย่างนั้นเป็นปกติอยู่แล้วจ้ะ
3: ใช่เอาจริงก็หาวิธีแก
4: ้แต่อย่าแก้ไป
3: ถ้าทุบแล้วมันยาว
2: พี
3: ่น็อตมันยาวมันทุบยาว
2: เอาที่มันแก้ง่ายเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายๆวิธีหลายคน
3: ก็เนี่ยมีคนล่าสุดเอาสินแสมาดูพี
1: ่ครับ
3: สร้างตึกบัง
2: โอ้โหแล้วทำไงคนหนึ่งสร้างตึก
1: คือมันมี
3: หมายถึง
1: มีช่วงไม่ดีของบ้านก็เลยสร้าง
3: ตึกตรงแล้วกูจะไปซื้อที่กูไม่มีปัญญาซื้อที่ธรรมชาติแล้ว
1: สร้างตึกบังเลยเหรอ
0: เอออันนี้ทำยังไงนะพ่อนี่คิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นที่ว่าง
2: แล้
0: วถ้าวันนึงเขา
1: ไม่ผมอ่ะเคยเห็นนะเพราะว่าผมเคยไปถ่ายรายการห่วงจุ้ยต่างประเทศแล้วเขามีลบกันด้วยศาสตร์ของตึกของอะไรต่อลายเห็นป่ะล่ะคราวนี้มันก็มีตึกนี้เป็นดาบอีกตึกนึงไม่เป็นปืนยิงมาเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ว่า
3: แต่วิธีแก้ง่ายๆมันก็มี
1: ถ้าต้องสร้างตึกบังย้ายบ้านเถอะว่าย้ายบ้านเถอะ
2: ขายบ้านที่อยู่ได้เงินไปสร้างบ้านใหม่
0: ก็อยู่บ้านมาปลอดโปร่งเขาบอกว่าลมเข้าฟลอร์อ่ะสมมุตินะพ่อนะลมเข้าฟลอร์หน้าบ้านเนี่ยหมายถึงว่าหงส์เนี่ยมันจะแดงมันบินรอบเงินโอกาสเงินทองจะเข้าบ้านอยู่ดีๆอีบ้าเอ้ยมีคอนโดมาสร้างปึ้งทำไงอ่ะเราต้องเอาพัดลมติดให้มันบุกเข้าบ้านเราเหรอหรือว่า
1: ตัวเดียวอยู่ไม่ต้องติดปั๊มแบบเขานะ
0: หรอ
1: เป่าเขาก็พอแล
0: ้วอันนี้เรื่องจริง
1: ไม่เกี่ยวสิไอเราไม่รู้แล้ว
0: พอเราก้าวขาเข้าไป
3: ถ้าสมมติเรารู้ถ้าสมมติรู้ปุ๊บพี่ลี่คงไม่ไปเชิญแสมันหรอกถ้าเรารู้คือในที่สุดเอาจริงสบายใจ
1: ต้องสบายใจ
3: สบายใ
2: จ
3: ถ้าสมมติแก้มาแล้วต้องเปิดน้ำตก24ชั่วโมงอย่างกูก็อย่าแก้เนื้อออกป่ะ
2: เอาเรื่องทำมาหากินดีกว่าได้แน่ๆปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับพี่ทำหลายอย่างเลย
3: พ
2: ิ
3: ธีกร
1: พิธีกร
2: เป็นพิธีกร
1: หลักๆเลยครับเป็นพิธีกรก็ยังรับละครอยู่
2: ไม่ค่อยไปใช่ไหม
1: อะไรนะ
2: รายการที่พี่
3: ไม่ใช่ค่ะเขาเป็นพิธีกรค่ะฉันไม่ได้ไป
1: ประเทศคนนี้เหรอ
2: เขาไม่ยอมไปใช่ไหมเราเลยต้องทำหน
1: ัง เราก็เลย
3: ไม่เจอหนังพี่ลี่บ้าไม่เกี่ยวหนูยอมหนูสละต้อง
1: อ๋อสละไปแล้ว
0: หลังๆไม่เจอมดดำหลังๆเป็นแจ็คบ้างปิงปองบ้างป๋อมแปมมะเสียบ้าง
1: ผมก็ไม่ค่อยอยู่นะผมก็หายบ่อยผมก็หายบ่อยเหมือนกันผมก็ต้องไปต่างประเทศอะไรเงี้ยผมก็มีคนมาแทนแล้วก็ทำฟาร์มปลาคาร์ฟ
2: ฟาร์มปลาคาร์ฟ
3: เมื่อก่อนอยู่พี่ฮาวายีปิดไปแล้วเน
1: า
3: ะ
1: ตรงนั้นหยุดไปแล้วย้ายที่มาอยู่หลังเซ็นทรัลพระราม2ชื่อวิลลี่ฟิตฟาร์ม
2: ต้องการพื้นที่ที่มันกว้างนิดนึง
1: ก็ไม่ได้กว้างอะไรใหญ่โตหรอกแต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่ใหม่ที่ลองทำดูตรงนี
3: ้พี่เอาจริงนะพี่ลี่เป็นคนหนึ่งอีนอตตั้งแต่ฉันทำตีได้กว่าใหม่ๆเขาเป็นคนหลงไหลในปลาคาร์ฟ
1: อ
3: ะไรคือจุดเริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่
1: คือผมชอบเลี้ยงปลาตั้งแต่เด็กแต่มันคืออัญมณีแห่งน้ำมันช่างสวยงามเหลือเกินแล้ววันนี้เอามาให้ด้วยนะ
2: วันนี้เอาให้มดดำหรอ
1: ให้มดดำวันเกิด
3: ให้เลยไม่กล้า
1: เลือกชอบเอาเองเลยสามสี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาเนี่ย
3: สวยมาก
2: นี่อยู่ในนี่อยู่ในบ่ออยู่นะนี่ของพี่เหรออ
1: ันนี้ที่ถ่ายปกติที่เกิดขึ้นที่ฟาร์มก็จะเป็นอย่างนี้แต่ตอนเนี้ย
0: กำลัง
1: เอ
0: าลงดูได้ปะ
1: ได้เธออยากดูเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมล่ะ
0: เพราะมันมี
2: ปลาไม่เสร็จก่อนสิ
0: มันปลาคาร์ฟที่มันแบบใหญ่นะแต่ทรงมันอ้วนเหมือนบอลลูนปลา
1: ที
0: ่มันอย่างเงี้ย
1: นี่แหละคือปลาคาร์ฟมันมีเสน่ห์เวลาคุณได้ของสวยมาปุ๊บเนี่ยหุ่นมันจะต้องเหมือนเรือดำน้ำ
3: บ
1: อดี้มันต้องเก็ตเลย
2: มันต้อง
1: ตอร์ปิโดเหมือนตอร์ปิโดแปลว่าไม่มีท้องย้อยไม่มีเอวคอดไม่มีหาง
0: จ้า
1: อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันจะสวยจริง
2: ๆแล้วน้องๆเหล่านี้มาจากไหนพี่
1: อันนี้มาจากญี่ปุ่นหมดเลยครับ
2: มาจากญี่ปุ่นสายพันธุ์พี่มาจากญี่ปุ่นหมดเลย
1: ครับครับ
3: ไม่ใช่ค่ะโตมาจากญี่ปุ่นมันเกิดที่ญี่ปุ่นทุกอย่างมันเกิดที่ญี่ปุ่นหมด
0: อะไรกันต
3: อง
0: กันใส่มา
3: พาสปอร์ตญี่ปุ่นประกวดที่ญี่ปุ
1: ่
3: น
1: เซ็นเลย
0: พอบางวันคุณแดนไซ
2: พ่อคนไปดูหมดเลยดูดิ
0: อันนี้มันมีหัวตรงนี้มันดูของแพงเน
1: า
0: ะ
1: ตันโจ
0: มันดูอาทิตย์อุทัยอ่ะ
1: มันคือตันโจอันนั้นตันโจสังเก้ป่ะต้น
5: ตันโจส
1: ัง
5: เก้คร
1: ับ ตันโจส
2: ัง
1: เก้
2: ยังไงเป็นยังไงตันโจ
1: ตันโจเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนก็นึกว่ามันเป็นธงชาติจริ งๆ
0: คือ
1: น
0: กกระเรียน
2: เขาตัวสีขาวที่มีหัวแดงใช่ไหม
1: ใช่
2: ตัวนั้นนะ
1: ตัวนั้นนะ
2: แพงไหมตัวนี้
0: สีสวยมาก
1: ตัวนี้ก็โอเคอ่ะ 30,000 40,000
3: เ
1: ออนี่แหละที่มดดำก็เคยซื้อก็ประมาณอย่างนี้แหละแต่นี่คือปลา2ขวบนะนี่คือปลา2ขวบ
3: แล้วเดี๋ยวมันจะใหญ่เนาะฉันเคยซื้อมาก่อน 20,000 ฉันต่อมาจับเป็นจับตายเธอเสร็จแล้วปุ๊บน้ำมันไม่ใส
1: เออ
3: แล้วใส่ด่างทับทิมถุงจนตายหมดเลยค่ะไม่กล้าซื้ออีกเลยค่ะ
1: เยอะไปเยอะไป
3: จริงค่ะ
0: แน่นมาก
3: ใส่ด่างทับทิมตาย
1: ไปดูใกล้ๆเอาไปดูใกล้ๆวันนี้พามาเอามาแค่นี้นะเพราะว่าสตูมัน

0: ถูกใช้ตลอดเวลาผมก็ไม่กล้าที่จะแบบเอามาเยอะ
1: ตัวใหญ่มากนะเนี่ยมาดูใกล้ๆเนี่ย
2: พอที่พับของมึง 30,000 คืออะไรแบบนี้หรออันนี้มัน
0: เ
2: ป็น
0: รา
2: ค
0: าเนี่ย 40,000 เนี่ย 40,000 เนี่ย 40,000 นี่ 40,000
1: ตัวใหญ่มาก
0: อ่ะอันนี้ 20,000 อันนี้ขวบเดียวอันนี้2ขวบ
2: อุ๊ยไอ้ตัวนี้สวยจังเลยมัน
1: แล้วการเลี้ยงปลาคาร์ปมันก็เกี่ยวกับฮวงจุ้ยใช่มั้ยพี่
3: ฮวงจุ้ยสิ
0: ฮวงจุ้ยเลย
3: ฮวงจุ้ยเลย
1: คือยังไง
0: อย่างนี้คนเค้าเชื่อว่าปลาคาร์ปเนี่ยเวลามันว่ายข้ามประตูมังกรที่เมืองจีนมันจะมีจุดที่ประตูมังกรเนี่ยนะถ้ามันกระโดดข้ามประตูมังกรไปได้มันจะกลายเป็นมังกร1ตัว
2: หร
0: อคราวเนี้ยเวลาเค้าเชื่อแบบนั้นปึ๊บเราก็คือกำลังเลี้ยงลูกมังกรอยู่ในบ้าน
2: เข้าใจบ
0: ุญบารมีมันจะมีอยู่เลยแล้วก็บางทีก็จะมีสีแดงสีขาวก็จะมีชื่อแบบโคอากุซังเก้โชว่าตันโจซังเก้อะไรต่ออะไรแล้วก็จะมีปลาสีเดียวปลาสีเดียวเนี่ยนะครับพวกเนี้ยเวลาเราไปซื้อกันที่ต่างประเทศเราก็เลือกสีเดียวกันมา4ตัวกลับมาถึงเมืองไทยเอ๊ะอันนี้ของฉันไม่ใช่อันนี้ของฉันมันเหมือนกันหมด
3: มันเหมือนกันหมด
1: อ้าวแล้วจะรู้ได้ไงของใครของใคร
0: อันนี้คือไวมังกี้ที่เดี๋ยวนี้ผมสามารถฝังชิป
2: วอด
1: มีที่ปากที่เป็น
0: นี่แล้วฝังชิปไว้ที่หางนะครับ
1: มีแค่ตัวเดียวที่มี
0: ตัวนี้ตัวน
4: ี้อะไรพี่ฝังชิปปลาแล้วเหรอ
2: เราฝัง
0: นี่เราฝังชิปปลาปุ๊บแล้วเราก็เอามาผ่านตรงนี้โบ๊ะตรงหางเขาเบ
1: ิร์ดมีนะมีนะมีนะ
0: เอาขึ้นเลยเป็นตัวเลข
1: เออขึ้นบาร์โค้ดจริงเว้ย
2: มันขึ้นใบเซอร์เลย
1: ขึ้นบาร์โค้ดใบเซอร์เลย
0: อันนี้
1: เพชรดีกรีฟิลแบบเพชรดีกรีถูกไหม
0: นี่ไงมันก็จะมีตัวเลขขึ้นที่มันจะตรงกับใบเซอร์เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าอันไหนเป็นของใคร
2: อันนี้คือฉันเลือกมาแล้วคัดมาแล้วอย่าง
0: นี้แล้วผมไม่ได้ฝังเองฝังที่ญี่ปุ่น
2: จ้
0: าอันนี้ต้องแบบนี้ของแท
1: ้พิเศษยังไงอ่ะไอตัวเหล่านี้มันพิเศษยังไงแต่ละต
0: ั
1: ว
0: อย่างนี้ก่อนนะไอตัวขาวเนี่ยนะตัวขาวเนี่ยมันคือไวมังกี
2: ้
0: ไวมังกี้เนี่ยพ่อแม่มันเป็นเมตรยาว
1: ตัวยาว
2: เป็นเมตร
0: หัวเหมือนลูกวัวตัวยาวเป็นเมตรนะฮะ
2: ต้นบ่อใหญ่ๆอ่ะ
0: แล้วก็อ้วนๆมาถึงแล้วเชื่องเชื่องมาก
1: คือยังไง
0: เชื่องคือมาถึงปุ๊บตอดนิ้วอ่ะ
1: เฮ้ย
0: บ๊บบ๊บบ๊บบ๊บแล้วแมงว่าอย่างเงี้ยฟีดหมีฟีดหมี
2: มันรอกิน
0: อันนี้ฉันอย่างนี้เลยฟีดหมีเลย
2: ก็เห็นบ้านเพื่อนทำอย่างเงี้ยจริงๆอ
0: ันนี้คือปลานำฝูง
2: จ้าพ่อ
1: ปลานำฝูง
0: เหรอไอ้ที่มีสีเยอะๆเนี่ยจะขี้อายม
1: ัน
0: จะกลายเป็นแบบเอ๊ะมันจะขึ้นมาไหมมันจะกินอาหารไห
2: ม
0: เรามีอย่างนี้สัก 3-4 ตัว
2: เราจะเพลินเราม
1: ันจะนำ
0: ตัวอื่นเข้ามาหาเราอย่างเดียวที่ต้องถามตัวเองว่ามีเงินซื้ออาหารปลาพอไหมเพราะมันกินไม่หยุดเลย
2: มันกินไม่หยุดนะอ๋อแสดงว่าที่พ่อบอกว่าพ่อแม่มันตัวละเมตรนึงเนี่ยแสดงว่าอันนี้มันเพิ่งแค่ขั้นต้นเพิ่ง
4: อันนี้เพิ่งเด็กน้อย
1: นี่1ปีเดียว
4: อันนี้ขวบเดียวอ
1: ันนี้2ปี
2: คือมันกินไม่หยุดมันจะโตไปมากกว่าอย่าง
0: นี้โอ้ยยาวกว่านี้เลยนี
4: ่ยาวกว่าบอ
2: กแล้วสีมันเปลี่ยนมั้ยมันยังสวยงามเป็นไข่มุกแบบนี้มันอย่างนี
0: ้ประกาย
4: ยิ่งแก่ยิ่งสวย
2: อุ๊ยสวยมากแม่
0: คือมันเงาวับเหมือนเล่นลิเกทั้งวัน
2: ถูกคืออันนี้รุ่นสอนรามน้ำเพชรหรือเปล่า
4: พี่
2: คือมัน
4: ม
2: ี
4: ส
2: ี
4: เงินกับสีทองเน
0: า
4: ะ
0: ใช่ใช
4: ่
0: ม
4: ัน
0: ม
4: ี
0: สีเงินสีทองสีน้ำตาล
4: สีดำ
0: สีดำอะไรเงี้ยที่เป็นอย่างเงี้ย
1: แล้วอายุของเขาเท่าไหร่อยู่ได้นะเท่าไหร่สมมติซื้อตัวหนึ่งเขาอยู่กับเรา
4: เราตายแล้วมันยังไม่ตาย
1: บ้าม
0: ันอายุยืน
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: ถ้าเราไม่ใส่ด่างทับทิมเยอะนะ
2: อันนี้กระเทยเลี้ยงไง
1: อ๋อแล้วต้องเลี้ยงกี่ตัว
2: ถึงจะเป็นกระเทยเลี้ยงก็เพ
0: อแล้วแต่ขนาดบ่อที่คุณมีเลยสำหรับผมนะแล้วแต่ขนาดบ่อที่คุณมีเพราะว่าจริงน้อยสุดคือ1ตันต่อ1ตัวเพื่อให้มันโตได
1: ้น้ำา1ตัน
0: น้ำา1ตันคือเมตรคูณเมตรคูณเมตรอ่ะก็จะรู้แล้วว่าประมาณเท่าไหร
2: ่ถ้าสมมุติเรา
4: ความลึกด้วย
2: พื้น
4: ความลึก
2: ถ้าพื้นที
1: ่
2: พ่อจ๋าถ้าพื้นที่เราไม่ได้ใหญ่ใช่ป่ะแต่ว่าเป็นแค่ทานน้ำเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาจะปล่อยตามทานน้ำอย่างเงี้ย
1: ตามคลอง
2: แบบเหมือนเราทำบ้านให้มันมีรัดไปเลาะมา
0: แต่ว่ามันพื้นที่แบบช่องเล็กๆให
1: ้
0: มันว่ายไปเรื่อยๆเลี้ยงปลาช่อน
2: เลี้ยงปลาช่อน
1: โอเคนะ
2: ช่อนป๊อกแล้วก็เลี้ยงปลาไหล
0: ปลาไหล
1: เราอยากจะดูมันถูกไหมเราต้องการที่จะดูมันเป็นฝูงถูกไหม
0: มันมีความสุขตอนที่เรานั่ง
4: นั่ง
0: กาแฟแล้วก็อาหารให้แล้วเขาก็มาขออาหารอะไรต่ออะไรบางตัวใหญ่ขาวๆนี่ก็มาเอานิ้วลงไปปุ๊บก็ตอดนิ้วปุ๊บ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมอดทนแข็งแรง
2: แล้วตอนพ่อเห็นข่าววิจารณ์ฐานพ่อทำใจยังไงอ่ะ
0: ฮะ
2: ตอนข่าววิจารณ์ฐาน
0: พ่อก็ดูอยู่พ่อก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะ
2: คนหัวใจร้าย
4: มันคงไม่พี่ลี่ที่ถึงกระดาษไหนรู้ไหมเกือบจะตายในบ่อนะมึง
2: ทำไมอ่ะ
4: มันฮิสแบบพี่ลี่ตอนนั้นมันอากาศร้อนๆนะ
0: ใช่ใช่แล้วล้างบ่อ
4: เออ
0: ล้างบ่อกองก็ใหญ่ล้างไปเฮ้ยฮิสโตกเว้ย
1: จริงเหรอ
0: แม่งตกไปในน้ำแล้วเกาะอยู่อ่ะต้องขึ้นให้ได้อ่ะเพราะว่าน้ำมันลงไปเยอะดีตัวไม่ได้เราไม่ใช่อาควาแมนไอ้บ้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าโรงพยาบาลเลยนะเพราะว่ามันมัวแต่ล้าง
1: แ
0: บบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ไม่อันตรายแล้วครับเดี๋ยวนี้ระบบออโต้มีแล้ว
4: มี
0: บ
1: ้าง
0: ม
1: ันฝัด
0: อัตโนมัติทุกอย่าง
2: ออโต้เป็นยังไงพ่อมันถึง
4: มันเป็นระบบล้าง
0: มันเป็นระบบ
2: มันดูดไปดูด
0: ตะแกรง มันมีตะแกรงน้ำทั้งหมด

0: ดผ่านตะแกรง
1: ครับพ่อ
0: ตะแกรงเนี่ยนะครับน้ำขี้ปลาจะติดตะแกรง
1: จ้า
0: พอน้ำผ่านตะแกรงไม่ได้ปุ๊บมันจะมีเซ็นเซอร์บอกไอ้ฉีดเนี่ยฉีดล้างตะแกรงฟูบแล้วก็ฝัดทิ้งไปเลย
2: โคตรสมัยเลย
0: เหมือนกับการกดชักโครก
1: ไม่ต้องลงไปแล้ว
3: แต่เอาจริงนะถ้าบ้านคุณขุดมาเกิน10ปีมันก็ต้องเสียเงินสร้างใหม่อยู่ดีอ่ะ
0: ดีมากเอาเลยไหมที่นี่รับบริการทุกอย่าง
2: สร้างบ่อด้วยหรอ
0: เดี๋ยวสร้างบ่อด้วยเดี๋ยวหาเพื่อน
1: พ่อจ๋าอย่างนี้แปลว่าคนที่เข้ามาปรึกษาพ่อแล้วคนเขาจะเลี้ยงปลาคา
3: ร์ปทำได้ก็เขารับทำหมด
1: เขาก็อยากจะดูเรื่องฮวงจุ้ยอย่างเงี้ยพ่อก็ต้องปรึกษาเขาอย่างนั้นด้วยใช่ไหมพ่อ
0: ฮวงจุ้ยด้วยเหรอ
1: ไม่รู้ก็พ่อดูเก่งกาจเรื่องนี้แล้วคนจะเลี้ยงปลาคาร์ปเขาก็ต้องสนใจเรื่องฮวงจุ้ยการมีปลาในบ้านอะไรอย่างงี้ป่ะ
3: ส่วนใหญ่คนที่จะเลี้ยงปลาคาร์ปได้เขามีสินแสของเขาอยู่แล้ว
0: ใช่ๆพี่เชื่อว่าเขามีสินแสของเขาแล้วและสินแสก็บอกแล้วว่าต้องมีบ่อปลาคือคนที่มีฮวงจุ้ยในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาน้ำเป็น
2: น้ำเป็น
0: คือน้ำที่มีสัตว์อยู่ข้างใน
1: ฮะอ๋อไม่ถึงว่าวงจรมันอยู่ได้แล้ว
0: น้ำมีโถแล้วมีน้ำพุเฉยๆเนี่ยไม่ใช่น้ำเป็น
3: อันนั้น
0: มันไม่มีพืชไม่มีชีวิตเขาต้องการน้ำเป็นเพราะเป็นน้ำเป็น
1: ระบบนิเวศเขาดีแล้วถูกไหมพ่อ
0: เป็นน้ำเป็นปุ๊บก็จะมีสัตว์อยู่ในน้ำต้องเลี้ยงให้ได้ก็จะกลายเป็นปลาคาร์ปพอเป็นปลาคาร์ปไปปุ๊บเราก็เลือกของดีของเด็ดที่เขาอยากจะโชว์ได้เวลามีเพื่อนมีงานเลี้ยงก
1: ็
0: คุณดู
1: นั่งตำจอกกันอยู่ข้างหน้าบ้านแล้วมันมีว่ามันฟิลถูก
0: แล้วมันฟิล
3: ทุกวันนี้ในฟาร์มพี่แพงสุดตัวละกี่ล้าน
0: ตัวที่แพงสุดอยู่ญี่ปุ่นครับ
3: ตัวเท่าไหร่ฮะ
0: ชื่อมามิโกะน่าจะมีล้านกว่าบาทอ
3: ่
0: ะ
2: ถ้ามีคนซื้อก็คือขายล้านกว่าบาท
0: ใช
2: ่หรือว่าต้นทุนล้านกว่าบาท
0: ก็
2: ราคาขาย
0: ตอนนี้ยังไม่คิดจะขายเพราะว่าเราชื่อตั้งชื่อเขามามิโกะแล้ว
3: เราต้องเสียค่าเลี้ยงทุกวันนะ
0: เลี้ยเสียดิ
3: เสียทุกวัน
0: ฝากเขาเลี้ยงเหมือนเราส่งลูกเราไปโรงเรียนประจำอ่ะ
3: ไปเรียนหนังสือ
0: ไปเรียนหนังสือ
2: แล้วจะอยู่กี่ปี
3: จะต้องไปเรียนญี่ป
2: ุ่นอยู่กี่ปี
0: ก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาได้แชมป์ในอนาคต
2: เป้าหมายเลย
0: เราก็จะได้รู้ว่าขายไหมหรือมีเอาไปทำแม่พันธุ์หรือทำอะไรต่อ
1: เราก็จะได้ราคาจากสิ่งที่เราแบบว่าบ่มเพาะเขาอีกนี่ถูกไหมพ่อ
0: ถูกแต่ว่าไอตัวที่เป็นปลาคาร์ปที่ทิ้งไว้ที่ญี่ปุ่นน่ะจะไม่มีวันได้เอากลับมาเมืองไทยเพราะว่าพอเอากลับมาแล้วอ่ะเขาก็จะตกเวทีประกวดที่นู่นออกจากประเทศแล้วมันกลับเข้าไปประกวดไม่ได้เพราะนางงาม
2: เราจะเก็บไว
0: ้เขาไม่รับปลากับประเทศเพราะว่าเขากลัวเชื้อโรคจากบ้านเราอ่ะกลับเข้าไป
3: เพราะน้ำประเทศไทยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้
0: อันนี้เป็นปัญหาอย่างนึง
2: แล้วปลาครับที่แพงสุดในโลกที่เคยทำการซื้อขายกันในตัวอะไร
0: ก็130ล้านเยนน่ะมันเท่าไหร่วะประมาณนั้นน่ะที่ประมูลนะที่เห็น
2: 560ล้านบาท
0: ใช่ๆประมาณนั้นน่ะ
2: ตัวนึงอ่ะนะ
0: เออตัวเดียวพอประมูลชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งประกวดแล้วก็ได้แชมป์เลย
3: บ้านเยฮอก็ตัวนึงไม่ใช่ถูก
0: เออก็มันเราเนี่ยเป็นอันดับประมาณทัก3หรือ4ของโลกนะม้าแพงสุดม้าอูดหมาแล้วก็มาปลา
2: จริงเหรอ
0: เออหมายังแพงกว่าเรา
2: แล้วใครควรจะต้องเลี้ยงปลาคาร์ปบ้าง
0: ก็ทุกคนควรจะต้องเลี้ยงปลาคาร์ป
2: คุณจะขายของไม่ได้ดิครับผมไม่ได
0: ้ฟังผมก่อนครับถ้าคุณมีปลาคาร์ปที่บ้าน
1: แล้ว
0: สามีของคุณจะอยู่บ้านนั่งเฝ้าปลา
2: ว้า
0: ไม่ออกไปซนข้างนอกอยากอยู่บ้าน
3: แต่ข้อห้าม
0: มีไหม
3: ข้อห้ามให้คุณรวยยังไงถ้าบ้านคุณมีตัวเหี้ยอย่าเลี้ยงปลาคาร์ปครับ
2: มันกินหมด
3: ตัวเหี้ยแดกหมด
1: ในบ้านมันแดก
3: แล้วมันก็ไม่รู้จะตัวไหนแพงหรือถูกมันแดกหมดค่ะ
0: พยายามหาวิธีการกันทั้งคบ
3: กินหมดค่ะ
0: เงินตัวทองอะไรพวกนี้อย่าให้มันลงบ่อ
3: ถูก
2: ทั้งคบลงบ่อไปเลย
3: คบก็ไม่ได้
2: ไปเลยหรอ
0: คืออย่างนี้มันไปนอนอยู่ในท่อมันไปหมักหมมปรสิตกับแบคทีเรียอะไรก็ไม่รู้แล้วมันมากระโดดลง
3: แล้วปลามันก็จะเป็นโรคแล้วปลาคาร์ปนี่มึงเห็นอย่างนี้ปัญหาต้องหาหมอบ่อยเน
0: า
3: ะ
0: ใช่มันเขาเรียกมันอ่อนแอ
2: หาหมอไงอ่ะ
3: มันมีหมอรักษาม
0: ันอ่อนแอตรงที่ว่าการที่มันสวยขนาดเนี้ยเพราะว่ามันผสมข้ามกันระหว่างพี่น้องแม่ลูกอะไรมาหลายรอบยีนด้อยมีเยอะที่เห็นสวยๆขาวแดงอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นยีนด้อยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเขาก็ผสมแบบนี้มาเรื่อยๆ200ปีก็ได้ปลาคาร์ปแต่ว่าสักพักนึงเขาก็จะเอาปลาธรรมชาติแทรกเข้ามาเพื่อให้มันมีความแข็งแรงเข้าใจไหมฮะถ้าเกิดว่ามันผสมอินบรีดเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะอ่อนแอบางทีก็คอกนึงออกมาปากโบปากเบี้ยวอะไรเงี้ยมีเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา F1 F2 F3
3: ผสมกัน
0: แล้วก็มีของใหม่เข้ามาแทรกสักนิดนึง
3: ดู
0: ดีเป็นวิทยาศาสตร์เ
3: ฉยๆที่แต่จริงนะเมืองไทยก็พอแต่บางจริงนะเมืองไทยมันได้ตัวเล็กตัวมันไม่อ้วนยังไงก็ไม่รู้เน
2: า
3: ะเมืองไทยมันทำไม่ได
0: ้น้ำบ้านเราไม่เย็นพออ
3: ๋อเหรอ
0: น้ำบ้านเราไม่เย็น
2: ก็สะสมไขมันไง
0: ใช่
2: การอ้วนมันเกิดจากไขมัน

0: ไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อ
1: ก็มีบางคนที่พยายามที่จะแบบว่าติดไอ้เนี่ยแหละติดชิลเลอร์แล้วก็ติดแอร์เครื่องทำแอร์แล้วให้น้ำมันเย็นเจี๊ยบคือถ้าเกิดว่าเขาเคยถามบอกว่าถ้าอยากให้มันแดงเป็นเฟอร์รารี่เลยทำยังไงน้ำอุณหภูมิ21ได้ไห
0: ม
1: เราก็บอกว่าลองดูสิหลังจากค่าไฟ 80,000 มาแล้วก็ไม่ต้องแล้วออกส้มก็ได
0: ้กูไม่ลองแล้ว
1: ส้มก็ได
0: ้ไม่ต้องแดง
1: ไม่ต้องแล้วล่ะ
2: ต้องเปิดแอร์ให้ปางไง
0: เป
2: ิ
0: ดแอร์ให้น้ำเย็นน่ะ
2: ฉันเรียกปกติคางคกแต่เมื่อก่อนกูก็บ้าๆช่วงนึงต้องใส่น้ำแข็งต้องใส่อะไรกันเนาะต้องใส่จนหลังๆกูตายหมดตั้งแต่กูใส่ดาบทับทิมตายหมดกูพอแล้วค่ะ
0: เล
2: ิ
0: กเลย
1: คือเราเดี๋ยวนี้มันมีคูลิ่งทาวเวอร์ที่ลดอุณหภูมิได้จากปกติสัก4องศาเราก็แฮปปี้แล้วน้ำสัก24 25ได้นี่ถือว่าโอเคก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิม
0: แล้วภาวะโลกร้อนนี่ทำยังไงนะ
1: ภาวะโลกร้อนก็คือตอนเนี้ยผมบอกให้เลยว่าอย่าอยู่กลางแจ้ง
0: อย่าเอาไปไว้กลางแจ้งต้องมีสแลนหน่อย
1: ไม่ใช่หลังคาเลย
0: อุ้ยต้องสร้างหลังคามันอยู่อีก
2: เอ้าคุณทำแบบ
3: ใช่
1: ค
3: ุ
1: ณรู้ไหมว่าไอผงต่างๆที่มันติดอยู่บนหลังคาเนี่ยแล้วเวลาฝนแรกมันชะล้างทั้งหมดลงไปในบ่อได้เคยเห็นปลาแฉลบไหมยืดดิแฉลบบ่อแฉลบบ่อนั่นอ่ะมันคันตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารเคมีที่มันอยู่บนหลังคาเนี่ยมันล้างลงมาม
3: ันอ่อนแอขนาดนี้
2: ไม่ใช่มันอ่อนแอ
0: มันจะเลี้ยงมันทำไมให้วุ่นวายวะ
2: มันถ้าสมมติมันต้องปะน้ำที่มันอยู่สะอาดกว่าน้ำที่ตกลงมาไง
1: คือไอ้ฝุ่น PM 2.5 กับละออง
2: ไม่ได้น้ำฝุ่นก็ไม่ได้นะ
1: เขาก็ระคายเคือง
3: โอ้พูดดีมากคุณพี
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณเอาอันนี้ไปทำไหม
3: อย่างไร
1: ยุคนี้ปัญหาเรื่องอาหารการกินที่สะดวกซื้อไม่มีเหลือผมเข้าไปเซเว่นเหลือแต่ครีมเราทำครีมทาหน้าที่กินได้ด้วยเกิดมีปัญหาปุ๊บทาหิวไหมหิวลองดูสิตรงนี
0: ้
1: แต่ว่าผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยุคนี้นะอย่าให้โดนฝน
3: จ้า
1: ทำหลังคาดีกว่าทำหลังคาใสๆ
3: เพราะเห็นบ้านพ่อก็ทำอยู่เห็นพ่อในรายการ
1: ผมเห็นด้วยกับการที่บอกว่าหนึ่งคือฝนเนี่ยเอางี้ก่อนเล่าให้ฟังก่อนปลาเนี่ยที่ญี่ปุ่นน่ะเขาไม่เคยเจอกันเลยนะผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะเขาเจอกันแค่ตอนผสมพันธ
2: ุ์
1: เขาแยกเพื่อไม่ให้มันได้มีโอกาสกระตุ้นอะไรเลยแปลว่าถ้าเกิดว่าตัวผู้ตัวเมียอยู่ในบ่อเดียวกันตัวเมียก็จะอ้วนแต่ว่าตัวผู้จะมากระตุ้นให้เขามีไข่ตัวผู้ไม่กินข้าวเพราะอยู่โรงเรียนกับผู้หญิงมันต้องรักษาเชฟไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยมันคิดจะผสมพันธุ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแยกต
3: ั
1: วผู้เนี่ยอ้วนๆที่ญี่ปุ่นมีเยอะแยะเลยเพราะมันไม่เคยเห็นตัวเมียเลย
0: ซูโม่
1: แล้วตัวเมียก็หุ่นดีโดยที่ไม่มีการตุ้นไข่เพราะว่าเขาแยกเราก็เลยพยายามจะบอกว่าต้องคัดเพศก่อนลงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะแฮปปี้กับการที่เนี่ยปลาคาร์ฟดีมากเลยนะมันออกลูกนะในบ่อเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วโอกาสที่เขาสลัดไข่แล้วไข่ก็ติดอยู่ในกรองแล้วมันก็เน่าแล้วทำให้น้ำเน่าแล้วก็ถามบอกว่าทำไมตายหมดเลย
0: อ
1: ันนี้มี
2: เยอะ
1: เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตรงนี้ผมก็พยายามจะบอกว่าปลาหนึ่งขวบเนี่ยนะมันยังดูเพศไม่ค่อยได้แต่ปลาสองขวบที่เอามาดูเพศได้แล้ว
2: มันจะตัวใหญ่กับตัวเล็กเน
1: า
2: ะ
1: เราก็จะได้พลิกดูเพศให้เรียบร้อยไปเลยตั้งแต่แรกนะ
2: พี่ลี
1: ่ครับ
2: พี่เป็นคนหนึ่งจริงๆนะ
0: ยุ่งเลย
2: ที่อายุ6จะแซยิดแล้ว
1: อีกไม่กี่ปีก็จะรับ600บาท
3: ด้วยค่ะพ่อ
0: เข้าสู่ผู้สูงอายุเต็มตัว
1: อีกไม่กี่ปีครับ
0: ไม่กี่ปีเท่าน
1: ั้นใช่ครับ
2: อีกกี่ปีพี่
1: อีก4ปี
2: อีก4ปีแต่พี่เป็นคนที่แบบว่าเอาจริงนะหน้ายังเป๊ะแต่สิ่งนึงที่พี่เห็นพี่ลี่ตลอดคือฟันพี่ลี่สวย
3: เออใช
1: ่จริงๆแล้วสำคัญมากนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพปากเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามกันตลอดเวลานะครับเพราะว่าเรามักจะคิดว่าแค่แปรงฟันตอนเช้าหรือตอนเย็นก็น่าจะเพียงพอแค่นั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่เรามีฟันแล้วก็เหงือกที่แข็งแรงสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราอย่างมากเลยนะครับเกี่ยวกับทั้งเรื่องของการกินการพูดการใช้ชีวิตประจำวันของเราถ้าเริ่มมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เราหมดความมั่นใจอย่างเช่นมีกลิ่นปากเหงือกบวมขึ้นมานะครับเหงือกอักเสบหรือว่าแปรงฟันแล้วเลือดออกเลยไหมบางคนก็แรงอะไรอย่างเงี้ยอย่ามองข้ามเด็ดขาดนี่ปัญหามันเริ่มส่งซิกเนลมาให้คุณแล้วนะครับเพราะการเหล่านี้นะครับเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่เราควรหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพปากของเรากันให้มากขึ้น
0: ครับผม
1: อย่างที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้นี่ครับยาสีฟันดอกบัวคู่
2: ซึ่งพี่ลี่ใช้มาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่วัยรุ่นเลย
1: ผมไม่ต้องมานั่งใช้อย่างอื่นเลยครับใช้อันนี้นะครับนี่คือสูตรเกลือสมุนไพรนะครับสูตรนี้ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย

0: เปียซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาเหงือกและก็โรคปริทันนะครับโดยใช้ควบคู่ไปกับการรักษาจากทันตแพทย์ที่ผมชอบมากๆนะครับอยากจะบอกเหลือเกินนะครับว่าเขามีเทคโนโลยี ช่วยลดกลิ่นปากจากประเทศญี่ปุ่นและช่วยลดแบคทีเรียได้มากถึง 99.99% นะครับและใครอยากได้ยินคำว่ายาสีฟันสมุนไพรแล้วคิดว่ามันจะเฟื่อนไหม
1: ไม่เลย
0: มันจะใช้ยากไหมโถมันไม่ใช่ยุคสมัยนั้นอีกต่อไปแล้วผมบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับเพราะสูตรนี้ไม่เฟื่อนนะครับกลิ่นหอมละมุนรสชาติกลมกล่อมนะครับมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแล้วก็ดอกไม้ขาวอ่อนนะครับใช้ได้ทุกวันยิ่งใช้ยิ่งดีต่อสุขภาพเหงือกและฟันนะครับใช้ได้ทุกคนนะ
2: เด็กก็ใช้ได้
0: ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะครับหรือคนในครอบครัวก็ใช้ได้หมดทุกคนเลยทีเดียว
2: นะครับผม
0: แล้วก็ดอกบัวคู่เนี่ยครับไม่ได้มีดีแค่เรื่องของสมุนไพรนะครับเรื่องคุณภาพของเขาเนี่ยจริงจังมากนะครับสูตรเนี้ยเขาผ่านการวิจัยจากห้องปฏิบัติการและกับผู้ใช้จริงโดยมีทันตแพทย์ระดับศาสตราจารย
2: ์ระดับศาสตราจารย์
0: มาควบคุมงานวิจัยด้วย
1: ก็คือเอาสูตรเดิมที่เราเติบโตกันมาสีน้ำตาลเนี่ยมาพัฒนาใหม่แล้วก็ใส่อินโนเวชันเข้าไปใหม่ใส่เทคโนโลยีแบบว่านวัตกรรมเข้าไปใหม
0: ่ต้องบอกเลยว่าดีมากเพราะว่าเขามีการันตีด้วยรางวัลเหรียญทองระดับโลกจากประเทศโปแลนด์นะครับผมว่าสุดท้ายสุขภาพช่องปากก็เหมือนสุขภาพส่วนอื่นของเรานะครับถ้าดูแลตั้งแต่วันนี้ยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
2: เรื่องช่องปากเนี่ย
0: ช่องปากเนี่ยนะครับถือว่าดีมากมากดีกว่าที่จะต้องไปคอยรักษากันทีหลัง
2: ถูกต้องนะฮะดูเนื้อสีฟันหน่อยเพ่เนื้อสีฟันเป็นยังไง
1: ปกติดอกพุ่งแล้วนี่เห็นไหมสีของเขาจะเป็นเอกลักษณ์
3: คุ้นเคยเลย
1: แต่อันนี้เขาใส่เกลือเขาใส่อะไรเขาไปเพิ่ม
2: เป็นสมุนไพรเลยนะเนี่ยตัวนี้สมุนไพรเลย
0: เนี่ยให้ดูเต็มๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วสีมันเป็นแบบนี
2: ้เป็นแบบนี้เป็นสีสมุนไพรนะตัวน
0: ี้สมุนไพร
2: เลยนะครับผม
0: ครับผมแล้วมันก็จะสดชื่นมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วตอนคุณแปลงไปเนี่ยนะครับมันเหมือนมีสมุนไพรมาวิ่งอยู่ในปาก
1: ถูกต้อง
2: ไม่เฟื่องนะไม่เฟื่อง
0: ไม่เฟื่องแล้วหอมด้วย
1: แล้วมันจะสดชื
2: ่
1: น
0: สดชื่นหอมยุคใหม่แล้วนะครับสำหรับใครก็แล้วแต่วันนี้ใครดูรายการแฉอยู่นะผมมีข่าวดีมาบอกครับ
2: ครับ
0: ซื้อดอกบัวคู่แบบนี้แถมปลาคาร์ฟ
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
2: ไม
0: ่
2: ใช่
0: เอาอย่างนี้ผมมีข่าวดีมาบอกเลยนะครับเพราะดอกบัวคู่เขาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะผู้ชมรายการแฉเพียงแค่300สิทธิ์เท่าน
2: ั้นให้แค่300เท่านั้นนะฮะ
0: โปรโมชั่นนี้นะครับซื้อ10
2: โห
0: แถม10หมายถึง20ชิ้น20ชิ้นครับจากราคาปกติรวมแล้วเนี่ยนะครับ 1,235 บาทนะครับลดเหลือเพียงแค่880บาทเท่าน
2: ั้
0: น
2: 20ชิ้นเลยฮะ
1: 880บาทจบชิ้นละ44บาท
0: เออคุณลองนึกดูสิว่าโปรโมชั่นนี้ดีขนาดไหนซื้อยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรราคาขนาด150กรัมจำนวน10กล่องรวมมูลค่า880บาทครับผมแล้วรับฟรีทันทีมีอะไรบ้าง
1: แชมพู
0: สมุนไพรสูตรอัญชันนะครับช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงนะครับลดการระคายเคืองของหนังศีรษะนะครับขนาด140มิลลิลิตรนะครับจำนวน5ขวดนะครับรวมมูลค่านะครับ225บาท
1: เท่านั้นยังไม่พอฮะแปรงสีฟันซอฟต์แอนด์ควีนเป็นแปรงสีฟันที่เราถือกันอยู่เนี่ยนะฮะเป็นแปรงสีฟันขนนุ่มพิเศษซอฟต์สอนทำความสะอาดทุกซี่ฟันได้หมดจดอีก5ด้ามเท่ากับคุณได้ยาสีฟันเนี่ยหลอดใหญ่เนี่ยหลอดใหญ่นะฮะ150กรัมขนาดนี้นะหลอดใหญ่คุณได้10หลอด
2: 10หลอดก่อนทั้ง
1: คุณได้แชมพูสูตรอัญชันสูตรอัญชันเนี่ยช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงลดการระคายเคืองของหนังศีรษะ140 ml นะคะอีก5ขวด
0: ยังไม่พอ
1: ได้อะไรครับพ
0: ี่อีกครับนี่ฮะแปรงสีฟันซอฟต์แอนด์คลีนนะครับแปรงสีฟันขนนุ่มนะครับพิเศษเลยซอกซอนทำความสะอาดทุกซี่ฟันได้หมดจดจริงนะครับจำนวน5ด้ามมูลค่า130บาทอีกด้วย
1: ท่านผู้ชมฮะทั้งหมดนี้วันนี้คุณจ่ายเพียง880บาท880บาทของคุณวันนี้คุณได้ยาสีฟันอย่างเดียวเนี่ย10หลอด
2: 10หลอด
1: ซื้อกลับไปใช้กันยาวๆแล้วยาสีฟันดอกบัวคู่อันนี้คือการอัปเกรดของดอกบัวคู
2: ่ได้รางวัลมาด้วยเน
1: าะอย่างที่บอกอันนี้ได้รางวัลระดับโลกมาแล้วนะคะก็คือเราถ้าสมมติคุณเติบโตมากับดอกบัวคู่เนี่ยอันนี้คือสูตรที่พัฒนาที่เขาไปใส่เกลือใครที่มีปัญหาเลือดออกตามลายฟันหรือแม้กระทั่ง
2: บริทนต่างๆ
1: หร
2: ือ
1: แม้กระทั่งปริทันหรือแม้กระทั่งกลิ่นปากหนักๆ
2: ถูกต้อง
1: สมมติคนข้างตัวคุณกลิ่นปากหนักคุณลองเปลี่ยนดูตัวนี้ดอกบัวคู่ที่ได้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดคุณได้10หลอดและแน่นอนพูดถึงสมุนไพรจะพูดถึงดอกบัวคู่เนี่ยแหละวันนี้คุณได้สบู่สมุนไพรสูตรอัญชัน
2: แชมพู
1: สมุนไพรสูตรอัญชันเนี่ยคุณได้ไปอีก5ขวดนะ5ขวดขวด140 ml นะคะ140 ml
2: ใช้ได้เป็นเดือนเหมือนกันนะ
1: แล้วก็คุณได้แปรงสีฟันอีก
0: แปรงสีฟันอีกนะครับอีก5ด้านนะครับมูลค่า130บาทเนี่ยนะครับต้องขอบอกเลยนะครับแล้ววันนี้ส่งฟรีด้วย
2: ส่งฟรีอีกนะครับ
0: ส่งฟรีนะครับผมวันนี้เท่านั้นนะครับบริการนะครับ

0: ครับเก็บเงินปลายทางนะครับโทรได้เลยนะครับที่หมายเลข024815657หรือว่า LINE @dbk999ได้เลย
1: ดอกครับคู่99
0: dbk หรือว่าง่ายสุดนะครับคุณเห็นที่หน้าจอไหมครับ
1: ครับผม
0: แสกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลย
1: ตรงนี้เลยนะฮะ
2: ท่านผู้ชมฮะเนี่ยเราเติบโตมากับดอกบัวคู่เราเชื่อว่าดอกบัวคู่เนี่ยมีอยู่ทุกบ้านของประเทศไทยและในวันนี้เอาจริงๆนะพูดตรงๆวันนี้ซื้อไปให้คนน้ำท่วมอ่ะบางที888บาทเนี่ยอาจจะไปช่วยคนได้หลายครอบครัวเลยจริงๆ
0: ได้หลายครอบครัวเลยนะ
2: จริงๆวันนี
1: ้10ครอบครัวอย่างเห็นนะ
2: ครอบครัวอย่างเห็นเพราะอะไรวันนี้คุณได้แชมพูคุณได้แปรงสีฟันยาสีฟันวันนี้20ชิ้นในราคาเพียง880บาทนะครับคุณได้ยาสีฟันหลอดใหญ่เลยนะคะ150กรัมเนี่ย
1: 10หลอด
0: 10
2: หลอดหลอดใหญ่เลยนะครับแล้วคุณได้แชมพูสูตรอัญชันอีก5ขวด
1: ครับผม
2: คุณได้แปรงสีฟันซอฟต์แอนด์ครีนเนี่ย
1: อีก5ด้าม
2: รวมแล้ว20ชิ้นเนี่ยวันนี้คุณจ่ายจาก 1,000 กว่าบาทคุณจ่ายเพียง880บาทคุณแอดไลน์เข้าไป @dbk999 หรือโทร024815657
1: ครับ
2: ง่ายสุดสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะ
0: ส่วนใครนะครับที่เกิดติดต่อไปแล้วมันหมดสิทธิ์300ไปเรียบร้อยนะครับส
1: ่
0: วนใครที่อยากใช้แล้วติดใจอยากจะหาซื้อซ้ำสามารถซื้อได้นะครับที่ Lotus นะครับ Big C Tops Foodland และก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าสามารถสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee หรือ TikTok Shop ร้านดอกบัวคู่ได้เลย
1: มีร้านดอกบัวคู่นะครับ
0: มีร้านดอกบัวคู่เลย
2: ท่านผู้ชมอีกครั้งนะฮะวันนี้ที่คุณเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยคือ20ชิ้น20ชิ้นเนี่ย ค
1: ุ
2: ณจะได้เอาง่ายๆหารออกมานะ
1: ตกเท่าไหร่
2: ชิ้นชิ้นละ44บาท
1: 44บาทเท่านั้นเอง
2: ชิ้นละ44
3: ครอบครัวเล็กอ่ะถ้าพ่อแม่ต้องสั่งอยู่แล้วนะแม่ก็สั่งเลยตรงนี้มันคุ้มค่าและแม่ก็ถ้าเป็นครอบครัวเล็กอ่ะใช้ได้นานแต่ถ้าครอบครัวใหญ่อุ๊ยมันแจกจ่ายทั่วถึงถ้าเหลือเอาไปให้คนปากเหม็นคนปากเหม็นไม่รู้ตัว
1: ไม่ต้องบอกเขาตรงๆนะให้ยืมปันไป
0: หรือว่ามาลุมซื้อกันเป็นหมู่บ้านก็ได้ครับจ่ายกันยังไงราคาเนี้ยดีมากๆ
2: แล้วมาแอดไลน์@dbk999 @dbk999 หรือ024815657วันนี้คุณจะได้ดอกบัวคู่สูตรใหม่นะครับเพื่อสุขภาพเหงือกแล้วก็ฟันที่ดีขึ้นเป็นยาสีฟันเกลือสมุนไพรเนี่ยจากธรรมชาติคุณได้รุ่นใหม่ของดอกบัวคู่เนี่ย10หลอดคุณได้แชมพูสมุนไพรสูตรอัญชันอีก5ขวดคุณได้แปรงสีฟันซอฟต์แอนด์ครีนแปรงสีฟันขนนุ่มพิเศษซอกซอนทำความสะอาดทุกซี่ฟันได้หมดจดอีก5
0: ด
2: ้
0: าม
2: รวมแล้ว20ชิ้นจ่ายแค่880บาทจาก 1,000 กว่าบาทนะคะ
0: @dbk999
2: หรือ024815657อย่างที่บอกวันนี้ดอกบัวคู่น่าจะเป็นอะไรที่ไม่ต้องไปอธิบายกันเยอะแล้ว
0: อ
2: ยู่
1: คนไทยมานานมาก
0: ควรจะอยู่คู่บ้านเราเพื่อสุขภาพปากของคุณ
1: ทุ
0: กคนในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วครับผม
0: ฝากไว้ด้วยนะครับผม
2: พี่ลี่ขอบพระคุณมากมากนะ
1: พี่ลี่ครับผมขอบคุณครับ
3: เอาไว้นะ
0: สนุกไหม
3: สนุก
0: ลงไปไหน
1: เอาปากไว้เลยเนาะ
0: เอาปากไว้เลย
2: นะเอาหนูไม่กล้าเลี้ยงแปลกๆพี่มันตายทีแล้วหนูรู้สึกว้าย
3: ไม่เป็นจังหวะหนึ่งที่หนูไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะหนูมีความรู้สึกว่าอยากอุ้มแล้วหนูก็อยากเอามาเลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วพอจะรู้เลยว่าถ้าเอาขึ้นมาจับอ่ะหนูต้องหิวแน่เลยเพราะมันแน่นแล้วมันดูกรอบ
2: คุณบัณฑิตนี่ไงบ่อบ้านหน้าบ้านคุณบัณฑิตเอาปลาคาร์ฟไปหน่อยไหมคะ
1: เอากลับบ้าน
3: แล้วคุณบัณฑิตใจไม่จ้าคุณบัณฑ
2: ิตเอาไปหน่อยไหมคะบอกบ้านดอกบัวคู
0: ่มันดีแล้วหรือเปล่าที่แจ็คไม่มาปัญหาว่าผมขายปลาช่อนทาสีผมก็ดีใจมาก
2: คุณบัณฑิต
0: อันนี้ปลาคาร์ฟ
1: มาจากญี่ปุ่น
2: บ่อดอกบัวคู่ของคุณบัณฑิตจะใส่ปลาคาร์ฟเลยเน
0: า
2: ะ
0: นะได้เลยนะครับ
2: นะเอาละฮะนี่บอกเขามี
0: เดี๋ยวผมไปจัดการเดี๋ยวผมคุยนอกรอบเลยเดี๋ยวผมคุยนอกรอบเลย
2: จริงโอเคพี่ลี่
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับพี่ลี่ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ท่านผู้ชมครับวันนี้วันดีออริจินอลของเรามีซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุด
1: ครับผม
2: ครึ่ง
1: ครึ่ง
2: อ๋ออีน็อตเล่นด้วย
1: เล่นด้วยครับผม
2: คนอีน็อตมึงเล่นทุกเรื่องของช่องไม่ได้
3: เหรอครึ่งใครเป็นคนโดนครึ่ง
1: เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะโดนครึ่งและใครเป็นคนครึ่งนะครับผม
2: หรออีน็อตมึงจะเล่นทุกช่องไม่ได้นะมึงจะเล่นทั้งช่องทุกเรื่องไม่ได้เน
1: า
2: ะ
1: ได้พี่ลี่ทำทุกงานได้เลย
0: ได้เล่นไปก่อนเล่นไปก่อน
1: ฮะมีแรงก็เล่นไปก่อนฮะ
2: ท่านผู้ชมฮะจากศาสตร์นวดแผนไทย
1: ครับผม
2: เอามาใช้แทนอาวุธเพื่อแก้แค้นน้องเทศไมรอน
4: พี่เท
2: ศมึงคิดน้องชาเลตด้วยอีป
4: อนชาเลตชาเลตโอ้โหดูเปล่งปลั่งนะเดี๋ยวมันช่วงนี้มันมีความรักหรอว้าวโตแล้วมีแฟนได้หรอเออถูกต้อง
2: เห็นชาเลตนี่คือสัญลักษณ์ของความแก่ของฉัน
4: พี่แก่มากน้ำลาย
2: พ่อพามันตั้งแต่แบบเป็นเด็กเล่นของพี่ต้นชลพีอ่ะจริงเด็กน้อย
0: โตกันหมดแล้ว
1: ใช่
2: ช่วงหน้าฮะนี่คือซีรีส์แนวแฟนตาซีจากวันดีออริจินอล
1: ครับผม
2: ครึ่งช่วงหน้าฮะ

0: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
1: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: นมแม่ช่วยประหยัด
4: ซื้ออะไรมาพี
5: ่ซื้อนมมาให้ลูก
4: นมอะไรอีก
5: นมแม
6: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: ของคุณป้าครับ
8: ป้าเหรอ
9: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
13: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
12: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
14: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
15: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
16: ลุกค่ะ
15: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
17: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
18: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
19: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
20: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
21: หมดแล้วหมดค่ะ
20: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
22: เล็กเตอร์ไซด์300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ไซด์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ไซด์อร่อยคุ้มค่า It's real
23: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
0: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
24: ้ถือว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์แนวแฟนตาซีจาก 1D Original นะ
25: ครับผม
24: จากศาสตร์การนวดแผนไทยเนี่ยแหละสู่ศาสตร์นวดเล่นลับแห่งการแก้แค้นเหมือนเพิ่งมาแกก็มากันอีกจริงๆนะฮะขอต้อนรับชาเรตแล้วก็เทสไมลอนฮะ
26: สวัสดีครับ
24: เราต้องมีน็อตด้วยน็อตเป็นนักแสดงด้วยใช่ไหม
26: ใช่ครับผมเราต้องสัมภาษณ์พี่น็อตด้วยนะครับ
27: ทำไมช่วงนี้พี่น็อตฮอตมากเลยทั้งรายการมีรายการเดี่ยวนั่งโต๊ะสัมภาษณ์มีรุ่นทุกรุ่นต้องผ่านพี่น็อตเลยอ่ะ
28: คงไม่มีคนรับฮอตมีอะไรก็ทำไปก่อนนะตอนนี
24: ้รุ่นอย่างเรามันหายากแล้วล่ะจริงมันเหลือน้อยแล้ว
28: เหลือไม่เยอะแล้ว
24: เอาจริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยช่องวันพร้อมเสิร์ฟซีรีส์ดราม่าจริงๆแล้วบางคนบอกเฮ้ยครึ่งมันก็คือการนวดเนี่ยแหละ
29: ค่ะใช่ค่ะ
24: แต่อันเนี้ยมันเป็นเอาศาสตร์ของการนวดแผนไทยเนี่ยมาเป็นการแก้แค้น
29: ใช่ค่ะ
24: เรื่องราวเป็นยังไงลูกชาย
29: จริงๆมันคือเรื่องราวของผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะชื่อหัตถาคือตัวชาย
24: ก็คือตัวหนูเอง
29: ใช่เป็นอย่าเป็นหมอนวด
27: อิสมือเลยนะ
29: ชื่อเธอนะอิสมือหัตถาเนาะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยถูกมีครอบครัวที่ปกติทั่วไปเลยทุกคนเป็นหมอนวดครอบครัวหมอนวดเลยแล้วถูกผู้มีอำนาจเนี่ย ฆ่าพ่อแม่ของเราไปฆ่าครอบครัวพรากครอบครัวของเราไป
27: แค้นสิ
29: เราเลยแค้นแค้นมากแล้วเราก็เลยจะไป take a revenge ต้องไปแก้แค้นแต่ว่าการด้วยวิธีการที่เราถนัดที่สุด
24: ก็คือการนวด
29: การนวดแล้วเราไปเจอศาสตร์ลึกลับ
24: อย่างนึง
29: อย่างนึงซึ่งเป็นการกดจุดที่ทำให้คนสามารถ
24: วันนี้เอาจริงๆแล้วถ้าสมมติวันนี้ใครดู EP ที่1
29: ใช่ค่ะวันนี้
24: มันเป็น EP ที่1เริ่มแรกวันนี้จะเห็นแล้วล่ะมันเป็นเกี่ยวกับครอบครัวคนนวดครอบครัวคนนวดที่อยู่ตามบีชตามชายหาดนี่แหละแต่ปรากฏว่าอยู่ที่ภูเก็ตคุณดูวิวเป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เข้าใจครึ่งคืออะไรความจริงแล้วคือมันคือการทวงความยุติธรรมของคนธรรมดาคนหนึ่งที่เราไม่รู้จะต่อสู้กับผู้ที่มีอำนาจยังไง
29: ถูกต้องแล้วเราเลยต้องสู้ด้วยมือเปล่าของเราเอง
24: เพราะฉะนั้นไอ้คือศาสตร์นี้คือศาสตร์ที่เกิดขึ้นมา
29: ใช่ค่ะเป็นศาสตร์
1: หนังสือที่บอกว่าห้ามอ่าน
29: อยู่ในหนังสือที่บอกว่าห้ามอ่านแต่ว่าจริงๆเป็นแต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะคะ
28: ไม่ใช่เรื่องจริง
29: ไม่ใช่เรื่องจริง
1: การนวดแฟนตาซ
29: ี
1: คร
27: ับ
29: ใช
27: ่แต่ว่าสำหรับผู้รับบริการนะสมมติเราไปร้านนวดอย่างเงี้ยเราจะมีความระแวงตลอดว่าพี่ไอเขาบอกว่าจุดตุยมันอยู่ไหนอะวะ
24: ดูครึ่งมาดูดูครึ่งมา
27: ไม่จริงเลย
24: ถ้าเป็นซีรีส์จีนมันก็เหมือนกับฝังเข็มมาก
28: เหมือนสะกดจับสะกัดจุดสะกดจับสะกัดจุดอะไรแบบน
27: ี้เหมือนอย่าง
28: น
27: ี้แบบ
24: อันนี้การเป็นการโคจรครั้งแรกเหรอวะ
28: ที่มาเจอกันมั้ย
29: ครั้งแรก
24: สองคนไม่เคย
1: ใช่ครับใช่ครับ
24: สองคนไม่เคยมาแฉด้วยกัน
1: ไม่เคยครับผมไม่เคย
24: แต่ทำไมฉันรู้สึกพวกแกมากันบ่อย
28: เขาก็มาต่างคนต่างมา
1: ต่าง
28: คน
1: ต่าง
28: มา
1: ใช่ใช่ใช่
24: อันนี้เป็นครั้ง
1: แรกก็น่าจะคล้ายกันด้วยครับอาจจะสับสนว่า
28: เป็นลูกครึ่งเหมือนกัน
29: เป็นลูกครึ่งเหมือนก
24: ันหมดเลยนะฮะอ่ะอย่างชาร์ลอตต์เองอย่างที่บอกไอ้ชาร์ลอตต์เองชาร์ลอตต์ถ้าสมมติจะเรื่องนี้มันแตกเห็นความเป็นสาวของหนูมากขึ้นจริงๆนะมันโอเคจากช่องวันหนูก็ร่วมงานมาหลายเรื่องแล้ว
29: ใช่
24: แต่เรื่องนี้
28: โตเป็นสาวแล้ว
24: มันดูเป็นสาวแบบเต็มตัวแล้ว
29: ขอบคุณมากค่ะ
24: รู้สึกไงบ้างลูก
29: รู้สึกก็โตขึ้นแล้วเนี่ย
28: หนูเรียนจบแล้วนะใช่มั้ยหนูเรียนจบแล้วนะ
29: เรียนจบแล้วค่ะแล้วก็เหมือนบทบาทมันแอบแบบเน้นเราเป็นหลักด้วยความที่ปกติเนี่ยเราจะเป็นเส้นเรื่องที่แบบขนานมาด้วยกันแต่นี่เหมือนแบบมันเป็นเรื่องของเส้นเรื่องเราเป็นการ take a revenge ของเราเองแบบการแก้แค้นของเราเองก็แอบตื่นเต้นแล้วก็ทีมงานทั้งหมดพี่ๆทุกคนที่ทำงานด้วยก็แอบเป็นผู้ใหญ่มาก
27: ๆก็ดูเก่งมาเพราะว่าพอเรื่องเปิดมาอ่านปุ๊บแล้วเราต้องเป็นแบบเหมือนโฮเลยอ่ะเหมือนกันเนอะเพราะมันต้องดูแบบว่าเก่งในด้านของตัวเองมากเพราะว่าพ่อฉันสอนมาแม่ฉันสั่งสมบริมมาและฉันมีเทคนิคบางอย่างที่มันกรึกอย่างเงี้ย
1: ต้องทำไ
29: ว้เ
24: รื่องนี้ปรากฏว่าจริงๆแล้วชาเลตอย่างที่บอกพี่สัมภาษณ์มาเป็นสัญลักษณ์ความแก่ของพี
28: ่ตั้งแต่เด็กๆเลย
24: ตั้งแต่เด็กจนตั้งแต่เล่นกับพี่ต้นน่
29: ะ
28: เข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร ับ
29: สามขวบ
28: สามขวบแล้วพี่มันก็สัมภาษณ์ตั้งสามขวบเลยเหรอ
29: ก็เจอตั้ง
24: สี่ห้าขวบ
28: ก็เจอกันมาแล้ว
27: แล้วชุดแดงที่ไปยืนอีแก่บ้าน
29: สี่ขวบ
24: ไอตอนนั้นหนูเพิ่งสี่ขวบอันนั้นแหละคือปีที่สัมภาษณ์พี่สัมภาษณ์หนูถูกต้องไหมนั่นแหละ
29: ใช่ๆ
24: อีแก่บ้านน้ำลายนั่นแหละ
28: ตอนนี้จบมหาวิทยาลัยแล้วอ่ะ
24: เออแล้วคิดดูกี่ปีมาแล้วล่ะ
1: อ๋อนี่เหรอนี่เหรอ
29: Oh my
28: นี่เหรอ
27: จำได้หรอกตัวเองได้ไหมขอหนึ่งเฟิร์ส
29: อีแก่บ้านทำลายพูดพังอะไรไม่รู้เรื่องสอนตัวเองซะก่อนเถอะทำยังไงจะไม่ตกเป็นแม่ค้าที่สวยงาม
24: ตอนนั้นเรื่องอะไรจำได้ไหมลูก
29: ดอกส้มสีทองค่ะ
24: ดอกส้มสีทอง
29: เป็นเรยา
24: ก็คือยายชมพู่โตขึ้นมาก็เป็นยายชมพู่ถูกต้องไหม
29: พี่ชมพู่ค่ะ
24: ก็คือโตมาก็เป็นยายชมพู่เนี่ยไม่ใช่พี่สัมภาษณ์อีกเรื่องนึงแล้วล่ะเรื่อง
29: ของอาต้น
24: ของพี่ต้น
29: กับพี่หนุ่มสอนราม
24: ถูกต้อง
29: ใช่
24: ตั้งแต่หนุ่มสอน
28: รามเป็นยังไงบ้าง
29: 6ขวบ
28: เป็นยังไงบ้าง20ปีที่ผ่านมาถึงมาเข้าวงการมากี่ปีแล้วเนี่ย
29: ชา20ชาเข้ามา17ปีค่ะ
28: 17ปีแล้วเป็นไงอยู่ในวงการนี้17ปี
29: โอเคร
28: ู้สึกเป็นผู้ใหญ่หรือยัง
29: รู้สึกค่อนข้างแกร่งขึ้นเยอะเลยแล้วก
27: ็โตในกองเลยเน
29: า
27: ะ
29: โตในกองแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยมีคนเอ็นดูเราเยอะจังเลยรู้สึกเหมือนเราเป็นเครื่องมือการวัดการเติบโต
28: การเติบโตของพวกพี่ๆด้วย
24: ความแก่ของพี่
29: ประมาณ
24: ทุกครั้งที่หนูมาพี่จะบอกว่าเวลาที่หนูมารายการพี่ก็จะหันไปบอกทีมงานว่ากูแก่แล้วจริงๆคนอื่นยังแบบว่ายังไม่เห็นตั้งแต่เด็กถูกต้อง
28: เราเห็นเจอกันตอนแก่แล้ว
24: เจอตั้งแต่ตั้งแต่ห้าขวบจนวันนี้ยังสัมภาษณ์ตั้งแต่เป็นเด็กจนวันนี้เป็นนางเอกเต็มตัว
27: จริง
24: เนี่ยพี่ยังหันไปบอกทีมงานว่ากูแก่แล้ว
29: ไม่แต่เรายังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะก็เลิศอยู่นะก็เลิศออก
27: ใช่
29: แล้วเหมือนวันแรกที่เจอกันเลย
27: นี่พี่อยากรู้ว่าเวลาคนที่แบบโตคากองอ่ะเข้าใจป่ะโตเด็กตั้งแต่เด็กอ่ะกูอยู่ไปเลยกูเล่นไปเลยแล้วมันก็ศึกษาคนผ่านบทแล้วก็เจอกับผู้ใหญ่ผู้โตอย่างเงี้ยเรารู้สึกป่ะว่าเราแบบไม่โดนหลอกง่ายแล้วเรารู้คนมันเป็นอย่างนั้นป่ะวะหรือว่าเราก็ไปตามเด็กตามอะไร
29: รู้สึกว่าการได้เจอคนเยอะมันทำให้เราประเมินคนถูกมากขึ้นเราดิวลิ่งกับคนมากขึ้นรู้จักนิสัยมากขึ้นแล้วด้วยวิชาชีพของเราพอเราเป็นนักแสดงเราต้องมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง นิสัยของแต่ละคนบุคคลอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแอบได้เรื่องนี้มาตั้ง

0: แอบได้ตีแตกนี่
1: ด้วยความที่อยู่วงการตั้งแต่เด็กเนอะผ่านหลากหลายบทบาทแล้วเรื่องขึงนี่มันท้าทายกับที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง
2: คือมันท้าทายตรงที่ว่าเราต้องมีสเปเชียลิสต์ด้านใดด้านหนึ่งคือการนวดโดยที่แบบการที่จะรับบทนี้ต้องแบบไปเรียนนวดต้องไปรู้แบบศาสตร์เกี่ยวกับแบบบอดี้คนว่ามีแบบเส้นอะไรบ้างหรือว่าในซีนที่มีฉากนวดจริงๆที่ใช้การนวดที่ถูกต้องอะค่ะก็ต้องมีคุณครูมาสอนแล้วก็ต้องจำเยอะมาก
3: ก็ต้องจำว่าจุดตรงนี้ตรงนี้จุดตรงนี้อย่างนี้
2: ใช่แล้วก็บวกกับบู๊อีกที่เป็นจุดที่เราสร้างขึ้นมาเองอีกก็ต้องจำอีกเซตหนึ่งแล้วเส้นเรื่องก็ดราม่าอีกมาเลยแบบต้องทำหลายๆอย่างในซีนเดียวกันเยอะมากต้องใช้สมาธิ
3: ใช่เลยเองครั้งมันเคยสัมภาษณ์ตอนที่น้องอายุ16น้องเป็นคนที่ตัดสินใจว่าเอาละขอไม่เรียนต่อม.ปลายเพราะตอนนั้นขอทำงาน
2: ใช่ค่ะ
3: แต่หนูใช้วิธีการสอบเทียบเอา
2: เทียบ GD มาค่ะก็ข้ามม.ปลายมาเลยแล้วก็เข้ามหาลัยเลย
3: GD แล้วตอนนั้นก็คือไปสอบหลักสูตรของอเมริกาแคนาดา
2: ใช่ค่ะ
3: ก็คือเรียนจากม.ต้นปุ๊บก็ข้ามม.ปลายแล้วก็ได้เข้ามหาลัยเลยนะ
1: ก็หลายคนเด็กรุ่นใหม่ทำแบบนี้นะ
3: เด็กเป็นอย่าง
1: น
3: ี้กัน
1: หมดลูกพี่ๆก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกัน
3: ตอนแรกเป็นยังไงบ้างตอนที่ทำมารู้สึกมันช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่หนูตัดสินใจยากมากที่สุด
2: ชารู้สึกว่าไม่ยากเพราะว่าเหมือนชารู้ค่อนข้างรู้ตัวเองที่แน่ชัดแล้วก็จัดการได้อย่างคมแหลมคมรู้สึกว่าแบบพอรู้แล้วว่าตัวเองจะไปในเส้นทางไหนแล้วก็ตัดสินใจดีพอสมควรแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นคนแอบคิดว่าแบบทุกคนมีพาสของตัวเองอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากปล่อยตัวเองโฟลว
3: ์ก็คือเอาง่ายๆเอาชีวิตการทำงานมาเป็นหลักเลยแล้วจนที่สุดวันนี้ก็คือมาเรียนต่อที่มศวเนี่ยแหละ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จบแล้วค่ะ
1: จบแล้วด้วย
0: นะยินดีด้วยนะ
1: แต่มันต้องเสียสละชีวิตวัยรุ่นของเราไปเลยนะช่วงมปลายเนี่ยเป็นช่วงที่แบบสนุกที่สุดของวัยเลยนะ
2: โชคดีที่ช่วงมปลายหนูเป็นช่วงโควิดเลยค่ะท
1: ั
2: ้งหมดก็เลยทุกคนเรียนออนไลน์ก็มีค่าเท่ากันหนูก็เรียน
3: ยังไงให้หนูไปเรียนหนูก็ต้องออนไลน์
2: ใช่โชคดีที่เป็นจังหวะชีวิตอย่างนั้นด้วย
3: อ๋อมันเป็นช่วงชีวิตอ๋อให้หนูเปิดให้หนูไปเรียนปกติ
1: ก็ไปไหนไม่ได้
0: แสดงว่ารุ่นแกก็เป็นรุ่นที่แบบว่าไม่สนใจความเจอผู้คน
1: โตในยุคโควิด
0: อะไรไปอย่าง
3: น
0: ั้น
3: ก็มาโตเจอที่มหา
1: โตในกอง
2: ในกองเจอคนเป็น10เป็น100
0: ก็สามารถหาข้อมูลเอง enjoy ในสิ่ง
2: รู้สึกว่าการได้เห็นในกองมันคือประสบการณ์ที่เราเห็นด้วยตาเนื้อและหลายๆอย่างมันเอามาใช้ในการเรียนในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้นด้วย
3: นี่ล่าสุด เอางี้ต้องสัมภาษณ์ปกติตั้งแต่เด็กจนโตมาพี่ไม่เคยสัมภาษณ์เรื่องความรักหนูเลย
2: เฮ้ยเรา
1: ไม่ต้องเป็นคนโตแล้วไง
2: ตรงนี้อยู่เลย
0: น่ารักมากนะนี่แอบเห็นแล้วแค่ว่าใช่เหรอวะ
3: วันนี้คิดว่าพี่อยู่จนถึงสัมภาษณ์ความรักหนูแล้วอะความรักไม่เกิดขึ้นที่ไหนลูกเดี๋ยวเล่าซิผู้ชายคนนั้นเป็นใคร
0: เขาน่ารัก
1: แค่รู้ไหมแค่รู้ไหม
4: ผมอยากรู้เหมือนกันนี่ผมฟังเหมือนกัน
0: แค่อยู่เล่นละครมันต้องสารแนแล้วคนอื่นบ้างนะเท
4: ่ผมเพิ่งตั้งใจบวชกับผมเองเครียดอยู่คนเดียวฮะไม่
0: หล่อไม่สนใจลูกเลยหล่อ
1: ไม่ใช่ไม่ยุ่งเกี่ยวเดินก็สนใจเรื่องตัวเอง
3: เอาจริงๆณตอนความรักที่มันเกิดขึ้นตอนนานยัง
2: ก็สักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าก็เจอผ่านการทำงานน
3: ี่
2: แหละ
3: อ๋อหรอ
1: เล่นละครด้วยกันหรอ
3: เจอกันยัง
2: ตอนนี้อยากรู้ว่า
0: เขาชอบโหติดตามผลงานเขาแสดงเก่งขนาดนั้นนี่เขาขับรถไปเรื่อยๆแล้วเขาก็มองอนาคตอะไรนะผลงานของเขา
2: จี
0: นอิสติวอะไรอย่างเงี้ยนี่ชอบนางมากนะ
3: แล้วความรักมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะไปเดินป่าด้วยกันไปเกิดจากธรรมชาติหรืออะไร
2: คือทำงานร่วมกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าช่วงแรกก็เป็นเพื่อนร่วมงานปกติแต่เหมือนพอได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้นเหมือนมันคุยกันถูกคอมันมีระบบความคิดคล้ายกันมี
0: เรื่องที่สนใจอะไรเลยแลกไลน์กันพูดคุยทักทายว่าไปอย่างน
2: ี้
0: หรออ
2: ุ้ยแลกไลน์เก่ามาก
1: แล้ว
0: ไ
1: ลน์แล้วนี่เขาแลกอะไรกัน
0: ว่าน้ำลายพูด
1: ต่อกันที่ไหน
2: ก็ Instagram อย่างเงี้ยค่ะ
1: ติดต่อในไอจี
0: อ๋อเดี๋ยวนี้คืออย่าเพิ่งไลน์ถูกไหม
2: ถ้าไลน์นี่คือแปลว่า serious relationship
0: ไม่เพราะว่าตอนนี้บอกพี่หน่อยเพราะว่าแบบอีแก่อย่างงี้ใช่ป่ะอีแก่จะมีความรู้สึกว่าคุย IG ใช่ไหมพอคุย IG แล้วอะสักพักนึงอะผู้ชายยังไม่ขอไลน์อีกทำยังไงดีวะหรือว่าเขาไม่ข้ามความสัมพันธ์หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาคุยกันใน
3: ไม่แต่เขาบอกว่าไลน์เนี่ยต้องแบบซีเรียสแล้วถึงจะให้งาน
2: ส่วนตัวท่ารู้สึกว่าอย่างนั้นนะ
3: ต้องมาเขาบอกเด็กรุ่นใหม่
1: ว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวมากกว่า
3: พี่เคยศึกษาจากเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่บอกพี่มดมึงเชยแล้วให้ไลน์อยู่ดีๆดัดจริตไปให้ไลน์เขาเลยพี่แก่มาก
0: ว้าจะเป็นพี่แก่ของ
1: ใจก่อน
3: แล้วก็ในเรื่องไปเสร็จคุยไปคุยมาปุ๊บมันถึงจะไปมาที่ไลน์
2: แต่เขาช่างเหมือนเจอตัวจริงบ่อยด้วยค่ะ
3: ตอนนั้นหนูไปเล่นกับเขาเรื่องอะไรลูก
2: อีกที่หนึ่งค่ะเป็นอีกยังไม่ได้ออนค่ะยังไม่ออนยังไม่ออ
3: นอ๋อไปเจอกันที่การทำงาน
2: ใช่
1: ที่หนึ่ง
3: ฮะปรากฏว่าคนนี้คือสเปคคนนี้คือยังไง
2: อาจจะเป็นเพราะมันพูดคุยง่ายแบบคุยกันรู้เรื่องมากๆเหมือนอาจจะเป็นไทป์เดียวกันมากๆแล้วก็สนใจเรื่องคล้ายๆกันแล้วก็สบายใจดีค่ะ
0: เกดไอ้คำว่าสบายใจนี่เห็นเลยเพราะว่ามันพี่แอบเห็นสารแนนะตามโซเชียลหนูกำลังจะออกมาแล้วเขาก็เหมือนพูดคุยจนวินาทีสุดท้ายหนูออกแล้วเขายังหาเรื่องคุยอยู่เลยอ่ะมันดูเหมือนมีความแบบใช่พี่เห็นอยู่จ้าแฮปปี้ก็ดีใจด้วยล่ะ
2: ได้ค่ะประมาณนั้น
3: ก็ขออยู่ดีพี่ก็ดีใจนะลูกที่พี่สัมภาษณ์วันนี้หนู
1: น่าจะได้สัมภาษณ์จน

0: แต่งงาน
1: โอ้ตายตาย
0: ถ้าเธอยังอยู่
2: ทุกช่วงชีวิต
3: ถ้าพี่ยังอยู่น
0: ะทุกช่วงชีวิตจริงๆเนอะ
3: เอาจริงๆ
0: ถึงตอนนี
3: ้ดีใจนะ
1: ขอบคุณมาก
3: ค่ะจนถึงวันนี้พี่ยังรู้สึกว่าทุกครั้งเวลาที่หนูมาปุ๊บพี่ก็จะไปบอกกับทุกคนว่าผู้แก่
0: มันเช็คความแก่ของเรานะ
3: มันเช็คความ
0: มันเช็คความแก่
3: ว่ามันช่วงนี้พี่อยู่เซกชันไหนแล้วต้องออกไหมล่ะเทศเองจริงๆเนี่ย
0: จ้ะ
3: โอเค
2: มาละ
3: ฮะ
4: ทำไมอ่ะมันเป็นเหมือนกับมืดความมืดดำ
2: ใกล้มา
0: ต้องเตรียมตัวต้อง
3: น้ายังต้องดูแลอยู่ไหม
2: ดูแลครับคุณป้าดูแลผมอยู่
3: เป็นป้าดูแลหนู
2: ใช่ใช
3: ่พ่อแม่หนูอยู่ที่อังกฤษอยู่
2: ใช่ครับผมใช่คร
3: ับ ก็คือทุกวันนี้ป้าจะดูแล
2: ใช่ครับจริงๆเพิ่งกลับไปหาพ่อที่อังกฤษเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมเพิ่งกลับมา
0: ก็คือจบครึ่งเสร็จปุ๊บก็บินไปหาพ่อเลยเหรอ
2: ถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่ามีช่วงว่างพอดีแล้วก็บินกลับมาก็เนี่ย world premiere ของเราทันทีเลยบอกว่าจะหลักสุดๆก็อยากจะขอโทษถ้าผม
3: ถือว่าเป็นพระเอกคนที่โคตรหล
1: ่อ
3: หล่อมากจริงๆ
2: ครับขอบคุณครับ
3: จริงๆเทศเองเนี่ยเป็นคนนึงที่เวลาทุกวันนี้โอเคละอาจจะต้องไปรับละครอะไรอาจจะต้องเป็นอาชีพของน้องเวลารับละครปกติภาษาอังกฤษคือภาษาหลักของน้อง
2: ถูกต้องครับ
3: แล้วเวลาที่น้องรับบทรับอะไรอย่างนี้ทำยังไง
2: ผมก็รับหมดครับผมยังไม่ถึงจุด
3: แล้วอ่านยังไงป้าจะเป็นคนอ่านให้หรือ
0: ต้องอ่านหนังสือใช่ไหม
2: คือตอนนี้ครับผมอ่านภาษาไทยได้แล้วทุกคนนี
3: ่จากเมื่อก่อนผมอ่านไม่ได
2: ้ไม่ได้ครับผมก็จะอ่านเมื่อก่อนมันก็จะค่อยๆพัฒนาครับผมเมื่อก่อนผมก็เหมือนเด็กป.3 อะไรแบบนี้ตอนนี้ผมก็น่าจะยกลำดับให้ตัวเองน่าจะม.1
1: ครับประมาณนั้น
3: ก็คืออ่านบทเข้าใจแล้วเมื่อก่อนนี้จะใช้วิธีใครบอกไหมว่าจะใช้วิธีป้าเนี่ยแหละเป็นคน
2: ผมก็จะใช้วิธีแบบว่าผมเป็นคนที่เหมือนคิดว่าผมรู้อะครับแล้วผมก็จะทำกันบ้านแล้วผมก็จะทำความเข้าใจในสิ่งที่ผมเข้าใจอ่ะ
3: คือจะทำงาน
2: กับ
3: ดาราคนอื่นเขาน
2: ิดหน่อยก็จะมีหลาย
4: คำไหนแกว่าแกยากสุดในภาษาไทยอ่ะ
1: นี่คำนี้หวานพืชหวังผล
2: ซึ่งจะอยู่ในฉากตอนพรุ่งนี้ครับ
4: ได้เหรอ
0: กี่เทสอันนี้กี่เทส
2: ก็หลายเทสอยู่แต่คนนี้คนไทยก็ผมรู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนก
4: ัน ลองสิ
2: หวานพืชหวังผล
3: ก็ได้
0: เ
3: น
1: ี่ย
2: เก่งๆตอนนี้ได้แล้ว
3: จริงๆแล้วเทสเองเนี่ยก็อย่างที่บอกเติบโตที่อังกฤษเลย
2: ใช่ครับผมเกิดที่อังกฤษแล้วย้ายไปอยู่ฮ่องกงแล้วย้ายมาไทยครับผม
3: ก็คือเอาง่ายๆคือแกควรจะเป็นซุปเปอร์สตาร์มากอะเพราะภาษาได้ครบภาษาจีนก็ได
0: ้ได
3: ้ภาษาจีนได้แบบคล่องๆ เลย
0: ได้แบบคุยรู้เรื่องเลย
3: เออแบบมันเป็น
0: ใช่ก็งงวิ
2: ชีพี่ได้หมดพี่พลังอะครับที่เล่นเป็นตรงอย่างในเรื่องนี้เขาก็เป็นคน
0: จีนไง
2: จริงเขาเป็นคนไทยที่อยู่จีน
0: เขาไม่คนจีนหรอใช่เป็นไทยที่อยู่จีน
4: กันน่ารักเสด็จเลยอะ
3: มีพี่น้องกี
2: ่คนมีน้องชายน้องสาวครับ
3: มีน้องชายด้วยน้องชายหล่ออย่างงี้มั้ย
2: น้องชายหล่อครับผมน้องชายหล่อน้องชายเพิ่งได้งานที่สนามบินที่อังกฤษครับผม
1: โอ้
0: ทำงานบันเทิงเหมือนกัน
2: ไม่ที่นู่นครับที่อังกฤษ
3: ที่อังกฤษ
0: หมายถึงแต่ที่อังกฤษก็คือทำงานวงการบ
2: ัน
0: เท
2: ิ
0: ง
2: ไม่ทำงานที่สนามบิน
0: อ๋อนึกว่าเป็นพรีเซนเตอร์สนามบ
2: ิน ไม่
3: แล้วน้องชายไม่มาทำงานวงการบันเทิงเมืองไทย
2: เขาไม่ใช่แนวครับผมเขา
3: บอกมีคนเคยบอกว่าบ้านนี้หล่อหมด
0: น้องชายน้องสาวก็หล่อเอ้ยน้องสาวก็สวย
2: น้องสาวก็สวยใช่คร
4: ับไม่คือหล่อมันก็ส่วนหล่อใช่ไหมแต่การเคลื่อนไหวหรือบางทีแบบคนนักก็มีเสน่ห์ในจอใช่ปะแต่ตาเท่เนี่ย
2: ไม่มี
0: ในจอก็มี
4: คือในจอเนี่ยสุดตะลึงใช่ป่ะแต่อยู่ตรงเนี้ยคืออยากเห็นเดินไปเดินมาใส่บ็อกเซอร์ได้กินเคี้ยวขนมอะไรอยากให้ชีวิตเพลินๆตรงนี้เลยอยากมองเรื่อยๆอ่ะ
2: เข้าคร
4: ับ เ
2: ข้าครับ
4: ลูก
3: ค้าเข้า
2: บ็อกเซอร์
0: ยังไงเข
3: ้
0: า
3: จริงๆแล้วเทศเองเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นเด็กที่ชอบการแสดงตั้งแต่เด็กๆ
2: ใช่ครับผมชอบ
3: มันก็คืออย่างน้องเขาเองเขาไม่เอาเลยถูกต้องไหมน
2: ้
3: อง
2: ไม่เอาเลยไม่เอาเลย
3: น้องเขาจะไม่เอาวงการบันเทิงเลย
2: ใช่เขาทำอะไรแปลกๆเขาไม่อยากทำ
3: เขาไม่ทำเลยแต่อย่างเทศเนี่ยเทศรู้ตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราชอบคือวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กๆคือมันจะเป็นแบบคลับ
2: ใช่
3: เป็นเรื่องดราม่าคลับ
2: ที่โรงเรียนผมก็จะมีกิจกรรม2อย่างเป็นหลักผมจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วผมก็จะสมัครเข้าไปโดยแบบดราม่าคลับซึ่งเป็นเหมือนเป็นแบบคลับเล็กๆที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วทุกปีเราก็จะมีละครเวทีที่เราทำให้แบบว่าเป็นเด็กในโรงเรียนนะครับผมก็จะแสดงให้แบบผู้ปกครองของเด็กดูอะไรแบบนี้ครับ
0: อะไรทำให้เราหลงไหลในการแสดงตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่เนี่ย
2: ผมเริ่มตั้งแต่ผม15ครับผม
0: 15ก็เป็นหนุ่มแล้วล่ะ
2: ครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์แบบว่าสนุกคือหนึ่งเพื่อนผมหลายคนก็อยู่ในนั้นมันก็เป็นแบบว่า excuse ที่ผมจะได้อยู่กับเพื่อนได้อะไรแบบนี้แล้ว2มันก็เป็นวิธีนึงที่ผมได้ลองทำอะไรที่ชีวิตประจำวันผมจะไม่ทำ
0: มันเป็นตัวคนอื่นมันเป็นบทละครอื่นมันเป็นตัวอื่นใช่ไหมไม่ใช่ตัวเรา
2: แล้วแบบว่ามันก็เหมือนทำให้ผม ไม่รู้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นแบบว่ารู้สึก

0: ว่าชอบทำให้คนอื่นแบบหัวเราะชอบทำให้คนอื่นแบบมีความสุขอะไรแบบเนี้ย
1: แล้วใครเป็นคนบอกว่ามาเป็นดาราเมืองไทยเถอะใครเป็นคนชวนน้องมา
0: จริงๆตอนแรกผมเริ่มจากการเดินแบบครับผม
1: ใช่อยู่กับตืออะไร
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วอยู่พี่เอคิสโมเดล
1: พี่เอคิสโมเดลเออ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ตอนนั้นก็เดิน
2: แบบเขาไปเจอเราที่ไหน
0: เขาเจอผมที่ไหนผมจำไม่ได
2: ้มาเที่ยวเมืองไทยอย่างเงี้ยหรอ
0: ผมมาตอนที่ผมอยู่ฮ่องกงกับแม่ผมจะพาผมมาทุกซัมเมอร์แล้วเหมือนผมไปเดินแถวร้านกาแฟร้านนึงแล้วเขาก็เหมือนเจอแล้วเขาก็ทักมาแล้วก็แบบโทรหาแม่อะไรแบบนี้แบบอยากจะมาเจอกันอยากจะประชุมแบบน้องสนใจไหมเป็นนายแบบอะไรแบบนี้ผมก็สนใจก็เป็นนายแบบไปแล้วก็มีวันนึงที่ผมเดินแฟชั่นโชว์แล้วมีคนดูคนนึงซึ่งเป็นผู้กำกับ
1: ช่อง3
0: ช่องอีกช่องนึงครับ
1: ช่อง3
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
1: อีกช่องนึง
0: อีกช่องนึงครับแล้วเขาก็ถามมาว่าแบบน้องสนใจหรือเปล่าแบบว่าหน้าตาของน้องมันเหมาะกับตัวละครที่เรากำลังจะหาอยู่ตอนนี
1: ้ก็ทำมาตั้งนานกว่าจะมีชื่อเสียง
0: ครับผมก็อันนี้จริงๆผมเรื่องที่4ครับผมเรื่องนี้เรื่องที่
2: ครึ่งเรื่องที่4เหรอ
1: ครึ่งเรื่องที่4ทำไปรู้สึกเห็นเยอะ
2: ทำไมเห็นเยอะจังวะ
0: เรื่องที่4เรื่องแรกผมเล่นตอน
2: ช่อง3
0: 15-16 ประมาณ
3: โอ้ my god
0: แต่ตอนนั้นผมพูดไทยไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
2: พูดไทยไม่ได้ก็เป็นอุปสรรคเรื่องภาษาตอนนั้น
0: ใช่แล้วก็ค่อยๆมาก็อยู่ช่อง3มี2เรื่องเอ๊ะ2เรื่องแล้วก็มานี่ก็ปีนี้ผมโชคดีมี2เรื่องครับผม
2: ก็ช่องมาก็เพิ่งมาไง
0: ใช่สักกุนาเพิ่งมาแล้ว
4: ละครเวทีอีก
0: อะไรใช่แล้ว
2: ครับอีกมันหลากหลาย
1: อย่างที่บอกเป็นเด็กคนนึงที่แบบว่าแอคทีฟเป็นเด็กอะไรที่ว่าองค์จริงนะถ้าดูเทศเนี่ยเป็นคนตาม IG ครับมันจะเป็นเด็กที่เรียวเด็กที่ธรรมชาติถ้าสมมติดูเทศคือกูไม่ต้องดูอะไรที่ประดิษฐ์เยอะ อันนี้พูดแบบจากใจ
2: ก็ธรรมชาติใช้ชีวิตก็ธรรมชาติ
1: มันอยากจะไปบีบมันก็ใส่บ็อกเซอร์ใส่กันอะไรของมันง่ายๆคือเอาง่ายถ้าสมมติเราเห็น
0: พยายามเป็นตัวของตัวเอง
4: บางทีก็
0: บางทีก็ทำน้อยลงน้อย
1: บางทียังไงรู้ป่ะบางทีกูเห็นดาราบางคนดังนะแต่กูรู้สึกมึงประดิษฐ์จนกูเหนื่อยอ
4: ่
1: ะ
4: อ๋อมันกึ่งเยอะอย่างนี้หรออย่างนี้หรอมัน
1: แต่ถ้าสมมติคุณอยากจะดูพระเอกคนนึงแล้วแบบว่าพระเอกที่แบบว่าไม่ต้องประดิษฐ์เยอะ
2: มันจับต้องได้จริงๆเนี่ย
1: จับต้องคิดถึงแค่ไอรอนนะ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: พยายามเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราเป็นตัวตรงเราเลย
0: ผมพยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมันก็จะมีความสุขมากที่สุด
2: มันเราไม่ต้องแบบแซงเป็นใครเลย
0: ต้องสร้างภาพก็ต้องสร้างนิดหน่อยแหละแต่ว่าไม่ต้องแบบว่าประมาณนั้นคร
1: ับ แล้วเนี่ยมาอยู่เมืองไทยไม่เหงาหรอ
0: ไม่เหงาย
1: ังชอบคนตลกอยู่ไหม
0: ยังชอบครับ
1: ใช่ไหมแล้วยังมันไม่มีคนตลกตั้งแต่วันนั้นประชุมกับพี่ตั้งแต่สัมภาษณ์กับพี่แต่วันแรกๆที่น้องมาถึงช่องวัน
0: โอ้
1: จนถึงวันนี้มันไม่มีใครเข้ามาเลยจริงๆหรอ
0: พอด
1: ี
0: ผมเพิ่งประกาศมาจากเมืองนอกครับผมก็เลย
1: มันไม่เกี่ยวลูกเมืองไทยเมืองนอกมันนี่มันยังใจเล็กไม่เสร็จได้เลย
4: แต่พอเทพบอกว่าคนชอบแบบเทชอบคนตลกอย่างเงี้ยฟีดแบ็กเป็นยังไงนะ
0: ก็ดีครับผมก็inbox ของผมใน IG ก็เป็นแบบว่าเสียงหัวเราะหมดเลยคร
1: ับ อ
2: ๋อมีคนมาจีบทาง IG ด้วยเหรอ
0: มีเยอะ
2: เยอะเลย
0: มีเยอะครับมีคนมาหัวเราะให้ผมฟังครับ
1: น็อตช่วยดูหน้ามันด้วยค่ะ
2: เนื้อก็จริง
1: ดูหน้ามันหลอกขนาดนี้
0: มีคนมาหัวเราะให้ผมฟังครับผม
1: พี่เชื่อว่าขวัญจะต้องแบบ
0: จริงๆผมบอกพ่อผมแล้วพ่อผมก็เหมือนคิดแป๊บนึงแล้วบอกว่าถ้าเราบอกเราชอบคนตลกแล้วเขาส่งเสียงหัวเราะมาถ้าเราบอกเราชอบคนรวยเขาจะส่งเงินมาให้เราหรือเปล่า
4: ตอนนี้มีปรับเปลี่ยนสเป
0: ค
4: แล้
0: วก็อาจจะต้องเปลี่ยนว่าผมชอบผู้หญิงรวยแล้วขึ้น QR โค
2: ้ดแล้วก็ส่งเงินมาทาง IG นั่นแหละจะอีโมจิเงินนะ
0: เดี๋ยวให้เจียวแจกกันสักแค่ 10%
1: เกิดมาเป็นดาจริงๆนะหน้าอย่างเกิดมาเป็นดา
4: คือหน้าม ัน
1: เกิดมาเป็นรวย
4: อ่ะแม่ขออ่ะแม่วิเคราะห์แม่เจอคนเลี้ยงวิเคราะห
1: ์ไม่อยากใช่ว่าฉันเป็นคนที่ดูคนไม่ค่อยผิดอ่ะเกิดมาอย่างเงี้ยคือสมมุติหน้าเกิดพระเอกคือท่านหน้ามันแค่เนี้ยมันเกิดมาเพื่อเป็นพระเอกเพื่อดังจริงๆนะ
3: โอ้ my god ดารา
2: สีแล้ว
0: ทำให้ไม่ผิดหวัง
1: จริงๆ
2: ครับผม
1: แล้วสําหรับทุกอย่างมันพร้อมมาหมดแล้วทั้งภาษาจีนก็ได้ภาษาอังกฤษทุกอย่างครบหมดแล้ว
2: ซึ่งจริงความฝันของน้องอะไรเค้าไม่ได้อยากจะอยู่แค่เพราะเมืองไทยถูกป่ะ
0: ก็อยากจะไปให้ไกลที่สุดครับ
1: แล้วตอนนี้มีงานต่างประเทศติดต่อน้องมาบ้างมั้ย
0: มีบ้างครับผมมีบ้างแต่ว่ายังแต่ว่าอยู่ในช่วงเวลาพูดคุยกันอยู
1: ่
4: อย่าลืมพวกพี่นะ
0: ไม่ลืมครับไม่ลืม
1: ยังไงแกก็ดังเชื่อฉัน
4: แน่นอน
0: จะไม่ลืมตอนที่เราผ่านมาด้วยกันปี4ของเราเนี่ย
2: ขอบคุณมากคร
1: ับ เล่นกับพี่น็อตเป็นไงลูก
0: สนุกมากมาก
3: สนุกสนุก
0: คือวันนั้นก็สนุกเลยเริ่มเนื่อยเริ่มอยากกลับบ้าน
2: สุดท้ายได้กลับกันกับตี 5
0: ครับวันนั้น
1: มันยังมีกองถ่ายถึงตี 5
0: แค่วันเดียวแค่วันเดียววันนั้นวันเดียว
1: อ๋อเหรอ
2: วันนั้นมันเหตุสุดวิสัย
0: ยังไงลูกพี่
3: เรื่องซีมันใหญ่มากๆค่ะแล้วก็โลเคชั่นต้องปิดวันนั้นพอดีก็เลยค่อนข้าง
4: ก็คลึงกันไปเลยหรอ
3: ก็คลึงกันอย่างนั้น
2: คลึงกันทั้งวัน
0: แต่วันนั้นคลึงกันจริงๆวันนั้น

0: โอ้ย
1: การครึงนี่มันครึงยังไงแกครึงกันยังไง
2: เดี๋ยวเราเบรกก่อน
3: เบรกก่อนเดี๋ยวเบรกเราถามเขา
0: เราแค่ไม่ครึงหลังเบรกคร
2: ับ ผลงานล่าสุดจากวันดีนะฮะที่เสิร์ฟทับซีรีส์ดราม่าสืบสวนล้างแค้นเดี๋ยวกลับมาให้เขามาฝากกันฮะ
3: ครับผม

0: ดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
3: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
4: ฮัลโหลคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
5: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
6: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
7: แกจะไปไหน
6: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
8: า
6: ะ
8: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
5: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
9: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเร่งระบายน้ำท่วมถนนให้คลี่คลายแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันส่วน2ชุมชนที่ถูกน้ำท่วมขังสูงขีดเส้น7วันในการเร่งฟื้นฟูสำหรับเงินเยียวยายืนยันใช้หลักเกณฑ์ปภ.จ่ายตามความเสียหายจริงพร้อมประสานรัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม

0: ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: คุยเรื่องอะไรกันครับเนี่ย
2: ผมชวนเด็กๆคุยเรื่องอะไรนะ
3: เติร์ดเติร์ด
4: แน่นอนกลับมากันนะฮะนี่คือผลงานที่พวกเราชาววันดีออริจินอลตั้งใจสร้างสรรค์จริง
2: ๆ
4: วันนี้คุณโหลดกันอย่างแอปวันดี
3: แอปวันดี
4: ซีรีส์เรื่องครึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องจากวันดีออริจินอลติดตามกันได้นะฮะศาสตร์ของการนวดเล่นลับจะสามารถทวงความยุติธรรมได้หรือเปล่าอ่ะให้น้องชาย
2: ของเราฝากซะหน่อยจ้ะ
5: ได้ค่ะก็ตอนนี้พระสด1จบไปแล้วเหลือตอนที่2นะคะก็รู้สึกว่าตอนนี้น่าจะทุกคนน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าแบ็คกราวด์สตอรี่ของตัวละครหัตถานี่มีอะไรบ้างถูกพรากอะไรไปบ้างแล้วทำไมถึงต้องแชนขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนเราจะช่วยกันพรุ่งนี้วันอังคารนะคะก็เป็นเอพิโซดที่2นะคะฝากด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยผู้มีสกิลการนวดคนนี้ด้วย
3: เลิศ
4: อ่ะน้องเจสลูก
2: เจสครับผม
3: ครับผมก็สำหรับตอนแรกนะครับเราได้เห็นน้องพัดแล้วก็ได้เห็นพัดที่ผมเล่นนิดเดียวแต่ตอน2ผมจะมาเต็มๆแล้วครับผมก็อยากจะฝากทุกคนติดตามเยอะๆนะครับผม
4: ทั้งหมดกี่ EP
3: ทั้งหมด8ตอน
4: 8 EP
5: ค่ะก็สามารถดูได้ทางช่องวัน31ทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งค่ะ
2: ครับผม
5: แล้วก็ถ้าดูไม่ทันเนี่ยสามารถดูแอป

0: วันดีที่เดียวเลย3ทุ่มครึ่งค่ะ
1: ท่านผู้ชมฮะเริ่มแล้ววันนี้เราสามารถดูได้มีแค่8 EP
2: มีแค่8 EP เท่านั้นจ้ะ
1: เริ่มแล้ววันนี้วันแรกถ้าคุณยังดูไม่ทันคุณไปเปิดที่แอปวันดีดู
2: ครับ
1: นะที่เดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้แอปวันดีสามารถดูย้อนหลังได้แล้วแต่ถ้าสมมติคุณจะดูปกติทางช่องวัน31 2ทุ่มครึ่งทุกวันจันทร์วันอังคารนะฮะติดตามซีรีส์ครึ่งได้ทุกวันจันทร์อังคารทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นขอบคุณทั้งสองท่านมากมาก
3: ขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เอาละหมดเวลาแล้วเนาะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปกันก่อนนะฮะสวัสดีฮะ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: และแล้ว EP นี้ก็มาถึงครับยินดีต้อนรับพี่เจฟครับ
1: มาตามคำท้าของน้องแบม
2: ลูกผู้ชาย
0: เดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับ
3: จริงๆเราเด็ดไหมงั้นเราก็กินได้เลย
4: ใช่
3: คร
4: ับ มันก
5: ็แล้วฟองน้ำก็กินได้ด้วยหรอ
4: ไม่ครับ
3: พร้อมลงไหมครับพี่
5: พร้อมครับมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้ว
6: ถ่ายเหมือนจะไม่มีเทปหน้าแล้วอ่ะ
0: อันนี้พี่อันนี้ได้ครับ
7: ต
6: แต่ผับนี่กินได้นะ
7: โอ้ยนี่ลูดอย่างนี
3: ้ช่วยด้วยแล้ว
6: รอดมาถึงเทปนี้ได้ไงตึ้งไปหมดเลย
3: เฮ้ยนี่ไงนี่ไงพี่อันนี้ดี
6: พี่น้องเรามาแข่งกันไหมว่าใครดำน้ำได้นานกัน
0: เอ้าเดี๋ยวฟ้า
3: เ
0: ดี๋ย
3: วฟ้าต้องรวยคนเฮ้ยคนละ
7: ถามพี่ว่าคุณหมดยังเนี่ย
3: คุณอะไรนะหมดยัง
0: เราจะทอดปลากระพงก่อนครับเพราะว่าทอนครับความเชื่อของชาวอีสานคือทอนให้เจ้าที
1: ่ผมไม่หานนะ
0: โอ้ยเขียง
1: อะไรเอ้ย
0: อันนี้พี่ตำก่อนเลย
1: นี่ลงแบบนี้เลย
3: อุ๊ยปลาใหญ่นักน่ารัก
8: ล้อเลียนปลาใหญ่นัก
0: เอ้ากูผิดเฉยเลย
9: นี่นะครับอาหารจะอร่อยได้ด้วยองค์ประกอบทั้งหมด3อย่างครับผม1พีทาโกรัสครับนะครับ2แคลคูลัส3ตริโกณมิติครับผม
6: จบรายการได้ไม่มีสาระเลย
10: Attack สูตรน้ำเข้มข้นยิ่งขยับผ้ายิ่งหอมลดภาระงานซักเพิ่มเวลาความสุข
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอ็ดอย่างเซียนหลังอีกเช่นเคยครับผมและแล้ว EP นี้ก็มาถึงครับในที่สุดคนๆนี้เขาก็รับคำท้ามารายการของเรายินดีต้อนรับครับผมพี่เจฟครับ
6: มาตามคำท้าของน้องแบมมาท้าเราได้ไง
0: รายชื่อพี่เป็นคนแรกเลยนะ
6: เหรอครับ
0: ใช่รายชื่อพี่เป็นคนแรกเลย
1: แบมแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบอยากจะชวนเพื่อนมาอะไรเงี้ยรายการอย่างเง
6: ี้
1: ย
6: ให้มาลำบาก
1: ใช่ครับพี่คนแรกเลย
2: พี่เจฟนะครับ
9: พี่เจฟก่อนคนแรกเลย
2: อยากให้พี่มาลองดูนะครับผมถ้าผมทำได้ผมว่าพี่ก็ทำได้เนาะลูกผู้ชาย
6: นั่นแบมน่าจะรักเรามากจริงเวลาคิดถึงอะไรที่ลำบากลำบากคิดถึงเราเนี่ยแหละเขาถึงบอกว่าคนที่รักเราเนี่ยเขาต้องคิดถึงเราตอนที่ลำบาก
0: ตอนที่ลำบากใช
6: ่ใช่เพื่อนกันเราต้องไม่ทิ้งกันวันที่ลำบาก
0: ก็จะลำบากก็ต้องไปลำบากด้วยกัน
6: ใช่ใช
0: ่ปกติแล้วพี่เจมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้บ่อยไหมพี
6: ่คิดว่าไม่เคยทำเลย
0: ไม่เคยทำเลย
6: แล้วก็คงไม่ทำอีกแล้วจังเลย
0: ลองดูพี
6: ่ซึ่งเราจะเก็บกันตรงนี้เลย
0: กิจกรรมเก็บผักบุ้งครับไม่ใช่ไปเก็บผักเหมือนกัน
6: ไปเก็บผักเหมือนกัน
0: แต่เป็นผักที่อาศัยอยู่ในน้ำครับ
6: เฮ้ยแล้วมันหายใจออกครับ
0: มันหายใจไม่ออกพี่มันเลยต้องโผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็หายใจอยู่บนบกใช
6: ่แต่ว่าเวลาแบบว่าทำกิจกรรมอย่างเงี้ยผมแบบชิลนะชิลเพราะอะไร
0: ไม่ปวดไม่ปวดตัวเลยเหรอ
6: นี่เลย
0: เฮ้ยแปะอะไรอะพี่
6: แปะเขามา
0: แปะอ๋อให้เขาดูแลเต็ม
6: ใช่เขามาคอยดูแล
0: เดี๋ยวผมต้องขอสักแผ่นบ้างแล้วล่ะพี่
6: จริงๆผมเตรียมมาเป็นลังเลยเวลาไปไหนมาไหนคือพกติดกระเป๋าไว้อยู่แล
0: ้
6: ว
0: ได้พี่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอพี่สักแผ่น
6: เดี๋ยวแผ่นเดียวครับ
0: ขอพี่สักกล่องเลยนะ
6: ผมให้เป็นลังเลย
0: เฮ้ย
6: ใช่เพราะว่าพี่แบบใช้แบบว่าร่างกายหนักไง
0: หนัก
6: แต่สมมติว่าเรามารายการเงี้ยเราต้องเล่นใหญ่ด้วยไงบางทีเราแบบต้องแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยลุยแค่ไหนก็ไม่กลัวความปวด
0: นั่นผมว่าผมต้องพกไว้แล้วแหละใช่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ปวดบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นปวดตัวปวดแขนปวดขาปวดคอปวดกลัวอะไรล่ะใช่พี่แต่ล่าสุดนี้ปวดใจ
3: พี
0: ่ปวดใจโอ้ให้เขาแปะใจได้ไหม
6: ป
0: ้าพี่พร้อมหรือยังครับ
6: ครับไปดีกว่า
0: เดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับ
6: ได้
0: แต่เดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันนิดหน่อยเพราะว่าในน้ำตรงนั้นคือมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่น่ากลัวมาก
6: เฮ้ยคืออะไรคร
0: ับ ก็คือปลิงครับ
6: ผมนึกว่าโลมาแล้วเนี่ย
0: ใช่โอ้ยโลมาไม่กล้าขึ้นหรอครับพี่เดี๋ยวปิงเข้าลงมาไปครับผมลุย
4: พร้อมแล้ว
0: ไม่ใช่ให้โดนน้ำ
3: อุ้ยเสียงต้องหวีดมาจริงพี่ไม่โดนเลยเมื่อกี้เรามาถึงแล้วพี
6: ่
3: นี่เลยครับผมแปลงผักกระเฉด
4: ปกติแล้วพี่เจ๊เป็นคนกินผักชอบกินผักไหมคร
6: ับยังไม่รู้เลยผักกระเฉดหน้าตาเป็นไง
3: นี่เลยครับ
6: อันนี้เลยเหรอ
3: ใช่อันนี้แหละผักกระเฉดใช่เราจะเคี้ยวตรงนี้ระวังนะเดี๋ยวฟันแตก
0: ไม่ใช
3: ่ที่มันต่อมานี่อันนี้ครับ
1: นี่ตัวนี้พี่เราจะกินอันนี
6: ้
3: เราจะกินตรงที่มันอยู่ใต้ไอ้ฟองขาวๆนะครับจริงๆอย่างนี้เราก็กินได้เลย
6: ไม่
3: เรา
6: ฟองขาวๆนี่คือ
3: ฟองมันเป็นฟองน้ำครับลองจับดูดิ
6: อ๋อหมายถึงว่าเขาเลี้ยง
3: อันนี้แหละที่เขาไปอันเขาเรียกอะไรนะไอ้มัชเมลโล่ใช่
6: อ
3: ๋
6: อเป็น texture มันจะนุ่ม
3: ใช่ครับตัวนี้แหละเขาไปตัดใส่ถุงแล้วก็ให้คนเอาไปย่างแคมปิ้ง
6: รายการนี้พูดไปเรื่องอยู่หรือเปล่า
3: จริงๆเราเด็ดมาอย่างงี้เราก็กินได้เลย
5: โอเค
3: ใช่มันก
5: ็แล้วฟองน้ำก็กินได้ด้วยเหรอ
3: ไม่ครับ
5: ฟีลลิ่งเราเหมือนแบบดูโอสมัยก่อนที่ออกเทปด้วยกันโนเจฟไง
11: ได้อยู่นะ
3: แซ่บฟองแฟชั่นเกิร์ล
5: นี่เบลเยียมไงเบลเยียมเป็นภาษาเบลเยียม
3: เป็นภาษา
6: พูดภาษาเบลเยียมได้ไหม
3: พูดได้ครับพี่
6: นะคร
3: ับ
6: อ
3: ุมาซิกะดะใช่ครับ
5: ว่าไม่ใช่ละ
3: จริงพี่อุมาซิกะดะแปลว่าถังครับ
5: เหรอ
3: ใช่ครับแปลว่าถัง
5: แล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีคืออุมาซิกะดะพี
5: ่อ๋อมันอุมาเนี่ยคือเป็นแบบว่าคำต้น
3: ใช่ครับเป็นอุมาคือเป็นคำต้นคร
5: ับ ถ้าสมมติว่าสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับอีกพวก
3: อุมาซิกะดะกะดะกะดะเจฟซากะดะ
5: เฮ้ยมีดนี่แทงบนใดไปด้วย
3: พร้อมลงไหมครับพี
5: ่พร้อมครับมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วแบมบอกว่าอยากให้ผมมารายการนี้
3: ใช่
5: ไม่
3: ถามท้ามาเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกๆเลยครับ
5: ใช่ไม่ถามความต้องการผมเลย
3: เขาคอมเพลนไม่ด้วยนะพี่ว่าแบบต้องพาพี่ไปทำอะไรที่แบบเปียก
5: ๆเน
3: า
5: ะ
3: ใช
5: ่นี่เคยผมเคยไปทำอะไรไม่ดีกับแบมไปปะถ่ายเหมือนจะไม่มีเทปหน้าแล้วอ่ะ
3: สนุกสนุกพี
5: ่โอเคครับสนุกใครคนดู
3: สนุกคนดู
5: สนุกคนดูกูลำบาก
6: อันนี้พี่อันนี้ได้ครับ
5: เอ้ยไม่ต้อง
6: กล้าเลือกยอดให้พี่ตัดเลย
5: นี่ไง
6: ถูกต้อง
5: ก็แค่นี้เอง
7: เนี่ย
5: ก็แค่นี้เอง
7: แล้วก็จับ
5: น
7: ี
5: ่จับโคนโคนอยู่ไหน
3: จับโคน
5: จับโคนอยู่ข้างล่างนะ
3: ไม่ใช่นะมันโครน
5: โอเคโอเค
3: เฮ้ยเป็นคนกระหลาดนะเนี่ย
5: ก็ตลก
7: โคนต้องก้มไปจับ
5: นี่นี่แหละน
7: ี่
5: แหละ
7: เอายาว
6: ยาวพี่นั่นแหละ
7: ต้องตามมา
5: ผับนี่กินได้นะ
7: โอ้ยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยนี่ลูดอย่างนี
3: ้ช่วยด้วยเยอะแล้วเยอะแล้ว
5: นี่มันยอดรอดมาถึงเทปนี้ได้ไงตรงนี้กินไปหมดเนี่ย
7: กินตรงนี้นี่นี่แกตัดนี้ยอดนี้เนี่ย
3: ยอดนี้
5: โอเคครับนี่เขาเรียกว่ายอดเยี่ยม
3: นี่
7: แล้วก็จับโคนอ
3: ันนี
5: ้เอ้ย
3: อันนี้ได้ไหมครับอันนี้ดี
5: ใส่ลูกครับสไตล์หน่อยสิ
3: ใช่
12: ใครทำหน้าที่เป็นพญานา
7: คก็เยอะอย่างนี
13: ้พอไหมพี่โน
3: ่กินก็พอกิน
5: นี่ทำสี่เมนูป่ะพอไหมครับ
3: ไปเดี๋ยวไปล้างกันนะครับ
7: ไป
5: สิงั้นเรามาแข่งกันมั้ยว่าใครดำน้ำได้นานกว่ากัน
3: เดี๋ยวผมต่อให้ผมลงก่อนเลย
5: ได้เลยได้เลย
3: เดี๋ยวผมลงก่อน
5: มาๆ
12: ใครชนะได้กระเฉดกระเฉด10มัด
5: เออ
3: ไม่จริงเหรอได้กระเฉด10มัดเหรอ
12: ได้กระเฉด10มัดครับ
3: เฮ้ยลงโทษง่าย
5: ๆ
3: ลงโทษเบาๆแบบเป็นไปได้ในวันนี้อะไรเงี้ยใครแพ้เอารถตู้เหยียบหน้าไปกลับอ่ะแบบเดินหน้าแล้วถอยหลังกลับ
5: เล่นมาคนเดียว
3: มา
12: และนี่คือการแข่งขันดำน้ำระหว่างเสียนรังและเจฟซาเกอร์เตอร์เตอร์สามสองหนึ่ง
3: เย
5: ้โอ้ย
3: ไปเลย
5: มาเอาจริงเอาจริง
3: ลงก่อนลงก่อน
5: จริงนะพี่
12: สามสอง

0: เอ้า
1: ไปทำอะไรตรงนั
0: ้
1: น
0: อ๋อไปต่อแฮปปี้ครับผม
2: กำนี้
3: อันนี้คือกำนึงเหรอครับ
2: ใช
3: ่อุ้ย
4: พลังไง
2: จะลงได
4: ้อ๋อ
0: 15ยอด
2: อ๋อ5ยอด
0: 2 3 4
1: พี่เจฟเมนูวันนี้เก็บผักกาดเฉดอยากกินอะไรครับพี่

0: นี่เหรอคนนี้ปากกระเทศเนี
1: ่ยไม่พี่ไม่ใส่ปากกระเทศเลย
0: เราคือเก็บกันทำไมเนี่ย
2: พี่โน้รู้จักเพลงพี่เจส
1: ผมชอบเพลงนี้มากแต่ผมร้องไม่เป็นอยากให้พี่สอนร้องหน่อย
0: เพลงอะไรคร
1: ับ เมื่อกี้ปลาลงมาจากเจ็บส่วนพักเจ็บปะ
3: ยากเพลงพี่ร้องยากทุกเพลงเลย
1: ยากนะฮะจริงๆมันมีทั้งหมด7โน้ตด้วยกัน
3: จริงเหร
1: อรวมกันเร็วๆก็แค่นี้เอง
3: โอ้ยใช่ก็แค่นี้เองรารารารารารา
1: ราราเฮ้ยได
3: ้ปีกี่ปีก็ยังไม่เคยจะเก่าเลย
1: เฮ้ยกลัวฉันจินตลาคุณลา
3: ไป
1: พี่มัดก่อนเดี๋ยวผมมัดให้มัดยังไงอันนี้ครับ
0: ปอนช้อยมาก
1: Ti amo fo
2: Na
1: de
2: u
1: fa
2: Na noi thon
1: เฮ้ยคอรัส
3: คอรัสใช่เป็นคอรัสใช่พี่จะเป็นคอรัสแบบดังหน่อย
1: คอรัสเป็นเพี้ยนอันนี้น่าจะโดนรัดคอมากกว่าแกรมมากเป็นการแบบล้างผักกระเชษแบบแกรมมาก
0: มันเป็นศิลปะ
1: ใช่เหมือนเป็นศิลปะเราจะรู้ได้ไงว่ามันออกหมดแล้ว
4: ก็ลองถามเขาไหม
5: ถามพี่ว่าคุณหมดยังเนี่ย
1: คุณอะไรนะ
5: คุณเรียกไม่ใช่เลย
1: ไม่ถามใครถามใครถาม
2: หมดยังคร
1: ับหมดยัง
3: ไม่ดู
1: แ
3: บบ
1: ดูน่ากินมากเลยอ่ะ
3: ขาวจั๊วเลย
1: บอกว่าจะกินอีกนะพอแล้ว
3: เฮ้ยแต่นี้มันกินได้เลยพี่เนี่ยตรงเนี้ย
1: เอานมออก
0: เคยเป็นอาหารเป็นพิษอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
1: ผมนะครับผมเคยกระเพาะทะลุรอบนึง
0: จริงเหรอ
1: ใช
0: ่แล้วกระเพาะทะลุจากอะไร
1: ล้มเหล็กเสียบครับถึงกระเพาะเลย
0: ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่กิน
1: เกี่ยวเลยผมเคยกินอาหารจนกระเพาะทะลุอ่ะเท่าหัวปากกาใช่ปู
0: อ๋อปู
1: แต่ว่ามันเป็นปูโดนยาฆ่าปูเวลาแบบปูมันลงน้ำมันจะไปกัดต้นข้าวมันก็จะขาดผลผลิตมันก็จะเสียอะไรเงี้ยถ้าปูเยอะๆปุ๊บเขาก็จะลงยาฆ่าปูแล้วมันก็จะมันจะนอกน้ำพี่แล้วมันก็จะขึ้นมาตรงคูนาน้าผมไม่รู้นะผมไปเก็บอยู่ตรงคูนาเห็นอู้ปูเยอะจังเลยอะไรเงี้ยก็ไปเก็บมาใช่เอามาย่างแกก็ไม่กินแต่แกก็ให้ผมกินผมก็เลยแบบแสบเริ่มแสบท้องแสบท้องผ่านไปประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่ไหวอ่ะห้องผมกับห้องยายมันอยู่ข้างกันเสร็จปุ๊บผมก็คานลงมาจากเตียงผมก็แบบผลักประตูออกแล้วผมก็แบบตะโกนลอดช่องไอ้ช่องข้างล่างที่เป็นช่องประตูใช่ครับช่องข้างล่างประตูแบบยายแบบไม่ไหวแล้วแบบแสบต้องไปโรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยยายผมตะโกนกลับมาโอ้โหแบบใจผมแบบชื้นมากเลยอ่ะเออยายบอกนั่งสมาธิที่ล่ะ
0: ขอช่วย
1: ไป
5: คุณได้ไหม
0: ได้ครับ
5: คุณไง
0: เราโยนนี่ไปก่อน
1: นะครับ
0: ถ้าแม่เขาขึ้นได้เราก็ต้องขึ้นได้
5: เรา
0: จะดูอ่อนแอมากโอ้โหมันแบบแฟร์มากจะผ่านติดหัวแล้วสิ
1: เอาจริงอ่ะป้าเราไปทำกับข้าวกันดีกว่า
6: โอ้ยโอ้ย
1: อะไรเนี่ย
6: ปวดเมื่อยพี่
1: เมื่อยขนาดนี้เหรอ
6: โอ้โหสุดๆพี่ทำงานทุกวันพี
1: ่
6: เนี่ยคอบ่าไหล่นี่ไปหมดเลย
1: ถ่ายรายการทุกวันได้ไง
6: แต่พี่ยังดูชิลอยู่เลย
1: ชิลมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมนี
6: ่เฮ้ยอะไรอะพี
1: ่มีเขาอยู
6: ่มีเขาอยู
1: ่มีเขาอยู่นี่คือมีทั้งกล่องเลยเวลาไปที่ไหนก็คือต้องพกอย่างนี้วันนี้แตะเป็นสูตรร้อนมาเพราะว่ากิจกรรมเยอะ
6: อ
1: ๋อใช่
6: ผมขอหนึ่งพี่
1: คือแกะไอแผ่นเล็กๆออก
6: แกะแผ่นเล็กก่อน
1: ใช่อยู่ข้างหลังนี่ใช่มันยืดด้วยแล้วก็มันนิ่มด้วยแผ่นบางเบาแปะได้คือแบบมันจะไม่รู้สึกเหมือนแปะเลยบางทีผมก็ลืม
6: ที่ไหนตรงไหนพี
1: ่นี่ตรงนี้เลย
6: อ๋อที่เดียวกันเลย
1: ใช่ใช
6: ่ต่อไปนี้ผมต้องพกไว้แล้วแหละ
1: ผมเนี่ยพกติดตัวประจำเดี๋ยวนี้ก็ไม่กลัวละพกความปวด
6: ถ้าไม่กลัวแบบนี
1: ้
6: ผมว่าเราไปทำกับข้าวกันดีกว่าพี
1: ่โอเค
6: แปะตามเจฟแล้วจะกลัวอะไรกับความปวด
1: เออ
6: ไปทำกับข้าว
1: ทำกับข้าวครับเลย
6: ตัวเบาเลยอ่ะพี่

0: ทำข้าวครับ
1: ครับมา
0: อันนี้เมนูแรกเราทำอะไรครับ
2: เราจะทอดปลากระพงก่อนครับเพื่อที่เราจะเอาไปทำเป็นแกงส้มครับพี่ใช่ครับเราจะเป็นชุบแป้งแห้ง

0: งครับเพราะว่าเลยครับพี่ทอนครับใช่ครับปกติคือต้องทอนความเชื่อของชาวอีสานคือจะกินอะไรเราก็ต้องทอนก่อนทอนให้เจ้าที่อะไรเงี้ยครับพอดีเจ้าที่ที่นี่ชอบกินน้ำมันพืช
1: ผมไม่หานะไม่หานะตามกลับไปไม่เอาเลยนะเมื่อวานไฟที่บ้านดับเองด้วยงง
2: จริงเหรอพี่
1: ใช่ใช
0: ่ใช่เลยอยากรู้พี่
1: ไม่เคยเจอนะเราก็ไม่ได้เชื่อว่ามีด้วย
0: จริงเหรอเฮ้ยถ้างั้นเป็นคนประเภทเดียวกันพี
1: ่เป็นคนที่ดูหนังผีแล้วไม่กลัวเลยแบบไม่กลัวสักนิดเลย
0: แต่ผมกลัวหนังผี
1: อ๋อล่ะ
0: แต่ผมไม่เคยกลัวผีเลยใช่จริงๆแปลกไหมผมกลัวจังหวะจัมป์สแกร์มากกว่าเป็นคนที่ตกใจเป็นคนที่ตกใจ
1: มันเป็นการที่แบบว่าจะเล่นเราอ่ะ
0: ใช่
1: เราก็เลย
0: โอ้ยเขียง
1: อะไรเอ้ยโอ้ยก็ตกใจเกินไป
3: พ
1: าร์ทนี้ของรายการนี่คืออะไรเราคุยไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: เพราะว่าคนที่ทำคือเราไม่ต้องช่วยอะไรทั้งสิ้นทำอาหารไม่เป็นนะ
0: ผมว่าส่งพี่ได้นะ
4: แต่พี่เจมส์เวลาพูดเรามีเสน่ห์นะ
1: ไม่พูดก็มีครับ
0: เฮ้ย
1: ยิ่งมีเสน่ห์มากๆตอนที่แบบว่าทำอาหารเนี่ยยิ่งมีเสน่ห
4: ์มีคนบอกว่าอยากเห็นพี่เจฟทอดกระเทียมผ้าพญานาค
1: ใครเนี่ย คอมเมนต์จากไหนครับ
5: ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
11: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
13: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
15: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
9: ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
18: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
19: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
4: พ่อทำไงดีลูก
18: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
2: ไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
11: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

0: งท้ายแม็กโคตรลดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
1: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
0: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
2: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
3: ที่นี่บ้านเก่า
4: 2553
3: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
4: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
5: จิรพัฒน
6: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
7: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
8: อะไรอ่ะประธาน
9: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
6: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
7: ต์แผ่นปิดแผลกันน้ำไทเกอร์พลัสอะควาเทคพลัส
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: จริงๆแปลกไหมผมกลัวจังหวะจัมป์สแกร์มากกว่าเป็นคนที่ตกใจเป็นคนที่ตกใจ
9: มันเป็นการที่แบบว่าจะเล่นเราอ่ะ
10: ใช่
9: เราก็เลย
10: โอ้ยเขียงอะไรเอ้ย
9: โอ้ยก็ตกใจเกินไป
11: ตกใจเขาต
9: ั้
11: ง
9: แ
11: ต่
9: พาร์ทนี้ของรายการนี่คืออะไรเราคุยไปเรื่อยๆ
10: ใช่
9: เพราะว่าคนที่ทำคือเราไม่ต้องช่วยอะไรทั้งสิ้นทำอาหารไม่เป็นนะ
10: ผมว่าส่งพี่ได้นะผมว่าพี่เป็นคนที่ปานี
9: ดส่งได้ตอนที่แสดงเขาบอกอุ้ยเหมือนทำเก่งมากเลย
10: ใช่ผมว่าพี่เป็นคนปานีดถ้าเอาจริงจริงจังๆผมว่าพี่ก็ทำอาหารอร่อย
5: นี่เป็น
9: โอ้ย
10: ตัวนี้คือที่เราคุกแห้งเพราะว่าเราจะให้แค่มันเป็นสีเหลืองกรอบๆในแค่ด้านนอกและข้างในเราจะยังให้เนื้อเขาอ่ะยังมีความฟูของเนื้อปลาอยู่อะไรเงี้ยเป็นคนไม่กลัวผี
9: ไม่กลัว
10: ไม่กลัวเลยแสดงว่าชีวิตนี้ไม่เคยเจอเลย
9: พี่เคยเจอปะ
10: ผมแล้วครับเนี่ยแค่พี่ถามมาเมื่อกี้เนี่ยแค่พูดเนี่ยพี่ดู
9: ถ้าไม่ขนนี่จะอยู่น่าจะเป็นท่า
10: ใช่มันเยอะมันต้องทำยังไง
9: มันต้องแวกอกไง
10: เป็นคนลุก
12: พี่ต้องเข้าใจผิดแท้ว่าถ้าเกิดผีไทยมันมีประโยชน์อะถ้าเรามาแบบทำธุรกิจ
10: ในนามธุรกิจหรอ
9: ยังไง
12: ใช่ถ้าอยากกระสือกินขี้แล้วกัดมีเหตุนะ
10: ว่ะลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลย
9: แต่กระหังไม่ดีนะชอบขโมยกระด้งคนชาวบ้าน
10: ไม่ดีเอาจริงๆอะผมกับรู้สึกว่าผีไทยอะแอบไม่เมคเซนส
9: ์
10: แอบไร้สาระอ้าวก็อย่างกระหังอะพี่จะไปเอากระด้งมาบินทำไมโดน DJI เยอะแยะขนได้80ลิตร100ล
9: ิ
10: ตร
9: โอท็อปไงแบบว่าผีก็ต้องโอท
10: ็อปพี่โอท็อป
9: พี่ผีมันก็ต้องแบบเรียกมั้ยทรีดิชันนอลนิดนึง
10: ผีเพื่อชุมชนอย่างงี้เหรอพี
9: ่จะผีมันมีแบบใบพัดคอปเตอร์แบบโดน
10: ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราทำเป็นพริกแกงไปเป็นแกงส้มครับพี
9: ่ครับ
10: แต่ปกติกินเผ็ดมั้ยครับพี่
9: ไม่เผ็ดมากอ
10: ่
9: ะ
10: ไม่เผ็ดมากซูซ่าซูซ่า
9: ประมาณ
10: ส่วนมากพริกแกงเขาใช้พริกแห้งครับประมาณนี้แหละครับเพราะเดี๋ยวเราแกงเยอะพี่ได้ครับอันนี้พี่ตำก่อนเลยตำให้ละเอียดเลยครับอยากรู้อย่างนึงเลยอ่ะอยากรู้เลยว่าแบบเวลาพี่เขียนเพลงหรือแบบทำเพลงทำอะไรอย่างเงี้ยพี่คำพูดหรือแบบเนื้อเพลงมันมาจากไหนอ่ะ
9: คือจริงๆแบบว่าพวกไอเดียส่วนมากมันจะลอยมาม
10: ันลอยมา
9: แล้วเราก็ grab มันในอากาศเช่นแบบว่าหักเท่าไรหักเท่าไรคือมันเหมือนแบบว่ามันโผล่มาเองพร้อมเมโลดี้ใช่ก็ปกติผมจะทำเพลงแล้วก็จะอัดไว้ในโทรศัพท์ใช่ไหมเราก็บางทีเราก็จะกลับไปวนไปฟังแล้วก็อุ้ยมันมาแบบตอนนั้นเลยพร้อมกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไร
10: เฮ้ย
9: ใช่อันนี้มันต้องตำไปถึงตรงไหนอันนี้โอเค
10: เอาละเอียดเลยครับพี่เดี๋ยวผมตำนี้ก่อนอันนี้มันละเอียดยาก
9: ให้ผมทำอะไรไหม
10: อันนี้ครับพี่
9: ช่วยหั่นช่วยอะไรอย่างเงี้ยได้นะ
10: งั้นเดี๋ยวหั่นอันนี้ให้หน่อยครับพี่ไอ้กระชายครับพี
9: ่กระชายคือไหน
10: ใช่เอาออกแค่ปลายตรงนี
9: ้
10: ใช่พี่แล้วเราก็หั่นเป็นแบบก้อนเล็กๆไปได้เลยใช่เพราะว่าเราจะต้องเอามาตำอยู่แล้ว
9: อะไรไหมครับ
10: อันนี้ครับเอาอีกก็ได้พี่อีกหั่นชนิดนึงก็ได้ใช่ครับแล้วก็ขอรากผักชีครับพี่
9: ใช่พี
10: ่นี
9: ่
10: ครับแล้วก็อันนี้ก็ตัดเป็นท่อนเล็กๆเหมือนกันครับนี่ตัวต้นเราไม่ใช้ครับพี
9: ่อัน
10: นี้เราทิ้งหมดเลยเราเล่นครับพี่เราใช้อยู่ครับ
9: ใ
10: ช่ครับ
9: โอเคครับ
10: ดีครับพี่นี
9: ่ใช้เพิ่มนิดนึงมา
10: อีกนิดนึงครับ
13: พี่เจชอบกินอาหารภาคไหน
9: ภาคไทยผมชอบอีสานพูดตามตรงมันเป็นเซฟโซนแล้วนะพูดตามตรงเวลาแบบไปไหนแล้วรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะกินอะไรดีอ่ะกินถึงอาหารอีสานคือยังไงต้องอร่อยอย่างเช่นเมนูแบบน้ำตกเงี้ยมันต้องอร่อยป่ะแบบว่าแรนดอมได้หน่อย
10: มันค่อนข้างรสชาติใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยครับแต่ละร้านทำอะไรเงี้ยพี่
9: ใช่ไหม
10: แต่แค่จะแซ่บมากแซ่บน้อยแค่นั้นเอง
9: ใช่ไหม
10: นี่เราก็จะได้
9: เทียบไทยแลนด
10: ์พริกแกงสดครับผม
9: นี
10: ่แล้วก็พร้อมที่จะเอาไปขึ้นหม้อแกงละขึ้นหม้อแกงปรุงจับนั่นจับนี่ใส่เสร็จแล้วเห็นไหม
9: แล้วก็คัดเข้าไออาหารที่สั่งมาจากร้านตรงนี้เลย
10: ใช่ตัวนี้คือเราจะทอดควบคู่ไปด้วยครับทอดเสร็จปุ๊บเราก็จะลงเตาผัด
9: เป็นเชฟ2หม้อ

0: ทุกอย่างเสร็จ
1: เสร็จแล้วหรอ
0: ใช่ยัง
1: ยัง
0: ยาวเลยไกลแล้วพี่ไกลแล้วอันนี้เราก็จะทำชุบแป้งเปียกแล้วก็ทอดชุบแป้งเปียกแล้วก็ทอดชุบแป้งเปียกแล้วก็ทอด
1: เอาแบมแบมชอบโทรมาแบบช่วงแบบเวลาแบบที่แบบไม่ควรโทรมา
0: อย่างเช่น
1: เช่นแบบแบบดึกๆไม่ก็เช้าๆอะไรเงี้ยแล้วสภาพผมก็จะแบบมีอะไรเลยแบบว่าแล้วเขาก็จะบอกว่าโหพี่เจแบบหนวดหนวดเฟิร์มเลยนะอะไรเงี้ยก็แน่สิโทรมาตอนไหนอะโทรมาตอนเช้าๆอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วแบบจะชอบพูดแบบเรื่องมิกเพลงอย่างเงี้ยตอนเช้าๆใช่ไหมแล้วเราก็จะคือคนเพิ่งตื่นอ๋อจะเอาเป็นแบบนี้ชิบชิบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
0: เขามันมีสมาธิอะไรตอนนั้น
1: ได้เลยครับดีดีเอาทำไม่ได้เลยฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยไอ้รายการนี้ไอ้พูดไปเรื่อยเหมือนกันเนาะ
2: กระเฉดเอามาทำอะไรนะ
0: กระเฉดไปทอดครับ
1: เออกระเฉดนี่เก็บมาตั้งนานนะ
0: ช่วงนี้ครับพี่ตัวนี้เราก็จะมือเปื้อนหน่อยนะพี่นะ
3: ครับ
0: แบบชุบอย่างนี้ครับไม่เป็นไรเราลองแบบ2แบบก็ได้พี่แล้วเราก
3: ็ทอดเลยครับ
0: อ๋อไฟไม่แรงรอแป๊บนึงครับพี
1: ่ปรุงปรุงรสแป้งอย่าง
0: ปรุงปรุงก็ได้นะครับหรือไม่ปรุงก็ได้แต่ปรุงก็จะมันก็จะทำให้รสชาติมันดีขึ้นครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปครับปรุงรสครับพี
1: ่ของปรุงรสอ๋อเราไม่ใช้ด้านข้างบนแล้วเราใช้ด้านข้างล่างเพราะมันแห้ง
0: ใช่ครับมันแห้งครับ
1: อะไรอะไรอีกแล้วอันนี
0: ้พริกไทย
1: แล้วคน
0: คนได้เลยครับนี่เอ้ยดูดีดูดีเนี่ยเห็นไหม
1: เฮ้ยทอดเอายังครับ
0: นี่ลงแบบนี้เลยงั้นเลยใช่ครับส่วนตัวนี้เราก็จะเอาขึ้นเพราะว่ามันกรอบแล้วเอาสามทีละสามก้อนครับตัวนั้นเราเสร็จแล้วนะพี่ใช่ครับผมรอแค่ลงผักแล้วก็เสร็จเลย
3: โอเค
0: กูเผ็ดอ่ะนี่ได้ละ
1: มาผมทอดเองครับ
0: นี่
1: ใช่ใช้ได้มากเลย
4: เดือนหนึ่งที่เจมขึ้นคอนเสิร์ตกี่วันแต่ขึ้นที่ไรก็เป็นมีม
1: จริงพูดตามตรงนะผมเป็นคนไม่ได้ไปพูดเก่งมากอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนพอเหมือนมีคนมาคุยด้วยกับเขามันก็มีเรื่องคุยเฉยเลยอะไรเงี้ยเคยถามตัวเองว่าเฮ้ยคุณทำไมกูพูดเก่งจังวะอะไรเงี้ยแบบเวลาบนเวทีมันไม่ได้เราพูดเก่งหรอกมันแค่เหมือนมีคนเพื่อนคุยอะไรเงี้ยมันก็เลยคุยได้ไปเรื่อยๆ
4: แต่พี่เจมเวลาพูดเรามีเสน่ห์นะ
1: ไม่พูดก็มีครับ
0: เฮ้ยชอบ
1: ยิ่งมีเสน่ห์มากๆตอนที่แบบว่าทำอาหารเนี่ยยิ่งมีเสน่ห
4: ์มีคนบอกว่าอยากเห็นพี่เจฟทอดกระเฉดภาพพญานาค
1: ใครเนี่ย คอมเมนต์จากไหนครับเทปยังไม่ได้ออน
0: อ๋อโอ๊ยพญานาคน่ารักอันนี้มันจะพญานาคธรรมดานี่เป็นตัตนาคใช่กัตนาค
4: เฮ้ย
0: พี่
4: รอเรียนพญานาค
0: เอ้า
1: บาปเลยบาป
0: กูผิดเฉยเลยใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วมาทุกคนมากุ้งมาผัดพี่
1: เออแล้วผมชอบคำอุทานของคนอีสานมาก
0: เออไอ้
1: เออเนี่ยมันคือแบบว่าผมติดเลย
0: ชอบเลยพี
1: ่
0: ทำไมครับทำไมถึงชอบคำ
1: เออผมรู้สึกว่าภาษาอีสานน่ะเป็นภาษาที่อธิบายถึงสิ่งหนึ่งได้ถึงรสชาติสมมติว่าเรานอนแผ่หลาเงี้ยภาษาอีสาน
0: นอนอาซ่า
1: เห็นไหมภาษามันเปิดอ่ะ
0: ว้าเป็นนอนอาซ่ายังอยู่หัน
1: เห็นไหมมันเข้าถึงอารมณ์ว่ะแล้วนอนแผ่หลามันแบบก็นอนแผ่หลาเพราะอาซ่ามันดูแบบกว้างกว่าปกติอ่ะ
0: แผ่แดดไม่มีอะไรครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ครับพี่เป็นกุ้งครับ
1: โอ้โหข้อมือแบบ
0: พี่มาทำเฮ้ยได้อยู่ใกล้เค
1: ียงกันเชฟชัน
0: ดูดีครับดูดีแท้จริงกุ้งอ่ะประมาณเนี้ยตัวมันงอแล้วเนี่ยเราได้แล้วพี่มันกำลังกรอบไปครับผมเดี๋ยวเราไปปรุงยำนิดหน่อยแล้วก็เราไปกินข้าวกันพี
1: ่โอเคครับ
0: ได้เลยครับ

0: ชอบกินข้าวเปล่าเฉย
1: จริงเหรอพี่
2: อ้าวไม่บอกเราจะได้นั่งหุงข้าวอย่างเดียวเมื่อกี้เราไปสอนวิธีหุงข้าวกันแล้วก็ตั้งหม้อเดียวแล้วก็นั่งรอข้าวสุกคุยกันอะไรเงี้ย
1: ลองชิมดู
2: เอาได้ก่อนดีครับผมแนะนำว่าให้เริ่มจากซอฟต์ไปก่อนซอฟต์ก็จะเป็นเนี่ยครับใช่ครับกินกับยำใช่ครับพี่ใช่
0: ไม่ต้อง
2: ราดน้ำยำแล้วก็แบบกินอะไรเงี้ยครับพี่ใช่ครับเอาไว้ประจานก็ได้ครับเดี๋ยวผมราดให้
0: คร
2: ับปกติแล้วไม่ค่อยมีคนชมครับพี
0: ่บ้าเหรอคุณผมว่าทุกเทปน่าจะมีคนชม
2: ตอนนั้นรู้สึกแขกคุณขึ้นรถตู้ไปเข้มชิบอะไรเงี้ยเขาลืมปิดประตูใช่เขาลืมประตูปิดแล้วอะไรเงี้ย
3: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ
4: ่
5: ะเข้มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์ต

0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
3: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
4: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
5: แกจะไปไหน
4: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
6: า
4: ะ
6: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
3: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 14:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะฮะ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
6: ขอโทษด้วยนะ
7: ครับ
8: ใจจริงๆโดนปั่น
9: ทิ้งออกงั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
4: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
10: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกล่าวว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
11: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
12: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
13: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
14: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
10: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เบททุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
15: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: อาจเป็นไปได
1: ้ลองชิมดูเอาอะไรก่อนดีครับผมแนะนำว่าให้เริ่มจากซอฟต์ไปก่อนซอฟต์ก็จะเป็นเนี่ยครับใช่ครับกินกับยำใช่ครับพี่นี่ใช่
2: ไม่ต้อง
1: ราดน้ำยำแล้วก็แบบกินอะไรเงี้ยครับพี่ใช่ครับเอาไว้บนจานก็ได้ครับเดี๋ยวผมราดให
2: ้ครับ
1: จะเป็นอุ๊ยราดน้ำยำครับนั่นแหละพี่ใช
2: ่โอ้โห
1: เป็นไงครับ
2: อร่อย
1: ฝีมือผมใช้ได้ไหมพี
2: ่อร่อยมากครับขอบคุณคร
1: ับ นี่เลยครับพี่
3: ร้านนี้พี่เจฟอดอาหารตั้งแต่เช้าเพื่อกินอาหารเย็น
2: จริงนะ
1: จริงแม่นพี่เจฟกินข้าวอะไรวันนี
2: ้รอกินของพี่โน่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าพี่โน่ทำอาหารอร่อย
1: เป็นไงบ้างพี่สมคำเลื่องลือไหมครับ
2: สมคำล้ำลือ
1: เฮ้ยมิชลิน11ดาวมั้งผมเคยได
2: ้คำที่3
1: แต่พี่ผมได้เยอะกว่าคือเขาให้มาแบบเขาให้มาเกินอ่ะคือเขาประทับใจจนให้เกินผมได้มิชลิน12ดาวอ
2: ่
1: ะ
2: เอาเพิ่มจากเมื่อกี้เหรอ
1: ใช่เปิด4ร้าน
2: ครับ
1: ร้านละ3ดาว
4: ภูมิใจกับกระเฉดที่เราไปเก็บวันนี้ไหมพี่แก
2: ภูมิใจมากกระเฉดไม่ใช่ไม่น่าเชื่อว่ามาทำอะไร
1: เป็นแตงกวาเนี่ยไม่ก็เป็นคนตลาดแล้วเนี่ย
2: ตลกอร่อยยังไม่ได้
1: แต่ตัวนี้จะเผ็ดเน้นนำว่าอย่าซดน้ำตามครับพี่เป็นแบบเป็นชิ้นปลาเนี่ยครับที่มันเคลือบๆอยู่แล้วก็ตักชิ้นปลากินได้เลยอะไรเงี้ยครับ
2: คือแบบพวกไฟแดงเขาจะอธิบายจานว่าวัตถุดิบมาจากที่ไหนบ้าง
1: แต่จริงนะการอธิบายอาหารทำให้อาหารมันอร่อยขึ้นจริงๆนะเพราะมันทำให้คนกินรู้สึกว่าไม่ได้แค่กินแต่คุณได้รับประสบการณ์เข้าไปด้วยมันก็เลยทำให้แบบอาหารมันอร่อยขึ้นเหมือนกันพี่วันนี้กิจกรรมที่เราไปทำมาทั้งหมดเพื่อเอามาทำอาหารชุดนี
2: ้
1: มันก็ทำให้เราไม่ได้รับแค่รสชาติแต่เรารับประสบการณ์เข้าไปด้วย
2: เรารู้สึกว่าเราได้ลงแรงเวลาที่เราได้กินอะไรที่เราเหมือนเก็บมาด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองอ่ะมันยิ่งอร่อยขึ้นอีก
1: มันยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกมันยิ่งภูมิใจ
2: แต่จริงๆไม่ใช่หรอกเหนื่อยหิวด้วยมันยิ่งอร่อย
1: นั่นคือสูตรสำเร็จพี่
2: นั่นคือสูตรสำเร็จ
1: ความสุขของคนทำอาหารคือการที่ได้เห็นคนกินอาหารแล้วอร่อยผมนี่บิ๊กแฟนพี่เลย
2: จริงครับ
1: จริงครับ
2: ร้องได้ทุกเพลง
1: ทุกเพลงพี่ขึ้นมาผมตามได้หมดอ่ะ
2: ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรร้องนะโอ้ใจใหญ่เจ้า
1: ทำไมหัวใจไม่หลับจำดึงดังไม่ได้แล้ว
2: อันนี้ปลาคนได้ปะ
1: คอนเสิร์ตล่าสุดเมื่อกี้ผมก็พลาดผมติดงานผมไม่ได้ไปไททันเหรอพี่
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ใช่ครับ
2: ตอนแรกพี่จะไปครับ
1: ตอนแรกว่าจะไปพี่แต่
2: พี่ตอบว่าไม่ไปนี่ห่าเลยตอนแรกพี่จะไปแต่ไม่ได้ไปเลย
1: อยากไปมากมันดันไปติดกับอีกงานหนึ่งพี
2: ่จริงๆน่าจะโทรมาบอกผมเลยผมไม่เอ้ยหยุดก่อนเดี๋ยวเล่นไปเล่นตอนพี่โนว่าง
1: นะครับหยุด
2: ได
1: ้หยุดคอนเสิร์ตรอวันผมว่างเลยพี่
2: ใช่ใช่ใช่
1: ผมสำคัญขนาดนั้นเลยพี่
2: โทรมาก่อนน่าจะโทรมาก่อน
1: รู้งี้โทรไปก่อน
4: แต่พี่โนขายบัตรดีเซลไ
1: ปไม่บัตรยังอยู่กับผมอยู่เลยผมมันเก็บไว้อยู่เลย
2: ขายไม่ออก
1: ไม่ได้ขาย
3: ดีสุดก่อนที่ขาย
2: โก
3: ง
2: อ๋อขายโกงราคา
1: เปิดแพงไปหน่อยไม่มีใครจีบ
2: จริงถ้าใครฟังอยู่ก็อย่าทำเถอะ
1: อย่าเลยจริง
2: ๆสามารถบางทีเขาก็อยากจะมาดูแล้วก็บางทีคนนี้เป็นแฟนๆอ่ะเขาเป็นแบบบางทีมาจากต่างจังหวัดเนาะ
1: ต่างประเทศเลยก็มีพี่
2: ต่างจังหวัด
1: ใช่
2: เขาก็เสียค่าแบบพวกโรงแรมค่าแบบเดินทางมาเยอะมากแล้วจะมาเจอกงค่าบัตรทั้งหน้างานอีกอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็บางคนเขากดไม่ทันจริงๆอ่ะอย่าเลยไปทำอย่างอื่นเถอะจริง
4: อร่อยไหม
2: อร่อยครับอยากห่อกลับไปกินที่บ้านต่อ
1: แต่ผมใส่ถุงก๊อบแก๊บไปให้ครับพี่แต่ถุงแกงผมว่ามันเหมือนกับระเบิดอ่ะการแกะถุงแกงอ่ะมันเหมือนการกู้วัตถุระเบิดอ่ะคือแบบเราไม่รู้ว่ามันจะขาดสายตาเราตอนไหนหรือมันซับซ้อนมันโอ้มันยิ่งกว่าทฤษฎีพีทาโกรัสอีกอ่ะจริงๆอ่ะการแกะไอ้ยางให้มันแบบ
2: ได้เนาะ
1: ใช่
2: หมายถึงว่าเราไม่รู้ว่ามันแบบว่าก็วิธีการทำงานของมันมัดแน่นขนาดนั้นได้ไงเนาะ
1: คือมันไม่ซับซ้อนมันคือแบบจับดึงหมุนหมุนหมุนหมุนเข้าเกี่ยวหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนแล้วปั๊บแต่แค่นั้นอ่ะมันยากกว่าอีเท่ากับเอ็มซีกำลังสองอีกอ่ะ
2: คือมันใช่คือตอนพันมันเร็วกว่าตอนที่เราแกะไปเยอะมาก
1: ใช่ครับมันเลยแบบทุกอย่างมันถักเข้าไปหากันมันมากกว่าโคเชกอ่ะคือ โคเชมันยังมีความระบงระเบียบของมันอยู
2: ่แกะไม่ดีแม่งเด้งเข้าตาด้วย
1: ใช
2: ่ใช่แล้ว
1: ตาบอด
2: ล่าสุดผมอ่ะไม่แกะถุงแกงแล้วผมใช้นิ้วผมอ่ะ
1: เจาะ
2: ไปเลยเจาะไปเลย
1: ใช
2: ่แล้วนิ้วเปื้อนเอาน
1: ิ้วเลอะอีกทีนี้
2: เลอะอีกต้องล้างมืออีก
1: ต้องมีผมว่าต้องมีกระทรวงควบคุมเรื่องนี้ขอบคุณมากนะพี่
2: ครับ
1: ที่มาวันนี้ครับ
2: สนุกมากเลย
1: สนุกมาก
2: ๆนอกจากสนุกแล้วผมอร่อยด้วยวันนี้
1: จริงเหรอพี่ได้ยินว่าพี่อร่อยผมก็ดีใจครับ
2: ครับผม
1: ก็คือปกติแล้วไม่ค่อยมีคนชมครับพี
2: ่บ้าเหรอคุณผมว่าทุกเทปน่าจะมีคนชมคุณทุกเทปเลยเพราะว่ามันอร่อยจริง
1: โอ้ยไม่ขนาดพี่
3: แต่เขาไม่ด่าหรอก
1: วันนั้นดูแขกคุณมันขึ้นรถตู้ไปเค็มชิบ ไรเงี้ยเขาลืมปิดประตูได้เขาลืมประตูปิดแล้วอะไรเงี้ย
2: ใคร
1: ไม่มีพี่เล่นเป็นคนชอบทำกับข้าวพี่เพราะว่าอยู่บ้านกับยายสมัยเด็กๆแล้วแบบไม่ค่อยมีคนทำครับ
2: มันเหมือนทำเพลงแหละใช่ไหมก็อย่างทำกับข้าวอะคอร์ดก็ตกลงไปแล้วหมายว่าคอร์ดในการสั่งอาหารมันก็ลดลงแล้วก็อร่อยขึ้นด้วยเพราะว่า
1: ได้ทำเองอยากกิน
2: เหมือนเมื่อก่อนผมก็อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเงินเหมือนกันก็เลยต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยหมายว่าเรื่องเพลงอะก็เลยต้องเขียนไปเลยที่เองเขียนเนื้อเอง
1: ทำดนตรีเอง
2: ใช่มันไม่มีตัวเลือกมาก
1: โหแต่เก่งนะคนที่แบบทำทุกอย่างแบบจบงานได้อะด้วยตัวเองอะ
2: เรียนยังแบบต้องเรียนผ่านแบบว่า YouTube อะ
1: เรียนเองด้วย
2: ไม่มีตังเรียนแบบว่าคือการเป็นโปรดิวเซอร์คือการใช้เทสตัวเองในการตัดสินว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้ควรจะเล่นเป็นยังไงในพาร์ทนี้อะไรเง
1: ี
2: ้ยควรยังไงอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลเนาะความเทสดี
1: เทสที่สากลอะเทสที่สากลมาก
2: ใช่บางคนชอบกินอันเนี้ยผักกระเฉดบางคนไม่ชอบกินมันบอกยากอะไรเงี้ยเราแค่บอกได้ว่าสิ่งเนี้ยอย่างที่พี่รู้สึกว่าอันนี้อร่อยแล้วคนทำเพลงเหมือนกันคือรู้สึกว่าอันนี้อร่อยสำหรับเราแล้ว
1: อร่อยแล้ว
2: สำหรับคนหนึ่งก็คงจะต้องมีคนที่แบบเทสเดียวกันมากินถึงจะรู้สึกว่าอันนี้อร่อยหรือว่าเพลงนี้เพราะมันก็คงแบบค่าเท่ากันกับการที่แบบว่าเหมือนเราได้ทำสิ่งนี้ออกไปโดยที่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาดีไม่ดีแต่สำหรับเราดีที่สุดแล้วอะไรจบรายการดีมากเลย
1: เปรียบเสมือนกับอาหารครับผมอาหารจะอร่อยได้ด้วยองค์ประกอบทั้งหมด3อย่างครับผม1พีทาโกรัสครับนะครับ2แคลคูลัสและ3ครับผมตริโกณมิติครับผมแ
2: ต่ไม่น่าเชื่อจบรายการได้ไม่มีสาระเลย
1: อาหารจะอร่อยได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบทั้งหมด3อย่างพี่
2: ก็คือครับ
1: 1ก็คือบรรยากาศครับ
2: ฮะ
1: 2รสชาติครับ
2: ครับ
1: 3ผู้คนที่เรากินด้วยพี่ถ้า3อย่างนี้ครบอาหารมื้อนั้นจะอร่อยทันทีเลยใช่พี
2: ่คนที่เรากินด้วย
1: ขาดแค่ผู้คนที่เรากินด้วยใช่มั้ยพี่ขาดแค่ข้อนี้ใช่มั้ยอ่ะอย่างนั้นก็มี2อย่างอ่ะมันก็อร่อยไปแล้ว 60%
2: อ๋อเล่นกินกับพี่เนี่ยอร่อยสุดแล้วเพราะว่านานๆทีก็ได้มาแบบนั่งกินอย่างเงี้ยมันทําให้นึกถึงแบบตอนเด็กๆผมก็ไปแบบว่าเมืองกาญน่ะเราก็จะได้กลับไปแบบใช้ชีวิตแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆนอนในมุ้งอย่างเงี้ยก็เกิดอยู่ในช่วงนั้นเหมือนกันที่แบบนอนในมุ้งอะไรเงี้ยแล้วยุงก็กัดอยู่ดีอะไร
1: ใช่กัดตรงนิ้วโป้งเท้าเพราะนิ้วโป้งเท้าไปชิดกับมุ้งแล้วอยู่ด้วยกันน่ะ20กว่าตัวทีเดียวกระจุก
2: แล้วยุงมันแบบเนี้ยตรงมุ้งอ่ะ
1: ใช่แบบพร้อมจะโฉบเราตลอดเวลา
2: ใช่อย่างนั้นน่ะผมเอนจอยมากการมาอะไรกันหมายมานั่งเล่นกับเพื่อนมากกว่า
1: วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่ก็ต้องขอบคุณพี่จริงๆครับที่มาครับ
2: ขอบคุณครับจบเศร้าเชียวจบเศร้า
1: เป็นเกียรติกับรายการเรามากๆ
2: คร
1: ับ ถ้ามีโอกาสผมจะขอบคุณพี่ด้วยการไปบวชที่เนปาลครับ
2: ไม่มีโอกาสดีกว่าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาส
1: การขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆครับพี่
2: ครับผมขอบคุณครับตอนที่เจอพี่ผมมีโปรเจกต์ลับอยู่3โปรเจกต์ที่ยังไม่ได้2โปรเจกต์ที่ไม่ได้เปิดมาโปรเจกต์เดียว
1: แสดงว่าตอนนี้มีอยู่3โปรเจกต์แต่2โปรเจกต์นี้ยังเป็นความลับอยู
2: ่
1: งั้นเปิดเผย
2: งั้นเปิดเผยในรายการนี้รายการแรกเลยละกันแล้วก็แบบมีเชฟเป็นครามนะที่เล่าให้ฟัง
1: เชฟเป็นคราม
2: ทำอาหารสืบคดีเล่นกับนิชา
1: อันนี้น่าดู
2: ใช่เ
1: ล่นกับนิชาอันนี้น่าดู
2: เดี๋ยวน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี
1: ้ลองแบบสปอยคร่าวๆให้แบบท่านผู้ชมฟังแล้วจบยังไงพี่
2: โอเคก็ตอนจบเนี่ยก็จะเป็นตัวร้ายแล้วก็มีน่าจะเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ที่เป็นแบบว่าถึงเวลาได้แล้วแหละที่ใกล้แล้วที่จะทำอยู่แต่ว่าก็ในเครื่องทำอยู่นะครับก็รอดูว่าจะเป็นไงผลงานเพลงคำนิ่งอับคำนิ่งอับ
1: ในปีนี้แน่นอน
2: ได้ฟังในปีนี้โอเคครับเดี๋ยวขอบคุณแขกรับเชิญวันนี้ครับผม
1: ขอบคุณ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: เป็นเกียรติมากครับผม
0: ขอบคุณครับได้เลยครับคุณโนม
1: มีรับแทะย่าหน้าบ้านใช่ครับรับแทะย่าหน้าบ้านเคี้ยวเองบดเองครับขอบคุณสถานที่นะครับผมอย่างแรกเลยก็นี่แหละครับผมประจิบฟาร์มบางใหญ่นะครับผมแล้วก็พี่น้ำหวานกระเฉด4มุมเมืองนะครับผมบุ๋มก็ที่แบบให้กระเฉดเรามาแต่ใครสนใจไปอุดหนุนเขาได้นะครับประคองกระเฉดกรอบๆอร่อยๆใช่ครับผมสดๆแน่นอนเพราะว่าเขาเก็บเช้าขายเย็น
2: ใช
1: ่ใช่ครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอให้คุณประสิทธิ์และท่านตาไตพี่ป่าพี่เขาเจ้าสั่งน้ำไม้สี่สิบปกปักรักชนิดที่อย่างนี้โดนแรงบันดาลทุกท่านมีความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนมีความเจ้าข้าปลอดภัยประจันตระหนักในยันข้ามกายขอให้ทุกท่านตื่นเช้าขึ้นมาแต่สตังเต็มถุงอายะกันทุกผู้ทุกคนนะครับผมสาธุฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
2: สวัสดีต้อนรับน้องมูน้องมาเวลครับผม
5: สว
2: ั
5: สดีครับไพหลอดนี่เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่ชนิดที่ว่าแบบเอายากนะตอนนี้หน้าที่ผมเหมือนแค่เก็บหอยเก็บหอยเข้า
2: หัด
5: นิ้วกูจะซดอยู่แล้วเนี่ย
6: ยังไม่เจอสักรูเลย
7: ที่เขาด่ากัน
8: มีหอยรอดเนี่ยนี่คือตัวที่ไหน
6: มีห

0: ของคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
1: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
0: ้
1: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
0: ลดอ่ะ
1: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
0: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
1: โอ้นี่ชอบ
0: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
1: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
0: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
1: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
0: ้
1: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
0: นี่เห็นไหมเป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
1: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
0: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
1: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
0: ้
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
0: ้
1: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไงเขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากนี่

0: ทำลาบคั่วเนาะ
1: อ
0: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
1: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
0: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
1: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นและมีอีกไซส์หนึ่งที่มะเหมี่ยวชอบ
0: ที่ยังไงอ
1: ันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
0: อันเนี้ย
1: ขุนแกงถุงแน่นอน
0: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
1: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
0: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
1: เนี่ยกับข้าวกับปลา
0: ปึ๊บ
1: โอ๊ยพอดีเลยอ่ะ
0: อุ่น
1: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับพ้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
0: ั
1: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
0: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
1: ้
0: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
1: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้และก็ยังมีพลังจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
0: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านและจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้เอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิม

0: สบายๆตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดิวมะ
0: เออดิวเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้กับพี่นาของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับสปีนาท็อปอัลโตเวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันสบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดและพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่ อ
1: ยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
0: จะมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็บมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: จะได้ไปและอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือสัปปีหน้าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S หรือสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่

0: ือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
1: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
0: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
1: ู
0: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
1: โอ้โห
0: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
1: ชอบ
0: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
1: แล้วเงามาก
0: ใช่
1: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
0: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
1: อ
0: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
0: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักล่ะคะคุณผู้ชม
1: อยากเห็น
0: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
1: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาปิน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
0: ใช่แล้วน้อยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
1: ่
0: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
1: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
0: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
1: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
0: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
1: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
0: ์ได
1: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นวิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วนุ้ยอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
0: ็
1: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
0: ู้
1: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
0: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
0: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
6: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ว่ามีใครที่มาทำร้ายคนอย่างฉัน
1: ขอบคุณครับ
2: นายเด่นครับได้เบอร์ที่พี่เอิร์ธใช้ประกวดมาแล้วครับ
3: เฮ้ยดีเลย
2: 135พี่เอิร์ธรับ
3: นู่น
2: ไปเอิร์ธได้เบอร์มาแล้วพี่135
4: พร้อมยังน้องเอิร์ธ
5: โอ้ยกูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะเนี่ย

0: วดแป๊บเดียวบ่นเมื่อยแล้วกดหนักๆหน่อย
1: กระเชอตัวแค่นี้จะให้เชอเหยียบแรงอะแรงหนาคะเนี่ย
0: ขึ้นทั้งตัวเลยขึ้นทั้งตัวเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกฮะ
1: พอหรือยังคะ
0: อีกนิดนึงเอาแรงแบบนี้หน่อย
1: อุ้ย
0: ยังไม่ได้เอาอีก
2: นั่นแตกเลยน้องทำการบ้านอยู่สิมาใส่น้องเฮ็ดหยังฮะคันเมื่อยนี่ไปเลยนาปักสร้อยไปเลยร้านนวดนะ
3: โอ้ยก็ฉันช่วยประหยัดเงินที่บ้านอยู่ไงฮะเดี๋ยวจ่ายค่าเทอมเชิญแล้วไม่ใช่ไง
1: ใช้วิธีของเชิญดีไหมคะไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องเรียนเย
3: ้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องมาหาข้ออ้างไม่เรียนเลยนะบอกแล้วไงหน้าที่ใครหน้าที่มันถ้าอยากช่วยนะมาเหยียบขาต่อเลย
2: เดี๋ยวสิเหยียบโอ๊ยไม่ต้องมาเนียนใส่น้องเลยไปน้องเชิญทำกันบ้านต่อนะครับลูกไป
3: เฮ้ยอะไรวะ
2: บอต้อง
3: เหยียบนิดเดียวเองมันเมื่อยนะเว้ย
2: มันอีกเหยียบให
3: ้บอ
4: มีอะไรกันนะคะ
2: เอามาแล้วพี่
4: ค่ะนี่ค่ะกับข้าวที่สั่ง
2: แล้วไก่ต้มน้ำปลาซื้อมาทำไมไม่ได้ฝากซื้อซะหน่อย
5: พอดีช่วยพ่อค้าเขาหน่อยอะค่ะเห็นเขาเป็นคนซื่อสัตย์ดี
3: ซื่อสัตย์ยังไง
5: เขาพูดความจริงค่ะพอพันล่าเดินผ่านนะคะเขาก็ร้องทักเลยว่าคนซวยกินไก่ต้มน้ำปลาไม
3: ่เขาไม่ได้ซื่อสัตย์แล้วพี่ซื่อบื้อโดนหลอกขายไก่ต้มแล้วเนี่ย
5: โดนหลอกยังไงคะนี่มองหน้าพี่เลยนะคะว่ามีตรงไหนบ้างที่ไม่สวยแล้วเอาปากกามาวงเลยหาไม่เจอหรอก
3: อ่ะเออช่วยวงหน่อยนี่ทั้งหน้าเลยเน
2: ี่
3: ย
5: ว้าใจร้ายอ่ะ
2: คนซวยเขาไม่ได้ชมเขาด่าเนี่ยพี่ตัวซวย
5: ภาษาใต้เป็นคนสวน
6: เนี่ยผมมีทางช่วยหาเงินเข้าบ้านแล้วพี่
2: ยังไงอะไรวะใบสมัครดวลไมค์ชิงเงินเฮ้ยนี่แค่จะประกวดร้องเพลงอ่ะเสียงปานคุ้ยออกลูก
6: ใครบอกว่าผมจะเป็นประกวดพี่อะไรทีนี้พี่โมเดลลิ่งผมส่งมาให้แล้วทีนี้เสียงผมก็ไม่ดีใช่ไหมก็เลยจะส่งพี่ไปแทน
2: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
6: แค่เข้ารอบเนี่ยการันตีได้เงินเป็นหมื่นแล้วนะพี่ฟุกเนี่ยชนะขึ้นมาได้เป็นแสนเลยนะ
4: เอาเลยคุณเอิร์ท
2: โอ้ยบ่เอาอายคนเป็นลองพลิกตัวหนาคนหลายๆบ่กล้าดอกกูได้เสียได
6: ้เฮ้ยนี่ระหว่างนี้พี่ก็ตกงานอยู่ไม่ใช่หรอเอาหน่อยดิพี่ก็เต้นได้ร้องได้จะเกาะน้องกินเดียวเลยไง
2: มึงพูดมึงไม่อายปากเลยใช่ไหมไอ้สันบอเอาเพชรบอเป็น
6: เฮ้ยเพชรเพชรไม่เอาพี่วินเอาแทนไหมพี
3: ่รายการนี้เหรอ
6: เ
3: ออฉันไปก็แพ้เปล่าๆอ่ะโปรดิวเซอร์รายการนี้เกลียดฉัน
6: โปรดิวเซอร์นี่ผู้หญิงผู้ชาย
3: ผู้หญิง
6: แล้วสวยไหม
5: พอแล้วค่ะน้องสันไม่ต้องถามต่อแล้วปฏิรับโอเย่เขาเลยว่าเด้โอ้ยแล้วทำเป็นมาบ่นว่าน้องเชอกินเก่งตัวเองก็กินไปเรื่อยอ่ะ

0: ัวอย่างที่ดีให้น้องได้ยังไงนะ
1: เมียผมเรื่องไงในบทบาทเมียเนี่ยฮะ
2: ขำเขี้ยวแท้เน
1: า
2: ะ
1: อะไร
2: นั่นแหละโตการ
3: ว้าว
2: มันเป็นโตมานกัดก็ข้าวในนา
3: โอ้ยผมเศร้าพอดีกูกัดข้อหอยมึง
1: กูสิแกงกันดิ
2: เขายื่นไหมพี่ร้องไหมพี่ไม่ร้องอ่ะ
3: ผมอยากร้องเข้าใจ
2: ป่ะเสียงดีๆก็ไปเอาเสียงเนี่ยไปหาตังค์ดิพี
3: ่โอ้ยเสียงดีจังไดก็ฉันบอกว่าไม่ได้เสียงดีขนาดนั้นเอาพอเสียฟังเรียบตามแคบน้ำแคบน้ำ
1: เจ้าก่อนเกิดนี่ฉันเลิกตื้อมาได้แล้วนะคนอย่างมันเนี่ยไม่กล้าแสดงออกหรอกขนาดแม่ใช้ไปประกวดนะกระเคิร์นกระอายม่วนโตเป็นม้าซุกยาจะข
2: อขนาดไหนเ
3: หรอเดี๋ยวพักกลับ
1: เลยโอ้ยโอ้ยเล่นตัวซีเรียสป่ะ
3: โอ้ยโอเคฉันว่าเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรขนาดนี้ตอนนี้บอกว่าฮะรอให้ฉันขัดสนจริงๆก่อนค่อยว่ากันดีไหม
1: เออไปไปครับไป
2: เฮ้ยอัดเสียง
1: เฮ
2: ้
1: ย
2: เฮ
1: ้ยเฮ้ยตำแผงไก่ย่างให้ยังเลย
2: อะไรเนี่ย
3: แผงไก่ย่างรถกูห้าง
2: ไป
3: รถไฟรถไฟรถไฟรถไฟรถไฟรถไฟรถไฟฮะค่าซ่อม 30,000 เลยเหรอครับโอเคครับถ้ารถเสร็จแล้วก็โทรมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปรับครับครับครับไปเลยครับโอ้โห
1: 30,000 เลยบ
3: ่แม่น
1: ว่าแม่ของโกงเข้าบ
3: ่บ่โกงหรอกเขาบอกว่ารถเท่านี้อาการนักร้ายปะเก็นแตกฝาสูบโกงวาวคด 30,000 เนี่ยรถสุดๆแล้ว
1: จะเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้มีเงินบ่ล่ะ
3: มันกับพ่อมีเงินเก็บอยู่แต่ว่าขันเฮาใส่ตอนนี้ในอนาคตคันเกิดเหตุฉุกเฉินมันกับสิบ่มี
2: ถึงเงินจะไม่มีอย่าลืมนะพี
1: ่เนี่ย
2: พี่ยังมีสิ่งนี้อยู่ล้อเลียบตามแก้มนางแก้มน้องก็มีของกินเป็นอาหารห้อยปากกว้างนั่นแหละโตการมันเป็นโตมันกัดกุ้งข้าวในน้ำ
3: รู้น้ำหนา
1: ที่ร้องหาที่แตกเลยโอ้ยอยากไรหูอะไรเนี่ย
3: ร้องกับเพี้ยนเพี้ยนกับคนจังหวะ
2: เดี๋ยวนี่มันคือเครื่องมือช่วยพี่ยามย่านะครับ
3: มันไก่พด
1: นี่ซันถ้ามันไม่สนใจเนี่ยก็ไม่ต้องไปบังคับมันหรอกนั่นเห็นป่ะไปแล้ว
3: สิกอไปสมัคร
2: เดี๋ยวแล้วพี่จะยอมลงประกวดแล้วเหรอ
3: ก็ลองดูไม่เสียหลายนี่หว่า
2: โอ้ยมันต้องอย่างนี้สิครับพี่นี่ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวผมหาเทรนเนอร์สอนพี่ร้องเพลงลูกทุ่งเองรับรองคนนี้ชั้นครู
3: สุดยอด
4: ทำอะไรกันอยู่ครับเด็กๆครับ
5: มาซ้อมเต้นกันค่ะแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเอาเพลงอะไรดี
4: อ้าวคิดเพลงไม่ออกปรึกษาพี่หลุยได้เลยครับพี่หลุยเนี่ยขาแดนเก่าเลยนะครับนี่เอาเพลงนี้เลยสนุกแน่นอนครับ44 45 จะแอบกันแนวกันแนว44 45 เหี้ยวๆๆๆๆๆพี่ห
5: ลุยเต้นเหมือนจิ้งจกปวดท้องเลยค่ะ
4: พูดก็เสียเลยนะครับพี่หลุยส่าห์โชว์ให้ดูเอางี้ครับเดี๋ยวพี่หลุยเนี่ยขอตัวไปเก็บของก่อนเดี๋ยวพี่หลุยออกมาช่วยคิดท่าเต้นนะครับ
5: เดี๋ยวเรามานะขอไปเข้าห้องน้ำก่อน
4: โอ้โหเดี๋ยวกันน้องมินน่ารักจังเลยนะครับถอดรองเท้าก็ต้องจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี
5: ้แม่สอนมาค่ะบอกว่าทำอะไรต้องมีระเบียบมีมารยาทไม่งั้นนะเขาจะด่าถึงพ่อถึงแม่เอา
4: โอ้โหพูดซะแม่พี่สะดุ้งเลย
5: เชิญน้องนึกออกแล้วว่าจะเอาเพลงอะไรดี

0: แต่เรานึกชื่อเพลงไม่ออกอ่ะคุ้นๆว่าร้องว่าตู่คงตู่คงอะไรนี่แหละ
1: เพลงจีนเหรอใช่เพลงที่ป้าโซเฟียลาร้องหรือเปล่าชีวิตของเราที่ผู้ชายร้องอ่ะที่มีฝนน่ะวันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่าง
0: อ๋อเรานึกออกแล้ว
1: เพลงอะไรหรอ
0: ไม่รู้อ่ะมันนึกอะไรออกล่ะนึกออกว่าเสิร์ชหาดีกว่า
1: ตั้งแต่แรก
0: เราเลย
1: แต่เพลงนี้ก็สนุกดีนะงั้นเรามาคิดท่าเต้นกันดีกว่า
0: คิดดูสิ
2: โอ้โหนี่ลงทุนหาครูสอนร้องเพลงมาเลยพี
3: ่
2: ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ย
4: ยังสวัสดีข้าครอบ
2: สวัสดีเขียดท่านผู้มีแกกแขกท่านผู้มีเกียรติสิ่งแรกที่ท่านรอคอยเตรียมตัวพบกับสุดยอดปรมาจารย์แห่งการขับร้องแทมแทะเดมแทมแทมแทมแทมแทม
5: น้องๆมีอะไรกินบ้างจ้าวันนี
2: ้อะไรเข้ามาแล้วไม่ดูคิวเลยครับนี่ผมกำลังเปิดตัวเทรนเนอร์ที่สอนร้องเพลงพี่เอิร์ธอยู
5: ่ฉันขอโทษจริงๆไม่รู้จริงๆอ่ะดูช่วยลุ้นช่วยลุ้น
2: เอาละครับถึงเวลาที่ทุกท่านลอยคอรอคอยท่านเตรียมตัวพบกับปรมาจารย์แห่งการขับร้องแทมแทะแลมแทมแทมแทมแทมแทม
6: ฝ
2: ึ
6: กหนักเลยเหรอตัวเองสู้ๆนะ
2: จีบเลยพี่ขอให้เลิกกันไปเลย
6: นี่น้องฟางปากเสีย
2: ทุกท่านเตรียมตัวพับกบพบกับสุดยอดปรมาจารย์แห่งการขับร้องแทมแทะแดมแทมแทมแทมแทมแทม
7: โอ้ยนี่น้ามาทำไมครับผมกำลังรอครูสอนร้องเพลงมาสอนให้เอิร์ธอยู่
8: อ้าวก็น้านี่แหละที่จะเป็นคนสอนน้องเอิร์ธร้องเพลง
6: โอ้ยน้องซันนี่หาครูสอนร้องเพลงตั้งนานสุดท้ายได้ณเด่นเนี่ยนะโอ้ยขายข้าวยังจะเจ๊งอยู่เลยจะสอนอะไรใครเขาได
8: ้อ้าวนี่อย่าดูถูกนะสมัยหนุ่มๆตอนที่เป็นพระเอกลิเกนะพอออกไปร้องเชื่อไหมพอถึงท่อนลูกคอนี่นะแม่ยกแถวหน้านี่ร้องกรี๊ด
2: กรี๊ดเพราะชื่นชอบ
8: แกนั่งทับสายไฟแต่น้าก็ไม่สนใจน้าเนี่ยนะขยี้ลูกคอต่อขยี้เชื่อไหมโอ้โหนางเอกลิเกถึงกับเข่าอ่อน
2: เพราะซับซึ้งในน้ำเสียง
8: พอที่โดนไฟช็อตนะแม่มันก็ยังไม่ละความพยายามน้าก็ขยี้ใส่ลูกคอทีนี้ใส่ลูกคอไป7ชั้นเชื่อไหมทั้งงานนี่มีแต่เสียงวิ่งวิ่งวิ่ง
2: เพราะว่าเสียงน้าเพราะไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึง
8: นางเอกลิเกตบบ้องหูมันบอกว่าแม่มันจะไหม้แล้วเมื่อไหร่จะช่วย
7: ไหวครับ
8: กลับนะครับขอโชคดีจะอะไรเดี๋ยวที่แหมไปนั่งก่อนไปนั่งน้าก็อำเล่นนะ
7: อำมันนาทีกว่าแล้วเขาเนี่ย
8: อันนี้พูดตรงๆไปนะเรื่องการสอนร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยเดี๋ยวน้าจะสอนให้ทั้งร้องทั้งเอื้อนรับรองน้าเนี่ยจะปั้นให้น้องเอิร์ธเนี่ยฉายแสงอยู่บนเวที
2: ฉายแสงเพราะโดดเด่น
8: ฉายแสงข้ามะเร็งโอ้ยน้องอ้าวไปเลย
7: ไป
8: เลยโอ้ยน้องสัน
7: อายุไอ้สันออกไปชงนั่นน
8: ่
7: ะ
8: แล้วไม่ต้องชงไม่ต้องชงเดี๋ยวเขาจะขำกันตายซะเอางี้เรามาฝึกกันเลยดีกว่า
2: ฝึกร้องเพลง
8: ครับ
7: เออพอเถอะ
8: เขาน้ำมาฝึกร้องเพลงไงเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลย

ลืมตั้งแต่ท่าแรกแล้วงั้นเต้นตามทีละท่านะฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตู้หงหน้าตู้หงหน้าตู้หงให้ทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอย

0: เสือไข่เปียก
1: โอ้โหเด็กๆเพลงก็ออกจะสนุกทำไมหนูเต้นน่าเครียดกันจังเลยครับลูก
0: จำท่าไม่ได้อะค่ะพี่เอิร์ธ
1: งั้นพี่เอิร์ธว่าคุณครูนี่คงไม่อยากเอาท่าเป๊ะหรอกนะคะเราเต้นแบบว่าง่ายๆแต่ว่าสนุกดีกว่าไหม
0: ยังไงอะคะพี่เอิร์ธเต้นให้ดูหน่อยสิ
1: โอ้โหอย่าเลยลูกเพลงน่ารักขนาดนี้มันไม่เหมาะกับหน้าตาพี่เอิร์ธหรอกค่ะลูกอย่าให้พี่เต้นเลยนะคะ
0: ใช่พี่เอิร์ธอะเขาไม่ถนัดเพลงแบบนี้หรอก
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นเพลงของนิวจิ๋วนะก็ว่าไปอย่างมีรักไม่ต้องมาแข่งไม่ต้องมาดีกับฉันเชิญบอกว่าพี่เอิร์ธเต้นเก่งเลยคะเต้นให้ลูกหน่อยนะคะ
1: โอ้ยไม่ดีกว่าค่ะลูกเพลงแบ๊วขนาดนี้ให้ตายยังไงพี่เอิร์ธก็ไม่เต้นหรอกค่ะเรามากินขนมกันดีกว่านะคะเด็กๆมา
0: เย้
1: พี่เอิร์ธเตรียมให้เยอะแยะเลยมาเร็วมาเร็ว
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
0: ดีขึ้นไหม
2: แต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: ยางสดไอ้มันเฝ้าร้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: อิทาปิงคลาสุมนาการะทายจาหัสรังสีทวารีจันทาโพสัง
9: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
10: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
5: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
11: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่กับครูทิม
6: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
12: มือมันดี
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
6: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
10: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน5594
2: โทรออก
4: ขอโทษด้วยนะ
5: ครับ
6: โดนใจจริงๆโดนปั่น
7: ทิ้งออกถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยปะ
8: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
9: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: ในวัดโบ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
3: เอาล่ะก่อนที่เราจะมาเทเรื่องร้องกันนะสิ่งสำคัญไม่แพ้น้ำเสียงเนี่ยนะก็คือรูปลักษณ์ภายนอกเพราะฉะนั้นพวกเราต้องทำให้น้องเอิร์ธมีเอกลักษณ์และให้คนดูจดจำ
4: โอ้นี่เลยครับเอกลักษณ์เอิร์ธนี่ท่านี้เลยฮะเวลายืนร้องเพลงเนี่ยต้องอย่างนี้ครับยืนตรง
5: ตรงจังไหนอีก
4: ย่อขานิดนึง
5: ย่อขา
4: เอามือประกบกันแล้วก็ตบมือพร้อมกันลองดูหนึ่งสองสามแล้วก็ย่อไปย่อมา
6: ลักลิงชัดๆค
5: ือว่าแล้วสูพีบ้างสูพีบ้างเอาดีๆไ
6: ม่จะเหมือน
5: ได้เลยก็ได้ไม่ทำก็เหมือนอยู่แล้วโอ้นะครับผมว่านะครับมันเกี่ยวแหละครับเอกลงเอกลักษณ์อะไรเนี่ยยืนร้องเฉยๆก็ได้มั้งครับ
6: ไม่ได้เลยน้องท่าทางการแต่งตัวเนี่ยมันทำให้คนฟังเนี่ยอินกับเพลงของเราจริงๆนะน้องนะนี่เชื่อนะสินะเคยเป็นคอสตูมวงลูกทุ่งของณจันทร์มาก่อนยังไงเดี๋ยวนะจะเอาชุดมาให้ลองนะจ๊ะโอเค
5: ครับ
6: ขอเชิญทุกคนพบกับนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนคนใหม่คู่แข่งไทยพงศธร
7: ชื่อว่า
3: พงทอดกระเทียม
8: คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้เป็นไดคือบอ
7: บอคือ
3: ไทยปลอม
7: ไทยก๊อปเก็ตเ
3: อไทยงานมิลเลอร
5: ์โอ้ยพ่อละสัวหูแต่ได้บอคือแล้ว
3: นะว่านะถ้าเราจะขึ้นเวทีแข่งขันนะมันต้องมีเอกลักษณ์มากกว่านี
5: ้ยังไงครับนะ
3: เอางี้เดี๋ยวนะเลือกชุดให้
6: ขอเชิญพบกับนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนคนใหม่คู่แข่งพี่สะดอด
7: ชื่อว่า
3: เอิร์ธสะดุ้ง
8: ฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนามวลพนาเฮฮาสุขสันต์หอยปากกวงแก้มเราเข้ากันพิกแสบทั้งวันเก้อยซอยหอยทีพิกแสบทั้งวันเก้อยซอยหอยทีโอ้ยนะครับตกลงนี่ใช่ผมเป็นลูกทุ่งหรือว่าเป็นสกาครับ
4: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปลูกทุ่งสกาเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้ใส่พี่แค่ยัง
8: ผู้แข่งพี่เสด็จ
4: บอกพี่เสด็จ
8: อาสะดุ้งนั่นเนี่ยอาสะดุ้ง
4: เฮ้ย
8: ฮ่านี่บ่มักกะว่าดีๆสิดึง
4: เฮ้ยโอ้ยจับพี่กระซือสิเตะปากเลยบ่เฮ
8: ้บ่ได้เตะปาก
4: ยัง
8: สวงมันทัดอิงติ่งอยู่แม่นเป้าไปแล้วเปลี่ยนทรงนั่น
6: คุณแมนๆอย่างน้องเอิร์ธเนี่ยนะมันต้องมาทางนักร้องขวัญใจคนใช้แรงงานคู่แข่งไหมพี่ลมพร
7: ชื่อว่า
3: เอิร์ธเผาลมควันเชิญครับ
8: แค่จนต้องทนหน่อยน้องที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในต้นละวันที่นั้น
6: อะไรเนี่ยจะร้องไปไอไปกันไหนไปเฝ้าระวังโควิดกันไหมเนี่ย
8: เนี่ยเอิร์ธเผาลมควันก็ต้องไอสิครับ
3: นี่ยังจะเล่นตามอีกเน
8: า
3: ะ
8: เอ้าก็น้าจับผมแต่งตัวสักขนาดนี้ไม่มีอะไรต้องไอแล้วเนี่ย
6: นะว่าชุดนี้ยังใช้ไม่ได้ยังไม่โดดไปเด่นเท่าไหร่นะเออเอางี้ดีกว่านะแกน่ะเทรนเรื่องร้องเพลงไปก่อนเดี๋ยวฉันน่ะไปเอาชุดมาเปลี่ยนให้ใหม
8: ่ยังมีอีกเหรอคร
6: ับยังมีอีกแยะ

0: อเคทุกคนเต้นท่อนฮุกกันได้แล้ว
1: แล้วท่อนต่อไปเราจะเต้นท่าอะไรดีอ่ะ
2: เอาท่าง่ายๆหน่อยนะเราจำท่าไม่ได้
3: ไม่ต้องห่วงเรื่องจำท่าแหละครับเดี๋ยวพี่หลุยส์จะสอนเทคนิคในการจำท่าให้ง่ายๆนะครับเทคนิคก็คือเพลงเขาร้องแบบไหนเราก็เต้นท่าแบบนั้นเลยครับท่อนแรกร้องยังไงครับเป็นลูกชาวนา
0: ใช่ค่ะ
3: พ่อแม่เพื่อนพาเฮ็ดนาแต่น้อยคำแรกเลยเป็นนี่ชี้ที่ตัวเราเป็น
0: เป็น
3: หนึ่งสองสามเป็น
0: เป็น
3: ลูกคำนี้ลูกลูกต่อไปชาวนา
0: ท่านี้คือท่าอะไรเหรอคะ
3: ท่าชาวนากำลังเกี่ยวข้าวไงครับ
0: อ๋อเชิญนึกว่าท่านกเอี้ยงเกาะหลังควายค่ะ

0: น้องเชอครับนี่หลอกด่าพี่หลุยหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ป่าค่ะเชอไม่รู้จริงๆค่ะ
0: งั้นต่อเลยดีกว่าครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ย้อนใหม่นะครับ
2: เป็น
0: ลูก
2: ลูก
0: ชาวนาพ่อแม่นะท่านต่อไปพ่อแม่นี่สวัสดี
1: พ่อแม่
0: เพิ่นพา
2: เพิ่นพา
0: เฮ็ดนา
2: เฮ็ดนา
0: แต่น้อยนี่น่ารักเข้าเพลงเลยนะรวมกันเลยนะ1 2 3เป็นลูกชาวนาพ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดนาแต่น้อย
3: โอ้โหไอ้หลุยนี่แกจะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทำไมเนี่ยฮะเด็กเขาเต้นเอาสนุกคืนต้องมาจำท่าทุกคำแบบนี้ได้เต้นอีกทีก็คงปีหน้า
0: เอามันสมองตัวเองไปเปรียบเทียบกับมันสมองน้องเขาทำไมอ่ะน้องเขาออกจากฉลาดนะ
3: โอ้นี่แกด่าว่าฉันโง่เหรอ
0: ไม่ได้พูดนะ
3: ไม่พูดอะไรล่ะ
0: เที่ยวว่าคนอื่นเขาเนี่ยตัวเองมีปัญญาคิดท่าเต้นสอนน้องเขาไหม
3: โอ้โหนี่มันไม่ต้องมาคิดท่าให้ยากหรอกเพลงมันสนุกอยู่แล้วอยากเต้นอะไรก็เต้นไปดิ
0: จริงอ่ะ
3: เออง
0: ั้นโชว์หน่อยครับ
3: ได้เลยมิวสิก

0: อะไรของแกวะ
1: จำอะไรของพี่เนี่ยนี่น้องๆเขาไปเต้นงานโรงเรียนได้ไหมไปงานหมอลำโอ้แล้วเต้นสเปะสปะนี่เกะกะมากเลยถ้าเด็กๆไปเต้นที่โรงเรียนจะเหยียบกันตายแน
0: ่โอ้ยก็ดีกว่าท่าแกไหมฮะโอ้โหแต่น้อยก็นึกว่าเป็นง่อย
1: มันเป็นความคิดสร้างสรรค์
0: มันยังจะแถอีกเหรอ
1: เอานี่คนคิดท่าเต้นนะเน
0: ี่
1: ย
0: แกคิดท่าเต้นแกดูเด็กที่เด็กเต้นได้ไหม
1: ก็เต้นตาม
2: เพื่อนแล้วว่าไม่ต้องไปสนใจพี่หลุยกับพี่พอลล่าเขาหรอกเราสอนท่าเดิมก็ได้เน
0: า
2: ะมาฝนเทลง
0: มาเงาเก่าแล้วแก
1: ไม่ใช่
0: มันไม่ใช่
1: เต้นตามไอ้หนู
3: อิทาปิงคลาสุมนากาลธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเรีย
1: ลโทรออก
2: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
3: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
4: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
5: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
6: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
7: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
8: ตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
9: ฮัลโหลคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
10: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
11: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
12: แกจะไปไหน
11: ไปหาคี
13: นิ่งหน้าด้านมาที่นิ่งเน
14: า
13: ะ
14: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
15: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
8: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
16: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
17: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
18: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
19: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
20: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
21: แต่ถ้ามึงไม่แก้อ่ะไอ้ขอบฟ้า

0: วยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
1: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
2: ติดตามชมจุจีบสายมูอันลัดิเบตทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: ที่นี่บ้านเก่า
4: 2553
5: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
4: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
6: จิรพัฒน
7: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
8: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
9: เอา
10: อะไรอ่ะประธาน
11: พอดีเจ้าของให้มา

0: โอเค
1: คือปะ
0: เล่นกุด
2: เนี่ยร้องได้ดีแต่ยังไม่ดีพอเพราะมันเรียบไปนะเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งอะนะมันอยู่ที่เสียงเอื้
3: อ
2: นเนี่ยดูเนี่ยฟังนะ
3: ครับ
2: จากแดนอีสานบ้านเกิดมือเอื้องเนาะไหนลองร้อง
3: จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองเนาะ
2: ดูที่
3: ดูแล้วครับ
2: จากแดนอีสานบ้านเกิดมือเอื้องเนาะ
3: จากแดนอีสานบ้านเกิดมือเอื้องเนาะ
2: ดูปากดิดูปาก
3: ครับ
2: เฮ้ยดูจากแดนอีสานบ้านเกิดมือเอื้องเนาะ
3: จากแดนอีสานบ้านเกิดมือเอื้องเนาะ
2: เอางี้ไหนพูดดิง่วงนอนจัง
3: ง่วงนอนจัง
2: เขาก็พูดได้นี่เออเวลาร้องเอาแบบนี้เลยนะจากแดนอีสานบ้านเกิดมือเอื้องเนาะ
3: จากแดนอีสานบ้านเกิดมือเอื้องเนาะ
2: สอนยากนะเราอะเขามีแต่สอนเพชรสอนสุพรรณนี่เรานี่สอนยากสอนเย็นนะเนี่ย
4: ตั้งใจหน่อยพี่เอิร์ธ
3: ตั้งใจแล้วตั้งใจแล้วมันบอกใครได้ลองจักเทื่อ
0: ข้อไปนั่งข้อไปนั่งข้อไป
4: นั่งนุ่มๆหน่อย
3: เมียงเนาะ
2: เมียงเนาะ
3: เมียงเนาะ
2: ไปนอนไปนอนไปลองนี้ไปนอนไปเนี่ยเสน่ห์อีกอย่างของเพลงลูกทุ่งก็คือลูกค
3: อ
2: เพราะมันจะทำให้เสียงเอื้อนเนี่ยสวยงามเดี๋ยวน้องเอิร์ธเนี่ยนะร้องเพลงมาและน้าเนี่ยจะสับไม
3: ้
2: ถ้าน้าสับไม้อย่างงี้กระดกลูกคอตามมือน้าเลย
3: ตามมือน้าเลยได้ครับ
2: สั่งลูกคอมาเลยนะ
3: ครับ
2: ร้องมาเพลงมา
3: จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพาคนไม่รู้จะจะคนที่รักอำลา
0: โอ้ยอันเด่นลูกคอบ้านไหนนี่ครับมันกระดกหลายชั้นเลยเน
3: ี่
0: ย
2: ขอโทษเอิญว่าน้าอ่านลายเมียเพิ่มไปหน่อยอย่าดูถูกครับ
4: หนังสือแล้วก็ไม่เคยจะเก็บเข้าที่เข้าทางหรอก
5: พี่วินคะ
0: ว่า
5: ตัดเพลงที่เชยจะใช้ซ้อมกับเพื่อนเสร็จหรือยังคะ
0: เสร็จแล้วอะเดี๋ยวก่อนจะรับของจากผู้ใหญ่ต้องทำยังไงเฮ้ยเพื่อนเล่นนะฮะต้องขอบคุณสิ
5: เอ้าก็วันก่อนที่พี่วินขอไลน์ผู้หญิงพี่วินก็ไม่ขอบคุณเขาเลยค่ะพี่วินทำเงี้ย
4: วายโดนน้องยอม

0: สันกับพี่เอิร์ทหน่อยดิ
1: โอ้เดี๋ยวก็ลงมาเองเลยค่ะ
2: เร็วพี่พี่เอิร์ทเร็วสายแล้วเนี่ย
0: เร็วเลย
2: เร็วเร็วเร็วไม่ไปขวบไม่ทันหรอกพี่วินรออะไรเนี่ยลุกดิ
0: รอแกแหละ
3: เฮ้ยซูมพี่เตือนกันเถอะวะขนาดรอบออเดชั่นนะเนี่ยถ้ารอบจริงจะขนาดไหนวะเนี่ย
1: เอาหนักเอิร์ทสู้ๆนะคะเอารางวัลกลับมาให้ได้ตอนแรกนี่นะคะพอลล่าก็กะว่าจะลงประกวดแหละแต่กลัวว่าความเสิร์ฟของพอลล่าเนี่ยจะมากบคุณเอิร์ธซะเปล่า
0: ๆป้าไปตกซูมันยืนดูเขียดตาแห้งทำไมเนี่ย
2: ว่าเสร็จแล้วไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเ
1: ออจะเห็นดีเห็นงามกับเรา
2: ลืมอะไรป่ะเนี่ย
3: อะไร
2: แบ็คกิ้งแท็กที่พี่เอิร์ธจะใช้ร้องไง
0: ก็อยู่บนโต๊ะทำงานแกไง
2: โอ้ยดีนะผมเป็นคนรอบคอบคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนถ้าผมไม่คนรู้ไปอยู่ยังไงเน
0: ี่ย
3: เฮ้ยเรียกทีโมอะไรไปเร็วเดี๋ยวบอท่านเร็วๆๆๆโหละเ
0: งินต่อผ
1: มเอาเงินหมื่นเงินแสนกลับมาให้ได้นะคะคุณเอิร์ท
3: ครับ
1: จะไปด้วยอ่ะ
4: ว่ามีใครที่มาทำร้ายคนอย่างฉัน
5: ขอบคุณครับ
2: นายเด่นครับได้เบอร์ที่พี่เอิร์ธใช้ประกวดมาแล้วครับ
6: เฮ้ยดีเลย
2: 135พี่เอิร์ธครับ
6: นู่น
2: ไปแล้วได้เบอร์มาแล้วพี่135
0: พร้อมยังน้องเอิร์ธ
3: โอ้ยกูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยนายเด่นครับนี่มันแค่รอบออดิชั่นเฉยๆไม่ใช่นะครับทำไมมันคนมันเยอะแยะขนาดนี้ครับ
6: ธรรมดาการแข่งขันก็ต้องเยอะใช่รายการเขาดัง
2: เดี๋ยวพี่วินแล้วพี่จะใส่แว่นใส่แมสก์มาทำไมเนี่ย
0: กลัวโปรดิวเซอร์เห็นนะดิ
2: ยิ่งใส่ยิ่งเด่นพี่เขาจะเห็นพี่เพราะอย่างนี้แหละ
0: ไม่มีใครเด่นเท่าไอเอิร์ธแล้วเนี่ยดูชุดมันดิ
3: ก็ต้องเราแห่งไอคนอยู
0: ่แต่งเกินเบอร์เขาอีกครั้งเลย
2: เขาต้องแต่งเงี้ยถูกแล้วพี่เขามาประกวดแต่พี่แค่มาเชียร์ใส่ทำไมถอดออกถอดเลย
0: ออก
2: ใส่แมสก์ไม่พอติดหนวดไปด้วยสงสัยเนี่ยคดีกับโปรดิวเซอร์เนี่ยถ้าจะเป็นคดีใหญ่โปรดิวเซอร์ครับ
3: เฮ้ยว่ามึงใครแห้งหายคนอยู
0: ่เซลส่งตื่นเต้นท่านล่ะเฮ้ยโอเคป่ะนี
3: ่โอเค
0: บ่
3: าเจอโบโบแข้งแล้วดิ
0: เฮ้ยยังวะ
2: อะไรของพี่เนี่ยเมื่อกี้มายังทรงดีๆอยู่เลย
3: อ๋อก็ตอนอยู่บ้านมันโอเคเข้าใจไหมแต่พอมาเจอสถานที่จริงแล้วมาเจอกล้องมาเจอกรรมการมาเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นมันไม่กล้าขึ้นเวที
0: นั่นเนี่ยไม่กล้าขึ้นเวทีไม่ต้องมาทรงตื่นเต้นเลยเนี่ยแกจำไม่ได้เหรอแกเคยขึ้นเวทีหมอลำมาแล้วนะเว้ยแกแต่งเป็นยายคนดูเป็นพัน
2: ขึ้นมาแล้ว
3: อันนั้นเข้าใจไงอันนั้นมันแต่งตัวจนคนจำเฮาบ่ได้เข้าใจบ่มันบ่แม่นการแข่งขันน้ําอันนี้เป็นการแข่งขันแล้วมีกรรมการพร้อมมีกล้องพร้อมกูออกทีวีคนจำกูได้เบิดเลย
6: ใจเย็นๆสูดหายใจเข้าลึก
0: ๆ
6: นะเราฝึกมาดียังไงก็ชนะ
0: จริง
6: โอ้นี่ดูหน้าคู่แข่งดิดูแต่ละคนนี่โอ้ยจากประสบการณ์นะหน้าอย่างเงี้ยนะเสียงไม่ดีหรอก
7: ถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดก็รู้รากับบ่สำคัญเท่าเฮาฮักกันดอกหัวใจ
6: น้าคงจะดูผิดไปเฮ้ยนี่เมื่อกี้ซ้อมไหนมาเห็นเขาซ้อมไหมซ้อมไม่ออมเสียงอ่ะรับรองเวลาร้องจริงอ่ะเสียงหายชัว
3: เสียงจะหายไม่หายไม่รู้แต่ตอนนี้ความมั่นใจผมหายไปหมดแล้วครับ
6: เฮ
3: ้
6: ย
3: จะขับตลอดเลยก็แข่งไปก็ไม่ชนะไปหาเงินทางอื่นดีกว่า
2: พี่เอิร์ทมาขนาดนี้แล้วพี่ลองดูสักตั้งเนี่ยมันไม่เสียหายแล้วนะพี่นะ
0: จริงไหมเอิร์ทนี่ไม่ต้องไปกลัวหรอกนะเว้ยว่าจะแพ้หรือจะชนะนะถ้าสมมติว่าแกขึ้นบนเวทีไปแล้วเนี่ยแล้วแกตื่นเวทีให้แกเนี่ยมองมาที่พวกฉันนะพวกฉันเนี่ยจะร้องเพลงไปพร้อมๆกับแกไม่ทิ้งแกไปไหนแน่นอน
3: แพ้ด้วย
6: โอ้ยเกือบจะซึ้งอยู่แล้วแต่มันมาหายตรงที่มีหนวดเนี่ยโอ้ยเอาหนวดออกเถอะ
0: ไปแกะเองติดมันแน่น
2: นะพี่เอิร์ธก็ตอนเด็กอ่ะตอนที่แม่เขาอยากให้พี่ประกวดร้องเพลงอ่ะพี่ก็ไม่กล้ามาแล้วรอบนึงนี่งั้นพี่ก็ถือซะว่าเวทีเนี้ยเป็นเวทีแก้ตัวของพี่นะ
3: เอาวะลองดูสักตั้งเว้ยมา
0: ติดเลยติดเลยมา
2: ตรงนี
0: ้เออนี่แหละมวยออกมือนี่แหละ
3: สี่เหลี่ยมจะเมื่อ
0: จะเมื่อ
3: ฮะ
0: ลุยไม่ต้องกลัวแม่หรอกกำลังใจก่อน
5: คุณบัสธาครับ
0: มา
5: คุณบัสธาครับ
0: ครับ
5: เดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นเวทีได้เลยนะครับ
0: ครับ
2: ร้องเสียงยัง
3: ร้องเสียงหลักการประกวดร้องเพลงเขาร้องแบบ
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
10: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
8: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99 บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
15: โทรออก
16: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
17: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่มั้ยครับ
18: พ่อทำไงดีลูก
16: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
19: ไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
20: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
21: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
22: ์และมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี้
21: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
22: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
23: ส่งท้ายแม็กควอดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
24: ผิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
23: ที่4ตุลาคมนี้เวลา3 โมงทางช่อง GMM 25
22: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: เชอเรามีเรื่องจะสารภาพอ่ะพวกเราลืมท่าเต้นอ่ะ
6: อ้าวลืมแค่ไหนหรอ
5: สองสามท่า
6: ลืมแค่สองสามท่าก็นิดเดียวเองนี่
5: จำได้แค่สองสามท่า
6: เอ้าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาซ้อมกันใหม่แล้วให้พี่วินตัดเพลงที่เราจะซ้อมเสร็จแล้วนะ

0: ประกวดนี่
1: อ้าวแล้วเพลงเราหายไปไหน

0: สวัสดีครับผมพระสุธากองสินแก้วนะครับหมายเลข135นะครับแล้วก่อนที่ผมจะมาร้องเพลงนะครับผมอยากจะบอกว่าเพลงนี้นะครับเป็นตัวแทนเรื่องราวชีวิตของผมนะครับผมไม่ว่าชีวิตของเรานะครับจะผ่านอุปสรรคหรือพายุมรสุมถาโถมเข้ามาแค่ไหนก็ตามนะครับเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับเช่นเพลงนี้เชิญฟังได้เลยครับ
1: เชิญดีกว่า
2: ชิหายแล้วพี่เอาไงเนี่ย
1: ไปบอกเขาเปลี่ยนเพลง
3: เดี๋ยว
2: อะไรนั่นเอง
1: ถ้าฟ้าจะกำหนดให้น้องเอิร์ธร้องเพลงนี้ก็ปล่อยให้น้องเอิร์ธร้องไปเถอะ
0: เอาร้องเพลงแบ๊วขนาดนี้ให้ตายยังไงพี่เอิร์ธก็ไม่เต้นหรอกค่ะเพลงแบ๊วขนาดนี้ให้ตายยังไงพี่เอิร์ธก็ไม่เต้นหรอกค่ะเพลงแบ๊วขนาดนี้ให้ตายยังไงพี่เอิร์ธก็ไม่เต้นหรอกค่ะไม่เต้นหรอกค่ะไม่เต้นหรอกค่ะไม่เต้นหรอกค่ะไม่เต้นหรอกค่ะไม่เต้นหรอกค่ะไม่เต้นหรอกค่ะ

0: ียกทุกคนเปียก
1: พี่นี่จะไปไหนเมื่อกี้ยังพูดกับพี่เอิร์ธอยู่เลย
2: ว
1: ่าต้องอยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนฮะ
2: แต่มันไม่ใช่เพลงนี้นี่หว่า
1: เต้นไปเลยเต้นไปเลย
0: ไอ้ส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกไอ้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียก

0: ุดท้ายตกม้าตายเอาเพลงไปผิด
1: คุณพ่อต้องซันคนเดียวนั่นแหละหยิบแฟดได้ไปผิดน่าจะเช็คให้ชัวร์ซะก่อนเห็นแม่น้องเอิร์ธตกรอบกลับบ้านเร็วเลยอ่ะ
2: โอ้ยตอนนั้นมันรีบอะครับแต่ไม่เป็นไรพี่เอิร์ธถึงจะไม่ชนะเนี่ยนะทีมงานที่จัดการประกวดเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบพี่มากเลยนะมีรางวัลปลอบใจให้พี่ด้วย
3: รางวัลยังอีก
2: เขาจะตัดโชว์พี่เนี่ยไปเป็นไฮไลท์เด่นเลย
3: โอ้ยชีวิตปล่อย
4: เอานะอย่างน้อยนะเว้ยก็ได้แก้ปมตอนเด็กไงนะตอนที่พ่อประกวดร้องเพลงกันเนี่ยแกก็ไม่กล้าไปประกวดเขาไง
3: ก็สร้างตอนเด็กไม่เป็นยังตอนนี้มันใหญ่แล้วมันอายคนเข้าใจป่ะถ้ารู้ว่าอายขนาดนี้ไม่ขึ้นแล้วเวทีเนี่ย
4: เอานะหรือยังไงนะถ้าที่น้องเอิร์ธเต้นวันนี้นะก็สามารถเอาไปสอนน้องเชอให้เต้นโชว์หน้าเสาธงได
5: ้
3: ค่ะลูกไม่เอาไม่เต้นแล้วลูกไม่เอา
4: เฮ้ยเร็วๆๆๆเร็วๆๆโอ้ยไม่เอาหน่อยเอาหน่อยนะเออ
3: บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะเสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อย ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
3: ป๊อก
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ
2: ์ใช่ไหมคะถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กลืนเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
10: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
11: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย

0: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
1: เนี่ยขนม
0: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เติมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีๆ
0: สดชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
1: เราก
0: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟิลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: ปอกนะ
1: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: า
1: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโน้ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
0: สี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้
1: นะเนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริงๆ
1: ใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
1: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
0: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
2: คร
0: ับ
2: ผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณ

0: มาก
1: เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
0: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ามันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟูแบบไฟวนนะหัวฟูไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟูผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลย
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จิ้มคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปากซอยนะ

0: อย่าพึ่ง
1: อย่าพึ่ง
0: สั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้ครับ
0: และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้1,090บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย1,090บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: แม็กกี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ท
0: นเนาะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างงี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงนี่แม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นปะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายและจ่าย1,090บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่

0: ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมเธอได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เพราะว่าแบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: ใช่
2: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้ว

0: นะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็คแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็คแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
1: ่
0: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้านวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั
0: ้
1: น
0: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
1: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
0: ผ้าขนหนูนุ่ม
1: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
0: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลย
0: จริง
1: ถ้าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิสซาแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาท
0: โอ้
1: วันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิลไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว
1: oh.
0: ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย
1: oh.
0: ถ้าเกิด

0: คลายมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หล่อแม่
1: สีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: มที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซต
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมแบบไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถูกเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหารเฉลี่ยกันแล้วเอามาหารกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

กางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสี

0: ยทุกตัวซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
1: ถูกต้อง
0: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซามิน่ารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
2: อ้าวทำไมล่ะมิน่าแหละต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
0: ไปไกลมาก
2: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
0: แต่จริงๆไปได้อีก
2: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
0: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
2: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
0: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
2: มันแตก
0: เหรอคะมันแตก
2: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
0: ถูก
2: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่ต์จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาท่อทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีน่าตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
0: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
2: ส่วนของซาบีน่าไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
0: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมนมแบบนี้
2: สวยเน
0: า
2: ะ
0: สวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
2: ซาบีน่าตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
0: ใช่
2: วันนี้จ่ายเท่าไหร่
0: เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู่
1: ที
0: ่
1: บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: เ
0: ลยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ 6,000
0: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเรา
1: ใ
0: ส่เท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83 บาท25 สตางค์

0: 10เซตในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
2: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
3: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
4: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
5: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
6: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
5: เออมาสู้มือนะที่หากลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
6: เลิศมากคุณนะ
5: จริงๆซาบีน่า
6: ผ
5: ่
6: านก
5: ัน ไห
6: ม
5: แ
6: น่
5: น
6: อน
5: เ
6: ลย
5: ตัวนี้แต่นี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
6: ได้เลย
0: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
7: ี
0: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
7: ม
0: นุ้ยไซส์อะไร
7: ไซส์ S ไซส์ XS
0: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
7: ใส่ได้ใส่ได้
0: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
7: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
0: 46นะค
7: ุ
0: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
7: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
0: ี
7: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
0: แน่นอน
7: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้นหนึ
0: ่
7: ง
0: ได้เหรอ
7: 3ได้สิ
0: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
7: มีพี่มีน้องมีลูก
0: แบ่งกันเลย
7: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
0: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไงของครัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อนต
1: ่
0: อสายไว้999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เคยคิดเล่นๆป่ะว่าคนเราจะชอบอะไรได้นานที่สุดแค่ไหน
1: โหยากจังถ้าลืมเมื่อไหร่ก็นานเท่านั้นมั้ง

0: ข้าวครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
1: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
0: นี่อะไรอะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
1: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
0: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้
1: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
0: ฮะ
1: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
0: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สเป็นเลทหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
1: แถมให้ครับ
0: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
1: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
0: มากพี่
1: ดูสิ
0: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
1: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่พอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
0: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
1: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
0: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
1: โทรมาครับ
2: ทุกมืออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสแตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
1: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
0: โอ้มีน่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
1: ี้
0: อะไรอ่ะ
1: นี่
0: หอมมาก
1: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
0: า
1: ะ
0: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ๊ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
1: ดูดิ
0: อุ๊ยเสียงเล็กเสียงน้อยเลยอะอยากทานอะ
1: อ่ะจัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
0: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
1: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
0: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
1: ไหนมีอะไร
0: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี่
1: น่ากินจังเลย
0: อู้มันน่ากินมากเลยอ่ะแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
1: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับ อันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
0: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทาง90สายแรกส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ

0: าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ1,390แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: มาทำนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี้เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: มากเพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่อะนะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
0: พอดีเลยอะ
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อ่ะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,390 บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: ของแถมที่ให้ไปมันดีขนาดนี้เลยนะกระทะใบใหญ่เครื่องบังสติ๊กอย่างดีเตาแก๊สหัวแรงไฟแรงมากๆของแถม2ชิ้นนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะให้เฉพาะคนโทรทันเท่านั้นคุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาหายไปเป็นปีวันนี้เขากลับมาให้แล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32ซมนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์1,000วัตต์2,500วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไปแล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติด
1: เอา
0: ท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีทั้งหมดนี้

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาต
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างต้าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆเราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยไปติดที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ชนะตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีน่ะหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆเนี่ยค่ะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: ะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทู้ทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร028179

0: ะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักแล้วก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนนี้
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เหนียว
0: นี
1: ่ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี
0: ่ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
1: ปะและอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคิร์ฟเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: คุณม
1: ี
0: คน
1: จ้างวางแผนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะ บางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่ๆพ่อๆหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเลอะบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่
1: ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สามซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้
1: อง
0: แล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไ
1: ห
0: ม
1: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับพร้อมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซตหนึ่งบ้านเพื่อนละอีกเซตหนึ่งก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ
0: ้
1: าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นี้นะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมาแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกข
0: ึ้
1: น
0: รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
1: เร็วๆเลย
0: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงาม

0: ากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
1: นี่ไงตากแดด
0: จ
1: ำเลย
0: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
1: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
0: โถโถโถไม่แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
0: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำคลีนทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ร้อนมาเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
2: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
0: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
0: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผ
0: ู้
1: ชม
0: แ
1: ม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: นี
1: ่
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
2: เหมือนทาครีมบำรุง
1: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
2: รู้สึกแสบปะ
1: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
0: ี่
1: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
0: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
1: ื
0: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
1: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าเลย
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
2: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองผูกเอง
1: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลย
1: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
1: แหละนี่แหละนี่โชว์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้3ซอง
1: นี่
2: ประกาศ
0: 100เซต
2: ให้แค่100เซตด้วยค่ะนี่
0: 100เซต
2: โอนเฉลี่ยแล้วคลิปนักที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมไปทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
1: อะไร
2: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
2: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
2: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
1: วิ่
0: งตอนล้างหน้า
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดนึง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไง
2: ชุ่มชื้น
0: แล้วไม่รู้สึกแสบดวงตา
2: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดูทาแซมเปิ้ล
2: ให้ดู
1: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
0: มาดูสารสก
1: ัดสารสกัดหนูอยากท
0: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบวบและว่านหางจระเข้ช
2: ่
0: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
1: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ขยัน
1: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูอ่ะตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดด

0: แดดอ่ะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
1: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหมอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
1: อ
0: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
1: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: 8ชิ้น
0: 8ชิ้นนี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
1: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
1: จ่าย
0: เท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
1: เท่านั้นนะคะ
2: 110แล้วก็ตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ตัว
1: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
1: จริงแล้วมีขายอยู
2: ่
1: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
1: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมประดาว
1: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
1: จบเลยสองตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
1: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเนาะ
2: เขายังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
1: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
1: เยอะนะนี่ยังไม่หมด
0: ตัวใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่าให้มันเหี่ยวอ๋อ
1: นี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าขาดเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
0: ั้
2: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
1: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
0: ู
1: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจัดแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น
0: 5
1: แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารที่เชื่อกันว่าหากไหว้พระวัดระฆังแล้วจะมีคนนิยมชมชื่นมีชื่อเสียงโด่งดังดังเสียงระฆังดังกังวานกราบนมัสการสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและสวดพระคาถาชินบัญชรภายในพระอุโบสถเพื่อเป็นสิริมงคลห้ามพลาดกับการเที่ยวชมตำหนักจันทร์ที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติอีกด้วยและพบธรรมสำคัญในหัวข้อทุกข์เพราะความอยากได้อยากมีอยากรวยอยากดังอยากมีชื่อเสียงจากพระมหาปรีชาปสันโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหาร
1: ทุกข์เพราะความอยากเราจริงเรื่องทุกข์ตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ชีวิตทุกชีวิตต้องประสบพระเจ้าก็ไม่ได้สอนแต่เรื่องทุกข์เฉยๆแต่ยังสอนเรื่องสาเหตุของความทุกข์ท่านใช้คำว่าตัณหาคำว่าตัณหาแปลว่าความทยานอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุด
0: ช่วงรู้ธรรมคำบาลีคำถวายผ้าอาบน้ำฝนอิมานิเมยังพันเตวัตสิกะสาติกานิสปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิปังสุกูละจีวรานิสปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินถ้าไม่มีเครื่องบริวารถวายพ่วงด้วยก็ตัดคำบาลีว่าสปริวารานิและคำแปลว่ากับทั้งบริวารออกเสียทุกแห่งผ้าอาบน้ำฝนคือผ้าสำหรับพระภิกษุใช้นุ่งอาบน้ำฝนตลอด4เดือนแห่งฤดูฝนปัจจุบันมีประเพณีทายกะทายิกาทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนตามวัดต่างๆในวันขึ้น15ค่ำเดือน8เรียกเป็นคำศัพท์ว่าวัดสิกะสาติกาหรือวัดสิกะสาตกะรู้ธรรมคำบาลี

0: เด็กส์พับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ลูกทุ่งวันวานเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ
2: มาลัยบ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจนมเดียวฟันหาวัดเอ๋ยวัดโบ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25

0: ราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
1: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
2: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
3: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
1: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
0: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: ขอโทษด้วยนะ
6: ครับ
7: ใจจริงๆโดนปัน
8: ตอนนี้เหรอถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยปะ
4: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ที่นี่บ้านเก่า
10: 2553
9: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
10: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
11: จิรพัฒน์
12: รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
13: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
14: ในตัวนี
15: ้เอา
14: เจอรักเธ
15: อทุกอย่างทำอะไรครับ
14: มีเธอคอยมองตาเดินตรงมือ
16: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
17: พอดีเจ้าของให้มา

วัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารหรือวัดระฆังตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหารวัดระฆังเดิมเรียกว่าวัดบางว่าใหญ่เป็นวัดโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคู่กับวัดบางว่าน้อยคือวัดอมรินทรารามพุทธศักราช2312สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติพร้อมกับตั้งพระนครหลวงขึ้นใหม่เรียกว่ากรุงธนบุรีได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดบางว่าใหญ่นี้พร้อมทั้งยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงต่อมาในกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่งปรากฏมีเสียงไพเราะกังวานมากจึงโปรดให้นำเก็บไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นพระองค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอระฆังขึ้นพร้อมระฆังอีก5ลูกเป็นการทดแทนและได้พระราชทานนามใหม่หลังบูรณะเสร็จเรียบร้อยว่าวัดระฆังโคสิตารามวัดนี้เคยมีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดราชคันธิยารามคันธิแปลว่าระฆังซึ่งเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งให้แต่คนไม่นิยมเรียกจึงเรียกกันว่าวัดระฆังมาจนถึงปัจจุบันนี้และนี่เองที่ทำให้หลายต่อหลายคนที่มาทำบุญไหว้พระที่วัดระฆังมักจะนำเอาระฆังทั้งเล็กทั้งใหญ่มาถวายที่วัดนี้เพื่อเป็นการทำบุญอีกด้วย

ริเวณโดยรอบพระอุโบสถอยู่ในท่ามกลางอุปาจารวัดหันหน้าลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพระอุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากเกิดเพลิงไหม้เสนาสนะสงฆ์ไหม้ตำหนักทองใกล้จะถึงตำหนักจันทร์ซึ่งเป็นหอไตรจึงได้ดับลงทำให้มีพื้นที่กว้างขวางขึ้นพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชดำริว่าพระอุโบสถเดิมคับแคบมากจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่และได้ขยายเขตอุปจารของวัดออกไปอีกเป็นอันมากพระอุโบสถใหม่นี้มีขนาดกว้างขวางมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบรากาประกอบคันถวยงดงามมากมีหน้าบันสองด้านทำเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับลายกระหนกลงรักปิดทองบานประตูหน้าต่างประดิษฐ์เป็นลายรดน้ำลงรักปิดทองแสดงรูประฆังไว้เป็นสัญลักษณ์

ส่วนภายในพระโบสถมีพระประธานที่งดงามเป็นอย่างยิ่งสำหรับพระประธานในพระโบสถวัดระฆังนี้มีเรื่องเล่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เคยตรัสว่าไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆังพอเข้าประตูโบสถ์พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกทีน่าจะเป็นเพราะพระพักของพระพุทธรูปที่อ่อนโยนและเมตตาทำให้เห็นเป็นเช่นนั้นซึ่งพระประธานองค์นี้สืบไม่ได้ว่านำมาจากไหนแต่มีเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งว่าเมื่อท่านยังเป็นเด็กรู้ความแล้วเห็นเขาขนพระเป็นท่อนๆใส่เรือมาขึ้นที่ท่าต้นโศกอยู่บริเวณริมเขื่อนหน้าวัดระฆังโคสิตารามในครั้งนั้นท่าน้ำวัดมีต้นโศกต้นใหญ่ประมาณ2อ้อมเศษซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วหลังจากนั้นได้ขนพระเอาไปไว้ในพระโบสถพระท่านทราบเพียงเท่านี้จึงทำให้รู้ว่าพระประธานในพระโบสถวัดระฆังโคสิตารามเป็นพระพุทธรูปหล่อไม่ใช่พระปูนปั้นแต่เป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยเนื้อทองสำริดปางประทับนั่งสมาธิเพชรหน้าตักกว้างประมาณ4ศอกเศษพระประธานองค์นี้ได้รับการยกย่องว่างามมากดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชดำรัสไว้นั่นเองด้วยเหตุนี้จึงทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกแด่พระประธานองค์นี้เป็นพิเศษพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรแปลความหมายได้ดังนี้นบแปลว่าก้าวปดลแปลว่าฉันนพพระปดลแปลว่าก้าวฉันมหาแปลว่าใหญ่สเวตแปลว่าสีขาวฉัตรแปลว่าร่มมหาเสวตฉัตรแปลว่าร่มใหญ่สีขาวนพพระปดลมหาเสวตฉัตรจึงแปลว่าร่มใหญ่สีขาวก้าวฉันนพพระปดลมหาเสวตฉัตรเป็นเครื่องสูงอย่างหนึ่งที่ใช้ประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับองค์พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวลักษณะของฉัตรจะเป็นฉัตรผ้าขาว9ชั้นมีระบาย3ชั้นคริบทองแผ่ลวดและมียอดโดยทั้ง9ชั้นหมายถึงพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่แผ่ไปทั้ง8ทิศรวมพระบารมีของพระองค์เองรวมเป็น9ชั้น

ไหว้พระประธานภายในโบสถ์แล้วก็เดินชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามภาพผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงและภาพเดียรถีคือภาพพระนอกรีดท้าแข่งรัศมีกับพระพุทธองค์ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระมาลัยขณะขึ้นไปนมัสการพระมหาจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึง

ผนังด้านข้างเบื้องบนเขียนเป็นรูปเทพชุมนุมตอนล่างเขียนภาพทศชาติชาดกเขียนขึ้นเมื่อพุทธศักราช2465

พระปรางองค์ใหญ่รัชกาลที่1ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างพระปรางตั้งอยู่หน้าพระวิหารได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ว่าเป็นพระปรางที่ทำถูกแบบที่สุดในประเทศไทยพระปรางองค์นี้จัดเป็นพระปรางแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ยุคต้นที่มีสวดทรงงดงามมากจึงยึดถือเป็นแบบฉบับของพระปรางที่สร้างในยุคต่อมาพระศรีมหาโพลังกาอยู่บริเวณหน้าพระอุโบสถประกอบด้วยฐานก่อปูนล้อมรอบสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานให้มาปลูกไว้และมีเรื่องกล่าวกันว่าเมื่อมีพระราชกระแสรับสั่งให้พระอารามหลวงต่างๆจัดเจ้าหน้าที่มารับพืชพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งส่งได้มาจากลังกาสมัยนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังมิได้จัดให้ผู้ใดไปรับพระราชทานความทราบถึงพระกันส่งพระวิเคราะห์ดูก็เข้าพระทัยเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตจึงทรงพระราชานุเคราะห์เสด็จมาปลูกพระศรีมหาโพธิ์เองที่วัดระฆังและเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ก็ช่วยปลูกด้วยและเมื่อออกมาจากพระโบสถ์แล้วจะเห็นด้านหน้ามีวิหารสองหลังตั้งอยู่หลังหนึ่งนั้นเป็นวิหารสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งเป็นพระสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ภายในวิหารประดิษฐานพระศรีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์สร้างด้วยทองเหลืองเป็นแบบรูปพระสาวกขนาดใหญ่กว่าคนเล็กน้อยนั่งขัดสมาธิเหนือท่านบุษบกของสมเด็จพระสังฆราชสีพระหัตถ์ขวาพาดพระชานุพระหัตถ์ซ้ายถือพัดใบตาลแต่พัดได้สูญหายไปแล้วเบื้องบนกั้นเสวตฉัตร3ชั้นการที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้บรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ไว้ที่รูปพระโพธิสัตว์นี้เป็นเครื่องแสดงว่าทรงเคารพในองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพิเศษยิ่งในฐานะของพระโพธิสัตว์อันหนึ่งการที่โปรดให้หล่อพระศรีอริยะเมตไตรเป็นรูปพระภิกษุพุทธสาวกเช่นนี้แทนที่จะหล่อเป็นรูปเทวบุตรชั้นดุสิตสวรรค์ตามคติในพระพุทธศาสนานั้นก็โดยเหตุที่ทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นสมณเพศจึงไม่สมควรทรงถือเอาว่าพระศรีอริยะเมตไตรก็เคยปรากฏในครั้งพุทธกาลเมื่อรับพุทธพยากรกล่าวคือในครั้งนั้นเป็นพระสาวกแด่พระมหาสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้แก่อาชิตภิกษุราชโอรสพระเจ้าอภิชาติศัตรูวิหารสมเด็จภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของพระมหาเถระทรงสมณศักดิ์3รูปคือรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตหม่อมเจ้าสมเด็จพระพุทธาจารย์ทัตเสนีวงศ์และสมเด็จพระพุทธาโคสาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญอิสรางกูลเครื่องสักการะจะเป็นดอกไม้มาลัยและหมากพลูต่างๆ

จ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์นามเดิมว่าโตนามฉายาว่าพรหมรังสีเกิดในรัชกาลที่1สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ได้7ปีณบ้านตำบลไก่จ้นท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น12ค่ำปีวอกตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2331เวลาพระบิณฑบาตและถ้าพูดถึงวัดระฆังสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องนึกถึงก็คือหลวงพ่อโตและพระคาถาชินบัญชรเพราะหลวงพ่อโตหรือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีสมเด็จพระราชาคณะที่มีชื่อเสียงของวัดนี้เป็นที่เคารพนับถือของเหล่าพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากและท่านยังเป็นผู้ที่นำเอาบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมาจากลังกามาดัดแปลงแต่งเติมให้สมบูรณ์ขึ้นจนกลายเป็นพระคาถาชินบัญชรที่เรารู้จักกันดีซึ่งหากผู้ใดสวดเป็นประจำแล้วก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

0: เมื่อมาวัดระฆังสิ่งที่ห้ามพลาดเลยคือเที่ยวชมพระตำหนักจันทร์หรือหอพระไตรปิฎกซึ่งอยู่ทางด้านขวาของพระอุโบสถตรงข้ามกับหอระฆังหอไตรนี้เป็นตำหนักไม้แฝดสามหลังแต่เดิมเป็นตำหนักและหอประทับนั่งของรัชกาลที่หนึ่งเมื่อตอนที่ยังเป็นพระราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกฝ่ายขวาในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินแต่เมื่อต้องเสด็จไปตีเมืองโคราชจึงได้รื้อตำหนักนั้นมาถวายวัดระฆังหรือวัดบางว่าใหญ่ในขณะนั้นหอด้านใต้ลักษณะเป็นหอนอนหอกลางเป็นห้องโถงหอด้านเหนือเข้าใจว่าเป็นห้องรับแขกของเดิมเป็นหลังคามุงจากได้เปลี่ยนเป็นมุงกระเบื้องชายคาเป็นรูปเทพพนมเรียงรายเป็นระยะระยะบานซุ้มประตูนอกชานแกะเป็นมังกรลายกนกดอกไม้ภายนอกติดคันถวยสวยงามภายในมีตู้พระไตรปิฎกขนาดใหญ่เขียนลายรถน้ำสองตู้ประดิษฐานไว้ในหอด้านเหนือหนึ่งตู้หอด้านใต้หนึ่งตู้หอพระไตรปิฎกนี้ตั้งอยู่ภายในเขตพุทธาวาสทิศใต้ของพระอุโบสถช่วงหน้าจะพาไปพบธรรมะสำคัญกับเรื่องราวของความทุกข์ที่เกิดจากความอยากทั้งอยากได้อยากมีอยากรวยอยากดังอยากมีชื่อเสียงพระมหาปรีชาปสันโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหาร
1: เมื่อใดก็ตามที่เราเหินห่างจากศีลธรรมศีลธรรมมันไม่รักษาเรานะมันมีพระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าบทหนึ่งบอกว่าธรรมโมหเวลคติธรรมจาริงแปลว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเรา
2: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมจะทำให้ดู
3: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
2: หืมหืมอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
3: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
4: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
5: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
6: ตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: Hello

0: ที่อยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
1: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
2: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
3: แกจะไปไหน
2: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
4: า
2: ะ
4: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
1: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
6: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
7: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
8: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
9: พ่อทำไงดีลูก
7: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
10: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
11: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเด็กเกอร์และต้องแก้โดยเด็กเกอร
12: ์และมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
11: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
12: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
13: รถทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับกองตำรวจผิวแบบพิเศษ
14: ผิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
13: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง GMM 25
12: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียได
1: ้ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25

ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่อง GMM ช่อง25วันนี้รายการพบพระพบธรรมได้มาที่วัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครเพื่อถ่ายทำสถานที่ภายในพระอารามและพร้อมกันนั้นก็เพื่อบันทึกรายการที่เป็นลักษณะธรรมะเพื่อความสุขความเจริญและเพื่อพัฒนาการของชีวิตแก่ญาติโยมทั้งหลายที่สนใจทุกเพราะความอยากความจริงเรื่องทุกตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ชีวิตทุกชีวิตต้องประสบพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดาที่สอนเรื่องปรมัตถสัจจะก็คือความจริงอันสุดยอดก็คือสอนเรื่องทุกในอริยสัจ4ประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและได้ทรงตรัสรู้นั้นก็มีเรื่อง4เรื่องเรียกว่า

อริยสัจ4ประการทุกเรื่องของสาเหตุแห่งความทุกข์เรื่องของความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะฉะนั้นนี่คือเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศชาติบ้านเมืองใดก็ต้องประสบพบเจอกับเรื่องสี่เรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องความจริงที่ไม่ได้สอนแบบเลอะเทอะไม่ได้สอนแบบเลื่อนลอยโดยเฉพาะเรื่องแรกก็คือเรื่องทุกข์เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงในชีวิตของคนทุกคนคือทุกข์เนี่ยมันหมายถึงความยากลำบากปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องทั้งหลายที่ทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปไม่สะดวกความจนก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือคนที่รักที่เราชอบใจก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความประสบพบเจอเข้ากับคนที่เราไม่ชอบที่หน้าก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสรุปความทุกข์ทั้งหลายนั้นเมื่อเราประมวลลงมาให้มันย่อลงย่อลงย่อลงท่านบอกว่าโดยที่สุดแล้วความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นเพราะเรียกว่าอุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ก็คือร่างกายของเรานี้เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์นะเพราะนั้นเมื่อพูดเรื่องทุกข์แล้วเรารู้จักว่านี่คือความทุกข์พระเจ้าก็ไม่ได้สอนแต่เรื่องทุกข์เฉยๆแต่ยังสอนเรื่องสาเหตุของความทุกข์ท่านใช้คำว่าตัณหาคำว่าตัณหาแปลว่าความทยานอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือเมื่อได้จุดหนึ่งก็ยังอยากได้อีกจุดหนึ่งเมื่อไปถึงจุดนั้นยังอยากได้ต่อไปลักษณะอย่างนี้นะท่านเรียกว่าตัณหาในธรรมจักรวัฒนสูตรซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพุทธเจ้าแสดงไว้ชัดเจนเลยว่าสาเหตุแห่งความทุกข์เรียกว่าตัณหามีอยู่ด้วยกัน3อย่าง1กามตัณหาเอาอีกแล้วใหม่แล้วกามตัณหาสภาวะกามอันนี้เป็นศัพท์ค่อนข้างแรงในภาษาชาวบ้านแต่ว่าเวลามามองในแง่มุมของศาสนาในคำว่ากามนี่หมายถึงความน่าปรารถนาในเรื่องของเรื่อง5เรื่อง1รูป2เสียง3กลิ่น4รส5สัมผัสความทยานอยากหรือความยินดีพอใจในเรื่อง5เรื่องนี้เขาเรียกว่ากามตัณหาก็แปลว่าคำว่ากามตัณหานี้ไม่ใช่เรื่องลามกจกเปรตที่เราอาจจะเข้าใจกันมาแต่แรกไปอย่างนั้นเพราะว่าแม้กระทั่งเวลาเราฟังเพลงเสียงไพเราะไพเราะเราติดใจติดตามนั่นแหละเป็นหนึ่งในมูลเหตุของการทำให้เกิดความทุกข์แหละนะคือความที่เรายินดีติดใจในเรื่องเสียงเพราะในรสอาหารที่มันทำให้เราติดใจบางทีเรารับประทานเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันทำให้เราอยากอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าติดใจในรสชาติของมันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ทีนี้ไอ้กามตัณหาเนี่ยท่านทั้งหลาย เป็นมูลเหตุหรือเป็นสาเหตุแห่งทุกข์เพียงประการ1ใน3อย่าง2ภวะตัณหาแปลว่าความทยานอยากได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะรวยอยากจะรูปร่างสวยอะไรทำนองนี้ก็เป็นมูลเหตุชักนำพาให้เราทำโน่นทำนี่ทำนั่นเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากจะได้นั้นนี่เป็นสาเหตุประการที่สองส่วนประการที่สามก็คือวิภวตัณหาความอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นอยากที่จะไม่เป็นอย่างนี้เวลาทำงานยากลำบากก็มีอยากจะเจออะไรลักษณะอย่างนี้สรุปว่าคำว่าตัณหาทั้ง3ตัวที่เป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นรวมย่อๆว่าเป็นตัวตัณหาเป็นตัวทยานอยากที่ทำให้เราเกิดความทุกข์คือนำพาไปสู่ความทุกข์เพราะนั้นในศาสนาพุทธเนี่ยความทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงของชีวิตคนทุกคนเกิดมาต้องเจอเรื่องนี้แน่นอน
แต่ท่าทีเมื่อเราเจอเข้ากับความทุกข์ใดๆก็ตามซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราพบเจอนั้นเราจะมีท่าทีอย่างไรที่จะบรรเทามันคือถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เคยศึกษ

คนแล้วตามนั้นเราก็ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในอำนาจของมันแต่มันมีวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งอันนี้เป็นความพิเศษของศาสนาพุทธคือเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้และนำพาชีวิตของเราไปให้ก็เรียกว่าค่อนข้างทุเลาเรื่องความทุกข์ซึ่งมันเกิดจากสาเหตุที่ว่าเนี่ยคือทำยังไงท่านทั้งหลายนะหมายความว่าเวลาที่เราพบกับความทุกข์นั้นอันนั้นเป็นปลายทางแล้วก็เรียกว่าเป็นปลายทางของเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วทำยังไงพุทธเจ้าก็สอนมาต้องดูที่มูลเหตุของมันทุกข์นั้นเป็นตัวที่เราจะต้องรับรู้เป็นความจริงในชีวิตที่เราจะต้องรับรู้กำหนดรู้มันว่านี่คือความทุกข์แต่ว่าเวลาจะแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ที่ตัวทุกข์นะเวลาเกิดปัญหาเนี่ยต้องแสวงหาตัวที่เป็นต้นเรื่องเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นะมันเกิดจากอะไรท่านทั้งหลายเกิดเพราะความอยากประการหนึ่งเวลาที่เราประสบพบเจอเข้ากับเรื่อง5เรื่องนะที่ได้พูดแล้วว่าตอนต้นเรื่อง5เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างคือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนจนก็ต้องเจอเรื่องอย่างนี้คนรวยก็ต้องเจอเรื่องอย่างนี้เศรษฐีก็ต้องเจอเรื่องอย่างนี้ยาจกก็ต้องเจอเรื่องอย่างนี้เจอเหมือนกันแต่ว่ามันมีท่าทีเวลาที่เจอการที่เราต้องเขาเรียกว่ามานั่งร้องไห้ตีอกชกตัวเสียใจบางคนถึงกระโดดตึกตายเพราะเราไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรพุทธศาสนาก็สอนว่าการที่เราจะเขาเรียกว่าพบเจอกับทุกข์ถ้าหากว่าเราได้รู้จักต้นเหตุของมันก็คือว่าต้นเหตุที่เกิดจากเรื่อง5เรื่องเนี่ยเราก็จะต้องคืออันดับแรกต้องศึกษาเรียนรู้ล่ะคือถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้แม้เราจะเป็นชาวพุทธบางทีเวลาที่เราเจอกับเรื่องทั้งหลายที่มันเป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์เราก็ไม่รู้วิธีที่จะแก้มันเพราะเราไม่รู้ว่าอันนี้คือตัวเหตุอันนี้คือตัวผลหรือว่าบางทีก็แก้ปัญหาอย่างผิดวิธีเพราะเราไม่รู้ว่าต้นเหตุของมันเกิดจากอะไรพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องเหตุเรื่องผลชัดเจนเรื่องทุกข์เรื่องตัวที่เป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ที่ชื่อว่าตัณหาพระเจ้าก็สอนว่าสิ่งที่เป็นมูลเหตุให้เกิดเรื่องความทุกข์เรื่องความทยานอยากทั้งหลายเนี่ยมันเป็นมูลเหตุอยากในเรื่องของสีสันเสียงข่าวของเครื่องใช้รถงามๆสวยๆบ้านสวยๆอะไรเหล่านี้สำหรับคนที่คือพอมีเมื่อสามารถที่จะตอบสนองมันได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าสำหรับคนที่เรื่องของเศรษฐกิจการเงินการทองมันยังค่อนข้างขัดสนอันนี้ก็จะเป็นตัวให้เกิดความทุกข์โดยเฉพาะความทุกข์ใจทั้งนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่มีตัวที่จะไปสนับสนุนให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาเพราะนั้นเวลาที่พบเจอกับเรื่องใดๆก็ตามเรื่อง5เรื่องนี้ในประมวลอยู่ใน5เรื่องนี้คือเรื่องรูปเรื่องรสเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงเรื่องสัมผัสเนี่ยมันจะออกไปเป็นวิทยุออกไปเป็นอาหารออกไปเป็นรสชาติกลิ่นน้ำหอมเสื้อผ้าอะไรที่มันสวยงามมันก็รวมอยู่ใน5เรื่องเนี่ยถ้าเราสามารถได้ศึกษาและสามารถทำความเข้าใจโอ้การที่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับต้องสืบเสาะแสวงหาชีวิตเกือบทั้งชีวิตหาความสุขไม่ได้เลยก็เพราะเราถูกบีบคั้นจากอำนาจของไอ้ความทยานอยากที่เรียกว่าตัณหานี่แหละดังนั้นมันก็มีวิธีข้อปฏิบัติที่จะทำให้เรื่องของความทยานอยากนี้เบาบางลงพระเจ้าสอนเลยว่าถ้าเราประสงค์จะให้ความทุกข์ที่มันบีบคั้นเราอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันเบาบางลงท่านบอกว่าวิธีแรกให้ใช้วิธีการกินซีสังวรนี่เป็นศัพท์เทคนิคและเป็นศัพท์ภาษาพระที่เราเรียนกันกินซีก็แปลว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ในกิจต่างๆตาเป็นใหญ่ในการดูเห็นไหม

นะหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการสูดกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเรื่อง5เรื่องเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่เราประสบพบกับสิ่งใดๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านไอ้ที่เรียกว่าอินทรีย์ในร่างกายของเราคือเรื่องของตาเรื่องของจมูกหูลิ้นกายใจเวลาเราฟังเพลงเพราะๆหรือเวลาเราได้ยินเสียงด่ามันก็ต้องผ่านมาทางหูหรือเข้ามาทางหูเวลาที่เราเห็นรูปที่มันทำให้เราจิตใจว่าหวามเห็นรูปที่มันประทุษร้ายจิตใจของเราก็ผ่านมาทางตาเวลาที่รสชาติอาหารที่มันดีเลิศทำให้เราละทิ้งมันไม่ได้เพราะมันต้องผ่านมาทางลิ้นพุทธเจ้าบอกว่าให้มีความระมัดระวังท่านใช้คำว่าสำรวมก็คือสังวรอินทรีย์สังวรคือให้ระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเมื่อเราต้องประสบพบเจอกับเรื่องอะไรเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสคือหลายคนเนี่ยไม่เคยมีความระมัดระวังในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเพราะนั้นตาบางทีก็นำไปสู่การตีกันนำไปสู่การเขาเรียกว่าทำร้ายกันในสังคมในยุคปัจจุบันยิ่งน่ากลัวเพราะว่าผู้คนจำนวนหนึ่งเริ่มมีจิตใจที่เหินห่างต่อศีลธรรมเมื่อใดก็ตามที่เราเหินห่างจากศีลธรรมศีลธรรมมันไม่รักษาเรานะมันมีพระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าบทหนึ่งบอกว่าธรรมโมหะเวลคติธรรมจาเรียงแปลว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเราศีลข้อแรกทำให้คนมีพฤติกรรมที่มีความระมัดระวังไม่ทำลายไม่ทำร้ายไม่ประหัตประหารซึ่งกันและกันถ้าคนในสังคมแต่ละคนเนี่ยถือศีลเพียงข้อเดียวข้อหนึ่งการฆ่ารันฟันแทงตีรันฟันแทงทำร้ายยกพวกตีกันเด็กอาชีวะไม่ยกพวกตีกันจบหมดเลยเพียงแค่มีศีลข้อหนึ่งข้อเดียวนะนี่คือความสำคัญของศีลแต่เมื่อใดก็ตามที่คนไม่เห็นความสำคัญของศีลเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวในสังคมลุกเป็นไฟโยมมีลูกผู้หญิงเวลาออกนอกบ้านเราก็เป็นห่วงมันทุกวันเพราะว่าไอ้คนที่มันเป็นผีหาซาตานมีจิตใจที่งดเว้นจากศีลข้อหนึ่งแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเด็กอาชีวะว่าเราไปรับศีลมาจากหลวงพ่อเพียงข้อเดียวนักเลงเกกมะเลเกมะเลอันธพาลกลางถนนไปรับศีลมาจากหลวงพ่อข้อเดียวโอ้สังคมปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขเพราะศีลรักษาฉะนั้นนี่คือตัวมูลเหตุที่ทำให้เราเขาเรียกว่าปลอดภัยจากความทุกข์หรือแม้มีทุกข์ก็น้อยลงกว่าที่มันเกิดขึ้นเพราะการที่เราไม่รักษาหรือไม่ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเมื่อเวลาที่พบเจอกับเรื่องใดๆฉะนั้นสรุปความว่าในข้อต้นนี้เรื่องของความทยานอยากทั้งในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความอยากได้อยากจะมีอยากจะเป็นนะซึ่งเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องประสบหรือจมอยู่ในห้วงของกองทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ไพศาลอาตมาเชื่อว่าผู้คนในสังคมในยุคปัจจุบันนี้เราไม่มีความขาดแคลนเราไม่มีความยากจนข้นแค้นแสนเข็ญเมื่อเปรียบเทียบกับคนในยุคโบราณความสะดวกสบายทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าพัฒนาการของมนุษย์นี่มันมากทำให้ชีวิตของคนส่วนมากเนี่ยอยู่ในความค่อนข้างสะดวกสบายฉะนั้นความทุกข์ความยากที่เกิดเพราะความขัดสนข้นแค้นเนี่ยมันไม่มากเทียบเท่ากับความทุกข์ของคนโบราณแต่การที่คนในยุคปัจจุบันนี้ต้องเขาเรียกว่าจมอยู่ในกองทุกข์ชนิดที่
งัดตัวเองไม่ขึ้นจากหล่มคือกองทุกข์นั้นก็เพราะว่าเราถูกอำนาจของความทยานอยากตอนนี้เรามีรถ1คันในบ้านไม่พอทั้งที่ความจริงรถก็ใช้ไม่ได้คุ้มหรอกแต่ว่าบางครั้งก็ต้องไปออกรถมาอีกคันทั้งที่เศรษฐกิจในบ้านมันก็ไม่พอที่จะทำให้เราสามารถออกรถได้แต่เราก็ไปออกรถมาออกรถมาแล้วเราก็ต้องส่งดอกถึงเดือนเราก็ต้องวิ่งหาเงินซึ่งมันไม่พออยู่แล้วเพื่อเอามาส่งอย่างนี้เป็นต้นหรือในหลายเรื่องหลายราวจริงๆไม่เพียงเฉพาะเรื่องรถคนในยุคปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าเราไม่ใช้สิ่งใดๆตามประโยชน์หลักหรือตามประโยชน์ความจำเป็นของสิ่งนั้นๆตามที่เหมาะตามที่ควรแต่ว่าความทยานอยากที่มันเกินกับฐานะเกินกับเศรษฐกิจเกินกับกำลังความสามารถในชีวิตของเราและในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็มามัดตัวเองให้หายใจไม่ออกอึดอัดเพราะถูกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกินกับความจำเป็นในชีวิตของเราและเกินความสามารถในกำลังของเรามาบีบรัดคอให้เราหายใจไม่ออกต้องจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอาตมาหวังว่าข้อคิดนะซึ่งเกิดจากการพูดคุยในรายการธรรมะวันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายบ้างแม้ว่าฟังดูจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะเรื่องเหล่านี้ถ้าคนไม่ใส่ใจคิดไม่มีทางคิดได้เลยแต่ว่านี่เป็นสาระเป็นพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าที่อาตมานำมาเสนอในช่วงเวลาสั้นๆในช่อง GMM ช่อง25ที่ท่านทั้งหลายรับชมอยู่ณขณะนี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแต่ญาติโยมท่านผู้ชมรายการทุกท่านขอให้สมบูรณ์ด้วยจตุรพิพิธภรณ์ชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกประการ

0: ธรรมโมหาเวรคติธรรมจาเรธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเรารายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสารธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระครูวินัยธรวิเชียรวชิรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและเจ้าคณะสิบช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์ความไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยนะเป็นบ่อเกิดที่ทำให้เราเนี่ยไม่กล้าจะทำไม่กล้าจะพูดไม่กล้าจะคิดก็เลยไม่เกิดความริเริ่มในเรื่องใหม่ในสิ่งใหม่วิธีการแก้ก็คือเราจะทำอะไรก็ตามต้องมีข้อมูลในเรื่องนั้นๆในอย่างสมบูรณ์นะถ้าเราไปทำในสิ่งที่เราไม่รู้โอกาสที่จะเคารพเคารพก็มีมากเพราะนั้นจะทำอะไรก็ตามเราจะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ถามว่าองค์ความรู้ที่เราจะได้เนี่ยเอามาจากไหนล่ะในติกนิบาตอังคุตตนิกายพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเลยว่าเหตุปัจจัยทำให้เราเกิดความรู้เนี่ยหนึ่งก็คือสุตตมยปัญญาเราต้องหาข้อมูลนะอย่าทำตัวเป็นคนหูตาอาภัพนะต้องมีคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆมาเป็นที่ปรึกษานะเปิดหูเปิดตากว้างไกลจากที่เราไม่รู้ก็จะสามารถทำให้เรารู้ได้นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเรากล่าวกันว่าพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะแต่ความเป็นอัจฉริยะที่พระองค์ทรงเป็นนั่นน่ะก็เกิดขึ้นจากการที่พระองค์ทรงหาท่านผู้รู้ในเรื่องนั้นๆนะมาเป็นที่ปรึกษาพระองค์เลยทรงรู้อะไรมากมายอย่างที่พวกเราได้ทราบกันนะอันนี้องค์ความรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็จากการที่เราเปิดหูเปิดตารับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งจากสื่อหรือจากคนนะคนที่เป็นสื่อนั่นก็จะช่วยทำให้เรามีความรู้สองจิตตามยปัญญาเมื่อเราได้ความรู้มาแล้วเราก็มาคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะในหลักพระศาสนาท่านใช้คำว่าโยนิโสมนสิการนะคิดด้วยอุบายแยบคายไม่ได้คิดตื้นๆแต่คิดลึกคิดลึกนะและสามภาวนามยปัญญาเราต้องทดลองนะนำสิ่งที่รู้นะมาทดลองก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรแบบพูดพลาดลงทุนชนิดที่เรียกว่าข้อมูลยังไม่พอมันต้องผ่านกระบวนการทดลองพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราเนี่ยพระองค์ทรงทดลองนะผู้จะทำยังไงที่ชาวเขาเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตจากปลูกฝิ่นมาเป็นปลูกพืชเมืองหนาวทรงทดลองก่อนนะทรงนำพืชเมืองหนาวเนี่ยไปปลูกก่อนจนกระทั่งมันออกดอกออกผลเนี่ยทรงได้ข้อมูลแล้วโอ้นี่อันนี้ไปได้แล้วเราไปที่พระตำหนักจินดาโรหฐานพระราชวังดุสิตนะที่ตรงข้ามกับสนามม้านางเลิ้งนะเลี้ยวขวานี่เป็นโรงเรียนจินดาเลี้ยวซ้ายนี่เป็นโครงการสมบูรณ์โครงการสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงการทดลองทั้งหมดเลยทำให้เข้าถึงองค์ความรู้นั้นอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเรามีความรู้อย่างสมบูรณ์แบบนะทั้งจากที่เราเก็บเกี่ยวข้อมูลทั้งจากสื่อและจากคนเนี่ยเรามาคิดวิเคราะห์ดูบานแยบคายไม่ได้คิดตื้นๆแต่คิดลึกนะและเรานำสิ่งที่เป็นข้อมูลนั้นอะมาสู่การปฏิบัติการในเชิงทดลองก่อนนำร่องก่อนดูความเป็นไปได้ก่อนในเชิงปฏิบัติว่าเป็นไปได้ไหมเมื่อเราได้ผลตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างมั่นอกมั่นใจนะทีนี้ก็มีความมั่นใจก็จะเลิกกลัวละไอ้ที่เรากลัวเนี่ยเพราะเราไม่รู้เราไม่มีข้อมูลเพียงพอบางทีบางครั้งบางคราเราก็จะถูกหลอกกันเนี่ยเพราะว่าข้อมูลไม่เพียงพอแต่กา การที่ไม่มีมิได้หมายความว่าจะไม่มีตลอดไปเราก็สร้างเหตุปัจจัยให้มีสิเราไม่รู้อะไรแล้วก็เข้าไปแสวงหาสิ่งที่เราไม่รู้นั้นให้เกิดความรู้เมื่อเรามีความรู้และความมั่นใจก็จะมาแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นอกมั่นใจคือมีความเข้าใจแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมั่นอกมั่นใจขอเจริญพร
0: จิตบริสุทธิ์

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับต๊อกอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคา
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขา

0: ็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
1: ้
0: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
2: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
0: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
2: อ
0: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
2: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
0: เยอะมาก
2: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
0: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
2: ว้าวว
0: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
2: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
0: ราคาดีมากเลยอะ
2: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
0: ม
2: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
0: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
2: ปิวไปแล้ว
0: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
2: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริง
0: ๆเอาจริง
2: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
0: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
2: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
2: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกัน อยากให้ทานให้ครบอย่างอ่ะอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
2: ๆ
0: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทแครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
2: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้
2: ไม่กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
0: ี
2: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
2: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
2: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด

0: คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก
1: ็
0: ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
1: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากแล้วตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้าดิบ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าขี้น่าเกียจ
1: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7 แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
2: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
1: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
2: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
1: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
2: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
1: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10 เมตรเลยจ้า
2: จริงอ่ะ
1: ดูดิ

0: าดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: หน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ดันนู้นเปียกเลย
1: ไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลอะกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันเนี้ย
1: ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันเนี้ยสายยางมันทำไม่ได้เนาะ
1: ใช่
0: เอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ
0: ่
1: ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: สะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉี
0: ดตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อันนี
0: ้อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะแชมพูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิด แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม
0: ่นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน
1: ่
0: ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเน
1: ี่
0: ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อม
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: ดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะจ๊
1: ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
2: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
2: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
2: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วย

0: ้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: อกว่าถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนเตาสักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบแปดลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่างนี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: นะครับชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นมั้ยขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็ว

0: ้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลม ไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: ที่แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะคร
1: ับ จ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิเธอหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหม
1: ทำอาหารต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างหนึ่งว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริงๆ
0: เตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจอดแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน 1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊แป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแม็กกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ที่สุดของบุญชีวิตการได้เข้าไปในองค์พระธาตุพนมพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่คนไทยทั้ง

0: ประเทศสัตว์ป่า
1: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณชั้น3นะฮะเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุนะครับ
0: พระพุทธรูปสุดทึ่งสร้างจากขี้วัวทั้งองค์มอเตอร์ไซค์แต่งแบบนี้มีคันเดียวในโลก
2: นี่ก็หม้อฝาหม้ออันนี้เรียกว่ารถอะไรนะครับ
3: รถหม้อ
0: สุดจะน่ารักนักวิ่ง4ขาหมูมาราธอนไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนมเลยก็ว่าได้ที่นี่ก็คือพระธาตุพนมนั่นเองครับหลายคนกล่าวเอาไว้นะครับว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมากราบไหว้พระธาตุพนมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ให้ได้นั่นก็เพราะว่าภายในเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุนั่นเองครับกระดูกบริเวณส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้านั่นเองครับเปรียบเสมือนกับว่าการที่เราได้มากราบไหว้พระอุรังคธาตุเหมือนกับเราได้มากราบไหว้หัวใจของพระพุทธเจ้านั่นเองครับ
1: พระธาตุพนมพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดของจังหวัดนครพนมและสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์500องค์ที่ได้นำพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุแห่งนี้ลักษณะองค์พระธาตุพนมเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐสูง53เมตร60เซนติเมตรยอดฉัตรทองคำน้ำหนัก110กิโลกรัมนับเป็นสถานที่สำคัญอันล้ำค่าทางพุทธศาสนาที่ควรค่าแก่การมาสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับ
0: และวันนี้ครับเราก็ได้รับความเมตตาจากพระครูพนมปีชากรนะครับเลขานุการและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมแห่งนี้ครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ต่างๆกับเราในวันนี้ครับนมัสการครับพระครูครับ
2: พระธาตุพนมนี้สร้างขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.8
0: ครับ
2: โดยท่านพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานในการสร้างพระธาตุพนม
0: ครับผม
2: ในครั้งนั้นก็มีการอัญเชิญเจ้าพญาทั้ง5หัวเมืองนครมาร่วมกันสร้างพระธาตุโดยแบ่งหน้าที่กันมีพญาจุรณีพรหมทัตพญาอินทรปัฏนครพญานันทเสนพญาคำแดงซึ่งทั้ง5ท่านเนี่ยล้วนแต่เป็นเจ้าพระยาที่มาจากเจ้าเมืองต่าง
0: ๆครับ
2: มาจากกัมพูชาบ้างมาจากเวียดนามบ้างมาจากลาวบ้างแล้วก็ในพื้นเพชรที่นครพนมนี่เองวิธีการสร้างเนี่ยโบราณในสมัยโบราณเขาจะเอาดินแดงมาปั้นให้เป็นก้อนอิฐเท่า1ฝ่ามือมหากัสสปะโดยเอาฝ่ามือมหากัสสปะนี้เป็นเกณฑ
0: ์
2: ว่าเวลาจะปั้นดินแดงมาสร้างพระธาตุเนี่ยต้องให้มีกว้างเท่านี้
0: เท่าหนึ่ง
2: เอาฝ่ามือท่านแล้วก็แบ่งหน้าที่กันในจำนวนเจ้าพญาทั้ง5นี้แบ่งกันคนละทิศคนละทิศคนละทิศก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ทิศแล้วก็เจ้าเมืองที่อยู่ณตรงนี้มรุขนครก็จะสร้างครอบข้างบนเอาไว
0: ้ครับ
2: อันนี้คือการสร้างครั้งแรกส
0: ู
2: ง8วากว้าง8วาบรรจุพระอุรังคธาตุไว้ข้างในองค์เจดีย์พระธาตุพนมนี้8องค์ด้วยกันหลังจากนั้นก็ปีพ.ศ.500ท่านพญาสุมิตรธรรมวงศาเจ้าเมืองมรุขนครท่านก็มาบูรณะพระธาตุพนมเพิ่มความสูงขึ้นไปอีกจากสูงเดิม8วาให้เป็น24เมตรจนถึงปีพ.ศ.2233ท่านเจ้าราชครูหลวงพลสเม็กจากนครเวียงจันทร์ท่านเป็นสังฆราชมาบูรณะพระธาตุพนมก็เพิ่มความสูงขึ้นไปอีกจากเดิม24เมตรให้เป็น47เมตร
0: แต่ฐานยังเท่าเดิมใช่ไหม
2: ฐานเท่าเดิมอยู่เจริญพรต่อจากนั้นพ.ศ.2483
0: ครับ
2: รัฐบาลยุคนั้นก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายหลวงวิจิตรวาทการอธิบดีกรมศิลป์มาทำการบูรณะพระธาตุพนมก็เพิ่มความสูงขึ้นไปอีกนะ
0: ครับ
2: จากเดิมเราเห็น47เมตรต่อจากเมื่อกี้ขึ้นเป็น57เมตรต่อจากที่รัฐบาลบูรณะแล้วนี่ปี83ช่วงระยะเวลาหลายปีผ่านมาจนถึงมาพ.ศ.2518พระธาตุพนมก็ล้มลงมาทั้งองค์คือพระธาตุพนมนี้จะมีเทวดารักษาอยู่ตอนพระธาตุพนมล้มนี่ญาติโยมก็เก็บหยิบไปอยากจะบูชาอิฐก้อนไหนที่มองดูแล้วยังคงสภาพสวยงามที่ยังมีเจริญพรที่ยังมีลวดลายพระธาตุพนมอยู
0: ่
2: ก็จะมาสร้างองค์ปัจจุบันนี้ครับถ้าเรามองดูพระธาตุพนมโยมมองดูนะลักษณะลวดสวดทรงต่างๆยังคงไว้ซึ่งอาณาจักร
0: อ
2: าณาจ
0: ัก
2: รเจริญพรฐานนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าที่เป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งเนี่ยอันนี้คือเป็นอาณาจักรจามจามนี่เป็นอาณาจักรของเวียดนาม
0: อ๋อเวียดนาม
2: เจริญพรเพราะในการสร้างพระธาตุพนมเริ่มแรกที่เจ้าพญาทั้ง5มาสร้างน
0: ี่
2: มีมาจากเวียดนามมาจากกัมพูชามาจากลาวเพราะฉะนั้นศิลปะทุกอย่างยังคงอยู่ในพระธาตุพนมเหมือนเดิม
0: อีกหนึ่งสิ่งครับพระครูครับเป็นเอกลักษณ์ของพระธาตุพนมเลยนะฮะก็คือบริเวณตรงกลางด้านบนนู้นฮะสีทองที่ผมจะเห็นมันก็เป็น5 4 3 2 1ที่ค่อยๆไล่กันเป็นลำดับอันนั้นคืออะไรครับพระครูคร
2: ับอันนั้นเป็นเครือบัว
0: เครือบัว
2: เจริญพรบัวเป็นดอกบัวที่ใช้ในการบูชาพระพุทธเจ้า

0: ี้ครับคือสถูปอิฐดั้งเดิมนะครับของพระธาตุพนม
1: พอพระธาตุพนมล้มเศษอิฐเหล่านี้เยอะมาก
0: ครับ
1: ที่ยังสมบูรณ์ที่ยังเป็นก้อนสมบูรณ์อยู่พอที่จะมากรอบสถูปนี้ได้ก็มากรอบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสถูปอิฐพระธาตุโดยเอาทรงเดิมของพระธาตุพนมเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.8
0: พระครูครับแต่ผมทราบมาว่าทางวัดเนี่ยไม่ได้เก็บแค่ในส่วนของอิฐเก่าของพระธาตุพนมดั้งเดิมแต่มีของสำคัญเหมือนกันคืออะไรครับพระครูครับ
1: ฉัตรพระธาตุพนม
0: เป็น
1: ฉ
0: ั
1: ตรเจริญพรเป็นฉัตร5ชั้นเป็นฉัตรเงินซึ่งฉัตรนี้ตอนนี้ทางวัดพระธาตุพนมได้เก็บเอาไว้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุพนม

อนที่เราจะได้ไปเห็นยอดฉัตรดั้งเดิมของพระธาตุพนมนั้นตอนนี้เรามาชมความน่าทึ่งของพระพุทธรูปที่ไม่ได้หล่อจากวัสดุทั่วไปไม่ได้หล่อจากสำริดและไม่ได้หล่อจากทองเหลืองครับคุณผู้ชมแต่จะทำขึ้นจากวัสดุอะไรนั้นพี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดสุโขทัยครับ

0: แม่เป็นวิปครีมกันเลยทีเดียวกลิ่นมันแบบสดๆใหม่ๆเลยฮะที่เห็นผมเนี่ยมาเก็บขี้วัวหรือว่ามูลวัววันนี้ฮะคือผมเนี่ยจะต้องเก็บวัตถุดิบหลักเอาไปสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่วิเชษฐ
1: ์ครับผม
0: มูลวัวหรือว่าขี้วัวเนี่ยที่เขาเอาไปทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือเขาเอาไปทำอะไรอ่ะพี
2: ่นำไปทำพระพุทธรูปครับ
0: ฮะพระพุทธรูป
3: ฟังแล้วแทบไม่อยากจะเชื่อเลยล่ะครับจะเป็นไปได้ยังไงที่จะนำขี้วัวมาสร้างเป็นพระพุทธรูปแต่มันก็เป็นไปแล้วและวันนี้เราบุกมาที่โรงหล่อพระบุญมาสินจังหวัดสุโขทัยที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงหล่อพระแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงอนุรักษ์วิธีการปั้นพระพุทธรูปในรูปแบบโบราณโดยใช้ขี้วัวเป็นส่วนผสมแค่ฟังแล้วก็ทึ่งแล้วใช่ไหมล่ะครับ
0: มันใช่เหรอฮะคือเอาขี้วัวหรือว่ามูลวัวเนี่ยเอาไปเป็นส่วนผสมหลักในการทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้คนมากราบไหว
2: ้ส่วนตรงนี้แหละครับมันเป็นแนวความคิดของคนโบราณช่างสมัยก่อนนะครับเพราะว่าพวกปูนพวกอะไรเนี่ยตอนนั้นยังไม่ค่อยมีการทนความร้อนการแตกมูลวัวจะทนได้ดีมูลวัวที่ดีจะต้องเป็นผายครั้งแรกของวัวตอนเช้าตู่นั่นคือมูลวัวเกรดเอเลยล่ะครับ
0: แบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือแบบมันจะเนียนแบบนี้มันจะไม่มีเศษอะไรแบบที
2: ่
0: เป็นเศษอย่างอื่น
2: มันจะไม่หยาบนะครับดูสังเกตเห็นเลยครับมันจะนวล
0: คนละเนื้อเลย
2: คือหนึ่งทำให้ผิวของพระพุทธรูปเนี่ยเกลี้ยงนะครับเราถึงต้องใช้มูลที่ละเอียด
0: ครับผม
2: นะครับถ้าหยาบอย่างนี้แล้วเวลาเราไปใช้เนี่ยผิวขององค์พระจะไม่เกลี้ยงจะพุน
0: ครับ
2: นะครับจะเป็นเม็ดไม่สวยนะครับเดี๋ยวเรานำไปเข้ากระบวนการในการทำพระพุทธรูปกัน
3: ผมก็เพิ่งรู้ว่ากี้วัวเนี่ยแหละครับที่เป็นเคล็ดลับสุดยอดส่วนผสมในการหล่อพระพุทธรูปแบบโบราณฉบับสุโขทัยสำหรับคุณสมบัติของขี้วัวที่จะนำไปปั้นเป็นพระพุทธรูปต้องเป็นแบบสดๆและต้องเป็นวัวที่กินหญ้าเท่านั้นครับจะทำให้ได้มูลสีเขียวและถ้าจะให้ดีต้องเก็บตอนเช้าแต่ถ้าเป็นวัวที่ปล่อยให้เดินหากินตามทุ่งนาแบบนี้มันจะกินทุกอย่างดังนั้นขี้วัวจะมีสิ่งอื่นเจือปนออกมาด้วยไม่สามารถนำไปเป็นส่วนผสมสำหรับปั้นพระพุทธรูปได้ครับ
4: ยังวัวมาตั้งนานก็เพิ่งรู้วันนี้

0: เนี่ยครับว่าเอาขี้วัวเนี่ยไปทำพระเป็นรูปปั้นไปทำสิ่งที่กราบไหว้ก็แปลกดีครับ
1: มันก็ไม่เป็นไรครับก็ขี้วัวมันก็ให้คุณเราอยู่แล้วเนาะมันก็ดีเหมือนกันถ้าจะไปทำพระให้มาเก็บได้ตลอดเลยครับ
2: โรงหล่อพระบุญมาสินถือเป็นโรงหล่อพระเก่าแก่ที่สืบทอดเคล็ดลับวิชาการปั้นพระพุทธรูปจากขี้วัวจากรุ่นพ่อสู่ลูกไปถึงรุ่นหลานครับอนุรักษ์ให้คนไทยได้ดูกันต่อไปซึ่งก็ไม่ได้ห่วงวิชานะครับใครจะนำไปทำตามก็ได้ไม่ยากโดยนำขี้วัวมาผสมน้ำแล้วก็กรองให้เหลือแต่น้ำขี้วัวเข้มข้นแล้วก็นำไปหมักไว้หนึ่งคืนหลังจากนั้นก็นำมาผสมกับดินจอมปลวกแกลบแดงแกลบดำโขกทุกอย่างให้เข้ากันตำตำตำตำให้เนื้อดินเป็นเนื้อเดียวกันครับจนเหนียวระหว่างตำนี้ก็ต้องเติมน้ำมูลวัวไปด้วยเพื่อให้ไม่แห้งจนเกินไป
3: ทำไมต้องเป็นดินจอมปลวก
4: ผมว่ามันเป็นดินบริสุทธิ์นะครับปลวกเขาเอามาทำรังเขาเนี่ยนะครับพวกกวดพวกอะไรมันจะไม่ค่อยมีประเด็นสำคัญก็คือน้ำลายหรือเยี่ยวของปลวกนะครับตรงนั้นนะครับมันมีความเหนียวมันมีความละเอียดกว่าดินทั่วไปเวลาเราตำเวลาเรานวดขึ้นรูปเนี่ยมันจะนุ่ม
3: วิธีการแบบนี้ทำไมมันไม่มีคนทำกันนะฮะ
4: คือกระบวนการมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับมันล่าช้าแต่ผมเพราะว่าน่าก็น่าจะยังมีผู้ที่ทำแบบนี้อยู
3: ่
4: นะครับแต่ก็น่าจะน้อยนะครับผมดูแล้วผมเสียดายนะครับอยากให้ชนรุ่นหลังให้คนรุ่นหลังเขาได้เรียนรู้ตรงนี้
2: เมื่อโขกจนได้ดินผสมขี้วัวที่เหนียวจนได้ที่ก็นำมาปั้นขึ้นรูปองค์พระซึ่งจะปั้นโดยไม่มีแบบหรือแม่พิมพ์ปั้นไปก็ต้องใช้น้ำขี้วัวที่กรองแล้วมาทาไปด้วยครับแหมส่วนเคล็ดลับที่นำขี้วัวมาเป็นส่วนผสมนั้นเพราะว่าในขี้วัวจะมีเมือกที่ช่วยให้ดินประสานกันและจะได้ไม่เกิดการแตกตัวในขณะปั้นและกระเทาะออกมาครับจะได้องค์พระที่สวยคมชัดและเมื่อปั้นเสร็จก็หุ้มองค์พระด้วยขี้ผึ้งทับอีกทีพร้อมกับใช้แปรงทาน้ำขี้วัวเคลือบไปด้วยประมาณ 7-8 รอบแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งเมื่อเข้าโรงหล่อพระกระเทาะออกมาแล้วก็จะได้พระพุทธรูปขี้วัวที่มีลักษณะงดงามผิวของเนื้อโลหะนี้เนียนเกลี้ยงดูขลังเหมือนของเก่าที่มีอายุหลายร้อยปีเห็นแล้วก็น่าทึ่งจริงๆแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือพระพุทธรูปที่มีส่วนผสมมาจากขี้วัว
4: ฝากไว้นะครับศิลปะแบบช่างชาวบ้านฝีมือแบบสุโขทัยที่สร้างจากขี้วัวนะครับผมอยากให้อยู่คู่กับประเทศชาติของเรา
3: และนี่คือหนึ่งเรื่องทึ่งนะครับพระพุทธรูปขี้วัวนะครับนี่คือมรดกแล้วก็ศิลปะที่เราควรอนุรักษ์ไว้ครับไทยทึ่งวู
2: ้ช่วงหน้ามอเตอร์ไซค์แต่งแบบนี้มีคันเดียวในโลก
5: นี่ก็หม้อฝาหม้ออันนี้เรียกว่ารถอะไรนะครับ
6: รถหม้อ
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
7: ์สวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: ค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
7: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
8: ้
7: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
8: ลดอ่ะ
7: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
8: ต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
7: โอ้นี่ชอบ
8: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
7: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมาก
8: น
7: ะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
8: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
7: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
8: ้
7: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
8: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงนี้ตักได้หลายถ้วยเลย
7: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
8: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลย

0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไงเขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: คุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: ใครดูอยู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี
0: ้
1: ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบครัวเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบ
1: ที่ยังไงอ
0: ันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ถุงแกงถุงแน่ๆ
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: เว้ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะทั้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่
0: อ
1: นย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: กติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อด้ามสามไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขา
1: ให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเนี่ยไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ทำไมเปิด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

เรายังคงอยู่กันที่วัดพระธาตุพนมนะครับและเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะฉัตรดั้งเดิมของพระธาตุพนมนะฮะองค์ที่ล้มลงมานั่นเองครับผมแต่นอกจากฉัตรดั้งเดิมนะครับภายในนั้นยังเก็บรวบรวมสิ่งของนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธาตุพนมเช่นเดียวกันนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ

0: ที่ชมอยู่เนี้ยนะที่เห็นอยู่เนี้ยก็คือยอดพระธาตุพนมองค์เดิม
1: ครับ
0: ในสมัยพ.ศ. 2233ที่เจ้าราชครูหลวงพลสเม็กท่านมาบูรณพระธาต
1: ุครับผม
0: ก็ได้นำเอาเหล็กไหลหรือเหล็กเปียกเป็นโลหะชนิดหนึ่งนำมาจากประเทศลาวมาหลอมเหมือนกับทำเหล็กน้ำพีที่จังหวัดอุตรดิตถ
1: ์
0: เป็นก้อนอิฐเนี่ยแล้วก็เอามาหลอมโดยใช้ความร้อนหลอมแล้วก็ให้เป็นแผ่นแล้วก็มาหุ้มพระธาตุพนมเอาไว้สูง47เมตรเพราะยุคนั้นเนี่ยจะสร้างอะไรก็ตามที่สูงจากพื้นดินนี้ขึ้นไปเนี่ยป้องกันไอ้ฟ้าผ่าทั้งหลายแหล่เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ต้องใช้เหล็กเปียกนี้ซึ่งเอามาจาก
1: ถือว่าเป็นสายล่อฟ้า
0: เจริญพรเอามาจากภูเขาควายประเทศลาวพอพระธาตุพนมล้มเนี่ยหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดท่านก็พบยอดตรงนี้เนื่องจากรัฐบาลเขาสร้างใหม่หมดเลยก็เลยไม่ได้ใช้ยอดตรงนี้ก็นำมาประดิษฐานไว้ให้ญาติโยมที่มานมัสการพระธาตุได้มานมัสการอีกครั้งหนึ่ง

0: พระครูครับแต่ผมทราบนะครับว่ายังมีของที่มีความสำคัญย
1: ิ
0: ่งกว่ายอดพระธาตุ
1: เจริญพร
0: คืออะไรครับพระครูครับ
1: พระอูบพระธาตุพนม
0: พระอูบพระธาตุพนม
1: เป็นพระอูบสี่เหลี่ยมที่บรรจุพระอุรังคธาตุซึ่งตรงนี้สำคัญมากท่านใดที่มานมัสการพระธาตุพนมอย่าลืมต้องมาชม
0: ให้ได้กันสักหน่อย
1: เจริญพร
0: อยากเห็นแล้วครับพระครูครับอยู่ด้านใน
1: เจริญพร
0: ครับ
1: นอกจากที่เราจะได้นมัสการยอดพระธาตุพนมองค์เดิมเมื่อกี
0: ้
1: สิ่งหนึ่งที่พระครูอยากจะให้คณะเราได้เห็นนั่นก็คือพระอูบสำริดเป็นพระอูบที่บรรจุพระอุรังคธาตุที่ค้นพบในปีพ.ศ.2518หลังจากที่พระธาตุพนมล้มซึ่งซ่อนอยู่ในยอดพระธาตุพนมองค์เดิมเมื่อกี้เป็นชั้นลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งชั้นสุดท้ายในพระอูบสำริดนี้เปิดฝาเข้าไป
0: ครับผม
1: ก็จะเป็นพระอุรังคธาตุที่อยู่ในพระอกทองคำ8ชั้น

0: เอาละครับมาถึงจุดนี้ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดพิพิธภัณฑ์ของวัดนี่ก็จะรวบรวมสิ่งของมีค่าต่างๆในพระธาตุพนมตอนพระธาตุพนมล้มทั้งหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นโยมดูภาพข้างบนนะอันนี้เรียกว่าภูกำพร้าหรือภาษาบาลีเขาเรียกว่ากัปนคีรีภูกำพร้าก็คือเป็นภูเดียว
1: ครับ
0: โดดๆก็สร้างพระธาตุพนมอยู่บนภูแห่งนี้นอกจากนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นนั่นก็คือวัตถุมงคลต่างๆของพระธาตุพนมในขณะที่ล้มมากมายมหาศาลโดยทางกรมศิลป์เป็นผู้มาดูให้
1: ครับ
0: แล้วก็ทำการบันทึกนะครับแต่ละองค์สร้างปีไหนพศไหนค้นพบอย่างไรตำแหน่งที่เท่าไหร่จะมีบันทึกไว้อยู่
1: แล้วก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนที่จะมีการสร้างพระธาตุพนมองค์ดั้งเดิมนะฮะบนยอดภูกำพร้าเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรฮะทำไมถึงได้เลือกจุดตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ในการสร้างพระธาต
0: ุเจริญพรครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าก่อนที่จะมาสร้างพระธาตุพนมตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยเสด็จอยู่ที่ประเทศลาวก่อน
1: ครับ
0: เรียกว่าพระธาตุอิงหังพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระมหากัสสปะว่าหลังจากที่ปรินิพพานแล้วให้นำเอาพระอุรังคธาตุของพระองค์นี้มาบรรจุเอาไว้ณที่ตรงนี้นั่นก็คือภูกำพร้าแห่งนี้หลังจากพระเจ้าปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปะผู้ที่ได้รับคำสั่งก็นำเอาพระอุรังคธาตุมาประดิษฐานไว้ณที่จุดนี้
1: อ๋อจึงเป็นที่มา
0: เจริญพร
1: ทำให้มีการสร้างพระธาต
0: ุ
1: ที่ภูกำพร้าแห่งนี
0: ้สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คณะเราได้พบนั่นก็คือฉัตร
1: ครับ
0: ฉัตรพระธาตุพนมองค์เดิมหลังจากที่ท่านเจ้าราชคูหลวงพลสเมกเป็นสังฆราชลาวเนี่ยท่านได้มาบูรณะพระธาตุพนมปี2233
1: ครับ
0: ก็ได้สร้างฉัตรเอาไว้นะครับฉัตรนี้เรียกว่าฉัตรเงิน
1: ครับผม
0: หรือศัพท์ภาษาบาลีเขาเรียกว่าเสตฉัตรตังเป็นฉัตรเก่าของพระธาตุพนมเลย
1: ที่อยู่ในตู้ด้านหลังใช่ไหมครับพระครูครับเรียกว่าฉัตรเงิน
0: เจริญพร
1: แต่ทำไมเป็นสีทองอะครับ
0: ในครั้งที่ถวายตอนนั้นนี่ในประวัตินะในประวัติเนื่องจากว่าตอนถวายนี่เป็นฉัตรเงินเนื่องจากว่าเก็บไว้นานๆก็เปลี่ยนสภาพสีตรงนั้นเปลี่ยนสภาพสีจริงๆเนี่ยเป็นเงินเนื้อฉัตรจะเห็นออกเป็นสีขาว
1: ใช่ใช่ๆตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกดีแต่ที่แน่ๆนะฮะนี่แหละคือฉัตรดั้งเดิมของพระธาตุพนมนะฮะแน่นอนนะครับคุณผู้ชมรายการไทยทึ่งของเรามาที่วัดพระธาตุพนมทั้งทีนะครับเราไม่ได้มาพาคุณผู้ชมมาแค่ดูไฮไลท์ดูของที่มีค่าอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้ครับเราได้รับเกียรติอันสูงสุดนะครับจะได้เข้าไปชมภายในพระธาตุพนมด้วยเช่นเดียวกันรอดูให้ดีๆนะครับว่าภายในพระธาตุพนมเนี่ยจะมีอะไรให้เห็นกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับ
0: เชิญพรครับ
1: เอาละครับก่อนที่เราจะไปชมความน่าทึ่งภายในองค์พระธาตุพนมกันนะฮะตอนนี้ผมมีเรื่องราวน่าทึ่งที่เกี่ยวกับไอเดียของนักประดิษฐ์ท่านหนึ่งครับที่เขาได้เนรมิตมอเตอร์ไซค์ธรรมดาคันหนึ่งให้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีเพียงแค่คันเดียวในโลกครับคุณผู้ชมหน้าตาจะน่าทึ่งขนาดไหนกายจะพาเราไปชมกันที่จังหวัดอ่างทองครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทองจังหวัดอ่างทองนะครับผมพี่ครับถ้าพี่จะแต่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่จะใช้วิธีอะไรครับ
2: แต่งล้อแม็กครับ
1: ใส่ล้อแม็ก
2: ใส่ล้อแม็ก
1: แต่งท่อนะ
2: ครับ
1: แล้วก็โหลดต่ำ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมครับเป็นผมก็จะทำแบบพี่นี่แหละครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยมีชายอยู่หนึ่งคนแต่งรถที่แปลกและน่าทึ่งกว่านั้นครับอุปกรณ์ที่เขาเอามาแต่งรถนะครับนั่นก็คือหม้อครับผมยังงงอยู่เลยว่าจะเอามาแต่งยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับ
3: ชุดแต่งรถมอเตอร์ไซค์มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก็เพิ่งจะเคยเห็นรถลุงจุ้ยนี่แหละครับที่ตกแต่งไปด้วยหม้อที่เราใช้ต้มแกงทำอาหารดีๆนี่เองแต่หรือว่าจริงๆแล้วคุณลุงจุ้ยแกเป็นพ่อค้าขายข้าวขายอาหารเลยนำหม้อมาแต่งรถผมว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์คันเดียวในโลกซะละมั้งแหมที่ประดับไปด้วยเครื่องครัวถ้วยถังกระมังหม้อใครเห็นเป็นต้องงงว่าลุงแกคิดได้ยังไงกับการแต่งรถด้วยวิธีนี้ความสวยงามความเท่มันอยู่ตรงไหนครับลุงจุ้ย
1: ลุงนี่ก็หม้อฟ้าหม้อลุงมีไอเดียอะไรครับถึงได้มาแบบ เริ่มเอาหม้อมาแต่งอะไรเงี้ย
4: เราชอบรูปร่างทรงกลมบางทีเราใส่ของมันจะได้ไม่ล้มไม่อะไรหลักมันจะดี
1: เราเน้นใช้งานร้านนั้น
4: เน้นใช้งานให้ยาวที่สุดมันไม่ผุมันจะสแตนเลส
1: ลุงไปเอาหม้อมาจากไหนครับเนี่ย
4: ซื้อมาครับ
1: ซื้อ
4: เกือบจะรัดกันเมื่อวัน
1: เฮ้ยไม่ดีอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีทั้งหมดของรถเนี่ยคุณลุงหมดเงินไปเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณ40,000กว่าไม่รวมรถ
1: 40,000กว่าบาทคุณลุงซื้อรถใหม่ได้เลยนะครับเนี่ยคุณลุงมีแพลนแบบจะแต่งอีกไหมครับ
4: แล้วแต่ถ้าไปเจอส่วนประกอบที่ซื้อสวยพอใจกันส่วนมากก็หยิบพวกวัสดุตามนี้แล้วก็มานั่งทำ
1: ก็คือข้างหลังนี่เลยถ้าสมมติผมจะเอาเนี่ยแต่งได้ไหม
4: อันนี้ก็ต้องอยู่ตรงท้ายถึงจะเท่
1: อยู่ตรงท้ายอ่ะครับถึงจะเท
3: ่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้มีชื่อว่ารถหม้อที่เรียกแบบนี้ก็คงจะเรียกเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับซึ่งหม้อที่นำมาใช้แต่งรถต้องเป็นหม้อสแตนเลสเท่านั้นเพราะว่าทนทานไม่ขึ้นสนิมทั้งใบเล็กใบใหญ่ทุกชิ้นแกคิดแล้วก็ประดิษฐ์ด้วยตัวเองครับนำเครื่องครัวจานชามปิ่นโตแล้วก็หม้อมาติดตั้งโดยเฉพาะเครื่องเสียงชิ้นนี้แปลกสุดๆดัดแปลงหม้อสแตนเลสเป็นลำโพงแถมเสียงดีเสียงดังกระหึ่มเลยทีเดียวแม
1: ่ครับฟังไม่อยู่นิ่งไม่ได้ฮะมันไม่ต่างจากลำโพงเลยนะครับคุณผู้ชมแล้ว
4: บางคนเขาใช้ชอบเปิดให้ฟัง
1: ชอบ
4: ขอสองเพลงสามเพลงเราง่ายหรอ
1: มาขอกล้วยลุงกินแล้วก็ขอเพลงหน่อยนั่นทำไมผมรู้จัก
3: รถหม้อของแกด้านหลังยังมีหม้อใบใหญ่ไว้เป็นที่เก็บสัมภาระใส่ผลไม้น้ำเย็นหรือแม้กระทั่งใส่ถังแก๊สก็ใส่มาแล้วล่ะครับ
1: อันนี้เอาไว
4: ้ก็แจก
1: ก็แจกกล้วยก็แจกน้ำมันก็แจก
3: เห็นเป็นมอเตอร์ไซค์หลุดโลกแบบนี้แต่ประโยชน์ใช้สอยดีนะครับ

0: 2นี่มันน่าคุ้นๆครับ
1: แก้ปวดท้องได
2: ้ผิวเรียบผนังไม่ขนาดไม่ใช่คุณลุงอันนี้มันไม่ใช่แล้ว
3: อันนี้ลุงว่าใช่เองหรือว่ายังไง
1: ส่วนมากเพื่อนจะขออ
3: ๋อเพื่อนจะขอแบบ
1: เขาจะถามว่าถ้ามีไม่ครบขาดอย่างนึงผมก็ต้องเตรียมไว
3: ้อ๋อ
0: นอกจากจะนำหม้อและเครื่องครัวมาแต่งเป็นรถว่าแปลกแล้วครับยังมีแปลกกว่านั้นอีกเพราะว่าแกยังมีเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำมาติดที่รถรอบคันครับแหมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้คุ้มครองเวลาขับขี่ให้ปลอดภัยมีทั้งฮกลกซิ่วของจีนของไทยก็มีกุมารทองท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่หลิว แต่เยอะขนาดนี้เวลาเกิดอะไรขึ้นมาองค์ไหนจะช่วยก่อนล่ะครับเนี่ย ถ้าเกี่ยงกันช่วยแล้วก็อู้แย่แน่เลยล่ะครับลุงจุ้ย
3: คุณผู้ชมครับหนักมากเลยครับผมมันขับบิ๊กไบค์เลยอะ
0: จากมอเตอร์ไซค์ธรรมดาธรรมดาครับเมื่อมาถึงมือลุงจุ้ยแกดัดแปลงตกแต่งตามไอเดียของตัวเองแถมเพิ่มสีสันด้วยเครื่องเสียงแล้วก็แสงไฟรอบคันแม่เท่แบบไม่แคร์สายตาใครเลยจริง
3: ๆการที่ลุงขับรถอย่างนี้เนี่ยมีคนเคยว่าคุณลุงแบบเพี้ยนหรือว่าบ้าไหมครับผ
1: มก็มีอยู่ทุกวัน
3: มีทุกวันเลยครับ
1: ที่ว่าไม่เต็ม
3: 50%
1: ส่วนมากคนไม่รู้จักเลยเขาก็ต้องว่า
3: แต่ถ้ามารู้จักคุณลุงจริงๆเนี่ย
1: ถ้ารู้จักแล้วจะเข้าใจ
3: ว่า
1: ไม่ใช่อย่างที่คิด
3: ก็แค่เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับผม
0: แต่จริงๆแล้วครับลุงจุ้ยครับแกมีอาชีพขับรถบรรทุก10ล้อครับวันไหนว่างจากการทำงานแกก็จะแปลงร่างเป็นจิตอาสาขับรถหม้อคู่ใจไปตามตลาดคอยตระเวนดูแลความเรียบร้อยในเมืองทั้งกลางวันกลางคืนแถมหากใครมีเรื่องเดือดร้อนครับก็เรียกลุงจุ้ยได้เลยนะครับตลอดเวลาแหมแถมใจดีเพราะว่าในหม้อด้านหลังรถจะเต็มไปด้วยน้ำดื่มเย็นๆใช้เงินส่วนตัวซื้อ

0: ายคนอาจจะมองว่าแกแปลกๆเพี้ยนๆนะครับแต่จากที่ผมได้สัมผัสมาเนี่ยคนทั้งตลาดบอกว่าแกเป็นคนที่นิสัยดีมากๆครับผมมอเตอร์ไซค์มอไทยทึ่ง
1: ช่วงหน้าที่สุดของบุญชีวิตการได้เข้าไปในองค์พระธาตุพนมพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่คนไทยทั้งประเทศศรัทธา
2: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณชั้น3นะฮะเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุนะครับ
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
3: ์ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษไอ้แจ็ค
4: ผิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
3: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
5: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
6: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
7: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี้
6: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
14: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
15: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่ง
17: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
17: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
18: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน5594เหรียญ
18: โทรออก
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: เรายังคงอยู่กันที่วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติอันสูงสุดครับรายการของเรากำลังจะได้เข้าไปบริเวณภายในของพระธาตุพนมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผู้ที่มากราบไหว้สักการะก็จะสามารถกราบไหว้สักการะได้แค่บริเวณภายนอกตรงนี้เท่านั้นนะครับผมพระครูครับก่อนที่ผมจะเข้าไปบริเวณภายในของพระธาตุพนมเนี่ยมีกฎกติกาหรือผมควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
1: เชิญพรครับซึ่งเป็นประเพณีของทางวัดตั้งแต่เริ่มในการบูรณะพระธาตุพนมเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟจะขึ้นไปบูรณะปิดทองอะไรต่างๆสิ่งสำคัญคือต้องมีการขอขมาพระธาตุพนมคนที่จะเข้าไปนี่ต้องนุ่งขาวห่มขาวให้เรียบร้อย
0: ครับเหมือนกับชุดปฏิบัติ
1: เจริญพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของเราเองก
0: ็
1: เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระธาตุพนมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีเราจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมต่อไปตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: และตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการขอขมาพระธาตุพนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อนะฮะเป็นชุดที่เหมาะสมในการเข้าไปด้านในนะครับก่อนจะจากกันกับพระครูนะฮะอยากจะให้พระครูเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยครับถึงคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดอยากจะมาร
1: ่
0: วมงานประจำปีนะฮะของวัดพระธาตุพนมเนี่ยจัดขึ้นวันไหนแล้วก็ในวันงานจะมีอะไรบ้างครับ
1: งานนมัสการพระธาตุพนมในปีหน้าจะจัดขึ้นในวันที่1ถึงวันที่9เดือนกุมภาพันธ์2563ดังนั้นแล้วพี่น้องพุทธศาสนิกชนท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะมานมัสการในช่วงดังกล่าวก็ขอเจริญพรได้
0: แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอนมัสการขอบคุณพระครูมากนะครับที่มอบความรู้ต่างๆมากมายกับเราในวันนี้นะครับนมัสการขอบคุณครับ
1: เจริญพรครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าหน้าที่นะฮะที่จะพาเราเข้าไปบริเวณด้านในนะฮะก็คือพี่กมลนั่นเองสวัสดีครับ
1: ครับ
0: พี่กมลผมพร้อมแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ที่จะเข้าไปด้านในครับผม
1: ครับพร้อมแล้วก็เชิญครับ
0: ครับผม

0: าด้านในแล้วนี่คือชั้นแรก
1: ชั้นแรก
0: ชั้นที่1ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นฐานดั้งเดิมเหรอฮะพี่
1: ฐานเดิมที่ล้มไปก็จะเหลือประมาณนี้ข้างนอกก็จะเป็น
0: ตรงนี้ฮะที่เป็นส่วนที่
1: ข้างบนเนี่ยข้างบน
0: จนถึงตรงนี้เลย
1: ใช่ครับข้างบน
0: ก็จะเป็นเป็นฐานดั้งเดิมของพระธาตุพนม

0: ภายในพระธาตุพนมเป็นสีทองเหลืองอร่ามสูง7ชั้นแต่ละชั้นเก็บรวบรวมพระพุทธรูปและสิ่งของมีค่าเอาไว้มากมายประเมินมูลค่าไม่ได้ครับ
1: ชั้นนี้ชั้นที่2
2: ชั้นที่2ครับ
1: เป็นที่ประดิษฐานเห็นมีพระพุทธรูปเต็มไปหมดเลย
2: ครับ
1: อันนี้เป็นพระพุทธรูปที่รวบรวมมาจากตรงไหนครับพี
2: ่อันนี้จะเป็นพระพุทธรูปที่ดั้งเดิมด้วยแล้วก็มี
1: คนนำมาถวายด้วย
2: นำมาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยครับอันนี
1: ้ครับผม
2: ครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณชั้น3นะฮะของพระธาตุพนมนะครับซึ่งชั้นนี้เป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุนะครับหรือว่ากระดูกบริเวณหน้าอกของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังกำแพงสีทอง
1: ใช่ครับ
0: ตรงหน้าเราตรงนี้นะฮะโอ้โหอันนี้คือตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยก็คืออยู่ในนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไหมครับพี่หากจะกราบไหว้พระอุรังคธาตุเนี่ยเขาจะกราบไหว้ด้านไหนกัน
1: ส่วนมากท่านพระอาจารย์นำมาจัดเราจะนั่งฝั่งด้านที่ตะวันออกตรงนี้ครับ
0: อ๋อตรงนี้
1: ใช่ครับ

0: ชมตอนนี้เราขึ้นมาบริเวณชั้น4ของพระธาตุพนมแล้วนะครับซึ่งชั้น4เนี่ยก็จะเป็นมณฑปนะฮะครอบพระอุรังคธาตุ
1: ชั้นล่างชั้น3
0: ซึ่งก็อยู่ด้านล่างเนี่ยตรงด้านล่างพอดีเลยใช่ไหม
1: ครับอันนี้จะเป็นแผ่นทองติดทีละแผ่นทีละแผ่นนะ
0: อันนี้ไม่ใช่ทาสีหรอ
1: ไม่ครับเป็นแผ่นทอง
0: เป็นแผ่นทอง
1: แผ่นทอง
0: ที่บรรจงติดทีละแผ่นทีละแผ่นจนเต็มห้อง
1: ใช่ครับจะเห็นเป็นแผ่น
0: ๆคุณผู้ชมครับตอนแรกผมขึ้นมาผมก็นึกว่าเป็นสีทองเอามาทาเลยนะฮะแต่ไม่ใช่นะครับนี่คือแผ่นทองพี่กมลบอกว่าเนี่ยให้มาดูใกล้ๆจะเห็นนะฮะเนี่ยเป็นรอยสี่เหลี่ยมๆนะฮะตัดไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาใช้แผ่นทองคำเปลวเนี่ยแหละนำมาแปะจนกลายเป็นสีทองทั้งชั้นอย่างนี้นะครับ

0: ั้นบนสุดเป็นบันไดปีนขึ้นไปสู่ยอดพระธาตุมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามสองฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งการที่ผมได้เข้ามาในพระธาตุพนมนั้นนับเป็นเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าที่ต้องจดจำไปตลอดชีวิตที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ
1: ผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบผมนะฮะแต่ก็การที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยได้มากราบไหว้พระธาตุพนมนะฮะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอันสูงสุดของชีวิตแล้วล่ะครับ

ยากทานอาหารเวียดนามแท้ๆไม่ต้องไปไกลให้มาตลาดนี้มีครบทุกเมนูสุดจะน่ารักนักวิ่งสี่ขาหมูมาราธอนไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ู่กับซาบีน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบีน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบีน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซาบีน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว
0: อ
1: ย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโป๊ใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็บมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นไหมเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของหนูดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: และอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซึ่ง2ตัวคือ990นี่คือสัปดาห์ของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นี่สาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์2 XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: โอ้ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่านุ้ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไร
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันเซบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่เซบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความลักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 295990เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ู้ชมครับหากมาที่จังหวัดนครพนมนะครับห้ามพลาดที่จะนั่งรถสกายแล็บนะครับสำล้อท้องถิ่นมีแค่ที่ภาคอีสานที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับคุณลุงขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับลุงครับ
0: หากมาที่จังหวัดนครพนมนะครับใครที่ชอบกินอาหารเวียดนามต้องมาที่นี่เลยตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งยามเช้านะครับมีอาหารท้องถิ่นขายเพียบเลยโดยเฉพาะอาหารเวียดนามครับ

0: างที่เห็นตรงหน้าเลยมีแหนมเนื้อเมี่ยงสดเปาะเปี๊ยะทอดมีปากหม้อแน่นอนนะครับนี่คือร้านคุณแม่วรดาปากหม้อนั่นเองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับร้านคุณแม่วรดาเนี่ยเด่นเรื่องปากหม้อถูกไหม
1: ครับปากหม้อแม่ก็ขายดีเหมือนเขาเรียกว่าพิซซ่าเวียดนาม
0: อันนี้ก็คือในไทยไม่มีแน่นอนแล้ว
1: ไม่มีค่ะ
0: นี่เป็นไงพิซซ่าเวียดนามเป็นไงอย่างเงี้ยชิ้น
1: แม่
0: ขายก็ชิ้นนึงเลย
1: 50
0: บาทต่อ
1: 50บาท
0: ต่อชิ้น
1: ใช่เนี่ยเวลา
0: เลยนะแบบนี้โอ้ขนาดพับครึ่งยังใหญ่
1: อร่อยไหมอร่อยมันจะเปลี่ยนไป
0: หวานหอมเปรี้ยวเค็มๆมัน
1: ๆ
0: ทุกรสความอร่อยมันอยู่ในปากเราอะฮะ
1: ใช่ค่ะ

0: จจะเพราะทำสดๆมั้งผมไม่รู้มันอร่อยกว่าปากหม้อทั่วไป
1: อ่ะวันนี้ก็ขอฝากร้านคุณแม่วรดาไว้ด้วยนะครับผมอร่อยจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับผม
0: อีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะของตลาดแห่งนี้มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะฮะร้านป้าเจียงครับข้าวซอยอาหารเช้าเวียดนามครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ข้าวซอยเนี่ยโอ้โหผมเห็นดูก็เหมือนหน้าตาเหมือนข้าวเหนียวเลยใช่มั้ยฮะ
3: ข้าวเหนียวทั้งนั้นเลยค่ะ
0: เป็นข้าวเหนียว
3: เป็นข้าวเหนียวหมดเลย
0: แต่ไม่เหมือนข้าวเหนียวที่เราคุ้นเคยนะที่เป็นสีขาวๆกินกับหมูปิ้งอย่างน
3: ั้
0: นน่ะ
3: อันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันผสมหลายอย่างข้าวนี้เป็นข้าวฮานอยนะมาตุดมาจากเวียดนามเลย
0: ครับผม
3: เขาใส่เม็ดเดือยกับเม็ดข้าวโพดผสมกัน
0: ครับผม
3: และใส่เกลือใส่เครื่องก็ไปแล้วผสมใส่ถั่วใส่งา
0: แค่ฟังก็น่ากินแล้วฮะ
3: เป็นรสไม่หวาน
0: ไม่หวาน
3: อันนี้ตุ้ยบอกว่าฮานอย
0: เอาก็นี่ก็มาจากฮานอยเหมือนกัน
3: ข้าวคุกถั่ว
0: ครับผม
3: มีหอมเจียวมีพริกไทย
0: อ๋ออันนี้กากใช่ไหมฮะกากหมู
3: กากหมูถ้าคุณยวนเขาไหว้พ่อไหว้แม่เขาก็ทำข้าวซุยบอ
0: ครับ
3: ซุยบอนี่มันไหว้อ๋อ
0: เหมือนข้าวหมกไก่ไหมเหมือนไหม
3: มัน
0: สีคล้ายๆนะ
3: สีคล้ายๆ
0: แต่ไม่ใช่นะ
3: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะแล้วเนี่ยฮะที่เป็นนี่ฮะคล้าย
3: ๆข้าวกล้ำกับข้าวใบเตยเป็นข้าวเหนียวมูลกะทิของไทยก็มี
0: ของไทยก็มีอันนี้จะคล้าย
3: เรียนมาจากไทยอันนี้ไทย
0: ครับผม
3: ค่ะโรยน้ำตาลกับโรยมะพร้าว
0: อ๋อเป็นวิธีกินนะฮะร้านนั้นสุดท้าย
3: อันนี้ข้าวเหลืองหวานเป็นข้าวไส้ง่อน
0: ข้าวไส้ง่อน
3: มีถั่วมีงามีน้ำตาลมีมะพร้าวโรยหน้า
0: ครับ
3: ป้าเจียงขายมา41ปีแล้ว
0: ครับผมเอางี้ดีกว่าผมอยากจะรู้แล้วว่าข้าวซอยของป้าเจียงเนี่ยเขากินกันยังไงสมมติเอา5บาทประมาณไหน5บาท
3: เอา10บาทดีกว่า
0: 10บาทเลย10บาทเลย
3: 10บาท
0: อันนี้จะเค็มๆหน่อย
3: มันออกเค็มๆ
0: ออกเค็มๆอันนี้กินเป็นอาหารเช้าได้อันนี้อร่อยเฮ้ยเห็นหน้าตาอย่างนี้ไม่ใส่อะไรเลยนะแต่พอโรยเครื่องปุ๊บเนี่ยใช้ได้เลยนะอร่อยเลยนะร้านข้าวซอยของป้าเจียงอร่อยจริงๆครับผมและราคาไม่แพงมาหาป้าเจียงขายวันไหนบ้างมาตั้งแต่กี่โมง
3: ป้าขายทุกวัน
0: ครับผม
3: ถ้าป้าไปเที่ยวแล้วป้าปิดป้าไม่ขายป้าเจียงมาตีห้ายี่สิบนาทีแล้วถึงตลาดถ้าวันขายดีก็แปดโมงก็หมดแล้ว
0: แปดโมงก็หมดแล้วขอบคุณมากครับป้าเจียงครับขอบคุณครับอร่อยมากฮะพี่เลโอจะพาเราไปวิ่งมาราธอนกันนะครับแต่ความน่าทึ่งก็คือนักวิ่งที่เราจะไปเจอเนี่ยการันตีด้วยเหรียญรางวัลเยอะแยะมากมายเลยรวมไปถึงแฟนคลับก็ติดตามเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยไม่ใช่คนนะครับจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับที่จังหวัดชลบุรีครับ
4: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมกำลังฟิตร่างกายนะครับยืดเส้นยืดสายสักเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาวิ่งมาราธอนครับแต่ว่าคู่แข่งของผมนี่สิครับไม่ธรรมดานะครับรับรองว่าถ้าคุณผู้ชมได้เจอเขาเนี่ยจะต้องทึ่งอย่างแน่นอนครับโอเคพร้อมไปโอ้โหคุณผู้ชมครับวิ่งมาแป๊บเดียวตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้เจอแล้วคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคู่แข่งคนสำคัญของผมเลยนะครับนี่นี่คือเจ้าเฉาก๊วยนะครับหมูน้อยนักวิ่งมาราธอนนั่นเองครับโอ้โหนี่ขนาดหมูเนี่ยยังวิ่งเลยคนเนี่ยจะไม่วิ่งได้ไงอายหมูครับมาแล้วเฉาก๊วยโอ้ยเฉาก๊วยเร็วมากเฉาก๊วยเร็วมาก
5: เป็นไปได้ยังไงครับที่นายเลโอจะวิ่งแข่งมาราธอนกับหมูครับแหมหมูอู้ตัวเป็นๆ นี่แหละครับผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกที่เจ้าหมูน้อยกลายเป็นนักวิ่งเข้าแข่งขันกีฬามาราธอนกับคนแต่เห็นรูปร่างตุ้ยนุ้ยแบบนี้ประทานโทษครับดีกรีนี่ไม่ธรรมดาครับผ่านการวิ่งมาราธอนมาแล้วหลายสนามได้เหรียญมาคล้องคอเหมือนกับนักวิ่งมาราธอนคนอื่นๆทุกอย่างครับนี่ก็คือเจ้าเฉาก๊วยหมูวิ่งมาราธอน
4: โอ้โหพี่ยังไงครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงนำหมูมาวิ่งมาราธอน
2: ก็คือวันหนึ่งผมจะมาวิ่งที่นี่ครับแล้วผมตื่นสายจะถึงเวลาปล่อยตัวแล้ว
4: ครับ
2: คราวนี้ทุกเช้าผมต้องพาเขาไปเดินทุกเช้าไง
4: ครับ
2: วันนั้นเขาก็ดันประตูจะออกมากับผมไม่ได้อะผมก็เลยอุ้มไปเลยดีกว่า
4: อุ้มไปวิ่งด้วยเลย
2: ใช่อุ้มไปวิ่งด้วยเลยแต่ว่างานแรกไม่ได้สมัครให้เขา
4: ครับ
2: พอไปงานแรกปุ๊บคนก็ชอบกันพองานที่สองก็ลองสมัครให้เขาแต่ลองถามเขาก่อนว่าจะให้หมูวิ่งได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกได้
5: เฉากล้วยครับเป็นหมูแคระครับเพศผู้อายุ15เดือนน้ำหนักตัวอยู่ที่75กิโลกรัมเริ่มเข้าสู่วงการวิ่งมาราธอนครั้งแรกในงานพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ2018การปรากฏตัวครั้งแรกของเจ้าเฉากล้วยสร้างความแปลกใหม่และก็สีสันให้กับวงการวิ่งมาราธอนจนกลายเป็นขวัญใจครับใครๆเห็นก็ต้องขอถ่ายรูปกับน้องเฉากล้วยหลังจากงานแรกผ่านไปงานวิ่งมาราธอนอีกหลายต่อหลายครั้งก็ติดต่อมาแหมครับคุณจิ๊บจึงตัดสินใจลงทะเบียนให้เจ้าเฉากล้วยในฐานะนักวิ่งตัวหนึ่งเลยทีเดียวแม่ย้ำนะครับว่าตัวหนึ่งครับไม่ใช่คนหนึ่งแถมมีทั้งเสื้อวิ่งและก็ป้ายประจำตัวนักกีฬาเหมือนนักวิ่งคนอื่นๆซะด้วยครับโดยระยะทางที่เจ้าเฉากล้วยวิ่งใกล้สุดคือ5กิโลเมตรและไกลสุดก็10กิโลเมตรแต่ก็ได้เหรียญมาครองนะครับรวมๆแล้วตอนนี้มีทั้งหมด8เหรียญจาก8สนามดีกรีขนาดนี้ทำให้โด่งดังไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นลงข่าวว่าเจ้าเฉากล้วยเป็นหมูนักวิ่งมาราธอนแม่นี่ดังกว่าคนอีกนะเนี่ย
6: ก็ตอนแรกเห็นหมูนะครับเห็นบ่อยแต่ไม่รู้ว่าเขามาวิ่งหรืออะไรก็คิดว่ามาสัตว์เลี้ยงมาโชว์ก็รู้ว่ามันมีวิ่งด้วยก็ดีแปลกดีก็เท่ดีน่ารักด้วย
7: ก็ทึ่งครับว่าเขาสามารถมาวิ่งมาราธอนเหมือน